0: ทานบารมีบารมีทั้งสิบพระชาตินั้นก็สะสมมาจนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันและในโอกาสนี้กระผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตัพพโวปเรียนธรรมเจ็ดประโยควัดธรรมิการามวรวิหารจะมาให้ความรู้ในพระชาติที่6มโหสถชาดกที่ท่านได้บำเพ็ญปัญญาบารมีสำหรับเรื่องราวของมโหสถชาดกจะเป็นอย่างไรนั้นขอความเมตตาให้พระมหาสมภพครับได้ช่วยอธิบายในส่วนนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสราวุธครับ
0: ครับ
1: ชาตินี้ของพระพุทธเจ้าทรงสวยพระชาติเป็นพระโหสถก็เลยเรียกว่าโหสถชาดก
0: ครับ
1: แสดงถึงการบำเพ็ญปัญญาบารมีคืออะไรคือมีความรอบรู้ความเข้าใจแยกแยะเหตุแยกแยะผลอันนี้เป็นคุณอันนี้เป็นโทษอันนี้ควรทำไม่ควรทำคือแยกด้วยปัญญาพระโหสถชาดกเป็นเรื่องราวในชาติของพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีมาด้วยการใช้ปัญญาอันเฉียบแหลมชาญฉลาดแก้ไขปัญหาต่างๆที่เรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส
0: ครับ
1: ทำเรื่องที่ร้ายให้กลายเป็นเรื่องดี
0: ครับ
1: เรื่องที่แรงให้เบาได
0: ้ครับ
1: เรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการเศรษฐีนามว่าสิริวัฒกะและสุมนาทีวีมีบุตรชายชื่อมโหสถที่ได้ชื่อนี้เพราะว่าเมื่อตอนคลอดนั้นคลอดมาปุ๊บจากกำยาออกมาด้วยก็เลยชื่อว่า
0: โมโหสด
1: ใช่บิดามารดาก็ได้นำยานั้นออกมาเนี่ยรักษาคนทั่วไปจนหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเป็นที่เรื่องลือไปทั่วเมื่อโมโหสดตบตัวขึ้นก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้เป็นคนมีสติปัญญาฉลาดเฉลียวกว่าเด็กในวัยเดียวกันมโหสถได้ออกแบบสร้างศาลาใหญ่สำหรับคนยากจนเป็นที่พำนักที่เดินทางต่าง
0: ๆ
1: สำหรับคนที่จรมาอาจจะมีพวกนักบวชพ่อค้าบ้างอะไรบ้างต่างๆเนี่ยบางทีมันร้อนก็ให้พักเข้าไปอยู่ข้างใน
0: ครับ
1: ครับทางด้านเมืองมิถิลาขณะที่มโหสถเกิดนั้นพระเจ้าวิเทหราชซึ่งกษัตริย์ปกครองเมืองมิถิลาอยู่ก็ทรงพระสุบินนิมิตประหลาดนักปราชญ์ก็จะพยากรณ์ในสำนักว่านิมิตเนี่ยก็คือความฝันเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งคนที่ทำนายนิมิตของพระราชาจะมีอยู่4คนก็คือ1เสนกะ2ปุตกุสะ3กามินแล้วก็เทวิตหะพระราชาทรงสุบินก็เอาเรื่องพระสุบินความฝันเนี่ยไปถามนักปราชญ์4คนว่าเออเนี่ยที่เราสุบินอย่างเงี้ยจะเกิดเหตุการยังไงกับบ้านเมืองของเราดีหรือไม่ดียังไงพอนำไปบอกนักปราชญ์ทั้ง4แล้วนักปราชญ์ก็ทำนายทักไว้ว่าเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงพระสุบินหรือฝันเช่นนี้จะทำให้มีบุคคลผู้เป็นปราชญ์มีประสิทธิปัญญาเกิดขึ้นในเมืองของพระองค์
0: ครับ
1: พอพระองค์รู้ปุ๊บก็เลยให้ทหารออกที่ติดตามว่าในเมืองของพระองค์เนี่ยมีนักปราชญ์เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะนักปราชญ์สมัยก่อนคือคุณมีปัญญา
0: ครับ
1: แก้ไขปัญหาต่างๆได้หมดนี่คือคุณมีปัญญา
0: ครับ
1: ก็เลยให้คนไปสืบหาทั่วไปหมดจนได้ทราบว่านักปราชญ์คนนั้นคือมโหสถพอรู้เป็นมโหสถปุ๊บพระเจ้าวิจินทราชก็ให้มาดคอยสังเกตการติดตามมโหสถดูว่าแก้ไขปัญหาของคนในเมืองได้อย่างไร
0: ครับ
1: จนมั่นใจได้ว่ามโหสถคนนี้เป็นนักปราชญ์จริงๆมีปัญญาจริงๆก็เลยทรงพระราชรับสั่งให้มโหสถเนี่ยเข้าเฝ้าก็คือพูดง่ายๆอ่ะคนที่ดีปุ๊บเนี่ยราชาก็จะตามดูก่อน
0: ครับ
1: ดูว่าเออเฮ้ย
0: ดีจริงมั้ย
1: ดีจริงมั้ยใช่มั้ยถ้าดีจริงปุ๊บก็ไปกราบทูลต่อพระมหากษัตริย์พระองค์ก็ทรงเชิญให้เข้าเฝ้าก็เหมือนปัจจุบันเนี่ย
0: ครับ
1: ผู้ที่ทําความดีปุ๊บพระราชาท่านก็ทรงอุปถัมภ์ค้ําชูดูแลต่างๆ
0: ใช่
1: ทําพิสูจน์สมณต่างๆนะพระองค์ก็รับสั่งให้เข้าเฝ้ามโหสถก็ปรับปรุงดีใจอย่างมากเลยพี่เราอยู่ในเว้นแผลตรงนี้ธรรมศาสตร์ส่งให้คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยเข้าเฝ้าถือว่าเป็นบุญญาธิการอย่างดีพระสุดก็ฟูงเข้าไปเข้าเฝ้าแล้วก็พระเจ้าพระราชาเนี่ยก็เลยขอโมสุดนี่กับบิดาของโมสุดให้เป็นบุญธรร
0: ม
1: เพราะว่า ชอบปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆ
0: มีปัญญาเยอะครับ
1: ใช่แล้วให้เป็นข้าราชการดูแลฝ่ายในไว้เวลามีปัญหาอะไรปุ๊บก็จะคอยพูดง่ายๆว่าถามปัญหาต่างๆช่วยแก้ไข
0: ใช่ครับใช
1: ่แล้วพออยู่ในปุ๊บพอสุดเนี่ยก็รับราชการมีชื่อเสียงกระจอนไกลมีลาภยศสรรเสริญมากมายเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนเรามีปัญญาจะหาทรัพย์ได
0: ้ครับ
1: แต่หมดสดเนี่ยเมื่อได้ทรัพย์มาปุ๊บก็เป็นคนมีปัญญาคิดว่าทรัพย์ที่หามาได้เนี่ยมันไม่ของยั่งยืน
0: ครับ
1: เมื่อใช้ปัญญารักษาทรัพย์ปุ๊บก็เอาทรัพย์เนี่ยไปแจกจ่ายคนนู้นคนนี้แต่คือไม่เก็บไว้ได้ตัวเอง
0: ใช่
1: คือไม่ผลเอาไว้เพราะตัวเองเป็นนักปราชญ์อยู่แล้วสามารถจะใช้ปัญญาเลี้ยงชีพได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ยิ่งหมดสดฉลาดเท่าไหร่ก็ยิ่งมีมารผจญมารคืออะไรก็คือคนรวยทั้ง4คนนั่นแหละ
0: ครับ
1: เพราะถามว่าพระราชาแต่ก่อนมีปัญหาปุ๊บ
0: ก็เรียกคนหลวง
1: ก็เรื่องคนหลวงทั้ง4ถูกไหมมาถามแต่ตอนนี้หมดสดอยู่ด้วยปุ๊บพระราชา
0: ไม่ได้ใช้คนหลวง
1: ไม่ได้ใช้แล้ว
0: ครับ
1: แค่แต่หมดสดอย่างเดียว
0: ครับ
1: ทีนี้คนเราบางทีอ่ะ
0: ความอิจฉาริษย
1: าใช่เกิดความอิจฉาริษยาทุกอย่างเลยนี่ทำยังไงหมดสดก็ลำบาก
0: ครับ
1: แต่เนื่องด้วยที่มีปัญญาปุ๊บก็จะไม่ยกตนถึงท่านไปใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆคือทั้งแบบโดนอุบายว่าเป็นคนกบฏเป็นงั้นไม่แต่โมสุดก็ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกคนหลวงทั้ง4อ่ะก็เลยไปเทิดทูนว่าโมสุดเนี่ยจะคิดของราชเองอะไรเองทุกอย่างพระราชาบางทีก็แรกก็ไม่เชื่อพอไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยแต่พอเหตุการณ์ที่ว่าสร้างแต่การเยอะปุ๊บพระราชาก็เริ่มคอนแคน
0: จะเชื่อแล้ว
1: เริ่มจะเชื่อแล้วหมอสดก็เลยต้องด้วยปัญญาตัวเองก็เลยออกจากเมืองมาก่อน
0: ครับ
1: แล้วพอได้โอกาสปุ๊บหมอสดก็กลับไปใช้ปัญญาไปแก้ไขตัวเองให้พ้นจากความผิดทุกอย่างจนพระยาโอเคซึ่งเรื่องนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่า
0: หมอสด
1: นี่แหละ
0: บำเพ็ญ
1: ปัญญาบารมีคนเรามีปัญญาปุ๊บก็ย่อมมีคุณอิจฉาริษยาแต่เราใช้ปัญญาเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่าง
0: ครับ
1: ซึ่งคุณมีปัญญาเนี่ยสามารถจะหาทรัพย์ได้เมื่อได้ทรัพย์มาปุ๊บก็แจกจ่าย
0: ครับ
1: แต่คุณมีปัญญาปุ๊บก็เป็นที่ไว้นิ้วเชื่อใจของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเป็นพระราชาแล้วแต
0: ่ครับ
1: คนที่เคยมีความสําคัญอยู่แล้วเขาก็จะขาดความสําคัญไปทุกคนพวกเนี้ยมันก็เหมือนมารเขาที่อยากกันแกล้งทุกอย่างธรรมสดก็มีปัญญาไม่ใช่คนพาลถ้าเป็นคนพาลปุ๊บก็จะใช้ปัญญาเนี่ยโอ้ยสั่งประหารไม่ได้เลยถูกมั้ยเอาใส่แต่สุดท้ายงั้นถ้ารู้ว่าอีกฝั่งมันแรงมาปุ๊บก็ปัญญาหลบมาก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็หาวิธีเข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและอีกอย่างนึงคนเราทําความชั่วปุ๊บความชั่วอย่าไปปรากฏแค่คนทําหมอสดก็ให้ตัวเองแก้ตาให้กับพาลทั้ง4คนนั้นให้รู้จักว่าสมนึกบุญคุณกลับร้ายจะกลายเป็นดีได้
0: ใช่คร
1: ับ
0: อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาของมโหสถใช่ไหมครับใช้ปัญญาแก้ปัญหา
1: ใช
0: ่บางครั้งก็ไม่ต้องใช้กายไม่ใช่ต้องใช้กำลังครับปัญญาเนี่ยนะครับเป็นตัวทางออกที่ดีที่สุด
1: ใช
0: ่ครับ
1: ใช้ปัญญาบ้างการนิ่งเฉยบ้างการถอยออกห่างบ้างบางคนสมัยนี้ก็คือจะแก้ปัญหาด้วยกำลังถ้ากำลังตัวเองแก้ไม่ได้ปุ๊บก็แพ้พวก
0: ใช่
1: เอาพวกมาเขาแก้ไขปัญหาแต่คำสวดไม่ใช่เลย
0: ครับ
1: จะเป็นคนต่ำต้อยแค่ปัญญาลิงที่พาที่ผมจะเข้าสู่ในวังเป็นที่รักชอบใจของพระราชาถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: คนอื่นอิจฉา
0: ครับ
1: ตนเองก็ไม่ใช้อำนาจของตัวเองเพื่อที่จะตัดร้อนของคุณออกไป
0: ครับ
1: คิดว่าถอยออกมาเอง
0: ครับถอยออกมาดีกว่า
1: ใช่พอถอยออกมาปุ๊บพอพระราชาปุ๊บถามปัญหากับถามเนี่ยถามก็ตอบไม่ได้
0: ใช่
1: พอตอบไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจะสับประหารตรงนั้น
0: ครับ
1: ก็ต้องให้นำตัวหมอสดมาถามก็เลยบอกว่าคือพูดง่ายใส่ร้ายป้ายสีต่าง
0: ๆ
1: นะความดีมันปรากฏตรงนั้นคนเราเนี่ยถ้าเรายึดมั่นในความดีมันเป็นยาแก้ปัญหาทุกอย่าง
0: ใช่ครับ
1: เหมือนในเรื่องนี้ปุ๊บหอสุดก็คือใช้ปัญญาตัวเอง
0: ครับ
1: แก้ไขปัญหาทุกอย่างรู้ว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำคือมันเห็นมันมีญาณความรู้อ่ะ
0: ครับ
1: ก็ถึงเรียกว่าปัญญาบารมี
0: ครับก็คือเรียกว่าปัญญาของพระมโหสถนี่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชาใช่ไหมครับ เกิดความคัดสนสิ่งใดมโหสถแก้ได้หมดแต่พราหมณ์ทั้ง4ไม่สามารถที่จะแก้ไขได
1: ้ครับ
0: ครับพอเวลาไม่ได้ถึงเวลาไม่ได้เรียกใช้พราหมณ์ทั้ง4คน
1: เ
0: รียกใช้แต่มโหสถพราหมณ์ก็เกิดการอิจฉาริษยาไม่ให้มโหสถเนี่ยได้ดีเห็นว่ามโหสถเนี่ยได้ดีกว่าตนใช่มั้ยครับก็เกิดอิจฉาริษยาก็ใส่เรื่องใส่ร้ายป้ายสีทีนี้มโหสถทําไงล่ะครับ ก็ต้องถอยออกมา
1: ถอยออกมาก่อนดูว่าทางนั้นแรงอยู
0: ่
1: เมื่อนายเราแรงปุ๊บก็เถอะ

0: ช
1: ่ให้ความดีมันปรากฏถามว่าพอสุดท้ายมาปุ๊บพระราชามีปัญหาถามใครก็ถาม
0: ผ่านผ่านทั้งสี่ก็ไม
1: ่ตอบไม่ได้ถูกไหมท้ายสุดอ่ะตอบแล้วประหารซะเลยก็เลยบอกว่าเอิญสายภาษีให้เรียบมองสดเชิญกลับมาก็แก้ปัญหาด้วยปัญญาเลยครับเป็นจากไร้การ
0: เรียกว่าปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาประดุจดังอาวุธใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นอาวุธที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าอาวุธที่ต้องถือมีดถือหอก
1: ฆ่าฟันกันฆ่าฟันกันไม่ต้องเลยครับตัวคุณเดียวแล้วก็เรื่องมองสดยังไม่จบแค่นั้นหลังจากมองสดเนี่ยกลับมาอยู่ในเมืองแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหมทำให้พระราชาโกรธบานทำให้ผ่านทั้งสี่ได้เคยโกรธก็ผู
0: ก
1: การ
0: กลับมารักเป็น
1: ใช
0: ่
1: ใช่ครับพอเบิ้ลส่วนปุ๊บจะลื่นสมบูรณ์ประเทศอื่นข้างมือก็ยกกองทัพมาโจมตีจะเอาแคว้นมิถิลานี่ให้ได
0: ้ครับ
1: แต่มงสดก็ใช้ปัญญาตัวเองแก้ไขปัญหาเชื่อไหมว่าคนเราในแคว้นมีคุณยาบารมีปุ๊บทัพฝึกมากี่ด้านตีไม่แตกแพ้ไปหมดทุกครั้งเลยเนี่ยเป็นปัญญาเป็นเป็นอาวุธจริงๆเห็นนะ
0: ครับใช่ใช่ใช
1: ่เมืองนี้ก็สมบูรณ์อยู่แล้วคนก็รักชาติ
0: ครับ
1: แถมว่าคนอยู่ในก็จะรักพักดีปัญญาด้วย
0: อ
1: ะไรโจมตีไม่ได้เลยทุกอย่างจนท้ายที่สุดแล้วเจ้าเมืองอีกเมืองนึงก็เลยสงสารมาว่าเราขอยอมแพ้รับคาบนะเพราะเมืองนี้มีหมอกสดมีคุณปัญญาอยู่ก็เลยบอกว่าหมอกสดมาอยู่กับเราเถอะขอทุกความสุขว่าเราไม่ได้เรามีนายนายเดียว
0: ก
1: ็ชาวองค์เดียวเราจะไม่ไปไหน
0: ครับ
1: แล้วก็ขอแล้วขออีกหมอกสดพูดว่าอ่ะท่านเป็นคนมีจิตใจแน่วลูกหลานเมืองนี้ถ้านายเราเนี่ยส่วนอนาคตปุ๊บแต่ท่านจะมีบุญอยู่แล้วไปอยู่กับท่านแต่เผอิญว่าราชาธิปตีเนี่ยเป็นคนมีบุญญาธิการจริงราชาวนี้สิ้นพอสิ้นแล้วปุ๊บใช่ไหมเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายทัพสุดก็มาโมฟุตก็เลยสละตัวเองใช้ปัญญาตัวเองออกไปอยู่กับนายนี
0: ้
1: และให้นายนี้ที่แข็งกันมากอยู
0: ่
1: รักษาเมืองนี้ไว้ด้วยเห็นไหมปัญญาบารมีเห็นไหมแม้แต่ภัยสงครามก็ไม่เกิดเลยไม่สีเลือดสีเนื้อเลยถูกไหมตัวเองก็ไม่ได้ขึ้นเป็นราชาตัวเองแค่เรามีปัญญาตรงเนี้ยเราก็อยู่ตรงนี้ได้คนนี้ช่วยปกครองดูแลสิ่งต่างๆราษฎรก็สงบเนี่ยเรียกว่าเป็นปัญญาบารมีโอสถคือช่วยหลายอย่างนะช่วยตนให้รอดช่วยศัตรูให้รอดช่วยมิตรให้รอดช่วยชนรอดช่วยให้รอดทุกอย่างเลยเนี่ยคือเรื่องโอสถคร
0: ับอันนี้นะครับก็แค
1: ่
0: ถ้าคนเรานะครับมีปัญญาลองใช้ปัญญาเนี่ยมาเขาเรียกว่าเปลี่ยนเป็นคำพูดที่สามัคคีปองดองสมานฉันท
1: ์
0: ปัญหามันก็ไม่เกิด
1: ใช่แก้ไข
0: ครับแก้ไขได้โดยใช้ปัญญา
1: คนเราเรียนปัญญาปุ๊บจะพูดจะคิดอยากจะทำจะทำด้วยปัญญาสุดเลยจะทำเพื่อช่วยอารมณ์
0: ครับ
1: คนใช้อารมณ์ทำคือคนมีปัญญา
0: ครับแล้วก็งานที่มันออกมาโดยอารมณ์เนี่ยครับมันก็จะไม่มีไม่เขาเรียกว่าไม่ได้เลือก
1: ไม่ได้เลือกไม่สลับสลับเลย
0: ครับใช่ครับแต่ถ้ามีปัญญาแล้วพิจารณาทำไปด้วยเนี่ยสิ่งที่ออกมาก็จะดีด้วยใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับที่ออกมาดีแล้วถามว่าปัญญาที่ตัวที่ใช้เนี่ยมันได้มาจากอะไร
1: ครับ
0: ปัญญาเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรบ้าง
1: ถ้าเรามองดูในอดีตเนี่ยมันมีเรื่องเล่านิทานอยู
0: ่ครับ
1: ถ้าเอาทั้งโลกก่อนนะทุกคนจะเคยได้ฟังคำว่าคาถาฟรียาน
0: ครับ
1: สุจิปุริทุกคนต้องฟัง
0: ครับ
1: นักปราชญ์สมัยก่อนเคยท่องเลยสุจิริถามว่าคืออะไรอามาก็เพิ่งมารู้เมื่อเองหลังจากเรียนบาลีมาสุมาจากสุธาตุยาคือกระจำฟัง
0: ครับ
1: คุณเราต้องฟังจะเกิดปัญญาถูกไหม
0: ครับ
1: ถามว่าจริงไหมท่านใช่ไหมต้องฟังก่อนคุณอยู่บ้านได้ฟังใคร
0: ฟ
1: ังพ่อฟังแม่
0: ใช่
1: จะได้เกิดความรู้ท่านอับน้องมาก่อนถูกไหมแต่คนเราไม่เคยฟังพ่อฟังแม่หรอกท่านให้ไปซ้ายเราจะไปขวา
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเด็กจะบ้านเราจะไปเห็นไหม
0: เอาง่ายๆคือเด็กเกิดมาเนี่ยจะเรียกพ่อเรียกแม่ได้ต้องฟังก่อน
1: ต้องฟังก่อนนะปัญญาได้ความคิดแล้วจำได้ความจำด้วยถูกไหม
0: ฟังพ่อแม่ว่าให้เรียกพ่อให้เรียกแม่ใช่ไหมพ่อแม่ก็สอน
1: อันนี้ปู่ย่าตายายนี่คนดีนี่คนชั่วนะฟังจากพ่อแม่ก่อน
0: ปัญญาตัวแรกเลย
1: พอเราโตขึ้นหน่อยไปไหนไปโรงเรียนถามว่าต้องฟังใคร
0: ต้องฟังครูอาจารย์
1: ถ้าไปเรียนไม่ฟังครูรู้เรื่องไหม
0: ไม่รู้เรื่อง
1: เห็นไหมครูตัวแรกเราจำให้ดีนะท่องไปเลยนะถ้าเราจบโรงเรียนแล้วฟังใครไปเข้าทำงานฟังใครฟังหัวหน้างานถ้าเขาสอนงานคุณได้ฟังรู้เรื่องไหม
0: ไม่รู้เรื่อง
1: ไม่รู้เรื่อง
0: ทำไม่ถูก
1: เป็นพระฟังใครฟังบูชาอาจารย์ท่านสอนเห็นไหมต้องฟังเห็นไหม
0: ฟัง
1: นี่คือสูตรตัวแรก
0: ครับ
1: สูตรปุ๊บไม่พอจะมีจิตอีกตัวหนึ่ง
0: ครับ
1: จิตมาจากจิตธาต
0: ุ
1: ฟังก็ต้องคิดด้วย
0: ใช่ฟังแล้ว
1: ถ้าคุณฟังปุ๊บให้คุณไปตายคุณก็ไปตายถูกไหมถ้าคุณคิดปุ๊บคุณดูว่าเอ้ยไปตายที่ไหนลองใจหรือเปล่า
0: ครับ
1: คุณต้องคิดเมื่อเขาพูดมาปุ๊บคุณฟังปุ๊บคุณต้องคิดว่าสิ่งที่เขาพูดมันเนี่ยมันถูก
0: หรือมันผิดคือเอาปัญญาไปพิจารณาด้วย
1: ใช่ถูกใช่ใช่พิจารณาจากสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่
0: ค
1: ือจินตธาตุในความคิดคุณต้องคิด
0: ใช่ครับ
1: จะฟังพ่อฟังแม
0: ่ฟังครูบาอาจารย์
1: ฟังอาจารย์ฟังก็ต้องคิดตามด้วยคิดให้เกิดความรู้ให้มันแตก

0: านให้ได้ทบทวนในไหวนี่คือตัวที่สอง
1: ครับ
0: ตัวที่สามไม่พอปุคืออะไรม
1: ัน
0: จะพุทธา
1: ครับ
0: จากที่กันถาม
1: ครับ
0: บางครั้งเราฟังปุ๊บคิดแล้วคิดออกไหมไม่ออก
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถามใครอยู่บ้านก็ถามพ่อถามแม่
1: พ่อถามแม
0: ่บางทีก็ถาม
1: ถามครูบาอาจารย์
0: อยู่วัดก็ถามครูบาอาจารย์ถามพี่เลี้ยงของเราถามคนที่รู้มีปัญหาให้ถามคนที่รู้ถ้าเราคิดไม่ได้
1: ใช่
0: เห็นไหมเข้าใจไหมสูตรจีปุริ
1: ครับ
0: สูตรท้ายคือลิคืออะไร
1: น
0: ิคิดคือการคิดเขียนไว้ถามว่าคนเราคิดเราเลือกแบบนั้นก้าวถามว่าลืมไหมลืมไปก่อนจุดบันทึกไว
1: ้
0: ที่เรารู้ถึงอดีตปัจจุบันได้เพราะเกิดการจุดบันทึกไว
1: ้ครับ
0: ของบรรพชนของเรา
1: ครับ
0: ถามว่าสำหรับพุทธเราเนี่ยเกิดมากี่พันปีแล้ว
1: 2,500 กว่าปี
0: เรารู้ได้ไง
1: ครับ
0: รู้ได้เพราะจากการจุดบันทึกกันมา
1: ภ
0: าษาและ ภาษาบอกต่อๆ
1: คือ
0: บางทีก็คุยกันปากต่อปาก
1: ปากต่อปาก
0: จริงนะแล้วก็จุดบันทึกเอาไว้จดบันทึกเอาไว้คนเราบางทีคุยปากต่อปากปุ๊บอาจจะลืมให้เราจดเอาไว
1: ้
0: เหมือนกันท่องไว้เลยสุจิบุริ
1: ครับ
0: ฟังคิดถามเขียนไว
1: ้ครับ
0: 4ตัวนะ
1: 4ตัวนี้
0: ใช้อยู่เนี่ยสําเร็จทุกอย่างและอีกอย่างคําว่าปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยมาจากคําว่าญาณธาตุ
1: ครับ
0: ญาณคือความรู้
1: ครับ
0: ปอปลาอยู่ข้างหน้าคืออุปสรรคอยู่หน้า
1: ครับ
0: สอนยอหญิงนะคือปัญญาปะอะไร
1: ทั่วยิ่งกับกว่า
0: ใช่แปลว่ารู้ทั่วรู้ยิ่ง
1: ครับ
0: ถ้าเอาปริอยู่ข้างหน้าปริญญาแปลว่าอะไรฟ้อนยูหญิง
1: ครับ
0: ปริแปลว่าอะไรรอบ
1: รอบครับ
0: รู้รอบไหมปริญญาไหมรู้รอบนี่คือยาธาตุ
1: ครับ
0: แต่บางทีในบาลีเป็นยาเป็นชา
1: ใช่
0: ย่อมรู้ย่อมอะไรใช่ไหมเนี่ยคำว่ายาธาตุคือต้องรู้เพราะฉะนั้นแต่ทุกคนจะมีอยู่สองอย่างฌานชอกเชยคือความเพ่ง
1: ครับ
0: เพ่งให้นิ่งให้เกิดสมาธิ
1: ครับ
0: ให้จิตมันเดียวให้ได้แล้วจะเกิดอะไรเกิดยาน
1: ยาน
0: ยานคือความรู้
1: ความรู้
0: ก็คือยาธาตุนี่แหละยานังยานุงปัจจัย
1: ครับ
0: ถูกไหมพอเรารู้ปุ๊บจะเข้าใจแจ่มแจ
1: ้
0: งถามว่าควรรู้อะไรพระเจ้าบอกว่าให้รู้มีสัจจริง
1: ครับรู้แจ้งความจริ
0: งให้ประ
1: เสริฐ
0: อ่าใช
1: ่ครับ
0: รู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์สมุทัย
1: ครับ
0: รู้นิโรธ
1: ครับ
0: ความดับทุกข
1: ์ครับ
0: รู้ท้ายของทุกข์คือรู้มรรค
1: ครับ
0: พระองค์แปดเนี่ยหัวใจอยู่แค่ตรงนี้แต่ถามว่าถ้าคุณไม่น้อมให้ทานและสัจจิภาวนาคุณจะรู้ไม่รู
1: ้
0: ญาติโยมทั่วไปเราบอกก็ให้มาเห็นอยู่3ข้อรู้จักฐานเพื่อนให้รู้จักการสมาทานศีลรู้จักการเจริญภาวนา
1: ครับ
0: แต่พิสูจน์ปุ๊บตนยกตัวเองที่สูงขึ้นมา
1: ใช่
0: จะเริ่มที่3เริ่มจากศีลก่อนเพราะศีล27มันกระดิกไม่ได
1: ้ใช่
0: ๆมีศีลต้องมีอะไ
1: ร
0: มีสมาธิ
1: ครับ
0: มีความตั้งมั่นมีฐานอันแน่ๆเสร็จแล้วก็มีการปัญญาให้เห็นแจ้งให้รู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่คืออะไร
1: ครับ
0: อันนี้จังทุกขังอนัตตาคืออะไร
1: ใช่
0: ไอ้ศีลคืออะไรนี่คือหัวใจที่ตรงเนี้ย
1: ใช่ๆ
0: ครับนี่คือปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วถามว่าเมื่อเราปัญญาปุ๊บหมดตายไหมไม่หมดตายครับ
1: ถูกต้องครับ
0: มีทรัพย์สมบัติอาจจะหมดถึงปัญญาไม่หมดแน่
1: ใช่ครับก็คือเราสังเกตดูว่าคนรวยใช่ไหมครับ เวลาบางทีเขาหมดเนื้อหมดตัวแล้วเขากลับมามีทรัพย์ขึ้นมาได้อีกเพราะอะไรครับอันนี้นะครับเป็นปัญญาที่เขาปลูกฝังไว้ว่าเราต้องทำมาหากินเราต้องแสวงหาถ้าไม่แสวงหาไม่ทำไม่มันก็ผลมันก็ไม่เกิดใช่ไหมครับ คนรวยที่เขาจนแล้วแล้วกลับขึ้นมารวยได้อีกนี่เพราะว่าปัญญาของเขาที่เขาสะสมไว้
0: แล้วก็เรื่องนี้สำคัญเลยครับ
1: ครับ
0: คนที่ทำบุญถือว่าเป็นคนรวยหรือคนจนคนรวยเท่านั้นคุณปัญญาแล้วเขาถึงว่าเขาทำบุญเขาก็ได้
1: ใช่
0: ถ้าเขาทำด้วยปัญญาของเรา
1: ครับ
0: ทำบุญไว้แล้วได้กินชาตินี้ด้วย
1: ได้
0: ก
1: ิน
0: ชาติหน้าด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยคุณรวยถือว่าคนที่เขาจนท่านพุทธเจ้าตรัสสอนว่าที่เราเป็นคนจนให้เรามองว่าเออชาติที่แล้ว
1: เราไม่ได้ทำเลย
0: ไม่เคยทำบุญเถิดทานและชั้นเราเกิดมาบรรจุนว่าไม่แต่ข้าวสักก้อนหนึ่งอ
1: ่
0: ะทีหนึ่งก็จ
1: บเลยถือว
0: ่าอย่าให้ลำบากเลยแ
1: ค
0: ่ข้าวต้องทีหนึ่งก็เกิดบุญกุศลแล้ว
1: ใช่
0: บางคนบอกว่าเอ้ยทำบุญบาทเดียวได้ขึ้นสวรรค
1: ์
0: ที่จริงแล้วมีทั้งจริงและไม่จริง
1: ครับ
0: ศรัทธาบุญกุศลขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยด้วย
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าคุณมีเงินล้านหนึ่งทำบุญบาทหนึ่งเขาจะมองคุณเป็นตนิด
1: ใช่ไ
0: หม
1: ใช่
0: ไหมถ้าคุณมีบาทหนึ่งทำบุญบาทหมดเลยคุณไม่ได้กินมันไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: คุณมีร้อยหนึ่งคุณมีล้านหนึ่งคุณทำบุญอย่างต่ำก็พัน
1: ครับ
0: ว่าถ้าพูดง่าย
1: ครับ
0: คุณมีร้อยหนึ่งทำบุญก็สิบสลึง
1: ครับ
0: เนี่ยมันจะมีกินมีใช้ทำบุญสะสมเรื่อยเพราะถ้าเกิดเราทำบุญปุ๊บหมดเลยเพราะทุกวันเนี่ยมันต้องกินใช้ทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: การทำบุญสะสมคือการเพิ่มพูนวิญญาณสร้างติดตามไป
1: ใช่
0: และทำบุญแล้วต้องเกิดปัญญา
1: ใช่
0: ซึ่งปัญญาเมื่อจับปุ๊บต้องมีสามระดับ
1: ครับ
0: ถามว่าคุณจะเกิดปัญญาคุณเข้าเรียนเสียตังค์ไหมเห็นไหมบางคนเนี่ยพาลูกพาหลานมาเรียนแพงแพงค่าเทอม 20,000 ไหมต้องเสียสละทรัพย
1: ์เพื่อเรียนแลกกับ
0: ปัญญา
1: แลกกับปัญญาของลูกใช่ไหมครับ
0: ถูกไหมข้อหนึ่งเลยไหมต้องการหาปัญญามีพ่อแม่อยากให้ลูกเรียนดี ที่ไหนดีไม่ดีแพงเอาไป
1: เท่าไหร่ก็ไปได้
0: เห็นไหมถูกไหม
1: พ่อแม่ให้
0: เสียสละทรัพย์เลยขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองผู้ปัญญามีบางครั้งบางอย่างทรัพย์มันช่วยอะไรไม่ได้ร่างกายของเราเนี่ยมันยิ่งกว่าทรัพย์
1: ใช่
0: เสียสละร่างกายมันไป
1: ครับ
0: ไปก็สอง
1: เขาเรียกว่าไม่เสมอไปว่าไปเรียนในโรงเรียนที่ดีแล้วจะได้ปัญญาดี
0: ใช
1: ่คนที่อยู่ในโรงเรียนที่ไม่ดีแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีอริยทรัพย์มาตั้งแต่อดีต
0: ใช่
1: ก็เป็นมีปัญญาดีได้
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่มั้ย
0: ครับถูกต้องครับ
1: ครับ
0: อยู่ที่การใฝ่รู้ขั้นที่2ก็คือชั้นอุปบารมี
1: ครับ
0: บางครั้งร่างกายคนเราก็ต้องสละบางครั้งไม่มีทรัพย์ต้องใช้กายคนเรา
1: ใช่
0: บางคนสังเกตมั้ยไม่มีเงินแต่อยากเรียนดีทํางานหาเงินครับเลย
1: ครับ
0: เพื่อจะได้เรียนดีๆอยากได้ดีเพราะเชื่อว่าคนเราอยู่ในสิ่งที่ดีๆปุ๊บมันต้องได้ดี
1: ครับ
0: นี่คือความคิดของบุคคลเรา
1: ถูกต้อง
0: แต่บางคนเนี่ยมีบุญวาสนาปุ๊บพ่อแม่สอนดีก็ไม่อยาก
1: คร
0: ับ นะมันต่างกันใช่ไหม
1: จริงครับจริง
0: เนี่ยแล้วข้อสุดท้ายเลยเขาบอกว่าบางครั้งคนเราอยากได้บารมีขั้นสูงปรมัตถบารมีบางครั้งชีวิตเราก็ต้องสละ
1: ครับต้องสละให้ได้เพื่อที่จะแลกกับปัญญา
0: ใช่ให้เกิดปัญญา
1: ตัวปัญญาบารมีหรือว่า
0: ความตั้งใจ
1: คนเราถ้ามีปัญญาแล้วอยู่ตรงไหนก็มีความสุขครับ
0: ใช่ครับ
1: จะอยู่ในสถานะไหนก็มีความสุข
0: เอาตัวรอดได้หมดทุกอย่าง
1: ใช่ครับเอาตัวรอดในทุกได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเพศบรรพชิตหรือว่าเป็นโยมเป็นคฤหัสถ
0: ์
1: คือว่าสามารถมีปัญญาที่จะเอาตนเนี่ยเข้าไปสู่ในสถานที่สังคมที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองได้ใช่ไหมครับคือถ้าเป็นพระก็อยู่โดยเขาเรียกว่ามีศีลมีธรรมใช้ปัญญารักษาตัว
0: ถูกต้องครับเรื่องจริงครับไม่ตื่นข่าวไม่อะไรแล้วปัญญาจะเกิดได้อย่าลืมนะครับ4อย่างนี่คือของเรื่องทางโลกที่ผมใช
1: ้
0: สุจิปุรีครับ
1: ส
0: ิ่งแรกเลยเกิดจากการฟัง
1: ครับ
0: จะฟังยูทูบก็แบบฟังแล้วปัญญาพิจารณาไม่ใช่เขาบอกอะไรก็เชื่อไปหมดเลยจริงไม่จริงต้องใช้ปัญญา
1: ครับ
0: ฟังก่อนเสร็จแล้วก็คิด
1: คิดครับ
0: คิดเสร็จปุ๊บไม่เข้าใจให้ถามผู้รู้ใช่ไม่ใช่
1: ใช่
0: เสร็จแล้วก
1: ็
0: จ
1: ดลิขิต
0: เอาไว้
1: ครับ
0: ลิขิตเอาไว้เนี่ยสุจิปุรีครับ
1: ครับ ครับก็หลักธรรมใช่ไหมครับหลักธรรมของพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้กันมาจนถึงปัจจุบันก็ได้จากปัญญาของพระอริยสาวกที่ช่วยกันเรียบเรียงหลักธรรมคำสั่งสอนมาอยู่ในพระไตรปิฎกครับพอเรียบเรียงพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาเขียนจารึกใช่ไหมครับพอจารึกแล้วทีนี้ยังไงครับ
0: ไม่ดีก็สังคายนาเขาอีกทำให้มันดีให้มันถูกต้อง
1: ทำการสังคายนาเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาก็สังคายนาขึ้นมาใหม
0: ่ใช่ครับ
1: เขียนบันทึกในจารึกใบลานบ้างในจารึกตามสลักฝาผนังบ้าง
0: ศิลาจารึกบ้างอะไรบ้าง
1: นี่แหละครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญญาของพระอริยสาวกที่เขาได้สืบทอดกันมา
0: ของดีๆสาวกก็อยากจะรักษาไว
1: ้ครับ
0: เพราะเขาทุกคนเข้าใจว่าการนิพพานคือการละไปถูกไหมเมื่อเรานิพพานไปแล้วของดีๆไม่อยากให้สับสนไป
1: ครับ
0: ถูกไหมครับก็อยากรักษาไว้ก็คือการมีครูบาอาจารย์ก็หาลูกศิษย์ที่ดีความจนดีบอกความกำบังจดไว้ที่เพื่อนบ้านถูกไหมครับซึ่งการนิพพานเนี่ยนิพพานตอนเราที่อยู่นี่นะ
1: คร
0: ับแต่การนิพพานแล้วไม่ใช่การละทิ้งทุกอย่างสิ่งไหนดีควรจะคงไว
1: ้ครับ
0: ของที่ดีไม่ทิ้ง
1: คือ
0: ถ้าพุทธเจ้าทรงทิ้งปุ๊บตราบพุทธเราจะไม่อยู
1: ่ถูกต้อง
0: นะครับ
1: ครับ
0: รักษาไว้ด้วยปัญญาของเราน
1: ี่ครับการตรัสรู้ของพุทธเจ้าบอกว่าเราตรัสรู้เนี่ยคือความรู้มากมายมหาศาลแต่สิ่งที่เอามาสอนให้เราได้ในทุกวันเนี่ยแค่หยิบเดียวเองครับหยิบเดียวคือพระเจ้าเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน
0: ์
1: สอนแล้วสามารถทำให้สัตว์ในเวไนยสัตว์เนี่ยสามารถตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้
0: ก็ถ้าเราลงดูนะถ้าเราเรียนมานะพระเจ้าประกาศสู่แล้วเนี่ยคืออะไรพระองค์ทรงเดินเนี่ยใช้ทั้งหมด49วัน
1: ใช่ครับ
0: ฉันแค่มื้อเดียว
1: ครับ
0: 7สัปดาห์พระองค์ที่ทบทวนว่าสิ่งเรารู้เนี่ยโอ้โหถ้าคนทั่วไปไม่รู้แน่เลย
1: ครับ
0: เพราะเกิดอะไรขึ้นความท
1: ้อแท้
0: ไม่อยากจะสอนแล้ว
1: แต่
0: ผมจะผมลงมาถือว่าก็เลยแสดงครับผมมาจะโลกาที่สามมิติมาว่าผมมาเตือนว่าพระองค์ในพวกก็ตัดสู่แล้วเนี่ยจะต้องนิพพานเลยสอนคนอื่นเถอะผมก็พิจารณาว่าเออจะสอนใครก็ได้เพราะเป็นอย่างบัวสีเหล่าคนเราเนี่ยปัญญาอยู่สี่อย่างบางคนเนี่ยฟังแค่คำพูดเดียวก็รู้ได้ทันทีเลยเปรียบเหมือนบัวปิ่มน้ำ
1: บ
0: างคนบัวปิ่มน้ำพูดมากหน่อยถูกไหมแค่จะสองสามวันถึงจะรู
1: ้
0: บางคนอยู่บัวใต้น้ำอาจจะรู้เป็น10ปีก็ได้แต่บางคนเนี่ยฟังไงไม่เลือกพวกเนี้ยก็อยู่ในใต้ตมไปหายความปานแล้วเต่าพระเจ้าเลยเลือกที่จะสอนธรรมะขึ้นมา
1: ใช่
0: แต่ละคนพระองค์จะพูดไม่เท่ากัน
1: ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เราสังเกตว่าพระเจ้าเนี่ยเวลาที่ท่านจะออกสอนท่านจะสอนเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าลัทธิ
0: ใช่ไหมครับ
1: ออกสอนกษัตริย์อย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะยังไงครับให้คนที่เขาศรัทธาในตัวของหัวหน้าลัทธิก็ตามศรัทธาในกษัตริย์ก็ตาม
0: เปลี่ยน
1: ได้เปลี่ยนมาเหมือนกับ เหมือนกับหัวหน้าของตนเองอันนี้ครับเป็นการฉลาดสอน
0: เผยแผ่ด้วย
1: ครับขอพระพุทธเจ้าครับ
0: ของดีเข้ามาสอน
1: คือสอนเฉพาะหัวกะทิเลยพูดง่ายๆทีนี้ก็ทำให้ศาสนาพุทธของเราเนี่ยเขาเรียกว่าแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
0: ครับ
1: คือเข้าถึงทุกชนทุกชั้นไม่จำกัดเพศจำกัดวัยสามารถที่จะรู้ธรรมของพระเจ้าได้โดยก็เรียกว่าปฐมวัยก็รู้ทำได้มัชฌิมวัยก็รู้ทำได้
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วคำสอนพระเจ้าเนี่ยไม่เฉพาะตัดจงถึงใครทุกเพศทุกวัย
1: ครับทุกเพศทุกวัยสามารถรู้ธรรมของพระเจ้าได้
0: ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าเวลาคุณมาก
1: ครับ
0: ถ้าเราเป็นคฤหัสถ์ต้องประกอบอาชีพการงานนี่เราฟังธรรม
1: ครับ
0: คุณก็บวชเป็นองค์ปฏิการก็ได้รับศาสนาได้ในคำมักข้อแรกคุณจะไม่ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติได้เต็มที่เรียนรู้ได้เต็มที่
1: ทุกวันนี้เขาเรียกว่าสื่อการสอนที่เป็นธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมีหลายช่องทางให้เลือกสรรว่าเราจะฟังธรรมของพระอริยสาวกองค์ใดหรือว่าจะฟังหลักธรรมของพระเจ้าเราสามารถเปิดดูได้ครับในสื่อการสอนมีเยอะมากมายครับเลือกฟังแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน
0: ์
1: ฟังแล้วมันเกิดความสบายใจเกิดความจันโลงใจอย่างเงี้ยครับมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยดำเนินไปโดยมีเขาเรียกว่าเป็นมีคุณภาพ
0: ใช่ครับ
1: ครับมีหลักธรรมในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
0: ครับแล้วข้อนี้ผมก็เสริมอีกอย่างนะเพราะผมบวชมา10ปี10พรรษาแล้วญาติโยมบางคนเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจหลายอย่างนะต
1: ั้
0: งแต่ให้เรามองว่าทุกคนมีจริตประพฤติไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ธรรมะตัวเดียวกันปุ๊บเราฟังจากองค์นี้อาจจะรู้เรื่อง
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเราไม่เข้าใจปุ๊บไปฟังบ่อยๆเรียนไปถามท่านที่รู้ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: มันจะช่วยเราแบบเข้าใจมากขึ้น
1: ครับ
0: อย่าพุ่งตัวตัดสินใจว่าสิ่งที่พูดมันจริง
1: ครับ
0: หรือไม่จริง
1: ใช่ใช่
0: ใช่หรือไม่ใช่คนใช้ปัญญาพิจารณาเราจะรู้จะเข้าใจเอง
1: ครับ
0: ถ้าจะให้ปลูกให้ได้ครับ
1: เขาเรียกว่าอย่าเชื่อโดยที่เราแค่ฟังเข้ามา
0: ครับ
1: ลองเอาตัวเองเข้าไปฟัง
0: ครับ
1: ในสถานการณ์ดูว่าสิ่งที่เราฟังได้เคยได้ยินที่เขากล่าวๆกันมาเนี่ยมันจริงไหม
0: ใช่ครับ
1: ลองเอาตัวเองเข้าไปปฏิบัติดูปฏิบัติตามปฏิบัติที่เราได้ยินมาเนี่ยว่ามันจะดีไหมไม่ดีหรือยังไงลองมาปฏิบัติดูเพื่อที่จะเอาหลักธรรมของพระเจ้าเนี่ยไปใช้ได
0: ้ก็ผมถามท่านว่าทำมาแล้วทนเหนื่อยเข้าไปในวัดตื่นที่สามที่สี่ทำไมต้องมาสวดมนต์สมาธิเดินจงกรมเจริญภาวนาทำเพื่ออะไ
1: ร
0: เพื่อเกิดอะไรไหมให้เกิดปัญญาตัวเดียวใช่ไหม
1: ครับ
0: ข้อนี้ปัญญาเพราะถ้าเราทำงานอยู่ทางบ้านอ่ะมันวุ่นวายหมดเดี๋ยวต้องตื่นแต่เช้าหุงข้าวหุงปลาเดี๋ยวเด็กเลี้ยงฝูงไปเรียนมีปัญญาได้คิดไหม
1: ไม่มีคร
0: ับ คุณไม่อยู่กับตัวเองเลย
1: คือจิตไม่ได้อยู่กับตนเลย
0: ใช่ปัญญาไม่เกิดไม่นิ่งครับเราต้องมาบวชมาสงบหาที่เงียบนั่งเงียบนั่งพิจารณาตัวเองพิจารณาตั้งแต่อดีต
1: ครับ
0: ตอนเด็กๆก่อนเอาง่ายๆเราทำอะไรมา
1: ครับ
0: เราเหลืออะไรอยู่ตอนนี้เราอยู่ไว้ไหนแล้ว
1: ครับ
0: ปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงดูเรื่อยๆเขาบอกคนเราอดีตแก้ไม่ได้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ถามว่าไม่จริงอดีตสามารถแก้ได
1: ้ครับแก้โดย
0: แก้ตรงไหนแก้ปัจจุบันนี่แหละ
1: ปั
0: จจุบันถ้าเราทำดีปุ๊บพรุ่งนี้ไปเป็นอดีตของวันนี
1: ้
0: ดีไหมดีใช่ไหมอันคุณก็ดีถูกไหมโอ้ดีถึงแก้หรอกไม่จริงก็ถือว่าความยุ่งยากมันแก้กันไม่ได้แต่ถามว่ามันสามารถทำให้เบาบางได้
1: ใช่ครับ
0: ให้เรามองปัจจุบันเป็นตัวหลักจะดีจะช่วยแล้วแต่ให้เรายึดปัจจุบัน
1: ครับ
0: ให้เรามองตัวเองว่าเรายึดค่าอะไรเราทำความดีหรือเปล่าถ้าทำความดีปุ๊บทำแก่ตนครอบครัวคนรอบข้าง
1: ลอง
0: ดีได้ลองทำดี
1: เขาเรียกว่าลองสละเวลาส่วนตน
0: ใช่
1: เข้ามาศึกษาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าครับลองมาปฏิบัติดูปฏิบัติตามวัดต่างๆครับเดี๋ยวนี้มีคอร์สปฏิบัติ3วัน5วันมีมากมายครับให้เราเลือกเอาเลยครับจะไปที่ไหนก็ได้ลองมานั่งฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าดู
0: สวดมนต์ไหว้พระสมาธิฟังธรรมนั่งจิตให้สงบแล้วลองคิดตามไปเรื่อยไปเรื่อยเอาส่งใจไปเรื่อยมีความสุขครับผมว่า
1: เขาเรียกว่าสุขที่เกิดจากหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าความสงบหรือความสันติแต่สุขที่เกิดจากทางโลกเนี่ยเกิดจากสุขที่ได้ใช้จ่ายทรัพย์สุขที่ได้เขาเรียกว่าเป็นสุขอิงอามิตรคือต้องอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งถึงจะเกิดความสุขแต่ว่าความสุขในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสุขที่ไม่อิงอามิตรเป็นสุขที่เกิดจากความสงบในใจ
0: ใช่ใช่ถามว่าคนเราถ้าไปเรียนธรรมะปุ๊บธรรมนุษย์ทั่วไปอยู่คนเดียวได้ไหมลองคิดดูตามนะฉันอยู่ได้แต่ต้องมีอะไรให้ฉันมีคอมพิวเตอร์ม
1: ือ
0: ถือแล้วก็มาอยู่กับมันได้ทุกนั่นคือมีตังค์ให้เติมนั่นเองกูเล่นเกมอะไรว่าไปเรื่อยมันอยู่ได้เห็นไหมเขาบอกเขาอยู่ได้แต่จริงไม่ใช่นี่คืออยู่แบบผิดค
1: ือ
0: เพื่ออมิตรแต่อยู่อย่างทำปุ๊บอยู่คนเดียวได
1: ้อยู่คนเดียว
0: อยู่ด้วยอะไร
1: กับความสงบ
0: อยู่ด้วยลมหายใจของเราพิจารณาเลยผมขนเล็บฟันหนังมีอะไรบ้างพิจารณาไปเรื่อยๆฉันต้องพิจารณาแล้วพอเราพิจารณาไปเรื่อยปุ๊บเราดูว่า เรามีตัวอย่างให้เห็นไอ้คนนั้นมันตายอายุ50แล้วคนนั้น60เอ๊ะทำไมวะทำไมเขาตายกันไม่เป็นเวลาทำไมคนอายุ100ปีทำไมไม่ตาย100ปีมัน60 70เอ๊ะคนเราบางทีเอ๊ะทำไมคนนั้นโดนรถชนตายคนนั้นแก่ตายคนนั้นโรคมะเร็งเอ๊ะเป็นตายจะคิดมาน้อมทุกตัวเราเราจะตายหรือเปล่าวะนะแต่ว่าตายไหมพอเราคิดว่าตายเราจะผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นผ่อนคลายความโกรธความเครียดได้เลยเขาจะเองเพราะนั่นจะสร้างบุญกุศลให้เกิดที่ปัจจุบันลมหายใจเรา
1: ถ้าอย่างนี้ยังอาจจะไม่เห็นภาพลองเดินเข้าไปในโรงพยาบาลดูครับ มีสารพัดเลยครับตั้งแต่เด็กจนถึงกลางคนจนถึงคนแก่นอนบางครั้งบางทีก็แบบต้องใช้เครื่องช่วยหายใจบางครั้งบางทีก็แบบสภาพแบบจะไปวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับคือเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นแล้วก็ปลงได้ง่ายบอกว่าชีวิตเรามันไม่แน่นอนครับบางคนอย่าคิดว่าเราจะต้องอยู่ถึง100ปีบางคนอย่าคิดว่าเราจะต้องมีอายุเท่านั้นเท่านี้อย่าไปคิดครับเอาปัจจุบันนี่แหละครับให้ดีที่สุดครับทําปัจจุบันให้ดีครับพยายามเค้าเรียกว่าดึงสติเข้ามาอยู่กับลมหายใจ
0: ให้เกิดปัญญาใช่รู้ว่าเราต้องทําอะไร
1: ครับ
0: คนอยู่หน้าครอบครัวก็ต้องทํางานให้ครอบครัวให้ได้เป็นผู้นําให้ได้คนแม่บ้านต้องเป็นแม่บ้านให้ได้คนเป็นลูกต้องลูกที่ดีให้ได้ถูกมั้ยเพราะวันนึงปุ๊บเขาบอกว่าทําความดีกับบุคคลไม่ใช่ทําตอนรักแล้ว
1: ใช่ครับใช่ใช่ครับ
0: จะไหว้พระสงฆ์ไม่ใช่ไหว้ตอนที่เขาเป็นซุปปาแล
1: ้
0: วไหว้พระตอนที่ท่านเป็นพระนี่แหละไปไหว้ท่านเลยท่านดูวิถีของท่านนี่ไม่ดี
1: ถ้าไหว้ตอนที่เป็นรูปปั้นก็ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้คําสอน
1: ไม่ได้คําสอน
0: ก็ได้แค่ไปดูเฉยๆว่ารูปปั้นท่านพูดยิ้มไม่ได้หรอก
1: ได้แค่การระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน
0: ใช
1: ่แล้วก็เอาคุณงามความดีนั้นน่ะมาน้อมปฏิบัติ
0: ปฏิบัติไป
1: ครับ
0: เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเรา
1: แต่ถ้าว่าเราไปไหว้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราได้คำสอนดีๆนะเราได้หลักธรรมดีเข้ามาปฏิบัติท่านจะสอนธรรมะเล็กๆน้อยๆพูดแค่ไม่กี่คำสองสามคำหรือว่าจะพูดเป็นชั่วโมงเนี่ยก็แล้วแต่ท่าน
0: ได้เห็นสังขารท่านด้วยท่านแก่ปุ๊บท่านก็จะพูดแบบพูดองคุณแบบองคุณสภาพแบบท่านแก่วันนี้เราศรัทธาแค่เรายกมือไหว้ท่านได้พูดคำเนี่ยมันก็ยากลำบากแล้วบางคนไปไหว้พระผู้ใหญ่แค่ให้เห็นแม่ก็ท่านพูดเลย
1: ครับ
0: เพราะท่านจะพูดท่านจะพูดไม่ได้แล้ว
1: ใช่ครับแค่ได้เห็นว่าท่านยังใช้สังขารมาออกมารับเราเนี่ยครับรับสักการะเนี่ยครับโอ้โหเป็นอะไรที่เป็นบุญมากเขาบอกว่าคนที่มีอายุถึง100ปีใช่ไหมครับเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนแก่ที่มีบุญ
0: ครับ
1: มีบุญมีกุศลคือสั่งสมมาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำให้ตัวเองเนี่ยมีอายุยืนยาว
0: ใช่ครับ
1: ครับเขาเรียกว่าอยู่เป็นร่มโพร่มใสของลูกหลาน
0: แล้วก็หัวใจข้อนี้เลยนะครับคนที่อยู่ได้ร้อยปีอ่ะต้องมีสติระลึกได
1: ้
0: สังเกตไหมท่านผู้ใหญ่ท่านอ่ะต่อให้จะเป็น100ปี90ปีท่านจะรู้อะไรไม่เลื่อนเลือนไม่มีสติ
1: ใช่ครับ
0: เพราะทุกอย่างท่านจะเรียนบาลี
1: ครับ
0: ท่องปาลิโมก
1: ครับ
0: ถ้าสมองท่านจะจดจำตลอดแล้วก็เช่นเดียวกันให้เราฝึกสวดมนต์ไหว้พระหรือคุณของพระพุทธพระสงฆ์
1: ครับ
0: เมื่อเราสวดมนต์ปุ๊บอะไรเกิดขึ้นไหมสติจะนิ่งมันจดจ่อปัญญาจะเกิดพอเราเกิดสมาธิปัญญาจะเกิดให้เราสวดมนต์ก่อนละจากความวุ่นวายต่างๆสมาทานศีล
1: ครับ
0: สวดมนต์เสร็จปุ๊บนั่งสมาธิกำหนดจิตดีไม่ต้องคิดอะไรมากดูแค่ลมหายใจพุท
1: ใช่ใช่
0: คือภาวนาเป็นพุทโธมีนาถูกไหมนั่นแต่เราถ้าเราชอบให้จิตเรานิ่งไม่ต้องจะประกาศเวลาว่าต้องชั่วโมงสองชั่วโมงนะพี่สิบนาทีว่าที่นั่นแต่เราเขาบอกว่าคนเราทำบุญแล้วถึงเวลามันนิ่งขึ้นเอง
1: ใช่
0: ที่ทำสะดวกแล้วปัญญาก็จะเกิด
1: ครับคือพยายามทำให้เป็นนิสัย
0: ครับ
1: ไอ้นิสัยที่เราสั่งสมมาด้วยความดีนี่แหละครับมันจะทำให้เราเป็นสันดานเม
0: ื่
1: อเป็นสันดานแล้วติดมันจะติดตัวไปในทุกภพทุกชาติถามว่าชาตินี้เราทำมาดีแล้วชาติหน้ามันก็ต้องดียิ่งขึ้นไปครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราไปเรื่อยเมื่อเราเข้าไปสู่ในจุดที่จุดหนึ่งจนได้พบกับผู้รู้หรือว่าได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือว่าเกิดในยุคที่พระเจ้าเจริญมีความรู้
0: ครับ
1: เราก็สามารถหลุดพ้นจากกองทุกนี้ได
0: ้ครับ
1: เขาบอกว่าธรรมชาติของจิตเราเนี่ยเป็นจิตใสใส
0: ถูกต้องคร
1: ับ ไม่มีอะไรมาห่อหุ้มไม่มีเครื่องโจมพลครับเป็นจิตที่บริสุทธิ์
0: ใช่ครับ
1: เมื่อจิตบริสุทธิ์เนี่ยครับมาตกอยู่ในเขาเรียกว่าอวิชชาถูกครอบคลุมไปด้วย
0: ใช่ความไม่รู
1: ้ความไม่รู้เนี่ยครับโลภเข้ามาครับ โกรธเข้ามาครับหลงเข้ามาครับเรารับทุกช่องทางโดยอะไรครับโดยตาเนี่ยครับหูจมูกลิ้นกายใจคือสิ่งที่มาสัมผัสทุกอย่างเนี่ยครับไอ้สิ่งที่ดีก็ดีครับไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาเนี่ยครับมันมาห่อหุ้มจิตของเราไว
0: ้
1: การที่จะสลัดออกจากสิ่งพวกนี้ได้ก็ได้ด้วยวิธีของพระพุทธศาสนาของเราก็คือการปฏิบัติสมาธิใช่ไหมครับศีลมีศีลก่อน
0: ครับ
1: มีสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาเขาเรียกว่าละลอกสำลอกกิเลสออกจะดึงอวิชชาออกได้เนี่ยก็ต้องมาแก้ที่ต้นเหตุก็คือทุกข์ใช่ไหมครับ มาแก้ทุกข์ก่อนเมื่อค่อยๆปลดทุกข์ออกได้ก็ใช้อะไรครับดูหาสาเหตุสมุทัยก็อยู่ในหลักอริยสัจ4
0: ถูกต้องครับหัวใจนะครับสมาธิเขาถึงบอกว่าสมถะวิปัสสนาใช่ไหม
1: มามองที่เรื่องของกรรมฐาน
0: ใช่กรรมฐานก็คือต้องมีฐานคร
1: ับ
0: ไม่ใช่ว่าคุณถึงคุณนั่งกรรมฐานมันไม่ใช่
1: ค
0: ุณต้องเรียนครับกรรมฐานเรียนแล้วทำบ่อยๆด้วยทุกคนรู้หมดอ่ะลมหายใจยังไงหายใจยังไงเป็นคุณต้องลองสมถะคืออะไรอุบาย
1: เป็นเครื่องสงบใจ
0: สงบใจมาเพราะว่าคุณเราอ่ะจิตใจวุ่นวายไปหมดทุกร้าน 8,900 ครับคุณทำใจให้นิ่งก็ถึงเรียกเป็นฌานชั้นหนึ่งมีอะไรวิตกความคิดวิจารสิ่งที่เราคิดมีปิติ
1: สุ
0: ขมีสุขเอกตาม
1: ี5อย่าง
0: แล้วคุณก็ตัดเรื่อยๆจนถือว่านิ่งๆสิ่งเดียวไม่คิดไม่ตกไปเลยอยู่แค่ความนิ่งแค่รับรู้เฉยไม่ใช่หลับนะนั่งแล้วสบายจะยืนไม่ได้สมาธิเกิดหมดคุณเรานิ่งแล้วปุ๊บเราออกมาแล้วเข้าปัสนา
1: ครับ
0: ปัสนาคือวิเศษแจ้งต่าง
1: ครับ
0: เห็นโดยความเป็นจริง
1: ครับ
0: เห็นทุกปัญญา
1: เขาเรียกว่าเห็นทุกอย่างโดยสภาพ
0: ตามความเป็นจริงใช่ไม่มีอารมณ์โกรธไม่อารมณ์โกรธแต่ว่างจากการงานว่าทุกอย่างให้มันนิ่งแล้วคุณใช้ปัญญาวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรวิเคราะห์ในแต่ละนี่แหละวิเคราะห์ในร่างกายคุณลอง
1: ใช่ใช่
0: ทำไมต้องเป็นมนุษย
1: ์เ
0: กิดแล้วทำไมต้องเป็นเด็กผู้ใหญ่ต้องโตทำไมต้องตายตายแล้วไปไหนลองคิดวิเคราะห์ดูเรื่อยๆของพวกเนี้ยมันอยู่ไกลตัวก็จริงแต่จริงมันอยู่ใกล้ตัวแล้วนะ
1: ครับคือเขาเรียกว่าให้ใช้ปัญญาพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้ปัญญาพิจารณาได้เนี่ยให้เรามองว่าเรามีสมถะหรือยัง
0: ถูกต้องให้นิ่งก่อนโดยพื้นฐานก็ต้องมีกรรมฐาน
1: ต้องมีฐาน
0: ต้องเข้ามาเรียนมาอะไร
1: ครับต้องเข้ามาศึกษาลองมาทำสมถะดูครับกรรมฐานขั้นต้นไม่ว่าการจะเป็นดูลมหายใจหรือว่าจะเพ่งกสิณมันมีให้เลือก40อย่างครับ
0: สมาธิทำแล้วแต่จริตของเรา
1: ได้หมดครับได้หมดจะเดินจงกรมจะนั่งภาวนาจะสวดมนต์ทำสมาธิหรือว่าจะเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกถึงคุณพระธรรมสังฆานุสติระลึกถึงคุณพระสงฆ์ระลึกถึงความเมตตา
0: ระลึกตาก็ได้
1: ปัญญาได้หมดครับ
0: แม้แต่มรณสติยังลึกได้หมดเลยเห็นแล้ว
1: ปุ๊บให้ได้ความตาย
0: อสุภะดูซักศพยังปุ๊บได้เลยอย่างคนไอ้นี่ครับแนะอย่างคนที่รักสวยรักงามให้ดูอสุภะครับจะได้ปุ๊บไว
1: ้
0: วันหนึ่งเราชอบของดีๆกันมามันเน่าขึ้นมาทำไมคุณก็หนี
1: ครับ
0: นะให้เราดูเลยตัดผลิตของเรากรรมฐานตรงนี้มันช่วยเราได้
1: จริงครับก็เป็นเขาเรียกว่าพิจารณาโดยใช้ปัญญา
0: ใช่ครับ
1: คือเขาเรียกว่าเป็นความหมายของคำว่าปัญญาจะใช้ปัญญาพิจารณาโดยความเป็นจริง
0: ต้องมองให้เป็นจริงครับเป็นจริง
1: เมื่อเอาปัญญาพิจารณาแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าปัญญาตัวที่เราใช้พิจารณาเนี่ยมันเป็นปัญญาทางโลกหรือว่าเป็นปัญญาทางธรรม
0: ใช่ครับ
1: ครับถ้าเราใช้ปัญญาไปในทางโลกเราก็จะมีความเจริญทางโลกก็จะเต็มไปด้วยลาภยศสรรเสริญใช่สุขแล้วก็ปะปนกันไปครับเมื่อไรมีลาภก็ให้เราคิดว่าวันนึงเราก็ต้องเสื่อมลาภ
0: ใช่ครับต้องทําแบบ
1: เมื่อไรมียศให้เราคิดว่าวันนึงเราก็ต้องเสื่อมยศ
0: ถูกต้องครับจริงจริง
1: ครับมียศถึงเวลาเกษียณเป็นไงครับก็ต้องคืนยศเข้าไป
0: ถูกต้องครับ
1: ก็เป็นคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยาย
0: แล้วก็ที่สำคัญมีคนสรรเสริญก็ต้องมีอะไร
1: มี
0: คนดินทาคนดันรับหลักคุณรับได้หรือเปล่า
1: ใช่ครับให้เราคิดไว้ตั้งแต่ว่าทุกครั้งที่เรามีการสรรเสริญให้เราเผื่อใจไว้เลยนั่นแหละมีคนนินทาเราแล้ว
0: นินทาเรารับหลัง
1: ครับแล้วทุกครั้งที่เรามีความสุขก็ให้เราเตรียมใจไว้ด้วยว่าเราก็ต้องเจอกับความทุกข์เช่นเดียวกันนี่แหละครับเป็นโลกธรรมที่ว่าเป็นธรรมที่คู่ควรอยู่กับโลกแต่ถามว่าทีนี้ปัญญาทางธรรมมีแบบนี้ไหมไม่มีครับปัญญาทางธรรมนี่ทำให้เกิดความสงบใจอย่างเดียว
0: ถูกต้องครับเป็นโลกุตระ
1: ใช่ครับเป็นโลกุตระทำให้เจอกับความสุขความสงบ
0: ไม่ยินดีไม่ร้ายใครอะไรก็ทำไม่ได้คือรับรู้แล้วปล่อยวางอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ปล่อยวางเป็นอุเบกขาแล้วก็เขาเรียกว่าสุขเนี่ยที่มันเกิดจากเขาเรียกว่ามันมีอยู่สามอย่างนะ
0: คร
1: ับ ตัณหามีสามอย่างภาวะตัณหาสุขที่เกิดจากการอยากเป็นนู่นเป็นนี
0: ่อยากเป็น
1: อยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาความอยากไม่เป็นนู่นไม่เป็นนี
0: ่ไม่อยากเป็นแล้วไม่อยากทำเลย
1: ครับ
0: ก็เป็นตัณหาอย่าง
1: ครับแล้วก็กามตัณหาเนี่ยความสุขที่เกิดจาก
0: ความไข้ความกามกิเลสห้าอย่างต้องมีสิ่งล่อตาล่อใจย่อเยือ
1: นนี่แหละครับเป็นตัณหา
0: ใช่ครับมันคือความอยากทุกอย่าง
1: แต่ของเราให้ตัดให้หมด
0: คร
1: ับลองตัดแล้วก็มาดูจิตดูใจของตนเองคือเอาจิตวางไว้อยู่กับความสงบวางไว้อยู่กับความสันโดษมักน้อยใช้ตามมีตามได้หามาตามมีตามได้มีเท่าไหนใช้เท่านั้นเพราะว่ามันมีความสุขเลยสุขแบบเขาเรียกว่าสุขแบบของบรรพชิตมันจะต่างกัน
0: บรรพชิตของระยะ
1: ค
0: าระยะจะสุขแบบสุขแบบไม่มีอะไรจริงท่านมีทุกอย่างนะจริงท่านไม่มีอะไรเลย
1: ครับจริงๆไม่มี
0: แค่ รับแล้วก็ปล่อยวางจากการท่านไม่ได้เก็บสะสมมาไปไม่ได้ครับ
1: ครับถ้าภิกษุมองในมุมว่าได้มาแล้วเราก็แจกจ่ายช่วยเหลือสังคมไปอย่างนี้จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ได้นานแล้วก็อยู่แบบมีความสุขอ
0: ย่างนี้เขาเรียกว่าเนื้อนาบุญของแท้ครับ
1: เอาไปได้มาแล้วก็แจกจ่ายไปครับแจกจ่ายไอ้ส่วนที่ว่าเขามีเกินเราก็ไม่ต้องไปให้เขาเอาไปส่วนที่ว่าเขายังขาดอยู่นะครับเราไปแจกไปให้เขาเติมเต็มให้เนี่ยครับความสุขของคฤหัสถ์แล้วก็สุขของบรรพชิตด้วยเป็นเขาเรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงครับมองให้เห็นว่ามันเป็นของคู่กันกับทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยครับอันนี้แหละครับเรียกว่าอะไรนะสุจิปุริ4อย่างนะครับสุขปัญญาที่เกิดจากการฟังอันดับแรกครับอันที่2ปัญญาที่เกิดจากการคิด
0: ครับคิดจากสิ่งที่เราฟัง
1: อันที่3เกิดจากการเขียน
0: การถามก่อนนะ
1: ถามตอบถามก่อนนะสงสัยอะไรก็ให้ตอบ
0: ถามไว้ก่อน
1: แล้วก็ปัญญาตัวที่4ก็คือ
0: การเขียนครับจดบันทึกไว้จริงๆปัญญาทั้งนั้นนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นปัญญา4อย่าง
0: พักก็ใช้ได้โยมใช้ได้ดิบก็ใช้ได้จะเจริญรุ่งเรืองตลอดไม่ลืมแน่คร
1: ับ ก็เป็นปัญญาใช่เป็นปัญญาทางธรรมนะปัญญาบารมี
0: ใช้ได้หมด
1: ก็สะสมก็บางคนก็ไม่รู้ว่าเราจะสะสมปัญญายังไงก็เนี่ยแหละครับลองฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าดูแล้วก็เอาไปคิดเอาไปใช้
0: คิดไม่เข้าใจให้ถาม
1: ครับ
0: เสร็จแล้วจดบันทึกไว้มีสุจักเล่มหนึ่งวันนี้ไปวัดนี้มาฟังธรรมเรื่องนี้เนี่ยข้อในขันติคืออะไรทำไมต้องเป็นขันติคืออะไรเนี่ยแล้วทศชาติทศแรกในธรรมะคืออะไรการบวชความเพียรคืออะไรคือการไม่บักบั่นไม่ย่อท้ออะไรก็จดบันทึกไปเรื่อยๆแล้วไม่เข้าใจจดบ่อย
1: ๆจดบ่อยๆแล้วสิ่งพวกนี้ครับถึงวันหนึ่งมันจะตกผลึกครับตกผลึกแล้วเราได้ใช้ในยามที่เราจำเป็นยามที่เราขับขันถึงวันหนึ่งเนี่ยลูกหลานเรามาถามเราว่าธรรมะคืออะไรใช่ไหมครับธรรมข้อนี้คืออะไรนี่แหละครับจากการที่เราได้ฟังพระคุณเจ้าหรือจากการที่เราได้คิดออกมาเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะไปสามารถบอกลูกหลานได้ว่าศีล5ข้อมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเราก็ไปบอกต่อไปขยายต่อนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญญาแล้วปัญญาของญาติโยมแล้วทีนี้ลูกหลานก็จะอยู่โดยกันเพราะว่ามีศีลมีธรรมครับ
0: ยกตัวอย่างให้เห็นครับมีนิทานประกอบนิดนึงยกตัวอย่างเห็นว่าเขาทำอย่างนั้นได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ก็คือเรื่องแล้วก็เล่าให้ฟัง
1: ใช่ก็พระพุทธเจ้าก็เวลาท่านจะสอนท่านจะเล่าเขาเรียกว่าทศชาติ
0: อดีตชาติอดีตชาติคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มาก่อนถึงได้เป็นอย่างนี
1: ้เนี่ยนะคร
0: ับ เป็นกรรมนำส่งวิบากมีกรรมวิบากมาม
1: ันถึงทำให้เขาเรียกว่าการสั่งสอนของพุทธองค์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่แบบสามารถที่ฟังปุ๊บก็จะได้บรรลุเป็นโสดาบันเลย
0: มองเห็นภาพได
1: ้มองเห็นธรรมได้เลยครับเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าจะชอบนำอดีตชาติของแต่ละคนมาเล่าว่าทำไมองค์นี้ถึงมีปัญญามากนะครับองค์นี้ถึงมีฤทธิ์มากนะครับก็พุทธเจ้าก็สั่งสอนโดยวิธีที่เรียกว่าตรวจดูก่อนครับตรวจดู
0: ใน กษัตริย
1: ์นะครับก็เป็นเรื่องของปัญญาบารมีในหัวข้อมโหสถชาดกปัญญาบารมีครับก็ท้ายรายการทศชาติบารมีธรรมพระพุทธเจ้าในหัวข้อมโหสถชาดกปัญญาบารมีเป็นปัญญาที่แสดงถึงการบำเพ็ญของพระมโหสถมีความรอบรู้มีความเข้าใจและแยกแยะเหตุผลคุณและโทษได้อัตมภาพกับพระมหาสรณมหาสมภพก็ขอยุติในหัวข้อมโหสถชาดกลงไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญไว้แล้วนั้นขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้เป็นประธานขอได้โปรดประทานพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการ

สมาร์ทองค์กรพนันยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้ที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิกไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี่

0: ษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
2: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
3: พวกเอ็งไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
4: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
3: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
2: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: ณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนางเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการกรุงรัตนโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการคะจะพาไปชมสิทธิ์พระอารามกรุงรัตนโกสินทร์นะคะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยมายาวนานพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยความวิริยะอุตสาหะเปี่ยมด้วยพระปีชาสามารถทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดจนทรงอุปถัมภ์ส่งเสริมและสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรมของชาติด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ยังผลให้ชาติบ้านเมืองมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นอาณาประชาราษฎร์มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารนับแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหา

หาราชปฐมบรมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีเมื่อพุทธศักราช2325ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์และทำนุบำรุงบ้านเมืองในด้านต่างๆให้มีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาไพบูลย์ทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่โบราณกาลโดยเฉพาะการสถาปนาและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆซึ่งเป็นพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันรวมทั้งส่งเสริมสร้างสรรค์งานศิลปกรรมในเชิงพุทธศิลป์ให้ปรากฏสู่สายตาอนุชนรุ่นหลังปวงชนชาวไทยนะคะทุกหมู่เหล่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่อาณาราษฎรตลอดมากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิมพ์หนังสือ10พระอารามกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและอุทัมค้ำจุนบวรพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรนะคะเยาวชนประชาชนค่ะย่อมจะได้เรียนรู้ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้เข้าใจในภูมิปัญญาของบรรพชนอย่างท่องแท้ซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งถือเป็นเกียรติภูมิของชาติให้ดำรงอยู่ตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ให้ยั่งยืนสืบไปสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ทุกรัชกาลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยมีพระราชปณิธานเพื่อให้ประเทศชาติมั่นคงไพบูลย์อันจะนำมาซึ่งความผาสุกของคนไทยพระสกนิกรนะคะต่างประจักษ์แจ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชค่ะทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรโดยเฉพาะศาสนาพุทธอันเป็นศาสนาหลักของชาติที่ทรงทำนุบำรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และสืบเนื่องต่อมาทุกรัชกาลจนถึงปัจจุบันดังพระราชกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งคือการสถาปนาและการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆซึ่งพระอารามที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ล้วนมีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นแหล่งรวมสรรพวิชาความรู้หลายแขนงส่งผลให้เกียรติคุณของชาติขจรขจายเป็นที่รู้จักของนานาประเทศและได้รับการยกย่องชื่นชมในคุณค่าความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เจริญรุ่งเรืองมายาวนานนะคะหนังสือ10พระอารามกรุงรัตนโกสินทร์เป็นประจักษ์พยานแห่งพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติในฐานะองค์พุทธศาสนูปถัมภกนับได้ว่าเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงทำนุบำรุง

้านเมืองและทรงสร้างสารมรดกศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้ให้ชาวไทยได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาติที่มีอารยะทัดเทียมนานาอารยประเทศช่วยสร้างความหวงแหนและสมานสามัคคีร่วมใจกันทำรงรักษาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้ยั่งยืนสืบไปตลอดระยะเวลาอันยาวนานนะคะในประวัติศาสตร์ไทยเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและอุปถัมภ์งานด้านศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมของชาติมาโดยตลอดทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะประเทศที่รุ่มรวยด้วยมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าได้รับการยกย่องจากนานาอารยประเทศนำมาซึ่งเกียรติภูมิของประเทศและความภาคภูมิใจของคนในชาติพระอารามหรือวัดถือเป็นศาสนาสำคัญนะคะของพุทธศาสนาที่พระมหากษัตริย์ไทยค่ะทุกพระองค์ทรงอุปถัมภ์บำรุงตลอดมาด้วยทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกมีพระราชศรัทธาอันแน่วแน่มั่นคงในบวรพุทธศาสนาทรงสืบสานพระราชประเพณีทางพุทธศาสนาทุกท้องถิ่นบนผืนแผ่นดินไทยจึงปรากฏพระอารามอยู่โดยทั่วไปนอกจากจะเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นที่ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาแล้วพระอารามยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สรรพวิชารวมถึงศิลปะวัฒนธรรมและศิลกรรมหลากหลายสาขาได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมตลอดจนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยหนังสือ10พระอารามกรุงรัตนโกสินทร์เนื้อหาว่าด้วยพระอารามสำคัญที่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงสถาปนาและบูรณะปฏิสังขรณ์อันเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งที่ทรงปฏิบัติสืบเนื่องมาทุกรัชกาลแสดงถึงพระราชศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาเป็นการเทิดทูนสถาบันหลักของไทยคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำรงรักษาสืบสานมรดกศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมไทยเพื่อเป็นมรดกส่งต่อให้อนุชนคนไทยทั้งประเทศได้ศึกษาเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกันสืบมาสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์มีพระราชศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงทรงสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ปฐมบรมกษัตริย์ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระราชกรณียกิจสำคัญประการหนึ่งคือการบูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาพระอารามใหม่แม้จะก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในรัชกาลแต่พระมหาดในรัชกาลต่อมาก็ทรงรับเป็นพระราชธุระดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จสมบูรณ์พระอารามเนื่องด้วยสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชล้วนมีเอกลักษณ์โดดเด่นน่าสนใจเช่นจารึกสรรพวิชาความรู้ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกพระปรางองค์ใหญ่หมุดหมายสายตาริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่วัดอรุณราชวรารามศิลปะไทยผสมจีนอันงดงามแปลกตาที่วัดราชโอรสารามวัดพระราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดธรรมยุติกนิกายแห่งแรก

ของประเทศไทยพระอุโบสถหินอ่อนแห่งวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดบวรนิเวศวิหารวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยการประดับตกแต่งวัดอย่างสวยงามด้วยกระเบื้องเบญจรงค์ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดใจกลางพระนครที่สร้างตามคติจักรวาลวิทยาวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดต้นแบบแห่งความพอเพียงและวัดวชิรธรรมสาธิตวัดร้างที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาจนเป็นวัดที่งดงามใจกลางพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศพระอารามเหล่านี้นอกจากจะเป็นพื้นที่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาแล้วยังเป็นแหล่งรวมศิลปะวิทยาการหลากหลายแขนงการรวบรวมประวัติความรู้ศิลปะวิทยาการด้านต่างๆภายในวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชกรีวงศ์10วัดประกอบภาพถ่ายและการจัดรูปเล่มที่สวยงามในรูปแบบของหนังสือจะเป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนและประชาชนผู้สนใจได้ใช้เป็นข้อมูลศึกษาเรียนรู้ซึมซับความงดงามในสถานที่จริงอันจะสร้างความภาคภูมิใจในมรดกของชาติผ่านเรื่องราวของพระอารามสำคัญที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสืบสานทำนุบำรุงรักษาไว้ตั้งแต่อดีตสืบมาจนปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคตนับตั้งแต่นะคะสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่21เมษายน2325วันนี้ค่ะกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุล่วงเข้า200กว่าปีนะคะตลอดเวลายาวนานพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกสืบเนื่องกันต่อมาพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีคือการสถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทรงทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจและความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในกลอนเพลงยาวนิราศเรื่องรบพม่าที่ท่าดินแดงตั้งใจจะอุปปฐมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันพระสีมารักษาประชาชนแลมนตรีการสถาปนานะคะหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทั้งด้านสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมจิตรกรรมและประณีตศิลป์อย่างไรก็ตามค่ะการสถาปนาหรือสร้างวัดมักไม่แล้วเสร็จในรัชกาลแต่พระมหากษัตริย์ในรัชกาลถัดมาทรงดำเนินการต่อจนเสร็จสมบูรณ์พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชกรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงวัดและพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องประยุกต์ศิลปะมาใช้ตามสมควรแก่ยุคสมัยสืบทอดพระราชปณิธานแห่งองค์ปฐมบรมราชจักรีวงศ์หากศึกษาประวัติของวัดจะพบความต่อเนื่องของการดำเนินการเช่นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพซึ่งปฏิสังขรณ์นะคะในสมัยรัชกาลที่1และก็มาบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลที่3ด้วยวัดเริ่มทรุดโทรมจนมาแล้วเสร็จในรัชกาลที่4รัชกาลที่1ยังทรงสถาปนาวัดขึ้นเป็นศูนย์กลางพระนครคือวัดสุทัศน์เทพวรารา

ามซึ่งการก่อสร้างดำเนินการมาจนถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้แล้วเสร็จวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งเริ่มบูรณะจากวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งรัชกาลที่2ทรงมีพระราชดำริให้สร้างพระมหาธาตุสำหรับพระนครยังไม่ทันสร้างแล้วเสร็จก็สิ้นรัชกาลต่อมารัชกาลที่3ได้ทรงดำเนินการให้สร้างจนแล้วเสร็จเป็นพระมหาธาตุขนาดใหญ่สง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแบบศิลปะที่เป็นหนึ่งเดียวเป็นที่จดจำของคนทั่วโลกในปัจจุบันวัดราชโอรสารามต้นกำเนิดศิลปะไทยผสมจีนอันงดงามแปลกตาใช้เวลาบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่3ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอจนกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชนะคะวัดบวรนิเวศวิหารสถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่3และสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่4สมัยรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของประเทศณวัดนี้วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดธรรมยุติกานิกายแห่งแรกของประเทศไทยสถาปนาในสมัยรัชกาลที่4และสร้างสำเร็จลงในสมัยรัชกาลที่5ในสมัยรัชกาลที่5ทรงสถาปนาวัดราชประพฤติสถิตมหาสีมารามโดยใช้แบบมหาสีมาเช่นเดียวกับราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามแต่มีการออกแบบพระเจดีย์ในผังกลมประดับด้วยเครื่องเบญจรงค์และเริ่มใช้ศิลปะแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสานรัชกาลที่5นะคะยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามออกแบบสร้างโดยประยุกต์ศิลปะสมัยใหม่เข้ากับศิลปะไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในสมัยรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่8มิได้มีการสถาปนาวัดใดขึ้นอีกแต่เป็นการทำนุบำรุงรักษาดูแลวัดอย่างต่อเนื่องจวบจนสมัยรัชกาลที่9จึงได้มีการสถาปนาวัดต้นแบบแห่งความพอเพียงซึ่งไม่ได้เน้นศิลปะแต่เน้นการอยู่ร่วมกันของวัดชุมชนและสิ่งแวดล้อมคือวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและรัชกาลที่10ได้ทรงเป็นผู้องค์นะคะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์วัดวชิรธรรมสาธิตตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอวัดสำคัญในรัชกาลที่ได้รับการดูแลทำนุบำรุงมาตลอดนับตั้งแต่เริ่มสร้างมาจนทุกวันนี้นอกจากจะมีความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้วยังเป็นดังศูนย์รวมจิตใจเป็นศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแด่งลวงสัพพวิชาเป็นสถานที่อันร่มเย็นเป็นที่เจริญศรัทธาและแสวงหาความสงบทางจิตใจและเป็นศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบันวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารประวัติความเป็นมานะคะสมัยอยุธยาพุทธศักราช2231ถึง2246สันนิษฐานว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายประมาณสมัยสมเด็จพระเพทราชามีชื่อเรียกว่าวัดโพธารามหรือวัดโพสมัยธนบุรีพุทธศักราช2310ถึง2325สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกฐานะ
วัดโพธารามเป็นพระอารามหลวงมีพระราชาคณะปกครองสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1พุทธศักราช2331หลังจากย้ายเมืองหลวงมายังฝั่งพระนครได้8ปีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดโพธารามทอดพระเนตรเห็นวัดชำรุดทรุดโทรมเป็นอันมากจึงมีพระราชศรัทธาที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์และขยายอาณาเขตของวัดออกไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ลุ่มมีบันทึกว่ามีการถมดินแล้วยุบจึงต้องเสียพระราชทรัพย์ในการถมที่หลายครั้งพุทธศักราช2336เริ่มสร้างพระอุโบสถโดยกำหนดรูปหลังคล้ายวัดในสมัยอยุธยาตอนปลายคือมีพระอุโบสถเป็นประธานสร้างพระระเบียงล้อมรอบสองชั้นสร้างพระวิหารพระมหาเจดีย์เพื่อบรรจุพระศรีสรรเพชรและบูรณะของเดิมที่มีอยู่และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดศาลาสีหน้ามาประดิษฐานณพระอุโบสถถวายพระนามว่าพระพุทธเทวะปฏิมากรอัญเชิญพระพุทธรูปจากหัวเมืองมาประดิษฐานในพระระเบียงพระอุโบสถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนเรื่องชาดก550ชาติและตำรายาไว้ที่พระระเบียงชั้นในชั้นนอกและให้ปั้นรูปฤาษีดัดตนไว้เป็นวิทยาทานตามสารารายรวมระยะเวลา12ปีจึงสร้างเสร็จพระราชทานนามว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสรัชกาลที่3พุทธศักราช2375ถึง2391พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ามีพระราชศรัทธาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครั้งใหญ่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พญาศรีพิพัฒน์และพญาเพชรพิชัยเป็นแม่กองงานการบูรณะครั้งนี้เท่ากับการสถาปนาใหม่เนื่องจากมีการขยายเขตวัดออกไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกส่วนอาคารในวัดโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อสร้างใหม่ขยายรูปทรงเปลี่ยนแปลงให้งามเช่นพระอุโบสถพระวิหารทิศวิหารพระพุทธสายญาติสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นอีก2องค์ขนาบด้านข้างพระเจดีย์ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่1เป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่2และ3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำราชสำนักเป็นแม่กองจัดทำจารึกแพทย์แผนโบราณตำราการนวดลงไว้บนหินชนวนใส่กรอบประดับไว้ที่เสาพระระเบียงรอบพระมหาเจดีย์และตามศาลารายรวมทั้งปั้นหล่อรูปฤาษีดัดตนขึ้นใหม่จารึกคำอธิบายติดไว้ใกล้กับรูปปั้นฤาษีทรงพระราชินิพนธ์คำอธิบายบางบทเพื่อให้พระสงฆ์นิกรได้มาศึกษาวิธีดูแลตนเองตามอัธยาศัยนอกจากนั้นยังโปรดเกล้าให้จารึกกลบทกรต่างๆติดไว้ด้วยเนื่องจากมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ศึกษาคำประพันธ์ฉันทลักษณ์รัชกาลที่4พุทธศักราช2394นะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมบูรณะพระพุทธสายญาติขยายพระระเบียงดัดแปลงศาลาด้านตะวันออกเป็นพระวิหารถ่ายแบบเจดีย์ที่สวนหลวงศพสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาสร้างเป็น
พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่5ปูพระศรีมหาโพธิ์ถวายพระนามแก่พระพุทธรูปหลายองค์ในพระอารามและแก้สร้อยนามพระอารามเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรัชกาลที่5พุทธศักราช2422ถึง2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะพระอุโบสถพระวิหารทิศพระระเบียงและวิหารพระพุทธสายญาติที่ชำรุดทรุดโทรมการบูรณะนะคะเสร็จสิ้นลงในสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7พุทธศักราช2475ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว2474งบประมาณที่เคยได้รับการสนับสนุนถูกตัดหมดทางวัดดำเนินการต่อด้วยเงินบริจาคเงินผลประโยชน์วัดอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินอุดหนุนจากกรมการศาสนารัชกาลที่9พุทธศักราช2492กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นโบราณสถานของชาติพุทธศักราช2551องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำของโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนื่องจากจารึกวัดโพถือเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่มีความสำคัญเทียบเท่าระดับสากลมีความล้ำค่าประวัติความเป็นมาและเนื้อหาในจารึกวัดโพบอกเล่าวิชาความรู้หลากหลายพุทธศักราช2554องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมีมติรับรองให้จารึกวัดโพขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากวัดโพเป็นพระอารามหลวงที่กว้างขวางใหญ่โตที่สุดในประเทศไทยพรั่งพร้อมด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมมีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกจำนวนมากมาเยี่ยมชมสักการะมีความหายากเป็นสิ่งเดียวในโลกมีความครบถ้วนสมบูรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพได้รับยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพได้รับยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทยที่รวบรวมสรรพวิชาด้านการแพทย์แผนโบราณแผนไทยนะคะด้านแพทย์แผนไทยให้คนไทยทุกคนได้เข้ามาหาความรู้เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยศึกษาวิชาการหรือปริศนาธรรมโดยไม่เลือกชนชั้นเป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1และพระมหากษัตริย์ทรงทำนุบำรุงและรักษาสืบเนื่องต่อกันมาในปัจจุบันวัดโพจึงยังเป็นพื้นที่สั่งสมมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในด้านพระพุทธศาสนาศิลปกรรมวิทยาการด้านแพทย์แผนไทยอักษรศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่เปิดเป็นสาธารณะให้ผู้คนเข้าไปศึกษาได้ตามอัธยาศัยด้านงานศิลปกรรมวัดได้เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1
และบูรณะสร้างใหม่

ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่3ลักษณะศิลปกรรมภายในวัดจึงเป็นรูปแบบศิลปะไทยประเพณีผสมผสานกับศิลปะพระราชนิยมในรัชกาลที่3ทั้งในส่วนของสถาปัตยกรรมงานประดับตกแต่งประติมากรรมจิตรกรรมซึ่งจะมีอิทธิพลของศิลปะจีนอันเป็นเอกลักษณ์ของงานศิลปะในสมัยรัชกาลที่3เข้ามาผสมผสานสถาปัตยกรรมเป็นการผสมผสานรูปแบบอาคารไทยประเพณีและแบบพระราชนิยมเช่นพระอุโบสถที่มีเสาเหลี่ยมขนาดใหญ่ไม่มีบัวหัวเสาแต่รูปแบบหลังคายังเป็นแบบไทยประเพณีการวางผังของพระอุโบสถซึ่งเป็นประธานของวัดตามคติจักรวาลมีระเบียงคด2ชั้นมีเจดีย์ประจำมุมภายในระเบียงคดมีพระเจดีย์หมู่5ฐานเดียวอยู่ประจำมุมนอกระเบียงคดมีเจดีย์บริวารล้อมรอบพระระเบียงและตกแต่งด้วยเจดีย์แบบจีนพระมหาเจดีย์นะคะ4รัชกาลพระมหาเจดีย์องค์ที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียวเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่1นามว่าพระมหาเจดีย์สีสันเพชรชดายานพระมหาเจดีย์องค์ที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาวเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่2นามว่าพระมหาเจดีย์ดิลกธรรมโลกนิทานพระมหาเจดีย์องค์ที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่3นามว่าพระมหาเจดีย์มุนีบัตรบริขารและพระมหาเจดีย์องค์ที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินเข้มเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่4นามว่าพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยไทยพระมณฑปหอไตรจตุรมุขสถาปัตยกรรมจตุรมุขเครื่องยอดทรงมงกุฎประดับกระเบื้องเคลือบและเครื่องถ้วยหลากสีหน้าประตูมีทวารบานเป็นยักษ์ของตนนะคะคือยักษ์วัดโพที่โด่งดังด้วยตำนานที่ไปตีกับยักษ์วัดแจ้งให้ผู้คนได้นำไปเล่าเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นสีสันให้ผู้ที่ไปเยือนได้ค้นหายักษ์วัดโพทำไมต้องเป็นยักษ์ยักษ์หรืออสูรตามความเชื่อของคนไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาคือผู้พิทักษ์รักษาความดีป้องกันความชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาใกล้จึงสร้างรูปหล่อยักษ์เอาไว้หน้าทางเข้าประตูต่างๆในวัดทำหน้าที่เป็นทวารบานงานประดับตกแต่งการประดับตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆตามอาคารพุทธสถานพระเจดีย์ซุ้มประตูนำเอากระเบื้องสีมาตัดและจัดเรียงเป็นรูปร่างลวดลายเช่นลายพันพฤกษาเฟื่องอุบะลายมงคลจีนรูปแบบศิลปกรรมไทยผสมจีนการประดับตกแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องสีตัดเป็นชิ้นแล้วจัดวางเป็นลวดลายพันพฤกษาหน้าบันพระอุโบสถวัดพระเชตุพนมีช่อฟ้าใบระกาหางหงแบบไทยประเพณีประติมากรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายยุคหลายสมัยสำหรับผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์ศิลปะได้ศึกษาในเรื่องรูปแบบของพระพุทธรูปสมัยต่างๆเนื่องจากเมื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปจากเมืองสุโขทัยลพบุรีอยุธยา
มาประดิษฐานไว้ไม่ต่ำกว่า 1,200

องค์พระพุทธเทวะปฏิมากรจากวัดศาลาสีหน้าวัดคูหาสวรรค์เขตภาษีเจริญกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถพระพุทธโลกนาถนามเดิมคือพระพุทธโลกนาถศาสดาจารย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญจากวัดพระศรีสรรเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาประดิษฐานไว้ในพระวิหารด้านทิศตะวันออกมุกหลังพระพุทธสายญาติประดิษฐานในวิหารพระพุทธสายญาติรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างองค์พระขึ้นก่อนแล้วจึงสร้างพระวิหารเป็นรูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยรัชกาลที่3พระบาทประดับมุกภาพมงคล108ตามตำรามหาปุริสลักษณะตรงกลางเป็นรูปกงจักรที่นับว่างดงามที่สุดในประเทศไทยพระพุทธรูปสมัยต่างๆประดิษฐานในพระระเบียงคดตุ๊กตาศิลาจีนภายในวัดพระเชตุพนขนาดตั้งแต่เล็กถึงใหญ่จำนวนรวมกว่า1,000ตัวนำเข้ามาประดับตกแต่งในบริเวณวัดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3มีที่มาจากการค้าขายสำเภาที่รุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่3เมื่อนำสินค้าไปขายประเทศจีนแล้วจึงซื้อตุ๊กตาเหล่านี้ใส่เรือกลับมาด้วยเพื่อประดับตกแต่งวัดวาอารามตุ๊กตาศิลาจีนรูปชาวตะวันตกยืนทำหน้าที่ทวารที่บริเวณซุ้มประตูประติมากรรมหินอ่อนสลักเรื่องรามเกียรติ์ทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เป็นศิลปกรรมสำคัญรอบพาลัยพระอุโบสถซึ่งไม่ค่อยเห็นในวัดบ่อยนักที่จะมีภาพเรื่องรามเกียรติ์อาจได้รับอิทธิพลจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามฤาษีตัดตนเป็นวิชาที่ว่าด้วยการบริหารร่างกายเพื่อรักษาโรคซึ่งไทยรับมาจากอินเดียตั้งแต่โบราณเลือกรับนำมาปรับใช้เพื่อบำบัดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายรักษาโรคอันเกิดจากลมในร่างกายซึ่งแปรปรวนผิดปกติฤาษีดัดตนที่วัดโพเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในการฟื้นฟูวิทยาการและภูมิปัญญาการดูแลตนเองซึ่งเป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งตำราหลวงปั้นรูปฤาษีดัดตนไว้ตามศาลารายริมกำแพงวัดมีอักษรจารึกบนแผ่นศิลาอธิบายท่าดัดตนว่าแก้โรคอย่างไรสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างหล่อปั้นรูปฤาษีดัดตนด้วยชินหรือสังกะสีผสมดีบุกจำนวน80ท่าพร้อมมีจารึกโครงอธิบายท่าดัดตนประกอบรูปปั้นฤาษีไว้ทุกท่าสมัยรัชกาลที่10โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงดูแลบูรณะรูปฤาษีดัดตนมีการหล่อปั้นขึ้นทดแทนรูปเดิมที่ชำรุดเสียหายจัดทำป้ายอธิบายพร้อม QR code ให้ผู้ชมเรียนรู้ด้วยวิธีการสมัยใหม่จิตรกรรมฝาผนังมีปรากฏในอาคารพุทธสถานหลายแห่งภายในวัดที่สำคัญมีอยู่ในพระ

โบสถวิหารพระพุทธไสยาสน์ซึ่งเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ในพระโบสถเคยมีจิตรกรรมที่เขียนในรัชกาลที่1แต่เมื่อสร้างขยายพระโบสถในสมัยรัชกาลที่3จึงต้องเขียนขึ้นใหม่จิตรกรรมฝาผนังช่องหน้าต่างเขียนเรื่องอังคุตรนิกายคือเรื่องของภาษาวกเอกทัคคะ41เรื่องผนังเหนือช่องหน้าต่างเขียนเรื่องอุมังคชาดกมโหสถชาดกส่วนบริเวณคอ2เขียนเรื่องสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาและสวรรค์ชั้นอื่นๆจิตรกรรมในพระวิหารพระพุทธไสยาสน์เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เหนือช่องหน้าต่างเป็นจิตรกรรมและจารึกเรื่องมหาวงศ์พงศาวดารลังกาทวีปผนังระหว่างช่องหน้าต่างเขียนเรื่องภาษาวิกาเอตทัคคะภิกษุณี13องค์อุบาสกเอตทัคคะ10ท่านและอุบาสิกาเอตทัคคะ10ท่านจิตรกรรมฝาผนังระหว่างหน้าต่างของพระอุโบสถเขียนใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เป็นเรื่องของภาษาวกเอกทัคคะ41เรื่องใต้ภาพมีศิลาจารึกเล่าเรื่องราวซึ่งสามารถอ่านได้สิ่งที่น่าสนใจในงานจิตรกรรมคือภาพวิถีชีวิตผู้คนในสมัยรัชกาลที่3จิตรกรรมฝาผนังในช่องหน้าต่างวิหารพระพุทธไสยาสน์เขียนเรื่องเอตทัคคะในพระพุทธศาสนาซึ่งมีทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจิตรกรรมประดับกรอบเหนือบานหน้าต่างด้านในพระอุโบสถสร้างหรือปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่3จิตรกรรมบนบานประตูด้านในพระวิหารรายเป็นภาพคนต่างชาติที่เรียกว่าภาพ12ภาษาสะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อกับคนต่างชาติในสมัยรัชกาลที่3ด้านวิทยาการต่างๆวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทยมีศิลาจารึกที่ให้ความรู้หลายด้านทั้งตำรายาตำรานวดเพื่อรักษาโรคในสมัยที่ยังไม่มีแพทย์สมัยใหม่คนไทยได้ใช้สิ่งนี้ในการดูแลสุขภาพตำราที่จารึกไว้เหล่านี้มีภาพประกอบโดยเฉพาะตำรานวดมีจุดบอกเส้นในร่างกายชัดเจนนอกจากตำรายาแล้วยังมีจารึกทั้งในด้านภาษาศาสตร์ประวัติการสร้างวัดและอื่นๆจารึกตำรานวดแผนไทยจารึกกลอนกลบทตำรายาซึ่งใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาแต่โบราณด้วยการใช้สมุนไพรหลากหลายชนิดจารึกไว้บนแผ่นศิลาติดอยู่ตามศาลารายเมื่อพุทธศักราช2561กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ9ตำรับยาชาติเป็นตำรับยาที่เหมาะแก่การใช้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพยังคงความเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่เปิดรับผู้คนจากทั่วโลกให้ได้เข้ามาศึกษาวิธีของคนโบราณในการบันทึกเผยแพร่ความรู้ทั้งทางแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์ภาษาศาสตร์ของปราชญ์ในอดีตวัดโพในปัจจุบันยังมีความพรั่งพร้อมทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมวิจิตรศิลป์พุทธศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและผู้สนใจศิลปะในหลากหลายสาขาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ตั้ง 2. ถนนสนามชัยแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร

รกรุงเทพ12,000 10200เวลาทำการเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึง17:30 น.หมายเลขโทรศัพท์022260335ค่ะวัดพระเชตุพนวิมลคารารามก็เป็นวัดที่สำคัญมากในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ท่านใดที่ยังไม่เคยไปเยี่ยมชมนะคะจำเป็นต้องไปอย่างยิ่งค่ะเพราะจะได้ทั้งความรู้อาจจะได้วิธีมารักษาโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะรายการกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ

ที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้นะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่15นะคะเราก็จะฉายภาพที่เรียกว่าฉากทัศน์ของเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่ในอนาคตนะคะนะเพราะนั้นในหน้าที่ที่สำคัญของความเป็นเศรษฐศาสตร์ก็คือเราสามารถที่จะเอาข้อมูลในอดีตปัจจุบันเนี่ยไปเพื่อดูแนวโน้มเพื่อการทำนายข้อมูลนะโดยเฉพาะข้อมูลในเชิงปริมาณนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะในการบรรยายครั้งนี้นะคะก็จะมองถึงการพัฒนาที่ผ่านมานะคะมาสู่ปัจจุบันมันมีเงื่อนไขของการพัฒนาอย่างไรแล้วก็มองถึงในอนาคตนะที่เรียกว่าฉากทัศน์ของอนาคตประเทศไทยนะในทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะนะถึงในปี2585เลยนะคะนะอันนี้ก็ได้ศึกษาในได้นำเอาบทความของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันติชัยศรีสวัสดิ์สุขนะคะนะก็นำมาให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจในการคลี่ภาพนะของการพัฒนานะซึ่งกระบวนการพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ประเทศหรือสังคมหนึ่งได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาที่เน้นให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือการเติบโตของรายได้เป็นเป้าหมายหลักนะนะก็จะพยายามขจัดความยากจนให้หมดไปโดยอาศัยการใช้ทรัพยากรที่ว่างเปล่ายังไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้มีให้มาใช้มากขึ้นทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและคนในระบบเศรษฐกิจที่เป็นเจ้าของปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นที่ดินแรงงานทุนนะก็สามารถได้รับผลตอบแทนหรือรายได้ที่สูงขึ้นเช่นเจ้าของแรงงานมีงานทำเห็นไหมคะนักศึกษาก็คือเจ้าของแรงงานเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่ มีงานทำแล้วก็มีรายได้นั่นเองนะในเรื่องของ

ัจจัยทุนนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์หรือเงินทุนด้วยเนี่ยเจ้าของทุนเหล่านั้นก็ได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเจ้าของที่ดินนะที่ดินที่ปล่อยรกร้างว่างเปล่านะปล่อยเช่าหรือขายที่ดินเนี่ยเขาก็จะได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนในรูปของค่าเช่าที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นค่าเช่าจะการเช่านะจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งมากกว่าการขายนะคะในขณะเดียวกันเมื่อพัฒนาขึ้นมาในถึงระดับหนึ่งก็มักจะพบว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นน่ะช่วยยกระดับคนจนให้มีน้อยลงนะคะเขาแปลงทรัพยากรต่างๆให้เป็นรายได้นะก็เอารายได้เนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยมีอำนาจการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นเห็นไหมคะว่าจากการแลกเปลี่ยนนะทรัพยากรต่างๆให้เป็นเงินเหล่านี้เนี่ยทำให้เขายกระดับจากที่เคยจนก็มีฐานะมากขึ้นนะคะเพราะนั้นการแลกเปลี่ยนทรัพยากรเหล่านี้นะก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่ขจัดคนจนให้หมดไปก็เป็นอุดมคตินะอย่างไรก็ตามคำจำกัดความว่าคนจนก็คือเขาไม่มีความสามารถในการที่จะซื้อหาสินค้าหรือดำเนินชีวิตของเขานะเพราะนั้นก็จะมีเกณฑ์ของคำว่าคนจนเนี่ยนะก็คือคนที่มีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์เท่าไหร่เพราะนั้นเกณฑ์เนี่ยมันก็จะถูกปรับไปเลยว่าค่าครองชีพหรือว่าเงินเฟ้อที่มันสูงขึ้นทำให้เกณฑ์มันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอาจจะเป็นน้อยกว่า 3,000 บาทต่อปีอย่างเงี้ยโอ้โหนะเขาสามารถขอมีความยากลำบากในการหาเงินครับหรือความยากลำบากในการหารายได้นะในการดำเนินชีวิตของเขานะเพราะนั้นคนจนก็มีความยากลำบากเช่นนี้นะคะแต่การกระจายผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานั้นมีความไม่เท่าเทียมกันใช่ไหมคะกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำนะที่นับวันจะเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นไม่เพียงแต่ในประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้นนะคะแต่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนะเพราะนั้นในการที่ประชาชนนะจะมีรายได้ในระดับใดก็สามารถที่จะแบ่งฐานะทางเศรษฐกิจนะว่าเป็นฐานะที่ยากจนนะฐานะปานกลางแล้วก็ฐานะที่สูงขึ้นนะคะเพราะนั้นคนจนเนี่ยก็จะบอกว่าจะอยู่ในฐานะที่ยากจนบางครั้งมันก็ไม่เสมอไปนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจนก็มีฐานะที่ยากจนนั่นเองนะเพราะอะไรเพราะว่าความจนในมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เพียงว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ดูที่ความสามารถในการหารายได้เพื่อที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นเขามีความสามารถหรือไม่นะคะดังเช่นที่เรามักเห็นในภาพของคนไร้บ้านตามเมืองใหญ่ๆนะในสหรัฐอเมริกาก็คือในนิวยอร์กนะคะโตเกียวในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีส่วนหนึ่งที่มีคนไร้บ้านนะที่อาศัยอยู่นะคะซึ่งคนเหล่านั้นก็ไม่มีทรัพยากรที่จะไปแลกเปลี่ยนให้เกิดรายได้นะอย่างไรก็ตามทรัพยากรที่ติดตัวของคนไร้บ้านหรือคนจนทรัพยากรที่สำคัญก็คือแรงงานนะแรงงานไม่ใช่แต่เพียงออกแรงอย่างเดียวก็ต้องประกอบด้วยมันสมองนะความคิดริเริ่มนะเพราะนั้นแรงงานบวกกับความคิดริเริ่มประสบการณ์เหล่านี้มันก็จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแรงงานของเรานะนำไปสู่การหารายได้ได้นะคะนะปัญหาความเหลื่อมล้ำนะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความมั่งคั่งเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเหลื่อมล้ำในอีกหลายมิติ

ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกันนะคะและเป็นสาเหตุพื้นฐานหนึ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมทำให้สังคมไม่สามารถหาจุดร่วมของการพัฒนาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครอบคลุมไปถึงความขัดแย้งในมุมมองแง่มุมทางเศรษฐกิจระหว่างรุ่นนะคะระหว่างเจเนอเรชันของคนในชาติก็ได้นะซึ่งหมายถึงการพัฒนาจะต้องให้น้ำหนักความสำคัญกับการจัดสรรและการถ่ายโอนทรัพยากรทางเศรษฐกิจข้ามช่วงเวลาด้วยทฤษฎีหรือองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาก็จำเป็นต้องมีการต้องมีความเป็นพลวัตหรือไดนามิกนะเพราะว่าเวลาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นองค์ความรู้หรือทฤษฎีที่เคยตั้งไว้ก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่สามารถอธิบายถึงสถานการณ์ปัจจุบันได้หมดนะคะนะในเรื่องของความซับซ้อนนะในตามสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็มีมากขึ้นนะปัจจัยทางเศรษฐกิจและทางสังคมเนี่ยมันก็ไปส่งผลต่อความซับซ้อนในการดำเนินชีพดำเนินชีวิตและการพัฒนาอย่างเช่นในเรื่องของการตัดสินใจในนโยบายของการเก็บภาษีมรดกเห็นไหมคะเรื่องของภาษีมรดกเริ่มมีผลกระทบขึ้นและในอดีตก็มีผลกระทบขึ้นและอีกทั้งภาษีที่ดินอาจารย์หมายถึงภาษีที่ดินปัจจุบันเนี่ยในปี2569ก็เริ่มมีผลกระทบแล้วนะคะในส่วนของภาษีมรดกนะด้วยเหตุผลสนับสนุนหลายประการนะหนึ่งในนั้นนะหนึ่งในเหตุผลนั้นเนี่ยให้เหตุผลว่าเป็นการลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์ให้ถ่องแท้ว่าผลจากการเก็บภาษีมรดกเนี่ยจะทำให้เกิดประโยชน์และต้นทุนอย่างไรนะคะหรือช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้จริงหรือเปล่านะการจัดเก็บภาษีมรดกเนี่ยอาจจะเป็นหรือไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาก็ได้นะคะเพราะนั้นในเป้าหมายของการพัฒนานะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะจากอดีตเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยนะพอมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันก็จะต้องมีการทบทวนแล้วนะหรือบอกไม่ได้ว่าเราเพียงแค่ทำให้คนในสังคมหนึ่งหรือประเทศหนึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการสร้างรายได้ได้มากขึ้นสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นนะเพราะนั้นนะตรงนี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องของมรดกนะการได้รายได้จากมรดกแล้วต้องเสียภาษีให้รัฐบาลเนี่ยมันทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่าตรงนี้นะคะการยกระดับรายได้ก็เป็นเพียงเงื่อนไขที่จำเป็นนะสำหรับการพัฒนาแต่ยังมีความท้าทายอื่นที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่นะก็เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้ดีขึ้นเพราะความท้าทายเหล่านี้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความสนใจก็จะย้อนกลับมาสร้างปัญหาต่อการพัฒนาของสังคมได้นะยกตัวอย่างเช่นสังคมก็ต้องเผชิญกับภาวะความยากจนอดอยากนะแม้ว่าจะมีระดับรายได้ที่สูงขึ้นแต่ค่าครองชีพนะที่แพงขึ้นนั่นแหละกลับทำให้คนจำนวนหนึ่งนะไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยในการดำรงชีพได้อย่างเพียงพอนะและมีคุณภาพที่ดีได้นะเพราะว่าอำนาจการซื้อของเขามีน้อยลงจึงต้องมีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างไปจากคนจนนั่นเองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมีนิ่งหรือความหมายของคนจนเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปแต่ละบุคคลนะแม้ว่าค่าเฉลี่ยของรายได้จะสูงขึ้นแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือเรามีองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาเพียงพอหรือยังที่จะตอบโจทย์นะหรือเข้าใจปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะซึ่งหลายองค์ความรู้ที่จำเป็นก็อาจจะต้องมีองค์ความรู้ที่จะใช้ตอบโจทย์ของสังคมของสังคมไทยเป็นการเฉพาะนะนอกจากนี้ประเทศกำลังพัฒนานะอย่างประเทศไทยเนี่ยก็ในสถานะตอนนี้ก็ติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางนะคะถึงรายได้สูงแต่ยังไม่ได้ข้ามไปสู่รายได้สูงนะคะก็
็ต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีนี่แหละนะซึ่งในขณะนั้นนะก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่รุนแรงจากในอดีตที่ผ่านมานะและอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างน้อยในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนะด้วยโครงสร้างประชากรที่กำลังเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในทิศทางที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุนะแนวการพัฒนาประเทศก็ควรจะเป็นอย่างไรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุการที่ประเทศต่างๆมีสถานะเป็นหนี้มากขึ้นนะทั้งหนี้ครัวเรือนแล้วก็หนี้สาธารณะนะเพราะนั้น เมื่อประเทศต่างๆเผชิญกับภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติภาวะสงครามภาวะวิกฤตเศรษฐกิจพวกนี้ก็จำเป็นจะต้องก่อหนี้นะทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ตัวรัฐบาลนะเพื่อนำเงินกู้เหล่านั้นเนี่ยมาทำให้การดำเนินชีวิตของตัวเองดีขึ้นเพื่อที่หารายได้มากขึ้นและนำรายได้นั้นไปใช้หนี้นั่นเองเพราะนั้นการก่อหนี้จึงมีความจำเป็นนะการพัฒนาภายใต้เงื่อนไขของคนในสังคมมีหนี้นะคะทรัพยากรการผลิตถูกดึงออกมาใช้มากแล้วแนวทางการพัฒนาควรจะเป็นอย่างไรนะการถูก disruptจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ climate change เนี่ยซึ่งทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานะการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำให้ประเทศน่าจะต้องมีแบบจำลองใหม่สำหรับการพัฒนานะอย่างน้อยสำหรับช่วงเวลา10ปีข้างหน้าเพราะนั้นแบบจำลองใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำนายหรือมองไปในอนาคตว่าการพัฒนาของประเทศควรเป็นอย่างไรซึ่งจะเห็นได้ว่านอกจากโจทย์และเงื่อนไขของการพัฒนานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะทั้งเลือกของกระบวนการหรือเรียกว่าวิธีการพัฒนาเนี่ยก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมด้วยนะคะเช่นในอดีตเนี่ยเรามักจะพบว่าสาเหตุของการขาดการพัฒนาของประเทศนั้นมาจากการที่เป็นประเทศที่พัฒนาน้อยนะมีการยอมรับเทคโนโลยีน้อยมีเงินทุนน้อยแรงงานมีทักษะแรงงานขาดการมีทักษะพวกนี้นะขาดแคลนเงินทุนนะร่วมกับการใช้ทรัพยากรอื่นๆนะแรงงานมีทักษะต่ำราคาถูกเงี้ยนะคะนะก็เพื่อการขยายตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มนะแนวทางในการพัฒนาหนึ่งที่มักจะมีการดำเนินการในรูปแบบของนโยบายก็ดีหรือมาตรการต่างๆจึงเป็นการเร่งให้มีการเข้าถึงแหล่งทุนให้มีการสะสมทุนผ่านการออมนะโดยมีข้อสมมติว่าเมื่อเข้าถึงแหล่งทุนได้ก็จะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการลงทุนนะแล้วก็มีผลผลิตจากการลงทุนเป็นการสร้างมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจนะโดยวัดจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP growth นะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันก็ต้องมากลับมาทบทวนว่ากลไกเหล่านี้นะคะสามารถขับเคลื่อนได้เองแบบอัตโนมัติอย่างที่เราสมมติฐานกันเพียงใดนะภายใต้เงื่อนไขใดด้วยนะเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเงื่อนไขก็เปลี่ยนด้วยนะผ่านมาก็จะพบเห็นว่าวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจนั้นน่ะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางในหลายครั้งที่ผ่านมานะล้วนแต่เกิดขึ้นจากการจากกลไกพัฒนาที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คาดหวังเพราะฉะนั้นกลไกที่พูดถึงก็คือกลไกทางการตลาดนะที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าของทรัพยากรกับธุรกิจนะที่ทำการผลิตนะมันอาจจะเกิดการความเสนอความต้องการซื้อและความต้องการขายที่ไม่สมดุลกันนะอาจจะมีเรื่องของการกักตุนสินค้าของธุรกิจทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาที่ล้มเหลวนะกลไกที่ล้มเหลวนะกลไกทางการตลาดที่ล้มเหลวไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คาดหวัง
ความผิดพลาดจาก

การตัดสินใจในการเข้าถึงทุนทำให้เกิดการพอกพูนขึ้นของหนี้นะทั้งหนี้ครัวเรือนในประเทศและหนี้ต่างประเทศนะการตัดสินใจลงทุนที่ผิดพลาดเนี่ยหรือการทำงานที่ผิดพลาดของกลไกการจัดสรรทุนเนี่ยนะที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาในรูปของปัญหาการผิดนัดชำระหรือการเป็นหนี้เสียหรือก็คือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะทำให้เกิดเป็นหนี้เสียนั่นเองที่เป็นสาเหตุสำคัญของวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของการที่กลไกมันไม่สามารถทำงานได้อย่างปกตินะจนทำให้เกิดการก่อหนี้จำนวนมากนะคะโดยสภาพรวมของเศรษฐกิจไทยที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะคะก็มีทั้งอัตราการเติบโตต่ำตามศักยภาพนะหรือว่า low growth นะสภาพที่มีหนี้มาก high debt นะคะสังคมผู้สูงอายุนะมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะหรือว่า aging fast มีความเหลื่อมล้ำและเพิ่มมากขึ้นนะเพราะนั้นความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากความแตกต่างกันระหว่างคนจนคนรวยอย่างเงี้ยค่ะนะแก๊ปตรงเนี้ยมันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มมากขึ้นด้วยนะหรือความไม่เท่าเทียมกันในสังคมทางเพศพวกเนี้ยมันมีความเหลื่อมล้ำเกิดแก๊ปช่องว่างตรงนี้เพิ่มขึ้นมากนะปัญหาเรื่องของความไม่โปร่งใสไม่มีธรรมาภิบาลนะคนรุ่นใหม่มองไม่เห็นอนาคตตัวเองอันนี้นะมันก็สะท้อนนักศึกษานะคะว่าเราก็ควรจะมีการวางอนาคตนะเพิ่มทักษะของตัวเองเพื่อที่จะไปสู่อนาคตนั้นนะให้เป็นไปได้ให้ได้มากที่สุดนะแต่ในส่วนของภาคธุรกิจนะก็เช่นเดียวกันก็ต้องมองเห็นอนาคตของธุรกิจและต้องมีแผนธุรกิจนะเพื่อเป็นเครื่องมือนะที่จะสื่อสารในการดำเนินธุรกิจตามแผนนั้นนะภาคธุรกิจก็มีความดิ้นรนด้วยนะคะเพียงเพื่อให้มีทางอยู่รอดมากกว่าการคิดสร้างธุรกิจเห็นไหมก็ต้องมีการก่อหนี้นะไปขอสินเชื่อนะเพื่อให้เกิดการอยู่รอดมีกำไรนะในขณะที่สังคมนะสังคมก็มีการอ่อนแอต่อภัยคุกคามใหม่นะซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะก็ล้วนบ่งชี้ว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีความต้องการแนวทางใหม่องค์ความรู้ใหม่ที่จะใช้เพื่อการพัฒนานะแตกต่างจากประสาทชาติ20ปีซึ่งในขณะนี้เราก็ยังยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายนะนะก็ต้องเป็นศาสตร์ของการพัฒนาที่บ่งบอกถึงหลักพื้นฐานของการพัฒนาในยุคใหม่ได้นะเพราะนั้นแนวทางใหม่ของการพัฒนาเนี่ยจึงต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้เหล่านี้และเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจในวงกว้างต่อไปนะในเรื่องของฉากทัศน์ในอนาคตนะเป็นการดูภาพในอนาคตนั่นเองนะจนถึงปี2585นะโดยหนังสือนะคะหรือผลการหรือรายงานผลการวิจัยของท่านศาสตราจารย์ดร.มิ่งสันข่าวสะอาดและคณะนะคะนะตรงนี้เนี่ยก็ได้ให้ผลการศึกษาถึงฉากทัศน์ของอนาคตประเทศไทยพ.ศ. 2585เป็นฉากทัศน์ต่างๆของระบบเศรษฐกิจที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะในปีนั้นโดยสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็น4ฉากทัศน์ที่แตกต่างกันซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ2ประการได้แก่รูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็รูปแบบการกระจายอำนาจโดยแต่ละฉากทัศน์ก็จะสะท้อนความเป็นไปได้ที่หลากหลายและมีนัยยะของความเสี่ยงที่แตกต่างกันดังนี้นะคะผลการศึกษาก็ได้มีการแบ่งฉากทัศน์ออกเป็น4แบบนะ
นะโดยฉากทัศน์ที่1ก็ได้ให้ชื่อว่ากิ้งกือในเขาวงกตนะโดยสรุปแล้วนะฉากทัศน์นี้นะการเติบโตทางเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับต่ำติดกับดักนะติดกับดักรายได้ปานกลางพึ่งพาการส่งออกและอาศัยภาคการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้หลักมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองจนธรรมชาติเสื่อมโทรมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานไม่พร้อมกับการพัฒนาไปสู่การใช้พลังงานที่ยั่งยืนฉากทัศน์ที่2เรียกว่าปลาไหลพ้นโคลนตมก็เป็นฉากทัศน์ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่จากการปฏิรูประบบราชการและการกระจายอำนาจจากศูนย์กลางสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบทำให้เกิดรัฐบาลผสมชุดใหม่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการบริหารการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นเมืองหลักและเมืองรองในภูมิภาคจึงเติบโตขึ้นจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและด้านดิจิทัลฉากทัศน์ถัดมาฉากทัศน์ที่3เรียกว่าไก่ออร์แกนิกในเล้าไฮเทคนะคะฉากทัศน์นี้ประเทศไทยก็ได้เปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวและพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มตัวโดยใช้นโยบายไทยกรีนนิวดีลนะเป็นการพึ่งพาการลงทุนมหาศาลจากภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวก็คือมีการใช้พลังงานนะแบบรีไซเคิลนะใช้วัสดุนะแบบรีไซเคิลนะลดการเกิดมลพิษลดการใช้พลังงานพวกนี้นะก็เป็นลักษณะของโครงสร้างสีเขียวนะโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวเนื่องจากภาครัฐได้มีข้อจำกัดทางการคลังนะก็คือมีการจำกัดงบประมาณนั่นเองประเทศไทยจึงกลายเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า EV ที่สำคัญนะในฉากทัศน์ที่4เรียกว่าพิราบไร้พรมแดนนะก็เป็นฉากทัศน์นะที่ประเทศไทยเน้นการปรับโครงสร้างสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียวนะการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสูงเกิดการกระจายอำนาจที่เหนือเกิดการกระจายอำนาจเหนือทรัพยากรออกจากศูนย์กลางนะซึ่งขับเคลื่อนด้วยการลงทุนในการในโครงสร้างพื้นฐานจากทางภาครัฐและเอกชนเกิดกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการผลักดันของเครือข่ายประชาสังคมในการสร้างชุมชนนิเวศที่เน้นการผลิตและบริโภคในท้องถิ่นและการพึ่งพาตนเองนะเพราะนั้นก็จะเน้นการพัฒนาในรูปแบบของเศรษฐกิจสีเขียวและการใช้พลังงานหมุนเวียนนะดังนั้นเนี่ยจาก4ฉากทัศน์ที่กล่าวมาก็จะเห็นว่าฉากทัศน์ที่1เนี่ยก็เป็นฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดนะเมื่อครั้งในอดีตนะที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตได้นะหากสภาพเศรษฐกิจและการบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยยังเป็นแบบปัจจุบันส่วนฉากทัศน์ที่4นะซึ่งอยู่ที่ปลายทางเนี่ยเป็นฉากทัศน์ที่ดีที่สุดและประเทศไทยก็ใฝ่ฝันที่จะไปถึงให้ถึงจุดนั้นนะการพัฒนาในด้านที่สำคัญที่สุดที่ประเทศไทยควรเริ่มก่อนในอันดับแรกก็เพื่อหลุดพ้นจากทัศน์ที่1ก็คือการใช้ทรัพยากรเพื่อแสวงหารายได้ให้กับนะทั้งทางธุรกิจและให้กับประเทศโดยเริ่มต้นนะโดยอาจจะมีการปรับปรุงปฏิรูปการศึกษาและก็ระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้ก้าวหน้าทันโลกนะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนะการปรับปรุง transformation นะในเรื่องของการพัฒนาคนนะเนื่องจากการลงทุนในรูปแบบการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยอย่างรอบด้านก็เป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อทุกภาคส่วนนะและเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ติดขัด
และไร้ทิศทางเหมือนกับฉากทัศน์ที่1

ื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ก้าวหน้าและยั่งยืนก็คือฉากทัศน์ที่4อันนั้นในเนื้อหาก็จะนำมาจากหนังสืออนาคตประเทศไทยพุทธศักราช2585นะฮะโดยมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะนะโดยท่านอาจารย์มิ่งขวัญข่าวสะอาดนะคะและคณะก็คือท่านอาจารย์อภิวัตรัตนวราหะแล้วก็ท่านจักรีนะนะเตจวารีนะคะนะนี่ก็เป็นคณะทำงานที่จะศึกษาถึงรายละเอียดนะถึงการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนะโดยฉายภาพตั้งแต่ในอดีตไปจนถึงอนาคตนะคะเพราะนั้นในการศึกษานี้นะก็เป็นการศึกษาที่อยู่ภายใต้โครงการประเทศไทยในอนาคตนะฟิวเจอร์ซึ่งเป็นที่มาของข้อมูลในหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งประกอบไปด้วย10มิตินะมิติแรกก็คือประชากรและโครงสร้างสังคมนะอันนี้นะก็นะเป็นในส่วนของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะมิติที่2ก็คือสังคมชนบทท้องถิ่นนะจากสถาบันพระปกเกล้ามิติที่3การศึกษาอันนี้ก็คือจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ในมิติที่4นะสิ่งแวดล้อมและพลังงานก็ TDRI เช่นกันนะมิติที่5เศรษฐกิจผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมนะจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมิติที่6เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเกษตรกรรมและการบริการนะจาก TDRI มิติที่7ก็คือวัฒนธรรมและภาษานะจากราชบัณฑิตยสภามิติที่8การเมืองนะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะมิติที่9บริบทโลกปัจจัยคุกคามและความมั่นคงของประเทศนะจากมูลนิธิคลังสมองวปอเพื่อสังคมแล้วก็มิติที่4ค่ะคนเมือง 4.0 และผลงานวิจัยอื่นๆของแผนงานคนไทย 4.0 นะคะอันนี้ก็ภายใต้ผู้ให้ทุนก็คือวช.นะคะสำนักงานวิจัยแห่งชาติผลการประมวลและแนวผลการประมวลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศไทยนะใน3ทศวรรษที่ผ่านมานะทำให้เห็นว่าสถานภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในระดับนานาชาติและในระดับอาเซียนมีความถดถอยเป็นลำดับภาคเกษตรของไทยนะซึ่งเคยเป็นเสาหลักของประเทศอ่อนแอลงครอบครัวชนบทอาศัยเงินโอนจากภาคเมืองนะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เติบโตก็ยังไม่สามารถเป็นหัวจักรเป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตตามไปด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันอาศัยภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคบริการที่พึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติการใช้แรงงานไม่อยู่บนพื้นฐานของนวัตกรรมและความรู้เช่นเดียวกับภาคบริการในประเทศพัฒนาแล้วนะความสำฤทธิ์ผลในด้านการศึกษาของไทยก็ต่ำกว่าความสำฤทธิ์ผลของต่างชาติของชาติอื่นๆในอาเซียนรวมทั้งเวียดนามนี่ก็เป็นการประมวลผลการศึกษาในภาพในอดีตนะคะการทบทวนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาพบว่าคนไทยกำลังดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนำไปสู่สังคมผู้สูงวัยนะที่มีการออมลดลงการขาดแคลนแรงงานหนี้สินสูงซึ่งจะทำให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาลในระยะยาวการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตการค้าและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศหรือแม้แต่การลงทุนในประเทศและยังมีความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายนอกจากภาวะโลกร้อนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากโรคระบาดความเสี่ยงซึ่งเกิดจากความตึงเครียดของการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ทำให้ขั้วอำนาจทางตะวันออกมีความเข้มแข็งขึ้นทำให้เกิดทางสองแพร่งของขั้วอำนาจที่จะมีผลต่อวิสัยทัศน์และการตัดสินใจการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุนแต่จะลงลึกไปถึงด้านเทคโนโลยีและการศึกษาอีกด้วยนะคะซึ่งมันเป็นการฉายภาพรวมนะเป็นภาพใหญ่ของประเทศนะทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นลักษณะจุลภาคเนี่ยต้องรับรู้นะต้องทำการศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะสามารถปรับตัวได้นะคะความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือหลีกเลี่ยงได้ยากเหล่านี้เนี่ยก็ยังถูกกระหน่ำซ้ำเติมด้วยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ด้วยนะที่เกิดจากการขาดดุลยภาพระหว่างความสามารถในการผลิตและความสามารถในการบริโภคนะก็คือดุลยภาพระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคนั่นเองนะหรือทางฝั่งของภาคธุรกิจกับครัวเรือนนะระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเร่งรัดหารายได้กับการใช้อย่างอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนการศึกษาที่ผลิตแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมการเจริญเติบโตซึ่งเกิดจากอำนาจผูกขาดของทุนขนาดใหญ่มากกว่าการขยายตัวของผู้ประกอบการรายย่อยนะซึ่งเป็นธุรกิจกว่าร้อยละ90ของประเทศนะเพราะนั้นการใช้ทรัพยากรเพื่อก่อให้เกิดการผลิตและรายได้เนี่ยก็มักจะกระจุกตัวอยู่กับนายทุนรายใหญ่นะซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทั้งในระดับปัจเจกชุมชนพื้นที่และยังส่งผลต่อไปยังคนรุ่นต่อไปความไม่ลงตัวระหว่างกลุ่มอำนาจเก่ากลุ่มอำนาจใหม่หรือระหว่างกลุ่มเสรีประชาธิปไตยและกลุ่มอนุรักษ์นิยมโลกทัศน์และอุดมการณ์ที่แตกต่างระหว่างคนต่างรุ่นความไม่สมดุลและความไม่ลงตัวขององค์คาพยพต่างๆนะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองตอกย้ำด้วยความเสี่ยงที่เกิดจากสมรรถนะและความอ่อนแอทางด้านธรรมาภิบาลของรัฐการศึกษาก็ยังพบว่าความอ่อนแอของประเทศไทยในระยะหลังก็เป็นความพ่ายแพ้เชิงกลยุทธและความไม่ยืดหยุ่นของระบบการเมืองและราชการทำให้ตามไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีการปรับหรือโครงสร้างใหม่อย่างเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงและขจัดความไม่สมดุลและความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนะอย่างมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนได้ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีความเปราะบางและเสี่ยงมากมายที่จะที่เป็นขวากหนามและอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าเนี่ยแต่ประเทศไทยก็ยังพอมีจุดสว่างนะหรือมีจุดแข็งที่สำคัญหรือโอกาสที่สำคัญซึ่งได้แก่ความเข้มแข็งในการเกื้อกูลกันในระดับปัจเจกและเครือข่ายชุมชนนะเช่นที่เราได้เห็นในกรณีของเหตุการณ์หมูป่าแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของทุนสังคมในระดับรากหญ้านะความเข้มแข็งของประชาคมเมืองและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่หรือความเข้มแข็งของอาสาสมัครสาธารณสุขหรือเรียกง่ายๆว่าอสม.นะที่คุ้นชินกันนะอสม.เนี่ยก็จะทำการจัดการปัญหาโรคระบาดระดับท้องถิ่นซึ่งเราเห็นภาระหน้าที่ของพวกเขาเหล่านั้นในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 และยังมีแนวโน้มใหม่ๆเช่นความร่วมมือในภาคเอกชนที่จะต่อต้านคอร์รัปชันความเข้มแข็งของกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆที่แม้เป็นแนวโน้มที่ยังมีขนาดเล็กแต่ก็มีโอกาสเป็นโอกาสที่จะขึ้นมาขับเคลื่อนนะทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศได้หรือแม้แต่การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็นับว่าเป็นพลังของความต้องการในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นในรูปแบบใหม่โจทย์ที่สำคัญก็คือทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้พลังที่หลากหลายเนี่ย
สามารถที่จะเสริมกันและดำเนินต่อไปได้อย่างสร้างสรรค์แม้จะมีความเห็นต่างกันก็ตามแต่ก็ยังมีเป้าหมายสุดท้ายร่วมกันคือความผาสุกความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศร่วมกันค่ะปัจจัยขับเคลื่อนที่ใช้ในการจินตนาการภาพอนาคตทางเลือกหรือฉากทัศน์ของประเทศไทยในอีก20ปีข้างหน้านั้นมี2ประการนะก็คือโดยแต่ละปัจจัยนะสามารถที่จะแบ่งรูปแบบออกเป็น2ขั้วตรงกันข้ามกันก็ได้นะคะโดยปัจจัยแรกก็คือรูปแบบของการเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นรูปแบบของการเติบโตแบบสีน้ำตาลหรือว่า brown growth นะซึ่งเป็นการเน้นการผลิตและการบริโภคนะที่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองก็มักจะนำไปสู่การพัฒนาที่เอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาตามลักษณะของทุนนิยมนะคะอีกขั้วหนึ่งค่ะก็เป็นแกนที่เป็นการเติบโตแบบสีเขียวนะเป็นรูปแบบของการเติบโตแบบสีเขียวหรือว่า growth green growth ซึ่งเน้นการผลิตที่มุ่งเพิ่มมูลค่าการผลิตและการบริโภคไปพร้อมกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรให้เหลือน้อยที่สุดโดยมีความมุ่งหวังว่าในที่สุดแล้วก็จะนำพาไปสู่การพัฒนาแบบฟื้นฟูและทั่วถึงได้นะคะก็จะมีรูปแบบการพัฒนาให้ไปถึงจุดหมายในอนาคตนะโดยแบ่งออกเป็น brown growth นะก็เน้นการผลิตโดยใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองซึ่งตรงกันข้ามนะเป็นคนละขั้วกับ green growth ที่ใช้ทรัพยากรที่เน้นการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดนะอีกปัจจัยหนึ่งที่กำหนดอนาคตทางเลือกของประเทศไทยในรูปแบบของอำนาจทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมืองที่ใช้ในการครอบครองควบคุมและจัดสรรทรัพยากรรวมถึงการเก็บเกี่ยวและสะสมมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรรูปแบบเครือข่ายอำนาจเหนือทรัพยากรแบ่งออกเป็น2ขั้วหลักก็คือแบบกระจุกรวมศูนย์หรือว่า centralizedกับอีกแบบนึงก็คือกระจายนะมันเป็น2ขั้วนะคะนะกระจายนะหรือ dispersed นะคะนะโดยรูปแบบการกระจายก็ยังสามารถแยกเป็นแบบแยกศูนย์แล้วก็แบบกระจายศูนย์ด้วยนะเมื่อนำปัจจัยขับเคลื่อนทั้ง2ประการมาคว่ำกันนะมาบูรณาการร่วมกันนะก็จะเป็นฉากทัศน์ของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2585อยู่4ฉากทัศน์ด้วยกันนะได้แก่ฉากทัศน์ที่1นะเรียกว่ากิ้งกือในเขาวงกตนะก็เป็นภาพอนาคตของประเทศไทยที่ไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและหมุนเวียนได้ในขณะที่โครงสร้างอำนาจเหนือทรัพยากรนะแบบรวมศูนย์ก็ยังคงกระจุกตัวเช่นเดิมถัดไปนะเมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีพัฒนาการเป็นฉากทัศน์ที่เรียกว่าปลาไหลพ้นโคลนตมก็คือภาพอนาคตที่ประเทศไทยมีการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่แต่ยังไม่สามารถไปถึงการสร้างเครือข่ายที่นำไปสู่การปรับผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวและหมุนเวียนไปสู่ฉากทัศน์ที่3นะเรียกว่าไก่ออร์แกนิกในเล้าไฮเทคเริ่มมีการดิสรัปต์ของเทคโนโลยีเข้ามาแล้วนะเป็นภาพอนาคตที่ประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้มีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชนนะแต่โครงสร้างอำนาจก็ที่เหนือทรัพยากรก็ยังคงกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มทุนและชนชั้นนำนำไปสู่อนาคตในฉากทัศน์ที่4ที่เรียกว่าพิราบไร้พรมแดนนะก็เป็นภาพอนาคตที่พึงประสงค์สำหรับประเทศไทยเมื่อระบบการบริโภคการผลิตสามารถปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวและหมุนเวียนได้อย่างเต็มที่อีกทั้งอำนาจเหนือทรัพยากรก็จะเป็นในรูปแบบของการกระจายสู่ชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริงนะจากทัศน์ที่เป็นฉากทัศน์ที่1กึ่งกิ้งกือในเขาวงกตเนี่ยก็จะมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพของประเทศไทยในปัจจุบันนะที่เป็นทางเลือกนะที่มีอยู่4เส้นทางหลักไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เป็นโศกนาฏกรรมไทยนะคะแสดงถึงวิถี
ิถีทางในประเทศไทยที่ไม่สามารถหลุด

ออกจากกับดักและวงจรที่ซ้ำซากได้จนสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการเมืองของประเทศแย่ลงไปอีกนะในเส้นทางที่2นะคะนะก็จะเป็นการกระจายก่อนเขียวนะหรือว่า decentralized before green นะแล้วก็ไปสู่เส้นทางที่3ค่ะเมื่อเขียวแล้วก็จะกระจายนะเขียวแล้วกระจายนะก็เป็น green then distribute นะคะแล้วก็สุดท้ายเส้นทางที่4ที่เรียกว่าไทยพิวัตรก็คือ The Thai Transformation ซึ่งเป็นเส้นทางจากสภาพปัจจุบันของประเทศไปสู่ฉากทัศน์ที่พึงประสงค์ในฉากทัศน์ที่4ที่เป็นพิราบไร้พรมแดนนะเพราะนั้นในเส้นทางที่2 3เนี่ยนะก็จะเป็นการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงถึงวิวัฒนาการแบบดุลยภาพเป็นช่วงๆนะนำไปสู่เส้นทางที่4นั่นเองนะจากหลักการข้างต้นเนี่ยก็มีข้อเสนอแนะแนวนโยบายข้อเสนอแนะนโยบายนะ4ข้อนะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะไปสู่เรื่องของการสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนและโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการสารเสวนากติกาประชาคมดิจิทัลไทยแลนด์นะกระจายอำนาจแบบเครือข่ายนะคะแล้วก็หรือโครงสร้างของประเทศนะที่จะมุ่งไปสู่ในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการระบบสำคัญอื่นๆนะที่จะยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการทางการเมืองในทุกระดับและทุกรูปแบบในเรื่องของดิจิทัลไทยแลนด์เนี่ยหรือว่า Digitalize and Liberalization นะคะLiberalize นะคะก็เน้นในเรื่องของการ Disrupt ของเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ขาดไม่ได้แล้วในปัจจุบันเนี่ยมันไปปรับปรุงสร้างของประเทศไทยในทุกมิติและทุกภาคส่วนเลยนะเพราะนั้นผู้ประกอบการนะที่เป็นผู้ประกอบการนะ SME หรือวิสาหกิจนะและชุมชนเนี่ยนะก็อาจจะได้รับผลกระทบของดิจิทัลนี้นะนะบางส่วนก็จะมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรนะหรือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลนะเพราะฉะนั้นนโยบายดิจิทัลของรัฐเนี่ยก็ต้องยึดมั่นในกระบวนการทัศน์ที่โครงสร้างและบริการพื้นฐานในด้านดิจิทัลเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่รัฐมีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการพัฒนาหรือจัดหาให้กับประชาชนในราคาที่เหมาะสมและสะท้อนระดับรายได้ของแต่ละคนนะเพราะนั้นความรู้ทักษะด้านดิจิทัลนะโดยเฉพาะตัวนักศึกษาเองเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นในการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อรับมือและเตรียมพร้อมกับอนาคตนะการเข้าถึงดิจิทัลที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนหรือระหว่างพื้นที่ก็จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของสังคมมากขึ้นเพราะนั้นรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ขจัดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะที่รัฐบาลจัดเก็บมานะจะต้องนำออกสู่สาธารณะในรูปแบบของระบบดิจิทัลนะเพื่อการรับรู้ที่กว้างขวางนะประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่มีการใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรืออาจจะเสียค่าใช้จ่ายต่ำมากมีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์จำนวนมากนะสามารถเข้าซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในบางหน่วยงานก็เข้าถึงข้อมูลได้ยากแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้นะแม้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ใช่คำตอบที่ใช้ได้ในทุกกรณีแต่ก็ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนนั่นเองนะคะเพราะนั้นนโยบายนี้ก็ไม่ควรจำกัดอยู่แต่เพียงแค่การเปลี่ยนข้อมูลแบบอนาล็อกเป็นดิจิทัลเนี่ยแต่ก็ต้องครอบคลุมไปถึง
การเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในรูปแบบของการให้บริการนะแล้วก็นะสุดท้ายนะไปไกลจนถึงกระบวนการการเปลี่ยนกระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์นะแล้วก็เสริมสร้างขีดความสามารถของพนักงานและวัฒนธรรมได้ใหม่ในองค์กรนะของทั้งภาครัฐและเอกชนนะนะที่มองประชาชนเป็นศูนย์กลางของการให้บริการนะเพราะนั้นก็เป็นที่ยอมรับแน่ชัดแล้วว่านะในสังคมปัจจุบันเนี่ยการใช้ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์นะดิจิทัลไทยแลนด์ก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็จะมีความสำคัญยิ่งมากขึ้นในอนาคตนะเพราะว่าในเรื่องของ AI นะก็เข้ามากระทบต่อชีวิตประจำวันทางของประชาชนแล้วก็ทางธุรกิจเพราะนั้นก็จะต้องไม่ละเลยในเรื่องของหลักการพื้นฐานด้านการความเป็นส่วนตัวหรือ privacy ความเป็นเอกสิทธิ์autonomy นะคะแล้วก็ความปลอดภัย security ของประชาชนหรือผู้ใช้บริการตามแพลตฟอร์มต่างๆนะในการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลนะเพราะฉะนั้นในการศึกษาในความรู้ของวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้ตรงนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษาเองนะต่อธุรกิจและผู้ที่สนใจอย่างมากนะคะนะเพราะนั้นอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาก็จะนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์แล้วก็มีการทบทวนได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วย

0: ช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่10แล้วในการพูดคุยกันนะคะในครั้งนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับธุรกิจนักศึกษายังพอจำบทก่อนๆที่เราได้เรียนกันมาบ้างไหมคะว่าเราเรียนอะไรกันมาแล้วบ้างถ้ายังจำไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ขอทวนให้ระลึกกันได้อีกสักทีเนี่ยนะคะเผื่อว่านักศึกษาอาจจะอยากจะกลับไปทบทวนเนาะแล้วก็ลำดับไม่ถูกว่าเอ๊ะเรื่องนี้เราสงสัยควรจะไปดูชัปเตอร์ไหนดีนะคะการที่เราพบกันครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยกับการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจหรืออยากจะประกอบธุรกิจใดๆที่เป็นเรื่องเป็นราวนะคะในการเรียนการสอนของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแนะนำหรือให้แนวทางกับนักศึกษาได้ทราบว่าการที่จะเป็นนักธุรกิจหรือการที่จะประกอบธุรกิจสักอย่างนึงเนี่ยเราควรจะมีความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะบทแรกนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจควรจะมีอะไรนะคะและอะไรที่ตัวผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาอะไรที่ผู้ประกอบการจะต้องแสวงหาความรู้และข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อประกอบการธุรกิจนั้นๆแต่อย่างไรก็ตามแต่ละธุรกิจมีรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งนักศึกษาเองจะต้องศึกษาหาข้อมูลในแขนงนั้นๆให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะสามารถนำมาใช้ดำเนินการและแก้ปัญหาในธุรกิจดังกล่าวได้แต่ผลดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่านักศึกษาเป็นพนักงานเงินเดือนแล้วคิดจะลาออกมาทำธุรกิจเต็มตัวเลยดีไหมอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ยังมองว่าควรจะศึกษาก่อนและอาจจะสามารถที่จะแบ่งเวลาทำควบคู่กันไปได้ค่ะและถ้าถึงจุดนึงที่ธุรกิจมันเป็นไปได้ในทิศทางบวกนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะนำพาตัวเองออกจากงานประจำก้าวเข้ามาสู่สังเวียนการเป็นผู้ประกอบการ 100% ได้เลยนะคะต่อมานะคะบทที่2เป็นเรื่องของว่าเมื่อคิดจะทำธุรกิจแล้วเราจะทำคนเดียวไหมจะทำเป็นรูปแบบนิติบุคคลหรือจะทำแบบเป็นห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนมีแบบไหนบ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนแบบไหนที่เราควรจะเลือกทำบริษัทไหมหรือบริษัทจำกัดมหาชนหรือบริษัทจำกัดมีหลายรูปแบบที่นักศึกษาสามารถเลือกที่จะประกอบได้ทั้งนี้นะคะบุคคลหรือแบบบุคคลธรรมดาเนี่ยก็จะจดทะเบียนเป็นเจ้าของคนเดียวเนาะแต่ว่าถ้าแบบว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเนี่ยก็จะมีการจดทะเบียนด้วยหลายๆชื่อนะคะหลายๆบุคคลเข้ามาร่วมมีส่วนในความเป็นเจ้าของเนาะต่อมาบทที่ 3นะคะบทที่ 3เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องดูแล้วว่าในเมื่อเรามีคนมีกลุ่มมีก้อนละที่จะทำธุรกิจรู้แล้วจะทำกับใครทีนี้ทำที่ไหนล่ะขายของหรือขายที่ไหนดีในทั้งนี้นะคะนักศึกษาจะบอกว่าหนูจะขายทางออนไลน์ซึ่งทางออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากแต่ทีนี้ในบทเรียนที่อาจารย์สอนเนี่ยจะชี้แนะแนวทางในเรื่องของแบบออนไลน์มากกว่าเพราะว่าเราจะได้แนวคิดแนวทางได้หลายรูปแบบนะคะรู้แล้วจะทำธุรกิจแบบไหนขายที่ไหนดีขายที่ไหนดีในที่นี้ยังรวมไปถึงว่าถ้าเกิดนักศึกษาขายในห้างค่าเช่าในพื้นที่ในห้างเนี่ยจะต้องคำนวณออกมาเป็นค่าใช้จ่ายด้วยนะหรือจะประกอบธุรกิจหน้าบ้านเรามีพื้นที่นะเราสามารถที่จะตกแต่งทำเป็นร้านอะไรสักอย่างที่เรามุ่งประเด็นที่จะขายก็ได้หรือเราจะไปเช่าพื้นที่ที่มีที่จอดรถเพราะว่าบางธุรกิจเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยที่จอดรถเป็นสำคัญด้วยนะคะก็ต้องพิจารณาไปตามประเภทธุรกิจเนาะเช่นคาเฟ่ส่วนใหญ่ก็ควรจะมีที่จอดรถใช่ไหมนักศึกษาบางรายบอกว่าแต่ถ้าในเมืองแถวสีลมมันไม่มีที่จอดรถแต่ก็เปิดคาเฟ่ได้นะอันนั้นก็คือใกล้ต้องอันนั้นก็ต้องยอมรับค่ะว่ามันใกล้

นส่งมวลชนนะคะคมนาคมสะดวกแน่นอนคนจะ walk in เข้ามาได้มากมายนะคะหรือในรูปแบบของ delivery ที่จะมี line man หรือว่ามี delivery ในรูปแบบต่างๆนะคะก็ได้หมดต่อมาแบบที่4นะคะรู้แล้วว่าจะทำร้านแบบไหนต้องมีพนักงานไหมพนักงานดังกล่าวที่เราจะรับเข้ามาเป็นลูกน้องเราจะต้องมีความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับธุรกิจด้วยนะเช่นนักศึกษาเปิดร้านคาเฟ่ร้านกาแฟลูกน้องดังกล่าวควรจะสามารถชงกาแฟได้ไหมมีประสบการณ์บาริสต้ามาแล้ว2ปีไหมหรือว่าไม่มีประสบการณ์เลยก็ได้ที่จะเข้ามาร่วมเป็นบุคคลในบริษัทของเราในองค์กรของเรานี่ก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาหรือถ้าบางคนอยากจะเปิดร้านเสริมสวยร้านทำเล็บต้องเคยผ่านการเรียนรู้หรือการทำงานในร้านเสริมสวยมาก่อนไหมเคยมีประสบการณ์ในด้านของการทำเล็บมาก่อนไหมหรือไม่มีมาเริ่มต้นที่นักศึกษาสอนสามารถสอนเขาได้เลยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของการรับพนักงานเข้ามาในองค์กรของตัวนักศึกษาเองนะคะต่อมาบทที่5เป็นเรื่องสำคัญมากเลยเป็นเรื่องของการจัดการทางด้านการเงินเนาะเงินที่จะทำนำมาใช้ในการลงทุนเป็นเงินมาจากไหนเงินส่วนตัวหรือเงินจากธนาคารที่เราไปกู้เงินจากแหล่งสถาบันการเงินต่างๆและเงินเมื่อได้มาแล้วเราจะต้องมีการจัดสรรปันส่วนเพื่อวิเคราะห์การลงทุนต่างๆอย่างไรนะคะโดยจะพิจารณาสถานการณ์ทางการตลาดนะคะสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหรือพิจารณาจากอะไรบ้างในการลงทุนครั้งนี้ต่อมาบอกเรื่องของการผลิตละไม่ว่าจะนักศึกษาอยากไปจินตนาการว่าการผลิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมใหญ่โตร้านคาเฟ่ก็เป็นกิจกรรมการผลิตนะคะผลิตกาแฟหนึ่งแก้วก็ผลิตแล้วนะถูกไหมต่อมาการจัดซื้อเนาะจัดซื้อในส่วนของวัตถุดิบเข้ามานะคะแล้วก็การเก็บรักษาวัตถุดิบต่อมาบทที่9เรื่องของการตลาดซึ่งเราเพิ่งเรียนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและวันนี้นะคะก็จะมาเรียนบทที่10เมื่อทำธุรกิจแล้วเราก็ต้องรู้เรื่องของการที่เราจะต้องเสียภาษีด้วยการเสียภาษีอากรในส่วนของธุรกิจมีภาษีด้านใดบ้างที่เราไม่ควรที่จะละเลยนะคะในบทนี้และประเด็นการศึกษาในบทนี้นะคะก็จะประกอบด้วยภาษีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะภาษีอย่างแรกนะคะคือภาษีเงินได้2ภาษีมูลค่าเพิ่ม3ภาษีธุรกิจเฉพาะ4ภาษีสัมปทานมิตร5ภาษีบำรุงพื้นที่6ภาษีโรงเรือนและที่ดิน7ภาษีป้าย8ภาษีศุลกากรค่ะภาษีแรกที่นักศึกษาควรจะรู้จักหรือจริงๆแล้วอ่ะนักศึกษาหลายคนก็ดำเนินจ่ายภาษีนี้อยู่นะคะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้มีรายได้เป็นบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะ1เป็นผู้มีภาษีเงินได้ในปีภาษีตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาโดยมีเงินตั้งแต่ 800,000 บาทขึ้นไปนะคะ2เงินได้พึงประเมินที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจสำหรับการเสียภาษีนั้นเนี่ยผู้ประกอบการสามารถหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรหรือหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาก็ได้นะคะโดยอัตราการหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 7-85 ของรายได้ประเภทภาษีเงินได้ที่พึงประเมินค่ะ 3. เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วผู้ยื่นเสียภาษียังสามารถนำไปหักภาษีลดหย่อนได้ด้วยนะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็นใครบ้างนะคะในที่นี้นะคะผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีก็คือบุคคลธรรมดานะคะห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลรวมถึงกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งซึ่งมีเงินได้ถึงตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะหลักการจัดการเก็บเนี่ย

อย่างไรเขาบอกว่าจัดเก็บตามปีปฏิทินตั้งแต่1มกราถึง31ธันวาของปีนั้นๆและยื่นภาษีในช่วงต้นปีถัดไปได้ตั้งแต่มกราถึงมีนาของปีถัดไปผ่านช่องทางออนไลน์หรือไปชำระที่หน่วยงานสัมภากรในท้องที่นั้นๆหรือในเขตนั้นๆหรือจังหวัดนะคะแต่ทีเนี้ยยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆคือรอบปีภาษีตั้งแต่วันที่1มกราคม69ได้ถึง31ธันวาคม69เนี่ยในรอบ1ปีเนี่ยจะยื่นภาษีจะยื่นจ่ายภาษียื่นอย่างไรเขาก็ให้ยื่นตั้งแต่วันที่1มกราคม70ยาวไปจนถึง31มีนาคม70นี่คือครบระยะเวลาของการที่ผู้เสียภาษีเงินได้จะต้องทำการยื่นนะคะดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยจะต้องมีการคิดคำนวณอย่างไรก็คือเงินได้พึงประเมินรายปีลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อนซึ่งค่าลดหย่อนในที่นี้ก็มีรายละเอียดมากมายซึ่งนักศึกษาบางส่วนน่าจะชำระภาษีอยู่แล้วและบางส่วนหากยังไม่รู้ก็สามารถค้นหาข้อมูลตรงนี้ได้นะคะลบค่าลดหย่อนแล้วก็จะได้เท่ากับเงินได้สุทธิดังนั้นเมื่อเงินได้สุทธิเนี่ยได้ตัวเลขออกมาละก็มาคูณอัตราขั้นบันไดนะคะขั้นภาษีของอัตราภาษีแบบเป็นขั้นบันไดซึ่งมันมีตั้งแต่ 0% ถึง 35% เท่ากับค่าภาษีที่ต้องชำระนั่นเองค่ะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่านักศึกษาส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้มีรายได้เนาะก็ไม่แน่ใจว่าบางคนยังเป็นนักเรียนอยู่หรือบางคนที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วแล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ก็น่าจะมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้เนี่ยพึงประมวลมีทั้งมี8ประเภทนะคะตามประมวลรัชดากรแบ่งเงินได้ออกเป็น8ประเภทเช่นเงินเดือนค่าจ้างประเภทที่1ค่าเช่าหรือวิชาชีพอิสระเป็นประเภทที่2ถึง7และเงินได้จากการลงทุนอื่นเป็นประเภทที่8การหักค่าใช้จ่ายกฎหมายอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควรหรือหักแบบเหมาตามประเภทของเงินได้เช่นเงินเดือนหักเหตุหักเหมาเนาะได้ตามได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาทนะคะการหักค่าลดหย่อนแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะเพื่อบรรเทาภาระภาษีได้แก่1 นะคะกลุ่มส่วนตัวและครอบครัวคือการลดหย่อนส่วนตัว 60,000 คู่สมรสไม่มีรายได้บุตรธิดาบิดามารดาก็หักได้ต่อมาคือกลุ่มกระตุ้นการออมและการลงทุนเช่นการทำประกันสังคมนะประกันชีวิตสุขภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะ RMS และ SSF นะคะต่อมาคือกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจตามมาตรของรัฐนะคะตามมาตรการของรัฐเช่นดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัยหรือเงินบริจาคต่างๆก็สามารถนำมาใช้ในการหักภาษีได้ค่ะประเภทที่2นะคะภาษีประเภทที่2คือภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยยกเว้นกระทรวงทบวงกรมองค์กรของรัฐสหกรณ์มูลนิธิหรือสมาคมที่เป็นองค์กรสาธารณกุศลและกิจการที่ได้รับการยกเว้นตามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะคือ 1. นิติบุคคลจะต้องยึดภาษีในรอบระยะเวลาการเสียภาษีเนี่ยรอบบัญชี12เดือนโดยเริ่มต้นตั้งแต่ต้นถึงสิ้นสุดเมื่อใดก็ได้นะคะ2คืออัตราการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ร้อยละ30ของกำไรสุทธิในรอบบัญชีนั้น3ระยะเวลาในการยื่นเสียภาษีให้นิติบุคคลยื่นแสดงรายการและชำระภาษีปีละ2ครั้งโดยครั้งแรกยื่นภายใน2เดือนเมื่อสิ้นรอบของ6เดือนแรกและครั้งที่2ยื่นภายใน150วันนับตั้งแต่วันสิ้นรอบของระยะเวลา12เดือนค่ะอันนี้คือการคำนวณ

ีเงินได้นิติบุคคลพ.ง.ร. 50นะคะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่ามองว่าธุรกิจของเราเนี่ยก็น่าจะชำระภาษีประเภทนี้มากกว่านั่นคือเราต้องดูรายได้ทั้งหมดลบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะคือรายจ่ายทั้งหมดจะได้เท่ากับกำไรสุทธิทางบัญชียกตัวอย่างนะคะบริษัท ABC จำกัดเนี่ยมีผลประกอบการในปี68เนาะ2568ดังนี้คือมีรายได้รวมทางบัญชีเนี่ย5ล้านบาทมีรายจ่ายรวมทางบัญชี4ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้นะคะมีค่าปรับทางภาษี 50,000 บาทและค่ารับรองที่เกินกฎหมายอีก150,000บาทรวมอยู่ด้วยซึ่งสรรพากรเนี่ยไม่อนุญาตให้นำมาหักเป็นรายจ่ายนะคะดังนั้นวิธีคำนวณเนี่ยคำนวณกำไรทางบัญชีเท่ากับ5ล้านลบ4ล้านเท่ากับ1ล้านเนาะก็เหลือกำไรสุทธิที่1ล้านปรับปรุงกำไรทางภาษีคือบวกกับรายจ่ายที่หักไม่ได้กำไรทางบัญชีนะคะ1ล้านบาทบวกค่าปรับและค่ารับรองส่วนเกินเท่ากับ 50,000 บวกกับอีก 150,000 เท่ากับ 200,000 กำไรสุทธิทางภาษีที่มียอดอยู่เดิมคือ1ล้านจึงบวกกับ 200,000 เท่ากับ 1,200,000 บาทคำนวณภาษีที่ต้องชำระคืออัตราที่20ร้อยละ20นะคะนั่นเองรอบการยื่นและการเสียภาษีในประเทศไทยเนี่ยกิจการมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องยื่นแบบปีละ2ครั้งหลักๆนะคะเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพปฏิบัติจริงก็คือพ.ง.ด.51เนี่ยครึ่งปีแรกต้องยื่นภายใน2เดือนนับตั้งแต่วันครบรอบ6เดือนแรกในรอบบัญชีโดยประเมินกำไรสุทธิครึ่งปีแล้วจ่ายภาษีล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะพ.ง.ด.50คือรอบสิ้นปียื่นภายใน150วันนับตั้งแต่วันปิดรอบระยะเวลาบัญชีโดยคำนวณภาษีจากกำไรสุทธิทั้งปีหักลบด้วยภาษีครึ่งปีที่จ่ายไปแล้วถ้ามีส่วนต่างก็ต้องจ่ายเพิ่มนะหรือถ้าจ่ายเกินก็ขอคืนเงินได้นะคะ3นะคะประเภทที่3ของภาษีก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการนำเข้านะคะโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้คือ1ผู้ประกอบการที่มีรายได้ก่อนหักภาษีรายจ่ายต่อปีไม่เกินปีละ 1,200,000 บาทจะได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม2ผู้ประกอบการที่มีรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆเกินกว่า 1,200,000 บาทต่อปีต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ7โดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระจากยอดภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อให้ชำระจากยอดภาษีหักด้วยยอดภาษีซื้อในแต่ละเดือนซึ่งภาษีขายเนี่ยคือภาษีที่เรียกเก็บจากลูกค้าเมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการภาษีซื้อคือภาษีที่ผู้ซื้อจ่ายไปเมื่อใดก็ได้นะคะเมื่อมีการซื้อสินค้าหรือบริการโดยต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีอันนี้คิดง่ายๆเราไปซื้อของที่ห้างเราจะเห็นราคาที่ป้ายที่เขาโชว์เนี่ยมันถูกแหวกบวกแหวก 7% ไปแล้วหรือแค่ไปซื้อร้านสะดวกซื้อเนี่ยที่ 7-Eleven เนี่ยสลิปที่เราได้กับคืนมาเนี่ยนะมันจะขึ้นอยู่เลยว่าบวกแหวก 7% อันนี้แหละค่ะนี่คือตัวภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแต่ 7-Eleven อ่ะเขาหักเป็นภาษีขายและภาระ 7% เนี่ยเขาให้ผู้บริโภคเป็นคนจ่ายซึ่งผู้บริโภคคือลูกค้าเราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายภาษี 7% นั้นนะคะในการทุกๆการซื้อสินค้าหรือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยตัวอย่างเช่นเราจ่ายค่าโทรศัพท์เนาะเขาบอกว่ารายเดือน499ถามว่าเวลาที่เราไปจ่ายที่เคาน์เตอร์จ่ายรายเดือนจริงอะเราจ่าย499มั้ยก็ไม่นะเพราะว่ามันจะถูกจ่ายไปที่500กว่าบาทซึ่งไอ้ตัวที่กว่านั่นน่ะก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับภาระในการจ่ายแบก 7% นั้นค่ะซึ่งภาษีที่จะต้องนำส่งสรรพากรหรือภาษีชำระเพิ่มเนี่ยนำมาคิดโดยภาษีขายลบภาษีซื้อหากภาษีขายมีมูลค่ามากกว่าภาษีซื้อก็ต้องชำระเงินเพิ่มให้กรมสรรพากร

่อนภายในวันที่15ของเดือนต่อไปผ่านแบบพ.พ.30นะคะแต่หากภาษีซื้อนะคะมากกว่าภาษีขายสามารถขอเงินคืนเนี่ยเป็นเงินสดหรือเก็บไว้เป็นเครดิตภาษีเดือนถัดไปได้ค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมีข้อควรระวังและข้อยกเว้นทางกฎหมายนะคะโดยพิจารณาว่าสินค้าและบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวนี้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการขายพืชผลทางการเกษตรการศึกษาของโรงเรียนรัฐเอกชนตามกฎหมายการบริการทางการแพทย์และพยาบาลการบริการขนส่งสาธารณะใบกำกับภาษีเป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดในระบบแวดนะคะผู้ซื้อฝั่งธุรกิจจะใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเป็นหลักฐานทางกฎหมายในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขายหากไม่มีเอกสารนี้ห้ามนำภาษีซื้อมาใช้เด็ดขาดสรรพากรไม่อนุญาตหากมีแล้วก็อาจจะมีเบี้ยปรับด้วยนะคะต่อมาประเภทที่4เป็นภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีประเภทนี้นะคะเรียกเก็บเฉพาะกิจการที่ประกอบธุรกิจบางประเภทโดยไม่จำกัดว่ากิจการนั้นจะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดกิจการที่ต้องเสียภาษีเฉพาะได้แก่ 1. ธนาคารพาณิชย์ 2. การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองเซียร์ 3. นะคะการรับประกันชีวิตและการรับประกันวินาศภัย 4. นะคะการรับจำนำ 5. การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เช่นการให้กู้ยืมเงินค้ำประกันการแลกเปลี่ยนเงินตรา 6. นะคะการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นการค้าหรือกำไรตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งทั้งนี้ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจเงินติดล้ออันนี้ก็ต้องเสียภาษีประเภทนี้นะคะอัตราการเสียภาษีและการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยอัตราธุรกิจเฉพาะจะแตกต่างกันไปตามประเภทของกิจการโดยปกติจะอยู่ที่ระหว่าง 0.1% ถึง 3% ของรายรับและจะต้องบวกภาษีท้องถิ่นเข้าไปอีก 10% ของตัวภาษีธุรกิจเฉพาะที่คำนวณได้เสมอสูตรในการคำนวณนะคะคือภาษีธุรกิจเฉพาะเท่ากับรายรับก่อนหักรายจ่ายคูณด้วยอัตราภาษีเฉพาะกิจการภาษีท้องถิ่นนะคะคิดเพิ่มอีก 10% เท่ากับภาษีธุรกิจเฉพาะคูณ 10% ภาษีที่ต้องนำส่งทั้งหมดเท่ากับภาษีธุรกิจเฉพาะบวกภาษีท้องถิ่นนั่นเองค่ะถัดมานะคะเป็นภาษีประเภทที่5คือภาษีสัมปทานมิตรเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าเพศค่ะที่มีลักษณะเป็นสินค้าที่บริโภคแล้วส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะหรือในกรณีสินค้าฟุ่มเฟือยก็ต้องถูกเสียภาษีประเภทนี้เช่นกันสินค้าที่ต้องเสียภาษีสัมปทานมิตรได้แก่สุราบุหรี่นะยาสูบปูนซีเมนต์ไผ่น้ำมันผลผลิตน้ำมันเครื่องดื่มโคมไฟเครื่องปรับอากาศแก้วคริสตัลรถยนต์เรือยอทยานพาหนะทางน้ำที่ใช้เพื่อความสำราญน้ำหอมแบตเตอรี่กระเป๋าเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะและสนามม้าเป็นต้นนะคะตรงนี้ก็จะต้องเสียภาษีประเภทภาษีสัมปทานมิตรการนำเข้ามันก็จะต้องผ่านกระบวนการเนาะนะคะในกรณีที่เราอะทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าวที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้เนาะไม่ว่าจะนำเข้ามาขายหรือนำเข้ามาบริโภคเราก็ต้องจ่ายภาษีสัมปทานมิตรทั้งสิ้นนะคะดังนั้นจุดประสงค์หลัก3ประการที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยคือ1เนาะด้านรายได้เนี่ยเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐนะทำไมเราถึงต้องเสียเพราะว่ารัฐเก็บภาษีจากภาษีเงินได้แล้วก็แบกที่เรานำเข้ามานี่เอง2นะคะด้านสุขภาพและสังคมคือควบคุมการบริโภคสินค้าที่เป็นโทษต่อสุขภาพเช่นบุหรี่สุราเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงนะคะ3คือด้านสิ่ง

แวดล้อมและพลังงานนะคะควบคุมการปล่อยมลพิษเช่นภาษีรถยนต์เนี่ยตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และภาษีน้ำมันตรงนี้ก็ต้องยอมเสียเพื่อส่วนรวมเนาะในกรณีรถนำเข้าหรือว่าการนำบุหรี่หรือว่าสุราเข้ามาก็ส่งผลต่อคนรอบข้างก็ต้องยอมเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะคะสินค้าและบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตเนี่ยตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตสินค้าและบริการหลักๆที่จะโดนจัดเก็บได้แก่1ประเภทเครื่องดื่มเนาะอันนี้เอามาเล่าซ้ำอีกทีนึงให้เห็นภาพชัดเจนเลยน้ำอัดลมชากาแฟเครื่องดื่มชูกำลังเน้นจัดเก็บตามปริมาณน้ำตาลที่เกินเกณฑ์เพื่อสุขภาพต่อมาสุราและยาสูบคือเหล้าไวน์เบียร์บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่มวนอันนี้ก็ต้องเสียภาษีถัดมาผลิตภัณฑ์น้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันคือน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลนะคะน้ำมันเครื่องบินรถยนต์เนี่ยจะจัดเก็บตามความจุของกระบอกสูบหรือซีซีนะคะอัตราการปล่อยมลพิษด้วยต่อมาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยพวกแอร์นะคะเครื่องปรับอากาศบางประเภทเครื่องฟอกอากาศอะไรอย่างนี้เนาะสุดท้ายเรื่องของการบริการเนี่ยก็คือสนามม้านะคะแข่งม้ากิจการสถานบริการต่างๆอาบอบนวดในคลับอันนี้ก็ต้องเสียภาษีสัมปทานมิตรในประเภทนี้นะคะต่อมาภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดินโดยกฎหมายกำหนดว่าผู้ใดที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่1มกราคมของปีใดเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้นทั้งนี้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินอาจจะเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายตามโฉนดที่ดินหรือนสส.หรือเป็นผู้ครอบครองที่ดินซึ่งกฎหมายยังไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์ก็ได้นะคะวัตถุประสงค์ของภาษีบำรุงท้องที่คือภาษีบำรุงท้องที่ในที่นี้จัดเก็บคือผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินวัตถุประสงค์หลักคือนำรายได้ที่จัดเก็บมาเนี่ยเป็นงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆเช่นการสร้างถนนคูคลองเสาไฟฟ้านะคะระบบไฟสาธารณูปโภคการบริการสถานในสาธารณะในพื้นที่สาธารณะต่างๆในเขตที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตรงนี้เราไปเช่าพื้นที่ตรงไหนในการทำธุรกิจเราก็ต้องไปเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตนั้นๆ นะคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ไปเปิดร้านคาเฟ่ในเขตจังหวัดชลบุรีอาจารย์ก็ต้องไปเสียภาษีบำรุงท้องที่ที่ชลบุรีแม้ทุกวันนี้เราจะอาศัยหรือทำงานสอนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพและชลบุรีให้คุณแม่หรือว่าให้ครอบครัวดูแลทำร้านคาเฟ่ที่ชลบุรีแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องไปเสียภาษีท้องที่บำรุงท้องที่ที่นั่นเพราะเหตุที่เขาจะเก็บภาษีจากเราเนี่ยก็เพื่อสาธารณูปโภคของร้านเราทั้งนั้นค่ะภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นเงินที่เกิดจากการให้เช่าอาคารหรือที่ดินที่ต้องมาเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยยื่นภาษีปีละครั้งในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าเช่าทั้งปีในการคำนวณค่าเช่าซึ่งถือเป็นรายปีนั้นถ้าผู้ให้เช่าแจ้งจำนวนค่าเช่าต่ำกว่าอัตราที่สมควรเจ้าพนักงานมีอำนาจประเมินใหม่และแจ้งให้ผู้เช่าชำระใหม่ภายใน90วันตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมินนะคะฐานภาษีและอัตราการเก็บจัดเก็บภาษีโรงเรือนนะคะการคำนวณภาษีโรงเรือนและที่ดินในอดีตเนี่ยมีความโดดเด่นมากเพราะไม่ได้อิงจากราคาซื้อขายแต่เป็นการจัดเก็บจากค่ารายปีของทรัพย์สินค่ารายปีคืออะไรคือจำนวนเงินที่ซื้อทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ใน1ปีเทียบเคียงจากค่าเช่าในท้องตลาดสำหรับอาคารหรือที่ดินประเภทเดียวกันอัตราภาษีจัดเก็บคงที่อยู่ที่ 12% 12.5% ของรายปีนะคะตัวอย่างการคำนวณคือหากตึกแถวหรืออาคารแห่งหนึ่งเนี่ยมีอัตราค่าเช่าที่ประเมินได้เดือนละ 10,000 บาทค่ารายปีก็เท่ากับ
10,000คูณ12ก็เท่ากับ 120,000 บาทนะคะต่อปีนำค่ารายปีมาคูณอัตราภาษีเท่ากับ 120,000 บาทคูณ 12.5% เท่ากับ 15,000 บาทต่อปีเจ้าของจะต้องชำระแก่เทศบาลหรือเขตค่ะภาษีประเภทที่8นะคะเป็นภาษีป้ายป้ายโฆษณาต่างๆรวมทั้งป้ายที่มีข้อความติดประกาศในสาธารณะเป็นการถาวรของธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยจะต้องเสียภาษีด้วยโดยป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดค่าอัตราภาษีอยู่ที่3บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรและป้ายที่มีไม่มีอักษรไทยเลยคิดในอัตรา40บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรโดยเจ้าของป้ายจะต้องยื่นเสียภาษีภายในเดือนมีนาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณเขตของสถานประกอบการนั้นๆตั้งอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยภาษีป้ายเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะนักศึกษาเพราะว่าร้านเราอะต้องมีป้ายบอกเนาะต้องมีชื่อร้านนะคะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยแต่ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาจะมีจำนวนป้ายเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ซึ่งเราก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของการชำระภาษีป้ายนะคะในภาษีป้ายเนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจคือภาษีป้ายคืออะไรภาษีป้ายเนี่ยเป็นภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บจากป้ายเสนอชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบธุรกิจกิจการเพื่อหารายได้นะคะหรือป้ายโฆษณาเพื่อหารายได้โดยไม่ได้แสดงว่าจะแสดงโฆษณาหรือวัตถุใดๆเช่นไม้โลหะผ้าใบหรือแม้กระทั่งการฉายภาพด้วยตรงนี้ก็ต้องเสียภาษีนะคะผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีป้ายคือเจ้าของป้ายไม่ใช่เจ้าของอาคารหรือเจ้าของที่ดินที่ติดตั้งป้ายเว้นแต่ว่าตกลงกันไว้ในรูปแบบอื่นป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเช่นป้ายที่ติดตั้งไว้ในบริเวณงานกาชาดงานประจำปีป้ายของราชการป้ายกองศาสนาหรือป้ายที่ติดตั้งไว้ภายในอาคารเพื่อขายสินค้าของตนเองที่มีพื้นที่ไม่เกินกำหนดเช่นป้ายสินค้าในห้างสรรพสินค้านะคะฐานภาษีและการอัตราการจัดเก็บภาษีป้ายนะคะจะคำนวณภาษีป้ายโดยขนาดพื้นที่ของป้ายประเภทของป้ายเป็นเกณฑ์ในการคำนวณโดยนักศึกษาจะต้องรู้วิธีวัดขนาดพื้นฐานดังนี้คือป้ายที่มีขอบเขตชัดเจนเช่นขอบเป็นสี่เหลี่ยมเนาะกว้างคูณยาวมีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรแล้วแปลงเป็นตารางเมตรป้ายที่มีอักษรโล่งๆไม่มีขอบเขตกรอบสี่เหลี่ยมชัดเจนให้คำนวณพื้นที่โดยตีเส้นกรอบรอบตัวอักษรที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดแล้วคำนวณพื้นที่เช่นเดียวกันสูตรการคำนวณพื้นที่คือกว้างคูณยาวและหารด้วย 10,000 เท่ากับจำนวนตารางเมตรป้ายที่มีเศษไม่ถึง 0.5 ตารางเมตรให้ปัดทิ้งแต่ถ้าเกิน 0.5 ตารางเมตรให้นับเป็น1ตารางเมตรนะคะตามกฎหมายเก่าแต่ปัจจุบันคิดคำนวณตามจริงหรือปัดตามเกณฑ์ที่เทศบาลในพื้นที่นั้นๆกำหนดค่ะประเภทที่9นะคะเป็นภาษีศุลกากรกิจการธุรกิจแฟชั่นหรือธุรกิจคาเฟ่หรือธุรกิจต่างๆที่มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะต้องเสียภาษีอากรนะคะขอนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาตามที่กฎหมายกำหนดและการขอส่งออกผู้ส่งออกจะต้องเสียอากรตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเช่นกันผู้ประกอบธุรกิจแฟชั่นขนาดเล็กหรือว่าธุรกิจทั่วไปขนาดเล็กขนาดกลางจะต้องมีการเข้าใจถึงอัตราภาษีศุลกากรซึ่งแบ่งออกเป็น21หมวดการเสียภาษีจะต้องถูกต้องตามอัตราภาษีของประเภทสินค้าด้วยนะคะฐานภาษีและการจัดเก็บภาษีศุลกากรนะคะภาษีศุลกากรนี่คือเป็นภาษีทางอ้อมที่จัดเก็บจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะและในบางกรณีอาจจะรวมถึงการส่งออกสินค้าบางประเภทออกนอกราชอาณาจักรเพื่อควบคุมปริมาณหรือทรัพยากรภายในประเทศด้วยผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีเนี่ยก็คือผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกที่มีชื่อปรากฏในการขนส่งสินค้าดังกล่าวในศุลกากรวัตถุประสงค์หลักคือด้านรายได้เนาะเป็นภาษีอากรยุคดั้งเดิมที่สร้างรายได้เข้าสู่รัฐตรงนั้นก็ต้องจ่ายด้านการคุ้มครอง
อุตสาหกรรมในประเทศคือการตั้งกำแพงภาษีสูงๆสำหรับสินค้าต่างประเทศเพื่อช่วยปกป้องผู้ประกอบการสินค้าที่ผลิตภายในประเทศนะคะคือบางทีสินค้าต่างประเทศเนาะการนำเข้าสินค้าจากจีนอ่ะคือจีนสินค้าต่อชิ้นต่อหน่วยเขาราคาถูกโอเคก็จะมีพ่อค้าหัวใจที่อยากจะนำสินค้าจากจีนเข้ามาขายในประเทศเพื่อมาบวกกำไรมากๆแต่เราก็ต้องมองว่าแล้วผู้ประกอบการภายในประเทศที่เขาตัดเย็บเองล่ะการนำเข้ามาอ่ะแน่นอนมันเกิดการแข่งขันภายในประเทศแน่นอนฉะนั้นการตั้งกำแพงภาษีของการนำสินค้าเข้าเนี่ยสูงขึ้นมาคือปกป้องว่าไม่อนุญาตให้การนำเข้ามากเกินไปจนก่อให้เกิดระบบธุรกิจระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมันพังลงนะคะต่อมาด้านการควบคุมความปลอดภัยและสังคมป้องกันสินค้าผิดกฎหมายยาเสพติดอาวุธหรือสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเข้ามาในประเทศนะคะดังนั้นฐานภาษีและการจัดเก็บภาษีศุลกากรนี้คือเมื่อสินค้าเข้ามาถึงศุลกากรไทยเนี่ยผู้นำเข้าไม่ได้เสียแค่ภาษีศุลกากรอย่างเดียวแต่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มแวด 7% ด้วยและกรณียังโดนภาษีสรรพสามิตอีกด้วยนะคะในบางกรณีเนาะโดยมีลำดับและการคำนวณดังนี้คือสูตรคำนวณอากรเข้าเนี่ยก็เท่ากับมูลค่า CIF เนาะแปลงเป็นเงินคูณอัตราค่าเข้าตามพิกัดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็ศึกษาไปแล้วหลายๆภาษีอากรด้วยกันนะคะทั้งนี้นะคะด้วยความที่เรายังเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยเนาะนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นจะประกอบการธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะต้องศึกษาว่าตัวเองจะต้องเสียภาษีประเภทใดนะคะทั้งนี้เนี่ยทุกๆภาษีล้วนมีความสำคัญนะคะเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศฉะนั้นอย่าลืมเสียภาษีกันนะคะในสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของนำกรณีศึกษามาพูดคุยกับนักศึกษาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้าน

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่

ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทพราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถ

0: ฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งเป็นการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่เรียกว่าปริพ

ความหมายของปริพันธ์จำกัดเขตเนี่ยเขาบอกว่าถ้า y นะ y เท่ากับ fx คือ y เท่ากับ fx คือเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะ y กับ fx คือฟังก์ชันเหมือนกันเนาะบางทีเราก็จัดในรูปของ y หรือ fx ก็ได้นะถ้าเราเจอฟังก์ชันบางทีเขาก็เขียนในรูปของ y เท่ากับ x ยกกำลัง2 x กำลัง3อย่างนี้หรือจะในรูปของ fx เท่ากับ x กำลัง2 x กำลัง3ก็ได้อันนี้คือความหมายของมันเขาบอกว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง ab ต่อเนื่องบนช่วง ab มีลักษณะเป็นยังไงถ้าเราเห็นกราฟกราฟเนี่ยลักษณะของกราฟอันนี้คือฟังก์ชันที่เขาเขียน y หรือเท่ากับ fx เนี่ย y กับ fx คือฟังก์ชันนี้อันนี้คือฟังก์ชัน y หรือฟังก์ชัน fx นั่นแหละเวลาวาดกราฟออกมาเป็นแบบนี้แล้วทีนี้มันต่อเนื่องตรงไหนช่วง a ก็คือตรงนี้ a นะช่วง a คือตั้งแต่นี้เลยครับนะ x เท่ากับ a ถึง x เท่ากับ b ต่อเนื่องบนช่วงนี้เพราะฟังก์ชันตรงนี้หาค่าได้หมดในช่วงนี้นะเขาถึงเรียกว่าต่อเนื่องนะต่อเนื่องเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องบนช่วงนี้ทีนี้เขาเอาไปประยุกต์อะไรเขาต้องการหาพื้นที่นะพื้นที่ตรงไหนพื้นที่นะระหว่าง a ถึง b เนี่ยใต้กราฟตรงนี้พื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ทีนี้การหาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้อย่างที่บอกว่าเราไม่มีสูตรในการหาพื้นที่เหมือนสูตรสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลมนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากรูปที่เราได้เนี่ยมันมีด้านที่เป็นเส้นตรงอยู่3ด้านคือด้านนี้ด้าน A ด้าน B ตรงนี้แล้วก็เส้นแกน x แต่ไอ้กราฟที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันเป็นเส้นโค้งพอเป็นเส้นโค้งในการหาพื้นที่เนี่ยนะเราไม่มีสูตรในการหาพื้นที่ที่เป็นเส้นโค้งเนาะเขาก็ทำยังไงนักคณิตศาสตร์ก็คือใช้วิธีการประมาณนี่การประมาณถ้าหากเขาประมาณเป็นรูปเดียวเลยแบบนี้เลยนะตามโค้งแบบนี้เลยแบบนี้เลยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวเราจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ที่มันไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเยอะมากเลยตรงนี้เนี่ยนะเนี่ยตรงนี้มันเยอะมากเลยนะอันนี้คือพื้นที่ที่เกินเข้ามานะมันเกินเข้ามานะมันเกินของจริงไปเยอะเลยนะแต่เขาต้องการให้พื้นที่เนี่ยให้ใกล้เคียงกับของจริงเขาก็ใช้การแบ่งรูปให้เล็กลงจาก1รูปกลายเป็น2รูป3รูป4รูป10รูปอะไรเงี้ยนะจนถึง n รูปแบ่งทั้งหมด n รูปเลยทีนี้การแบ่งรูปอันเนี้ยนะจาก1ทั้งหมด n รูปเนี่ยใครที่แบ่งรูปมากกว่ากันคนนั้นจะมีพื้นที่ใกล้เคียงกับของจริงมากกว่าแต่ยังเป็นค่าประมาณอยู่นะยังเป็นค่าประมาณนะเพราะไอ้ตัวเนี้ยถ้าแบ่งทั้งหมดเป็น n รูปเลยเนี่ยนะก็แบ่งเป็น n รูปเลยนะพื้นที่จะใกล้เคียงนะมากกว่านะมากกว่าคนที่แบ่งรูป2รูปนะหรือ3รูปนะทีนี้ที่บอกว่าใกล้เคียงดูจากนะดูอย่างนี้ก็ได้นะดูจากสีในเทปคราวที่แล้วเนาะดูจากสีไอ้รูปที่3เนี่ยนะดูจากรูปที่3ถ้าเราแบ่งเป็น2รูปนะลองแบ่ง2รูปปั๊บตรงนี้แบ่งแค่แบ่งรูปเดียวเนี่ยนะแบ่งรูปที่3เนี่ยเป็น2รูปพื้นที่ที่ประมาณไว้มันจะหายไปเนี่ยตรงนี้ปึ๊บนะอันนี้คือรูปที่1นะรูปที่1นะแล้วรูปที่2เขาคืออันนี้นะอันนี้เลยจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ที่มันจะถูกตัดหายไปเนี่ยนะถูกลบหายไปคือบริเวณเนี้ยหายไปเลยนะคนถ้าใครแบ่งรูปนี้เป็นอีกให้เล็กลงอีกเนี่ยแบ่งเล็กเองลงอีกนะปุ๊บเป็นแบบนี้มันก็จะหายไปอีกนะมันจะเข้าใกล้เส้นโค้งมากขึ้นนะอันนี้คือค่าประมาณที่มันจะใกล้เคียงมากขึ้นเพราะคนที่แบ่ง10รูปต้องดีกว่าคนที่แบ่ง1รูปคนที่แบ่ง100รูปต้องดีกว่าคนที่แบ่ง10รูปคนที่แบ่งเป็นพันรูปก็ดีกว่าคนที่แบ่ง100รูปแน่ๆนะใกล้เคียงกว่าแน่ๆนะเพราะฉะนั้นการหาพื้นที่ตรงนี้เขาจึงเป็นการประมาณนะประมาณนะประมาณรูปว่าเอารูปที่1บวกรูปที่2บวกพื้นที่รูปที่3รูปที่4จนถึงรูปที่ n เอาทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดที่เราแบ่งเนี่ยทั้งหมด n รูปเนี่ยเอามาบวกกันมันจะใกล้เคียงกับพื้นที่ใต้โค้งนะซึ่งอย่างที่บอกถ้าหากใครแบ่งเป็นพันรูปก็ดีกว่าคนที่แบ่ง10รูปหรือ100รูปแน่นอนนะแต่ทีนี้อันนี้ผลรวมตัวนี้เขาเอามาบวกกันเนี่ยเขาเรียกผลรวมหรือผลบวกรีมันนะผลบวกรีมันก็จะเป็นซิกมาของ
fxk นะ x star xk เนี่ยเนาะนะ

คูณกับเดลต้าเอ็กเคนะเอ็กเคกับเดลต้าเอ็กเคคือตรงไหนกว้างคูณยาวนะกว้างคูณยาวเนี่ยเดลต้าเอ็กนะในเอ็กหนึ่งอันนี้ตรงนี้เอ็กหนึ่งนะเอ็กหนึ่งนะแล้วก็เดลต้าเอ็กหนึ่งก็คือผลลบตรงนี้นะระหว่างเนี่ยนี่คือเดลต้าเอ็กหนึ่งนะความกว้างนี่แหละเดลต้าเอ็กหนึ่งความสูงก็คือ f x หนึ่งนะเอาคู่กว้างคูณยาวบวกกันมาปุ๊บจนถึงเนี่ยเดลต้า x k นะ x k คูณกับ f x k คูณกับเดลต้า x k อันนี้เมื่อ k เท่ากับ1ถึง n อันนี้เขาเรียกผลบวกรีมันนะผลบวกรีมันแต่มันยังเป็นค่าประมาณนะมันยังไม่ได้เท่ากับนะทีนักคณิตศาสตร์เขาก็ต้องการให้เท่ากับให้ใกล้ให้เท่ากับเลยทำยังไงเขาก็ใส่ลิมิตเข้าไปลิมิตของผลบวกรีมันนี่แหละนะของฟังก์ชัน f x k นะยังใช้ x k นะไม่เอาเดลต้าไม่เอาเซตไอสตาร์แล้วนะนะอันเดียวกันนะอันเดียวกันคูณกับเดลต้า x k อันเดียวกันนะนะใส่สตาร์หน่อยก็ได้เมื่อ k เท่ากับ1ถึง n แต่ n ของเขาเนี่ยเข้าใกล้อินฟินิตี้เลยไม่ใช่เป็นพันรูปแล้วไม่ใช่หมื่นรูปแล้วอินฟินิตี้รูปเลยไอ้ตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับเลยพื้นที่ตรงนี้เท่ากับเลยนะซึ่งตรงนี้นะมันคือปริพันธ์จำกัดเขตก็คืออินทิเกรต a ถึง b ของฟังก์ชันที่เราหาคือ y หรือ fx นั่นแหละแล้วก็ dx นะเพราะฉะนั้นตัวนี้การหาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะนะก็คือการหาผลบวกรีมันอันนี้คือการประยุกต์เรื่องของการหาปริพันธ์นะไปประยุกต์ในการหาพื้นที่นะพื้นที่นะปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวเนี่ยหาพื้นที่ได้นะหาพื้นที่ได้พื้นที่ตั้งแต่ a ถึง b นะอันนี้คือเขานับที่ช่วง a ถึง b นะถึง b ตรงนี้นะ a ถึง b ทีนี้ a กับ b เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าลิมิตบนลิมิตล่างนะเดี๋ยวเรามาดูของปริพันธ์จำกัดเขตตรงนี้ก่อนนะอันนี้เรียกว่าปริพันธ์จำกัดเขตปริพันธ์จำกัดเขตมันจะมีขอบเขตบนขอบเขตล่างเนี่ยขอบเขตบนก็คือ b ขอบเขตล่างคือ a หรือจะเรียกว่าขีดจำกัดบนขีดจำกัดล่างก็ได้ขีดจำกัดบนก็คือ b ขีดจำกัดล่างก็คือ a นะโดยปกติแล้ว a ต้องน้อยกว่า b เสมอถามว่า a เท่ากับ b ได้ไหมถ้า a เท่ากับ a เท่ากับ b มันจะเป็นจุดนะปริพันธ์อันนั้นจะเท่ากับศูนย์เลยนะเวลาเอามาลบกันมันจะได้เท่ากับศูนย์นะถามว่าได้ไหมได้นะแต่เขาก็ไม่ต้องหาหรอกมันเท่ากับศูนย์แน่ๆไม่หาปริพันธ์อ่ะนะทีนี้อย่างที่บอกปริพันธ์จำกัดเขตตรงเนี้ยมันคือลิมิตของผลบวกรีมันนี่แหละคือการหาพื้นที่ตรงนี้แหละซึ่ง b เราเรียกว่าขีดจำกัดบน a เรียกว่าขีดจำกัดล่างนะหรือใครจะเรียกว่า a คือขอบบนไอ a คือขอบล่าง b คือขอบบนก็ได้นะ b คือขอบบนหรือจะเรียกว่า b a คือลิมิตล่างนะ a คือลิมิตล่าง b คือลิมิตบนก็ได้นะจะใช้คำว่า a คือขอบล่างหรือขีดจำกัดล่างหรือลิมิตล่างก็ได้ b จะเป็นขอบบนขีดจำกัดบนหรือลิมิตบนก็ได้เนาะอันนี้ใช้ได้หมดทีนี้ปริพันธ์จำกัดเขตตรงนี้นะปริพันธ์จำกัดเขตตรงนี้เวลาที่เราหาค่าเราก็ไปอินทิเกรตปกติธรรมดาซึ่งได้ฟังก์ชัน fx นี่คือผลของการหาปริพันธ์หรือผลของการอินทิเกรตที่เราเรียนปริพันธ์ไม่จำกัดเขตมาแล้วนั่นแหละโดยการใช้สูตรด้วยการอะไรต่างๆนะเทคนิคอินทิเกรตก็ได้นะได้หมดเลยนะซึ่งตรงนี้เขาเวลาเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่เราอินทิเกรตเสร็จแล้วเราจะต้องแทนค่าแทนค่า x เป็น bลบกับ f เป็น a นั่นหมายความว่าเขาบอกว่าให้แทนลิมิตบนลบลิมิตล่างความหมายคือลิมิตบนลบลิมิตล่างลิมิตบนคือ b ลิมิตล่างคือ a แทนลงไปใน x นะแล้วเอามาลบกันนะทฤษฎีนี้เขาเรียกว่าทฤษฎีหลักมูลของคาลคูลัสนะวันสัญลักษณ์ที่ใช้ก็จะขีดแบบนี้ก็ได้นะของอาจารย์จะใช้เป็นวงเล็บก็ได้นะแล้วแต่เราอันนี้นะอันนี้คือทฤษฎีของปริพันธ์จำกัดเขตนะปริพันธ์จำกัดเขต a เรียกว่าขอบล่าง b เรียกว่าขอบบนนะหรือขีดจำกัดบนหรือลิมิตบนอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วอันนี้ก่อนเดี๋ยวเรา

ดูตัวอย่างที่หนึ่งนะตัวอย่างที่หนึ่งการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาบอกว่าจงหาค่าของปริพันธ์จำกัดเขตคือ0ถึง1ของฟังก์ชัน 3x ลบ 5ทั้งหมดยกกำลัง 3 dx นักศึกษาสังเกตว่าฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของตัวแปรยกกำลังตัวเลขก็คือ 3x ลบ 5ทั้งหมดยกกำลัง 3ทีนี้สูตรที่เราจะใช้เราต้องดูให้ดีๆว่าตัวแปรยกกำลังตัวเลขคืออันไหนนะโจทย์เขาบอกว่าอินทิเกรต0ถึง1ของ3 x ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วก็ dx สูตรที่เราจะใช้ที่เป็นตัวแปรยกกำลังตัวเลขก็คืออินทิเกรต u กำลัง n du แต่สูตรนี้เนี่ย u กำลัง n du ตรงนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือ u ต้อง du ก่อนนะถ้าไม่ใช่เป็น du เนี่ยจะใช้ไม่ได้เราก็มาเช็คดูว่าของเราเนี่ย 3x ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง3มันดี 3x กำลัง3แล้ว du หรือยัง u มันคือ 3x ลบ5นะมันยังไม่เป็นทำยังไงให้เป็นนะวิธีของอาจารย์ก็คือเขียนให้เหมือนก็อินทิเกรตนะตัวนี้ก็อินทิเกรต0ถึง1ของ 3x ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง3เขียนให้เหมือนเลยก็เป็น d 3x ลบ5เลยเขียนให้เหมือนเลยแต่พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บต้องหาตัวมาหารเอาอะไรมาหารล่ะเอาตัวนี้แหละไปดิฟนะเอาตัวนี้แหละไปดิฟนะไปดิฟทางไหนเราก็มาดิฟทางซ้ายมือเรานี่แหละนะเราก็ดิฟทางซ้ายมือเรานะดิฟตัวนี้เอาอะไรมาดิฟเอาตัวนี้มาดิฟเลยเราก็ดิฟ 3x ลบ5เนี่ยแหละเอา u มาดิฟนะดิฟเทียบอะไรก็ดูที่ตัวแปรที่เทียบตัวแปรตัวนี้คือ dx แล้วก็ดิฟเทียบ x ดิฟตัวแปรที่เทียบก็คือดิฟเทียบ x ดิฟเทียบ x ดิฟ 3x ได้3นะดิฟ 3x ได้3ดิฟ5ได้0เพราะตัวที่เอามาหารก็คือ3นะเราก็เอา3เข้ามาหารนะพอ3มาหารปั๊บ3เป็นค่าคงที่นะเราก็ดึงเอา3ออกไปนะเราก็ดึงเอา3ออกไปนะแต่3อยู่เป็นที่ตัวส่วนก็เป็น1ส่วน3นะอินทิเกรต0ถึง1ของฟังก์ชันก็คือ 3x ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง3ดีอะไรดี 3x ลบ5อันนี้เข้าสูตร u กำลัง n du แล้วพอเข้าสูตร u กำลัง n du เนี่ยเราก็จะตอบตามสูตรซึ่งในสูตร u กำลัง n du เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีค่าเท่ากับ u ยกกำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1และบวก4นะอันนี้เราก็ตอบตามสูตรในเมื่อมันเข้าสูตรแล้วเราก็ตอบตามสูตรนะสูตรมันก็คือ1ส่วน3นะตัวนี้นะเราจะได้ว่า u ของเราก็คือ 3x ลบ5ก็จะเป็น 3x ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง4ส่วน4นะอันนี้คือ u กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1นะเพราะอันนี้ไม่ต้องใส่บวก4นะแต่อย่าลืมว่ามันจะมีลิมิตนะลิมิตล่างกับลิมิตบนลิมิตล่างก็คือ x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ1นะเพราะได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องแทนลิมิตบนลบลิมิตล่างนะบางคนบอกสามารถเอา3คูณเข้าไปได้ไหมคูณเข้าไปก็ได้หรือจะดึงเอา4ออกมาได้ไหมก็ได้นะแต่ไม่แนะนำแล้วกันนะเพราะถ้าเราไปทำขั้นตอนนั้นอาจจะทำให้เราพลาดได้เราอินทิเกรตได้แบบไหนเราแทนแบบนั้นเลยก็ได้เนาะเนาะอันนี้1ส่วน3เราอยู่ข้างนอกแล้วก็1ส่วน3อยู่ข้างนอกก่อนคูณกับตัวนี้ตรงไหนที่เป็น x ให้แทนด้วย1นะวงเล็บแรกเนี่ยเป็น3คูณกับ x ก็คือ1นะแล้วก็ลบ5แต่ทั้งหมดนี้ยกกำลัง4นะยกกำลัง4ในส่วน4อันนี้คือลิมิตบนนะลิมิตบนลบกับอีกวงเล็บหนึ่งอันนี้ทั้งหมดอยู่ในวงเล็บใหญ่ก่อนนะวงเล็บปุ๊บนี่มาปุ๊บอันนี้ออกมาเป็น3คูณกับ x

ป็น0แล้วก็ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง4และส่วน4แบบนี้ได้เลยปึ๊บอันนี้คูณวงเล็บมันตรงไหนที่เป็น x อันนี้เป็น0ลิมิตบนลบลิมิตล่างนะลิมิตลบลิมิตล่างคนบางคนเห็น0ปุ๊บตอบ0เลยอย่างเงี้ยผิดนะห้ามทำห้ามทำดูก่อนนะดูก่อน3คูณ0มันได้0จริงแต่0ตัวนั้นมันลบ5นะต้องลบ5ก่อนหน้า3คูณ1ได้3 3ลบ5แล้วยกกำลัง2นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องดูให้ดีๆยกกำลัง4ไม่ใช่ยกกำลัง2อันนี้เป็น1ส่วน3คูณกับตัวนี้วงเล็บแรกออกมาเป็น3 1คูณ3ได้3 3ลบ5เหลือลบ2ลบ2ตัวนี้ยกกำลัง4นะส่วนเท่าไหร่ส่วน4นี่เวลาคำนวณต้องดูดีๆลบกับตัวนี้ตัวหลัง0 3คูณ0ได้0 0ลบ5อันนี้เหลือลบ5เนาะลบ5ยกกำลัง4นะส่วนเท่าไหร่ส่วน4น่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราได้เท่ากับ1ส่วน3นะคูณอยู่กับคำนวณให้ดีๆแล้วกันตัวนี้ลบ2ยกกำลังเลขคู่ออกมาเป็นบวกแน่นอนนะยกกำลังเลขคู่เป็น4นะลบ2ลบ2ยกกำลัง4เป็นได้เป็น16นะ16ส่วนเท่าไหร่ส่วน4แล้วลบกับตัวนี้นะตัวนี้205ลบ5เนี่ยยกกำลังเลข4ก็คือเลขคู่ก็ออกมาเป็นบวกแน่ๆออกมาเป็นบวกแน่ๆนะลบ5ยกกำลัง4เป็น625ใช่ไหม625ส่วนเท่าไหร่ส่วน4นะอันนี้อาจารย์ไม่ตัดเนื่องจากว่าในวงเล็บนี้มีส่วนเท่ากันเนาะตัวส่วนเท่ากันเพื่อเราจะนำเศษคุณนำเศษส่วนมาลบกันลบถ้าส่วนเท่ากันแล้วนำเศษมาลบกันได้เลยนะตัวนี้ออกมาเป็นเท่ากับเศษ1ส่วน3ตัวนี้ออกมาเป็นลบเท่าไหร่เนี่ย16ลบนี้ได้ลบ600เก้าเนาะส่วนเท่าไหร่ส่วน4นะอันนี้ตัดทอนได้นะอันนี้ตัดทอนได้เพราะไอ้3ตัดได้นะอันนี้จะเป็นเวลาหารปั๊บเอาคูณเข้าไปปุ๊บ3 1 3 3 2 6 3 3 9เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เราจะได้เท่ากับลบ203ส่วน4นะอันนี้คือการหาปริพันธ์เขาเรียกปริพันธ์จำกัดเขตของข้อนี้นะข้อนี้ก็คืออินทิเกรต0ถึง1ของฟังก์ชัน3ลบนะ5ทั้งหมดยกกำลังยกกำลัง3เนี่ยนะออกมาได้คำตอบตามนี้เลย0ถึง1ของฟังก์ชัน 3x ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง 3 dx นะเพราะฉะนั้นการคำนวณนะต้องระวังบางทีตัวเลขมันเยอะนะตัวเลขมันเยอะนะ5ยกกำลัง4ก็คือ55 25 25คูณ25เนาะ625ออกมาเป็นบวกก่อนนะตรงนั้นนะตัวนี้เป็นบวกแล้วก็ติดลบเนาะมันลบอยู่ข้างหน้าอันนี้คือการหาปริพันธ์ตัวเลขค่อนข้างจะเยอะนะปริพันธ์เขาเรียกปริพันธ์จำกัดเขตวันสูตรที่เราใช้มันก็คือ u กำลัง n นะ u กำลัง n วันนักศึกษาต้องจำสูตรในการหาปริพันธ์ให้ดีๆนะเลือกใช้สูตรให้ถูกนะเลือกใช้สูตรให้ถูกในตัวอย่างต่อไปนะตัวอย่างต่อไปเขาบอกว่าไออินทิเกรต0ถึง1เหมือนกันแต่อันนี้มี x อยู่ข้างหน้าเนาะมี2ก้อนคูณกันอยู่นะเวลาเลือกอินทิเกรตต้องดูให้ดีนะมี2ก้อนคูณคือ x กับนะก้อนนี้คือ x กำลัง2บวก2ทั้งหมดยกกำลัง4เนี่ยนะเวลาหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตเนี่ยเราต้องหาฟังก์ชันที่ยุ่งยากนะที่ยากกว่าเพื่อหามันเพราะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าตัวไหนยากเนาะในความรู้สึกก็คือก้อนนี้แหละยากนะยากปัญหาสูตรเรื่องก้อนนี้อยู่ในรูปของอะไรของ u กำลัง n นะสูตรที่เราใช้ก็คือ u กำลัง n เพราะอันนี้เป็นการทบทวนด้วยเนาะอินทิเกรต0ถึง1ของฟังก์ชัน x คูณกับ x ยกกำลัง2บวก2ทั้งหมดยกกำลัง4 dx ผลสูตรที่เราจะใช้อินทิเกรต u กำลัง n แล้วก็ du เพราะอยู่ในรูปของตัวแปรยกกำลังตัวเลขนะตัวแปรยกกำลังตัวเลขตัวแปรคือก้อนเนี้ยก้อนตัวแปรนะ
ก้อนตัวแปรก็คือ x ยกกำลังสองบวก2เนี่ยตัวเลขคือ4ทีนี้จะใช้สูตรนี้ได้ตัวนี้ต้องเหมือนก่อน u กำลัง n ต้อง du ตอนนี้ไม่เหมือนแน่นอน u ของเราคือ x กำลังสองบวกบวก2แต่มันเป็น dx นะมันไม่เหมือนไม่เหมือนทำยังไงต้องทำให้เหมือนก่อนต้องทำให้เหมือนวิธีของอาจารย์ก็คือเขียนให้เหมือนเลย0ถึง1ของ x ยกกำลัง2บวก2ทั้งหมดยกกำลัง4เขียนให้เหมือนเลยเขียนเป็น x ยกกำลัง2บวก2เลยแต่พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บหาตัวมหารนี่สิ่งสำคัญคือต้องหาตัวมหารตัวนี้เหมือนนะตัวนี้นะดูนะปุ๊บนี่วงเล็บแดงเนี่ยเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บหาตัวมหารเอาอะไรมหารล่ะเอาก้อนนี้แหละเอาเนี่ยตัวนี้ dx กำลัง2เนี่ยไปดิฟตัวที่บนเส้นขีดเส้นใต้นั่นแหละนะปุ๊บเอามาดิฟทางซ้ายมือตัวนี้ก็คือเอา u มาดิฟนั่นแหละดิฟของ x ยกกำลัง2บวก2ดิฟเทียบอะไรก็ดิฟเทียบ x นะเพราะเป็น dx ดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ดิฟ2ได้0เพราะ 2x บวก0ก็ได้ 2x ตัวที่เราจะเอามาหารก็คือ 2x 2x จะเห็นว่ามันมี x ที่เป็นตัวเกินอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ข้างหน้านะ x ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย x มันจะตัด x ตัวนี้หายไปนะเพราะฉะนั้น2ไม่มีตัวตัด2เป็นค่าคงที่หรือตัวเลขเราสามารถดึงเอา2ออกไปข้างนอกได้กลายเป็น1ส่วน2อินทิเกรต0ถึง1ของฟังก์ชันนี้ก็เป็น x ยกกำลัง2บวก2ทั้งหมดยกกำลัง4ดีอะไร dx ยกกำลัง2บวก2อันนี้เข้าสูตรอินทิเกรต u กำลัง n du ละนะพอเข้าสูตรปั๊บเราก็แทนค่านะตามสูตรเลยนะตามสูตรเลยในสูตรก็คือ u กำลัง n บวก1 1ส่วน2ตัวนี้ก็เป็น x ยกกำลัง2บวก2ทั้งหมดยกกำลังบวก1ก็คือกำลัง5อย่าลืมส่วนด้วย5นะลืมส่วน5นะอันนี้ไม่ต้องใส่บวก c นะแต่มีลิมิตล่างลิมิตบนนะอย่าลืมนะนะลิมิตล่างคืออะไรลิมิตล่างคือ0ลิมิตบนคือ1เพราะเราต้องแทนค่า x เป็น0กับ x เป็น1ลงไปอาจารย์ไม่ใช้ขีดตรงอย่างนี้นะอาจารย์ใช้วงเล็บเลยนะนะให้รู้ว่าเวลาที่เราจะแทนค่าเราก็แทนในวงเล็บนี้แหละนะแทนค่า1ลงในวงเล็บที่มี x อยู่ในนี้นะแล้วก็0ก็ลงแทนในนี้นะลิมิตบนลบลิมิตล่างทีลิมิตบนของเราก็คือ1ลิมิตล่างเป็น0นะเราแทนเข้าไปเป็น1ส่วน2คูณกับวงเล็บตรงไหนที่เป็น x เราต้องแทนด้วย1นะ1 1ยกกำลัง2แล้วบวก2นะอันนี้นะทั้งหมดยกกำลัง5ส่วน5ลบกับวงเล็บหลังแต่วงเล็บหลังคือลิมิตล่างเข้าไปก็เป็น x เป็น0ยกกำลัง2แล้วบวก2ทั้งหมดยกกำลัง5และส่วน5ตัวส่วนดูเดียวกันนะเป็นบวก2นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้เท่ากับลิมิต1ลิมิตล่างเป็น0นะพอเห็นเป็น0ปุ๊บไม่ใช่ว่า0ยกกำลังอะไรก็ได้0ไม่ใช่นะนักศึกษาต้องดูให้ดีๆนะต้องดูให้ดีๆนะไม่ใช่ว่า0ยกกำลังเท่าไหร่ก็ได้0ไม่ใช่มันมีบวก2อยู่มันมีบวก2อยู่ต้องคำนวณให้ดีๆค่อยๆ คิดนะค่อยๆ คิดว่าอันนี้เป็น1ส่วน2นะ1ส่วน2คูณกับวงเล็บ1ยกกำลัง2ได้1 1บวก3ไอ้บวก2เป็น3นะอันนี้เป็น3ยกกำลัง2กำลัง5อย่าลืมนะส่วน5ลบกับก้อนนี้เป็น0 0ยกกำลัง2ได้0 0บวก2ได้2นะ2ยกกำลัง5ส่วน5เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ไปดูว่า3ยกกำลัง5ได้เท่าไหร่นะ3ยกกำลัง5ได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องระวัง1ส่วน2คูณกับ3ยกกำลัง4ได้81 81คูณอีก3เนี่ยนะเป็น243เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น243ส่วน5ลบกับตัวนี้เท่าไหร่2ยกกำลัง5เป็น32ส่วน5นะอันนี้ปึ๊บนี่ก็จะเป็นหน้าตานี้เนาะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆนะต้องดูให้ดีๆ243ลบ32
นะ243 ลบ 32ตัวนี้จะได้เท่ากับ

หนึ่งส่วนสองตัวส่วนมันเท่ากันแล้วนําเศษมาลบกันได้เลยก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยสามลบสองลบหนึ่งสี่ลบสามลบหนึ่งหนึ่งก็เป็น211ส่วนห้าส่วนห้าเมื่อเราก็เอาสองคูณเข้าไปก็จะกลายเป็น211ส่วน10ข้อนี้เป็น211ส่วน10อันนี้คือค่าของปริพันธ์ของ0ถึง1ของฟังก์ชัน x คูณกับ x ยกกำลัง2บวก2ทั้งหมดยกกำลัง4 dx อันนี้คือปริพันธ์จำกัดเขตปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันนี้ต้องดูให้ดีๆเวลาแทนค่าต้องดูเครื่องหมายให้สำคัญนะเครื่องหมายสำคัญตัวเลขก็อย่าผิดนะโอกาสพลาดมีสูงมากเวลาคำนวณถ้าเรามึนเนี่ยยังไงก็มีโอกาสพลาดสูงนะต้องดูให้ดีๆอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างต่อไปจึ๊บตัวอย่างนี้ในตัวอย่างนี้เขาบอกว่านะจงหาค่าปริพันธ์ของลบ1ถึง0นะ 4x e กำลัง x กำลัง2บวก1แล้วก็ dx ข้อนี้ฟังก์ชันมี2ก้อนนะก้อนหนึ่งคือ 4xอีกก้อนหนึ่งคือ e กำลัง x กำลัง2บวก1ก้อนที่ยุ่งยากก็คือก้อนนี้แหละหาสูตรให้ก้อนนี้นะสูตรของมันก็คือ e ยกกำลัง u du เพราะฉะนั้นข้อนี้เราบอกว่าเรากำลังจะอินทิเกรตลบ1ถึง0ของ 4x e ยกกำลัง x กำลัง2บวก1แต่นี้เป็น dx นะสูตรที่เราจะใช้คือ e กำลัง uเพราะก้อนยุ่งยากคือก้อนนี้นะเราก็บอกอินทิเกรต e กำลัง u แต่ต้องเป็น du นะนะเวลาที่เลือกอินทิเกรตนะ e กำลัง u ต้อง du ถึงจะใช้สูตรนี้ได้เราก็มาสังเกตว่า u ของเราคืออะไร u ของเราคือ x กำลัง2บวก1มัน dx กำลัง2บวก1หรือยังมันยังไม่เป็นพอยังไม่เป็นเราต้องทำให้เป็นก่อนนะต้องทำให้เป็นก่อนทำยังไงให้เป็นล่ะวิธีของอาจารย์ก็คือเขียนให้เหมือนเลยลบ1ถึง0ของ 4x e ยกกำลัง x ยกกำลัง2บวก1มันจะต้องเป็น d ของ x กำลัง2แล้วบวก1พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บหาตัวมาหารเอาอะไรมาเอามาหารเอาตัวนี้เราไปดิฟทางซ้ายมือเนี่ยเรามาดิฟเลยดิฟทางซ้ายมือนี่แหละมาปุ๊บมาดิฟทางซ้ายมือนี่นะปุ๊บเราก็ดิฟเลยดิฟ x ยกกำลัง2บวก1ดิฟเท่าไหร่ดิฟเท่า x ดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ดิฟ1ได้ 0เพราะ 2x บวก0ก็ได้ 2x เอา 2x ตัวนี้เรามาหาร x ตัด x ได้2กับ4ตัดได้นะ x ตัด x นะ2 1 2 2 2 4เพราะ2ยังเหลือ2อยู่ตัวเศษดึงเอา2ออกมาข้างในก็เลยอินทิเกรตลบ1ถึง0ของ e ยกกำลัง x ยกกำลัง2บวก1เป็น d อะไร dx ยกกำลัง2บวก1เข้าสูตรอินทิเกรต e กำลัง u du แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสูตรอินทิเกรต e กำลัง u du คำตอบก็จะเป็น e ยกกำลัง u ลบบวก c แต่อันนี้เราก็ได้ e กำลัง u เลยไม่ต้องใส่บวก c ก็ได้เพราะเป็นปริพันธ์จำกัดเขตนะอันนี้ก็เป็น2คูณกับe ยกกำลัง x ยกกำลัง2บวก1นะ e กำลัง u แต่อันนี้ต้องไม่ลืมว่าลิมิตล่างลิมิตบนมันมีอยู่เพราะเป็นปริพันธ์จำกัดเขตก็จะเป็น x เท่ากับลบ1ถึง0เราต้องแทนลิมิตบนลบลิมิตล่างซึ่งลิมิตบนของเราคืออะไรนะลิมิตบนของเราคืออันนี้อาจารย์เขียนคำตอบไว้รอตรงนี้ลิมิตบนคือ0ลิมิตล่างคือลบ1นะ2คูณกับลิมิตบนก็ e ยกกำลัง0ยกกำลัง2บวก1ลบกับลิมิตล่างก็คือ e ยกกำลังลบ1ยกกำลัง2แล้วบวก1เราแทนลิมิตบนลบลิมิตล่างลิมิตบนเป็น0แทนเข้าไปลิมิตล่างเป็นลบ1เพราะ0ยกกำลัง2ก็ได้0นะ0ยกกำลัง2ก็ได้0
0บวก1ก็ได้1เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ได้เท่ากับ2คูณกับ e ยกกำลัง1ก็เขียนแค่ e อย่างเดียวลบกับตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นลบ1ยกกำลัง2ลบเลขชี้กำลังเป็นเลขคู่เลขคู่ออกมาเป็นบวกได้1 1บวก1ได้2ก็เป็น e ยกกำลัง2นะอันนี้เราได้คำตอบแล้วอันนี้เราก็เอา2คูณเข้าไปนะเอา2คูณเข้าไปก็ได้เท่ากับ2คูณ e ก็เป็น 2e ลบกับ 2e ยกกำลัง2นะลบกับ 2e กำลัง2ก็ต้องกระจายเข้าให้หมดเพราะคำตอบที่เราได้ก็คือ 2e ลบ 2e ยกกำลัง2นะว่านี่คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนี้นะฟังก์ชันของ 4x e กำลัง x กำลัง 2 dx เนี่ยก็เท่ากับ 2e ลบ 2e กำลัง 2นะอันนี้คือค่าของการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาเรียกปริพันธ์จำกัดเขตเพราะสิ่งที่สำคัญคือเราต้องอินทิเกรตให้ได้ก่อนพอเราอินทิเกรตได้เสร็จปั๊บเราค่อยแทนลิมิตบนลบลิมิตล่างนะแทนลิมิตบนลบลิมิตล่างซึ่งลิมิตบนของเราเนี่ยนะปกติแล้วก็จะมากกว่าลิมิตล่างเสมอนะมากกว่าลิมิตล่างเสมออ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะในตัวอย่างต่อไปในตัวอย่างนี้ข้อนี้เวลาหาปริพันธ์นะเราต้องดูก่อนว่าเราจะใช้สูตรอะไรก่อนนะนักศึกษาต้องดูให้ดีๆข้อนี้เป็น x กำลัง3กับ sin 5x นะ sin 5x ปั๊บเรามันมี2อันคูณกันอยู่เนี่ยมันจะต้องเวลาอินทิเกรตเนี่ยมันจะต้องอันใดอันหนึ่งนะหาตัวยุ่งยากนะตัวยุ่งยากความยุ่งยากก็คือ sin 5x บางคนก็บอกว่า sin 5x sin 5x ปุ๊บเราบอกอินทิเกรต sin u นะ sin u du u ตัวนี้คือ 5x อันนี้ก็ดี 5x นะแต่ตัว x กำลัง3เนี่ยไม่หายนะไม่หายแสดงว่าข้อนี้อินทิเกรต sin u ไม่ได้นะไม่ได้เพราะอินทิเกรต sin u ไม่ได้ต้องทำยังไงล่ะนะเราต้องดูว่าเอ๊ะเราอินทิเกรต x กำลัง3ได้ไหมอินทิเกรต x กำลัง3 sin 5x ก็ไม่หายเนาะข้อนี้ต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตแล้วแหละนะว่าอินทิเกรตข้อนี้อินทิเกรต0ถึงพายของฟังก์ชัน x ยกกำลัง3 sin 5x แล้ว dx ข้อนี้อินทิเกรตใช้สูตรอะไรบายพาสนะเป็นเทคนิคอินทิเกรตบายพาสอินทิเกรตบายพาสสูตรของอินทิเกรตบายพาสนะเขาบอกว่าสูตรนั้นคือสูตรเขานะอินทิเกรต u dv เท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du นะเป็นเทคนิคอินทิเกรตข้อนี้อินทิเกรต u dv นะเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ทีนี้ถามว่าเราจะใช้สูตรนี้ได้ไหมเราใช้สูตรนี้ก็ได้แต่ถ้าใช้สูตรนี้ประมาณอินทิเกรตประมาณ3รอบนะใช้สูตรนี้3รอบนะการหลักของการอินทิเกรตบายพาสจะมีหลักอยู่ว่าต้องเลือก u กับ dv ให้ได้นะเขาเรียกว่าอินทิเกรตทีละส่วนหรืออินทิเกรตแยกส่วนเนาะอินทิเกรตแยกส่วนหรือทีละส่วนนะเลือก u กับ dv ให้ได้ทีนี้หลักการเลือก u กับ dv เลือกยังไงสิ่งสำคัญคือ u ต้องดิฟได้จำคำนี้นะ u ต้องดิฟได้ dv ต้องอินทิเกรตได้สำคัญนะ u ต้องดิฟได้ dv ต้องอินทิเกรตได้เพราะเราต้องไปดูก่อนถ้ามีตัวไหนดิฟได้แต่อินทิเกรตไม่ได้ตัวนั้นต้องเป็น u ยกตัวอย่างเช่นอินทิเกรตln x ตัวเนี้ย dx เนี่ยอินทิเกรต ln x dx มันไม่มีสูตรมันไม่มีสูตรแต่ฟังก์ชันมันมีตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวนี่คือ ln x เนี่ยเราก็ดูว่า ln x ของเราเนี่ยดิฟได้ไหมดิฟได้แน่นอนดิฟ ln x ได้1ส่วน x ดิฟได้ ln x ดิฟได้แต่ ln x อินทิเกรตไม่ได้เพราะฉะนั้น ln x ต้องมาอยู่ในส่วนของ u นะส่วนของ u เท่านั้นไปอยู่ส่วนของ dv ไม่ได้นะถ้าอยู่ในส่วนของ dv ได้ถ้าอินทิเกรตได้มันจบไปแล้วเนาะมันอินทิเกรตไม่ได้ไงเพราะหลักการหาปริพันธ์โดยใช้สูตรบายพาสเนี่ยเทคนิคบายพาสเนี่ย u ต้องดิฟได้ dv ต้องอินทิเกรตได้นะสำคัญมากนะ u ต้องดิฟได้ dv ต้องอินทิเกรตได้เพราะเราก็มาเช็คดูว่า x ของ x กำลัง3ของเราเนี่ยดิฟได้ไหมดิฟ x กำลัง3ได้แน่นอนดิฟ x กำลัง3ได้3 x กำลัง2 3 x กำลัง2ดิฟได้อินทิเกรต x กำลัง3ได้อะไร
ได้ x กำลังสี่ส่วนสี่อินทิเกรตได้นะ x กำลังสามดิฟได้ x กำลังสามอินทิเกรตได้ดิฟได้อินทิเกรตได้แสดงว่าอยู่ใน u ก็ได้อยู่ใน dv ก็ได้แล้วก็มาดูไซส์ x ไซส์ x ของเราไซส์ x ตัวนี้ไซส์ไซส์ 5x เนี่ยไซส์ 5x ดิฟได้ไหมดิฟได้แน่นอนดิฟไซส์ 5x ดิฟไซส์ u นะดิฟไซส์ u ได้อะไรได้คอส u นะ du ก็ได้5นะดิฟ u ได้5 5คอส u ดิฟได้ผ่านอินทิเกรตได้ไหมอินทิเกรตไซส์ 5x อินทิเกรตได้ด้วยนะ d 5x นะเอา5มาหารอินทิเกรตได้อินทิเกรตไซส์ได้ลบคอส 5x นะ5ส่วน5นะอินทิเกรตได้ข้อนี้ดิฟได้ทั้งคู่อินทิเกรตได้ทั้งคู่พอดิฟได้ทั้งคู่อินทิเกรตได้ทั้งคู่หลักการหาปริพันธ์โดยบายพาสจะมีบอกว่าให้นำตัวยุ่งยากในวิธีของจะคือให้นำตัวยุ่งยากเนี่ยไปอินทิเกรตซะนะและเอาตัวง่ายเนี่ยไปดิฟนะไปดิฟทีนี้วิธีข้อนี้จะใช้สูตรถ้าใช้สูตรก็ต้อง3รอบนะต้อง3รอบกว่าจะจบนะมันมีวิธีลัดที่วิธีเรากันนั้นก็คือวิธีแบบตารางอันนี้สอนไปแล้วเนาะในแบบตารางอันนี้ไปทบทวนในแบบตารางนะในแบบตารางนะเราใช้วิธีแบบตารางแล้วก็แบ่งตารางเลยอันนี้อาจารย์จะดิฟตรงนี้ให้ดูเลยเนาะเราใช้แบบตารางเพื่อมันจะได้เร็วขึ้นมันเป็นวิธีลัดมันเป็นวิธีลัดแต่ลบนี้นิดหนึ่งมันพื้นที่เยอะไปแบบตารางเอาแค่นี้พอ

แบบตารางก็จะเป็นช่องของ U กับ DV นะ U กับ DV ช่องแรกเป็น U กับ DV นะไม่ตรง U กับ DV นำ U ไปดิฟนำ DV ไปอินทิเกรตนะเราก็เขียน u กับ dv เลย u แล้วก็ dv u ที่เราให้เป็น x ยกกำลังสามอยู่ในส่วนของ u นะ x กำลังสามเป็นส่วนของ u แล้ว sin 5x อยู่ในส่วนของ dv ทีนี้ถ้าใส่ตารางเนี่ย dv เนี่ยไม่ต้องเอา dx มาเราลองไปอินทิเกรตข้างนอกเนาะแต่ถ้าหากในสูตรเนี่ย dx ต้องอยู่ใน dv เสมอนะ dx ต้องอยู่ใน dv เสมออันนั้นคือสูตรแต่ข้อนี้เราแยกได้อย่างนี้ปั๊บนะวิธีการก็คือให้นำ u ไปดิฟ u ดิฟ x กำลังสามได้เป็น 3x ยกกำลังสองนะครับให้ดิฟต่อเลยดิฟ 3x กำลังสองได้ 6x นะแล้วก็ดิฟ 6x ต่อนะดิฟ 6x ต่อดิฟ 6x ได้6นะดิฟ 6x ได้6ให้ดิฟจนไปถึง0เป็นเขาเรียกว่าดิฟแบบรู้จบมันมี2แบบคือดิฟรู้จบกับดิฟและคงที่อันนี้ดิฟ 6x ได้6ดิฟ6ได้0ให้หยุดอยู่ตรงนี้พอได้หยุดได้ตรงนี้แล้วเสร็จปั๊บสิ่งที่เราต้องทำ dv ต้องไปอินทิเกรต dv นะอินทิเกรต dvเราก็นั่งอินทิเกรต dv ได้เลยอินทิเกรต dv ก็คืออินทิเกรตตัวนี้ sin 5x เนี่ยอินทิเกรต sin 5x d อันนี้ต้องเป็น dx ก่อนมันยังไม่เหมือนต้องทำให้เหมือนนะเราก็ได้เป็นอันนี้ขออินทิเกรตข้างล่างแล้วกันนะอินทิเกรต sin 5x มันเป็น dxเราทำให้เหมือนกับอินทิเกรต sin5x มันต้องเป็น d5x พอ d5x หาตัวมาหารก็คือ5อินทิเกรต sin ได้อะไรอินทิเกรต sin ได้ลบ cos 5x อย่าลืมส่วน5เราก็เอามาเขียนเป็นลบ cos 5x ส่วน5นะเอาแค่นี้มาเขียนนะถามว่าแค่นี้ไหมยังเพราะว่ามันต้องอินทิเกรตจนถึง0นู่นน่ะนะถึง0นู่นน่ะเราก็เอาลบคอส 5x ไปอินทิเกรตต่อนะเอาลบคอส 5x ตัวนี้ไปอินทิเกรตต่อขั้นตอนที่1ซึ่งอันนี้1อันนี้2ก็อินทิเกรตลบคอส 5x มันมีส่วน5ด้วยนะเอาผลดิฟตัวนี้เอาผลอินทิเกรตนี้มาอินทิเกรตต่อแล้ว dx มันจะกลายเป็นเอา1ส่วนลบ1ส่วน5ออกมา1ส่วน5ออกมาอันนี้ก็อินทิเกรตคอส 5x มันต้องเป็น d5x นะแล้วหาร5วันอินทิเกรตคอสได้ไรอินทิเกรตคอสได้ไซน์อันนี้จะกลายเป็นลบไซน์เพราะมีลบอยู่ข้างหน้า 5x ส่วนเท่าไหร่5 5 25เพราะตรงนี้เป็น25อันนี้เป็นลบไซน์ 5x ส่วนด้วย25ข้อสังเกตเราก็เอาลบไซน์ 5x ตัวนี้ส่วน25เนี่ยไปอินทิเกรตต่ออย่าลืมว่าแค่ไซน์ 5x อินทิเกรตมันยังมีส่วน5เป็นลบคอสอันนี้จะได้ลบๆเป็นบวกก็เป็นคอส 5x ส่วน125มันเอา5มาคูณ25ต่อนะแล้วเอาคอส 5x ไปอินทิเกรตต่อก็ได้ไซน์ 5x ส่วนด้วยอะไร625เป็นหน้าตานี้อินทิเกรตจนถึงตรงนี้เลยพอได้อย่างนี้ปั๊บให้เราคูณมาลงมาทีละคู่แรกตัวแรก x กำลัง3ต้องคูณกับตัวนี้คูณกันนะแล้วเขาใส่บอกเครื่องหมายบวกคู่2กับคู่3ตัวนี้เป็นลบคู่3กับคู่4ตัวนี้เป็นบวกคู่4กับคู่5ตัวนี้เป็นลบคําว่าเป็นบวกเป็นลบนี่ไม่ใช่เป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะไม่ได้ค่าบวกค่าลบนะเราต้องดูให้ดีๆนะเวลาที่คูณกันออกมาเนี่ยตัวเนี้ยความหมายของบวกหมายความว่าถ
้าผลคูณได้บวกให้ตอบบวกถ้าผลคูณได้ลบให้ตอบลบคือคูณได้เครื่องหมายไหนตอบเครื่องหมายนั้นนะยกตัวอย่างอันนี้ x กำลัง3 x กำลัง3เป็นบวก cos 5x ส่วน5เนี่ยเป็นลบบวกคูณลบมันได้ลบพอมันได้ลบก็ตอบเป็นลบนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้คือความหมายของเขาถ้าไหนที่มีเครื่องหมายบวกอย่างนี้อยู่ลบอย่างนี้อยู่หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราคูณกันได้บวกให้เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นลบให้ถ้าคูณได้เครื่องหมายเป็นลบให้เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นบวกถ้าคูณได้ลบให้เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นบวกจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกให้เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามถ้าเจอเครื่องหมายบวกคือเหมือนเดิมนะเครื่องหมายเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นลบนี่คือให้เปลี่ยนตรงข้ามเพราะฉะนั้นตัวแรกคู่แรกที่เราได้นะข้อนี้นะเราบอกว่าอันนี้เราอินทิเกรตบายพาสเลยนะเราคำตอบมาใส่เลยนะซึ่งในข้อนี้เขาบอกว่า x กำลัง3คูณกับลบ cos ตัวเนี้ยบวกคูณลบได้ลบเครื่องหมายเหมือนเดิมก็เป็นลบ x กำลัง3 cos 5x ส่วนเท่าไหร่ส่วน5 3x กำลัง2เป็นบวก sin 5x ส่วน25เป็นลบบวกคูณลบได้ลบให้เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามเป็นบวกนะ 3x ยกกำลัง2 sin 5x ส่วน25 6x เป็นบวก cos 5x ส่วน125เป็นบวกบวกคูณบวกได้บวกเครื่องหมายจะเหมือนเดิมเป็นบวกกับ 6x cos 5xส่วน125 6เป็นบวก sin 5x ส่วน625นะเป็นบวกบวกคูณบวกได้บวกให้เปลี่ยนเป็นลบลบ6นะแล้วก็ sin 5x ส่วนด้วย625เนี่ยพอได้อย่างนี้ปุ๊บนี่คือคำตอบละลิมิตล่างลิมิตบนอย่าลืมนะลิมิตล่างเป็นเท่าไหร่ลิมิตบนเป็นเท่าไหร่ใส่ด้วยตอนนี้ลิมิตล่างของเขาคือ0แสดงว่า x ต้องเท่ากับ0ลิมิตบนคือ pi นะอันไหนที่มันตัดทอนได้เราตัดทอนอันไหนตัดทอนไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดอันนี้ไม่น่าจะมีตัวไหนตัดทอนได้เนาะเราก็แทนด้วยลิมิตบนลบลิมิตล่างอันนี้ขอขยับนิดนึงแล้วกันเนาะตัวนี้เท่ากับขยับนิดนึงอันนี้2วงเล็บนี้จะเป็นเอาเป็นสีน้ำเงินกับสีเขียวแล้วกันตัวนี้ก็เป็นลบ x ก็เป็น pi ยกกำลัง3แล้ว cos 5คูณ pi ใช่ไหม5คูณ pi ส่วน5นะแทนเป็น pi นะบวกกับ3 pi ยกกำลัง2 sin 5 pi นะส่วนเท่าไหร่ส่วน25บวก6 pi cos cos pi ส่วน125ซอย5 pi เหมือนกันนะมันมี5อยู่ cos 5 pi นะทุกอันเป็น5 pi หมดอันนี้เป็น5 pi ส่วน125ลบ6 sin 5 piส่วน625อันนี้ลิมิตบนลบลบลบลบลิมิตล่างลิมิตล่างเขาเป็นสีเขียวแล้วกันวงเล็บนะ2อันนี้ลบกันนะลบกับลิมิตล่างอันนี้100อันนี้125นะ125ตรงนี้สีเขียวเดี๋ยว125เดี๋ยวขอลบดีๆก่อนตึ๊ด125เอาสีเขียววงเล็บสีเขียวอันนี้เครื่องหมายลบกับลบลบกับวงเล็บอันนี้เป็น0นะลิมิตล่างเป็น0ยกกำลัง3 cos 5คูณ0ส่วน5บวก3คูณ0ยกกำลัง2 sin 5คูณ0นะส่วน25
ตัวนี้น่าจะเกือบเป็นศูนย์หมดนะน่าจะเป็นศูนย์หมดวงเล็บหลัง6คูณศูนย์คอส5คูณศูนย์ส่วน125ลบ6ไซน์5คูณศูนย์ส่วน625เราแทนเข้าไปก่อนเนาะเอาไพเข้าไปก่อนแทนไพอันนี้ลิมิตบนเป็นไพนะลิมิตบนเป็นไพทุกอันเป็นไพหมดเลยปุ๊บตรงไหนที่เป็น x เป็นไพหมดลิมิตล่างตรงไหนที่เป็น x ก็เป็นศูนย์หมดศูนย์หมดเป็นศูนย์หมดทีนี้เราก็มาเช็คว่าคอสศูนย์ไซน์ศูนย์พวกนี้นะได้เท่าไหร่นะตัวนี้เราต้องไล่ทีละตัวต้องแม่นนะต้องแม่นทีนี้วงกลมหนึ่งหน่วยจะช่วยเราได้นะขอวงกลมหนึ่งหน่วยตรงไหนดีวงกลมหนึ่งหน่วยตรงนี้แล้วกันเล็กๆนะไม่ต้องเอาวงใหญ่มากวงเล็กๆตรงนี้แล้วกันปึ๊บตรงนี้นะวงกลมหนึ่งหน่วยตรงนี้นะมันแค่ศูนย์กับไพอ่ะนะศูนย์อยู่ตรงนี้มุมศูนย์องศา5ไพอยู่ตรงนี้5ไพเพราะจุดนี้คือ1 0กับลบ1 0นะเราก็ไล่ดูได้เลยคอสไพคอส5ไพคอส5ไพได้ลบ1ตัวนี้เป็นลบ1นะลบ1แน่ๆไซน์5ไพได้0แน่ๆนะเพราะไซน์คือค่า y คอสคือค่า xคอส5ไพได้ลบ1แน่ๆนะไซน์5ไพได้0แน่ๆทีนี้คอส0อ่ะคอส0ตัวนี้คอส0ได้1ไซน์0ได้0คอส0ได้1ไซน์0ได้0แต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมี0คูณอยู่ข้างหน้านะวันก้อนหน้าเนี่ยก้อนนี้ทั้งหมดเป็น0เลยนะเพราะ0ยกกำลัง3ก็ได้0เนาะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นเราจะเหลือเฉพาะนะก้อนหน้าที่มีคือพายกำลังสามกับลบพายยกกำลังสามคูณอยู่กับลบหนึ่งนี่แล้วบวกกับตัวนี้เป็นศูนย์แล้วนะศูนย์จะไม่เขียนก็ได้นะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์บวกกับอะไรหกพายคูณกับลบหนึ่งอันนี้เป็นส่วนห้านะส่วนห้าอันนี้ส่วนเท่าไหร่ส่วน125ลบกับตัวนี้เป็นศูนย์วงเล็บหลังทุกตัวเป็นศูนย์หมดนะเป็นหน้าตานี้เลยทุกตัวเป็นศูนย์หมดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราคำนวณออกมาปุ๊บมันจะได้เป็นลบคูณลบเป็นบวกก็ได้เป็นพายยกกำลังสามส่วนห้า6พายลบไอ้คูณกับลบ1ก็ได้ลบ6พายส่วนด้วยอะไร125ถ้าเราอยากทำส่วนให้เท่ากันเราก็เอา25มาคูณก็ได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าจะตอบทำส่วนให้เท่ากันก็จะเป็นเอา25มาคูณทั้งเศษและส่วนของตัวนั้นก็เป็น25พายยกกำลัง3ลบ6พายส่วนด้วย125อันนี้คือนะการหาปริพันธ์จำกัดเขตของข้อนี้นะปริพันธ์จำกัดเขตของข้อนี้เนี่ยนะอันนี้คือกรณีที่เราทำส่วนให้เท่ากันนะจะไม่ทำส่วนให้เท่ากันก็ตอบอย่างข้างบนนะปริพันธ์จำกัดเขตของข้อนี้เนี่ยนะเป็นลักษณะของบายพาสใช้เทคนิคอินทิเกรตนะข้อนี้ใช้เทคนิคอินทิเกรตคือเทคนิคการหาปริพันธ์นะเพราะมันอินทิเกรตด้วยสูตรปกติไม่ได้เราก็ต้องใช้เทคนิคนะเทคนิคอินทิเกรตซึ่งเทคนิคอินทิเกรตเทคนิคแยกเป็นเศษส่วนย่อยเทคนิคบายพาสเทคนิคตีโกณยกกำลังอันนี้เราต้องไปทบทวนเอาเนาะเพราะการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะที่เป็นลักษณะของปริพันธ์จำกัดเขตนักศึกษาต้องไปฝึกแล้วก็ดูว่าลิมิตของเรามันเป็นลักษณะแบบไหน
ถ้าเป็นฟังก์ชันตรีโกณก็ระวังเป็นเรื่องของมุมนะเรื่องของมุมไปต้องทบทวนเรื่องมุมเพราะการฝึกทําแบบฝึกหัดเยอะๆทําแบบฝึกหัดบ่อยๆจะทําให้นักศึกษาทําข้อสอบได้นะทําข้อสอบได้เพราะฉะนั้นต้องเอาไปทบทวนนะในการบรรยายวันนี้อาจารย์ก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนเราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: แม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมย์ขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมย
1: ์นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู่

0: งอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
2: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
2: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
2: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะแก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมฆด้วยเมฆด้วย
0: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
2: เย้
6: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
3: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: นะครับการสร้างบรรยากาศและวิถีชีวิตของคนในเมืองเนี่ยคือหนึ่งในองค์ประกอบที่อาจารย์จะสอนในสไลด์นี้นะครับจะเป็นเรื่องของการใช้แสงสีโดยใช้สีน้ำนะครับองค์ประกอบของคนองค์ประกอบของอาคารและองค์ประกอบของรถนะครับซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้นะครับว่าการสร้างบรรยากาศในวิถีชีวิตของคนในเมืองเนี่ยเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาลองชมสไลด์ไปพร้อมกับอาจารย์เลยนะครับ
1: การเขียนสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมในการสร้างบรรยากาศและชีวิตในเมืองนะครับมันจะเป็นเรื่องของกระบวนการถ่ายทอดนะครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวอาคารพื้นที่ว่างแสงและเงานะครับสีผู้คนและกิจกรรมในเมืองนะครับฉะนั้นเนี่ยสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมที่ดีเนี่ยควรที่จะมีโครงสร้างนะครับของอาคารที่มีอาการควบคู่กับความรู้สึกนะครับของพื้นที่นะครับอย่างเช่นถ้าเราเขียนนะครับภาพสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมนะครับในพื้นที่เยาวราชนะครับซึ่งนักศึกษาจะนึกได้เลยว่าด้วยบริบทนะครับและตัวอาคารจะเป็นลักษณะเฉพาะนะครับที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเลยเราจะนึกถึงเรื่องของสีสองเลยก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบของตัวอาคารนะครับสามเลยก็จะเป็นเรื่องของผู้คนนะครับและสิ่งสำคัญก็คือกิจกรรมในพื้นที่นะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเวลาเขียนภาพสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยเราก็ควรที่จะดูบริบทหรือบรรยากาศในของพื้นที่นั้นนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศโดยการนะครับควบคุมเรื่องของแสงและเงานะครับของแต่ละช่วงเวลาการกำหนดทิศทางของแสงเนี่ยมันมีผลกระทบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงาเป็นตัวประกอบนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาเนี่ยสามารถนะครับสร้างบรรยากาศควบคุมแสงและเงาค่าน้ำหนักนะครับเรื่องของสีนะครับคู่สีนักศึกษาเอามาใช้ในพื้นที่นะครับอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของเยาวราชสีในเยาวราชถ้านึกถึงควรจะเป็นสีอะไรครับหนึ่งเลยต้องเป็นสีโทนร้อนนะครับซึ่งการหยิบสีโทนร้อนเนี่ยมีเฉดสีอะไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยการหยิบยกสีเงานะครับค่าน้ำหนักมันต้องสอดคล้องกับพื้นที่ด้วยซึ่งถ้านักศึกษาเนี่ยคิดอย่างที่อาจารย์อธิบายให้ฟังเนี่ยมันจะทำให้ภาพของนักศึกษาเนี่ยเป็นการคิดหรือการลงสีอย่างเป็นระบบนะครับมันจะทำให้นักศึกษาเนี่ยเตรียมความพร้อมที่จะเขียนนะครับถ่ายทอดนะครับโดยใช้กระบวนการที่อาจารย์บอกเนี่ยนะครับในการถ่ายทอดซึ่งในพื้นที่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเยาวราชเนี่ยหรือพื้นที่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญคือนักศึกษาจะต้องดูเรื่องขององค์ประกอบนะครับองค์ประกอบเล็กๆนะครับอย่างเช่นป้ายนะครับต้นไม้ถนนนะครับรถเงาหรือกิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับถ้านึกถึงเยาวราชนักศึกษาอาจจะนึกถึงเรื่องของรถที่มีความคับคั่งนะครับคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับพื้นที่กิจกรรมการกินนะครับซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยถ้านักศึกษาคิดตามที่อาจารย์ได้อธิบายไปเนี่ยก็จะรู้ว่าบริบทของพื้นที่เนี่ยมันมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับด้วยสีโทนที่อาจารย์ได้กล่าวไปเบื้องต้นนักศึกษาก็จะเห็นนะครับว่าด้วยป้ายอาจจะเป็นป้ายสีอะไรนะครับสัญลักษณ์ของป้ายคือตัวอักษรเนี่ยกราฟิกเนี่ยสีอะไรนะครับในส่วนองค์ประกอบเล็กๆแบบเนี้ยถ้านักศึกษาได้เห็นแล้วก็เก็บในเรื่องขององค์ประกอบมันก็จะทำให้เรื่องของการถ่ายทอดเรื่องของบรรยากาศนะครับแล้วก็วิถีชีวิตในพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับว่ามีกิจกรรมและการใช้งานยังไงมันก็จะทำให้การเขียนสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยรู้สึกมีความเคลื่อนไหวและสะท้อนอัตลักษณ์ในพื้นที่ได้เด่นชัดนะครับ ในการเขียนสีน้ำเนี่ยควรที่เริ่มนะครับจากการกำหนดโทนก่อนที่เราจะลงเรื่องของรายละเอียดนะครับจุดรายละเอียดองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆอย่างที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยการดูภาพรวมในพื้นที่ที่เราจะเขียนทัศนียภาพนะครับแล้วก็ดูตัวลักษณะเด่นว่าในตัวทัศนียภาพเนี่ยนักศึกษาจะใช้กี่จุดและมุมมองไหนเป็นมุมมองที่ดีที่สุดนะครับนักศึกษาก็กำหนดและเลือกมานะครับจากนั้นก็เลือกเรื่องของโทนสีนะครับสีอาจารย์แนะนำนะครับถ้าเป็นโทนร้อนก็ควรที่จะหยิบโทนร้อนมาเลยนะครับมีสีโทนร้อนมีอะไรบ้างนะครับการหยิบสีโทนแต่ละโทนเนี่ยต้องดูเรื่องของบริบทของพื้นที่ด้วยนะครับว่าพื้นที่เนี้ยเขาใช้สีอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยการถ่ายทอดนะครับก็ควรที่จะคํานึงถึงบริบทและองค์ประกอบนะครับว่าเราควรใช้สีอะไรใช้ค่าน้ำหนักสีแบบไหนนะครับแล้วก็องค์ประกอบมันมีอะไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้สร้างสีในพื้นที่เนี่ยในขั้นตอนแรกเนี่ยนักศึกษาอาจจะลงนะครับในภาพรวมก่อนอาจจะเป็นเรื่องของการใช้สีที่มีสีอ่อนก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นเรื่องของแสงและเงานะครับภายในภาพเราจะได้รู้ว่าทิศทางแสงที่มาโดนกระทบกับตัวอาคารนะครับควรจะเป็นระยะที่เท่าไหร่นะครับ1 2นะครับ3 4นี่อาจจะเป็นระยะที่มีการลงน้ำหนักเชื่อมต่อกับเรื่องของเงาและฉะนั้นเนี่ยก่อนที่นักศึกษาจะลงเรื่องของการลงสีนักศึกษาควรร่างนะครับองค์ประกอบสัดส่วนนะครับแล้วก็มุมมองให้ดีนะครับแล้วค่อยลงสีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก่อนที่นักศึกษาจะลงสีนะครับการที่จะลงสีเข้มเนี่ยมันก็คือส่วนที่นักศึกษาเนี่ยอยากจะเน้นนะครับว่าจุดที่นักศึกษาจะเน้นเนี่ยจะเป็นตัวอาคารหรือตัวรถนักศึกษาก็เลือกเอานะครับถ้าเป็นเยาวราชนักศึกษาอาจจะเห็นในเรื่องของป้ายนะครับของที่ติดในเยาวราชผู้คนรถนะครับนักศึกษาก็ลองดูนะครับแล้วก็ดึงเฉดสีมาแล้วก็สร้างเฉดสีที่มีความเข้มเพื่อที่จะให้เป็นจุดนะครับสนใจหรือจุดเน้นนะครับทำให้พื้นที่ตรงนั้นจะมีเงาแล้วก็มีความลึกทำให้สร้างมิติและก็บริบทบริเวณโดยรอบของเมืองนะครับฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มคนนะครับกิจกรรมนักศึกษาก็ต้องดูนะครับว่าในการเพิ่มคนเนี่ยอย่างถ้าเยาวราชก็จะมีเรื่องของร้านทองนะครับอาหารนะครับคนครับข้างรถครับข้างอะไรเงี้ยนักศึกษาก็ต้องเลือกมานะครับว่านักศึกษาจะเขียนเน้นเขียนโคนหรือเขียนรถนะครับแล้วก็ดูกิจกรรมอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่ากิจกรรมในช่วงพื้นที่ของถนนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยหรือผู้ที่สนใจเนี่ยฮะอยากจะดึงเอกลักษณ์ในส่วนไหนออกมานะครับในพื้นที่นั้นในเรื่องของการสร้างบรรยากาศนะครับและวิถีชีวิตของในเมืองเนี่ยเป็นยังไง1เลยเนี่ยนักศึกษาก็ดูในเรื่องของประเด็นของอาคารนะครับ2เลยดูในประเด็นในเรื่องของแสงนะครับ3เลยดูเรื่องของค่าน้ำหนักนะครับ4นักศึกษาควรดูเรื่องของตัวเฉดสีนะครับ5ดูว่าช่วงไหนที่เป็นช่วงที่คนเยอะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คนน้อยก็แล้วแต่ที่นักศึกษาจะเลือกออกมานะครับ6ก็คือกิจกรรมของเมืองนะครับว่านักศึกษาจะใช้กิจกรรมหรือส่วนไหนที่จะดึงนะครับบริบทของความมีชีวิตชีวานะครับในการสร้างบรรยากาศในชีวิตของเมืองส่วนที่7เนี่ยก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบหรือรายละเอียดอย่างเช่นป้ายนะครับเสาไฟรถนะครับต้นไม้นะครับบริบทของพื้นที่นะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะครับอาจจะเป็นเรื่องของป้ายที่มันมีภาษาจีนนะครับรถที่มีเรื่องของรถตุ๊กๆนะครับมีในเรื่องของสายไฟเป็นการดึงสายตานะครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องค่อยๆดูนะครับว่านักศึกษาเนี่ย จะหยิบยกประเด็นไหนมานะครับในงานสถาปัตยกรรมของเราเนี่ย

สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับวันนี้เรามาพบกับรายวิชาการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอตอนการสร้างบรรยากาศและวิถีชีวิตในเมือง

เราจะเน้นในเรื่องของโครงสร้างของเส้นนะครับรูปทรงสัดส่วนอันนี้จะเป็นชุดแรกที่นักศึกษาจะต้องร่างแล้วก็ต้องเขียนนะครับสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอาคารกับสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็คนที่ใช้นะครับทีนี้เนี่ยส่วนที่สองเนี่ยนักศึกษาต้องดูเรื่องของบรรยากาศนะครับว่าบรรยากาศมันเป็นช่วงเวลาไหนนะครับเช้ากลางวันหรือเย็นก็เลือกมานะครับแล้วก็สิ่งที่นักศึกษาอยากจะสะท้อนนะครับเรื่องของวิถีชีวิตของคนในเมืองเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาเลยว่าควรจะมีท้องฟ้าไหมระยะอยู่ระยะไหนบ้างระยะหน้าระยะกลางระยะหลังนะครับสิ่งสำคัญนะครับอาจารย์อยากให้นักศึกษานะครับพยายามดูภาพองค์รวมนะครับอาคารบรรยากาศวิถีชีวิตนะครับแล้วนักศึกษาก็จะเห็นในเรื่องของความสัมพันธ์ของระหว่างคนกับพื้นที่นะครับสไลด์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วงจรสีในการสร้างบรรยากาศนะครับในวิถีชีวิตนะครับในเมืองนะครับนักศึกษาต้องมีความเข้าใจก่อนว่าสีที่มันมีผลต่อความรู้สึกของภาพรวมนั้นนะครับว่าสิ่งที่นักศึกษาจะถ่ายทอดบรรยากาศเนี่ยนักศึกษาจะถ่ายทอดบรรยากาศในช่วงไหนนะครับอย่างถ้านักศึกษาจะถ่ายทอดในช่วงเช้ากลางวันหรือช่วงบ่ายเนี่ยมันแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นช่วงของสีที่เป็นโทนร้อนนะครับสีที่เป็นโทนร้อนก็จะเป็นพวกสีที่เป็นลักษณะของสีแดงสีส้มสีเหลืองสิ่งที่อาจารย์บอกถึงช่วงเวลาเนี่ยมันจะบอกถึงเรื่องของแสงที่กระทบกับตัวอาคารนะครับแสงที่ให้ความร้อนนะครับแล้วก็แสงที่บ่งบอกถึงกิจกรรมนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับเรื่องของความคึกคักของเมืองนะครับซึ่งมันจะสะท้อนเรื่องของกิจกรรมแล้วก็บริบทนะครับของสิ่งที่นักศึกษาจะถ่ายทอดในเรื่องของสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมนะครับส่วนสีในโทนสีเย็นนะครับนักศึกษาก็อาจจะต้องมีการจับคู่สีนะครับว่านักศึกษาอาจจะทำในเรื่องของช่วงเวลาตอนค่ำนะครับหรือช่วงเวลาตอนกลางคืนนะครับช่วงโทนสีเย็นเนี่ยนักศึกษามันก็จะสะท้อนในเรื่องของบรรยากาศในการแบ่งนะครับในเรื่องของระยะโดยใช้สีในการแบ่งนะครับมันก็เกิดขึ้นได้นะครับส่วนสีโทนที่เป็นสีเขียวนะครับหรือสีเขียวที่มีการแบ่งเป็น3เฉดเห็นไหมครับบ่งบอกในเรื่องของถ้านักศึกษาทำในช่วงเช้าสีในเฉดเนี้ยมันก็จะเป็นในเรื่องของแสงที่กระทบกับตัวต้นไม้นะครับก็จะเกิดเป็นลักษณะของใบไม้ที่มีเรื่องของแสงเรื่องของสีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับฉะนั้นเนี่ยการเลือกคู่สีเนี่ยนักศึกษาก็ต้องค่อยๆเลือกนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์อยากให้ดูในเรื่องของการแบ่งของสีเห็นไหมครับอาจารย์แบ่งไว้เป็น3ประเภทนะครับก็จะมีสีที่มันมีเรื่องของการปนเรื่องของสีขาวเห็นไหมครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของสีกลางแล้วก็สีเข้มนะครับซึ่งนักศึกษาก็ก่อนที่จะทำนะครับนักศึกษาอาจจะต้องเลือกเฉดสีแล้วก็ทำการผสมสีนะครับนักศึกษาอาจจะใช้สีโทนเย็นแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสีโทนร้อนเข้ามานะครับนักศึกษาอาจจะใช้วิธีสูตรที่อาจารย์ได้บอกไว้ในเบื้องต้นว่าอาจจะใช้60นะครับ30แล้วก็10นะครับ10ก็อาจจะเป็นสีโทนร้อนนะครับ60ก็อาจจะเป็นสีใกล้เคียงกันนะครับในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมนะครับในการลงสีนะครับสีโทนอบอุ่นเนี่ยมักจะใช้ในพื้นที่ที่เป็นส่วนที่รับแสงนะครับเป็นพื้นผิวของอาคารนะครับหรือแสงที่ตกกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนนะครับร้านค้านะครับตัวป้ายนะครับหรือสิ่งที่สะท้อนในเรื่องของกิจกรรมผู้คนนะครับนักศึกษาอาจจะใช้สีโทนอบอุ่นนะครับส่วนสีโทนเย็นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของท้องฟ้านะครับในเรื่องของต้นไม้นะครับในเรื่องของผิวน้ำนะครับ

เราจะใช้สีโทนเย็นนะครับในเรื่องของกระจกนะครับแล้วก็ในการสร้างระยะด้านหลังของภาพนะครับเป็นภาพแบ็กกราวด์ที่เป็นภาพที่อ่อนที่สุดนะครับสบายตาที่สุดถ้านักศึกษาใช้ระยะหน้าที่มีความเข้มระยะหลังก็ควรที่จะเป็นสีที่โทนเย็นนะครับแล้วก็เป็นสีที่ดูแล้วบางเบาเป็นการแบ่งระยะหน้าเข้มแล้วก็ระยะกลางแล้วระยะหลังก็อาจจะเป็นระยะอ่อนที่เราจะอาจจะต้องใช้สีที่เป็นลักษณะของโทนเย็นนะครับแล้วก็อาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้สีเนี่ยสองกลุ่มนี้นะครับว่าสีสองกลุ่มนะครับที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับว่าสีสองกลุ่มนี้จะใช้นะครับในการช่วยทำให้ตัวอาคารมีความลึกหรือลำดับการมองยังไงนะครับนักศึกษาก็ต้องดูเรื่องของการใช้สีนะครับแล้วก็การวางแผนลำดับภาพนะครับสิ่งที่อาจารย์บอกนะครับว่าสีตัวที่เป็นสีของตรงกลางเนี่ยก็คือมันจะเป็นสีเขาเรียกว่าสีแท้นะครับสีแท้ก็คือส่วนกลางตรงนี้นะครับตรงกลางนี้นะครับเป็นสีพวกสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินนะครับสีเขียวนะครับสีที่มีเรื่องของลักษณะที่เป็นสีขาวเจือนะครับก็จะเป็นสีที่อ่อนลงก็เราก็มักจะใช้ในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นโดนรับแสงนะครับหรือถูกแสงกระทบนะครับท้องฟ้าแล้วก็พื้นที่ด้านหลังที่เป็นระยะไกลนะครับรวมทั้งบรรยากาศที่ทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีบรรยากาศที่บางเบานะครับทำให้ดูผ่อนคลายนะครับสีที่มันมีเรื่องของเฉดที่มีความเข้มก็คือสีตรงนี้เห็นไหมครับสีนี้ก็จะมีเรื่องของลักษณะของเนื้อสีที่มีความเข้มมากขึ้นนะครับเหมาะสำหรับอะไรเหมาะสำหรับเรื่องของเงานะครับในเรื่องของช่องเปิดนะครับความเงานะครับแล้วก็เรื่องของเงาต้นไม้หรือจุดที่นักศึกษาจะเน้นนะครับเราจะใช้สีโทนเข้มในการขับนะครับทำให้ตัวรูปทรงอาคารนะครับรูปรถหรือพื้นผิวทำให้มีลักษณะของความเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นเอกภาพเป็นปริมาตรผลักดันรูปทรงออกมานะครับการใช้สีเนี่ยอาจารย์แนะนำนะครับในเบื้องต้นเราไม่ควรจะใช้สีที่มากนะครับหรือเลือกจำนวนสีมากเราควรที่จะเลือก3เฉดสีนี้ก่อนหรือ3เฉดนี้นะครับหยิบมาใช้นะครับแล้วเราค่อยแยกน้ำหนักนะครับซึ่งมันจะง่ายกับนักศึกษาฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำนะครับพยายามใช้สีที่มีจำนวนที่ไม่มากนะครับเป็นสีที่จำนวนจำกัดนิดนึงนะครับแล้วก็สีที่นักศึกษาควรที่จะใช้อาจจะเป็นสีในกลุ่มของเรื่องของโทนร้อนนะครับโทนอุ่นนะครับหรือสีโทนเย็นนะครับให้เลือกเอาเลยครับว่านักศึกษาจะใช้กลุ่มสีหลักของภาพเนี่ยเป็นสีโทนไหนนะครับในเรื่องการใช้สีเนี่ยมันช่วยอะไรมันช่วยเรื่องของอารมณ์ของภาพสร้างบรรยากาศสร้างน้ำหนักนะครับเรื่องของระยะแสงเงาแล้วก็ความลึกฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ควรเลือกเฉดสีให้เหมาะสมนะครับว่าเฉดสีของเมืองเนี่ยเมืองที่มันมีชีวิตชีวาหรือเมืองที่เป็นเมืองกลางคืนเนี่ยควรจะเป็นยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้องค์ประกอบนะครับการใช้สีการแต้มสีเนี่ยมันมีเรื่องของมาตรฐานสัดส่วนนะครับที่เหมาะสมแล้วก็เหมาะกับบริบทของพื้นที่ด้วยนะครับนักศึกษาเนี่ยอย่าทำอย่างที่บอกนะครับอย่าพยายามใส่ให้สีที่มีรายละเอียดมากเกินไปนะครับมันจะทำให้เกิดจุดเด่นเป็นการกระจายตัวของสีนะครับมันก็จะเสียความเด่นหรือลักษณะเป็นจุดเด่นของเอกลักษณ์ที่เราจะเน้นนะครับแล้วก็ถ้านักศึกษาไม่ใส่ในเรื่องของรายละเอียดนะครับอย่างคนอย่างรถอย่างป้ายเนี่ยความคึกคักหรือการมีชีวิตชีวานะครับในเมืองเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับมันก็จะกลายเป็นเมืองเหงาๆนะครับดูเศร้าๆนะครับแต่ถ้านักศึกษาอยากทำให้เมืองมีความคึกคักอาจจะเป็นบริบทเรื่องของรถนะครับหลายๆคันต่อการจำนวนคนที่เดินกันเป็นกลุ่มนะครับแสงสีน

นะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับก็จะทำให้เมืองนั้นดูมีชีวิตชีวาดังนั้นเนี่ยการใช้วงจรสีเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับในการวางแผนก่อนลงสีน้ำนะครับในงานสถาปัตยกรรมการเลือกหรือการวางแผนที่ดีเนี่ยมันจะทำให้การลงสีเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับก่อนที่เราจะมาลงสีนะครับอาจารย์ก็จะให้ดูในเรื่องของการเน้นเรื่องของอุปกรณ์พวกเทคนิคแล้วก็ผลลัพธ์ที่มันได้จากเทคนิคนี้นะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยอาจารย์จะใช้ผู้กันที่เป็นแบบแรกก็คือผู้กันที่ใช้สำหรับลงสีพวกต้นไม้นะครับอาคารคนรถเสาไฟหรือเงาขนาดเล็กนะครับในแบบที่1ส่วนในแบบที่2ที่เป็นผู้กันหัวแบนนะครับอันนี้อาจารย์จะใช้ในส่วนที่เป็นเรื่องของท้องฟ้านะครับผนังอาคารถนนหรือพื้นถนนนะครับผู้กันในแบบที่1กับแบบที่2เนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของขนาดของพื้นที่นะครับในแบบที่1เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการเหมาะสำหรับรายละเอียดนะครับส่วนแบบที่2เนี่ยจะเป็นแบบในพื้นที่กว้างซึ่งการใช้ผู้กันแบบเนี้ยมันจะทำให้การทำงานของเราเนี่ยสะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับกระดาษที่อาจารย์มาใช้นะครับก็จะเป็น120แกรมนะครับแล้วก็เป็นแบบ200แกรมนะครับถ้านักศึกษาสามารถหาขนาดนะครับA2 แล้วก็พื้นผิวหรือแกรมที่อาจารย์แนะนำไปก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยลงสีนะครับล้างสีนะครับแล้วก็การทับซ้อนของสีเนี่ยมันทำได้ดีนะครับแล้วก็มันมีผลในเรื่องของการกระจายของตัวสีด้วยนะครับซึ่งเทคนิคที่อาจารย์เอามาใช้ก็มีอยู่3เทคนิคแบบที่1เนี่ยมันเป็นการลงสีแบบมีน้ำหนักที่สม่ำเสมอกันโดยใช้สีนะครับในการกองนะครับแล้วก็เอียงกระดาษนะครับเอียงประมาณ10หรือ20นะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลนะครับไล่ลงมานะครับสังเกตนะครับน้ำหนักที่1เนี่ยการระบายแบบเรียบเนี่ยมันจะมีในเรื่องของความเท่ากันเห็นไหมฮะของน้ำหนักของสีนะครับแบบที่2เนี่ยมันเป็นการไล่น้ำหนักนะครับจากเข้มไปอ่อนถ้าจะทำท้องฟ้านะครับนักศึกษาอาจจะต้องทำจากเข้มไปอ่อนนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเราใช้สีน้ำนะครับในการสร้างบรรยากาศในเมืองฉะนั้นเนี่ยการไล่น้ำหนักนะครับจากเข้มมาอ่อนเนี่ยมันจะเป็นการเก็บระยะสุดท้ายนะครับหรือถ้านักศึกษาต้องการที่จะทำเป็นเมฆนักศึกษาอาจจะต้องลงในเรื่องของระดับของความอ่อนของสีน้ำไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มน้ำหนักไปนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการไล่น้ำหนักเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะต้องควบคุมปริมาณน้ำให้ดีนะครับน้ำกับสีให้มันมีความสัมพันธ์กันนะครับค่อยๆไล่ก็คือไล่เอาปริมาณสีมากก่อนนะครับมากกว่าน้ำเพราะว่ามันเป็นสีเข้มเห็นไหมครับจากนั้นเนี่ยเราค่อยเพิ่มปริมาณน้ำนะครับสร้างเป็นแสงเงานะครับแล้วก็สร้างเป็นระยะอันนี้ก็จะทำท้องฟ้าได้ดีนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำก้อนเมฆอาจารย์จะใช้วิธีที่1แต่ว่าเป็นการลงสีอ่อนนะครับแล้วค่อยทำเป็นก้อนเมฆนะครับเป็นสีเข้มนะครับมันก็จะเกิดระยะนะครับในแบบที่3เนี่ยคือเปียกบนเปียกนะครับในแบบเนี้ยนะครับอาจารย์ต้องการให้มันมีเรื่องของการกระจายหรือการไหลซึมนะครับเพื่อให้ดูแล้วมันมีเรื่องของขอบมีความนุ่มนะครับแล้วก็เป็นการสร้างบรรยากาศวิธีการนี้นะครับเราอาจจะใช้ในเรื่องของการสร้างพื้นผิวนะครับให้มันมีลักษณะจากผิวเรียบๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องของคราบของสีน้ำเป็นคาแรคเตอร์พื้นผิวนะครับหรือนักศึกษาอาจจะใช้วิธีนี้นะครับในการทำต้นไม้นะครับใบไม้ก็ได้นะครับเรื่องของการควบคุมน้ำนะครับเรื่องของการใช้สีนักศึกษาพยายามผสมสีนะครับ
ในจานสีเลยนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจนะครับว่าน้ำหนักสีแต่ละเฉดสีเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้านักศึกษาผสมสีนะครับอย่างที่อาจารย์ได้พูดในเรื่องของวงจรสีนะครับว่าการใช้คู่สีนะครับ60 30แล้วก็10หรือการใช้สีที่ใกล้เคียงเนี่ยควรจะหยิบยกสีมาแล้วมาผสมนะครับการใช้สีเนี่ยอาจารย์แนะนำนะครับอยากจะให้ใช้สีน้ำนะครับดึงมาประมาณสักประมาณ4สีนะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่มีความใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการเขียนคนนะครับว่าอาจารย์เขียนคนเนี่ยอาจารย์เขียนยังไงนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับเส้นระนาบนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่หัวนะครับของคนนะครับจะอยู่ในระดับเดียวกันหมดเลยเวลาเราเขียนในงานสถาปัตยกรรมนะครับมันเป็นตัวที่จะเติมช่องว่างนะครับหรือพื้นที่ที่ต้องการให้เกิดกิจกรรมคนเนี่ยประโยชน์ของการเขียนคนเนี่ยคือบอกเรื่องของความสูงนะครับความแคบแล้วก็บอกพื้นที่ได้อันนี้คือส่วนสำคัญที่จะรู้ว่าขนาดของตึกขนาดของประตูนะครับโดยใช้การวาดคนเนี่ยเป็นตัวเทียบนะครับฉะนั้นเนี่ยการสร้างบรรยากาศด้วยการเขียนคนนะครับจะทำให้พื้นที่ที่เราลงสีน้ำนะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่หยุดนิ่งนะครับแล้วก็มีกิจกรรมตลอดการสร้างกิจกรรมหรือวิถีชีวิตให้มันดูมีชีวิตชีวาเนี่ยก็คือยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเขียนคนที่เป็นแบบเสมือนกับตอนฝนตกนะครับก็จะเป็นเรื่องของเงาสะท้อนนะครับท่าทางการเดินหรือการหยุดนะครับหรือการรวมกลุ่มหรือทำกิจกรรมเล็กๆการกระจายตัวของคนเห็นไหมครับนักศึกษาจะดูได้เลยนะครับว่าแสงที่มาตกกระทบเงาที่สะท้อนมันอยู่บริเวณไหนเงาที่กำหนดแสงมาแล้วก็เงาที่ตกกระทบกับพื้นเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างภาพแรกนะครับในส่วนที่1เนี่ยอาจารย์แบ่งไว้เป็น3แบบเห็นไหมครับแล้วก็แบ่งเป็น3ระยะด้วยถ้านักศึกษาเห็นอันนี้จะเป็นระยะที่1นะครับระยะที่2แล้วก็ระยะที่3สังเกตเห็นไหมครับในระยะเนี่ยคนเนี่ยหัวเนี่ยจะมีลักษณะที่เท่ากันหมดเลยนะครับแต่ระยะจะมีความแตกต่างกันนะครับทีนี้อาจารย์อยากให้นักศึกษาดูนิดนึงนะครับว่าบริบทของคนเห็นไหมครับเราควรกำหนดมาเลยว่าเราจะเขียนนะครับในพื้นที่ไหนอย่างเช่นถ้าเป็นในตลาดก็อาจจะเขียนคนนะครับที่ถือถุงคนที่ถือล่มนะครับคนที่สะพายกระเป๋าที่จะขนของนะครับคนที่ใช้สำหรับรถเข็นนะครับรถตุ๊กตุ๊กฉะนั้นเนี่ยการเขียนคนเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่นักศึกษาเนี่ยต้องใช้นะครับอันนี้เป็นการลงสีให้นักศึกษาดูนะครับว่าอาจารย์ใช้ทั้งหมด6น้ำหนักเห็นไหมครับใน6น้ำหนักเนี่ยถ้านักศึกษาดูคนแต่ละคนเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้เลยว่าเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเห็นไหมครับอาจารย์ก็จะใช้โทนสีที่มีลักษณะอ่อนนะครับตรงไหนที่เป็นลักษณะที่เป็นพื้นที่ของความเข้มนะครับก็อาจารย์ก็จะใส่เห็นไหมครับน้ำหนักที่6กับน้ำหนักที่5ในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เราได้อธิบายในเทปแรกๆนะครับหรือในตอนแรกๆแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการสรุปแล้วก็อยากให้นักศึกษาเห็นในเรื่องของการใช้น้ำหนักนะครับ6น้ำหนักในการเขียนคนนะครับนักศึกษาลองดูเรื่องของคนเห็นไหมครับเห็นเรื่องของคนเห็นไหมครับอาจารย์จะใช้เรื่องของเงานะครับที่มีเรื่องของการสะท้อนในเรื่องของมวลและก็รายละเอียดเห็นไหมครับอาจารย์ใช้เงาในช่วงของลำตัวในช่วงของจังหวะขาที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังเห็นไหมครับ
แล้วก็ทิศทางของการเดินนะครับโดยใช้น้ำหนักในการเพิ่มว่าน้ำหนักมีเข้มมีอ่อนนะครับเส้นที่สั้นแล้วก็เส้นที่บอกท่าทางนะครับในการใช้นะครับถ้านักศึกษาอย่างที่อาจารย์อธิบายให้ฟังไว้นะครับอาจารย์ใช้จะใช้ทั้งดินสอนะครับแล้วก็อาจารย์มีเรื่องของถ้านักศึกษามีดินสอสีนะครับที่สามารถลงน้ำได้ก็อาจจะใช้ในการล่างนะครับอาจารย์อยากให้ดูนิดนึงครับพออาจารย์สเก็ตนะครับแล้วก็ลงน้ำหนักใน6น้ำหนักในคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็จะลงแบ็คกราวด์เห็นไหมครับแบ็คกราวด์อาจารย์ใช้วิธีที่อาจารย์แนะนำเทคนิคไปนะครับวิธีการลงนะครับอาจารย์จะลงจากทางด้านซ้ายก่อนอย่างทุกครั้งเลยนะครับอาจารย์ก็จะเอียงนะครับจะเอียงกระดาษนะครับแล้วอาจารย์ก็จะไล่ถ้าสังเกตนะครับอาจารย์จะใช้วิธีการต่อสีก็คือใช้สีใช้น้ำแล้วก็ใช้สีอ่อนเห็นไหมครับทำให้เกิดเป็นจังหวะมีเข้มอ่อนเข้มอ่อนเห็นไหมครับมันจะเกิดจังหวะเพื่อให้เป็นการสร้างแบ็คกราวด์ในการผักนะครับเรื่องของมิติให้เห็นเรื่องของคนเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นนะครับอาจารย์ใช้ป๊อกกี้ในการฉีดเพื่อให้เกิดเป็นละอองน้ำนะครับหรือนักศึกษาอาจจะใช้เกลือในการโรยมันก็จะเป็นลักษณะคาแรคเตอร์ของสีน้ำที่มีการกระจายตัวแบบนี้เห็นถึงรอยน้ำนะครับรอยแตกของสีความฟุ้งเห็นไหมครับมีร่องรอยของผู้กันนะครับทำให้งานมันดูมีเสน่ห์นะครับภาพนี้นะครับเป็นการศึกษาเกี่ยวกับน้ำหนักโทนสีนะครับแล้วก็เป็นการใช้ดินสอนะครับดินสอที่อาจารย์ใช้นะครับเป็นดินสอหัวตัดหรือนักศึกษาอาจจะใช้ดินสอที่เป็น EE ก็ได้นะครับหรือดินสอโม่ก็ได้แล้วแต่นักศึกษาจะสะดวกนะครับแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะให้จับประเด็นในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการศึกษาค่าน้ำหนักนะครับแล้วก็ค่าโทนสีนะครับส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้นะครับว่ากระบวนการวิเคราะห์เนี่ยในพื้นที่ของตลาดที่เกี่ยวกับขายเสื้อผ้าขายกระเป๋านะครับผู้คนที่มากมายนะครับการจัดองค์ประกอบของอาจารย์เห็นไหมครับก็จะเป็นอาคารในส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นการยิงเป็นแบบเปอร์สเปกทีฟเห็นไหมครับแล้วก็เวลาอาจารย์สเก็ตอาจารย์จะแบ่งทั้งหมดเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นพื้นดินนะครับกับส่วนที่เป็นท้องฟ้าซึ่งส่วนที่เป็นท้องฟ้าเนี่ยอาจารย์จะใช้ในเรื่องของตัวอาคารครับกับเรื่องของกิจกรรมของพื้นที่นะครับแยกนะครับเรื่องของค่าน้ำหนักให้ได้นะครับ6น้ำหนักโดยวิธีการสเก็ตนะครับหรือการใช้ดินสอสิ่งสำคัญนะครับถ้านักศึกษามีรูปจริงนะครับพยายามหลีตานะครับหลีตามองนะครับเพื่อที่จะได้เห็นเรื่องของค่าน้ำหนัก6น้ำหนักนะครับเพื่อที่เราจะได้ควบคุมแสงและเงาระยะลึกแล้วก็บรรยากาศนะครับสังเกตในเรื่องของอาคารที่อาจารย์ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะครับร้านค้าร่มสายไฟหรือพื้นที่ว่างนะครับก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่อยู่ในเรื่องของบรรยากาศนะครับในตลาดนะครับซึ่งอาจารย์ก็พยายามแบ่งเฉดนะครับให้ได้6นะครับเพื่อที่จะให้ง่ายนะครับต่อการลงสีนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับส่วนที่อาจารย์เว้นไว้คือส่วนที่ถูกแสงเห็นไหมครับฉะนั้นการที่อาจารย์ดึงนะครับภาพมาถ้านักศึกษาสังเกตด้วยตัวอาคารนะครับด้วยร่มนะครับด้วยตัวราวกันนะครับด้วยเก้าอี้มันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เป็นอยู่ระยะหน้านะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่อยู่ระยะกลางนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนที่อยู่ในระยะหลังนักศึกษาพยายามกำหนดทิศทางของแสงนะครับแล้วก็เงานะครับแล้วก็ระยะนะครับแล้วก็ดูภาพรวมว่าในการเขียนตลาดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้
การเขียนงานของเราเนี่ยมันสะท้อนถึงเรื่องของบรรยากาศแล้วก็วิถีชีวิตนะครับอาจารย์ก็ใส่ในเรื่องของตัวกันสาดให้นักศึกษาสังเกตดูนะครับมีกันสาดด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะใส่ในเรื่องของสายไฟนะครับทางเดินผู้คนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีลักษณะร่มที่เป็นร่มแบบชั่วคราวนะครับก็อาจารย์ก็ทำนะครับแล้วก็สเก็ตให้ละเอียดแนวเสาไฟแล้วก็แนวธงนักศึกษาสังเกตเห็นนะครับมันจะเป็นในเรื่องของการทำให้นะครับ อาคารที่ดูแข็งนะครับผู้คนนะครับทำให้เกิดกิจกรรมนะครับทำให้เกิดรู้ว่าบรรยากาศเนี้ยเป็นตลาดที่เราดึงองค์ประกอบมานะครับให้มันดูมีชีวิตชีวานะครับถ้านักศึกษาสังเกตนะครับจะเห็นเรื่องของธงที่ติดเสาไฟอาจารย์พยายามทำให้เหมือนกับโดนลมนะครับเพื่อให้ตัวอาคารนะครับแล้วก็ตัวสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดูคอนทราสต์กันนะครับส่วนเสาโดยปกติแล้วเราจะขึ้นเป็นเสาแนวตรงนะครับอาจารย์ก็จะเขียนเฉียงนิดนึงนะครับเพื่อให้ความขัดแย้งนะครับเห็นไหมครับเป็นจุดตัดให้มีลักษณะเด่นนะครับซึ่งอาจารย์จะใช้พื้นที่ตรงเนี้ยนะครับเป็นจุดเด่นโดยดึงคาแรคเตอร์นะครับตัวอาคารมานะครับแล้วก็เป็นระยะหน้าด้วยนะฮะแต่งานที่อาจารย์สเก็ตเห็นไหมครับมันมีความเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการแยกน้ำหนักที่ชัดเจนในส่วนนี้จะเป็นน้ำหนักที่1กับ2เห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นตัวกำหนดแสงนะครับแล้วมันจะเห็นเรื่องของเงาทีนี้เนี่ยในการสเก็ตนะครับในเรื่องของตลาดหรือพื้นที่สาธารณะนะครับนักศึกษาก็ต้องค่อยๆสังเกตดูนะครับว่าตลาดเนี่ยมันสะท้อนอะไรที่เกี่ยวกับกิจกรรมนะครับที่อยู่ร่วมกับในพื้นที่นะครับซึ่งตลาดอันเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของขายกระเป๋าขายสินค้านักศึกษาก็เห็นเหมือนพร้อมกับอาจารย์นะครับพยายามดูภาพรวมว่านักศึกษาเนี่ยจะลงในมิติไหนนะครับอันเนี้ยอาจารย์ทำเป็นรูปให้นักศึกษาดูนะครับแล้วก็ทำการกำหนดนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราจะใส่น้ำหนักตรงจุดไหนบ้างนะครับเลข1เลข2เลข3เลข4เนี่ยมันคือค่าน้ำหนักนะครับที่อาจารย์ได้ทำเอาไว้เพื่อกำหนดให้นักศึกษาเห็นว่าอาจารย์เนี่ยพยายามใช้ตัวค่านะครับสัญลักษณ์เลข3เนี่ยก็คือน้ำหนักที่มีลักษณะปานกลางไปทางอ่อนนะครับไม่ใช่ปานกลางไปทางเข้มนะครับทางอ่อนฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์นะครับถ้านักศึกษามีเวลาอาจจะเขียนเป็นแบบอาจารย์เลยก็ได้หรือว่าอาจจะเขียนเป็นหมายเลขก็ได้มันจะทำให้นักศึกษาเนี่ยเขียนสีน้ำได้แม่นยำนะครับเดี๋ยวพอเราลงสีน้ำถ้านักศึกษาสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นระยะสุดท้ายนะครับซึ่งระยะสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องตอนเราลงสีนะครับเราอาจจะต้องเน้นจุดนิดนึงนะครับว่าจุดไหนที่เป็นจุดเด่นแต่ตรงนี้เป็นระยะหน้าที่มีความเข้มอย่างแน่นอนนะครับอาจารย์วางแผนไว้นะครับอาจารย์ได้มองภาพรวมนะครับของตัวงานนะครับว่าค่าน้ำหนักแต่ละน้ำหนักเนี่ยอาจารย์วางไว้ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งในการวางค่าน้ำหนักเนี่ยหลักสำคัญนะครับอย่าลืมนะครับว่านักศึกษาจะต้องลงน้ำหนักอ่อนก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับไม่ว่าจะลงสีน้ำนะครับโมโนโทนนะครับหรือการวาดเส้นนะครับเราต้องลงน้ำหนักอ่อนก่อนนะครับถึงจะมาเป็นน้ำหนักที่เข้มนะครับแล้วก็ดูเรื่องของรายละเอียดนะครับเรื่องสีของร่มนะครับสีเสื้อสีอาคารเราก็ต้องแยกเฉดให้ถูกนะครับอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าน้ำหนักที่อาจารย์จะใช้ก็มี6น้ำหนักโดยใช้สีที่เป็นลักษณะของสีที่มีความใกล้เคียงกันนะครับในสไลด์นี้อาจารย์จะใช้วิธีเรื่องของการลงน้ำหนักของสีโมโนโทนครับสีที่อาจารย์ใช้นะครับก็จะเป็นเลือกเป็นสีน้ำเงินนะครับอย่างที่อาจารย์เล่าให้นักศึกษาฟังนะครับว่าอาจารย์จะใช้ช่วงเวลานะในช่วงตอนเย็นหรือช่วงพบค่ำนะครับแต่ในภาพนี้นะครับอาจารย์ใช้ท้องฟ้าที่เป็นสีขาวครับเนื่องจากอาจารย์ต้องการให้ตัวอาคารนะครับเด่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาจารย์จะ
ได้ทดสอบนะครับการใช้สีนะครับในการผักหรือการเขียนรูปทรงของอาคารในรูปอันนี้ก็คือเป็นการสเก็ตนะครับหรือการทดสอบการใช้เฉดสีที่เป็น6ระดับนะครับดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวอาคารนะครับบางอันอาจารย์ก็ตัดนะครับหรือลดปริมาณรายละเอียดลงนะครับแต่เน้นเรื่องของตัวอาคารหรืองานสถาปัตยกรรมเป็นหลักนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พยายามที่จะถ่ายทอดนะครับบรรยากาศก็คือตลาดในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับฉะนั้นเนี่ยแสงที่มันอาจารย์พยายามทำเนี่ยมันก็คือเป็นการบีบพื้นที่ของตรงนี้อาจารย์จะพยายามลงสีนะครับชุดเดียวเลยหมายความว่าลงครั้งเดียวเลยแล้วก็จังหวะที่เปียกปนเปียกเนี่ยอาจารย์ก็จะเพิ่มน้ำหนักไปเลยเป็นวิธีการลงแบบฉับพลันนะครับฉะนั้นเนี่ยการวางจังหวะหรือการเว้นขาวของอาจารย์นะครับที่อาจารย์บอกมันคือส่วนที่อาจารย์ใช้นะครับเกียงนะครับหรือผู้กันที่มีลักษณะปลายมีหัวตัดนะครับอาจารย์ใช้วิธีการกรีดลงเห็นไหมฮะเป็นรอยขูดขีดเห็นไหมฮะตรงนี้จะเห็นได้ชัดอันนี้ก็จะเป็นวิธีหรือเทคนิคอีกอันนึงนะครับที่อาจารย์ใช้อยู่บ่อยๆนะครับเพื่อให้มีเรื่องของน้ำหนักนะครับเรื่องของการเว้นนะครับสีขาวเพื่อให้เห็นแสงและเงานะครับแล้วก็อาจารย์จะวางเรื่องของจังหวะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนตัวอาคารแล้วก็เรื่องของการวางองค์ประกอบเรื่องของธงเห็นไหมครับอาจารย์ก็ใช้วิธีการแบ่งเฉดสีเห็นไหมฮะเฉดสีค่าน้ำหนักเนี่ยอาจารย์แบ่งไว้6แต่เฉดสีที่อาจารย์ใช้เห็นไหมครับอาจารย์จะใช้โทนสีเดียวกันหมดเลยเห็นไหมฮะแต่ว่าใช้วิธีการเพิ่มน้ำหนักนะครับให้มันมีเรื่องของฟ้าเทาน้ำเงินน้ำเงินเข้มน้ำเงินครามเห็นไหมครับอันนี้คือการแยกส่วนอันสีขาวเนี่ยอาจารย์จะเว้นไว้นะครับซึ่งการเว้นของอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์จะใช้วิธีการขูดนะครับเพื่อให้เกิดเว้นที่เป็นสีขาวการที่เราจะเขียนตลาดที่มันมีความซับซ้อนนะครับหรือมีองค์ประกอบที่เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาพยายามดึงนะครับองค์ประกอบที่มันมีความสำคัญและสะท้อนในพื้นที่นะครับว่านักศึกษาควรจะเขียนอาคารยังไงเขียนคนเขียนถนนร้านค้าเสาไฟสายไฟธงนะครับแล้วก็จะสร้างแสงบรรยากาศเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็คือเป็นการสร้างแสงมันมีเรื่องของเงาเห็นไหมครับที่มันสะท้อนช่วงด้านบนเนี่ยจะไม่ได้ถูกกระทบแสงเท่ากับช่วงตรงนี้ที่มีแสงสว่างที่จัดที่สุดฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาพยายามแยกนะครับแยกรายละเอียดหรือมององค์ประกอบภาพรวมก่อนของสิ่งที่เราจะเขียนทัศนียภาพนะครับในงานสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับสองเลยนักศึกษาควรที่จะดูเรื่องของการแยกน้ำหนักครับอย่างที่อาจารย์แยกเฉดสีเนี่ยนะครับก่อนที่จะลงสีจริงนะครับแล้วก็กำหนดเลยครับว่าตรงไหนที่ถูกแสงกระทบนะครับแล้วก็เงาแล้วก็มีเงาตกกระทบซึ่งอาจารย์ก็จะแบ่งเห็นไหมครับแบ่งน้ำหนักโดยใช้อันนี้อาจารย์ทำเป็นตัวเลขให้นักศึกษาดูให้เห็นนะครับว่าไอ้น้ำหนักที่5เห็นไหมครับมีความเข้มน้ำหนักที่6เห็นไหมครับขอบหน้าต่างเห็นไหมครับให้มันมีความเข้มฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกนักศึกษาไปนะครับว่าระยะหน้าเห็นไหมฮะจะมีความเข้มมากที่สุดก็คือระยะที่อาจารย์ต้องการให้นักศึกษาดูนะครับว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นระยะหน้าที่มีรายละเอียดเยอะแล้วก็เป็นจุดที่เข้มที่สุดอันนี้ก็คือระยะกลางแล้วก็คือระยะที่อ่อนที่สุดเห็นไหมฮะแต่ทั้ง3ระยะเนี่ยเป็นการบีบเหมือนให้พื้นที่ตรงนี้สว่างที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อาจารย์ต้องการเน้นเนื่องจากมันมีเรื่องของคนนะครับเรื่องของกิจกรรมนะครับซึ่งมันจะทำให้ตลาดเนี้ยมันดูมีชีวิตขึ้นนะครับนอกจากอาจารย์เขียนคนแล้วเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับอาจารย์ก็จะเขียนเงานะครับเขียนเงาแล้วก็เขียนพวกกระเป๋านะครับเขียนพื้นที่ที่
ทำให้ทุกคนเนี่ยการเน้นสายตาเนี่ยมาที่จุดนี้นักศึกษาจะเห็นว่าอาจารย์ตัดไอตัวราวตรงนี้ออกแต่พยายามดึงแอปโพสนะครับให้มามองอยู่ตรงจุดนี้ประเด็นที่สำคัญในการวิเคราะห์ภาพนะครับนักศึกษาต้องดูเรื่องของพื้นที่นะครับว่าเราจะสะท้อนวิถีชีวิตของคนยังไงประเด็นที่สองเนี่ยนักศึกษาต้องเขียนโครงสร้างนะครับพวกอาคารโครงสร้างหลักดูให้หมดเลยนะครับหรือเช็คสัดส่วนนะครับให้ดีๆนะครับประเด็นที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการเชื่อมหรือการนำสายตาสังเกตนะครับอาจารย์ใช้อาคารใช้เสานะครับแล้วก็ใช้สายไฟในการนำสายตานักศึกษาแล้วก็ประเด็นที่4พยายามสร้างมิติหรือค่าน้ำหนักเพื่อให้เห็นในจุดที่ว่าน้ำหนักไหนเนี่ยควรจะเป็นน้ำหนักที่เข้มอันไหนคือน้ำหนักที่อ่อนนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูวิธีการลงสีนะครับในการแยกเขตสีเห็นไหมครับสิ่งที่นักศึกษาจะเห็นนะครับในภาพที่อาจารย์แยกเขตสีกับค่าน้ำหนักก็จะเห็นว่าอาจารย์ใช้สีที่มีความใกล้เคียงกันเห็นไหมครับอาจารย์ได้แยกเขตสีให้นักศึกษาอาจารย์จะทำตำแหน่งนะครับ1 2 3 4ไว้ให้นักศึกษาดูนะครับอันที่1กับอันที่2เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ถูกแสงนะครับแสงเนี่ยอาจจะไม่ใช่แสงอาทิตย์ที่จัดนะครับอันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์เลือกก็คือช่วงเย็นใกล้ค่ำนะครับก็จะแบ่งเป็น1 2คือแสงที่โดนแสงมากนะครับกับถูกแสงกระทบนะครับก็คือแสงที่เกิดจากตัวอาคารเห็นมั้ยฮะแล้วก็3กับ4เนี่ยเป็นแสงที่กลางๆนะครับจะไปสู่แสงที่เป็นเงาเข้มนะครับอาจารย์แบ่งไว้ทั้งหมด6แบบเห็นไหมฮะแล้วก็วางตำแหน่งไว้ให้นักศึกษาดูนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขให้นักศึกษาดูนะฮะเพื่อที่จะได้วิเคราะห์นะครับว่าการลงสีของอาจารย์เนี่ยลงยังไงนะครับสิ่งสำคัญก็คือนักศึกษาควรที่จะดูภาพรวมก่อนองค์ประกอบหลักนะครับว่าแสงอาคารเป็นยังไงเงาในพื้นที่เนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็เงาเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างนะครับแล้วก็อยู่บริเวณไหนบ้างนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจารย์ได้แยกเฉดสีให้นักศึกษาดูแล้วนะครับแล้วก็แยกค่าน้ำหนักให้นักศึกษาดูนะครับเพื่อที่จะนักศึกษาจะได้ลงสีแบบง่ายๆนะครับสิ่งที่อาจารย์บอกนะครับว่าแสงที่มันออกจากร้านค้าเนี่ยมันมีผลในเรื่องของคนในเรื่องของถนนเห็นไหมครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยการให้สีนะครับที่นักศึกษาต้องดูก็คือว่าอาจารย์จะเน้นเห็นไหมครับเน้นในพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักแล้วตรงนี้อาจารย์จะเน้นเข้มนะครับเน้นเข้มเห็นไหมฮะและตรงนี้อาจารย์จะเบลอนะครับเบลอเพราะว่าอาจารย์ได้บอกนักศึกษาเบื้องต้นว่าพื้นที่ตรงนี้อาจารย์อยากให้เป็นพื้นที่ที่เป็นระยะหน้ากลางและหลังเห็นไหมครับถ้านักศึกษาสังเกตดูด้านหลังนะครับภาพที่อาจารย์สเก็ตด้วยดินสอความละเอียดเห็นไหมครับความละเอียดของภาพมันเริ่มมีการตัดทอนลงเห็นไหมฮะเพื่อที่จะให้ระยะที่1กับระยะที่2เนี่ยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มีจุดเด่นนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้เห็นเนี่ยก็คือเรื่องของการสะท้อนของแสงกิจกรรมของคนแล้วก็การเคลื่อนไหวของคนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวสะท้อนให้เกิดเรื่องของบรรยากาศนะครับเรื่องของวิถีชีวิตนะครับอาจารย์พยายามสร้างเงานะครับดันออกมาเพื่อให้เกิดเป็นมิติแล้วก็ความลึกนะครับทำให้เกิดเป็นจังหวะแล้วก็เกิดเห็นมวลของอาคารเห็นไหมฮะการใช้ตัวเรื่องของอาคารในการลงสีเห็นไหมฮะอาจารย์ใช้ผู้กันที่เป็นขนสัตว์เพราะว่าอาจารย์อยากให้มันเกิดเป็นสะเก็ดของตัวหลังคาเห็นไหมฮะอันนี้คือเสน่ห์ของผู้กันที่เป็นขนสัตว์นะครับอาจารย์ใช้ไอ้ตัวนี้เป็นผู้กันจีนนะครับในการทำนะฮะส่วนสีฟ้านะครับนักศึกษาก็อาจจะใช้ผู้กันแบนหัวแบนนะครับในการไล่น้ำหนักส่วนที่เป็นสีฟ้าอมเทาเนี่ยอาจารย์จะทำเป็นพวกผนังเห็นไหมฮะ
ส่วนถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยอาจารย์จะใช้เป็นการคุมโทนทั้งหมดเห็นไหมฮะถ้าเป็นน้ำเงินเข้มเนี่ยอาจารย์จะใช้วิธีการทำเป็นน้ำหนักของเงาอาคารเห็นไหมฮะเงาเข้มตัวนี้ถ้าอาจารย์ใช้สีที่มีความเข้มจากน้ำเงินเข้มอาจารย์ก็จะทำให้เพิ่มความลึกเห็นไหมฮะให้กับตัวอาคารนะครับส่วนสีเหลืองสีส้มสีแดงนะครับอาจารย์ใช้ในจุดที่เป็นคนเป็นป้ายเป็นแสงประดิษฐ์นะครับเพื่อให้มันมีลักษณะเด่นนะครับส่วนสีเทาอมเขียวเนี่ยอาจารย์พยายามทำให้มันลดความจัดของสีเห็นไหมฮะคือฉาบมาอีกทีนึงเพื่อลดความจัดของสีสีแสงของไฟสีเหลืองสีส้มสีอมส้มเห็นไหมฮะเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้มันดูเด่นแล้วก็พวกสีที่เป็นธงอาจารย์ใช้สีขาวเจือนะครับเพื่อให้ตัวอาคารเนี่ยมันไม่ดูทึบตันแล้วก็เป็นการกดพื้นที่นะครับให้เป็นจุดแอปโพสนะครับให้พื้นที่ตรงนี้เป็นจุดเด่นสังเกตนะฮะอาคารนะครับสิ่งของอาจารย์เห็นไหมฮะพยายามดันเข้ามาให้เป็นจุดนี้แล้วเอาตรงนี้กดมันก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนี้เด่นสีที่เข้มที่สุดนะครับก็คือสีจังหวะที่6นะครับค่าน้ำหนักอาจารย์จะทำส่วนใหญ่อาจารย์จะทำเป็นเสานะครับสายไฟเห็นไหมครับเป็นใต้กันสาดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการให้เป็นจุดเน้นช่วยดึงสายตาเห็นไหมฮะมันก็เลยจะทำให้อาจารย์ต้องเน้นน้ำหนักตัวเนี้ยเป็นเข้มมากนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาได้เห็นในภาพเนี่ยมันก็คือเรื่องของการทำภาพให้ดูมีความซับซ้อนนะครับมีลูกเล่นแล้วก็การใช้สีในการแสดงออกในเรื่องของการใช้สีน้ำในงานสถาปัตยกรรมที่เป็นบริบทของการบรรยากาศของตลาดยามเย็นนะครับก็อยากให้นักศึกษาลองค่อยๆดูไปนะครับวิธีการที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้นักศึกษาให้เห็นนะครับเรื่องทั้งแสงทั้งมวลอาคารและก็เงานะครับยังไงก็ถ้ามีข้อสงสัยนะครับก็อาจจะสอบถามอาจารย์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมเมนต์หรือทั้งสอบถามนะครับส่วนตัวนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเราจะมาดูวิธีการประเมินนะครับเกี่ยวกับงานสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมกันนะครับ

น้องๆคะศิลปะไม่ใช่การลอกเลียนแบบธรรมชาตินะแต่มันคือเครื่องมือในการสื่อสารวันนี้จะพูดถึงหลักการการถ่ายทอดอารมณ์เรามาดูกันว่าการเลือกใช้โทนสีร้อนหรือสีเย็นรวมไปถึงลักษณะของเส้นที่อ่อนช้อยหรือแข็งกร้าวจะสามารถสร้างบรรยากาศและบอกเล่าความรู้สึกของภาพวาดได้อย่างไรบ้างค่ะ

ชาลส์ฮอตตันคูลลี่ได้พูดถึงตัวตนผ่านกระจกเงาก็เปรียบเสมือนภาพวาดที่หมายถึงกระจกสะท้อนตัวตนเมื่อเราสาดอารมณ์ลงไปบนกระดาษเราก็กำลังสร้างตัวตนผ่านการจินตนาการว่าคนดูจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นภาพนี้

เยอร์เกนฮาเบอร์มาสพูดถึงการกระทำเชิงสื่อสารก็เหมือนกันกับศิลปะที่ไม่ใช่เพียงแค่การระบายอารมณ์เท่านั้นแต่คือการสร้างพื้นที่สาธารณะอย่างแนวคิดของฮาเบอร์มาสที่พยายามสื่อสารอย่างมีเหตุผลและอารมณ์ภาพของเราก็หวังว่าคนชมจะเกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างศิลปินและผู้ชมถูกต้องไหมคะ

โลลองบาร์ดได้กล่าวถึงสัญญาวิทยาหรือมายาคติเรื่องราวที่เราวาดลงบนภาพก็เหมือนกันมักจะแฝงไปด้วยมายาคติหรือความเชื่อของสังคมในยุคนั้นๆเพราะมันเป็นแบบนั้นศิลปะมันจึงทำหน้าที่ซ่อนหรือเปิดโปงเรื่องราวทางวัฒนธรรมไปพร้อมๆกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นเอง

กรรมช่วงที่1 น้องๆเลือกโทนสีและเส้นตามอารมณ์ค่ะเริ่มต้นเราลองนึกถึงความรู้สึกสบายใจดูค่ะแล้วเลือกสีหรือลักษณะเส้นที่ตรงกับความรู้สึกนั้นการพยายามเชื่อมโยงอารมณ์ข้างในออกมาที่ปลายของดินสอหรือปลายของปากกาของน้องต้องใช้ความมุ่งมั่นจากเซโรโทนินเพราะเราปาดหมึก

หรือดินสอลงไปก็ทำให้น้องๆรู้สึกว่าใช่เลยนี่แหละความสบายใจของฉันจังหวะนี้แหละโดพามีนจะหลั่งออกมาทำให้เรารู้สึกโล่งใจค่ะ

รมที่2วาดภาพแทนความรู้สึกน้องๆลองเติมรายละเอียดให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ตามความรู้สึกนั้นดูค่ะพอวาดจบแล้วให้น้องๆวางอุปกรณ์ลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆให้เอนโดรฟินเยียวยาความเหนื่อยล้าทางอารมณ์การได้สะท้อนความรู้สึกตัวเองลงบนกระดาษจะทำให้เรารู้สึกยอมรับและอบกอดตัวเองได้ดีซึ่งเป็นพลังงานบวกจากออกซิโทซินค่ะ

มามะเรามาลองฟังการถ่ายทอดอารมณ์และเรื่องราวจาก How to เทคนิคการสื่ออารมณ์ผ่านภาพวาดกันค่ะเทคนิคแรกคือจิตวิทยาการใช้โทนสีน้องๆแค่คุมโทนสีของภาพให้ตรงกับอารมณ์อย่างเช่นโทนฟ้าเทาก็จะสื่อถึงอารมณ์เหงาๆเศร้าๆโทนส้มเหลืองก็จะสื่อถึงอารมณ์อบอุ่นและมีความหวังค่ะน้องๆต้องคุมภาพให้ได้1โทนในภาพเดียวกันนะคะเทคนิคต่อมาคือระยะความฟุ้งทางอากาศน้องๆคะวัตถุที่อยู่ไกลมากๆจะให้ระบายสีให้อ่อนลงและฟุ้งขึ้นที่สำคัญให้น้องๆติดโทนสีฟ้ามากขึ้นตรงนี้จะช่วยให้เกิดความรู้สึกกว้างใหญ่และอ้างว้างในความรู้สึกของผู้ชมได้ค่ะเทคนิคต่อมาคือการขยายเกินจริงน้องๆวาดอารมณ์หรือท่าทางให้ดูโอเวอร์กว่าปกติเล็กน้อยค่ะอย่างเช่นถ้าน้องๆจะวาดอารมณ์ยิ้มกว้างๆ ก็ยิ้มกว้างจนตาหยีเลยหรือเดินคอตกหลังค่อมสุดๆแบบนั้นการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยทำบ่อยเลยนะน้องๆลองไปดูการ์ตูนหรืออนิเมะหรือแม้แต่การอ่านมังงะลองดูค่ะพวกนี้จะช่วยเน้นอารมณ์ให้มันชัดขึ้นมันอาจจะดูโอเวอร์แต่อารมณ์ชัดค่ะเทคนิคต่อมาคือมุมมองเราอารมณ์ก็แทนที่น้องๆจะวาดหน้าตรงน้องๆก็ลองใช้วิธีวาดมุมเสยดูให้ตัวละครนั้นดูรู้สึกเหมือนเขายิ่งใหญ่มีอำนาจถ้ามุมกดมันก็จะทำให้คาแรคเตอร์ของตัวที่น้องวาดดูตัวเล็กแล้วก็โดดเดี่ยวลองใช้เทคนิคนี้ดูค่ะแม่มุมมองนี้ช่วยเร้าอารมณ์จริงๆนะเทคนิคต่อมาคือสิ่งของสัญลักษณ์ให้น้องๆลองแอบซ่อนสิ่งของที่มีความหมายบางอย่างลงในภาพของน้องๆอย่างเช่นนาฬิกาทรายก็คือหมายถึงการรอคอยเวลาหรือดอกไม้เหี่ยวก็หมายถึงความเศร้าและสูญเสียการแอบซ่อนของชิ้นเล็กๆแบบนี้ไม่ต้องซ่อนโดยที่มีอะไรกำบังนะคะแต่คำว่าซ่อนในที่นี้คือให้มันดูเล็กและมองยากแต่ถ้าผู้ชมมองได้นั่นแปลว่าเรากำลังสร้างความรู้สึกที่ภูมิใจให้กับผู้ชมผู้ชมจะรู้สึกว่าเขาเจอแล้วเขาเห็นแล้วและเขาสื่อสารกับศิลปินได้แล้วค่ะเทคนิคต่อมาคือเส้นสื่ออารมณ์ถ้าน้องๆวาดภาพที่กำลังโกรธก็ให้ใช้เส้นดินสอที่ตวัดรุนแรงและคมกริบถ้าวาดภาพสบายใจก็ให้ใช้เส้นโค้งพลิ้วไหวและเบามือค่ะเทคนิคสุดท้ายคือการจัดแสงฉากแสงสว่างจ้าทั่วภาพจะดูสดใสแต่ถ้าจัดแสงให้มีเงาดำพาดผ่านหน้าครึ่งหนึ่งหรือตรงกลางหรือแสงสลัวสลัวก็จะสร้างความลึกลับและความตึงเครียดได้ทันทีเลยแหละค่ะเป็นยังไงคะทั้งหมดนี้คือเทคนิคการสื่ออารมณ์ผ่าน

าละค่ะการถ่ายทอดอารมณ์และเรื่องราวผ่านการใช้หลักการใช้สีและเส้นเพื่อสื่ออารมณ์ทำให้ผลงานศิลปะนั้นดูมีเสียงพูดและมีเรื่องราวในตัวเองเนาะเมื่อเราเข้าใจจิตวิทยาของสีและเส้นน้องๆก็จะสามารถวาดภาพที่ส่งต่อความรู้สึกความสุขความเศร้าความเหงาความตื่นเต้นได้และความรู้สึกทั้งหมดนี้จะไปสู่ผู้ที่รับชมผลงานของเราได้อย่างหนักแน่นและลึกซึ้งค่ะในวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วคงจะต้องลาน้องๆผู้มีฮอร์โมนแห่งความสุขเต็มหัวใจไปแล้วล่ะเจอกันใหม่ใน EP สุดท้าย EP หน้านะคะจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกัน

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดย

ขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กในรายการเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลนะคะและวันนี้นะคะก็พิเศษนิดนึงค่ะอาจารย์กิ๊กนะคะดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะพิเศษตรงที่ไม่ได้มาคนเดียวค่ะเรามากับน้องๆนักศึกษานะคะก็คือพี่ลีโอนะคะแล้วก็พี่ก้องนะคะซึ่งจะมาช่วยอาจารย์กิ๊กนะคะบรรยายในตอนนี้ค่ะถือว่าเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะพิเศษจริงๆเพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเป็น new generation แล้วก็เหมาะสมกับการบรรยายในตอนนี้มากๆตอนที่15ของเรานะคะชื่อตอนว่าเศรษฐกิจดิจิตอลในประเทศไทยแต่ก่อนที่จะบรรยายนะคะอาจารย์กิ๊กขอให้พี่ลีโอแล้วก็พี่ก้องแนะนำตัวก่อนเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะพี่ชื่อลีโอนะคะชื่อจริงนางสาวสติประภาแสนต่างนาค่ะมาจากสาขานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุนนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ชื่อก้องนะครับนายกิติพลเปรมศรีสาขานวัตกรรมการเงินและการลงทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับ
0: ค่ะจากชื่อสาขานี่น้องๆทางบ้านรู้เลยว่าพี่ๆเนาะต้องได้เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิตอลมาแน่นอนแล้วก็ได้เรียนนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุนมาด้วยนะคะเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะมาเป็นผู้ช่วยบรรยายของอาจารย์กิ๊กในวันนี้นะคะค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่าประเทศไทยนะคะจะก้าวไกลเมื่อเทคโนโลยีสร้างคุณค่าให้คนทุกกลุ่มด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างไรนะคะมาดูสไลด์แรกเลยค่ะวันนี้เราก็มีคำถามนะคะมาถามน้องๆทุกคนนะคะซึ่งสามารถส่งอีเมลมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์กิ๊กได้ด้วยคำถามก็มีอยู่ว่าใน1วันนะคะชีวิตคนไทยหรือว่าชีวิตของน้องๆรวมถึงทั้งลีโอและก้องนะคะใช้มือถือวันละกี่ชั่วโมงคะ
1: ของหนูก็ใช้ต่ำๆ

0: 9ชั่วโมงเลยค่ะอาจารย์ต่อวัน
1: โอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะว่าประเทศไทยก็ติดอันดับโลกอยู่แล้วเนาะ
0: ใช
1: ่ค่ะโดยเฉลี่ยนะคะก้องนะคะใช้วันละกี่ชั่วโมงคะ
2: ก็ของผมก็วันละประมาณ8ชั่วโมงครับ8ถึง9ชั่วโมงใช่ครับ
1: ลีโอนะคะทีเนี้ยใช้ทำอะไร

0: ค่ะเรามาดูนะคะอันนี้ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของพวกเราแทบทุกคนเนาะน่าจะใกล้เคียงเรามาเริ่มกันที่7นาฬิกานะคะส่วนใหญ่ก็จะเช็คข่าวสภาพอากาศเนาะแล้วก็9นาฬิกาเนาะก็จะมีการเรียนหรือทำงานออนไลน์อย่างเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหรือชื่อย่อๆว่ามทร.พระนครของเราเนี่ยก็เปิดการเรียนการสอนแบบ2รูปแบบเลยนะคะบางวิชาก็เรียนออนไลน์ก็ได้บางวิชาก็ต้องเข้ามาเรียนออนไซต์โดยเฉพาะวิชาปฏิบัติเนาะเช่นพวกเทคโนโลยีดิจิตอลอาจจะต้องมาดูเด็กๆขี่คอมแต่ในวิชาที่เป็นวิชาการบรรยายเนี่ยเรียนออนไลน์ก็ได้แล้วนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าขยับเข้าสู่โลกดิจิตอลมากขึ้นนั่นเองตอนเที่ยงเนาะก็ไปโรงอาหารใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้โรงอาหารในมหาวิทยาลัยเราเป็นยังไงคะส่วนใหญ่เราใช้เงินสดหรือเราใช้อะไรคะ
1: ใช้พร้อมเพย์ค่ะ
0: ใช้พร้อมเพย์เนาะ
2: สแกนจ่าย
0: ตึงตึงตึงตอนแรกๆพี่ๆป้าๆที่ขายของก็จะบอกว่าสแกนไปมันเยอะมากเลยค่ะอาจารย์กิ๊กดูยากมากเลยค่ะตาลายหลังๆพี่ๆเขาก็พัฒนาเนาะมีระบบเสียงใช่ไหมลูก
2: ใช่
0: 35บาท50บาทใช่ไหมลูก
2: ใช่
0: โกงไม่ได้เลยโกงไม่ได้เลยตรงตามราคานั้นเป๊ะพอถึงเวลา5โมงเย็นนะคะ17นาฬิกาเราก็มีเดินทางด้วยแอปเนาะก็เรียกแอปพลิเคชันเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบ Grab Uber หรือว่าBolt เนาะมีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์เนาะเพราะหน้าฝนบางทีเราก็ต้องใช้รถยนต์นะคะแล้วก็ซื้อสินค้ารับชมสื่อเนาะเดี๋ยวเราแอบถามพี่ลีโอดีกว่าเพราะว่าเป็นคนที่ชอบสื่อด้านเอนเตอร์เทนเนาะเข้ากับเวลา2ทุ่มเป็นอย่างยิ่งชอบดูอะไรคะพี่วีโอชอบดูอะไรเอ่ย
1: สามารถชอบดู YouTube ค่ะเป็นช่องที่เป็นเกี่ยวกับรายการบันเทิงโอฮาน่าหรือว่าบาร์บิวโบค่ะจะบันเทิง
0: เราถามกล้องบ้างดีกว่ารายการที่ชอบที่สุดคือ
2: รายการเกี่ยวกับทางด้านการเงินสรุปภาพรวมการลงทุนในแต่ละวันอะไรเงี้ยครับใช่ครับ
0: ความจริงที่โลกต้องจารึกภูมิใจในกล้องมากๆเลยลูกเยี่ยมนะคะซึ่งมีนักศึกษาแบบกล้องจริงๆนะคะน้องๆก็คือตั้งใจและใช้สื่อโซเชียลในเรื่องของการเรียนรู้นะคะอนาคตต้องไปไกลนี่ไม่ใช่ผู้จัดการแบงก์ก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีนะชาติจะก้าวไกลแน่นอนนะคะมาดูสไลด์ต่อมานะคะเราก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยนะกำลังก้าวสู่อะไรในอดีตเนาะใครรู้บ้างว่าไทยแลนด์ 4.0 นี่เราทำอะไรลูกรู้ไหมลูกพอรู้ไหม
1: ไม่
2: ทราบเลยค่ะ
0: หนูเกิดไม่ทันค่ะอาจารย์กิ๊กนี่นั่นเป็นคำตอบในใจ ไทยแลนด์ 4.0 นะคะจากสไลด์นี้นะทางลีโอและก้องก็จะเห็นว่าเราทำเกษตรกรรมนี่ปลูกข้าวเลยก็จะมีเพลงเนาะเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทยจะเลื่องอำนาจถ้าไทยเป็นชาติกสิกรรมอันนี้ผิดคีย์หมดเลยนะคะน้องๆเน้นเนื้อหาทำนองและจังหวะไม่ต้องนะคะอันนี้ก็คือชัดเลยว่าเราเน้นเกษตรกรรมเนาะในอดีตตอนครูเด็กๆเลยนะอันนี้ประมาณครูป.4ได้เพลงเนี้ยนะต่อมาเราก็ก้าวสู่ไทยแลนด์ 2.0 ถึง 3.0 ค่ะ 2.0 ถึง 3.0 ก่อนหน้าดิจิตอลเราเน้นอะไรคะเดาสิ
1: อุตสาหกรรมไหมคะ
0: โอ้ถูกต้องค่ะเราเน้นอุตสาหกรรมนะคะเราก็เน้นเลยที่จะเป็นชาติที่มีนิคมอุตสาหกรรมตามจุดต่างๆเนาะมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมีการเชิญชวนผู้ผลิตอย่างเช่นยานยนต์เนี่ยในจอยเนาะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อต่างๆนะคะมาที่เมืองไทยประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายไม่มีรถยนต์แห่งชาติไม่เหมือนบางประเทศเช่นมาเลเซียเขาผลิตรถยนต์เขามีรถยนต์ประจำชาติเขาเกาหลีใต้มีรถยนต์เนาะแต่ไทยไม่ส่งเสริมผู้ผลิตรถยนต์ในไทยแปลกๆไหม
2: แปลก
0: เพราะเราเขาเพราะว่าค่ายรถยนต์ต่างชาตินี่กลัวหากเรามีบริษัทรถยนต์ประจำชาติเนาะเขาก็กลัวเข้ามาแล้วเขาจะโดนกันแกล้งกีดกันใดๆไทยก็เลยประกาศนโยบายเลยไม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยคือส่งเสริมได้ระดับหนึ่งแต่จะไม่กีดกันแล้วก็จะไม่ช่วยปกป้องใดๆทั้งสิ้นค่ายรถยนต์ในไทยก็เลย
2: มี
0: อยู่นะลูกแต่ชื่อเสียงก็จะแบบ
2: น้อย
0: ใช่มีค่ายรถยนต์ไทยสวยด้วยแต่ว่าเวลาผลิตได้น้อยขายได้น้อยราคาก็เลยสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งเนาะทีเนี้ยไทยอ่ะต้องการเป็นฮับด้านการผลิตรถยนต์ของเอเชียหรือของโลกก็เลยเชิญชวนทุกค่ายมาจัดตั้งที่เรา ยุคนั้นก็คือยุคไทยแลนด์ 2.0 ถึง 3

0: 4.0 เราก็มาสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างนี้ทุกคนต้องตอบได้ Thailand 4.0 คือยุคอะไรเอ่ย
1: ยุคอินเทอร์เน็ต
2: อินเทอร์เน็ต
0: ยุคอินเทอร์เน็ตใช่ Thailand 4.0 เนี่ยก็คือยุคดิจิตอลนั่นเองนะคะเพราะเราต้องการเปลี่ยนจากทำมากได้น้อยชาวนาเนาะทำหนูเหนื่อยปักกล้าข้าวทีละต้นเงี้ยแต่ได้ตังค์นิดเดียวทำมากได้น้อยแต่เราต้องการไปสู่คำใหม่ก็คือทำน้อยได้มากพอยุคดิจิตอลนะคะมันจะมีเครื่องมือนวัตกรรมมาช่วยเราเนาะเราเหนื่อยน้อยลงแล้วเราได้รายได้มากขึ้นก็เลยเป็นเป้าหมายของประเทศไทยนะคะน้องๆว่าเราจึงเลือกที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะเอาล่ะหัวใจของ Thailand 4.0 นะคะก็ประกอบไปด้วย1เกษตรอัจฉริยะเราก็จะเห็นโดนวิ่งนี่ตามนาไม่รู้เด็กๆเคยไปต่างจังหวัดไหมคะ
2: เคยครับ
0: โอ้ครูเห็นแล้วโดนพ่นยาตอนแรกป๊อปกำลังชื่นชมนวัตกรรมดิจิตอลสักพักหนึ่งเฮ้ยเราไม่ปลอดภัยเพื่อนๆหลบต้องรีบหาอะไรมาพอเป็นยาบางทีเป็นปุ๋ยเนาะก็อาจจะต้องระวังในเรื่องความปลอดภัยแต่เขาพ่นยาเนี่ยคือเราชาวนาก็ควบคุมด้วยมือถือเนาะชาวนาปลอดภัยแต่พอดีโดนอ่ะมันมาใกล้ขู่ขู่เลยเฮ้ยเราไม่ปลอดภัยก็เลยหลบนิดนึงนะคะทันสมัยขึ้น2อุตสาหกรรมอัจฉริยะเมื่อก่อนประกอบรถยนต์เนาะใช้คนใช่ไหมคะตอนนี้นะคะในรูปน้องๆก็จะเห็นว่าเขาใช้มือเนาะซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ได้เรียกว่าเครื่องจักรอีกต่อไปนะคะน้องเมื่อก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลมือเนี่ยคือแขนกลแขนกลคำศัพท์ที่ถูกต้องของเขาคือโรบอทน้องคือหุ่นยนต์น้องคือหุ่นยนต์ที่ไม่มีหน้าตามาแค่แขนมาแค่แขนเท่านั้นแต่ชื่อของน้องคือโรบอทนะคะมาดูข้อ3นะคะบริการมูลค่าสูงนะคะก็คือเน้นบริการที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นนะคะข้อ4นะคะย้ายฝั่งมานะคะข้อ4ก็คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์อุ๊ยเห็นรูปแล้วรู้เลยเศรษฐกิจสร้างสรรค์อะไรเอ่ย
1: TikToker
0: TikToker ใช่ค่ะงานศิลปะเนาะ TikToker ดูท่าทางลีโอจะไปแนวนั้นลูกตอบเร็วรวดเร็วส่วนพี่ก้องเรายังคิดคำนวณงบการเงินอยู่นะลูกนะเขาไม่ใช่สายเศรษฐกิจสร้างสรรค์เขาเนี่ยสายที่บริการมูลค่าสูงเพราะสนใจเรื่องหุ้นเรื่องใดๆใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นผู้แนะนำการลงทุนเนาะนี่ถือได้ว่าเป็นหมวดหนึ่งของบริการมูลค่าสูงนะคะรายได้สูงทีเดียวเป้าหมายก็เพื่อเพิ่มผลิตภาพสร้างรายนะคะและยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะน้องๆทั้งหมดนี้นะคะเอาล่ะทีนี้แม้ว่าประเทศไทยของเราเนาะจะขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดิจิตอลแต่ข่าวล่าสุดปรากฏว่า GDP ซึ่งแปลว่ารายได้ประชาชาติ Gross Domestic Productของประเทศไทยนั้นเติบโตในครึ่งปีแรกของปี2569เพียง 1.9% และถือได้ว่าต่ำที่สุดในอาเซียนช็อกครูช็อกแพ้ทุกชาติเลยเหรอจริงเหรอขอดูอีกรอบใช่มันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงนะคะแสดงว่าเราต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างเนาะเด็กๆเนาะ
2: ใช่ค่
0: ะคือGDP 1.5 แม้เราจะเก่งกว่าตัวเราเองในปีที่แล้วคือเติบโตเพิ่มขึ้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 1.9% แต่เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านเนาะขออนุญาตเอ่ยนามเลยเวียดนามไป 8% กว่าเงี้ยเราห่างเขาไหม
1: ห่างเยอะมาก
0: ห่างเยอะมากเสียงสั่นเครือใช่ไหมคะมันต้องมีปัญหาอะไรแน่ๆเลยดังนั้นอาจารย์กิ๊กก็มีวิดีโอนะคะชื่อวิดีโอว่าไทยเสี่ยงตกขบวนโลกถึงเวลาปรับตัวสู่ Industry 4.0 อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะเพราะว่าเราดูเหมือนจะล้าหลังในอาเซียนวิดีโอนี้จะเล่าเรื่องเราให้เรารู้จักประเทศไทยของเรามากขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะคะ
3: ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลักแต่ความท้าทายคือการปรับใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีโลกการสำรวจจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าและองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ UNIDO เผยให้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมไทยยังคงเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่า Industry 4.0 อย่างเชื่องช้าโดยขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2.0 จาก 1.0 ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์นี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเนื่องจากดีป้าประเมินว่าหากอุตสาหกรรมไทยไม่สามารถเร่งปรับตัวอาจ

0: จะเสียโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งมีมูลค่ามหาศาลสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาทหรือว่าราว 10% ของ GDP นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเวียดนามที่เติบโตอย่างรวดเร็วแสงหน้าในการดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยี
1: ประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เราพัฒนาเศรษฐกิจมาอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2504เราอาศัยภาคการผลิตที่เน้นแรงงานเข้มข้นเราแข่งกับเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยกันในเอเชียด้วยกันด้วยเรื่องของค่าแรงฉะนั้นเราเน้นค่าแรงถูกและเรื่องของค่าแรงที่ถูกเนี่ยก็เป็นขีดความสามารถหรือว่าเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของภาคการผลิตไทยมาช้านานแล้วพอเข้าช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก่อนโควิดเนี่ยครับภาคการผลิตไทยก็เข้าสู่ภาวะชะงักงันถ้าดูสัดส่วนใน GDP เนี่ยภาคการผลิตของไทยมีสัดส่วนประมาณสัก 40% ของ GDP รวมในขณะที่ประเทศที่เขามีความก้าวหน้าในการพัฒนาภาคการผลิตเนี่ยอย่างเวียดนามนะครับหรือว่าอินโดนีเซียรวมถึงมาเลเซียเนี่ยสัดส่วนมากกว่านั้นมากกว่า 50% ของ GDP เพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วว่าสัดส่วนรายได้ที่เราสร้างมาจากภาคการผลิตเราเนี่ยมันไม่เติบโตเหมือนกับประเทศในอาเซียนหรือประเทศอื่นในเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนวิธีการทำมาหากินเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่เราจะต้องเติบโต
2: อุตสาหกรรมไทยเองเนี่ยเข้าสู่โมเมนต์ที่เรียกว่าสโลว์แล้วก็ตลาดเริ่มมี competitiveness มากขึ้นนะจากประเทศเพื่อนบ้านก็ตามหรือ tariff ที่เกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกานะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆเองที่สภาอุตสาหกรรมเนี่ยให้ความสำคัญถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะ AI โรบอทก็ตามเนี่ยของพวกนี้ทำงานเองไม่ได้ณตอนนี้เราพูดถึง new S curve มาตลอดภาคอุตสาหกรรมต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่ industrial ยุคใหม่การที่จะไป 5.0 เนี่ยทางของเราเองเนี่ยก็ต้องกลับมาพัฒนาและวิเคราะห์หลักๆเลยคือคนคนไม่มีคนไม่พร้อมเราจะขยับต่อลำบากมากคนในแง่ของอุตสาหกรรมเนี่ยมี2แฟกเตอร์ก็คือคน IT นะ Information Technology นะครับกับอีกคนหนึ่งคือคนด้าน OT Operation Technology นะครับซึ่งต้องเข้ามาควบคุมระบบไม่ว่าจะเป็นโรบอทเองก็ตามหรือว่า IoT ต่างๆนะครับที่จะเข้ามาในภาคอุตสาหกรรมพวกนี้จำเป็นหมดแต่เรามีน้อยแล้วเราไม่สามารถพัฒนาเข้ามารองรับอุตสาหกรรมใหม่ปัจจุบันเนี่ยเราเป็นอุตสาหกรรม OEM รับจ้างผลิตสิ่งที่เราต้องการเราต้องการผลักดันให้อุตสาหกรรมขยับไปเป็นอุตสาหกรรม ODM ก็คือดีไซน์อุตสาหกรรมจะต้องมีดีไซน์ไปถึงขั้นสุดท้ายที่เราใฝ่ฝันและเราต้องการอยากจะให้มีนั่นก็คือตัว B ก็คือแบรนด์ Own Brand คุณต้องผลิต Own Brand ให้ได้เพื่อไปสู่ตลาดโลกให้ได้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นเกมเชนเจอร์แน่นอนเพราะว่า AI เข้ามาแล้วเข้ามาสู่ภาคอุตสาหกรรมเข้ามาสู่ทุกภาคละอุตสาหกรรมของเราเนี่ยจากองค์สีมาโมฟไปสู่ยุคใหม่ถ้าเขาเข้าใจเขามีการศึกษาเขามีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอุตสาหกรรมเขาก็จะสามารถเดินต่อได้กับโลกที่เกิดการแข่งขันมหาศาลในปัจจุบันนี้
0: ในทางรอดของอุตสาหกรรมไทยคือการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่ม productivity และลดต้นทุนในกระบวนการผลิตซึ่งตรงนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมวันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับ PO1 Group ผู้นำระดับโลกจากอิตาลีด้านระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมพลาสติกและอาหารที่จะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าการยกระดับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับซัพพลายเชนไทยอย่างไรบ้าง
3: In Thailand, we already have a strong industrial base, about 27% of your GDP, especially in plastic packaging and food processing. However, we have recently understand that mid-size factory, they heavily working with manual labor. So that's, for example, if you want to understand in terms of productivity, we're talking about 50% less compared to Malaysia. I think we see a very big potential and opportunity in this historical moment to help the Thai business to reskill and increase automation. For that, we would like them to be more competitive. One of the biggest challenge is basically to reduce the cost to having a better price and be competitive when they want to go abroad. This is going to be, I think, the next step for the industry.

0: Automation cut cost and saves around 20% if we consider energy consumption and labor cost. And this, I think, is one of the key factor for the Thai industry to improve their kind of production. Okay, the next decade will be quite revolutionary in terms of technology. We will see already, and we suppose that in the next 5 years, AI will dominate also the machine world. In the production, to have a constant monitoring, it can help you to have a better outcome. So with AI monitoring, you can also add some predictive maintenance. Thai manufacturing is already at a good level, but they need to maintain the level and improve, because otherwise at one point develop their technology and maybe bypass.
1: รับชมวิดีโอแล้วนะคะซึ่งทำให้เรารู้ว่าประเทศของเรามีความเสี่ยงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลในด้านใดบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงการบริหารเศรษฐกิจดิจิตอลผ่านรัฐบาลนะคะเรามาเรียนรู้จักคำนี้กันก่อนค่ะคำที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันนะคะก็คือ e-government ค่ะ e-government คืออะไรก็คือการที่รัฐใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นนะคะซึ่งบริการเหล่านี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวลีโอกับก้องลองฟังดูนะคะก็คือ1บริการออนไลน์นะคะมีการยื่นคำขอแบบฟอร์มให้ข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์ได้แล้ว2นะคะเราก็ทำหน้าที่รัฐนะคะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้มันสะดวกรวดเร็วมากขึ้นมีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกระทรวงสมัยก่อนนะคะเก็บข้อมูลกระทรวงใครกระทรวงมันนี่เนาะเวลาประชาชนไปติดต่อเนี่ยก็จะต้องกรอกใหม่หมดเลยเหนื่อยไหมคะลูก
2: เหน
1: ื่อยค่ะมันเหนื่อยแล้วก็เบื่อเลยเนาะทีเนี้ยไม่ต้องกรอกเยอะค่ะเอาบัตรประชาชนเสียบเนาะก็จะรู้ข้อมูลที่จำเป็นแล้วกรอกข้อมูลใหม่ๆที่เราต้องการจริงๆแต่ละกระทรวงเท่านั้นนะคะซึ่งก็จะดีขึ้นข้อ3นะคะมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ข่าวว่าบางทีเราก็ถูกแฮกนะคะเมื่อ2วันที่ผ่านมาดีกว่านะคะอาจารย์กิ๊กค่ะไปอบรมด้านนะ PDPAเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนาะแล้วก็เรียนรู้กับนายตำรวจที่ดูแลด้านนี้โดยตรงปรากฏว่าก็มีข้อมูลถูกแฮกไปบ้างพอสมควรซึ่งรัฐบาลณปัจจุบันก็พยายามป้องกันนะคะให้ระบบนี้ปลอดภัยมากขึ้นอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งใหม่เนาะก็ย่อมจะเกิดปัญหาและเราเรียนรู้และแก้ไขเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งหวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะสามารถจัดการระบบนี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันเนาะต่อมาก็คือระบบจะรวดเร็วและลดต้นทุนแน่นอนเนาะเราไม่ต้องเดินทางไปขอข้อมูลไปขอเอกสารประหยัดค่าเดินทางไปได้เยอะใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วโลกเขียวขึ้นด้วยไหมคะ
4: เขียวขึ้นค
1: ่ะเพราะไม่ต้องเดินทางใช่ไหม
4: ใช่
1: เราก็ประหยัดไม่ต้องใช้น้ำมันหรือใช้มอเตอร์ไซค์นะคะลดคาร์บอนได้ด้วยนี่ทีนี้นะคะเรามีคำถามนะคะลองถามก้องดูนะคะว่าก้องรู้สึกอย่างไรกับระบบ e-government ที่จะทำให้เราสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
4: ก็รู้สึกเห็นด้วยกับระบบนี้ครับยกตัวอย่างเช่นการที่เราไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับเราเสียบบัตรประชาชนก็สามารถรู้ได้เลยว่าวันนี้เรามีนัดกับหมอคนไหนมีอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับเราสามารถดูข้อมูลในนั้นได้เลยลดการที่เราจะต้องไปต่อคิวเพื่อที่จะต้องดูเอกสารข้อมูลตรวจสอบอะไรเงี้ยครับเราสามารถทำในตู้ได้เลยครับ
1: แล้วคิวเมืองไทยนี่ไม่ธรรมดา มีความคิดสร้างสรรค์สูงนะคะเรียนต่อด้วยรองเท้าแตะ แตะไม่พอ มีถุงขนมมีป้ายแล้วแต่จะหาได้พัดนะคะขวดนมที่กินเสร็จแล้ว มาทุกรูปแบบนะคะคือต่างชาติเห็นแล้วตะลึงจริงๆครูชอบนะรู้สึกว่าคนไทยแก้ปัญหาได้ถูกต้องทำไมเราต้องยืนรอให้เมื่อย แล้วก็เสียสละรองเท้าแตะของเราวางไว้แต่ความลำบากก็คือเราก็จะไม่มีรองเท้าใส่
4: ใช่ครับ
1: ต่อจากนี้ไปเราก็จะสามารถจองคิวออนไลน์เนาะไม่ต้องเสียสละรองเท้าแตะไปจองคิวอีกแล้วนะคะน้องๆเห็นไหมว่าเทคโนโลยีดิจิตอลมันก็ช่วยให้เรามีชีวิตที่สบายขึ้นได้จริงๆนะ สไลด์นี้นะคะก็เป็นสไลด์ต่อมานะคะเป็นเรื่องของเส้นทางสู่รัฐบาลดิจิทัลนะคะจากหน่วยงานแยกส่วนสู่บริการที่เชื่อมโยงรอบตัวประชาชนนะคะก็จะมีการดำเนินการแบบนี้นะคะก็คือ digitalization ก็แปลว่าเป็นการปรับปรุงกระบวนการดิจิทัลแปลงเอกสารทั้งหมดให้เป็นเอกสารดิจิทัลประหยัดกระดาษใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ประหยัดกระดาษกระดาษมาจากไหนคะลีโอ
2: มาจากต้นไม้ค่ะ
1: มาจากต้นไม้โลกก็เขียวขึ้นเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ต้นทุนในการจัดเก็บกระดาษก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะน้องๆมันต้องเก็บในที่ที่ไม่มีแมลงสาบไม่มีหนูซึ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนทั้งสิ้นเก็บไว้นานๆบางทีเอกสารสำคัญต้องมียามเฝ้าเองเปลืองตังค์ไหมคะ
4: เปลือง
1: แต่ถ้าเป็นดิจิตอลเราก็ป้องกันด้วยการไม่ให้แฮกเกอร์เข้ามาได้แล้วก็ยังสามารถจัดเก็บสำรองไฟสำรองได้อีกเยอะแยะเนาะก็จะปลอดภัยทุกวันนี้ก็มีการเซ็นเอกสารครูเพิ่งรับทุนล่าสุดมาเป็นทุนวิจัยนะคะก็มีการใช้รหัส ID ของครูก็คือบัตรประชาชนแล้วก็แนบลายเซ็นสแกนได้เลยเป็นลายเซ็นดิจิตอลทันสมัยไหมคะ
2: ทันสมัยมาก
1: ไม่ต้องไปเลยค่ะเงินทุนก็ไหลมาที่เลขบัญชีของเราชอบมากเลยค่ะแต่ก็ต้องเก็บพวกโค้ดเหล่านี้ไว้ที่เราคนเดียวเนาะห้ามบอกแม้กระทั่งเพื่อนสนิทต่อมานะคะข้อ2ก็คือออนไลน์เซอร์วิสออนไลน์เซอร์วิสนะคะก็จะให้บริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆเนาะก็สบายขึ้นอย่างเช่นที่ครูเคยเล่าไปตอนที่แล้วนะคะว่าคุณนายมาลัยแม่ครูค่ะแม่ครูเนี่ยเขาเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลจังหวัดตากในโรงพยาบาลก็จะมีแอปพลิเคชันระบบง่ายมากเลยค่ะใช้ไลน์ติดต่อกับแม่ไม่สบายใจใดๆก็ถามสอบถามคุณพยาบาลมีหน้าที่ตอบออนไลน์เราก็มากไปกว่านั้นนะคะก็จะมีการผ่าตัดที่คุณหมอที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยอาจจะไม่เชี่ยวชาญหรือต้องการคำแนะนำแบบใกล้ชิดคุณหมอที่อยู่อีกต่างจังหวัดอีกจังหวัดนึงจังหวัดที่อย่างเช่นเชียงใหม่ก็สามารถบอกคุณหมอที่อยู่ตามชายแดนเลยว่าเคสนี้ส่องกล้องดูซิต้องแก้ปัญหาอย่างนี้ทำให้โอกาสที่ผู้ป่วยจะรอดชีวิตสูงขึ้นไหมคะ
4: สูงขึ้น
1: ครับแล้วการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากพื้นที่ห่างไกลไปยังในเมืองเสี่ยงไหมลูก
4: เสี่ยง
2: มากค่ะ
1: ก็คือผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตน้อยลงแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเดินทางได้อีกด้วยเนาะซึ่งก็ทำให้บริการออนไลน์เซอร์วิสเหล่านี้ช่วยได้มากๆเลยค่ะเรามาดูข้อ3นะคะน้องๆทางบ้านเป็น connected government นั่นก็คือเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานอันนี้เราก็บรรยายไปแล้วว่ามีการเชื่อมข้อมูลระหว่างกระทรวงทบวงกรมนะคะข้อต่อมานะคะข้อ4 digital government นะคะอันนี้เป็นบริการเชิงรุกเลยค่ะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะก็คื อเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะเข้ามาทำธุรกรรมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลติดต่อกับภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเสาหลักในการสนับสนุนดิจิทัลเหล่านี้ก็คือ1 Digital ID ตัวนี้คล้ายๆบัตรประชาชนแต่เป็นบัตรประชาชนในโลกดิจิทัลทำหน้าที่ยืนยันตัวตนดิจิทัลเชื่อถือได้แล้วก็ต้องปลอดภัยนะคะข้อต่อมาเป็น Open Data เป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะประเทศเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันอย่างรุนแรงเนาะแรงกิ้งหรือคะแนนความโปร่งใสเราเนี่ยต่ำขึ้นหลายปีต่อเนื่องนะคะต่ำมากนะคะก็เมื่อมันมีการเปิดเผยข้อมูลนะคะเราก็คาดหวังว่าการคอร์รัปชันหรือการปกปิดข้อมูลเนี่ยจะน้อยลงนะคะตัวสุดท้ายก็คือ cyber security นะคะก็คือการปกป้องข้อมูลแล้วก็สร้างระบบที่ปลอดภัยรอบด้านนะคะทีนี้อาจารย์กิ๊กก็อยากถามลีโอนะคะว่าลีโอคิดว่าเส้นทางที่รัฐบาลวางไว้เนี่ยหนูเห็นด้วยไหมแล้วก็เห็นด้วยในเรื่องใดเนี่ย
2: หนูเห็นด้วยนะคะอาจารย์ก็เห็นด้วยด้วยก็คือออนไลน์เซอร์วิสรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พัฒนาขึ้นมาอีกสเต็ปนึงในการที่จะช่วยผู้คนหรือประชาชนได้ค่ะจากพื้นที่ห่างไกล
1: โอ้ชอบตรงนี้เนาะดีมากๆเลยนะคะแสดงว่ามันช่วยเรานะคะประหยัดทั้งต้นทุนเวลาแล้วก็ลดความเสี่ยงได้ด้วยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเรามาดูสไลด์ต่อมานะคะเป็นเรื่องของประชาชนค่ะหัวใจของเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะก็คือการทำให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะจากผู้บริโภคสู่พลเมืองและผู้สร้างคุณค่าก็คือก่อให้เกิดรายได้ได้ด้วยนะคะหนึ่งก็คือมีผู้ใช้บริการดิจิตอล 2ผู้ซื้อผู้ขายออนไลน์เนาะก็จะก่อให้เกิดรายได้ใช่ไหมคะน้องๆ3นะคะมีผู้สร้างเนื้อหาคอนเทนต์หรือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่ลีโอนะคะพี่ลีโอบอกว่าสนใจในเรื่อง TikTok ค่ะเดี๋ยวเราให้พี่ลีโอ

0: ชร์นิดนึงว่า TikTok ไหนที่พี่วีโอจำได้แล้วก็ชอบมากๆเลยลองเล่าให้น้องๆฟังค่ะ
1: TikTok ที่จำได้แม่นๆก็จะเป็นพวก TikTok ที่พูดอธิบายเรื่องหุ้นความคืบหน้าของข่าวต่างประเทศอะค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ดูหุ้นต่างประเทศใช่ค่ะ
0: นี่แล้ว TikTok เพื่อการเอนเตอร์เทนที่ดูเพื่อความสุขไหนลองยกอีกหนึ่งตัวอย่าง
1: ก็จะเป็นของโบกัญญารัตน์ค่ะของพี่โบกัญญารัตน
0: ์พี่โบเขาทำอะไรคะ
1: พี่โบเขาจะใช้ชีวิตประจำวันเล่นกับครอบครัวหรือว่าไปออกกำลังกายของพี่เขาค่ะ
0: อ๋อก็คือเหมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นผู้ติดตามตัวจริงเข้าใจแล้วข้อต่อมานะคะน้องๆก็คือแรงงานและผู้ประกอบการดิจิทัลในโลกอนาคตเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนาะเราจะพบว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะพวก AI โรบอทเข้ามาทำงานแทนที่คนทำให้น้องๆนักศึกษานี่แหละลีโอและก้องแล้วก็น้องๆทางบ้านเนาะก็อาจจะกังวลใจว่าอุ๊ยอาจารย์กิ๊กเรียนไปแล้วหนูจะตกงานไหมหนูจะมีงานทำไหมคำตอบก็คือจากการที่ค้นข้อมูลมานะคะมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก็เห็นตรงกันว่าหากเราสร้างนักศึกษาหรือนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเท่ากับคนปกติ10คนทำงานแต่เด็กคนนั้นน่ะที่เราสร้างนะทำงานด้วย AI แต่ทำงานได้เท่ากับคนปกติทำงาน10คนณปัจจุบันเด็กคนนั้นหรือนักศึกษาคนนั้นจะไม่ตกงานนี่เพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจเนาะที่การเรียนในมหาวิทยาลัยจะใช้ AI แล้วก็ใช้ดิจิตอลมากขึ้นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราต้องการสร้างไม่ให้ลูกศิษย์ตกงานนั่นเองค่ะแล้วผู้ประกอบการดิจิตอลล่ะเราก็ต้องยิ่งต้องสร้างลึกเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องมองหลายด้านมากเนาะหลากหลายเลยทีเดียวเขาก็จะต้องมีสกิลที่มากกว่าแรงงานหรือคนทำงานในบริษัทด้วยค่ะข้อ5นะคะพลเมืองดิจิตอลค่ะพลเมืองดิจิตอลจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมปัญหาแรกๆเนาะที่สื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาในเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยเคยได้ยินคำนี้ไหมคะนักเลงคีย์บอร์ดค่ะ
2: ได้ยิน
0: เนาะนักเลงคีย์บอร์ดนักเลงคีย์บอร์ดจะรู้ทุกเรื่องยกเว้น
2: รู้เรื่องตัวเอง
0: เรื่องตัวเองเยี่ยมไปตอบพร้อมกันด้วยแหละคือน้องๆคะเวลาเราจะใช้คีย์บอร์ดเนาะหรือว่าเราจะพิมพ์แป้นมือถือเนาะเราต้องคิดถึงใจเขาใจเราเนาะว่าพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงอันนี้เข้าสู่ข้อ5เลยนะพลเมืองดิจิตอลเนาะบางคนเชี่ยวชาญทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองลืมไปว่าตัวเองจะต้องสอบวันพรุ่งนี้เนี่ยยังคอมเมนต์อยู่เลยยังคอมเมนต์เรื่องดาราอยู่เลยเนี่ยเงี้ยนะไม่ได้เลยนะคะเด็กๆเราจะต้องรู้จักใครไม่สู้รู้จักตัวเองเนาะนอกจากนั้นยังไม่พอแล้วรู้จักตัวเองยังไม่พอนะคะต้องรู้จักจริยธรรมและที่สำคัญที่สุดรู้จักกฎหมายดิจิตอลด้วยเกิดไปคีย์มั่วซั่วนะลูกเจอค้าดูหมิ่นประมาทหรือผิดพรบคอมพิวเตอร์หนักไหมลูก
1: หนักค่ะ
0: โทษหนักมากเลยค่ะซึ่งตำรวจสายดิจิตอลนี่เก่งมากๆเลยนะคะสืบคดีให้อาจารย์กิ๊กได้2คดีแล้วพบผู้กระทำผิดด้วยโอ้โหเขาสืบเก่งมากมีวิธีการสืบหลากหลายรูปแบบซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเดี๋ยวคุณตำรวจจะไม่สามารถใช้วิธีการเดิมได้แต่รู้ไว้เลยค่ะน้องๆว่าน้องๆคีย์บางทีน้องๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยครั้งนี้เราไปใช้คอมสาธารณะเราไปเน็ตคาเฟ่รอดแน่นอนบอกเลยว่าไม่รอด เขาเช็คได้ เขาเช็คได้ว่าหนูเป็นคนพิมพ์หนูเป็นคนคีย์เพราะฉะนั้นคิดก่อนคีย์นะคะหนูถึงจะปลอดภัยนะคะมาดูต่อค่ะภาคเอกชนกันบ้างภาคเอกชนนะคะก็เหมือนกับเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะเปลี่ยนการลงทุนเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นมูลค่านะคะซึ่งในเรื่องของภาคเอกชนนะคะก็จะประกอบไปด้วย1การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนาะพวกจริงๆแล้วนอกจากภาครัฐจะลงทุน 5G แล้วแต่จะมีภาคเอกชนพวกค่ายมือถือเนาะบริษัทต่างๆก็ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันเช่นบริษัทอูไม่ว่าอาจารย์กิ๊กคิดว่าน้องๆน่าจะรู้จักชื่ออยู่แล้วเนาะเขาก็ต่อสัญญาณโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้เรานะคะได้ใช้อย่างเผยแพร่หลายมากขึ้นทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวข้อ2ก็คือพัฒนาแพลตฟอร์มและการให้บริการเนาะแพลตฟอร์มนี่ก็คืออย่างเช่นช้อปปิ้งออนไลน์นะคะไม่ทราบว่าลีโอแล้วก็ก้องเนี่ยเคยซื้อของออนไลน์มั้ยคะ
2: เคยค่ะ
0: เคยแน่นอนเลยใช่ไหมคะซื้ออะไรคะเดี๋ยวเล่าแชร์ให้น้องๆฟัง
1: ค่ะหนูจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านค่ะชั้น

0: ชั้นวางรองเท้าหรือว่าชั้นใส่ของกระต้ากระต้าใส่ของเล็กๆน้อยๆค่ะจ้ะ
1: ทีนี้อยากรู้ว่าทำไมเลือกช็อปออนไลน์แทนที่จะไปซื้อร้านจริงๆ
0: มันสะดวกนะคะอาจารย์ลดต้นทุนการที่เราออกขับรถออกไปด้วยประหยัดน้ำมันเราแค่นั่งอยู่บ้านใช้มือถือของส่งถึงที่เราเลยภายใน1วัน
1: นี่ภายใน1วัน
0: มีนะคะอาจารย์ของ Shopee
1: โอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากหมายถึงหนูเป็นนักช้อปตัวจริงรู้รายละเอียดรอบคอบนะคะก้องอ่ะซื้ออะไรออนไลน์ทำไมถึงเลือกออนไลน์ด้วย
2: ก็ส่วนมากก็เป็นของทั่วไปครับเช่นอาจจะเป็นถุงเท้าอาจจะเป็นอะไรเงี้ยครับที่อยากได
1: ้อยากได้แสดงว่าเรารู้จักคุณภาพของยี่ห้อนั้นอยู่แล้วใช
2: ่ไหม
1: มั่นใจว่าตรงปกสับช็อปออนไลน์คือตรงปก
2: ใช่
1: เนาะเยี่ยมเลยทีนี้เรามาดูต่อนะคะข้อ3นะคะก็คือการสร้างนวัตกรรมด้วย AI แล้วก็ Data นะคะซึ่งเรื่องนี้อาจารย์กิ๊กพูดละเอียดมากเลยในตอนก่อนหน้านี้น้องๆสามารถไปเปิดดูวิดีโอย้อนหลังนะคะหรือว่าดูเข้าลิงก์ของทาง DLTV 13ย้อนหลังได้เลยค่ะเอาล่ะเรามาดูต่อนะคะข้อ4นะคะยกระดับ SME SME ก็คือผู้ประกอบการขนาดเล็กเนาะและแรงงานเพราะว่าผู้ประกอบการเหล่านี้มีเงินทุนน้อย
2: ใช
1: ่ไหมจะบางร้านเนี่ยไม่สามารถเปิดหน้าร้านได้ด้วยนะเด็กๆขายแบบออนไลน์อย่างเดียวแต่เราสามารถขายกะเพราขายส้มตำในบ้านเราเลยประหยัดต้นทุนไหมคะ
2: ประหยัด
1: ประหยัดมากดังนั้นใครก็ตามมีฝีมือด้านการทำกับข้าวเนาะเรามีทางรอดแล้วนะเราถ้าเราขายได้จริงแล้วก็อร่อยจริงGrab ก็จะมารับถึงบ้านใช่ไหมคะเอาไปส่งถึงลูกค้าสบายเลยเนาะไม่สนใจมากเลยเนี่ยแต่ว่าอาชีพหลักคือเป็นอาจารย์นะคะไม่สามารถแต่คิดว่าหุ้ยถ้าเราขยันนะในโลกดิจิทัลเนี่ยมันมีโอกาสหรือเรียกว่าเงินอยู่ในอากาศเลยนะการลงทุนใช้เงินน้อยลงเราก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเนาะข้อ5นะคะเชื่อมตลาดไทยตลาดโลกค่ะมันมีสินค้าบริการหลายประเภทเลยเนาะที่เมื่อก่อนเคยขายเฉพาะในตำบลนั้นๆนะคะต่อมาถ้าเขาดังเนาะชาวบ้านก็จะลุมมาซื้อแต่มันก็ยังขายได้น้อยใช่ไหมแต่เมื่อขายออนไลน์ก็กระจายได้ทั่วประเทศและเมื่อดังมากๆก็สามารถขายได้ในระดับโลกนะคะสู่ตลาดโลกอย่างแน่นอนธุรกิจนะคะจึงจำเป็นต้องปรับตัวและสร้างโอกาสเมื่อเราก้าวสู่โลกดิจิตอลนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าโอกาสของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยนั้นที่จะเปลี่ยนศักยภาพประเทศไทยให้มีมูลค่ามากขึ้นเนี่ยมีโอกาสอะไรบ้างนะคะ 1. จากแนวโน้มพบว่าตลาดดิจิทัลเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดทุกคนกักตัวใช่ไหมคะไปไหนไม่ได้ก็เลยช็อปออนไลน์หนักหน่วงโลกดิจิทัลเราวิ่งสูงลิ่วเลยค่ะดังนั้นเอกชนรัฐก็เลยสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานมารองรับเนาะก็เลยทำให้แม้แต่เทรนด์ปัจจุบันคนก็ยังชอบที่จะช้อปปิ้งออนไลน์กันอยู่นะคะแม้กระทั่งดีโอและก้องก็ยังช้อปออนไลน์เลยเนาะครูเนี่ยช้อปตัวจริงเลยค่ะโทรศัพท์ที่โทรหาครูนั้นไม่ใช่ชายหนุ่มที่มาติดต่อแต่ประการใดนะคะรับไปก็จะเป็นผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตัดๆๆแล้วตอบว่ากำลังจะไปส่งของครับผมมาจากลาซาด้าเป็นเสียงที่คุ้นเคยโทรมาบ่อยที่สุดบ่อยที่สุดเราก็เลยสนิทกับน้องลาซาด้าแล้วโยนลงไปเลยค่ะไปไกลๆกดออดให้พี่ด้วยอย่างเงี้ยนะคะคือแรกๆนี่ตอนครูแบบมารับสินค้าใหม่ๆครูมารอเลยนะมารอหน้าบ้านจะมาจริงไหมนี่หลังๆโยนเข้ามาเลยค่ะหรือว่าน้องก็มาส่งชัวร์เริ่มสนิทคุ้นชินกันมากขึ้นข้อ2นะคะประตูสู่อาเซียนอาเซียนเนี่ยทำไมเราต้องสนใจอาเซียนเด็กๆรู้ไหมทำไมเราต้องสนใจอาเซียนทำไมเราไม่สนใจยุโรปอ่ะอุ้ยเขารวยยุโรปรวยทำไมเราไม่สนใจอเมริกาทำไมเราถึงสนใจอาเซียนทำไมรัฐบาลมุ่งเน้นอาเซียนยังไงรู้ไหม
0: เพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านเราไหมคะอาจารย
1: ์เป็นเพื่อนบ้านหากไทยโตเดียวเดียวใครจะสนใจเราไหม
2: ไม
1: ่แต่ถ้าบอกยุโรปบอกอเมริกาว่ามาเจรจากับอาเซียนเขาสนใจไหม
0: สนใจ
1: สนใจสนใจเนาะหนึ่งเป็นเพื่อนบ้านเวลาเราต่อรองเนี่ยเราก็ไปกับเพื่อนไงเสียงเราก็ดังขึ้นใช่ไหมเรื่องปกติชีวิตประจำวันเราอะถ้าเราจะไปต่อรองกับอาจารย์สมมติจะมาขอเงื่อนไขเลื่อนสอบอาจารย์กิ๊กอะลีโอจะมาคนเดียวไหม
0: ก็ต้องเอากล้องไปด้วยค่ะ
1: ชัดเจนเลยพอดีสอนทั้งดีโอและกล้องในวิชาการเจรจาต่อรองใช่ไหมคะมาเยอะได้เปรียบนะลูกมาเยอะแต่คนที่มาด้วยต้องตั้งใจฟังด้วยนะถ้ามาแล้ว

0: มื่อลอยเงี้ยพลังอำนาจการต่อรองเราเป็นยังไงทันทีลดลงใช่ก็คือต้องตั้งใจทั้งคู่ประตูสู่อาเซียนนอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากเรื่องพลังร่วมกันก็ยังอาเซียนเนี่ยใช้สินค้าและบริการคล้ายๆเราการค้าขายกับอาเซียนง่ายที่สุดแล้วใช่ไหมคะกะปิน้ำปลาใดๆเนี่ยเพื่อนบ้านอาเซียนซื้อจากเราไปทั้งนั้นนี่และเป็นมูลค่ามหาศาลนะคะห้ามละเลยเด็ดขาดข้อ 4 soft power นะคะก็คือไทยสู่โลกนะคะ soft power นี่เรามีหลากหลายรูปแบบเลยนะขออนุญาตเอ่ยนามเลยนะกำลังดังมากอย่างเช่นตอนนี้ก็มีน้องเนเน่ของเราเนาะ soft power เนาะน้องขึ้นเวทีที่อเมริกานะคะน้องก็คาดผ้าไทยโอ้โหอันนี้เจ๋งนะคะครูมองแล้วครูซึ้งมากเพราะที่บ้านขายผ้าไทยเราก็แบบอุ้ยน้องคาดผ้าไทยอย่างเงี้ยเนาะถือว่าเป็นการซอฟต์พาวเวอร์แฝงอย่างรุนแรงด้วยนะแฝงแต่ว่ารุนแรงมากแน่นอนก็คือต่างชาติต้องเสิร์ชแน่เพราะว่ารอบแรกเนี่ยตอนน้องขึ้นเวทีใช่ไหมคะก็จะมีการค้นเลยนะว่าน้องใส่รองเท้าอะไรใดๆใช่ไหมคะรอบนี้ล่าสุดเป็นคาดผ้าไทยเลยทีเดียวโอ้ต้องมีคนค้นว่าผ้านี้คืออะไรแน่นอนข้อ5นะคะอุตสาหกรรมอนาคต AI Fintech แล้วก็ Green Tech นี่เดี๋ยวเรามาถามนะคะ AI กล้อง AI คืออะไรในสายตาของกล้องคะ
1: AI คือปัญญาประดิษฐ
0: ์นี่ปัญญาประดิษฐ์
1: ใช่ครับ
0: กล้องใช้ AI ไหมลูกใช้ทำอะไรลูก
1: ใช้ครับใช้ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ก็ให้ AI ช่วยค้นคว้าหาข้อมูล
0: ถือได้ว่าใช้ในทางที่ถูกที่ควรใช้แล้วน้อง AI ค้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วเชื่อ AI 100% มั้ย
1: เราก็ยังไม่สามารถเชื่อ AI 100% ได้ครับเพราะว่าในบางข้อมูลเนี่ยที่ AI ให้มาอาจจะมีทั้งถูกแล้วก็ไม่ถูกเราก็ต้องเอามาคิดทบทวนอีกครั้งนึงว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ครับ
0: นี่ถือได้ว่านะคะน้องๆทางบ้านพี่ก้องเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการใช้ AI นะคะใช้ด้วยสตินี่สมาธิแล้วก็ปัญญาคือคิดทบทวนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรใช้ AI ในฐานะผู้ช่วยอย่าใช้ AI ในฐานะผู้นำนะคะชีวิตลันทดเลยนะลูกนะเพราะว่าน้องยังตอบผิดอยู่เนาะยังไม่ 100% นะคะเอาล่ะตัวต่อมานะคะน้องๆทางบ้านนะคะก็คือ Fintechฟินเนี่ยก็ย่อมาจากไฟแนนซ์ไม่ใช่คำว่าฟินทั่วไปนะคะลูก อย่าเข้าใจผิดฟินย่อมาจากไฟแนนซ์ไฟแนนซ์คืออะไรคะ
2: การเงิน
0: เก่งมากค่ะเทคก็ย่อมาจากเทคโนโลยีเนาะแปลจากหลังไปหน้าค่ะเทคโนโลยีทางการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีทางการเงินอุ๊ยพี่ลีโอยกตัวอย่างได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะ
2: ก็จะเป็นของโมบายแบงกิ้งค่ะหรือว่าทูมันนี่ที่ใช้ได้ทางอาเซียนหรือว่าจะเป็นอาลีเพย์ที่ใช้ส่งออกระหว่างต่างประเทศได้เช่นจีนกับไทย
0: อู้เก่งมากๆเลยค่ะสมศักดิ์ศรีนักศึกษาจากสาขาวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุนมากเลยค่ะนี่พี่อธิบายได้ละเอียดเลยนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยเราประหยัดต้นทุนการซื้อขายนะคะซื้อง่ายขายคล่องเนาะเด็กๆเนาะและนอกจากนั้นยังมีกรีนเทคก็คือเทคโนโลยีที่ทำให้โลกเนี่ยสีเขียวขึ้นอย่างเช่นแทนที่เราเนาะจะต้องเดินทางไปแบงค์อย่างเงี้ยเราไม่ต้องละสามารถทำธุรกรรมได้เลยก็ลดการเดินทางเนาะแม้เจ้าตัวฟินเทคเองจริงก็เป็นกรีนเทคได้ด้วยนะแต่อะไรที่ก่อให้เกิดสีเขียวเนี่ยหรือว่าลดคาร์บอนลดก๊าซเรือนกระจกได้เราเรียกว่าเป็นกรีนเทคทั้งสิ้นนะคะทีนี้เมื่อเรานำสิ่งเหล่านี้มารวมกันนะคะข้อมูลเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์เราก็จะก่อให้เกิดมูลค่าหรือสร้างรายได้นั่นเองค่ะน้องๆดังนั้นประเทศไทยก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากสิ่งเหล่านี้นะคะค่ะน้องๆนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเศรษฐกิจดิจิทัลไปแล้วทีนี้เรามาเรียนรู้ข้อจำกัดกันบ้างนะคะข้อจำกัดนะคะที่เราจะต้องทำการเร่งแก้ไขก็ได้แก่1ช่องว่างดิจิตอลนะคะไทยเรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องจัดการให้ครอบคลุมนะคะให้ทุกคนมีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียมกันข้อ2นะคะในเรื่องของแรงงานแรงงานก็ต้องมีการพัฒนาทักษะทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนหรือที่เราเรียกว่ารีสกิลหรือว่าอัพสกิลนะคะหลังจากที่เขาเรียนจบไปแล้วก็ต้องมีคอร์สเรียนฟรีพัฒนาเขาด้านดิจิตอลด้วยข้อ3นะคะไทยไซเบอร์ที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นะจะโทรมาหลอกลวงเงินเงี้ยค่ะตำรวจไซเบอร์ก็

0: ต้องทำงานให้หนักขึ้นให้ความรู้ประชาชนมากขึ้นเนาะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเนาะเคยมีแก๊ง call center โทรมาหาพ่อครูแล้วก็ถามว่าคุณหมายเลขเบอร์โทรนี้ชื่ออะไรพ่อครูก็ตอบกลับว่าคุณโทรมาคุณไม่รู้หรอว่าโทรมาหาใคร ตอบป่วนอย่างนี้ทุกคำถามเลยค่ะ แก๊ง call center ก็จากพ่อครูไป นะคะเนื่องจากพ่อทำงานในแวดวงตำรวจเนาะก็จะรู้ทันแต่ว่าจริงๆอยู่ในข่ายผู้สูงอายุนะคะเราก็ต้องให้ความรู้กับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายของเราเยอะๆในเรื่องเหล่านี้ไม่งั้นนะถามอะไรตอบหมดใจดีด้วยเนาะคนไทยเนี่ยในวันๆนึงอ่ะประเทศไทยโดนดูดเงินหลักหลายสิบล้านถึงร้อยล้านนะคะจากพวกแก๊ง call center เหล่านี
1: ้ใช่ครับ
0: ซึ่งแบบโอ้โหถ้าน้องๆเนี่ยเห็นนะคะว่าตึกอาคารนี้น่าจะเป็นกลุ่มคนพวกนี้ช่วยกันแจ้งค่ะเขาจะได้ไม่สามารถอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยของเราได้ช่วยกันแต่ว่าแจ้งนี่ก็ทำตัวแบบอย่าโดดเด่นนะลูกนะแจ้งไปแบบลับๆอย่าให้เราเดือดร้อนหรือให้เราไม่ปลอดภัยนะข้อ4นะคะ SME ปรับตัวช้าเพราะว่าคุณตาคุณยายโอท็อปของเราเนี่ยเคยผลิตยังไงก็จะใช้อย่างนั้นแหละบอกให้ขายออนไลน์ไม่ถนัดจะขายออนไซต์นานกว่าจะเปลี่ยนใจก็ได้ยายไม่กล้าไลฟ์ยายแก่แล้วนี่คุณเจอจริงเลยนะ ยายไม่กล้าออกกล้องนี่เราก็ต้องสอนยายอีกใช้เทคโนโลยีปรับหน้ายายให้สวยขึ้นสาวขึ้นยายก็เห็นไหมคะว่ามันจะต้องผ่านการเรียนรู้นะคะ ปรากฏว่าคนที่เราเห็นตอนไลฟ์ไลฟ์ขายของสดอยู่ในรูปสวยและหล่อเซ็กซี่มากตัวจริงเป็นคุณตาคุณยายในอนาคตกันลูก ไม่แน่ในอนาคตนะคะข้อต่อมาค่ะกฎระเบียบไม่ทันการเปลี่ยนแปลงซึ่งเรื่องนี้เนาะก็ต้องปรับกฎหมายให้รวดเร็วขึ้นนะคะนโยบายที่สำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก็จะต้องประกอบไปด้วย5เสาหลักนะคะอาจารย์กิ๊กขอไปเร็วๆเลยเพราะว่าเราพูดเรื่องนี้กันมาบ่อยนะคะ1Thailand 4.0 อันนี้เป็นนโยบายหลักของชาตินะละรัฐบาลดิจิทัลก็กำลังดำเนินการแม้จะยังไม่ 100% เนาะมีการเปิดเผยบริการภาครัฐให้โปร่งใสมากขึ้นข้อ3โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอินเทอร์เน็ตคลาวด์แล้วก็ Data กำลังดำเนินการนะคะข้อ4กติกาและความปลอดภัยโอ้โหอันนี้ยังอันตรายอยู่ในขั้นอันตรายสูงสุดเนาะเราทุกวันนี้ไม่มีใครอยากรับโทรศัพท์จากคนแปลกหน้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครูนี่ตอบค่ะค่ะค่ะไม่กลัวเขาเอาเสียงเราไปใช้นะคะน้องก็ต้องระวังด้วยคืออย่าไปตอบอะไรคนแปลกหน้าเยอะนะคะข้อต่อมาข้อ5พัฒนาคนและธุรกิจทักษะ SME และสตาร์ทอัพค่ะสไลด์ต่อมานะคะเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในโลกดิจิตอลนะคะนี่ลูกพี่ก้องน้องๆเห็นไหมคะน้องๆสามารถส่งอีเมลมาแจ้งอาจารย์กิ๊กได้นะคะว่าตัวจริงพี่ก้องในรายการโทรทัศน์กับที่อาจารย์กิ๊กเจนออกมาเป็นการ์ตูน 3D อันไหนน่ารักกว่ากันนี่ เดี๋ยวเราให้ลีโอตอบอันไหนน่ารักกว่ากันคะลีโอ
2: การ์ตูนค่ะจ้ะ
0: แล้วตัวจริงน่ารักไหมคะตัวจริงน่ารักไหมคะ
2: น่ารักค่ะ
0: ตัวจริงก็น่ารักแต่เสียงเปลี่ยนๆน่ารักทั้งคู่อย่างนี้เราสามารถตอบงี้ก็ได้น่ารักทั้งคู่กล้องจะได้สบายใจคืนนี้นอนหลับฝันดีนะเราก็มาดูนะคะจากรูปนี้นะคะว่าผู้สร้างความเชื่อมั่นในโลกดิจิตอลเนี่ยจะต้องทำสิ่งใดบ้างนะคะสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือ 1. มาตรฐานธุรกรรมดิจิทัล 2. กฎหมายและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะคะ 3. ดิจิทัล ID นี่หรือบัตรประชาชนในโลกดิจิทัลนะคะ 4. การกำกับดูแลและการบริการดิจิทัล 5. อันนี้อาจารย์กิ๊กเกี่ยวข้องค่ะวิจัยเป็นนักวิจัยใช่ไหมคะพัฒนาคนเป็นอาจารย์เนาะและสร้างความรู้เท่าทันตอนนี้เรากำลังทอดนะคะรายการโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 13ไปทั่วประเทศไทยก็ถือได้ว่าเรากำลังทำหน้าที่นี้อยู่ด้วยความเข้มแข็งนะคะแล้วก็มุ่งมั่นเลยทีเดียวเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะขออนุญาตไปสู่สไลด์สุดท้ายกันเลยทีเดียวนะคะสไลด์สุดท้ายนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็อยากจะให้ลีโอนะคะแล้วก็ก้องนะคะฝากความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆนะคะไปสู่น้องๆทางบ้านก่อนที่เราจะปิดรายการในวันนี้ค่ะ
2: อยากจะฝากบอกว่าการเงินนะคะแล้วก็หรือว่า
1: นวัตกรรมทางการ

0: นะคะมันไปไกลมันพัฒนาในทุกๆวันค่ะอยากให้ทุกคนอ่ะรู้เท่าทันค่ะ
1: นี่พี่ลีโอเป็นห่วงนะคะเรามาดูความคิดเห็นของพี่ก้องกันบ้าง
2: ครับก็ในปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยเราก็เข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลมากขึ้นก็อยากให้เราค้นคว้าหาข้อมูลอย่างมีสติรอบคอบแล้วก็ตรวจทุกอย่างให้ดีก่อนคิดก่อน
1: คิดก่อนเชื่อ
2: คิดก่อนเชื่อแล้วก็ก่อนแชร์ด้วยครับ
1: อู้เยี่ยมเลยค่ะอู้วันนี้นะคะอาจารย์กีก็ถือได้ว่าเลือกผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการมาถูกคนมากๆทั้งพี่ลีโอแล้วก็พี่ก้องนะคะหากน้องๆนะคะมีคำถามหรืออยากแสดงความคิดเห็นร่วมกันกับพวกเรานะคะสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ qualitybee@rmutp.ac.th นะคะและวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กนะคะพี่ลีโอแล้วก็พี่ก้องนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์ค

ระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับผมสุภฤกษ์บุญบิดตัวรักนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะครับของทาง Vantage Global International นะครับโดยในตัวผมเนี่ยเป็นวิทยากรหลักในส่วนงานการฝึกอบรมและให้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมพนักงานภายในเองก็ดีหรือว่าจะเป็นการให้ความรู้ตามสถาบันการศึกษาหรือว่าผู้สนใจในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาออกรายการตลาดการเงินโลกเศรษฐกิจและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใน EP นี้นะผมก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคและก็การสร้างเทรดเซตอัพให้กับนักศึกษาและก็ทุกท่านที่สนใจได้เกิดความรู้และความเข้าใจในหัวข้อดังกล่าวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับใน EP ที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงการวิเคราะห์ price action ไปแล้วนะผมได้พูดถึงประเด็นในการวิเคราะห์หลักทรัพย์นะในโลกของการลงทุนนะมันก็จะมีการวิเคราะห์ fundamental แล้วก็การวิเคราะห์ technical นะครับทีเนี้ย technicalของ EP ที่แล้วยังไม่จบนะอันนั้นมันเป็นส่วนครึ่งแรกก็คือส่วนของ price action นะครับทีเนี้ยมีอีกครึ่งหนึ่งนะที่จะมาคุยกันในวันนี้เขาเรียกว่า indicator นะครับก่อนที่จะเล่าถึง indicator นะผมอยากจะขอแชร์ต้องเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์และที่มาของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคร่าวๆแล้วกันนะครับเพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเวลาศึกษาแล้วจะได้ไม่หลงทางนะครับปกติแล้วนะครับผมไม่แน่ใจนะปัจจุบันนี้เป็นยังไงปัจจุบันดีขึ้นนะแต่สมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาปริญญาตรีอยู่นะครับยังอายุน้อยๆอยู่การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบโฟกัสมาที่อินดิเคเตอร์เนี่ยแหละนะครับเหตุผลก็คือมันค่อนข้างเวลาตัดสินใจนะครับเดี๋ยวพอผมสอนนักศึกษาและทุกท่านเนี่ยจะเห็นเลยว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยถึงจุดนึงมันจะแอบรู้สึกสะดวกนะครับผมขอใช้คำว่าสะดวกใช้สะดวกกว่านะครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งในการเรียนการสอนเนี่ยยุคก่อนละกันคนที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในไทยมักจะโฟกัสที่อินดิเคเตอร์แล้วหลงลืม price action ไปมันทำให้เกิดปัญหานะครับเพราะว่าพอใช้แต่อินดิเคเตอร์อย่างเดียวล้วนๆแล้วหลงลืมไม่ได้เอาเรื่อง price action เอามาคิดวิเคราะห์ด้วยเนี่ยโอกาสผิดพลาดมันสูงมากนะครับและค่อนข้างอันตรายผมใช้คำว่าอันตรายได้เลยนะครับเทรดเดอร์นักลงทุนในยุคก่อนก็เลยรู้สึกไม่ค่อยเชื่อมั่นไม่ค่อยรู้สึกศรัทธาหรือรู้สึกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยไม่ค่อยเห็นประโยชน์กับมันนะครับจนหลายๆ

คนนะอาจารย์ทางการเงินที่เคยสอนผมแล้วกันบางครั้งเขาก็จะพูดว่าเป็นวูดูไฟแนนซ์นะครับจนมันเพิ่งถูกพรูฟมาได้เมื่ออย่างที่ผมได้เคยกล่าวไปในปี2011เริ่มมีงานวิจัยออกมายืนยันนะแล้วก็ในส่วนตัวผมเองแล้วกันส่วนตัวผมเองก็มีประสบการณ์ในการใช้กราฟเทคนิคเดิมมาค่อนข้างเยอะนะ20กว่าปีแล้วนะครับผลลัพธ์ได้ทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบตัวเป็นที่น่าพอใจนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาสู่ตรงนี้ต่อนะเหตุผลที่ผมอยากจะแชร์ตรงนี้ก็คือในการเรียนกับ

เทคนิคที่ถูกทางแล้วกันนะครับคุณควรเริ่มจาก price action ก่อนนะครับพอคุณเริ่มวิเคราะห์ price action หรือกราฟเป้าได้ประมาณนึงนะเวลาฝึกฝนเนี่ยหลังจากที่คุณได้เรียนรู้ใน EP ที่แล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณน่าจะได้เห็นไอเดียและเงื่อนงำบางอย่างเอาไปฝึกดูกราฟเยอะๆนะครับดูบ่อยๆให้มันเกิดเป็นภาพจำเกิดเป็นความคุ้นชินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการวิเคราะห์โดยเฉพาะถ้าเทรดสั้นนะครับเทรดระยะสั้นเนี่ยไพแอคชั่นจะช่วยได้มากอินดิเคเตอร์จะโอเคเดี๋ยวผมเล่าก่อนเลยแล้วกันอินดิเคเตอร์มันจะเสถียรที่สุดในไทม์เฟรมที่ใหญ่นะครับแนะนำไทม์เฟรมเดย์หนึ่งวันนะแล้วก็4ชั่วโมงก็ยังโอเคแต่ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยโอกาสที่มันไม่เสถียรจนถึงตีความเพี้ยนแล้วทำให้อันตรายเนี่ยสูงมากนะครับบางเครื่องมือถ้าปรับใช้ดีๆโอเคไทม์เฟรมสั้นอาจจะใช้ได้แต่มันค่อนข้างเฉพาะทางและเฉพาะตัวเนื้ออันนี้ผมสอนในสเกลใหญ่นะครับผมขอแนะนำทางที่เสถียรละกันนะครับโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นเอาไปลองจากทำเฟรมใหญ่ก่อนทำเฟรมเล็กขอให้เป็นเรื่องการทดลองหรือการลองผิดลองถูกเฉพาะตัวนะครับผมเคยเห็นบางคนใช้ได้นะแต่ว่าโดยในคอมมูนิตี้ใหญ่หรือว่าโดยในสังคมหลักๆในสถาบันหรือในองค์กรหลักๆละกันเขายังไม่รับรองนะครับเขารับรองว่ามันจะเสถียรในทำเฟรมใหญ่นะครับทีเนี้ยอย่างที่ผมได้เคยเล่าไปเนี่ยการวิเคราะห์ทางเทคนิคจริงๆที่มาเนี่ยมันมีมายาวนานมากนะครับจริงๆมีมาก่อนฟันดาเมนทัลอีกถ้าจะอ้างอิงกันจริงๆมันยาวนานเกินไปนะครับหลายร้อยปีไม่แน่ใจว่าถึงพันปีไหมแต่ว่าคนที่ทำให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมันเริ่มจับต้องได้แล้วก็เริ่มมักจะใช้เป็นจุดอ้างอิงนะครับก็คือเขาจะพูดร่วมสมัยกันนะในช่วงประมาณปีช่วงศตวรรษที่20ใหม่ๆนะประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับจะเป็นยุคของช่วงที่ตลาดดาวโจนส์เพิ่งเกิดใหม่ๆในอเมริกานะครับมันจะเป็นการคิดคนร่วมกันระหว่างรัฟเอเลียตนะครับที่คิดเรื่องเอเลียตเวฟก็ดีจะเป็นชาร์ลส์ดาวนะครับก็ดีหรือจะเป็นวุนไวคอฟนะครับก็ดีหลายท่านนะครับเขาคิดร่วมกันนะทฤษฎีที่มีชื่อเสียงและถูกพูดถึงกันมามากที่สุดเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทฤษฎีดาวนะครับที่ชาร์ลส์ดาวเขาคิดค้นขึ้นมานะในคราวที่แล้วผมก็ได้พูดไปแล้วเรื่องไฮเออร์ไฮเออร์โลนั่นแหละจริงๆเขาคิดมา6ข้อค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมพยายามเลือกอันที่คิดว่าโอเคเรามีเวลาจำกัดเราได้เอามาใช้งานจริงสามารถใช้ได้เลยนะครับคือเรื่องการระบุแนวโน้มจากการสังเกตไฮเออร์ไฮเออร์โลแล้วก็จุดเปลี่ยนแนวโน้มนะครับทีนี้ต่อมาการใช้อินดิเคเตอร์นะครับมันเพิ่งมาเริ่มมีในประมาณช่วงปี1960หรือ1970ในเมื่อคอมพิวเตอร์มันเริ่มมีวิวัฒนาการขึ้นมาแพร่หลายมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านักลงทุนหรือเทรดเดอร์ยุคเก่าๆนะครับเขาไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เขาก็เทรดได้เขาก็สามารถทำการวิเคราะห์และลงทุนได้นะครับอินดิเคเตอร์ยุคที่เก่าที่สุดก็น่าจะเป็นอันนี้เดี๋ยวผมเล่าเนาะมันจะมีเครื่องมือนึงที่จะมาเล่ากันนะครับก็คือ moving average นะครับ moving average เนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วตรงไปตรงมามันก็แค่เป็นค่าเฉลี่ยธรรมดานะครับอย่างสมมติยกตัวอย่างเลยง่ายๆนะครับราคาทองสมมุติ 4,000 4,200 แล้วก็กลับมา 4,000 อีกอันเนี้ยเฉลี่ยกันมันก็น่าจะประมาณ 4,000 เกือบๆ140 406ปลายๆอะไรกว่าๆประมาณนี้นะครับมันก็คือเนี่ยเอาราคามารวมบวกกันแล้วก็หาร3ซ้ําแล้วหาร3อะไรประมาณเนี้ยถ้า10มีราคาของ10วันแล้วก็ซ้ํา60วันแล้วหาร10ก็คือค่าเฉลี่ยปกติเลยนะมันก็เอาค่าเฉลี่ยมาจุดคนสมัยก่อนละกันสมัยก่อนยังไม่มีคอมพิวเตอร์ยุคสงครามโลกนะครับเวลาเขาวิเคราะห์กราฟเขาก็จะโอเคเอามาจุดตอนนั้นยังไม่มีแคนดัสสติกนะครับเขาก็จุดใช้ลายชาร์ตธรรมดาเนี่ยแหละเขียนลงในกระดาษนะครับแล้วก็จิ้มเครื่องคิดเลขไม่มีเครื่องคิดเลขด้วยขอโทษนะครับบวกลบคูณหารกันธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็เอามาจุดอีกการเป็นเส้นนะครับซึ่งเดี๋ยววิธีใช้งานเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าต่อมูฟวิ่งเอเรจเนี่ยเป็นแค่อินดิเคเตอร์เดียวอย่างน้อยเท่าที่รับทราบกันได้โดยทั่วไปแล้วกันนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นอินดิเคเตอร์ที่มาก่อนยุคคอมพิวเตอร์อินดิเคเตอร์หลังจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดในยุคคอมพิวเตอร์แล้วทั้งนั้นนะครับเอามาเพื่อเสริมดังนั้นเนี่ยตัวที่เป็นกระดูกและเนื้อหนังของการวิเคราะห์ทางเทคนิคจริงๆนะครับกระดูกกล้ามเนื้อเส้นอะไรทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยตัวหลักมันต้องคือ price actionนะครับวอลลุ่มก็ดีนะครับแนวรับแนวต้านแนวโน้มวอลลุ่มของพวกนี้โอเคแต่ทีเนี้ยในคอร์สนี้แล้วกันผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องวอลลุ่มเวลาเอามาวิเคราะห์ทางเทคนิคเยอะเนื่องจากว่าของเรานะครับที่ผมสอนอยู่ตรงนี้แล้วกันส่วนใหญ่ผมอาจจะหนักไปทางตลาด OTC นะซึ่งในตลาด OTC เนี่ยวอลลุ่มหรือปริมาณการซื้อขายเนี่ย
มันเป็นแค่บาง

ส่วนเนี่ยที่ได้เล่าไป OTC มันไม่ใช่ exchange ถ้า exchange เนี่ยข้อมูลทุกอย่างมันมีจากแหล่งเดียวนะครับมันสมบูรณ์ในตัวแต่ OTC เนี่ยมันแค่ส่วนหนึ่งแค่กลุ่มก้อนหนึ่งกระจุกหนึ่งพักพวกหนึ่งแก๊งหนึ่งทีมหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ทั้งหมดดังนั้นมันไม่ได้เป็นตัวแทนของทั้งหมดเวลาจะวิเคราะห์ด้วยวอลลุ่มนะอันนี้จริงๆมีอยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วยนะครับเวลาจะวิเคราะห์วอลลุ่มนะครับใช้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนทั้งหมดนะครับถ้าเป็น OTC เนี่ยมันจะไม่ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดอยากให้ทราบนะครับจะได้ไม่หลงทางเวลาไปใช้บุ๊มบุ๊มเห็นปัจจุบันมีคนพูดถึงกันเยอะนะครับซึ่งผมทดสอบแล้วแหละถ้าเป็น OTC volume เนี่ยมันไม่ได้ถึงกับไรประโยชน์ซะทีเดียวแต่ผมรู้สึกมันไม่เสถียรพอเป็นที่น่าพอใจจนผมอยากจะเอามาสอนนะครับอันนี้ผมสอนภายในหรือสอนกลุ่มลูกค้านักลงทุนหรือสอนที่ไหนผมก็จะพูดแบบนี้ volume มันโอเคแต่ว่าผมรู้สึกมันยังสำหรับ OTC นะมันยังไม่เสถียรพอนะครับทีเนี้ยเวลาจะใช้อินดิเคเตอร์นะครับเรื่องประเภทของอินดิเคเตอร์อันนี้ก็สำคัญมากด้วยนะครับแต่ละที่เขาอาจจะระบุประเภทไม่เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้หนีกันมากประเภทแรกเลยอันนี้เดี๋ยวผมขอกลับมาตรงนี้ก่อนนะเพื่อจะได้ไม่สับสนนะครับประเภทแรกเลยก็คืออินดิเคเตอร์ในหมวดเทรนด์นะครับเอาไว้ใช้เพื่อระบุแนวโน้มนะครับต่อมาหมวดต่อมาก็คือหมวดโมเมนตัมหรือออสซิเลเตอร์นะจุดอินดิเคเตอร์ในกลุ่มนี้นะครับมันจะใช้งานได้ดีเวลาราคาเคลื่อนไหวเป็นไซด์เวย์กรอบกว้างย้ำนะครับว่าไซด์เวย์กรอบกว้างอย่างเช่นถ้ากราฟมันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเป็นแนวโน้มขึ้นชัดเจนหรือลงชัดเจนก็ตามอินดิเคเตอร์ในหมวดเทรนด์จะเป็นพระเอกแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าราคามันไม่ได้เป็นแนวโน้มชัดเจนนะครับโอเคอันนี้อาจจะดูสวยในชีวิตจริงอาจจะแบบนี้นะครับอะไรอย่างนี้นะอย่างไรก็ตามแต่ดูแล้วแนวโน้มมันไม่ชัดเจนเลยนะครับโมเมนตัมหรือออสซิลเลเตอร์จะเป็นพระเอกนะครับแล้วก็หมวดที่3อันนี้จะเป็นการวิเคราะห์สัญญาณซื้อขายจากความผันผวนของราคานะครับจะมีอินดิเคเตอร์บางกลุ่มนะเขาก็จะใช้ความผันผวนนะราคาเหวี่ยงมากเหวี่ยงน้อยเอามาระบุให้สัญญาณอะไรบางอย่างนะครับและสุดท้ายวอลุ่มนะครับการใช้วอลุ่มซื้อขายนะครับก็จะมาเป็นส่วนประกอบมาช่วยยืนยันคอนเฟิร์มสัญญาซื้อขายได้เช่นกันนะครับโอเคจริงๆวอลุ่มปกติมันควรอยู่ในไพรซ์แอคชั่นด้วยแหละแต่อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับของตลาด OTC วอลุ่มมันไม่ได้มีนัยสำคัญมากเพียงพอนะครับโอเคสำหรับอินดิเคเตอร์ยอดนิยมที่ผมจะเอามาสอนเอามาพูดคุยกันในวันนี้เลยก็5ตัวนะที่เทรดเดอร์ควรทราบและควรรู้จักนะครับพูดถึงอินดิเคเตอร์นะณปัจจุบันนะครับบนโลกใบนี้น่าจะมีอินดิเคเตอร์ผมไม่แน่ใจเป็นพันเป็นหมื่นตัวแล้วนะครับแต่ในสายตาผมอินดิเคเตอร์เป็นพันเป็นหมื่นนะครับถ้าเท่ากับ4ตัวเมื่อสักครู่นะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยการใช้งานมันจะค่อนข้างซับซ้อนนะ1หรือซับซ้อนแล้วก็2แต่ละตัวมันมีวัตถุประสงค์ของมันนะครับเราไม่ควรนํามันมาหยิบใช้มั่วนะสําหรับวันนี้ผมก็จะหยิบเอาเฉพาะตัวยอดนิยมนะครับเอามาให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับก็คือโอเค moving average MACD stochasticISI แล้วก็ Bollinger Band นะครับเป็น5ตัวพื้นฐานที่เทรดเดอร์หรือว่านักวิเคราะห์ทางเทคนิคทุกท่านควรทราบนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายๆนะเราก็จะเอาแนวคิดต่างๆพวกนี้เอามาพิจารณาประกอบเป็นเทรดดิ้งเซตอัพกันนะครับจริงๆเนี่ยผมไม่ตายตัวนะอย่างผมบอกวันนี้ผมสอน5ตัวแต่ว่าในทางปฏิบัติถ้าคุณใช้5ตัวนี้เป็นคุณก็ใช้อินดิเคเตอร์เกือบใช้คำว่าส่วนใหญ่ละกันแทบจะทั้งหมดในตลาดได้แล้วนะครับปกติมันไม่ใช้ง่ายไม่ได้ยากใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวมาดู moving average กันนะครับ moving average เนี่ยผมได้เล่าไปแล้วมันคือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับตาม time frame นะถ้า time frame day ก็เป็นค่าเฉลี่ย day ถ้าชั่วโมงก็เป็นค่าเฉลี่ยของชั่วโมงชั่วเป็นเฉลี่ยของตัวแท่งเทียนนะครับปกติแล้วเขาจะนิยมใช้แค่2แบบก็คือ2ตัวนี้นะครับ simple moving average กับ exponential average นะครับโอเคเดี๋ยวก็มาดูที่ตัวราคาทองของเรากันเหมือนเดิมนะครับโอเคปกติเวลาเราจะเลือกอินดิเคเตอร์นั้นอันตามนี้นะครับอย่าง moving average มันอยู่ในหมวดเทรนด์นะครับโอเคทีนี้ในแพลตฟอร์มนะครับโดยปกติเวลาเราเลือกทุกแพลตฟอร์มมันก็จะมีให้เลือกแบบนี้นะครับจะเป็น simple exponential แล้วก็จะมีอื่นๆมีมาให้เลือกประมาณ 4-5 ตัว
นะครับปกติแล้วที่เขานิยมจริงๆจะมีแค่ Symbol กับ Exponential นะครับแค่2ตัวนี้นะแต่ทีนี้เพื่อเห็นความต่างชัดๆเดี๋ยวผมขอสาธิตให้ดูชัดๆเลยนะครับผมจะใส่ให้ดูผมใส่แบบ Symbol ก่อนนะครับperiod เนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่ผมได้กล่าวไปว่าจะให้เฉลี่ยจากกี่แท่งอย่างในที่นี้ก็คือเฉลี่ยจากราคาของแท่งเทียน10แท่งนะครับเฉลี่ยจากราคาปิดจริงๆมันมีลูกเล่นนะบางทีอาจจะบางคนอาจจะเอาราคาโอเพ่นราคาไฮราคาโลของแท่งมาก็ได้แต่ตามหลักสากลนิยมนะครับส่วนใหญ่จะใช้ close นะครับส่วนเดี๋ยวผมขอหยิบเอาตัวอย่างของ moving average แบบ simple 100แท่งแล้วกันนะครับหมดนี้คือเส้นสีแดงนะครับ100แท่งทีนี้เดี๋ยวผมเอาเป็น100แท่งเหมือนกันแต่เป็น exponential นะครับทีนี้เอาเป็นสีเหลืองโอเคทีนี้นักศึกษาเห็นความต่างไหมครับสีแดงกับสีเหลืองมันจะมีความต่างอยู่นะครับเอาคร่าวๆแล้วกันนะอย่างแรกเลยก็คือโอเคโดยภาพรวมมันเกือบจะเหมือนแล้วแต่ทีนี้สีเหลืองนะครับมันจะมีความใกล้เคียงกับราคามากกว่านะครับถ้าตามหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เขาเอามาเนี่ยตัว simple นะครับหรือสีแดงเนี่ยมันคือการเอาตัวเลขมารวมกันแล้วหารตรงๆเลยแต่ exponential เนี่ยตามชื่อมันคือ exponential นะครับมันจะมีการแหวกถ่วงน้ำหนักกับค่าปัจจุบันมากหน่อยดังนั้นพอมันถ่วงน้ำหนักกับค่าปัจจุบันมากเนี่ยตัวเส้นมันก็จะเริ่มมีความเกาะและใกล้ชิดนะครับโอเคนั้น100อาจจะบางช่วงดูแทบจะเหมือนกันแต่บางช่วงต่างกันอันนี้มันอาจจะดูต่างกันเกินไปนะเดี๋ยวผมขอลบทำไมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับสมมติอันนี้เป็น exponential 20แท่งนะครับต่อมา exponential เอาเป็น simple นะครับโอเคปั๊มนะครับเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าสีเหลืองเนี่ยมันดูมีการเกาะติดกับราคามากกว่าสีแดงนะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนที่ผมรู้จักเขาก็จะชอบใช้ exponential moving average นะครับความต่างหลักๆก็ประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูในแง่ของการใช้งานนะครับปกติแล้วเนี่ย moving average นะครับก็ผมขอสรุปคร่าวๆเลยละกันใช้ moving average แบบเส้นเดียวกับหลายเส้นนะครับเอาแบบเส้นเดียวก่อนถ้าแบบเส้นเดียวเนี่ยอันนี้เป็นสรุปในทางปฏิบัติเลยละกันคือบอกแนวโน้มก็บอกแนวรับแนวต้านนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอพูดคร่าวๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะได้เอาไปนั่งดูในแพลตฟอร์มอีกทีนึงนะครับทีนี้ต่อมาถ้าแบบหลายเส้นมันจะดูการบอกแนวโน้มจะไม่เหมือนกันถ้าเส้นเดียวเนี่ยแนวโน้มมันจะดูจากความชันของเส้นนะครับความชันของเส้นคืออะไรก็คือเส้น moving average สมมติมันเป็นแบบนี้นะครับมันก็โค้งๆถ้าช่วงเส้นนะฮะช่วงที่เส้นมันเฉียงขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าความชันเป็นบวกนะครับแปลว่าความชันมันชันขึ้นเอาง่ายๆแล้วกันพูดเป็นแบบบานๆนะชันขึ้นแนวโน้มขาขึ้นชันลงก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับมันเรียบไปเลยก็แปลว่าไซด์เวย์กำมันทุบดินง่ายๆแบบนี้แหละนะครับก็อีกแบบนึงก็คือใช้เป็นแนวรับแนวต้านก็คือถ้ามันแตะเส้น moving average แล้วแท่งเทียนเกิดการกลับตัวมันก็จะขึ้นแต่ถ้าแตะ moving average แล้วมันไม่กลับตัวมันเบรกลงต่อนะครับคุณก็ follow trend ได้นะโอเคเดี๋ยวทีนี้มาลองดูในหน้ากราฟจริงโอเคในหน้ากราฟจริงตรงนี้มันมี moving average เยอะเกินไปเดี๋ยวผมขอลบออกเส้นนึงนะครับโอเคทีนี้เราจะได้เห็นกันอันนี้ค่อนข้างชัดบทบาทการเป็นแนวรับแนวต้านตรงจุดนี้นะครับเนี่ยครับราคาแตะเส้น moving average แท่งเทียนก็ reverse นะครับหรือ engulfing เบาๆหลายจุดนะครับอันนี้หลังจากที่นักศึกษามาลองเรียนดูแล้วลองไปวิเคราะห์ดูนะครับเปิดกราฟในแพลตฟอร์มไหนก็ได้นะครับจะเปิดใน Trading View หรือว่าแพลตฟอร์มที่นักศึกษามีอยู่แล้วก็ได้นะครับหรือไปสมัครเปิดบัญชีที่แพลตฟอร์มไหนก็ได้นะครับเนี่ยครับนักศึกษาก็จะได้เห็นถ้าอย่างเนี้ยโอเคแต่ moving average มันสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านได้หรืออย่างนี้โอเคมันล้นมันนิดนึงแต่พอเกิด evening star ตรงนี้นะครับมันก็ลงใ
หรืออย่างนู้น

หลุดแนวเราถือว่าหลุดเหมือนหลุดแนวรับนะมันก็ไหลลงมานะครับเนี่ยครับมันสามารถทำงานเสมือนแนวรับแนวต้านได้สำหรับ moving average นะครับเนี่ยอย่าง engulfing แตะแนวต้านปุ๊บมี engulfing แล้วก็ความชันลงนะอย่างที่ว่าแนวโน้มมันขาลงจุดกลับตัวพวกนี้น่าสนใจมากนะครับเนี่ยครับนะครับประมาณนี้นะแนวโน้มขาลงทีเนี้ยสิ่งที่เป็นไปได้แล้วกันนะครับนักศึกษาหรือผู้สนใจเห็นว่าโอเคแบบเนี้ยเราจะนับยังไงดีครับเราจะใช้ moving average นับหรือว่าจะนับแบบทฤษฎีดาวแบบ pie action ดีถ้าอย่างเงี้ยอันนี้เป็นจุดที่สวยในความเห็นของผมนะเพราะว่าปรับหลักเทคนิคเลยแล้วกันนะครับ moving average ความชันมันลงนะครับส่วนการนับแบบ dow theory หรือนับ lower high lower low เนี่ยก็เห็นดูมันทำ lower low นะครับ lower low lower high แล้วตัวเนี้ยก็ชนแนวต้านเราด้วยนะครับชน supply zone นะครับทั้งหลายทุกเครื่องมือทุกแนวคิดบ่งชี้ไปในทางลงมากกว่าขึ้นทีเนี้ยในทางปฏิบัติเราอาจจะเกิดความลังเลใจอาจารย์ตรงนี้มันเป็นการกินกินแท่งเดียวนะเป็นชูตติ้งสปาร์แฮมเมอร์อะไรพวกนี้นะครับแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนมันจะอยู่ให้น้ำหนักกับราคาปัจจุบันนะครับปัจจุบันมีน้ำหนักมากกว่าอดีตนะครับอันนี้เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะไอ้มันเด้งขึ้นมาเรียบร้อยเสร็จสับแล้วมันถึงแนวต้านแล้วเกิดเอ็นกราฟฟิ้งนะครับประมาณนี้มันจะลงไปมากน้อยแค่ไหนอันนี้ตอบยากแต่มันมีโอกาสสูงที่จะลงให้ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียแรกนะครับเกี่ยวกับการใช้ moving average เส้นเดียวนะครับมาดูการใช้ moving average แบบหลายเส้นนะครับเป็นแนวรับแนวต้านยังคงบทบาทเดิมนะแต่ทีเนี้ยเวลามีเส้น moving average หลายเส้นนะสองเส้นขึ้นไปมันจะมีแบบนี้นะครับมันจะมีเส้นที่ช้ากับเส้นที่เร็วกว่าถ้าเส้นที่เร็วกว่าตัดลงแบบนี้นะครับเขาเป็นศัพท์ของเขาแล้วกันนะเขาเรียกว่า dead cross นะครับชื่อเขาก็เรียกมาในความเห็นของผมเหมือนกันก็เป็นชื่อเรียกแล้วกันนะครับเป็นชื่อที่เรียกเหมือนเรียกเอาไว้ให้ได้รู้ว่าการตัดแบบนี้ตัดแล้วจะตัดลงนะก็อีกแบบนึงนะครับเส้นช้าเป็นแบบนี้เส้นเร็วกว่านะครับตัดขึ้นมันก็จะเรียก golden crossเหมือนเขาตั้งชื่อมาให้มันจำง่ายนะครับให้แบบว่าโอเคโกลเด้นได้ตังเดทเสียตังอะไรประมาณนี้นะครับเพราะสมัยก่อนมันอาจจะยังตลาดเดลิเวอรี่ทีมอาจจะยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่นะก็เป็นเรื่องของการซื้อขายหุ้นนะโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในหน้ากราฟจริงๆนะครับเดทคอสโกลเด้นคอสเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมใส่ไปเส้นหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมใส่ moving average อีกสักเส้นนะครับโอเคสมมติอันนี้ผมใส่ไป20แล้วเดี๋ยวผมขอใส่50นะครับผมให้50เป็นเส้นช้านะแล้วก็20เป็นเส้นเร็วนะครับวันนี้ผมว่านักศึกษาน่าจะเห็นจุดอ่อนเห็นข้อจำกัดของ moving average แล้วนะเอาประมาณนี้แล้วกันเนี่ยครับนักศึกษาจะเห็นมันมีการปัดขึ้นปัดลงนะครับเอาข้อเสียอย่างแรกเลยอันนี้มันเห็นชัดเกินไปนะผมว่าผมพูดเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยโอเคเนี่ยเดดครอสนะปัดลงมันก็ลงไปให้ต่อแหละอันนี้ปัดขึ้นมันก็ขึ้นไปให้นะครับแต่ทีเนี้ยไอ้จังหวะแบบเนี้ยนะครับนะปัดลงปุ๊บปัดขึ้นปั๊บมุ้งเอเวอเรจเนี่ยข้อเสียมี2อย่างก็คือ1มันช้าแล้วก็2ในจังหวะที่ตลาดไม่ได้เป็นเทรนด์เป็นไซด์เวย์ไม่ว่าจะกรอบแคบหรือว่าจะเป็นกรอบกว้างหรือกรอบแคบนะครับ moving average เป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับก็อันตรายจริงๆใช้มันตัวเดียวเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วกันผมถ้าจะใช้ dead cross golden cross อะไรพวกเนี้ยพยายามดูใน time frame ใหญ่ๆนะครับมันจะนิ่งกว่าแล้วก็อย่างที่สองไอ้ตัวเลขเนี่ยผมหยิบมาแบบซุ่มแหละจริงๆตัวเลขที่ดีมันควรที่จะไม่ได้สุ่มขนาดนี้นะครับก็ผมอาจจะใช้สักขอลองปรับเรื่อยๆนะตรงนี้เวลาใช้งานจริงเราอาจจะต้องมาปรับค่ากันนะครับอย่างนี้ก็โอเคมันเป็นโกลเด้นครอสก็ถือไปนะครับบายเพิ่มบายอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ถือไปเรื่อยๆนะครับแต่นี้โอ้จริงๆมันค่อนข้างลำบากนะมันต้องมีการปรับค่ากันประมาณนึงนะครับแบบนี้น่าจะได้เห็นไอเดียแล้วนะครับนะครับก็ควรระวังสำหรับ moving average

ช้าและไซเวย์เนี่ยเออร์เรอร์เยอะมากนะครับโดยเฉพาะกับการตัดกันของเส้นนะครับอันนี้อินดิเคเตอร์ตัวแรกทีนี้เดี๋ยวแนะนำบทที่2นะครับ MACD MACD เนี่ยมันชื่อ Moving Average Convergent Divergence นะครับเดี๋ยวนี้เล่าถึงตัว MACD นะครับในการใช้งาน MACD นะครับถ้าดูในหน้ากราฟเนี่ยคอปปี้ตรงนี้เลยนะครับในหน้ากราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในชุดเครื่องมือ MACD เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยตัวแท่งสีขาวสีขาวๆเนี่ยเราเรียกฮิสโทรแกรมนะครับส่วนเส้นประหลาดสีแดงเนี่ยเราเรียกสัญญาณไลน์แล้วก็จะมีอีกเส้นเป็นเส้นแกนแล้วกันแกนแนวนอนเนี่ยอันนี้เราเรียกซีโร่ไลน์นะครับนะครับถ้าฮิสโทรแกรมมันอยู่แดนบนนะครับเนี่ยแวลูมันเป็นบวกแต่ถ้าตรงเนี้ยแวลูมันเป็นลบนะครับอันนี้ก็คือมันตัดผ่านซีโร่ไลน์ลงมาแล้วมีจุดที่ต้องคำนึงถึงอยู่3จุดตรงนี้ทีนี้เวลาจะดูสัญญาณซื้อขายนะครับก็คือถ้าไอตัวแท่งขาวๆเมื่อกี้มันจากฮิสโทรแกรมด้านล่างเนี่ยเป็นลบตัดขึ้นเป็นบวกนะอันนี้ก็ถือว่าให้สัญญาณได้จุดที่2เลยก็คือไอตัวเส้นประสีแดงเนี่ยฮิสโทรแกรมตัดผ่านเส้นประสีแดงนะครับอันนี้2จุดหลักเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2ส่วนนี้มันทำงานยังไงนะครับกันหน้ากราฟจริงประมาณนี้เนี่ยครับอันนี้เป็นจุดที่ฮิสโทรแกรมตัดเส้นซีโร่ไลน์ขึ้นมานะครับส่วนอันนี้ก็แถวนี้ก็จะเป็นจุดที่ฮิสโทรแกรมตัดสัญญาณไลน์ลงมานะครับก็มันใช้งานได้โอเคประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะในไทม์เฟรมที่ใหญ่สำหรับ MACD นะแต่ทีเนี้ยมันมีข้อเสียร่วมกันกับ Moving Average อย่างนึงก็คือช่วงที่มันไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบแบบเนี้ยช่วงเนี้ยค่อนข้างเป็นจุดอ่อนนะครับเป็นจุดอ่อนเป็นข้อจำกัดของ MACD เลยนะครับมันมีจุดอ่อนช่วงไซเวย์ร่วมกันกับ moving average นะครับเท่านี้โอเคทีนี้ผมมีพูดถึงเรื่องการหา divergence นะครับนี่เดี๋ยวผมไหนๆมาแล้วนะผมก็ขออธิบายละกันมันมีสำหรับ MACD นะครับ moving average convergence divergence นะครับผมเขียนไม่ครบนะครับ convergenceMACD นะครับในสูตรคำนวณมันเนี่ยมันมีความ moving average แฝงอยู่นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมคุยเรื่องการวิเคราะห์ divergence จาก indicator นะครับการวิเคราะห์ divergence จาก indicator เนี่ยเราจะใช้แบบนี้นะครับหลักการเนี่ยเราจะดูการขัดแย้งกันระหว่างชุด indicator กับราคานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาตัวอย่างนิดนึงนะครับจริงๆในทางปฏิบัติส่วนตัวผมdivergence มันอาจจะไม่ได้เกิดบ่อยนะครับโอเคเจอแล้วนะครับอย่างตรงเนี้ยราคามันทำยอดนิวไฮแต่ว่าในชุดเครื่องมืออินดิเคเตอร์นะครับฮิสโทรแกรมมันดันกดลง divergence แปลว่าขัดแย้งนะครับอย่างเงี้ยแปลว่าราคามันทำไฮเออร์ไฮมันทำหัวแต่อันเนี้ยมันเป็น lower high นะอันนี้ higher high แต่อันนี้เป็น lower high มันขัดแย้งกัน swing high ของอันนี้มันต่ำลงนะครับโอเคถ้าจะให้จอดจงจริงต้องตรงนี้นะครับโอเคเนี่ยพอหลังจากเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนทิศทางนะครับต่อมาอันนี้เป็นตัวอย่างของมันเรียก bearish divergence นะครับศัพท์ของเขาเนี่ย bearish แปลว่าตลาดหมีนะครับปกติคำว่าตลาดหมีเนี่ยมีในฝรั่งแล้วกันเขาจะในตลาดการเงินนะแบบฝรั่งเขาก็จะอ้างถึงตลาดลงส่วนอีกทางขึ้นเขาจะเรียกว่า bullish ที่แปลว่ากระทิงนะครับถ้ากระทิงเนี่ยแปลว่าโอเคตลาดมันเป็นขาขึ้นนะครับเขาบอกมีอบลงกระทิงควิดขึ้นนะครับครับเขาเป็นประมาณนั้นนะทีนี้ผมอยากจะลองหาตัวอย่างของ bullish divergence ให้ดูครับโอเคว่านักศึกษาน่าจะได้เห็นข้อจำกัดของการใช้เทคนิคค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเมื่อเทียบกับ Pie Action นะ Pie Action โดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์บ่อยนะอาจจะใช้บ้างนะครับแต่โดยส่วนตัวผมค่อนข้างให้น้ำหนักกับ Pie Action นะอินดิเคเตอร์อย่างที่ได้กล่าวไปผมก็จะใช้แค่ดูช่วงที่มันเป็นเนี่ย Time Frame ใหญ่ๆนะครับ Divergence ไม่ค่อยเจอแล้วนะ

โอเคอันนี้น่าจะพอได้นะครับคำว่าอันนี้ bullish divergence นะเมื่อกี้ผมให้ดู bearish divergence ไปแล้ว bullish divergence ก็คือเนี่ยครับมันขัดแย้งกันนะอย่างราคาเนี่ยมันทำ lower low แต่ว่า indicator มันทำเป็น higher low นะครับนี้เราวัดจากตรง histogram นะครับสุดท้ายมันก็ขึ้นมันไม่ได้เกิดบ่อยแต่ถ้ามันเกิดทีมันค่อนข้างน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการดูสัญญาณ divergenceนี่เดี๋ยวผมมาแนะนำเครื่องมือตัวต่อไปนะก็คือตัว stochastic oscillator นะครับ stochastic ตัวนี้จริงๆค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับมันจะมี2เส้นนะเส้น percent k กับเส้นจุดโฟกัสเลยนะครับซื้อเมื่อเส้นมันตัดขึ้นนะเส้นหนึ่งเส้นชาร์ตกับเส้นเดิมมันตัดกันที่จุด oversold เอางี้ตัว indicator มันจะมี2ชุดแบบนี้นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้โอเวอร์โซเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับแปลว่าขายมากไปมันมีเส้นแล้วก็จะมีเส้นประเส้นชาเส้นเร็วนะครับอย่างเงี้ยตัดการแล้วขึ้นมาเนี่ยคือโอเวอร์โซแล้วตัดอันนี้เป็นสัญญาณซื้อส่วนอีกแบบนึงก็คือสัญญาณขายคือแบบนี้ตัดลงแล้วก็หลุดโซนโอเวอร์บอทมานะครับโอเคมาดูในอินดิเคเตอร์จริงกันนะครับผมขอเคลียร์เครื่องมือนิดนึงนะครับจะได้ไม่สับสนโอเคสโตแคสติกออสซิเลเตอร์ตัวนี้เป็นหมวดโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมเนี่ยมันจะค่อนข้างทำงานได้ดีในช่วงที่ตลาดมันไม่ได้เป็นเทรนด์ชัดมากๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นเส้นสีเส้นเร็วตัดเส้นช้าขึ้นแล้วก็เนี่ยลบ20เป็นโซนโอเวอร์โซลตัดขึ้นก็ขึ้นตัดลงก็ลงนะครับโอเคบางทีช่วงที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นแรงๆมันก็เป็นแบบนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าขาขึ้นเนี่ยไอตัวสัญญาณซื้อค่อนข้างเชื่อถือได้นะครับแต่สัญญาณนักศึกษาได้เห็นข้อจำกัดของสโตแคสติกทันทีนะครับตัดลงหรือไม่ลงเกิดในช่วงที่ตลาดเป็นเทรนด์ชัดๆนะครับจะได้เห็นเลยว่าช่วงเทรนด์เนี่ยมูฟวิ่งเอเวอเรจใช้ดีแต่สโตแคสติกเป็นแบบนี้นะครับตัดลงไม่ลงตัดลงไม่ลงตัดลงไม่ลงนะครับตัดลงไม่ลงเนี่ยหมายถึงตัวอินดิเคเตอร์นะตัวสโตแคสติกมันตัดลงจากโอเวอร์บอทแล้วนะครับแต่ราคาไม่ได้ลงให้นะครับถ้าคุณใช้เครื่องมือไม่เป็นเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไปเสียหายนะครับยิ่งตรงนี้ด้วยนะครับโอเวอร์บอทกันไม่จบไม่สิ้นนะครับนี่เป็นจุดอ่อนอันตรายของเครื่องมือในหมวดโมเมนตัมนะครับแต่เนี่ยโอเคต้องรอให้ตลาดมันนิ่งสักพักหนึ่งนะครับหรือว่ามันก็ช่วงที่เทรนด์ไม่ได้ชัดเจนมากนะครับแต่ตรงนี้โอเคมันบอกให้ซื้อมันก็ขึ้นมาให้นิดนึงแต่ว่าตรงนี้ในทางปฏิบัติก็มีโอกาสสำหรับลอสได้เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกมันวิเคราะห์อาจจะไม่ได้แม่นยำ 100% มากแต่โดยส่วนใหญ่มันจะถูกมากกว่าผิดถ้าเราทำถูกวิธีนะถ้าเราวิเคราะห์ถูกหลักการถูกวิธีจะถูกบ่อยกว่าผิดนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีใช้สโตแคสติกนะครับโอเคข้อควรระวังนะครับอย่างที่ได้แล้วก็ผู้สนใจน่าจะได้เห็นแล้วช่วงที่ตลาดเป็นแนวโน้มชัดเจนมันเออร์เยอะมากนะครับแต่ทีเนี้ยอันนี้เป็นข้อสังเกตนะผมเคยสังเกตเองนานแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยผมในเห็นในข้อสอบของ CMT แล้วกันที่เป็นการสอบมาตรฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเขาก็ช่วยยืนยันด้วยแหละว่าความเออร์เรอร์ของเครื่องมือในชุดหมวดนี้มันสามารถเอามายืนยันแนวโน้มได้นะครับผมให้ดูนะอีกทีนึงนะครับนะครับช่วงที่เครื่องมือมันเนี่ยมันลงมาแล้วมันเออร์เรอร์นะครับมันสามารถเอามาใช้ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นได้เออร์เรอร์แบบนี้โอเคชัดเจนตลาดน่าจะเป็นเทรนด์มากกว่าที่จะมันน่าจะเป็นเทรนด์ได้ง่ายกว่าที่จะเป็นไซด์เวย์หรือเล่นในกรอบเนี่ยแบบนี้ช่วงเนี้ยนะครับปกติสโตแคสติกถ้ามันเส้นมันไม่ได้ตัดลงสวยอย่างเนี้ยมันค่อนข้างขยักนะครับมันซิกแซกนะครับถ้าอย่างเงี้ยก็โอเคแปลว่าการเบรกเอาท์ครั้งเนี้ยมีโอกาสสูงที่มันจะเริ่มเป็นเทรนด์นะครับเราเอาไปสังเกตดูนะครับการขยักตรงนี้เอามาช่วยได้นะครับนะครับเป็นการคอนเฟิร์มนี่เป็นไอเดียหนึ่งนะครับเอามาใช้ประกอบกันโอเคทีนี้ผมอยากจะแนะนำอินดิเคเตอร์ในหมวดโมเมนตัมตัวที่2แล้วกันนะครับตัวนี้เรียกว่า RSI นะครับจริงๆวิธีใช้คล้ายๆกับสโตแคสติกนะครับopen bot oversold เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ RSI มัน
มาใช้ดู divergence ได้จริงๆ stochastic เดี๋ยวบางคนเขาก็ว่าเอามาใช้ดู divergence ได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดหลักการนะเพียงแต่ผมอาจจะโดยส่วนตัวแล้วกันผมแค่รู้สึก divergence เนี่ยเอามาดูใน RSI มันเสถียรกว่านะครับแต่ใน stochastic หรือเครื่องมือหมวดมันเป็นตัวหนึ่งไม่ใช่ว่าดูไม่ได้นะครับในนี้ตำราหรือองค์ความรู้ของทาง CMT ก็ยืนยันนะว่าสามารถเอามาตี divergence แม้แต่ตีแนวรับแนวต้านใน indicator ก็ยังได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมรู้สึกมันเอาเป็นว่ามันโอเคแต่ผมแค่รู้สึกว่าแบบนี้มันค่อนข้างเรียบง่ายและตรงไปตรงมากกว่านะแล้ว RSI เนี่ยที่ผมบอกบางทีสิ่งที่สอนเนี่ยผมอยากจะสอนในสิ่งที่ผมใช้เองแล้วผมรู้สึกมั่นใจนะครับ RSI เนี่ย divergence ค่อนข้างคุมนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นจุดอ่อนของ indicator ในหมวด momentum momentum ใช้ดีในช่วงที่มันไม่เป็นเทรนชัดเจนแต่พอเป็นเทรนเมื่อไหร่ค่อนข้าง error เยอะโอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมเล่นอินดิเคเตอร์มาเป็น RSI บ้างนะครับ RSI เนี่ยชื่อเต็มเขาคือ Relative Strength Index นะครับเนี่ยครับเหมือนกันนะครับตรงนี้ error มากๆก็ยืนยันเทรนนะครับแต่ถ้าเกิดในจุดอย่างเงี้ยมันพ้นขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็คอนเฟิร์มการกลับตัวได้นะครับนะครับว่าตัวนี้ RSI ข้อดีเลยก็คือมันกว่าจะให้สัญญาณลงจุดโอเวอร์โอเวอร์โซนเนี่ยมันช้ากว่า stochastic มากๆนะครับทีนี้อยู่ที่แต่ละคนแหละนะ RSI เนี่ยผมโดยส่วนตัวแล้วการเอามาใช้กับการลงทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยเล่นรอบยาวแล้วกันนะผมไม่เรียกว่าลงทุนเพราะคำว่าลงทุนเนี่ยคนที่ลงทุนเขาจะต้อง buy and hold เขาซื้อแล้วถือไว้อันนี้ในแง่ของการลงทุนหุ้นนะครับแต่คนที่ซื้อมาแล้วก็ซื้อขายนะบอกให้ซื้อแล้วก็ถือหลายเดือนเลยแล้วค่อยขายเล่นรอบตามการ์ดเนี่ยเขาก็ยังตีว่าเป็นเทรดเดอร์หรือนักเก็งกำไรกันอยู่ดีนะครับอย่างนู้นเนี่ยโอเคซื้อไว้แล้วก็รอให้มันขึ้นให้ถึงรอบนะครับแล้วค่อยปิดออเดอร์ขายก็ได้นะครับใช้กับหุ้นค่อนข้างดีนะอันนี้โดยส่วนตัวผมแนะนำเลยเอามาดูในหุ้นไทยโดยเฉพาะหุ้นที่ market cap ขนาดใหญ่นะครับใช้ค่อนข้างดีในตลาดหุ้นไทยนะครับเดี๋ยวว่าเนี่ยครับก็ต้องอย่างที่บอกนะครับใช้ RSI อย่างเดียว stand alone ตอบยากเราก็ต้องเอา price action เอาอะไรอื่นมาคำนึงร่วมกันด้วยนะครับทีนี้ตัว RSI เนี่ยโดยส่วนตัวผมแอบชอบการดู divergence จาก RSI มากกว่านิดหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ bullish divergence นะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าเป็น bearish divergence เลยมันหา divergence ได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับโอเคประมาณนี้นะภาพกราฟฉากเดียวเห็นได้เลยทันทีนะครับนี่ครับโอ้นี่ก็ยืนยัน divergence ได้นะครับพอมาดูในหูนะครับโดยส่วนตัวถ้าจะตี divergence นะครับเพื่อเอามานั่งหาประกอบภาพใหญ่เนื้อแนวโน้มใหญ่ในเชิงเทคนิคอลผมจะมาหา divergence จาก RSI มากกว่าบ่อยกว่าเอาไปนั่งดูใน MACD อันนี้ส่วนตัวผมนะครับหรือที่เราดีที่สุดเราต้องมานั่งเช็คแหละว่าสินทรัพย์ตัวนี้เครื่องมือไหนตอบสนองได้ดีกว่านะผมไม่อยากที่จะให้ล็อกหรือฟิกรายตัวนะครับก่อนใช้งานต้องมีการเทสนิดนึงเขาเรียกว่าแบ็กเทสนะครับสำคัญมากเครื่องมืออีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเครื่องมือตัวที่5ที่คิดว่าอยากให้ทุกท่านได้ทราบการใช้งานนะครับเกี่ยวกับบอลลิงเจอร์แบนครับผมเดี๋ยวผมขอมาแนะนำบอลลิงเจอร์แบนนิดนึงนะครับขอเคลียร์หน้าจอนิดนึงนะครับBollinger Band หน้าตาเป็นอย่างนี้มันจะมีเส้นมาให้3เส้นนะครับเส้นบนเส้นกลางเส้นล่างทีนี้สิ่งที่คุณสังเกตเห็นได้ก็คือบางครั้งเส้นบนกับเส้นล่างเนี่ยมันจะบีบเข้าหากันบางทีก็จะกระจายตัวออกจากกันนะครับBollinger Band เนี่ยโดยหลักการของมันนะครับค่อนข้างเรียบง่ายแบบนี้ก็คือเส้น3เส้นนั้นนะเอามามองเสมือนแนวรับแนวต้านก็ได้แล้วก็อย่างที่สองเวลาตอนจังหวะที่เส้นมันบีบกันนะครับเวลาบอลลิงเจอร์แบนบีบเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะเบรกเอาไปทางไหนนะแล้วเราก็เลือกที่จะเทรดตามทางที่มันเบรกเอาไปได้ตัวอย่างเช่นสมมติในช่วงนี้นะครับเนี่ยเส้นมันกระจายออกเอาช่วงนี้ช่วงราคาปัจจุบันช่วงราคาที่อยู่ขอบกราฟขวาสุดนะครับเสมือนเวลาจริงนะกราฟมันจะค่อยๆโผล่ออกมาทีละแท่งอย่างนี้มันบีบเห็นไหมเราจะเห็นบอลลิงเจอร์แบนมันบีบเข้าหาเส้นกลางค่อนข้างเยอะทีนี้พอมันเริ่มกระจายออกแบบนี้การเบรกเอาครั้งนี้จะค่อนข้างมีน้ำหนักเยอะนะครับ
ะครับมันก็จะไปต่อไปต่อไปต่อนะครับลองสังเกตเวลาบอลลิงเจอร์แบนบีบแล้วมันเลือกข้างเลือกข้างเนี่ยครับก็คือเลือกไปทางฝั่งขึ้นหรือลงพอเลือกปุ๊บเส้นมันจะกว้างออกขยายออกนะครับปากมันกว้างขยายออกนั่นคือมันเลือกข้างนะครับลองเอาไปสังเกตดูนะครับแล้วก็ลองไปเทสดูสินทรัพย์บางประเภทมันจะตอบสนองกับเครื่องมือที่แตกต่างกันนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นไอเดียคร่าวๆนะสำหรับการใช้งาน5เครื่องมือนะครับทีนี้ส่วนสำคัญเลยนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวมาโดยตลอดเราจะไม่ใช้เครื่องมือตัวเดียวเดียวๆนะครับเราจะเอาเครื่องมือมาผสมผสานกันตามจุดแข็งจุดอ่อนของมันเนี่ยยกตัวอย่างเช่น moving average กับ stochastic นะครับเนื่องจากว่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมผสมให้ดูนะครับเอาหน้าดูหน้ากราฟจริงเลยเวลาเราจะใช้งานเอามาทำ trading setup นะครับอย่าเลือก indicator ตัวเดียวนะครับผมขอยกมาคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้ผมจริงๆมูว่าเราเห็นที่ดีเราต้องมาแบ็กเทสก่อนนะครับอันนี้ผมแค่ใส่พอเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งผมคิดว่าแค่นี้ทางที่ยังไม่เทสเนี่ยมันน่าจะได้เห็นอะไรบางอย่างแล้วล่ะนะครับอย่างเช่น moving average ช่วงที่เป็นขาขึ้นนะครับเวลาอินดิเคเตอร์มันตัดขึ้นคุณก็จะซื้อง่ายหน่อยนะครับหรือโพจังหวะการซื้อขายจะง่ายอย่างช่วงเนี้ยจริงๆมันอาจจะดูอินดิเคเตอร์มันตัดขึ้นแหละมันก็น่าซื้อนะครับแต่ว่าเนี่ยตอนมันจะลงเนี่ยมันก็ไม่ลงได้ง่ายๆเราอาจจะยังมีเวลาคิดเวลาตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหรือในช่วงตลาดขาลงแบบนี้นะครับในตลาดขาลงราคาอยู่ต่ำกว่า moving average นะ average ความชันมันลงด้วยนะแล้วก็เนี่ยตัดลงอย่างเงี้ยเซลไปก็ค่อนข้างได้เปรียบนะครับนะครับช่วงขาขึ้นแล้วก็โฟกัสบายช่วงขาลงแล้วก็โฟกัสเซลนะครับหาจังหวะที่มันลงตัวนี่อาจจะจังหวะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนื้อเรียดตามตรงผมยังไม่ได้ปรับค่าเวลาใช้งานจริงเราต้องปรับนะครับอันนี้เป็นไอเดียอย่างที่สองจริงๆการแบ็กเทสอันนี้ผมเลยพูดแล้วนะเราสามารถไล่แบ็กเทสด้วยสายตาก็ได้หรือว่าณปัจจุบันมันมี AI เอามาช่วยแบ็กเทสนะครับเราเอา AI มาช่วยมันก็จะทำให้การแบ็กเทสมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับทีนี้มันอยู่ที่วิธีการด้วยจะมีเทรดเดอร์บางคนแล้วกันที่ผมทราบบางกลุ่มไม่ใช่ไม่กล้าใช้ว่าคุณกลุ่มเพราะเยอะพอสมควรเทรดเดอร์ที่เขานิยมเทรดด้วยมือเองนะเขาก็จะชอบแบ็กเทสด้วยสายตาแล้วก็จะทำเป็นเหมือนฝึกเล่นกีฬานะครับเหมือนเป็นทักษะเป็นสกิลอะไรสักอย่างเหมือนฝึกภาษาเขาจะมองกราฟเป็นภาษาภาษาหนึ่งแล้วเราก็นั่งดีความกราฟนะครับเทรดตามภาษากราฟประมาณนั้นนะครับนี่คือการเทรดกราฟเปล่าแต่อินดิเคเตอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างมีการเชื่อมโยงกับ AI ค่อนข้างเยอะอันนี้แล้วแต่ถนัดแล้วก็แล้วแต่สายนะครับแต่โดยส่วนตัวถ้าจะใช้อินดิเคเตอร์จริงๆแล้วถ้าเรามี AI มีเครื่องมือที่ช่วยได้นะครับผมขอแนะนำนะเอาวันนี้ดีในฐานะที่เราเป็นเทรดเดอร์คนหนึ่งนะอะไรที่มันจะช่วยให้เราเพิ่มโอกาสเอาชนะตลาดได้ถ้ามันใช้แล้วไม่ขัดแย้งกันไม่ตีกันผมขอแนะนำนะใช้เราไม่จำเป็นต้องต่อให้ตลาดนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียคร่าวข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้อินดิเคเตอร์นะครับพยายามอย่าใส่หลายตัวแค่ 2-3 ตัวก็โอเคแล้วแต่ถ้าสมมติว่ามันจะมีบางกลุ่มแล้วกันที่ผมเขาเห็นเขาใช้อินดิเคเตอร์ 20-30 ตัวเลยแต่อันนั้นนะเขาไม่ได้เอามาใช้เพื่อตัดสินใจเองด้วยตาเขาให้ AI ช่วยตัดสินใจหรือเอา 20-30 ตัวนั้นเนี่ยเอามาคั้นรวมกันเพื่อประเมินอารมณ์คร่าวๆนะครับการใช้หลายชนิดเกินไปเนี่ยถ้ามาใช้สายตาเทรดด้วยมือมันจะทำให้สับสนนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือซ้ำซ้อนกันอย่างเครื่องมือหมวดเทรนเนี่ยเราใช้เทรนตัวเดียวก็พอหรือหมวดโมเมนตัมนะครับเอาแค่ตัวเดียวก็พอนะครับแล้วก็ก่อนเริ่มใช้เนี่ยผมที่ได้บอกหาปรับค่ามันนะครับอินดิเคเตอร์แต่ละตัวมันปรับค่าได้ปรับค่าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมล่าสุดนะครับสัก 2-3 เดือนขึ้นไปเป็นอย่างน้อยแล้วก็ทำเฟรมใหญ่จะมีน้ำหนักมากกว่านะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปผมจะแนะนำในทำเฟรม4ชั่วโมงขึ้นไปนะแล้วก็คอนเฟิร์มสัญญาณด้วย price action นะครับจะดีที่สุดนะครับอันนี้ผมได้เล่าไปแต่แรกเทรดเดอร์ตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกแทบไม่มีอินดิเคเตอร์ใช้งานเลยนอกจาก moving average ผมก็เทรดกันได้นะครับอย่าเอาอินดิเคเตอร์มาทำให้ชีวิตมันซับซ้อนโดยไม่จำเป็นนะครับบางทีนะเอามาผสมกันคอนเฟิร์มซึ่งกันและกันจะทำให้การเทรดมีประสิทธิภาพโอเคครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นการใช้อินดิเคเตอร์เบื้องต้นนะครับเป็นคำแนะนำเบื้องต้นคร่าวๆเดี๋ยวผมมีสรุป
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเอาไว้คร่าวๆนะเวลาเราวิเคราะห์แนวโน้มแล้วก็วิเคราะห์จากแนวโน้มใหญ่รองย่อยนะครับโดยทั่วไปเราจะมองจากภาพใหญ่ก่อนนะครับอย่างการวิเคราะห์เทรนด์แล้วก็ดูจุดสูงสุดต่ำสุดนะครับดีไฮอาร์เป็นจุดไฮก็ไฮไฮก็โลนะครับแล้วก็ดีเทรนด์ไลน์ต่อมาดีแนวรับแนวต้านหรือดีโซนทั้งหลายนะครับแล้วก็ใช้สัญญาณการกลับตัวจากชาร์ตแพทเทิร์นต่างๆนะครับอินดิเคเตอร์ก็เอามาเสริมนะทีนี้เดี๋ยวเข้ามาส่วนสำคัญเมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงเรื่องการผสมอินดิเคเตอร์ไปแล้วนะครับทีเนี้ยเอามาเป็นแนวคิดในการสร้างเทรดเซตอัพแบบจริงจังเลยละกันนะครับแล้วเวลาเราจะทำการเทรดเนี่ยสิ่งที่เราจะคิดนะครับสิ่งแรกที่อยู่ในหัวเลยเนี่ยเราจะปิดเปิดออเดอร์ยังไงนะครับจุดเข้านะมันก็จะมีเขาเรียกกันว่า entry นะครับ entry ก็คือจุดเปิดออเดอร์จุดเข้าออเดอร์แหละจะ buy stop buy limit sell stop sell limit อะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมา exit เอา entry ละกัน entry เนี่ยก็คือ buy และ sellนะครับมันก็จะมีอยู่แค่2อย่างเนี่ยจะด้วย buy limit buy stop sell limit sell stop แล้วแต่ส่วนการปิดออเดอร์ก็จะมี2แบบเหมือนกันโดยปกติก็จะปิดด้วยกำไรไม่ก็ปิดด้วยขาดทุนนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อให้การเทรดเป็นไปอย่างมืออาชีพเราควรจะต้องมีการวางเซตอัพหรือวางแผนไว้แต่ต้นนะครับอย่างแรกที่ต้องคิดเลยก็คือเวลาวิเคราะห์เราเอาเครื่องมืออะไรมาวิเคราะห์เปิดออเดอร์เมื่อไหร่และปิดออเดอร์เมื่อไหร่นะอันนี้เดี๋ยวผมอยากจะแชร์ไอเดียเบื้องต้นนะจริงๆนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านควรลองแบ็คเทสแล้วก็หาเครื่องมือที่ตัวเองถนัดนะครับเอามาเทสกับสินทรัพย์อันนี้เป็นวิธีคร่าวๆของผมนะสมมติผมวิเคราะห์กราฟจากทำเฟรม H4 และ H1 นะครับใช้ดาวเทโอรีนี่แหละดูให้ไฮเออร์โลตามนี้ตีเส้นแนวรับแนวต้านดีสบดีเทลไลน์จาก4ชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วก็ดูสัญญาณกลับตัวจากแท่งเทียนในทำเฟรม15นาทีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมใช้เวลาไปสอบเนี่ยแล้วผมบอกอันนี้ผมเทรดมือนะครับผมก็จะจดเอาไว้ละเอียดอยู่นะครับสโตคแคสติกก็เอามาใช้ประกอบด้วยนะครับอันนี้คือเครื่องมือนะเดี๋ยวผมย้อนนิดนึง3อันนี้ก็คือใช้เครื่องมืออะไรนะครับเปิดเมื่อไหร่ entry เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ exit เมื่อไหร่ exit ด้วยเงื่อนไขอะไรบางทีกัน entry ด้วยเงื่อนไขอะไร exit ด้วยเงื่อนไขอะไรแล้วก็เอาเครื่องมืออะไรมาใช้อย่างในเครื่องมือเนี่ยก็จะรู้แล้วผมใช้แนวรับแนวต้านใช้ไพ่แอคชั่นเลยนะครับผสมกับสโตแคสติกแค่นี้ทีนี้ผมก็จะบอกว่าเปิดออเดอร์ก็คือเนี่ยฮะจริงๆก็ตามที่สอนไปเลยนะถึงแนวรับบายนะครับทะลุแนวต้านก็บายอันนี้สำหรับบายถึงแนวรับเซลถึงแนวต้านเซลหรือทะลุแนวรับเซลไซด์เวย์ก็รอเปิดบายเซลตามแนวต้านไซด์เวย์เนี่ยมันไม่เป็นเทรนด์นะสโตแคสติกใช้ได้ผมก็สโตแคสติกมาช่วยนะครับอันนี้อาจจะดูเยอะนะอันนี้ผมแค่เอาเป็นไกด์ไลน์นะครับประมาณนี้ส่วนการปิดออเดอร์ก็ TP นะครับในบ้านถัดไปนะครับส่วน stop loss ก็วัดออกจากไฮหรือโลของแท่งล่าสุดโอเคทีนี้มีอีกคำหนึ่งก็คือ trailing stop นะครับบางทีเราไม่จำเป็นจะต้อง TP แบบปลายตัวนะครับเราสามารถ TP ในแบบที่สมมติเรารู้สึกว่าเฮ้ยแนวโน้มขาขึ้นมันยังไม่จบนะครับมันสามารถลากไปต่อได้เราก็สามารถตั้งเงื่อนไข trailing stop ได้โดยเฉพาะถ้าเราการ trailing stop เนี่ยถ้าเกิดเรามีความรู้หรือมีเครื่องมือพวก AI หรือว่าอัลกอริทึมเทรดนะครับหรือโรบอทเทรดอะไรพวกเนี้ยเอามาสร้างแล้วก็ให้มันสามารถช่วยคุมออเดอร์ช่วยคุมความเสี่ยงให้กับเราได้ตัวเนี้ยจะมีประสิทธิภาพมากนะครับอันนี้ขอแนะนำมากๆนะนี่ก็จะเป็นไอเดียในการวิเคราะห์แล้วก็ในการสร้างเทรดเซตอัพเบื้องต้นนะครับอันนี้ย้ำอีกทีอันนี้อาจจะดูเขียนเยอะแยะก็จริงเพราะว่าปกติผมโดยส่วนตัวผมใช้เทรดมือนะครับผมเรียกว่าวิเคราะห์แบบด้วยมือนะผมอาจจะไม่ได้มีผมใช้ AI เอามาช่วยประเมินข่าวสรุปข่าวบ้างแล้วเวลาเทรดจริงอาจจะเป็น AI เอามาช่วยให้ handle order นะแต่เวลาประเมินเวลาวิเคราะห์ส่วนใหญ่ผมจะวิเคราะห์เองผมก็จะทำประมาณนี้เครื่องมือก็อาจจะมีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินทรัพย์นะสินทรัพย์บางตัวผมก็จะใช้เครื่องมือแบบอื่นแต่ผมก็จะมีชุดเซตอัพแบบนี้นะครับช่วงใหม่ๆผมก็เขียนแล้วก็บันทึกเอาไว้แต่ปัจจุบันผมมันนิ่งและค่อนข้างหลายตัวแล้วนะครับมันก็อยู่ในหัวผมเป็นอัตโนมัติแล้วนะครับโอเคครับผมก็สำหรับใน EP นี้นะความรู้เกี่ยวกับการใช้อินดิเคเตอร์แล้วก็แนวคิดเบื้องต้นสำหรับการสร้างเทรดเซตอัพก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอจบ EP นี้แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP ถัดไปว่าเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในบริหาร Money Management แล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับตอนนี้ผมขอลานักศึกษาและทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใน EP ใหม่ครับผมสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยกับการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

ยาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB

ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มันทำรายการทำปิดปันทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ผิวกายแล้วก็เส้นผมและช่องปากนะครับวันนี้เรามาทำปิดตอนที่เท่าไหร่ครับวันนี้
1: ตอนที่7
0: ตอนที่7นะทำปิดปันเกี่ยวกับยาสีฟัน
1: ใช่ทั้งแบบเนื้อครีมนะคะแล้วก็แบบเนื้อเจล
0: ครับผมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเราเริ่มกันเลยนะครับวันนี้2สูตรด้วยกันนี่จะทำ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็จะมีสูตรที่เป็นเนื้อเจลนะคะแล้วก็สูตรที่เป็นเนื้อครีม
0: โอเค
1: นะคะซึ่ง2สูตรนี้นะคะก็จะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเจลเนี่ยก็จะเป็นสูตรที่เน้นกับคนที่มีอาการแบบว่าเสียวฟันเพราะว่าสารขัดฟันจะน้อยหรือว่าเป็นสารขัดฟันที่มีขนาดเล็กไม่ไปทำลายผิวฟันนะคะแต่ว่าสูตรที่เป็นสูตรเนื้อครีมอะค่ะก็อาจจะเน้นพวกคนที่แบบขัดฟันโดยที่แบบผิวฟันไม่ได้แบบมีอาการเสียวฟันตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูอุปกรณ์กันก่อนไหมคะอาจารย
0: ์ครับเริ่มจากอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์ก็วันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่อง
1: ใช่ก็จะเป็นเครื่องผสม
0: เครื่องผสม
1: อันนี้เป็นเครื่องปั่นเบเกอรี่
0: ใช่ครับ
1: ปั่นพวกอะไรนะครับขนมปัง
0: ขนมเค้ก
1: ทำขนมเค้กทำอะไรนะคะจริงๆสามารถใช้ได้นะคะตรงนี้แล้วก็จะมี
0: ภาชนะที่เป็นหม้อสแตนเลส
1: หม้อใช่ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: หม้อแล้วก็จะมีพวกไม้พายซิลิโคนนะคะที่จะต้องมีแล้วก็ช้อนนะคะแบบนี้
0: ใช่สำหรับตวง
1: ใช่สำหรับตวงนะคะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นในลักษณะเป็นเราทำในเรื่องเป็นการทดลองให้ดูนะครับแต่ถ้าเป็นเราทำในลักษณะอุตสาหกรรมหรือทำเป็นในผลิตจำหน่ายเราก็ต้องมีอุปกรณ์คนละชนิดกันนะครับ
1: คือระดับแรงระดับความเร็วรอบอะไรเงี้ยของเครื่องผสมอะค่ะมันก็ต้องใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะคะถ้าทำในรูปแบบที่เป็นขบวนการผลิตนะคะแต่ว่าทำใช้เองแบบ
0: ทดลองสูตร
1: อะไรเงี้ยค่ะหาซื้อเครื่องมือได้ง่ายๆก็คือเครื่องผสมแบบนี้ได้เลยนะคะ
0: เครื่องผสมชื่อความเร็วรอบไม่ได้สูงมากนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าในเป็นทำทีเป็น100กิโลคงทำไม่ได้แบบนี้กับเครื่องตัวนี
1: ้ไม
0: ่ครับผม
1: เครื่องไม่เลยค่ะ
0: ทำสูตรนี้ได้ก็ประมาณแค่ประมาณโดย
1: สัก1โล
0: 1โลครึ่งกิโลอะไรแบบนี
1: ้ใช่ใช่
0: กำลังดี
1: นะคะแล้วก็อีกอย่างคือสูตรนี้สูตรยาสีฟันทั้งสองเนี่ยไม่ต้องใช้ความร้อน
0: ใช่ครับ
1: อุปกรณ์ก็จะมีประมาณแค่นี้นะคะแต่ว่าจะใช้เวลาในเรื่องของการผสม
0: ค่อนข้างจะยาว
1: ค่อนข้างจะยาวเพราะว่ามันต้องปั่นสารสร้างเนื้อดีๆนะคะการทำยาสีฟันเนี่ยจะต้องทำเนื้อให้สวยก่อนเพราะว่าพอใส่อื่นๆลงไปอะค่ะมันถึงจะเป็นเขาเรียกอะไรเข้าเนื้อกันดีถ้าเนื้อไม่สวยตั้งแต่แรกพอทำไปแล้วอะค่ะมันก็จะเป็นเม็ดเป็นก้อน
0: เป็นเม็ดเหมือนเม็ดข้าวโพดอยู่ข้างใน
1: ใช่ใช่ประมาณ
0: แล้วมันก็จะแยกชั้นเลยทีนี้
1: ใช่ค่ะงั้นเนี่ยขั้นตอนของ

0: การทำยาสีฟันจะใช้เรื่องของเวลาในการผสมนะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มการผสมไอ้เริ่มพูดถึงเรื่องสารกันเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: การทำความสะอาดเราลืม
1: ก็จะแอลกอฮอล์ประมาณ
0: ใช่ค่ะ
1: 70%
0: ทำความสะอาดแบบนี้นะคะวิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะอันนี้จะใช้เป็นกระดาษทิชชู่แบบนี้ก็ได้นะคะเกรดดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็หรือถ้าใครมีผ้าขนหนูเนาะก็สามารถใช้ผ้าขนหนูได้นะคะ
1: แนะนำให้เป็นผ้าควาย

0: คะก็คือเซนแฮนกัม
1: ครับผม
0: นะคะเซนแฮนกัมมีทั้งแบบเนื้อขุ่นเนื้อใสนะคะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้แต่ว่าแล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราเลือกใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าต้องการให้เนื้อใสมากๆก็สามารถใช้ชนิดที่เป็นเนื้อใสได้นะคะส่วนใหญ่แล้วทำยาสีฟันจะใช้เซนแฮนกัมเป็นหลักอยู่แล้วนะคะในสูตร
1: เป็นตัวของอุ้มทำให้เกิดเป็นเนื้อขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นตัวเชื่อมระหว่างสารตัวอื่นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ตัวต่อไปก็คือกลีเซอรีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสารให้ความชุ่มชื้นผิวนะคะก็เอามาช่วยกระจายตัวเซนแฮนกัมด้วยนะคะถ้าเอาเซนแฮนกัมเนี่ยไปละลายกับน้ำเลยหรือทำละลายกับสารตัวอื่นเลยค่ะมันสามารถจับตัวกันเป็นก้อนได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเอาเซนแฮนกัมกับกลีเซอรีนผสมกันก่อนนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะก็จะมีโซบิทอลนะคะโซบิทอลจะเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นนะคะก็จะทำให้เนื้อยาสีฟันไม่แห้งด้วยถ้าเก็บไว้นานๆ นะคะส่วนที่3นะคะจะเป็นกลุ่มที่เรื่องของรสชาตินะคะก็คือโซเดียมซัคคารีนนะคะตัวนี้เป็นสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะที่เขาพูดกันว่าปราศจากน้ำตาลแต่ทำไมยาสีฟันมีรสหวานนะคะนั่นคือเขาใส่ในส่วนที่เป็นสารให้ความหวานแทนนะคะเนี่ยสูตรนี้ไม่ทำให้ฟันผุแน่นอนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลจริงๆลงไป
1: จริงๆก็สามารถใช้ตัวอื่นก็มี
0: ได้ค่ะมีตัวอื่นให้เลือก
1: ซัคคารีนอันนี้สารในอันนี้โซเดียมซัคคารีนใช่ไหม
0: ก็จะมีอย่างซูคาโรส
1: ซูคาโรสอะไรพวกนี้ก็มีหลายตัว
0: นะคะเลือกใช้ได้ซึ่งปริมาณก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็จะมีโซเดียมเบนโซเอทเป็นสารกันเสียนะคะอันนี้
1: เป็นสารที่ค่อนข้างทานได้เลย
0: ใช่ค่ะก็จะเห็นตัวนี้อยู่ในกลุ่มพวกอาหาร
1: ใช่ค
0: ่ะนะคะที
1: ่กินประจ
0: ำใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะมีโซเดียมฟูออไรด์นะคะอันนี้เคลือบฟันใช่ป้องกันฟันผุนะคะส่วนที่4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวสารลดอาการเสียวฟัน
1: โพแทสเซียมไนเตรต
0: ใช่ค่ะตัวนี้ใครที่มีอาการเสียวฟันอย่างที่บอกสูตรเจลออกแบบมาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของอาการคนที่เสียวฟันง่ายนะคะเราก็จะเสริมด้วยตัวโพแทสเซียม
1: ถ้าเป็นสมุนไพรก็คือการบรู
0: การบรูนะคะซึ่งสูตรนี้ไม่มีน้ำมันการบรูแต่ว่าเพิ่มได้นะคะส่วนที่5อันนี้ถ้าไม่ผสมสีก็จะเป็นเนื้อเจลใสๆนะคะอันนี้แต่งสีเพื่อให้มีความรู้สึกว่าดูน่าใช้นะคะเราก็ใส่สีเข้าไปเราจะใส่เป็นสีฟ้านะคะแต่ว่าสีเนี้ยแต่งได้ตามความชอบได้เลยนะคะส่วนที่6อันนี้จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับเป็นให้เรื่องของกลิ่นนะคะ
1: กลิ่นหอม
0: กลิ่นแบบความรู้สึกเย็นนะคะ
1: ก็พวกเมนทอล
0: ใช่
1: พวกเปปเปอร์มินต
0: ์ใช่ค่ะ
1: หรือว่าสเปียร์มินต
0: ์ใช่พวกนี้จะให้ความรู้สึกสดชื่น
1: สดชื่นแล้วก็ไอตัวต้องมีสารเชื่อมระหว่างน้ำมันให้มีกลิ่นหอม
0: ค่ะก็จะมีเราใช้ตัว Emulsogen HCO 040นะคะเป็นตัวเชื่อมนะคะใส่เข้าไปแล้วก็จะมีในสูตรอะค่ะเรามีทั้งกลุ่มที่เป็นออยล์แล้วก็กลุ่มที่เป็นเฟเวอร
1: ์
0: นะคะซึ่งเฟเวอร์เวลาเราไปเห็นนะคะบางทีเราก็จะเห็นเขาเขียนว่าpeppermint oil นะคะยกตัวอย่างเนาะ peppermint oil บางตัวจะเขียนว่า peppermint flavor
1: flavor หมายถึงว่าเป็นผสมในส่วนอาหารได้ใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะเอาไว้สำหรับแต่งกลิ่นอย่างเดียวเลยโดยไม่ให้เรื่องของสรรพคุณเหมือนกับพวกกลุ่มที่เป็น oil นะคะอันนี้เราก็จะใส่ส่วนกลิ่นนะคะปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบนะคะตรงนี้แล้วก็ส่วนที่7จะเป็นตัวทำความสะอาดนะคะเราใช้แท็กซ์พอนนะคะค่ะตัว CPOCP นะคะตัวนี้เป็นสารที่ใช้
1: ทำความสะอาด
0: สักความสะอาดนะคะในช่องปากนะคะแล้วก็ส่วนที่8นะคะจะเป็นพวกสารขัดฟันนะคะเราใช้พวกเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นผงแบบนี้นะคะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าไฮเดรตซิลิก้าจริงๆมันคือกลุ่มไฮเดรตซิลิก้าแต่ว่าไฮเดรตซิลิก้านะคะมีหลายเบอร์นะคะหลายขนาดนะคะซึ่งแต่ละขนาดจะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะใส่เสริมกันไปซึ่งพวกกลุ่มนี้จะเป็นสารขัดฟันแบบอ่อนๆโดยไม่ทำลายตัวเคลือบฟันบนฟันของเรานะคะจริงๆใส่ตัวเดียวก็ได้ค่ะแต่เราใส่หลายตัวนะคะอันนี้ก็จะมีเราก็จะมีซีโอเดนนะคะ113นะคะแล้วก็103แล้วก็165นะคะ ซึ่ง
1: สารกัดฟัน
0: ใช่แต่ละตัวก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับตัวของ

0: สารขัดฟันนะคะองค์ประกอบในยาสีฟันก็จะมีประมาณนี้นะคะก็มีสารสร้างเนื้อนะคะมีสารที่ช่วยให้รสชาตินะคะแล้วก็มีสารที่ช่วยเป็นสารกันเสียนะคะแล้วก็จะมีสารที่แต่งกลิ่น
1: แต่งกลิ่นให้หอม
0: ให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นดับกลิ่นปากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีสารขัดฟันนะคะหรือถ้าใครจะเสริมในเรื่องของสารที่ช่วยดับกลิ่นปากที่แบบว่าไม่ใช่ตัวเป็นออยล์ค่ะตัวอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้นะคะแต่จริงๆอ่ะตัวออยล์นะคะ
1: ลูกพลับอะไร
0: ใช่ค่ะสารสกัดจากลูกพลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะใส่เพิ่มเข้าไป
1: สารสกัดจากใบฝรั่ง
0: แบบนั้นนะคะ
1: สารสกัดจากอบเชย
0: ใช่ค่ะเป็นสารสกัดจากสมุนไพร
1: ใบชา
0: ใบชาอะไรอย่างเงี้ยสามารถใส่ได้เลย
1: สามารถแต่งได้นะครับ
0: เพราะว่าในสูตรอาจจะไม่ได้เพิ่มตรงนี้เข้าไปให้
1: สามารถปรับแต่งไปตามปริมาณของสูตรนะครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้วิธีการผสมนะคะอย่างที่บอกว่าสูตรนี้ไม่ต้องใช้ความร้อนนะคะอาจารย
1: ์
0: เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการที่ขึ้นเนื้อก่อน
1: โอเคนะคะอาจารย์เริ่มขึ้นเนื้อเลย
0: เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ค่ะ
1: เอา
0: แซนแทนกรรมนะคะแล้วก็กีเซรีนผสมกันแบบนี้เลย
1: โอเคเดี๋ยวอาจารย์คนให
0: ้นะคะ
1: okay. อ
0: ันนี้เป็นเทคนิคนะคะอาจารย์ว่า
1: เพื่อมันลายเข้าก
0: ัน ใช่เพื่อเวลาไปกระจายลงในพวกตัวทำละลายอื่นๆนะคะมันจะไม่จับตัวกันเป็นก้อน
1: okay.
0: นะคะงั้นเนี่ยใครที่ใช้ไซนันกรัมหรือว่า CMC นะคะสามารถที่จะในสูตรอะค่ะสามารถที่จะมีกีเซรีนได้เพื่อเอามากระจายตัวของ CMC หรือไซนันกรัมก่อนนะคะต่อไปก็คือตัวโซบิทอลนะคะ70นะคะตัวนี้เราจะเทลงหม้อเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะส่วนที่2เราจะเทลงหม้อแบบนี้นะคะนะคะพอเข้ากันแบบนี้แล้วอาจารย์เทลงได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็คนละลาย
1: ก็เลยอาจารย์ลง
0: เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มหนืดขึ้นมานะคะเห็นไหมคะว่าไม่จับตัวกันเป็นก้อนเลยแล้วหนืดขึ้นแบบนี้เลยนะคะนะคะช่วงขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาในการกวนหรือว่าผสมให้เขาขึ้นเนื้อให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้เนื้อเนี่ยไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะดังนั้นเนี่ยสามารถทำอย่างเงี้ยถ้าใครทำเยอะ
1: ก
0: ็สามารถทำข้ามคืนได้นะคะในขั้นตอนนี
1: ้โอเคครับ
0: นะคะส่วนที่3นะคะที่เราจะต้องทำก็คือเอาส่วนที่3มารวมกันค่ะ
1: โอเค
0: นะคะก็คือจะมีน้ำนะคะมีโซเดียมแซคคารีนนะคะแล้วก็มีโซเดียมเบนโซเอทนะคะแล้วก็โซเดียมฟูออไรด์นะคะ
1: เอามารวมกับน้ำ
0: ใช่ค่ะเททุกอย่างรวมกันกับน้ำได้เลยตัวไหนก่อนก็ได้นะคะ
1: เพื่อให้ละลายกับน้ำก่อนนะครับสารเหล่านี้จะละลายในน้ำไม่ละลายในสารตัวอื่น
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าในสูตรมีเกลือก็มาละลายก่อนนะครับ
0: ใช่ค่ะ

0: ทีนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวฝากอาจารย์หน่อยค่ะส่วนที่3นะคะส่วนที่4เดี๋ยวเรารอขั้นตอนส่วนที่3ลงไปนะคะส่วนที่จะต้องเตรียมไว้อีกส่วนนึงก่อนก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่6นะคะที่จะมีตัวเอมอลโซเจน040นะคะเพเปอร์มินต์ออยล์นะคะแล้วก็เมนทอนนะคะแล้วก็ตัวของสเปียร์มินต์เฟเวอร์นะคะที่เราจะเอามาเตรียมกันก่อนก็คือเอาทุกอย่างรวมกันเลย
1: โพแทสเซียมไนเตรต
0: ค่ะอันนี้เป็นส่วนที่

0: อันน้ำนี้ละลายโพแทสเซียมได้เลยนะครับ
1: สามารถเทลงไปได้เลยค่ะ
0: ละลายน้ำที่ผสมมาจากที่มาละลายในโพแทสเซียมในเตี๋ยได้เลยครับต้องรอให้ละลายกันนะครับโพแทสเซียมในเตี๋ยก็ต้องละลายนะครับ
1: นะคะอันนี้เอาโพแทสเซียมนะคะเอาน้ำจากส่วนที่3นะคะเอาละลายกับโพแทสเซียมแล้วก็ส่วนที่6นะคะก็คือเอารวมกันนะคะ
0: โพแทสเซียมนิเทรตเอามาละลายแล้วครับ
1: เมนทอนกลิ่นต่างๆนะคะส่วนที่6รวมกันได้เลย
0: ถ้าเราทำเยอะๆก็ต้องใช้เวลาในการละลายนะครับตีก็ละลายช้านิดนึงโพแทสเซียม
1: โพแทสเซียมจะใช้เวลาในการละลายนะคะอันนี้ก็คือที่คนอยู่นี่จะเป็นส่วนที่6ทั้งหมดเลยนะคะรวมอยู่ด้วย

0: โอเคละลายแล้ว
1: ได้แล้วค่ะอาจารย
0: ์โอเคเทลงไปเลยนะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือที่อาจารย์จะเทเนี่ยก็คือส่วนที่3แล้วก็ส่วนที่4รวมกันนะคะแล้วก็เทลงได้เลย

0: ค่ะสีปกติที่มาไม่ได้เป็น
1: น้ำแบบนี้
0: เป็นน้ำนะคะจะมาในรูปแบบเป็นผงท
1: ี
0: นี้ถ้าในสูตรเนี่ยเราจะเขียนว่าบลูนะคะ 1% solution ก็คือการที่เอาสีอะค่ะ1กรัมมาละลายกับน้ำเปล่าเรานี่แหละค่ะ
1: ครับ
0: หรือน้ำ DI water นะคะที่100กรัมแล้วค่อยเอามาชั่งนะคะตามปริมาณของสี

0: จริงๆมันสามารถเอาเครื่องมาช่วยได้นะครับถ้าเยอะๆต่ำจนปริมาณเยอะ
1: แต่ด้วยความปริมาณน้อย
0: ปริมาณน้อยก็เลยต้องใช้แรงตีนานๆหน่อยก็คือตัวเชื่อมกับน้ำมันเนี่ยต้องให้เข้ากันก่อนถึงจะเอามาผสมในเนื้อครีมได้ตัวเชื่อมน้ำมันครับได้ไหมเอาแบบนี้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ฝา
1: เอาไปแล้ว
0: ได
1: ้เทได้เลยค่ะ
0: ผมว่ามันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่จริงๆตัวนี้มันต้องเข้ากันนะ

0: โอเคได้แล้วแหละโอเคเติมเลยเนาะ
1: ค่ะเติมได้เลย
0: โอเค
1: นะคะต่อไปก็จะเป็นสารทำความสะอาดนะคะ

0: ก็มีไฟฟ้าด้วยดูด
1: ดูใช่ไหม
0: เอาเครื่องเลยไหม
1: อันนี้เดี๋ยวต้องปั่นความเร็วรอบต่ำสามารถใช้เครื่องปั่นได้นะคะแต่ว่าปั่นความเร็วรอบต่ำๆ

0: กว่าง่ายดี
1: แล้วก็เริ่มค่อยๆเติมตัวไฮเดรตซิลิก้าลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัว113ก่อนทีนี้ไฮเดรตซิลิก้ามันมีลักษณะที่เบานะคะเวลาคนผสมเนี่ย
0: เบาน
1: ะคะมันก็จะฟุ้งนะคะอาจจะต้องใช้ตะกร
0: ้อใช่ลงลึกๆเลย
1: นะคะตัวแรกไปแล้วนะคะ113นะคะทีนี้เราก็จะคนให้เข้ากันนะคะ
0: เติมไปเลย
1: เดี๋ยวมันจับตัวกันเป็นก้อนค่ะเดี๋ยวค่อยๆเติมดีกว่านะคะแล้วก็ตัว103นะคะเราก็จะใส่เข้าไปค่อยๆเติมค่อยๆ คนแบบนี้นะคะจะเห็นว่าพอใส่ตัวไฮเดรตลงไปอะค่ะเนื้อมันจะมีความหนืดขึ้นนะคะแล้วก็165นะคะใส่ลงไปจะเห็นว่าไฮเดรตจะเป็นทั้งตัวที่ขัดฟันได้นะคะแล้วก็เป็นตัวที่สามารถปรับความหนืดของเนื้อได้นะคะทีนี้ถ้าเราไปผสมเองอะค่ะถ้าปั่นแรงเนี่ยมันจะทำให้เนื้อขุ่นนะคะแต่ทีนี้พอทิ้งในระยะเวลาประมาณสัก 2-3 วันนะคะเนื้อจะเริ่มใสเหมือนเนื้อเจลที่เขาขายกันในท้องตลาดเลยนะคะ
0: เริ่มใช้เครื่องดีได้เลยครับ

0: ต้องใช้เวลานะครับในการตีเพราะว่าต้องไม่เหนืออะเดทิลิก้าไอสารกัดฟันเข้ากันนะเนาะคอยดูว่าละลายแค่ไหนแล้วจริงๆแล้วในสูตรนี้เราสามารถใส่สักแต่เม็ดบีท
1: ได้ค่ะ
0: เม็ดบีท
1: แต่เม็ดบีทแพงนะคะปฏิเสธราคาเม็ดบีทแพงแต่ว่าใส่นิดเดียวส่วนใหญ่เม็ดบีทที่เขาใส่กันเนี่ยใส่เพื่อแบบให้ความรู้สึกเย็น

0: ั่นจะเห็นว่าเนื้อจะยิ่ง
1: ละเอียดขึ้น
0: ใช่มีความละเอียดแล้วก็มีความหนืดขึ้นนะคะบางทียิ่งทิ้งตัวเนื้อเจลเอาไว้อะค่ะเหมือนไฮเดรตเขาจะแบบทำให้เนื้อมันมีความข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะพอทีเรา
1: เป็นยังไงบ้างอาจารย์สวยได้ยัง
0: ร้อยค่ะสวยงามนี่ค่ะเนื้อยาสีฟันนะคะ
1: เนื้อนวลสีเขียวสีน้ำ
0: แต่ว่าจริงๆอ่ะมันจะใสขึ้นนะคะอันนี้คือด้วยความที่มีฟองอากาศอยู่เนื้อก็เลยจะแบบว่า
1: โอเค
0: ไม่ค่อยดูใสเท่าไหร
1: ่โอเคครับผมเดี๋ยวต้องรอไอเซตตัวก่อนเดี๋ยวเนื้อก็จะใสขึ้นนะคะ
0: อันนี้ก็คือเรียบร้อยนะคะสำหรับสูตรที่เป็นเนื้อ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อเจลนะคะยาสีฟันสูตรเนื้อเจลต่อไปนะคะจะเป็นสูตรเนื้อครีมบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรเนื้อครีมกันเลยค่ะอาจารย์สูตรเนื้อครีมนะคะ
1: หวังจะได้ทำนี่สูตรต่อไปก็คือเป็นสูตร
0: เนื้อครีม
1: เนื้อครีม
0: นะคะก็จะให้ลักษณะที่เป็นสีขาวทึบนะคะด้วยตัวของสารต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะก็คือสารสร้างเนื้อนะคะสูตรนี้จะใช้ตัวที่เรียกว่า CMC นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: CMC ก็จะเป็นผงนะคะซึ่งถ้ายาสีฟันสามารถใช้ได้ทั้งตัวสร้างเนื้อนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง CMC นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งตัวของแซนเทนกรัมนะคะแล้วเราก็จะมีตัวกลีซอรีนนะคะมาเป็นตัวช่วยกระจายตัว CMC ด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือโซบิทอลนะคะตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นในช่องปากแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นของเนื้อยาสีฟันไม่ให้แห้งด้วยนะคะ
1: และให้รสหวานด้วยนะคะ
0: ใช่ให้รสหวานด้วยนะคะส่วนที่3มีน้ำนะคะแล้วก็มีซูคราโลส
1: ารให้ความหวานกัน
0: เป็นตัวนึงที่ให้ความหวานนะคะแต่ว่าซูคราโลสเนี่ยจะให้ความหวานประมาณ600เท่าของน้ำตาล
1: คร
0: ับ นั้นเนี่ยใส่นิดเดียวนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะ
1: ไม่ได้ทำให้ฟันปุนะคร
0: ับใช่ค่ะแล้วก็มีโซเดียมเป็นโซเอทค่ะ
1: สารกันเสีย
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีคาเลดันนะคะพาวเดอร์นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ใช้สำหรับเคลือบผิวฟันทำให้ฟันขาว
1: ฟันสวยขึ้น
0: ใช่ค่ะมันจะเป็นเหมือนแร่ธาตุชนิดนึงอะค่ะที่ใกล้เคียงกับที่เป็นโครงสร้างกระดูกของมนุษย์เรานะเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ทั้งเคลือบได้นะคะพอเคลือบเอาไว้แล้วค่ะจะทำให้ฟันดูขาวขึ้นด้วยนะคะประมาณนั้นแล้วก็จะมีตัวสารกันสีเอ้ยเป็นสารทำความสะอาดนะคะก็คือแท็กซัพอนนะคะ OCP นะคะ
1: สารให้ฟอง
0: ใช่แล้วก็จะมีกลุ่มที่ช่วยแต่งกลิ่นนะคะก็คือเปเปอร์มิ้นต์สเปียร์มิ้นต์เมนทอลนะคะเหมือนเดิมตรงนี้นะคะคล้ายๆกับสูตรนั้นเลย
1: สารที่ช่วย
0: เชื่อม
1: น้ำมันให้เข้ากัน
0: ก็คือ HCO040นะคะแล้วก็จะมีส่วนที่7นะคะเราจะใช้ตัวไฮเดรตซิลิก้านะคะก็คือ
1: ฟัน
0: ใช่เป็นสารขัดฟันนะคะก็จะมีทั้งมี2ตัวเลยนะคะก็คือตัวไฮเดรตซิลิก้าหรือว่าMFP นะคะแล้วก็ตัวของซีโอเดนนะคะ103นะคะที่เราใช้
1: เริ่ม
0: วิธีการผสมค่ะเราจะเอา CMC รวมกันก่อนค่ะกับกลีซอรีนนะคะ
1: CMC
0: ค่ะแล้วก็กลีซอรีน
1: ถ
0: ้าเอา CMC นะคะละลายกับตัวโซบิทอลเลยเนี่ยจะทำให้จับตัวกันเป็นก้อนนะคะCMC จะละลายได้ดีกับตัวของโซบีทอลนะคะหรือว่าน้ำนะคะนั่นเนี่ยเราจะต้องเอามากระจายกันแบบนี้ก่อนนะคะ
1: ละลายเข้ากันก่อนนะครับ
0: กระจายอย่าให้เป็นเม็ดด้วยนะคะกระจายแบบว่าบางทีทำเยอะค่ะแล้วเวลาปั่นไม่ได้ดูดีมากพออย่างเงี้ยบางทีจับตัวกันเป็นก้อน
1: เป็นเม็ดข้าวโพด
0: ใช่พอเป็นก้อนแบบนั้นนะคะพอเทลงโซบีทอลแบบเนี้ยก็จะทำให้เป็นเม็ดข้าวโพดได้นะคะเป็นเม็ดก้อนๆซึ่งเวลาผสมขั้นตอนต่อไปหรือว่าผสมเสร็จแล้วอะค่ะมันจะใช้เวลานานกว่าจะปั่นแล้วให้กระจายตัวกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องทำขั้นตอนนี้ให้ดีตั้งแต่แรกนะคะแล้วเราก็เทโซบิทอลค่ะลงไปใน
1: นี่คือโซบิทอลใส่ไปเลยนะครับ โอเค
0: นะคะแล้วก็เอา CMC ค่ะ

0: แล้วก็กระจายให้เข้ากันค่ะ
1: ทีเบาๆก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้ค่ะได้ไ
1: โอเคได้พอเข้ากันได้แล้ว
0: นะเดี๋ยวอันนี้ปั่นนานนิดนึงค่ะ
1: นานนิดนึง
0: ใช่ค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อจะไม่เข้มอันนี้จริงๆทำแล้วปั่นไปได้เลยค่ะในส่วนน
1: ี้ปริมาณน้อยเลยต้องติดไม่ก็ได้
0: แล้วเพราะว่าจะได้เห็นว่าเนื้อมันมีความข้นด้วยนะคะข้นขึ้นเรื่อยๆต่อไปเดี๋ยวเราจะผสมนะคะตัวของส่วนที่3รวมกันไว้นะคะก็จะมี3ตัวนี้นะคะซูคราโรสมีน้ำนะคะแล้วก็มีซูคราโรสนะคะแล้วก็จะมีตัวโซเดียมเบนโซเอทนะคะเอารวมกันเลย

0: างล่าง
1: มันไม่อันนี้ช้อนมันแล้วก็ละลายให้เข้ากันแบบนี้

ละลายให้เข้ากันแล้วนะคะในส่วนที่3ก็เทลงไปได้เลยจากนั้นนะคะส่วนที่4นะคะก็คือตัวคาริแดนนะคะกับน้ำนะคะเอามารวมกัน

กระจายให้เป็นเนื้อกันเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะได้เนื้อแบบนี้นะคะแล้วเราก็เติมลงไปตัวนี้ทำหน้าที่ทั้งเป็นตัวที่ช่วยเคลือบผิวฟันแล้วก็ทำ

ฟุ้งฟุ้งถ้าอะไรที่เป็นผงนะคะแนะนำเอารวมกันไอ้ค่อยๆเทลงแล้วก็ค่อยๆคนนะแล้วก็ส่วนที่6นะคะเราก็จะเอารวมกันเหมือนเดิมนะคะก็คือกลุ่มออยล์กับตัวเชื่อมนะคะเอาทุกอย่างรวมกันเลย

เขาเรียกคาเลดานไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะก็ถือว่าเข้ากันแล้วแต่ว่าถ้ายังเป็นก้อนขาวๆก็ปั่นต่อไปเรื่อยๆนะคะส่วนที่6ก็ต้องละลายให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะตัวที่ละลายยากหน่อยก็จะเป็นตัวเมนทอน

0: เข้ากันดีแล้วหรือยัง
1: ละหมดหรือยังถ้าละลายยังไม่หมดก็ไม่ควรจะเติมสารกัดฟันลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: น่าจะได้แล้วอาจารย
0: ์เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะในส่วนของออยล์ในส่วนของส่วนที่6

0: แล้วเราก็พอหกนะคะเข้ากันแล้วแล้วเราก็ต้องเติมค่ะในส่วนที่เจ็ดลงไปเลยนะคะ
1: ค่อยๆเติมนะครับอาจารย์เติ
0: มให้อาจารย์
1: ค่อยๆลงไป
0: เติมไปเลยค่ะ
1: มันจะฟุ้ง
0: ใช่ตัวนี้ฟุ้งมากๆเลยนะคะ
1: เอาตัวนั้นด้วยใส่มาเลยก็ได้ไอเดซิลิก้าก็จะเบามาก
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลย
0: จริงๆเขาเอาไปทำหลายแบบมากเลยนะคะเอาไปทำขนาดที่ใหญ่ขึ้นเขาก็เอาไปทำเป็นสครับขัดผิวได้ขนาดที่เล็กก็เอามาทำเป็นสารขัดฟันในช่องปากเรานะคะ

0: เริ่มเอาออกยากแล้ว
1: แ
0: ล้วก็ตะกอ้ออันนี้จะค่อนข้างเอาออกยากค่ะจริงๆสูตรนี้สามารถเพิ่มพวกกลุ่มแอคทีฟลงไปได้นะคะที่ดูแลช่องปากอย่างอื่นเช่นลดอาการ

อักเสบในช่องปากนะคะลดอาการระคายเคืองในช่องปากอย่างเช่นสารสกัดใบฝรั่งสารสกัดเปลือกมังคุดนะคะแล้วก็เป็นพวกสารสกัดถูกค่ะเป็นสารสกัดพวกอย่างอะไรนะน้ำมันการพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถใส่เข้าไปได้

0: นี่ขนาดทำเนี่ยนิดเดียวนะคะจะเห็นว่ายังปั่นยากเลยนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะมีความข้นแล้วก็
1: เนื้อสวย
0: เลยนะเนื้อสวยนะคะ
1: เนื้อสวยคนทำนะ
0: เราเน้นเนื้อสวยดูน่าใช้ด้วยนะคะนอกจากกลิ่นจะหอมแล้วสรรพคุณดีแล้วนะคะโอ้โหอาจารย์เห็นนะเนี่ย
1: โดนเวลาทำอยู่ในโรงงานก็โดนกันบ้างแหละ
0: เยอะกว่านี้ค่ะ
1: นี
0: ่สูตรนี้จะมีความเหนือกว่าสูตรที่แล้ว
1: จะเหนือกว่า
0: ใช่ด้วยตัวไอ้ตัวนี้ค่ะตัวไฮเดรซิลิก้านะคะตัวนี้มันจะให้ความเหนือกที่มากกว่าตัวอื่นนะคะในสูตร

0: เนื้อเริ่มสวยละ
1: ค่ะเนื้อนี้จะมีความเนียนแล้วก็ความสวยขาวเนี่ยขาวมาจากตัวไอ้คาริดันนะคะที่ทำให้เนื้อเป็นสีขาว
0: และสูตรนี้แล้วฟันขาวสวยเลยสิ
1: ใช่ค่ะ
0: ขาวแล้วยังเคลือบด้วย
1: เคลือบใจทำหน้าที่ในการเคลือบไม่ได้ฟอกเพื่อให้เนื้อฟันบางลงนะคะแต่ทำหน้าที่ก็คือเคลือบแล้วก็ทำให้ขาวขึ้นด้วย

0: อาจารย์โชว์เป็นไงบ้างครับ
1: เนื้อสวยค่ะ
0: สวยมากไหมเนื้อสวยมากมากเลย
1: เพราะว่าแต่ว่าปั่นแรงนะคะระวังว่าช่วงของการบรรจุเนี่ยเนื้อมันจะฟูนิดนึงต้องทิ้งให้แบบมันลดการฟูของเนื้อก่อนอาจจะทิ้งไว้สักหนึ่งคืนถึงสองคืนนะคะแล้วค่อยบรรจุได้นะคะเข้ากันดีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์นะคะเช็คนะคะเป็นการเช็คดูว่าเนื้อเข้ากันดีหรือยังนะคะจับตัวกันเป็นก้อนเป็นเม็ดอะไรหรือเปล่า
0: ก็สามารถมาเช็คดูได้นะครับ
1: เทสดูได้นะ
0: ดูความละเอียดของเนื้
1: อ
0: เนื้อละเอียดดี
1: เนื้อละเอียด
0: ใช้ได้
1: นะคะ
0: ใช้ได้
1: อันนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมนะคะที่ทำขึ้นมานะคะถ้าใส่สารสกัดนะคะสีก็จะเปลี่ยนไปตามสีของสารสกัดนะคะอย่างเช่นใส่สารสกัดเปลือกมังคุดใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะเป็นสีน้ำตาลหน่อยนะคะ
0: อยู่ที่เราจะใช้สมุนไพรอะไร
1: ใช่จริงๆสามารถใส่เป็นพวกผงสมุนไพรได้นะคะลงไปให้แบบว่าเท็กเจอร์มันมีความรู้สึกเหมือนมีพวกผงสมุนไพรอยู่ด้วยเพราะตัวผงสมุนไพรอะค่ะก็สามารถที่จะเป็นตัวขัดฟันได้ด้วยแล้วก็ขัดได้เยอะกว่าพวกไฮเดรตซิลิก้าด้วยนะคะสำหรับคนที่ต้องการเน้นการขัดฟันนะคะตรงนั้นนะเพราะว่าอย่างตัวนี้ไฮเดรตนะคะจะไม่ค่อยขัดฟันแบบได้เยอะเท่าไหร่นะคะจะเป็นการขัดฟันแบบอ่อนๆนะคะทีนี้นะคะจะเห็นเนื้อเป็นเนื้อเจลนะคะแล้วก็เนื้อครีมนะคะก็ดูว่าชอบใช้แบบไหนเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นพวกสารสกัดนะคะก็สามารถที่

0: จะไปปรับเพิ่มได้นะคะในส่วนนี
1: ้ส่วนใหญ่เป็นเป็นเจลส่วนใหญ่ก็จะทำใส่เป็นหลอด
0: หลอดค่ะ
1: เป็นหลอดหรือเป็นกระปุกเล็กๆใช่ไหมครับ
0: จริงๆเป็นหลอดแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีแบบหัวปั๊มด้วยนะคะอาจารย
1: ์ใช่เป็นกระปุกหัวปั๊มอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่แบบนั้นด้วย
1: แบบนั้นมันเป็นเจลนี่จะค่อนข้างใช้เวลาใช้มันสะดวกเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันนุ่มๆมันแบบมันแตกต่างกับหลอด
0: ใช่ค่ะมันฟิลมันจะได้ความรู้สึกการแปรงมันจะกระจายตัวได้ดี
1: แต่ว่าสีไม่ได้ติดฟันนะครับ
0: ค่ะสีไม่ได้ติดฟัน
1: ครับ
0: ถ้าใครอยากได้สีอื่นๆก็ไปปรับในเรื่องของสีได้ส่วนอันนี้ก็คือปรับในเรื่องคือปรับทั้งในเรื่องสีได้นะคะทั้ง2สูตรเลยปรับในเรื่องสารสกัดได้นะคะแล้วก็ปรับในเรื่องความหนืดความข้นของเนื้อได้นะคะ
1: นอกจากนี้ไอ้ส่วนที่เป็นสูตรนี้เราสามารถปรับสมุนไพรใส่ไว้ได
0: ้ได้ค่ะยิ่งสูตรที่เป็นสูตรเนื้อครีมแบบนี้ค่ะอาจารย
1: ์
0: สามารถใส่พวกแม้แต่สารสกัดได้นะคะสารสกัดที่มาจากสมุนไพรได้แล้วก็พวกผงสมุนไพรที่ละเอียดก็สามารถใส่ได้เหมือนกัน
1: พวกผงสมุนไพรที
0: ่เช่นข่อย
1: อาจจะเป็นถ้าดีผมว่าแนะนำให้เป็นสมุนไพรที่แบบสเปรย์ดายจะดีมากเลยยิ่งได้ยาวนาน
0: คือสมุนไพรอะค่ะอาจจะต้องเลือกร้านที่ดีหน่อยที่เขามีการอบฆ่าเชื้อดีๆนะคะ
1: ครับ
0: เพื่อแบบไม่ให้เกิดเชื้อราได้นะคะตรงนั้นก็คือเอามาใส่ได้แล้วก็มีสารกันเสียอยู่แล้วนะคะอาจจะเพิ่มสารกันเสียเข้าไปอีกในกรณีที่ใส่ในรูปแบบที่เป็นผงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผงสมุนไพรอะค่ะสามารถช่วยขัดฟันได้ด้วยนะคะ
1: อย่างเช่นใบข่อยใช่ไหมที
0: ่
1: ข
0: ั
1: ดฟันได้ดีมากใบข่อย
0: นะคะเพิ่มประยุกต์กันระหว่างกลุ่มที่เป็นเขาเรียกอะไรนะกลุ่มสมุนไพ
1: ร
0: บวกกับกลุ่มที่เป็นสังเคราะห์ขึ้นมานะคะประยุกต์กันเข้ามาร่วมกันได้ค่ะ
1: จริงๆยาสีฟันที่เป็นเนื้อครีมเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะใส่หลอดนะครับ
0: ค่ะ
1: โดยใส่หลอดทีนี้หลอดก็ต้องเป็นหลอดที่เป็นหลอดที่เขาเรียกว่าเป็นหลอดมีตั้งแต่พลาสติกแล้วก็อะไรอีกตัวนึงเนี่ยเป็น
0: อลูมิเนียมค่ะ
1: หรือว่าเป็นหลอดจริงๆก็ต้องเลือกหลอดที
0: ่เกรดจะมีเกรดของหลอดนะคะว
1: ่
0: า
1: ระดับอยู่
0: ใช้กับเครื่องสำอางใช้กับยาสีฟันอะไรเงี้ยต้องใช้เนื้อพลาสติกแบบไหนอันนั้นก็ต้อง
1: มี 3-5 ชั้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็สำคัญเรื่องหลอด
0: ก็จริง
1: การปิกิตติ้งอะไรพวกนี้ก็มีส่วนนะครับการที่ทำให้ยาสีฟันเราอยู่ได้นานขึ้นอยู่ได้ถึง2ปีมันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่าง
0: เพราะว่าอย่างหลอดไม่ดีคุณภาพไม่ดีเนี่ยขั้นตอนของการบรรจุค่ะตอนแรกอาจจะดีแต่บางทีหลอดแตกได้ในอนาคตนะคะเวลา
1: คุณภาพของยาสีฟันก็จะเสื่อมไป
0: คือเนื้อพลาสติกค่ะก็แตกบางทีแตกขอบปากของหลอดด้วยอะไรอย่างนี้นะคะบางทีอันนั้นก็คือในส่วนที่เป็นหลอดที่ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับเกรดที่ใช้ในเครื่องสำอางได้นะคะ
1: ใช่เป็นเกรดที่สำคัญมากเร
0: ื่อง
1: ของยาสีฟันเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็อย่างเป็นหลอดแบบนี้ใส่หลอดแบบนี้ก็ต้องมีเครื่องบรรจุที่เป็นหลอดก็ต้องมีเครื่องบรรจุที่เป็นปั๊มที่เป็นโยกมือ
0: มีแบบโยกก็ได้นะคะ
1: ยกมือแล้วก็มีแบบเป็นปั๊มลม
0: หรือว่าถ้าใครทำแบบเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นบีบ
1: ใส่ถุง
0: ใส่ถุงแล้วบีบได้นะอันนี้ทำใช้เองนะคะพูดถึงการทำใช้เองนะคะไม่ได้พูดถึงว่าเอาไปทำเป็นแบบจัดจำหน่ายเนาะเพราะว่าถ้าจัดจำหน่ายมันก็ต้องมีโรงงานนะคะมีการจดแจ้งอย.ให้ถูกต้องนะคะแล้วถึงจะจัดทำเป็นแบบรูปแบบยาสีฟันมาจัดจำหน่ายออกได้นะคะแต่ถ้าทำใช้เองเราใช้เองไม่มีปัญหาอะไรก็คือสามารถผสมแบบนี้ได้เลย
1: ก็มีเครื่องสำหรับบรรจุเป็นหลอดเลยนะครับจริงๆหลอดก็ต้องมีกล่องอะไรประกอบทีนี้ในยาสีฟันเนี่ยไม่คำว่ายาบางทีเราคิดว่าบางคนคิดว่ายามันต้องเป็นยาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วยามันไม่ใช่ยายาสีฟันไม่ใช่ยาแต่เป็นแค่เครื่องสำอางเครื่องสำอางที่แปรงฟันทำความสะอาดในช่องปาก
0: ถ้าพูดถึง
1: ก็คือล้างออกไป
0: เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในช่องปาก
1: ใช่เป็น
0: นะคะประมาณ
1: เป็นประมาณเครื่องสำอางเหมือนกันผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในช่องปาก
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ถ้าจดแจ้งก็จะเป็นประเภทเครื่องสำอาง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับก็ถือว่าในสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่แบบอัปเดตสูตรที่เป็นสูตรที่เป็นโบราณขึ้นมาเป็นสูตรทันสมัยขึ้น
0: ใช่ค่ะมีการใช้ไฮเดรตเพราะว่าแต่ก่อนจะใช้แค่พวกสารสร้างเนื้ออย่าง CMC เซนเทนกรัมหรือกลุ่มพวกคาร์โบพอลอะไรอย่างงี้นะคะแต่ทุกวันนี้มีการปรับเนื้อให้ดูน่าใช้ขึ้น
1: ดูทันสมัย
0: ขึ้นนะคะก็มาอัปเลเวลกันในเรื่องของเนื้อนะคะ โอเคค่ะอาจารย
1: ์ก็อาจารย์คิดว่า

0: น่าจะมีสูตรที่แบบทันสมัยขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่านะเพราะว่าเรามีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆในการทำผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์ออกมานะครับ
1: ค
0: ือผลิตภัณฑ์แต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็ไปตามก็เรียกว่าตามเทรนด์ต่างๆนะตามเทรนด์ต่างๆของการตลาดที่เขาทำขึ้นมาบางครั้งเราไปใช้อยู่แบบเดิมๆแบบนั้นบางทีก็ถ้าเราจะทำการค้ามันก็นึกออกไหมอาจารย์ทำการค้ามันต้องทำให้อินเทรนไปตามสมัยเรื่อยๆมันถึงจะค้าขายได้แต่ถ้าคนที่ทำในลักษณะที่เป็นทำไว้ใช้เองก็ไม่ต้องถามก็ได
1: ้คือจริงๆถ้าในมุมอันนี้นะคะเนื้อเปลี่ยนไปได้แต่ยังคงความเป็นแบบอย่างเช่นสารสกัดสมุนไพรไทย
0: อะไรเงี้ย
1: คือให้มันแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆหรือจากของต่างชาติที่นำเข้ามานะคะให้มีเอกลักษณ์ของบ้านเรานะคะก็คือสมุนไพรบ้านเรานี่เยอะมากนะคะที่แบบว่าช่วยดูแลในเรื่องต่างๆในช่องปากได้
0: ทีนี้ผมว่านะบางครั้งเนี่ยของเราดีผลิตภัณฑ์เราดีแล้วแต่บางทีไอสิ่งที่มันอยู่ภายนอกมันก็สำคัญนะก็เรียกเป็นการชี้ให้มองเห็นในผลิตภัณฑ์นั้นน่ะอย่างเช่นการทำโลโก้มาดูหน้าไอ้บ่งบอกถึงข้างในน่ะบ่งบอกว่าข้างในของเรามีอะไรบ้างดีๆอยู่มันก็ต้องไอ้แสดงออกที่หน้ากล่องแต่บางทีของดีแต่ว่าไอ้หน้ากล่องไม่ได้แสดงออกบางทีคนก็ซื้อบางทีดูแต่ภาพนึกออกไหมแต่การที่จะเอาเขาเรียกว่าถ้ามีสมุนไพรก็มีรูปสมุนไพรอยู่หรือมีอะไรที่เป็นความทันสมัยหรือว่าอะไรที่มันเป็นตัวแหวกแนวทำให้คนเหมือนพอเห็นภาพเนี่ยนึกถึงข้างในอ่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็สำคัญนะอาจารย์สำคัญมากเลยการทำผลิตภัณฑ์ดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าการตลาดไม่เก่งเนี่ยมันก็ไปได้ยากเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเราก็สอนสูตรไปแล้วไอการไปต่อยอดจะไปถึงระดับที่แบบคุณจะไปผลิตเป็นอะไรเป็นอุตสาหกรรมหรือเป็นผลิตในการจำหน่ายก็อันนั้นก็ต้องไปทำในเรื่องของพัฒนาสูตรกันต่อไปหรือว่าอาจจะไปต่อยอดในเรื่องของไปทำโรงงานเองการจะทำโรงงานเองก็คุณต้องไปขอที่ไหนนะอาจารย
1: ์ขอที่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คือสาธารณสุขค่ะของจังหวัดนั้นๆนะคะ
0: ถ้ากรุงเทพก
1: ็ที่กระทรวงสาธารณสุข
0: สุขจังหวัดนนท์นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็พูดถึงก็สองสูตรนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับคนที่ได้เรียนรู้และได้รับชมนะครับ
1: ค่ะ
0: ถือว่าเราอาจารย์สองคนก็นะถ่ายทอดความรู้พอสมควรแล้ววันนี
1: ้
0: ก็อาจจะมีสูตรใหม่ๆเพิ่มมาในคราวหน้านะครับหวังว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกับกระผมนะครับในรายการที่ว่าด้วยเรื่องของสุนทรียภาพแห่งศิลปะนะครับวันนี้นี่ผมจะมาสาธิตการวาดภาพคนเหมือนนะครับด้วยสีซอฟต์แพสเทลนะครับซึ่งสีซอฟต์แพสเทลนี้ก็คือสีช็อคนั่นเองนะครับก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับซึ่งจะมาบรรยายและก็สาธิตในวันนี้นะครับภาพคนเหมือนที่ผมกำลังจะวาดชมในวันนี้นี่ผมใช้คุณปรีชาอารยะสัจพงศ์เป็นนายแบบนะครับผมอยากถ่ายทอดใบหน้าของคุณปรีชาในผ่านสีซอฟต์แพสเทลนะครับโดยเน้นทั้งโครงสร้างแสงเงาน้ำหนักสีลักษณะเฉพาะของใบหน้าการวาดภาพคนเหมือนสำหรับผมไม่ใช่แค่การวาดให้เหมือนต้นแบบเท่านั้นนะครับแต่คือการทำเข้าใจทรงรายละเอียดต่างๆแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นด้วยสีนะครับและให้ความรู้สึกด้วยความรู้สึกของตัวผมเองนะครับก็ขอขอบคุณคุณปรีชาอารยะสัจพงศ์ด้วยนะครับที่อนุญาตให้ผมนำภาพถ่ายของท่านมาใช้ในการสาธิตในวันนี้นะครับขอเชิญชมการวาดภาพคนเหมือนคุณปรีชาอารยะสัจพงศ์ด้วยสีซอฟต์แพสเทลได้เลยครับเวลาพูดถึงการวาดภาพคนเหมือนเนี่ยหลายคนมักจะคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการวาดให้เหมือนต้นแบบต้นฉบับใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับการวาดภาพคนเหมือนไม่ได้เริ่มจากการวาดตาจมูกหรือปากให้เหมือนนะครับมันต้องเริ่มต้นจากการมองคนทั้งคนให้ออกก่อนนะครับก็หมายถึงว่าเราต้องมองเห็นโครงสร้างของสีสันทิศทางของใบหน้าเห็นสัดส่วนแสงเงาและที่สำคัญก็คือต้องรู้ว่าอะไรเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลคนนี้นะครับถ้าเราวาดรายละเอียดเก่งนะครับแต่โครงสร้างผิดภาพก็จะออกมาดูไม่ดีนะครับดูพิการแล้วก็อาจจะไม่เหมือนด้วยซ้ำนะครับแต่การวาดภาพคนเหมือนที่ไม่ได้ถูกสัดส่วนเขาเรียกว่าภาพล้อเลียนนะครับภาพล้อเลียนภาพที่เรียกว่าภาพการ์ตูนก็ดูเหมือนดูออกเป็นใครนะครับแต่ไม่เป๊ะแต่ก็รู้ว่าดูออกแต่ผมจะมีการนำมาสาธิตให้ชมในช่วงมงต่อไปนะครับจากโครงสร้างใหญ่ๆของใบหน้าค่อยๆวางน้ำหนักแสงเงาเติมสีสร้างรูปทรงแล้วกลายมาเป็นภาพคนเหมือนให้ทุกท่านได้เห็นนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยการวาดภาพคนเหมือนไม่ใช่เพียงวาดให้หน้าตาเหมือนต้นแบบเท่านั้นนะครับแต่คือการทำความเข้าใจคนหนึ่งนะครับผ่านรูปทรงแสงเงาสีและรายละเอียดต่างๆที่ประกอบขึ้นมาบนใบหน้านะครับส่วนซอฟต์แพสเทลเนี่ยเป็นวัสดุที่มีเสน่ห์ในรูปแบบของมันเองมีความนุ่มของสีความสดใสของเม็ดสีและร่องรอยของการป้ายสีที่ยังสร้างร่องรอยอยู่บนพื้นผิวบนกระดาษที่เราใช้วาดนะครับสิ่งเหล่านี้นี่ทำให้ภาพมีทั้งเหมือนและให้ความรู้สึกของการวาดด้วยมือนะครับผมหวังว่าการสาธิตครั้งนี้นี่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจการวาดภาพคนเหมือนหรือกำลังเริ่มต้นใช้สีซอฟต์แพสเทลนะครับการเขียนภาพคนเหมือนเนี่ยถ้าเราเข้าใจโครงสร้างน้ำหนักแสงเอาได้ดีแม้ยังไม่ได้ใส่รายละเอียดมากภาพก็สามารถเริ่มมีความเหมือนขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเวลาผมวาดภาพคนเหมือนนี่ผมจะไม่รีบลงรายละเอียดตั้งแต่ครั้งแรกผมจะเริ่มจากการกำหนดรูปทรงใหญ่ๆของศีรษะก่อนนะครับว่าศีรษะเอียงไปทางไหนใบหน้าอยู่ในมุมใดหน้าผากอยู่ตรงไหนคางอยู่ตรงไหนแนวกลางของใบหน้านี่เป็นอย่างไรนะครับจากนั้นก็ค่อยวางตำแหน่งของตาจมูกและปากซึ่งมีที่สำคัญมากก็คือความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนนะครับตาไม่ได้อยู่ถูกเพราะเราวาดตาได้สวยนะครับแต่ต้องอยู่ถูกตำแหน่งเมื่อเทียบกับจมูกปากหน้าผากและแนวของศีรษะทั้งหมดเนี่ยแล้วก็นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมบางครั้งเราวาดละเอียดได้เยอะมากแต่คนดูกลับรู้สึกว่าไม่เหมือนเพราะความเหมือนไม่ได้เกิดจากรายละเอียดนะครับวาดให้เหมือนจริงเท่าไหร่ก็ตามนะครับความเหมือนไม่ได้เกิดตรงนั้นแต่ความเหมือนมันเกิดจากสัดส่วนและความสัมพันธ์ของรูปทรงทั้งหมดนะครับเมื่อโครงสร้างเริ่มถูกต้องแล้วเราจึงมาดูเรื่องที่2ก็คือน้ำหนักแสงเงาสำหรับผมนี่เรื่องนี้สำคัญมากในการวาดภาพคนเหมือนนะครับก่อนที่เราจะก่อนที่เราคิดว่าใบหน้าตรงไหนเป็นสีอะไรลองมองภาพให้เป็นน้ำหนักก่อนนะครับ

กริมฝีปากและคางเนี่ยล้วนเป็นพื้นผิวที่มีรูปทรงถ้าเราเข้าใจทิศทางแสงและเงาเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างรูปทรงเหล่านี้ขึ้นมาได้โดยไม่ต้องจำเป็นต้องวาดทุกรายละเอียดเลยนะครับแค่ตรงนี้เองนะครับที่ซอฟแพทเทลเนี่ยเป็นวัสดุที่น่าสนใจมากซอฟแพทเทลหรือสีช็อคเนี่ยนุ่มนะครับเป็นสีที่มีเม็ดสีค่อนข้างเข้มแล้วก็สามารถวางสีลงบนพื้นผิวได้โดยตรงนะครับลงบนพื้นผิวซึ่งผมใช้กระดาษในการเป็นตัวใช้ในการรองสีนะครับให้สีไปเกาะที่กระดาษนั่นเองนะครับจุดเด่นของมันก็คือเราสามารถวางสีเป็นมุมใหญ่ๆได้ดีแล้วก็สามารถเปลี่ยนหรือเกลี่ยนะครับหรือซ้อนสีเพื่อสร้างบรรยากาศและน้ำหนักของภาพได้ไม่ยากนะครับเวลาผมใช้สีซอฟต์แพทเทลหรือสีช็อคเนี่ยผมจะไม่พยายามถูสีให้เรียบทั้งหมดนะครับเราแค่เกลี่ยๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปถูอะไรมันมากเพราะเสน่ห์ของสีซอฟต์แพทเทลเนี่ยมันอยู่ที่ร่องรอยของการป้ายสีและพื้นผิวของวัสดุนะครับบางบริเวณเนี่ยผมอาจจะเกลี่ยให้เนียนเพื่อสร้างความนุ่มของผิวนะครับแต่บางบริเวณก็จะปล่อยให้เห็นรอยปาดของสีเอาไว้นะครับเราไม่เกลี่ยให้นุ่มทั้งหมดเดี๋ยวมันจะดูแล้วมันจะไม่มีชีวิตชีวานะครับไอ้ความที่เป็นร่องรอยของการปาดสีหรืออะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้แหละครับมันทำให้ภาพนี้มีชีวิตมากกว่าการพยายามทำให้ทุกอย่างเนียนเรียบเหมือนรูปถ่ายนะครับสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งซื้อสีจำนวนมากนะครับเพราะสีซอฟต์แพทเทลเนี่ยหรือสีช็อคเนี่ยราคาไม่ถูกนะครับเพราะค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับโดยเริ่มจากชุดสีที่มีน้ำหนักอ่อนกลางและเข้มรวมถึงสีที่สามารถนำมาสร้างโทนผิวได้ก็เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดในการใช้สีซอฟต์แพทเทลถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยผมจะมาบรรยายมาสอนให้อีกทีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใน YouTube เนี่ยก็มีสอนกันเยอะนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้โดยไม่ต้องรอผมก็ได้นะครับการวาดภาพด้วยสีช็อคหรือสีพอทเทลแพทเทลเนี่ยมีสอนอยู่ใน YouTube มากมายซึ่งมันก็อยากคิดว่าเวลาวาดผิวคนเนี่ยเราต้องใช้แต่สีเนื้อหรือสีชมพูนะครับผิวคนจริงๆเนี่ยมีสีซับซ้อนมากนะครับบริเวณที่มีแสงเราอาจจะเป็นสีเหลืองสีครีมหรือสีอุ่นๆในบริเวณเงาเนี่ยอาจจะมีสีน้ำตาลแดงม่วงน้ำเงินหรือสีเทาขึ้นอยู่กับสภาพแสงและบรรยากาศรอบตัวซึ่งตรงนี้นี่ตาของจิตรกรเนี่ยจะมองเห็นแล้วก็สามารถที่จะเมคขึ้นมาได้ว่าจะให้มันสีมันออกมาแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นในการวาดภาพคนเหมือนจะไม่ใช่การเลือกสีผิวเพียงสีเดียวนะครับต้องรู้จักการเล่นสีแต่คือจะต้องสังเกตว่าแสงกำลังทำอะไรกับผิวของคนตรงหน้าอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะแนะนำสำหรับการใช้ซอฟต์แพทเทลก็คืออย่ารีบใช้สีเข้มที่สุดตั้งแต่ต้นนะครับค่อยๆสร้างน้ำหนักขึ้นมานะครับเพราะถ้าเรากดน้ำหนักเข้มมากเร็วเกินไปเนี่ยการแก้ไขภายหลังทำได้ยากและพื้นผิวก็อาจจะเริ่มแน่นจนไม่สามารถรับสีชั้นใหม่ได้ดีนะครับผมจะมักคิดภาพเป็นชั้นๆเริ่มจากภาพรวมตามด้วยน้ำหนักส่วนรวมนะครับแล้วค่อยๆสร้างรูปทรงจากนั้นเพิ่มสีและรายละเอียดเฉพาะจุดนะครับแล้วก็ช่วงท้ายค่อยๆเลือกว่าส่วนไหนจะเน้นให้ชัดที่สุดนะครับโดยเฉพาะดวงตาจมูกปากหรือบริเวณที่เป็นจุดสำคัญของบุคคลเนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับอย่าวาดทุกส่วนให้ชัดเท่ากันเพราะถ้าทุกอย่างเด่นชัดเท่ากันหมดภาพจะไม่มีจุดพักสายตานะครับภาพคนเหมือนจริงที่ดีจริงไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่เต็มทุกพื้นที่ที่ชัดเจนทุกพื้นที่นะครับบางส่วนควรชัดและบางส่วนเนี่ยควรจะซอฟต์นุ่มๆนิดๆนะครับบางส่วนอาจจะปล่อยให้สีและรูปทรงค่อยๆหายไปกับพื้นหลังก็ได้นะครับเพราะจะทำให้ดูแล้วมีมิติ

และนี่ก็เป็นภาพคนเหมือนของคุณปีชาอารยสัจพงศ์นะครับที่ผมวาดด้วยสีแพสเทลครับผมตั้งใจปล่อยให้ภาพค่อยๆเดินทางไปตามขั้นตอนของการวาดโดยไม่พูดบรรยายระหว่างทางเพื่อให้ทุกคนได้เห็นการทำงานของสีน้ำหนักแสงเงาและรูปทรงจนกลายเป็นภาพคนเหมือนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับขอขอบคุณคุณปีชาอารยสัจพงศ์มากนะครับที่อนุญาตให้ผมนำภาพมาใช้เป็นต้นแบบในการสาธิตครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามท่านสอนวันนี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการวาดภาพคนเหมือนสำหรับผมจึงไม่ใช่การแข่งขันว่าใครจะวาดรายละเอียดได้มากที่สุดนะครับแต่คือการฝึกมองให้เห็นโครงสร้างเห็นน้ำหนักนะครับเห็นสีเห็นแสงและก็เห็นลักษณะเฉพาะของคนที่เรากำลังวาดส่วนซอฟต์พาสเทลเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเราในถ่ายทอดสิ่งที่เราเห็นออกมาเป็นภาพถ้าเรามองไม่ออกต่อให้มีสีดีแค่ไหนภาพก็ไม่ได้ดีเลยนะครับต้องทำความเข้าใจและถ้าเราเข้าใจสิ่งที่กำลังมองเห็นเนี่ยถ้าแม้สีเพียงไม่กี่แท่งหรือสีเดียวขาวดำนี่ก็ได้นะครับเราก็สามารถสร้างภาพคนที่มีทั้งความเหมือนมิติและก็ชีวิตชีวาขึ้นมาได้ครับ

ก็สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณคุณปีชาด้วยนะครับที่อนุญาตแนะนำผลงานภาพถ่ายของท่านมาวาดในวันนี้นะครับก็เข้ามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างก็ขออำลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1จะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นค่ะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคอีสานตอนบนในขณะเดียวกันค่ะก็มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางด้านตะวันออกของภาคอีสานและก็ภาคตะวันออกทำให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนน้อยค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนทางภาคใต้นะคะมีร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและทางภาคใต้ค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะและคลื่นลมทะเลในวันนี้นะคะทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่9ตุลาคมนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่10ตุลาคม2569ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางได้แก่จังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังและในวันที่10ตุลานะคะก็มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะมีความเสี่ยงสูงนะคะอยู่ที่ภาคตะวันออกค่ะได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะทางด้านของภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะในช่วงนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะขอให้ประชาชนติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดและดูแลสุขภาพแล้วก็ระวังอันตรายนะคะที่จะเกิดจากฝนที่ตกหนักกันไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดี

0: บ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
1: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อนุราชนะคะกับรายวิชาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่7นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประยุกต์ปริพันธ์กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตกันค่ะซึ่งการประยุกต์อนุพันธ์ปริพันธ์จำกัดเขตเนี่ยมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาพื้นที่นะคะการหาปริมาตรหาความยาวหาพื้นที่ผิวนะคะจุดศูนย์ถ่วงโมเมนต์หรืองานต่างๆนะคะแต่สำหรับวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับการหาพื้นที่ค่ะการหาพื้นที่นะคะมีอยู่หลายรูปแบบเหมือนกันนะคะการหาพื้นที่สำหรับวันนี้อาจารย์จะให้ความรู้เรา2ประเด็นนะคะเกี่ยวกับการหาพื้นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยเส้นโค้งและแกน x หรือแกน y แล้วก็หาพื้นที่กับเส้นโค้งกับเส้นโค้ง2เส้นนะคะมาดูเรื่องแรกนะคะเราจะหาพื้นที่ที่ถูกล้อมด้วยเส้นโค้งนะคะถูกปิดล้อมนะคะด้วยเส้นโค้งเส้นโค้งของฟังก์ชันใดๆนะคะกับอะไรดีกับแกนแล้วกันค่ะกับแกน x นะคะหรืออาจจะเป็นเส้นโค้งกับแกน y ก็ได้ค่ะซึ่งกรณีที่เส้นโค้งแล้วก็แกน x แกน y เนี่ยมันถูกปิดล้อมแล้วเกิดพื้นที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งกรณีต่างๆเนี่ยแบ่งออกเป็น4กรณีนะคะกรณีที่1นะคะเป็นเส้นโค้ง y เท่ากับฟังก์ชันของ x ใดๆซึ่งฟังก์ชันนี้ในกรณีที่1นี้ขอมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะโดยมีความต่อเนื่องต่อเนื่องนะเส้นโค้งนี้มีความต่อเนื่องบนจุดแกน x ที่อยู่ในช่วง a จนถึง b แล้วกันค่ะอยู่ในช่วงสมมติว่าอยู่ในช่วง a จนถึง b ใดๆนะคะรูปที่อาจารย์อยากจะหาพื้นที่ก็หน้าตาประมาณนี้ค่ะแสดงว่าเดี๋ยวเราจะมีแกนสมมติอาจารย์มีแกน y แล้วก็มีแกน x แล้วกันค่ะมีแกน y กับแกน x ข้างบนเป็นแกน y นะคะส่วนด้านนี้เป็นแกน x แล้วสมมติว่าอาจารย์มีเส้นโค้งใดๆค่ะสมมติอาจารย์มีเส้นโค้งนี้เส้นโค้งนี้เรียกว่าเส้นโค้ง f ที่ x แล้วกันค่ะเป็นฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับค่า y นะคะซึ่งเป็นค่าของ y เท่ากับฟังก์ชันของ x โดยอาจารย์อยากหาพื้นที่ต่อเนื่องระหว่างค่า x เป็น a หรือ b ก็แปลว่าสมมติจุดนี้เป็นจุด a ใดๆนะคะสมมติจุดนี้

นี้เป็นจุด B ใดๆนั่นแสดงว่าณตอนนี้นะคะอาจารย์อยากหาพื้นที่ใต้กราฟและถูกตัดด้วยเส้นตรง A กับ B แบบนี้นั่นเองนะคะเราอยากหาพื้นที่ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ปกติแล้วถ้าเรามีพื้นที่ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือรูปต่างๆที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตปกตินะคะเราก็คงจะหาได้แต่ตอนนี้เป็นไงคะเส้นโค้งของอาจารย์เห็นไหมคะว่ามันเป็นลักษณะโค้งซึ่งเราจะหาพื้นที่เนี่ยยากมากแต่เขาบอกว่าตอนนี้เราจะเอาการหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตเนี่ยมาช่วยในการหาพื้นที่รูปนี้นะคะโดยสมมุติพื้นที่รูปนี้อาจารย์เรียกเขาว่าพื้นที่ A ใดๆแล้วกันค่ะพื้นที่ A นี้นะคะเราสามารถหาพื้นที่ได้จะมีค่าของพื้นที่นะคะเท่ากับผลการอินทิเกรตจำกัดเขตระหว่าง A จนถึงค่า B ใดๆค่ะโดยเราจะเอาฟังก์ชันนั้นฟังก์ชันที่กำกับเส้นโค้งนั้นอยู่นะคะ f ที่ x เนี่ยมาอินทิเกรตเทียบกับ dx นั่นเองเราก็จะได้พื้นที่ A รูปนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะหรือรูปที่2ขอเป็นกรณีที่2กรณีที่2สมมุติว่า y ของอาจารย์เนี่ยอยู่ในรูปฟังก์ชันของ x ซึ่งขอน้อยกว่าหรือเท่ากับ0บ้างสมมติน้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้วมีความต่อเนื่องพื้นที่ที่มีความต่อเนื่องบนค่า x เป็น a จนถึง b ใดๆแล้วกันนะคะแสดงว่ารูปที่อาจารย์ต้องการในกรณีที่2น่าจะเป็นไงคะมาดูใหม่อาจารย์มีแกน y กับแกน x ใดๆโอเคสมมุติอันนี้เป็นแกน x นะคะด้านนี้เป็นแกน y ด้านนี้เป็นแกน y แล้วอาจารย์มีพื้นที่ตรงไหนดีเอ๊ะมันน้อยกว่าแสดงว่าแกน y ของอาจารย์สมมุติอาจารย์ขอลากลงมาข้างล่างแล้วกันค่ะแกน y ขอลากลงมาข้างล่างแสดงว่าเส้นโค้งของอาจารย์มีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสมมติโค้งอาจารย์อยู่ตรงนี้ละเพราะว่าน้อยกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมสมมติฟังก์ชันนี้ค่ะเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ f ที่ x ใดๆแล้วอาจารย์อยากหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างค่า x เป็น a จนถึง x ที่เป็น b รูปของกราฟก็จะเป็นไงคะอยู่ใต้เส้นแกน x นั่นเองค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ y ติดลบใช่ไหมคะอาจารย์อยากหาพื้นที่ตรงนี้บ้างค่ะพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะคะที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งและเส้นตรง AB นี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าอยู่ใต้กราฟแบบนี้นะคะพื้นที่ A ซึ่งอาจารย์เรียกว่า A รูปนี้นะคะพื้นที่ A ตรงนี้จะเท่ากับผลการอินทิเกรตตั้งแต่ A จนถึง B ค่ะจำกัดเขตจาก A จนถึง B โดยที่เราจะต้องติดลบฟังก์ชันนั้นก่อนค่ะเพราะพื้นที่อยู่ข้างล่างนะคะอยู่ใต้แกน x f ที่ x แล้วก็ใส่ dx เข้าไปค่ะนี่คือผลของการอินทิเกรตเพื่อให้ได้พื้นที่กรณีที่2ขึ้นมานั่นเองเห็นไหมว่าตอนนี้อาจารย์มีกรณีที่1กราฟอยู่ข้างบนใช่ไหมกรณีที่2กราฟอยู่ใต้แกน x แบบนี้นะคะต่อไปลองดูกรณีที่3กันบ้างค่ะสมมติว่ากรณีที่3เป็นไงดีกรณี3สมมติว่าเส้นโค้งที่กำกับนะคะเป็น x บ้างฟังก์ชัน x เท่ากับฟังก์ชันของ y ตัวแปร x เท่ากับฟังก์ชันของ y ดังนั้นฟังก์ชันของ y อาจารย์ขอเรียกเขาว่า g แล้วกันนะคะ g ที่ y โดยที่ g ที่ y ในกรณีที่3นี้บอกว่าถ้าเขามากกว่าหรือเท่ากับ0บนความต่อเนื่องบนความต่อเนื่องของแกน y นะคะที่อยู่ระหว่าง c จนถึง d ใดๆนะ c จนถึง d ใดๆรูปพื้นที่ที่อยู่ถูกปิดล้อมด้วยหน้าตาแบบนี้จะมีลักษณะแบบไหนสมมติอาจารย์วาดกราฟกราฟลักษณะกรณีที่3นี้หน้าตาจะเป็นยังไงก็แสดงว่าอาจารย์เหมือนเดิมนะอาจารย์มีแกน y อาจารย์มีแกน x ค่ะแกน y แล้วก็แกน x ตอนนี้ฟังก์ชันของอาจารย์เป็นไงคะ x เท่ากับ g ที่ y แสดงว่าเป็นฟังก์ชัน y นะคะฟังก์ชัน y สมมติฟังก์ชัน y นี้มีหน้าตาเป็นเส้นโค้งแบบนี้แล้วกันค่ะเป็นเส้นโค้งแบบนี้อันนี้อาจารย์เรียกว่า g เส้นโค้งที่เรียกว่า x เท่ากับ g ที่ y ค่ะ g ที่ y ค่ะแล้วถูกปิดล้อมด้วยเส้นตรง c กับ d แสดงว่าอาจารย์สมมติมีเส้นตรง2เส้นค่ะ c จะต้องมาก
น้อยกว่าใช่ไหมสมมติ4ตรงนี้ D จะต้องมากกว่าดังนั้น D อยู่ข้างบนค่ะD อยู่ข้างบนพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะอาจารย์อยากหาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ A ใดๆA ใดๆพื้นที่ A ใดๆนี้จะหาได้จากผลการอินทิเกรตอีกแล้วค่ะแสดงว่าการอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่จุด C ไปถึงจุด D แล้วเอาฟังก์ชัน G ที่ Y เนี่ยค่ะมาอินทิเกรตแล้วเราต้องเทียบ D อะไรคะเนี่ยตอนนี้ไม่ DX แล้วนะเราต้อง DY เพราะว่าฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันของ Y หน้าตาผลการอินทิเกรตนี้แหละค่ะมันคือพื้นที่ที่อาจารย์ระบายไว้ตรงนี้นั่นเองค่ะนี่คือการหาพื้นที่กรณีที่3ต่อไปกรณีที่4ค่ะกรณีที่สาย4น่าจะเดาได้ละฟังก์ชันของตัวแปร x ใดๆเท่ากับ g ที่ y ฟังก์ชันของ y กรณีนี้ขอน้อยกว่าเท่ากับ0ค่ะน้อยกว่าเท่ากับ0แล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยอะไรเหมือนเดิมคะถูกปิดล้อมด้วยความต่อเนื่องของค่าของ y ความต่อเนื่องค่าของ y ที่วิ่งอยู่ระหว่าง c จนถึง d อีกแล้วค่ะ c จนถึง d ดังนั้นหน้าตากรณีที่4ถ้าอาจารย์วาดรูปเป็นไงคะลองเดาในใจซิหน้าตาจะเหมือนที่เราคิดไว้ไหมอันนี้แกน y อันนี้แกน x แกน y นะคะอันนี้แกน x หน้าตาของกราฟเป็นไงคะ g ที่ y น้อยกว่าเท่ากับ0ก็แสดงว่าภาพเขาอยู่ด้านนี้ค่ะเป็นเส้นโค้งได้แหละเป็นเส้นโค้งอาจารย์ไม่สวยเขาวาดไหมสมมติเส้นโค้งนี้เรียกว่าเส้นโค้ง x เท่ากับ g ที่ y x เท่ากับ g ที่ y ดังนั้นค่าอินทิเกรตตั้งแต่ c จนถึง d เดาซิสมมติเส้น2เส้นนี้ข้างล่างเป็น c ข้างบนเป็น d เพราะ d ต้องมากกว่า c ถูกไหมพื้นที่อยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์อยากหาพื้นที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นตรง CD แล้วก็กราฟ G ที่ Y ตรงนี้อาจารย์เรียกว่าเป็นพื้นที่ A ผลการหาพื้นที่ A ที่อยู่ด้านซ้ายมือของแกน Y ลักษณะนี้จะเท่ากับอินทิเกรตจำกัดเขตนะคะตั้งแต่ C จนถึง D ของฟังก์ชัน G ที่ Y แล้วต่างจากเมื่อกี้ยังไงคะเทียบจับไม่ใช่เทียบ dx ละอาจารย์ต้องเทียบกับ dy และมีเครื่องหมายอะไรข้างหน้าติดลบข้างหน้านั่นเองค่ะมีเครื่องหมายติดลบข้างหน้าเพราะว่าเป็นไงคะติดลบข้างหน้าเพราะว่าค่าอยู่ซีกของ y ค่าของ x ใช่ไหมค่าของ x ที่เป็นไงคะค่าของ x ที่อยู่ด้านติดลบนั่นเองนะคะแต่ไม่เหมือนข้างบนทำไมอ่ะข้างบนอยู่ด้านโซน x ที่เป็นบวกนะคะดังนั้นค่าตรงนี้เป็นไงคะเป็นบวกไม่ต้องติดลบโอเคนี่คือคอนเซปต์ของการหาพื้นที่ทั้ง4กรณีเรียบร้อยละเราเห็นคอนเซปต์ของเขาละไหนเราลองมาดูโจทย์ตัวอย่างกันบ้างค่ะการนำไปใช้นะคะสมมติว่าเมื่อไหร่ที่อาจารย์สมมติเป็นตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่1แล้วกันค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากหาพื้นที่อยากหาพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งที่เป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลัง2แล้วกันค่ะบนแกน x นะคะแล้วก็เส้นตรงภายใต้เส้นตรง x เท่ากับ1แล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ3ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าเส้นพื้นที่ที่ถูกล้อมด้วย3สิ่งนี้แกน x ด้วยนะ4สิ่งสิเนาะแกน x แล้วก็ x เท่ากับ1แล้วก็ x เท่ากับเขียนไม่จบ x เท่ากับ3ตรงนี้ค่ะหน้าตาพื้นที่หน้าตาลักษณะเนี้ยจะมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะเรามาลองดูกันเลยตอนนี้สมการเราเดาซิว่าฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลัง2เป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปพาราโบลาถูกไหมคะ x ดีกรี2เป็นพาราโบลานะคะมีจุดตัดอยู่ที่จุด00นะคะจุด00ไหนลองวาดรูปซิอาจารย์มีแกน y แล้วอาจารย์ก็มีแกน x

หน้าตากราฟนี้จะเป็นไงคะ y เท่ากับ x กำลังสองที่จริงแล้วกราฟเส้นนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นพาราโบลาทึดฉันตัดไม่ชัดจริงๆแล้วเอาใหม่ขอว่าชัดๆเส้นโค้งพาราโบลานี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะตัดกันอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์ฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลังสองใช่ไหมคะเขียนคำกลับไว้นิดนึงตอนนี้ y เท่ากับ x กำลังสองหน้าตาเป็นแบบนี้และถูกปิดล้อมด้วย x เท่ากับหนึ่งไหน x เท่ากับหนึ่งอยู่ตรงไหนสมมติว่าตรงนี้คือ x เท่ากับหนึ่งแล้วกันนะคะหนึ่งหน่วย x เท่ากับหนึ่งและ x เท่ากับสมมติสองก็ประมาณ x เท่ากับสามอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะ x เท่ากับสามครับถูกปิดล้อมด้วยแกนอะไรด้วยคะแกน x ด้วยนะดังนั้นอาจารย์ปิดด้วยเส้นนี้ค่ะแกน x อ๋อหน้าตาของเขาพื้นที่ที่เราต้องการคือพื้นที่ตรงนี้นั่นเองค่ะพื้นที่ตรงนี้นั่นเองที่โจทย์ข้อนี้ต้องการค่ะพื้นที่ A ตรงนี้ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูเข้ากรณีไหนคะเนี่ยกราฟเป็นไงคะกราฟอยู่โซนด้านบนโซนด้านบนของแกน y ถูกไหมนี่อยู่โซนด้านบนค่ะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยชั้นของ x ดังนั้นอาจารย์ต้องเทียบกับ dx ดังนั้นอินทิเกรตตั้งแต่ไหนเนี่ย1จนถึง3นั่นเองมองภาพกราฟนี้ดังนั้นอาจารย์ตั้ง a เป็นภาพที่อยู่ด้านบนของกราฟโดยฟังก์ชัน y เท่ากับดังนั้นเข้ากรณีที่1ใช่ไหมคะ a จะเท่ากับอะไรคะ a จะเท่ากับผลอินทิเกรตระหว่าง a จนถึง b ของฟังก์ชันไม่ต้องติดลบ f ที่ x d เทียบกับ x สังเกตตรงนี้เป็น x อาจารย์ก็ dx นะคะ dx อ่ะเริ่มแทนค่าเลยค่ะไหนอินทิเกรตตั้งแต่ a จนเลขหนึ่งใช่ไหมจนถึงเลข3หน้าตาฟังก์ชันง่ายๆเลยค่ะเท่ากับ x กำลังสองและเทียบกับ dx ค่ะผลการอินทิเกรตนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยอินทิเกรต x กำลังสองก็กลายเป็น x กำลังสามใช่ไหมคะ u กำลัง n ได้ u กำลัง n บวกหนึ่งส่วน n บวกหนึ่งดังนั้นส่วนสามเลยค่ะอินทิเกรตจำกัดเขตนะตอนนี้ตั้งแต่เลขหนึ่งจนถึงเลขสามค่ะเอาค่าไหนมาแทนก่อนนะคะเราต้องเอาเลขสามตรงนี้มาแทนก่อนถูกไหมตรงอินทิเกรตเสร็จแล้วไม่ต้องบวก c และเอาเลขสามมาแทนตรงไหนมี x แทนเลขสามเข้าไปในฟังก์ชันกลายเป็นสามยกกำลังสามส่วนสามค่ะจากนั้นลบกับเอาอะไรไปแทนบ้างต่อไปลบกับที่เอาเลขหนึ่งไปแทนค่ะเลขหนึ่งไปแทนก็กลายเป็นหนึ่งยกกำลังสามส่วนสามนั่นเองค่ะอินทิเกรตสามกำลังสามมีสามสามตัวตัดไปข้างล่างหนึ่งตัวถูกไหมตรงนี้มีสามตัวตัดไปหนึ่งตัวเหลือสองตัวสามคูณสามสามสามเก้านะคะได้เก้านะหรือที่จริงอาจารย์ไม่ตัดก็ได้ค่ะสามสามเก้าเก้าสาม27ดีกว่าเนาะแล้วอาจารย์จะได้ลบออกหนึ่งแล้วก็หารสามตอบ26ส่วนสามค่ะหรือประมาณเท่าไหร่เนี่ย83 2483อาจารย์แม่สามตัดสามแปดเศษ24 25 26เศษอีกสองส่วนสามค่ะนี่คือพื้นที่ที่จริงแล้วพื้นที่ต้องตอบเป็นตารางเนาะตารางไม่มีหน่วยก็เป็นตารางไม่มีเซนไม่มีเมตรเราก็ตารางหน่วยค่ะตอนนี้ต่อแปดตารางนิดนะคะตารางหน่วยเห็นไหมคะนี่คือการนำอินทิเกรตจำกัดเขตไปใช้หาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยอะไรบ้างคะฟังก์ชันเส้นโค้งใดๆแล้วก็เส้นตรงที่เขากำหนดนะคะวิธีการเป็นแบบนี้ไหนเราลองมาดูตัวอย่างต่อไปดูตัวอย่างที่สองกันค่ะตัวอย่างนี้บอกว่าอาจารย์อยากหาพื้นที่ซึ่งล้อมด้วยอะไรดี y เส้นโค้ง y ค่ะเท่ากับ9ลบ x กำลังสองแล้วก็ล้อมด้วยแกนนี้แล้วกันค่ะแกน x
นะคะแกน x แสดงว่าข้อนี้เมื่อข้อนี้ต่างจากข้อเมื่อกี้ตรงไหนคะนี่ไม่ได้ตัดกันที่จุดศูนย์ศูนย์แล้วนะขยับไปเป็นไงคะมีเก้าโผล่เข้ามามีติดลบโผล่เข้ามาด้วยนะคะดังนั้นเราลองวาดกราฟดูค่ะเก้าเท่ากับ x กำลังสองแล้วก็แกน x กราฟหน้าตาจะเป็นอย่างไรดังนั้นเราก็ต้องมีแกน y กับแกน x ก่อนแล้วกันค่ะอาจารย์มีแนวตั้งเป็นแกน y แนวนอนเป็นแกน x 9ลบ x กำลังสองหน้าตากราฟจะเป็นยังไงคะแอบจับเท่ากับ0ก่อนก็ได้ค่ะเทคนิคอาจารย์ลองเอา9ลบ x กำลังสองจับเท่ากับ0ดูค่ะเราจะได้รู้ว่าเขาจะตัดแกนเท่าไหร่ดังนั้นก็จะได้9เท่ากับ x กำลังสองเอ๊ะ x กำลังสองยกกำลังสองเราได้9ดังนั้น x เป็นอะไรบ้างคะ3 3 9เนาะ3กับลบ3ก็ได้ดังนั้นกราฟตรงนี้ x ติดลบแบบนี้เป็นพาราโบลาใช่ไหมยกกำลังสองเดาว่าเป็นพาราโบลาและมีติดลบแบบนี้ต้องเป็นพาราโบลาคว่ำแสดงว่ากราฟของเราหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นพาราโบลาคว่ำและเราเห็นว่า x จะตัดกับแกน x ที่จุดไหนคะ3กับลบ3ตัดกับจุดนี้ x เป็นเลข3ค่ะจุดนี้นะ x เป็นเลข3และข้างนี้ x เป็นลบ3ค่ะเขาอยากหาพื้นที่ค่ะแต่เขาอยากหาพื้นที่ดังนั้นเนี่ยพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้งพาราโบลา y เท่ากับ9ลบ x กำลังสองกับแกน x นี่ไงแกน x นี่ปิดตรงนี้ค่ะอยากรู้ว่าพื้นที่ A ตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเท่ากับเท่าไหร่นะคะตอนนี้เป็นไงคะกราฟอยู่โซนบนของแกน x ฟังก์ชันตอนนี้ก็อยู่ในฟังก์ชันของ x นะคะดังนั้นเราก็เทียบกับ dx อยู่โซนบนพื้นที่ A เข้ากรณีที่1อีกแล้วค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ไหนอะลบ3จนถึง3ถูกไหมเพราะว่าอาจารย์อินทิเกรตหมดเนี่ยตั้งแต่ลบ3จนถึงเนี่ยค่ะ3ดังนั้นอินทิเกรตจากลบ3ถึง3ของฟังก์ชัน9ลบ x กำลังสองเทียบเขียนตัวแปร x ก็ต้องdx ไม่ต้องติดลบเพราะว่าฟังก์ชันนี้เป็นไงคะต้องติดลบไหมไม่ค่ะเป็นบวกเพราะอยู่โซนบนนะคะโซนบนของ y อ่ะงั้นก็ตั้งโจทย์ได้ละดังนั้นเราเริ่มอินทิเกรตกันเลยค่ะผลการอินทิเกรตอาจารย์เอาเครื่องหมายอินทิเกรตออกแล้วนะอินทิเกรตที่จริงแล้วถ้าละเอียดก็เป็นไงอินทิเกรตเทคเข้าไปใช่ไหมสองตัวเพราะฟังก์ชันลบกันอยู่อินทิเกรตเลข9ค่ะอินทิเกรตเลข9ได้มา 9x ลบอินทิเกรตเลข2 x กำลังสองได้ x กำลัง3ส่วน3และผลการอินทิเกรตนี้ไม่ต้องบวก4เพราะจำกัดเขตอยู่ที่ลบ3จนถึง3ค่ะลบ3จนถึง3อ่ะเริ่มจากแทนเลขอะไรเข้าไปก่อนคะเลขตัวบนนะคะตัวเยอะอ่ะตรงไหนมี x แทนเลข3เข้าไปค่ะจะได้9คูณ3ลบ3กำลัง3ส่วน3จากนั้นหมดนี่แทนเลข3เสร็จแล้วลบกับแทนเลขอะไรเข้าไปคะลบ3เข้าไปบ้างค่ะแทนลบ3เข้าไปตรงไหนมี x แทนลบ3นะ9คูณลบ3ลบ3ยกกำลัง3ส่วน3อ่ะคำนวณอย่างรวดเร็วได้เท่าไหร่มาเนี่ยข้างหน้า3 3 9ลบตัดเลยแล้วกันเนาะตรงนี้มี3 1ตัวตัดข้างบนเหลือ3 2ตัวเหลือ3คูณ3 3 3 9ลบกับวงเล็บ393 339อะไรล่ะอาจารย์โทษทีนะตรงนี้39327สิเนาะ9327ค่ะตรงนี้ก็9327แต่ติดลบเนาะลบกับยกกำลังขี้ยกกำลังขี้ถูกนะยกกำลังขี้เครื่องหมายติดลบเป็นไงคะได้ลบมาถึงตัวเทคชนลบตรงนี้กลายเป็นบวกตรงนี้นะ3 3 9เพราะเหลือ2ตัวโอเคไปต่อสรุปได้เท่าไหร่เนี่ย27ลบ9ชนลบชนลบเป็นบวก27ลบชนบวก9เป็นลบ9ค่ะ
27-9บวกกับ27-9-27ออกเก้าได้เท่าไหร่นะได้พื้นที่เท่ากับ36ตารางหน่วยนั่นเองค่ะนะพื้นที่ A ที่ถูกปิดล้อมด้วยพื้นที่เส้นโค้งพาราโบลากับเส้นแกน x มีพื้นที่เท่ากับ36ตารางหน่วยค่ะคำตอบข้อนี้ค่ะไหมคะพอได้เนาะไหนขอดูตัวอย่างต่อไปค่ะขอดูฟังก์ชันนี้บ้างนะคะตัวอย่างที่สามตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่สามนะคะเขาบอกว่าจงหาพื้นที่ซึ่งถูกปิดล้อมปิดล้อมด้วยอะไรบ้างด้วยฟังก์ชัน x เท่ากับฟังก์ชันของ y บ้างค่ะ x เท่ากับ8บวก 2y ลบ y กำลัง2แอบเป็นพาราโบลาอีกแล้วค่ะแต่เป็นพาราโบลาที่กำหนดด้วยฟังก์ชัน y บ้างนะคะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยแกน y ค่ะอยากปิดด้วยแกน y แล้วก็ปิดด้วยเส้นตรง y เท่ากับลบ1แล้วก็ปิดล้อมด้วย y เท่ากับเลข3ค่ะมาวาดภาพกันนะคะว่าหน้าตารูปนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะสตาร์ทด้วยเส้นแกน y แล้วก็แกน x ค่ะหน้าตาฟังก์ชันนี้ที่จริงเราน่าจะมองออกไหมมันจะมองออกไหมตอนนี้ค่า y เป็นไงคะยกกำลังสองต้องเป็นพาราโบลานะคะแล้วก็เป็นไงคะค่า y ติดลบแบบนี้นะคะที่จริงลองวาดกราฟดูนะอาจารย์ก็จะได้วาดกราฟได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะที่จริงเราต้องหาจุดตัดนะคะที่จริงแต่ว่าข้อนี้ไม่ได้ใช้อาจารย์วาดเร็วๆเป็นแบบนี้แล้วนะอ่ะนี่คือฟังก์ชันของ x ค่ะเท่ากับ8บวก 2y ลบ y กำลัง2ทีนี้เขาสั่งให้ปิดแกน y ค่ะปิดด้วยแกน y ปิดด้วยภาพนี้ค่ะแล้วก็ y เท่ากับลบ1ค่ะฉันอยากได้ y เท่ากับลบ1ตรงนี้ค่ะแล้วก็ปิดด้วย y เท่ากับ3สมมติเส้นนี้เป็นเส้นตรง y เท่ากับ3อยากหารูปนี้ค่ะอยากหารูปนี้ค่ะพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมหน้าตาแบบนี้ค่ะอยากรู้ว่า A มีพื้นที่เท่าไหร่นะคะมีพื้นที่เท่าไหร่จะเห็นว่าตอนนี้อยู่โซนด้าน x ที่เป็นโซนบวกเนาะอย่างนั้นฟังก์ชันไม่ต้องติดลบนะคะแล้วก็งั้นเราตั้งสมการพื้นที่กันค่ะ A เท่ากับอินทิเกรตฟังก์ชันของไม่เรียก f อาจารย์เรียกอะไรนะเรียกฟังก์ชัน g เนาะที่จริงแล้ว g ของฟังก์ชัน y ค่ะต้องดีอะไรคะต้องดีกับ dy ดังนั้น y จะวิ่งตั้งแต่ลบ1จนถึงเลข3ค่ะข้อนี้อินทิเกรตลบ1จนถึง3ค่ะหน้าตาฟังก์ชันบอกว่าเท่ากับ8บวก 2y ลบ y กำลัง2และ dy ค่ะใช้ความรู้เดิมค่ะอินทิเกรตจำกัดเขตฟังก์ชันนี้อินทิเกรตเทคอินทิเกรตเข้ามาได้ใช่ไหมอินทิเกรตพจน์แรกค่ะอินทิเกรตเลข8ค่ะ8ได้ 8y มานะคะลบ 2y y ยกกำลัง1ก็เป็น y กำลัง2ส่วน2ค่ะอินทิเกรต y กำลัง2ได้ y กำลัง3ส่วน3มาค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1จนถึง3นะคะโอเคผลการอินทิเกรตออกแล้วได้อาจัดรูปให้สวยงามนิดนึงนะคะที่จริงแล้วมีอะไรตัดกันได้บ้างตรงนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรงั้นอาจารย์เริ่มแทนเลยนะเลข3เข้าไปค่ะแทนเลข3เข้าไปกลายเป็น8คูณ3ค่ะลบกับ3กำลัง2ค่ะลบ
3กำลัง3ส่วน3นะคะจากนั้นลบด้วยที่แทนเลข1เข้าไปบ้างค่ะกลายเป็น8คูณ1ลบ1กำลัง2ลบ1กำลัง3ส่วน3ค่ะคำนวณตืดตืดตืดสมมติคำนวณเร็วๆแล้วกันนะคะเราจะได้เห็นตัวอย่างเยอะๆอ่ะเลขง่ายๆไม่น่าจะมีอะไรบวกลบตัวเลขเฉยๆนะคะข้อนี้ตืดตืดสมมติอาจารย์คำนวณอย่างรวดเร็วได้30เศษอีก2ส่วน3ค่ะตารางหน่วยค่ะอ่ะลองกลับไปทบทวนตรงนี้ดูก็ได้นะคะเลขตรงนี้อาจารย์ว่าน่าจะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะคะข้อนี้ได้30เศษ2ส่วน3ตารางหน่วยนะ30นิดๆนะคะเป็นตัวอย่างที่3นะคะไหนขอดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งที่เอ๊ะขอที่มีซับซ้อนกว่านี้ได้ไหมซับซ้อนกว่านี้สมมติพื้นที่ที่ถูกล้อมด้วยพื้นที่ถูกปิดล้อมด้วยฟังก์ชัน y เท่ากับy y ตัวแปร y นะคะเท่ากับฟังก์ชัน x หรือ x ก็คือ x กำลัง2ลบ 2x แล้วกันค่ะเป็นพาราโบลาอีกแล้วค่ะรูปนี้แล้วก็ถูกปิดล้อมด้วยแกน x ค่ะแล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ0แล้วก็ขอเส้นตรง x เท่ากับ3ด้วยค่ะปิดล้อมแบบนี้นะคะอันนี้เป็นพาราโบลาถูกไหมเราจากนี่ x ดีกรี2นะคะเป็นพาราโบลาและมีพจน์อื่นพ่วงมาด้วยแบบนี้ไม่ใช่ตัดที่จุด00ละสมมติอันนี้ลองกลับไปทบทวนเรื่องการวาดกราฟดูนะคะถ้าเราวาดกราฟนะคะหาจุดตัดต่างๆหาเดากราฟนะคะเราก็จะได้กราฟออกมาซึ่งช่วงนี้อาจารย์ขอไปมุ่งตรงที่เราจะหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตแล้วกันนะคะดังนั้นเราจะวาดรูปได้หน้าตาเร็วๆแล้วกันนะคะอาจารย์จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะขอตัดที่จุดศูนย์ศูนย์นะตึ้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะตรงนี้ตัดที่จุดศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วณตำแหน่งที่ค่ามันตัดกันตรงนี้จะตัดที่เลข2ค่ะแต่เขาว่าอยากได้รูปที่ที่จริงจับค่าฟังก์ชันเท่ากับ0นะคะเราก็จะเห็นจุดตัดแกน x จากนั้นเขาอยากตัดด้วยแกน x เท่ากับ3อีกรอบหนึ่งดังนั้นพื้นที่หน้าตาข้อนี้นะคะมีอยู่2ช่วงช่วงที่อยู่ข้างล่างเห็นไหมคะใต้แกน x นะคะอยู่ใต้แกน x แล้วก็มีส่วนที่โผล่ขึ้นมาอยู่เหนือแกน x หรือโซน y เป็นบวกนะคะเป็น2รูปดังนั้นรูปนี้เอ๊ะถ้ามองโซนนี้อยู่ด้านล่างอย่างนี้ตอนเราอินทิเกรตเป็นไงคะเราต้องติดลบฟังก์ชันก่อนแต่ถ้าอยู่โซนบนเป็นไงคะอินทิเกรตจะต้องเป็นอินทิเกรตผลบวกโซนบนนะคะฟังก์ชันไม่ต้องติดลบดังนั้นเราควรจะแยกเป็นพื้นที่2รูปมาบวกกันดีกว่าอาจารย์มองว่าอันนี้เป็น A1 แล้วกันค่ะส่วนรูปนี้อาจารย์ขอเรียกเขาว่า A2 นะมาดูโซนทีละโซนนะคะพื้นที่ทั้งหมดในรูปนี้ก็แปลว่าอาจารย์อยากได้พื้นที่ A ใดๆจะต้องประกอบด้วยอะไรคะโซน A1 แล้วก็บวกกับโซนที่เป็น A2 โอเคนะนี่คือไอเดียของการหาพื้นที่ของข้อนี้นะคะดังนั้นเราไปดู A1 ก่อนค่ะโซน A1 อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างล่างอยู่โซนข้างล่างดังนั้นผลการอินทิเกรตจะต้องเป็นไงคะใส่ติดลบของฟังก์ชันเข้าไปด้วยนะคะฟังก์ชัน f(x) แล้วก็เทียบกับ dx ทีนี้เราก็ไปดูค่ะว่าเราจะอินทิเกรตตั้งแต่ไหนอ่ะตอนนี้โซนนี้รูปซีกล่างนี้อินทิเกรตตั้งแต่ x เป็น0จนถึง x เป็น2นะคะอินทิเกรต0จนถึง2ค่ะดังนั้นอินทิเกรต0ถึง2ของฟังก์ชันเทคติดลบไว้ก่อนนะคะมี x กำลัง2ลบ 2x แล้วก็ dx ค่ะเพื่อเขาจะได้อยู่ใกล้ๆกันอาจารย์ขอขยับนิดนึงโอเคโซน A1 นะคะอ่ะเราอินทิเกรตกันค่ะอินทิเกรตพจน์นี้กันค่ะเทคติดลบเข้าไปก่อนนะกลายเป็นอินทิเกรตลบ x กำลัง2กับบวก 2x อินทิเกรต0ถึง2ค่ะอ่ะอินทิเกรตออกมาพจน์แรกค่ะลบ x กำลัง2อินทิเกรตแล้วได้ลบ x กำลัง3ส่วน
3ถูกเนาะบวกกับ2 x กำลัง2ส่วน2ค่ะอ่ะอาจารย์ตัดตัวนี้ออกไปจะได้มองให้ง่ายอินทิเกรตตั้งแต่ไหนคะอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง2ค่ะแทนค่าเลข2เข้าไปกลายเป็นลบแล้วก็มี2กำลัง3ค่ะส่วน3บวกกับ2กำลัง2ค่ะอินทิเกรตแล้วอย่าลืมลบด้วยแทนเลข0เข้าไปกลายเป็นลบ0กำลัง3ส่วน3บวกกับ0กำลัง2พจน์หลังไม่มีแล้วนะคะเหลือพจน์หน้าพจน์หน้าได้4ส่วน3มาค่ะนี่คือโซน A จากคำนวณ A 1ไว้อ่ะต่อไปลองไปคำนวณโซน A 2ค่ะโซน A 2ค่ะฟังก์ชันไม่ต้องติดลบแล้วอยู่โซนบนดังนั้นเราจะเอา x กำลัง2ลบ 2x มาอินทิเกรตเทียบ dx ได้เลยนะคะอินทิเกรตโซนบนไปสังเกตดูโซนบนตรงนี้อินทิเกรตตั้งแต่ x เป็น2จนถึง x เป็น3นะคะอินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง3ดังนั้นผลอินทิเกรตได้ฟังก์ชันหน้าตาเหมือนเดิมค่ะ x กำลัง3ส่วน3ลบกับ 2x กำลัง2ส่วน2สองทิ้งไปหน่อยจะได้เห็นชัดๆจากนั้นอินทิเกรตตั้งแต่2จนถึง3ค่ะแทนเลข3เข้าไปก่อนค่ะเลข3เข้าไปกลายเป็น3กำลัง3ส่วน3ลบ3กำลัง2นะคะจากนั้นลบกับเลข2แทนบ้าง2กำลัง3ส่วน3ลบ2กำลัง2ส่วนไม่มีส่วนนะ2กำลัง2เฉยๆเพราะตัดไปแล้วโอเคอ่ะโซน A2 นะคะถ้าเราคำนวณลองกลับไปคำนวณในใจนะอันนี้อาจารย์ไม่เน้นมากนะอาจารย์ได้เลย4 3แสดงว่า A1 กับ A2 ได้4ส่วน3ค่ะดังนั้นพื้นที่ A ฉันสรุปเลยนะดังนั้นพื้นที่ A ทั้งหมดจะประกอบด้วย A1 โซน A1 ไปบวกกับ A2 ค่ะจะได้4ส่วน3บวกกับ4ส่วน3ค่ะได้เท่าไหร่เนี่ย4บวก4เป็น8 8ส่วน3หรือ3 2 6เศษอีก2ส่วน3ตารางหน่วยค่ะเท่านี้ตอบ2นิดๆนะคะ2ตารางหน่วยกว่านะคะสำหรับพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยกราฟที่กำหนดให้ในข้อนี้นั่นเองค่ะพอได้เนาะอันนี้คือพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งเห็นไหมเส้นโค้งใดๆกับเส้นตรงใดๆที่อยู่บนแกน x กับแกน y นะคะอ่ะต่ออีกสักนิดนึงขอเป็นกรณีที่สองแล้วกันนะคะกรณีใหม่อาจารย์ขอเป็นกรณีที่โค้งกับโค้งบ้างค่ะเส้นโค้งกับเส้นโค้งเป็นขอเรียกเป็นกรณีที่สองในวันนี้นะคะการหาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมระหว่างใครดีเส้นโค้งระหว่างเส้นโค้งแสดงว่าไม่ใช่เส้นโค้งเส้นเดียวแล้วค่ะต้องมีเส้นโค้งอย่างน้อยกี่เส้นเนี่ยอย่างน้อย2เส้นค่ะเอามาดูว่าพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไงบ้างนะคะสมมติฟังก์ชันที่อาจารย์ให้สมมติมี y เท่ากับฟังก์ชันของ x หรืออาจจะมี y เท่ากับฟังก์ชัน g ของ x แล้วกันค่ะแล้วก็มีเส้นตรงใดๆนะคะเส้นตรง x เท่ากับ a หรือว่าเส้นตรง x เท่ากับ b ก็ได้นะคะแล้วก็ถูกปิดล้อมด้วย x เท่ากับ a แล้วก็ x เท่ากับ b สมมติเป็นกรณีที่1แล้วกันนะคะมีค่าคงที่ของ x อยู่2ค่า a กับ b แล้วก็มีเส้นโค้งที่จริงแล้วตามสูตรเราต้องอะไรนะเขียนกรณีนี้มันเข้ากรณีที่อะไรคะมีบนกับล่างอย่างนี้ก็ต้องเข้ากรณีที่1อินทิเกรตเส้นบนใช่ไหมคะเส้นบนคือสีเขียวดังนั้นเส้นบนคือสีเขียว3ลบ x ลบกับเส้นล่างของเราคือ x กำลัง2ลบ9อินทิเกรตเทียบ dx อินทิเกรตตั้งแต่ x เป็นลบ4วิ่งไปจนถึงเลข3อาจารย์ต้องตั้งสมการแบบนี้ก่อนจะเห็นว่าอาจารย์เอากราฟบนลบกราฟล่าง
นะคะเส้นโค้งบนลบเส้นโค้งล่างตั้งฟังก์ชันเอามาลบกันนะคะอ่ะทีนี้ก็เป็นความรู้อินทิเกรตแล้วค่ะอินทิเกรตตั้งแต่ลบสี่จนถึงสามเดี๋ยวอาจารย์ขอดูหน้าตามีอะไรบ้างสามลบ x ลบ x กำลังสองบวกอีกเก้า dx อินทิเกรตเก้ากับสามบวกกันเป็นสิบสองสิบสองลบ x ลบ x กำลังสองนั่นเองนี่คือหน้าตาที่แท้จริงของฟังก์ชันที่ต้องการอินทิเกรต dx อ่ะผลการอินทิเกรตอินทิเกรตเลข12ได้12 x x กำลังหนึ่งได้ x กำลังสองส่วนสอง x กำลังสองได้ x กำลังสามส่วนสามไม่ต้องบวกสี่เพราะอินทิเกรตจำกัดเขตตั้งแต่ลบสามจนถึงสามค่ะตรงนี้ลบเอ้ยลบสี่ค่ะขอโทษขอโทษลบสี่จนถึงสามค่ะสี่จนถึงสามค่ะอ่ะแทนค่าค่ะแทนค่าเลขเยอะก่อนเลขสามก่อนค่ะตรงไหนมี x แทนเลขสามเข้าไปค่ะกลายเป็น12คูณ3ลบ3กำลังสองส่วน2ลบ3กำลังสามส่วน3ปิดลบอ่ะต่อไปแทนเลขตัวนี้เข้าไปค่ะลบ4เข้าไปบ้างค่ะตรงไหนมี x แทนลบ4ค่ะ12คูณลบ4เห็นไหมลบด้วยลบสี่ยกกำลังสองส่วนสองค่ะลบสี่ยกกำลังสามส่วนสามปิดค่ะนะตึงตึงตึงตึงคิดแบบเร็วๆเป็นค่าตัวเลขธรรมดานะคะอาจารย์ขอตอบเลยแล้วกันนะคะข้อนี้ตอบ57เศษอีก1ส่วน6ตารางหน่วยค่ะเป็นคำตอบของตัวอย่างนี้ค่ะนี่คือพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้งสองเส้นนะคะก็ได้ดังตัวอย่างนี้นั่นเองนะคะโอเคนี่คือการประยุกต์นะคะปฏิพันธ์ของฟังก์ชันแบบเขาเรียกว่าอินทิเกรตจำกัดเขตเนาะเป็นการประยุกต์แล้วนะคะเป็นการนำไปใช้นะคะโดยที่อาจารย์หยิบยกมาวันนี้ก็คือเป็นการหาพื้นที่นะคะของกราฟเส้นโค้งกับเส้นตรงแล้วก็เส้นโค้งกับเส้นโค้งนะคะโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาในส่วนของหาพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่7แล้วค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือการเปลี่ยนตัวแปรเสริมและความยาวส่วนโค้งนั่นเองนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับในหัวข้อแรกของวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงความยาวของส่วนโค้งในปริภูมิ3มิตินะคะซึ่งในชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้ทราบว่าถ้าวัตถุนะคะวัตถุมีการเคลื่อนที่นะคะใน3มิติก็จะเกิดเส้นทางการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะวัตถุเคลื่อนที่ไปนะคะเกิดเป็นเส้นโค้ง C เกิดขึ้น1เส้นนะคะสมมติว่าเส้นโค้ง C นั้นนะคะเป็นเส้นโค้งใน3มิติมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ t เท่ากับ a และจุดปลายอยู่ที่ t เท่ากับ b นะคะดังรูปต่อไปนี้เดี๋ยวขออนุญาตนำรูปขึ้นมานะคะพิจารณารูปนี้สมมุติว่าเรามีรูปนี้นะคะเป็นเส้นโค้ง c ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ t เท่ากับ a นะคะ t ศูนย์เท่ากับ a และจุดปลายอยู่ที่ t ศูนย์เท่ากับ b นะคะเราจะหาความยาวของเส้นโค้ง C นี้นะคะว่ามีความยาวเท่าไหร่นะคะโดยสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าอันดับแรกเราต้องทราบเวกเตอร์บอกตำแหน่งของเส้นโค้ง C นี้ก่อนนะคะก็คือเวกเตอร์ RT นะคะเรากำหนดเวกเตอร์บอกตำแหน่งก็คือเวกเตอร์ RT นะคะมีเวกเตอร์บอกตำแหน่งก็คือเวกเตอร์ RT ก็คือ XTI นะคะบวก YTJ แล้วก็บวก ZTK นั่นเองนะคะวิธีการในการจะหาความยาวของส่วนโค้งของเส้นโค้งเนี่ยนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดปลายเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันสักนิดนึงว่าได้มายังไงนะคะเราก็เริ่มต้นจากการแบ่งนะคะส่วนของเส้นโค้งเนี่ยออกเป็น n ส่วนตามเวลานะคะก็จะเกิดจุดนะเป็นส่วนนะ p หนึ่ง p สอง p สามไปเรื่อย pk บวกหนึ่งนะคะจนถึง pn ทีนี้เราพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งสักสองส่วนสมมติว่าเราพิจารณาที่ pk หรือ pk บวกหนึ่งในการหาความยาวตรงนี้เราจะประมาณด้วยค่าของเส้นตรงที่ลากเชื่อมระหว่างจุดสองจุดเหล่านี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะเมื่อเราหาค่าความยาวตรงนี้ได้นะคะเราก็จะนำมารวมกันก็เป็นการซัมเมชันแล้วก็เราก็จะเทคลิมิตให้มันเข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะเพื่อที่จะให้มันใกล้เคียงกับความยาวส่วนโค้งนี้มากที่สุดนะคะสมมติว่าเรามีอีกรูปหนึ่งนะคะพิจารณารูปนี้รูปที่สองนะคะรูปที่สองเนี่ยนะคะเราได้นำส่วนของเส้นโค้งนะคะสองจุดก็คือจุดที่เป็นเดี๋ยวขออนุญาตย่อตรงนี้นิดหนึ่งนะคะสมมุติว่าเราพิจารณาที่จุด PK กับ PK บวกหนึ่งนะคะแล้วให้เส้นตรงเส้นนี้ส่วนของเส้นตรงเส้นนี้คือเดลต้า S สมมุติว่าเราให้ S แทนความยาวของส่วนโค้งนะคะเราให้ S แทนความยาวของส่วนตอนนี้นะคะเราจะหาเริ่มต้นจากการหาเดลต้า S ก่อนนะคะซึ่งเดลต้า S เนี่ยเมื่อเราทราบจุดสมมติว่าจุด PK เนี่ยเรามีจุดที่หนึ่งใช่ไหมคะ PK เนี่ยสมมติว่าเป็น X ที่ K Y K แล้วก็ Z K นะคะแล้วก็ PK บวกหนึ่งก็คือ X ที่ K บวกหนึ่ง Y ที่ K บวกหนึ่งแล้วก็ Z ที่k บวกหนึ่งนะคะ
ในการที่เราจะหาระยะทางระหว่างจุดสองจุดนะคะเราก็จะเอาจุดสองจุดนะ x ลบ x y ลบ y z ลบ z นะคะจุดปลายลบจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะก็ยกกำลังสองแล้วบวกกันถอดรูทนะคะโดยปกติแล้วเพราะฉะนั้นสูตรเบื้องต้นเราจะได้เราก็จะได้นะคะเดลต้า SK ก็คือเดลต้า S ที่ K ใดๆเนี่ยนะคะก็คือเราก็จะเอา X ลบกันนะคะสมมติว่า X ตัวนั้นเนี่ยเราแทนด้วยเดลต้า XK ลบ XK ขออภัยค่ะ XK บวก1ลบ XK เราแทนด้วยเดลต้า XK ก็แล้วกันนะคะ

ก็จะเป็นเดลต้าวายเคยกกำลังสองแซดก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นเดลต้าแซดเคเรายกกำลังสองบวกกันถอดรูทก็จะได้เดลต้าเอสเคตัวนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราพอเราได้เดลต้าเอสเคนะคะแต่ละส่วนนะคะแต่ละส่วนเราก็ทำเหมือนกันแล้วก็จะเอามาซัมเมชันนะคะซัมเมชันแล้วก็ใส่ลิมิตนะคะให้ k เท่ากับ1ถึง n และให้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ก่อนอื่นเดี๋ยวขอมาปรับตรงนี้นิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเราจะนำเดลต้า tk นะคะหารด้วยเดลต้า tk คูณเข้าไปนะคะฝั่งนี้คูณด้วยเดลต้า t หารด้วยเดลต้า t นะคะเข้าไปเอาตัวที่เป็นตัวหารเนี่ยเข้าไปในรูทตัวนี้ก็เอาไว้ข้างหลังนะคะมันขยับมานิดนึงนะคะเราก็จะได้สแควร์รูทนะคะอันนี้เดลต้า sk นะคือเดลต้า xk หารเดลต้า t ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวกเดลต้า yk หารเดลต้า t ทั้งหมดกำลังสองบวกนะคะเดลต้า zk หารด้วยเดลต้า t ทั้งหมดกำลังสองแล้วคูณด้วยเดลต้า t ด้านนอกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะซัมตัวนี้นะคะซัมตัวนี้ summation เดลต้า sk ให้ k ตั้งแต่หนึ่งถึง n แล้วให้ลิมิตให้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะซัมก็จะเป็นผลรวมของความยาวทั้งหมดนะคะและเพื่อให้ใกล้เคียงกับความยาวเส้นโค้งตัวนี้เราก็จะให้ลิมิตให้ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นั่นคือ n เนี่ยแทนที่จะมีจำนวนส่วนเท่านี้เราก็จะลดเพิ่มจำนวน n มากขึ้นใช่ไหมช่วงนี้ก็จะแคบลงแคบลงไปเรื่อยๆนะคะระยะตรงนี้ก็จะใกล้กันมากขึ้นจนใกล้เคียงกับเส้นโค้งจริงๆของเราเป็นค่าความยาวส่วนโค้งนั้นก็คือให้ลิมิต summation delta sk k ตั้งแต่หนึ่งถึง n แล้วให้ n เข้าใกล้ infinity ซึ่งตัวนี้มันก็คือลิมิตของทางขวามือของ summation ก็คืออินทิเกรตนั่นเองนะคะอินทิเกรตจากจุดเริ่มต้นมายังจุดปลาย a ถึง b นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น dx by dt ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวก dy by dt ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวก dz by dt ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ dt นั่นเองนะคะฉะนั้นในส่วนเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นสูตรของความยาว s ความยาวส่วนโค้ง s นั่นเองนะคะหรือในบางครั้งตัวนี้นะคะ dx by t เนี่ย dy by t dz by t ยกกำลังสองบวกกันเนี่ยมันก็คือถ้าเรามองจากจุดเริ่มต้นก็คือเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะเราไปหาเวกเตอร์ r พรามนะแล้วก็เอามาดอทกันนั่นเองจะได้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนในหน้าถัดไปนะคะสมมติว่าเราหาเวกเตอร์ r พรามจากเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวขอเขียนเป็นอันนี้ก็แล้วกันสูตรของความยาวส่วนโค้งที่เกี่ยวข้องกับเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้อินทิเกรตจาก a ถึง b นะคะ r พราม t ดอท r พราม t นะคะรากที่สองเมื่อสักครู่นี้เราอาจจะเขียนเป็นในรูปของยกกำลังหนึ่งส่วนสองdt แบบนี้ก็ได้นะคะหรือในบางครั้งเราอาจจะเจอเป็นลักษณะของอินทิเกรตจาก a ถึง b เขียนในรูปนี้ก็ได้ค่ะนอร์มของเวกเตอร์ r พราม t dt นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ตัวเวกเตอร์ r ของเราเนี่ยคือ r ของเราเนี่ยนะคะก็คือ x t i บวก y t j บวก ztk เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ r พรามนะคะของเราก็คือ x พราม

i y prime j บวก z prime k หรือเราจะเขียนในรูปของ dx by dt ก็ได้ค่ะ i บวก dy by dt j บวก dz by dt k นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาดอทกันเขียนย่อๆนะ r prime dot r prime มันก็จะกลายเป็น dx by dt ยกกำลังสองบวก dy by dt ยกกำลังสองแล้วก็บวก dz by dt ยกกำลังสองนั่นเองนะคะเพราะนั้นอันนี้ถ้าใส่รากที่สองเข้าไปหรือเอาตัวนี้ยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะมันก็จะกลับมาเป็นสูตรนี้นะคะก็จะได้ตรงนี้นะคะของเรานั่นเองนะคะก็คือความยาว s เราก็สามารถนำสูตรตรงนี้ไปใช้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะการหาความยาวของส่วนโค้ง s เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทราบก็ต้องทราบจุดเริ่มต้นจุดปลายนะเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะแล้วก็มาดิฟนะคะก็คืออันนี้ดิฟเสร็จแล้วก็คือได้เวกเตอร์สัมผัสนั่นเองนะคะตัวนี้นะดอทกันนํามาดอทกันนะคะถอดรูทหรือยกกำลังหนึ่งส่วนสองก็ได้นะคะแล้วอินทิเกรตที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะคะตัวอย่างแรกซึ่งหาความยาวของเส้นโค้งซึ่งกำหนดด้วยฟังก์ชันเวกเตอร์ต่อไปนี้นะซึ่งกำหนดด้วยเวกเตอร์ rt ก็คือ a cos ti บวก a sin tj แล้วก็บอกว่าโดยที่ t อยู่ระหว่าง0ถึง2พายนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะตอนนี้เราถ้าดูเปรียบเทียบกับสูตรนะคะตอนนี้นะคะเราทราบละ t ของเราเนี่ยเขาบอกว่า0ถึง2พายเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็คือ0จุดตรงนี้ก็จะเป็น2พายนะคะแล้วก็เราก็จะต้องไปหาเวกเตอร์r พรามนะคะแล้วก็มาดอทกันซึ่ง r เวกเตอร์ r เนี่ยเขาให้มาแล้วนะคะคืออันนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เวกเตอร์ r พราม t เท่ากับดิฟไปเลยนะคะดิฟคอสได้ลบไซน์ก็จะเป็นลบ a ไซน์ t i ดิฟไซน์ก็จะได้คอสนะ a คอส t j นำมาดอทกันนะคะ r พราม dot r พรามก็จะเอาแต่ละตัวยกกำลังสองลบ a sin t กำลังสองบวก a cos t ยกกำลังสองนะคะก็จะได้ a กำลังสองไซน์ยกกำลังสอง t บวก a กำลังสอง cos กำลังสอง t ซึ่งเราดึง a กำลังสองออกได้นะคะเราก็จะได้ไซน์กำลังสอง t บวก cos กำลังสอง t ในวงเล็บนะคะซึ่งไซน์กำลังสองทีบวกคอสกำลังสองทีเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามันมีค่าเท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหลือ e ยกกำลังสองนะคะหาเชียวตัวนี้นะคะ e กำลังสองทีนี้เราก็จะเข้าสูตรความยาวส่วนโค้งได้เลยค่ะเพราะฉะนั้น s ความยาวส่วนโค้งก็คืออินทิเกรตเดี๋ยวขอเขียนอีกรอบหนึ่งตามสูตร a ถึง b r prime dot r prime ยกกำลังหนึ่งส่วนสอง dt นะคะเพื่อจะได้จำได้นะคะแทนค่าลงไปค่ะ r prime dot r prime ของเราได้ a กำลังสองเพราะฉะนั้น a กำลังสองยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะเขียนไปก่อนก็ได้ a กำลังสองแล้วยกกำลังหนึ่งส่วนสองแล้วนี่ dt อินทิเกรต0ถึง2พาย
ซึ่งเอกำลังสองยกกำลังหนึ่งสูตรสองก็คือเอากำลังมาคูณกันก็เหลือ a นะคะหรือเนี่ยตรงนี้ก็หายกันไปนะคะเหลือ a เพราะฉะนั้นอินทิเกรต a dt นะคะ a เป็นข้างที่ก็จะได้ at นะคะขอบเขตศูนย์ถึงสองพายดังนั้นแทนสองพายลงมาในทีลบศูนย์ก็จะเป็นสองพายคูณ a นะคะหรือเท่ากับ2 a พายนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของเราถ้าตัวนี้เป็นความยาวก็เป็นหน่วยยาว2 a พายหน่วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกกันนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่างนี้จงหาความยาวของเส้นฮีลิกซ์กลมนะคะจงหาความยาวของเส้นฮีลิกซ์กลมซึ่งมีสมการพาราเมตริกต่อไปนี้นะคะที่มีสมการพาราเมตริกคือ x t เท่ากับ8 cos t นะคะ y t เท่ากับ8 sin t z t เท่ากับ6 t จาก t เท่ากับ0ถึง t เท่ากับ5นะคะจาก t เท่ากับ0ถึง t เท่ากับ5อันนี้ก็คือเขากำหนดเวลากำหนด t มาให้แล้วนะคะก็คือ0ถึง5นั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องทราบอันดับแรกก็คือเวกเตอร์ r ค่ะเวกเตอร์ r t เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเวกเตอร์ r พรามนะคะเวกเตอร์ r t ก็ r r t เนี่ยนะคะก็คือเราก็จะเอาสมการพาราเมตริกมาเขียนในรูปเวกเตอร์นั่นเองนะคะก็คือ x t i บวก y t j บวก z t k นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สร้าง r t ขึ้นมาก็คือจะได้8 cos t i ก็คือ x t i นะคะแล้วก็8 sin t j อันนี้ก็คือ y t j แล้วก็บวก z t k ก็คือ6 t k นะคะเราก็จะได้เวกเตอร์ RT มาแล้วนะคะเอาความรู้เดิมที่เราเรียนมานะคะนำสมการพารามิตริกมาเขียนในรูปของเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะคะต่อมาเราก็จะทำการดิฟก็คือหา R พรามก็ทำการดิฟเลยนะดิฟคอสได้ลบไซน์ก็คล้ายๆเมื่อกี้นะคะดิฟไซน์ก็ได้คอสก็จะเป็น8 cos t แล้วก็ดิฟ6ทีได้6คีนำมาดอทกันนะคะก็คือนำตัวที่อยู่หน้า i ยกกำลังสองเพราะมันดอทตัวเองนะคะตัวหน้า y ยกกำลังสองตัวหน้า z ยกกำลังสองนะคะ i j k ลบ8 sin t ทั้งหมดกำลังสองนะคะบวก8 cos t ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวก6กำลังสองนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะได้64 sin ยกกำลังสอง t อันนี้ก็เป็น64 cos ยกกำลังสอง t แล้วอันนี้ก็จะเป็น30นะคะสองพจน์แรกเราก็ทำคล้ายๆข้อเมื่อกี้ค่ะเราก็ดึง64ออกมานะเราก็จะได้ไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับ1ก็จะกลายเป็น64ไซน์กำลังสองทีบวกคอสกำลังสองทีแล้วก็บวก36ซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ1 1คูณ64ก็จะได้64เพราะฉะนั้น64บวกกับ36ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะได้100นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราเอามาเข้าสูตรเราจะหา h ใช่ไหมคะ
ก็เราก็จะอิทเกตเลยค่ะ

อาพรามดอทอาพรามยกกำลัง1/2นะขออนุญาตแทนเลยนะอาพรามดอทอาพรามก็คือที่เราคำนวณได้นะ100ยกกำลัง1/2 dt นะคะ t ตั้งแต่0ถึง5นั่นเองเขากำหนดมาให้แล้วนะคะ0ถึง5แล้วก็ใส่ไปจากนั้น100ยกกำลัง1/2ก็คือรากที่2ของ100นั่นเองนะคะซึ่งมันก็คือเท่ากับ10นะคะตัวนี้นะตัวนี้ก็คือ10เป็นค่าคงที่นะคะดึงมาได้แล้วอินทิเกรต dt ก็ได้ t เพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้ได้10 t ใส่ขอบเขตค่ะ0ถึง5แทน5ลงไปในทีอ่ะคูณ10ก็จะเป็น50แล้วก็ลบ0นะคะก็จะเป็น50นั่นเองนะคะหน่วยเพราะฉะนั้นจาก2ตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่าการหาความยาวของส่วนโค้งที่อยู่ในรูปของเวกเตอร์นะคะเราก็ต้องทราบเวกเตอร์บอกตำแหน่งแล้วก็หรือไม่งั้นก็ต้องทราบสมการพาราเมตริกส์นะคะแล้วก็จุดที่เรากำลังพิจารณาก็คือค่า t ตั้งแต่ไหนถึงไหนนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาเราจะมาดูความยาวของส่วนโค้งที่อยู่ในรูปของตัวแปรเสริมกันแล้วมาดูอีกหัวข้อหนึ่งนะคะความยาวส่วนโค้งที่กำหนดในรูปตัวแปรเสริมนะคะ

เดี๋ยวเรามาดูทฤษฎีนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อประกอบกับหัวข้อนี้นะคะคือเราต้องการที่จะเปลี่ยนตัวแปรเสริมจาก t เป็นตัวแปรเสริมของความยาวส่วนโค้งซึ่งในที่นี้ของเราก็คือ s นะคะก็คือเปลี่ยน t เป็น s เดี๋ยวเราดูรูปนี้ทฤษฎีบทนี้ประกอบนะคะกำหนดว่าให้ c เป็นเส้นโค้งเรียบนะคะของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ในปริภูมิ3มิติและให้เวกเตอร์rt 0เนี่ยนะคะเป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งของจุดใดๆบนเส้นโค้ง c นะคะและเป็นจุดอ้างอิงของความยาวส่วนโค้ง s ทางบวกนะคะก็คือ rt 0เนี่ยเป็นจุดอ้างอิงด้วยนะคะแล้วจะได้การเปลี่ยนแปลงทางบวกของตัวแปรเสริมจาก t เป็น s คือ s จะเท่ากับ st เท่ากับอินทิเกรตจาก t 0ถึง t นะคะนอร์มของ r พราม u du นะคะก็เป็นสูตรที่ได้มาจากความยาวส่วนโค้งที่เราได้เมื่อสักครู่นี้นะคะโดยที่r ที่ t ศูนย์เนี่ยจะเป็นจุดอ้างอิงนะคะตัวอย่างของการใช้ตัวทฤษฎีเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะคะเดี๋ยวขอไปหน้าต่อไปเลยกันนะคะจงเปลี่ยนตัวแปรเสริมในรูปความยาวส่วนโค้งนะคะ

คือเปลี่ยนตัวแปรเสริมจากโจทย์ข้อนี้ให้อยู่ในรูปของ S นั่นเองนะความยาวส่วนโค้งของ Helix นะคะ Helix ซึ่งมีเวกเตอร์บอกตำแหน่งเป็นดังนี้นะคะของ Helix ขออนุญาตเขียนโจทย์ของเวกเตอร์ R นะคะ RT ก็คือ square root 3 cos ti บวก square root 3 sin tj แล้วก็บวก tk อันนี้เป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่งของ Helix นะคะเมื่อกำหนด r 0เป็นจุดอ้างอิงนะคะเวกเตอร์ r 0เป็นจุดอ้างอิงอันนี้ก็เราก็จะทำให้เราทราบว่า r 0ตัวนี้นะคะก็คือเป็นศูนย์ตัวนี้เป็น t ศูนย์ของเรานั่นเองนะคะตัวนี้นะตัวนี้ก็คือ t ศูนย์เป็นจุด r ที่ t ศูนย์เนี่ยนะคะเป็นจุดอ้างอิงของเรานะคะเริ่มต้นเลยนะคะในเวกเตอร์บอกตำแหน่งตรงนี้นะคะก็จะทำการเปลี่ยนตัวแปรจาก t เป็น u นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องหาพราม u r พราม u นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะได้ r u ก็คือ square root 3 cos u i บวก square root 3 sin u j แล้วก็บวก u k นะคะก็จะทำเหมือนกับการหาความยาวส่วนโค้งที่เราทำโจทย์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะแต่เราทำอยู่ในรูปของตัวแปร u นะคะเพราะฉะนั้น r พราม u ก็คืออันนี้ก็จะเหมือนเดิมค่ะลบ square root 3 sin u i นะคะอันนี้ก็จะเป็นบวก square root 3 cos u j ดิฟมาแล้วนะคะอันนั้นดิฟ u ก็จะเป็น 1k นะคะทันนะคะจากนั้นเรามานำมาดอทกันนะคะ r พรามดอท r พรามก็คือนำไปยกกำลังสองสแควร์รูทสามไซน์กำลังสองไซน์ u นะคะทั้งหมดกำลังสองบวกสแควร์รูทสามคอส u ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวกหนึ่งกำลังสองซึ่งมันก็คือหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสแควร์รูทสามเนี่ยยกกำลังสองมันก็จะเป็นสามไซน์กำลังสองยูตัวนี้ก็จะเป็นสามคอสกำลังสองยูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมารวมกันเลยนะคะบวกคอสกำลังสองยูนะคะสองพจน์แรกนี้นะคะก็บวกหนึ่งซึ่งไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองได้หนึ่งเพราะฉะนั้นก็สามบวกหนึ่งก็ได้สี่นะคะตัวนี้ได้สี่ต่อมานะคะเราก็จะถอดรูทใช่ไหมคะถอดรูทตัวนี้ก็คือถ้าเราจะหาตัวนอร์มหรือว่า r ตัวนี้ r พราม dot r พรามยกกำลังหนึ่งส่วนสองมันก็คือนอร์มของเวกเตอร์ r u นะคะ r พราม u ซึ่งมันก็คือตัวนี้ r พราม dot r พรามแล้วยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะคือตัวนี้นะเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือนอร์มของ r พรามนะคะซึ่งก็คือเอาตัวนี้ยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะคะเราก็จะได้รากที่สองของสี่มันก็คือสองนั่นเองนะคะต่อมาเราเอามาเข้าสูตรเลยนะคะสูตรนี้นะคะเนี่ยนะคะเมื่อกี้เราได้ตัวนี้เป็นสองนะคะเพราะฉะนั้นอีทิเกตสองดียูนะคะทีนี้ที่ศูนย์เนี่ยเขากำหนดให้เมื่อสักครู่นี้เขากำหนดแล้วนะคะก็คือที่ศูนย์นั่นเองนะคะที่ศูนย์ของเราคือจุดอ้างอิงเนี่ยที่ศูนย์เป็นจุดอ้างอิงก็คือศูนย์นะคะฉะนั้นตรงนี้
จุดอ้างอิงเราก็จะได้ S นะคะจะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตนะคะ2 du เพราะสูตรตรงนี้เป็น r พราม u du นะคะแล้วก็จุดอ้างอิงของเราก็คือ0ถึง t เมื่อกี้ก็คือ t 0ถึง t นะคะ

อันนั้น0 ถึง T เพราะฉะนั้นเราก็อินทิเกรตตัวนี้ค่ะมันก็จะได้2u ใช่ไหมขอบเขต0 ถึง T เมื่อแทน2แทน u เป็น t ก็จะเป็น2 t แทน u เป็น0ก็เป็น0นะจะได้ s เท่ากับ2 t เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียน t ในรูปของ s ได้นะคะมันก็จะได้ t เท่ากับ s ส่วน2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากเวกเตอร์บอกตำแหน่งของฮีลิกซ์อันนี้นะคะที่อยู่ในรูปของ t เราต้องการเปลี่ยนตัวแปรเสริมนี้ให้อยู่ในรูปตัวแปรเสริมของความยาวส่วนโค้งก็คือ s เนี่ยเราก็เปลี่ยน t ตัวนี้นะคะเป็น s ส่วน2ได้นะคะเพราะนั้นเวกเตอร์ตัวนี้ตรงนี้นะคะถ้ามี t ตรงไหนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น s ส่วน2นะคะเราก็จะได้เพราะฉะนั้นนะสรุปก็คือเราก็จะได้เวกเตอร์ s ที่อยู่ในรูปของตัวแปรเสริม s นะคะก็จะเป็นสแควร์รูท3 cos จาก cos t ก็เป็น cos s ส่วน2อย่างเงี้ยค่ะ i บวกสแควร์รูท3 sin s ส่วน2 g นะคะแล้วก็บวกบวก k tk นะคะก็คือ s ส่วน2 k นั่นเองนี่ก็จะเป็นตัวแปรเสริมที่อยู่รูปของการเปลี่ยนเป็นในรูปของตัวแปรเสริม s นะคะพอจะมีเวลาสักครู่นะคะเดี๋ยวเราดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งเพิ่มเติมนะคะอย่างรวดเร็วเพื่อให้เราเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะโจทย์เดิมเนี่ยค่ะสมมติว่าเราต้องการเปลี่ยนเขากำหนดสมการพารามีตริกมาให้กำหนดสมการ x เท่ากับ1บวก t y เท่ากับ3ลบ2 t นะคะแล้วก็ z เท่ากับ4บวก t นะคะ1บวก t 3ลบ2 t แล้วก็4บวก t เมื่อให้1 3 4เนี่ยเป็นจุดอ้างอิงอันนี้เขาให้เราเปลี่ยนตัวแปรเสริมในรูปของความยาวส่วนโค้งนะคะจงเปลี่ยนตัวแปรเสริมง่ายๆแล้วกัน t เป็นรูปของตัวแปรเสริม s นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาเขียนเวกเตอร์บอกตำแหน่งก่อนพอเราทราบสมการอิงตัวแปรเสริมแล้วเราก็จะทราบว่าเวกเตอร์ rt ก็คือ x t i บวก y t j บวก z t k ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น1บวก t i บวก3ลบ2 t j แล้วก็บวก4บวก t k นะคะแล้วเราก็มาเริ่มต้นโดยการเปลี่ยน t เป็น u ใช่ไหมคะเราจะหาความยาวในรูปของ u นะคะ ru เนี่ยก็จะเป็น1ลบ u i บวก3ลบ2 u j แล้วก็บวก4บวก u k นะคะจากนั้นเราทำการดิฟเวกเตอร์ r นี้นะคะเป็น r prime ก็ดิฟเทียบตัวไป u ตัวนี้ก็จะได้ลบ i นะคะตัวนี้ตัวที่สองก็จะได้ลบ2 j ตัวที่สามก็จะได้บวก1 k นะคะเพราะฉะนั้นเราหาเวกเตอร์ r prime u นอร์มของตัวนี้เลยนะคะก็คือเอาตัว square root แล้วก็เอา r dot r r prime dot r prime ยกกำลังสองนะ r prime dot r prime ก็คือตัวที่อยู่หน้า i ยกกำลังสองบวกตัวที่อยู่หน้า j ยกกำลังสองบวกตัวที่อยู่หน้า k ยกกำลังสองบวกกันนะคะก็จะเป็นลบ1ยกกำลังสองบวกลบ2กำลังสองบวก1กำลังสองหรือว่านอร์มของตัวนี้ก็

0: ก็คือตัวนี้แหละตัวที่อยู่หน้า i j k ยกกำลังสองบวกการถอดรูทนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือจะได้หนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งนะก็คือสแควร์รูทห้านะคะขออภัยค่ะหกนะคะหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งนะสแควร์รูทหกต่อมาเราจะมาเข้าสูตรหาความยาว s นะคะแต่ว่าในการหาความยาวนี้เราต้องทราบว่าทีศูนย์เนี่ยจุดอ้างอิงเนี่ยที่เขาให้มาตอนนี้เขาให้เป็นอยู่ในรูปของจุดนะคะจุดตัวนี้นะคะทีนี้เรามาหาทีศูนย์นิดนึงนะคะอันนี้ก็คือค่าอะไรค่าของ x y ก็ z ที่เป็นจุดอ้างอิงนะคะเพราะฉะนั้นเรานำค่าเหล่านี้ไปแทนตรงนี้ x เป็น1 y เป็น3แล้วก็ z เป็น4เนี่ยแล้วลองหาย้อนกลับดูว่า t มันจะมีค่าเท่าไหร่นะคะถ้า x เป็น1เนี่ยตรงนี้สมมติพี่นะตัวนี้เพราะฉะนั้น t ก็จะเป็น0นะถ้าตรงนี้เป็น3นะ t ก็เป็น0เหมือนกันถ้าตรงนี้เป็น4 t ก็เป็น0เพราะฉะนั้นจุดอ้างอิงตัวเนี้ยเราก็จะทราบว่ามันก็คือ t 0เท่ากับ0นะคะเราก็จะมาสามารถมาเข้าสูตรตรงนี้ได้เลยค่ะว่า s ของเราก็คืออินทิเกรตจาก0ถึง t ใดๆแล้วก็เอานอร์มของ r พรามตัวนี้ก็คือรูท6 du นะคะซึ่งมันก็คือรูท6 u 0ถึง t ก็จะได้สแควร์รูท6 t เพราะฉะนั้น t ก็อยู่ในรูปของ s ส่วนสแควร์รูท6ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ไปแทนในเวกเตอร์ r t โดยจะเปลี่ยนตัวนี้นะคะเวกเตอร์นี้ให้เป็นอยู่ในรูปของตัวไปเสริม s นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ r s ของเรานะคะก็จะเป็น1บวกกับ s ส่วนสแควร์รูท6เพราะ t ของเราคือ s ส่วนสแควร์รูท6 i นะคะบวก3ลบ2คูณกับ s ส่วนสแควร์รูท6 g นะคะแล้วก็บวก4บวก s ส่วนสแควร์รูท6 k นั่นเองนะคะก็เรียบร้อยยังไงฝากท่านผู้ชมทุกท่านไปลองทบทวนดูนะคะในบทเรียนนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อม

แปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ลาวลาวสันนานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือในระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขึ้นแก่นางสาวรัติการอ่ำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไป

ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ธันวาคมขออภัยครับระหว่างที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ในเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา17นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 18:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศแด่พระศาสนโสภณพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา 16:35 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบ

อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ9ตุลาคม2569ซึ่งสรีรังคารบรรจุอยู่ในซุ้มคูหาพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศาสนโสพลพาพานกะเถระเกิดวันที่18พฤศจิกายน2423ได้บรรพชาที่วัดบุรณสิริมาตยารามเขตพระนครเมื่อวันที่7มกราคม2440และอุปสมบทที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2442มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรทรงเป็นพระอุปัชฌาย์โดยได้ศึกษาแล้วเรียนพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาจนแตกฉานจึงทำหน้าที่เป็นครูสอนพระธรรมวินัยให้แก่พระสงฆ์และสามเณรที่บวชใหม่ในวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตั้งแต่ปี2458เป็นผู้ถวายงานใกล้ชิดในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสต่อมาได้เป็นกรรมการสนามหลวงทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยและเป็นผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและอรรถกถาด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่3ตั้งแต่ปี2480จบจนมรณภาพเมื่อวันที่9ตุลาคม2489สิริอายุ65ปีพรรษาที่47องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา10นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน1คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,452 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านผ่านการวิจัยเศรษฐกิจฐานรากศิลปะวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่จนได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล Anti CorruptionAward 2025และได้รับการจัดอันดับจาก Webometric Ranking of World Universities ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ4ของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกจำนวน62สาขาวิชาพร้อมหลักสูตรผลิตครู5ปีแห่งเดียวในประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทั้งในและนอกประเทศพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้พัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมโดยได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นชัยภูมิทั้งยังมีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกยาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน798คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการ

และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนโรงเรียน48แห่งและยกระดับผลิตภัณฑ์50ผลิตภัณฑ์จำแนกเป็นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก40ชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น37ชุมชนเสริมสร้างชุมชนรักโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ18ชุมชนและพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่10ชุมชนองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้เทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่18ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบทุกข์ภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดปทุมธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่ที่25กันยายน2569มีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน7อำเภอ60ตำบล507หมู่บ้าน167ชุมชนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่และยังมีน้ำท่วมขังสะสมในชุมชนลุ่มต่ำและหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือกำลังเจ้าหน้าที่พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้รับฟังรายงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและแผนจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยทรายใต้อาทิโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในปี2569กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำประกอบด้วยการขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่ลึก4เมตรความจุประมาณ 2,490,000 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับผลประโยชน์ประมาณ 2,000 ไร่ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จติดตั้งสถานีสูบน้ำซึ่งรับน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีเพื่อสูบน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และทดสอบระบบสูบน้ำและขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายให้มีความลึก5เมตรในพื้นที่ 7,500 ตารางเมตรเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพจำนวน 1,950,000 ลูกบาศก์เมตร 1,950,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับโรงเรียนบ้านหุบกระพงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่

17พฤษภาคม2511โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน192คนครูและบุคลากร16คนในช่วงบ่ายของวันเดียวกันพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงภายใต้การจัดแสดงเทศกาลถาวรเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่น้อมนำพระราชดำริศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานมาเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านฝนหลวงแก่ผู้ที่สนใจโดยรูปแบบการจัดแสดงความรู้ด้านเทคโนโลยีฝนหลวงเต็มรูปแบบมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงยกระดับร้านต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรวันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นร้านต้นแบบและพื้นที่เรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟอย่างครบวงจรทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องชาและกาแฟโดยได้ดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมการปลูกมาตั้งแต่ปี2539เริ่มจากชาสายพันธุ์จีนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงเช่นหยวนจืออู่หลงก้านอ่อนชิงชิงอู่หลงเบอร์12ก่อนขยายสู่ชาอัสสัมหรือชาป่าซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูงปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกชาที่ได้รับการส่งเสริมกว่า200รายมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า751ไร่ใน10ศูนย์และสถานีมุ่งพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ของชาแต่ละพื้นที่และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงเรื่องของกาแฟมีการส่งเสริมการผลิตกาแฟอาราบิก้าโดยในปี2569มีข้อมูลผลผลิตกาแฟรวม 1,500 ตันพร้อมส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงดังกล่าวนับเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่งานวิจัยเกษตรกรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวและคุณค่าของผลิตผลจากพื้นที่สูงสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาอาชีพอันเป็นการสนองพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาเป
ริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยและสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพนุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีและวัดแม่อีทจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระสารเมธีวัดทองนพคุณแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปะกถาว่าด้วยศิลปะในมงคลลสูตรสิบปัญจเอตัมมังคละมุตตมังแปลความว่าศิลปะนี้เป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพนแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นเทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขกันจำกัดและบริษัทชโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด3พระยาวัดปทุมคงคาวัดปักคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทโอดจำกัดและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวลุพุทธารามวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทห้าม้าโอสถจำกัดและสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่ายวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านหรือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือว่าต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มี loyalty ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ

สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้าง

0: จึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ5ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนาลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: ู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจทุกคนนะครับที่มาดูรายการอยู่ตอนนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงของสุนทรียภาพแห่งศิลปะนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยนะครับวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับทุกท่านในวันนี้อีกครั้งนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดคุยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดความแตกต่างระหว่างศิลปะแบบเหมือนจริงหรือเรียกในภาษาอังกฤษว่า Realistic Art นะครับและก็ศิลปะแบบนามธรรมหรือ Abstract Art ซึ่งเป็น2แนวทางสำคัญนะครับที่มีอิทธิพลต่อวงการศิลปะทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับผมหวังว่าบทเรียนในวันนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกท่านมองเห็นทั้งความงามและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในศิลปะทั้ง2รูปแบบรวมถึงทำความเข้าใจมุมมองและก็วิธีคิดของศิลปินนะครับว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเขาคิดกันอย่างไรแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของความคิดของศิลปินนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้เนี่ยผมขอขึ้นภาพให้ทุกคนดูก่อนนะครับเป็นภาพวาดที่เหมือนจริงจนเราเผลอคิดว่าเป็นภาพถ่ายก็ได้นะครับและก็ภาพนี้ครับก็คือภาพที่ดูแวบแรกแล้วเนี่ยไม่เข้าใจนะครับว่าคืออะไรแต่ผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะสะกิดใจของเราในบางสิ่งบางอย่างได้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับ

ห็นความต่างชัดเจนเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้นี่ผมจะพาทุกคนไปสำรวจเส้นทางของศิลปะทั้งสองแขนงนี้กันตั้งแต่รากฐานทางประวัติศาสตร์เทคนิคแนวคิดจนถึงบทบาทในโลกปัจจุบันสมัยนะครับหากจะให้พูดถึงเรื่องนี้กันจริงๆคงใช้เวลานานแต่ผมจะพูดถึงภาพรวมๆและก็เข้าใจง่ายนะครับใครสนใจรายละเอียดนี่ไปศึกษาเพิ่มเติมถึงสมัยนี้นี่แน่นอนครับไม่ยากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโซเชียลหมดแล้วนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่ต้องไปที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสมัยนี้นี่แค่เปิดมือถือก็เข้าถึงรายละเอียดได้อย่างสะดวกสบายและง่ายดายเลยนะครับยิ่งมี ChatGPT เข้ามาช่วยด้วยนี่จะง่ายในการค้นหาข้อมูลเลยนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเปิดใจมองศิลปะศิลปะนี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่คือภาษาชนิดหนึ่งที่สะท้อนชีวิตความคิดและจิตวิญญาณของมนุษย์แล้วเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นภาพที่ดูเหมือนจริงที่สุดหรือภาพที่ดูไม่รู้เรื่องเลยว่าคืออะไรศิลปะก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่สื่อสารที่ทรงพลังที่สุดรูปแบบหนึ่งเสมอนะครับโอเคครับพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่ศิลปะแบบเหมือนจริงกันก่อนเลยนะครับศิลปะแบบเหมือนจริง realistic art ความหมายและก็ความสำคัญของศิลปะแบบนี้ก็คือเป็นศิลปะที่เรียกว่าเหมือนจริงนะครับหมายถึงแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีเป้าหมายในการถ่ายทอดภาพของสิ่งต่างๆให้ใกล้กับความเหมือนกับสิ่งที่มนุษย์มองเห็นด้วยตาเปล่ามากที่สุดเห็นอย่างไรก็ถ่ายทอดอย่างนั้นโดยปราศจากการเสริมแต่งจากจินตนาการหรือการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับงานศิลปะประเภทนี้ให้ความสำคัญกับรายละเอียดความถูกต้องของสัดส่วนแสงและเงาสีสันแม้กระทั่งพื้นผิวของวัตถุนะครับเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนกำลังมองสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอยู่ตรงหน้าเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นของศิลปะแบบเหมือนจริงก็คืออยู่ที่ความซื่อตรงต่อธรรมชาติเป็นการให้เกียรติแก่ความเป็นจริงในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะในงานที่ถ่ายทอดภาพเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมนะครับงานศิลปะแบบเหมือนจริงไม่ใช่เพียงแค่ภาพเหมือนในเชิงกายภาพเท่านั้นแต่ยังคงเป็นสื่อกลางที่ทรงพลังในการบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกและก็บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในแต่ละรายละเอียดของภาพนอกจากนี้นะครับศิลปะแบบเหมือนจริงยังมีบทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญของมนุษยชาติตลอดมานะครับก่อนจะมาถึงยุคของกล้องถ่ายภาพเนี่ยศิลปินก็มีหน้าที่สร้างงานเหมือนจริงจึงเปรียบเสมือนนักบันทึกภาพแห่งการเวลาที่สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์เหตุผลอารมณ์ความหวังความทุกข์และความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้อย่างชัดเจนเลยนะครับดังนั้นศิลปะแบบเหมือนจริงจึงไม่ได้เป็นมีเพียงคุณค่าด้านความงามทางสายตาแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางสังคมประวัติศาสตร์และปรัชญาชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับโดยทำหน้าที่เป็นกระจกเงาที่สะท้อนความจริงของโลกและผู้คนออกมาได้อย่างลึกซึ้งและก็น่าเชื่อถือทุกอย่างมีพัฒนาการหรือมีการวิวัฒนาการนะครับเรามาดูการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของศิลปะแบบเหมือนจริงกันนะครับเริ่มจากยุคที่1ก่อนก็คือยุคก่อนเรียลลิสต์นะครับก่อนที่แนวคิดศิลปะแบบเหมือนจริงจะถูกถ่ายทอดอย่างเป็นทางการในฐานะศิลปะซึ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่19แนวโน้มของศิลปะในโลกตะวันตกยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเชื่อทางศาสนาและอุดมคติความงามแบบโบราณโดยเฉพาะกรีกโรมันนะครับพอมาถึงยุคกลางเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงศิลปะในยุคนี้จะเน้นในเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องราวในพระคัมภีร์และก็ศาสนาคริสต์ภาพบุคคลมักจะดูแข็งไร้มิติแล้วก็ไม่ได้มุ่งเน้นความเหมือนจริงนะครับแต่มีเป้าหมายเพื่อสื่อความศักดิ์สิทธิ์เช่นภาพพระแม่มารีหรือพระเยซูที่กำลังที่มีลักษณะคล้ายกันทั่วทั้งยุโรปเลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็เลยมาถึงยุคเรเนซองส์1300ถึง1600นะครับในคริสตศักราชศิลปินเริ่มกลับมาศึกษากายภาพและก็การจัดองค์ประกอบและก็การใช้แสงเงาแบบสมจริง

ของราฟาเอลเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ก็ยังเน้นอุดมคติแห่งความงามแล้วก็บ่อยครั้งมีการเสริมสร้างความสมบูรณ์แบบเหนือธรรมชาติให้แก่แบบนะครับดังภาพที่ผมขึ้นให้ดูเลยมาถึงยุคบาโรกและก็โรโกโกนะครับก็ประมาณคริสตศักราช1600ถึง1750เป็นช่วงที่ศิลปะเปี่ยมพลังด้วยอารมณ์และก็ความหรูหราอลังการศิลปินพยายามสร้างความจริงในอุดมคติมากกว่าความจริงที่เป็นอยู่นะครับการจัดองค์ประกอบดราม่าและก็การใช้แสงแบบเคียโรสคูโรเนี่ยแสงเงาแบบนี้ทำให้ผลงานมีพลังแต่ไม่ใช่ภาพของชีวิตประจำวันจริงๆนะครับที่ได้มาสู่ยุคเรียลลิซึมนะครับซึ่งอยู่ประมาณกลางศตวรรษที่19ศิลปะแบบเหมือนจริงในฐานะลัทธิทางศิลปะนะครับได้เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติปีศ1848นะครับท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองโดยเฉพาะการเติบโตของชนชั้นแรงงานและการตั้งคำถามต่ออำนาจของศาสนาและชนชั้นนำนะครับแนวคิดหลักๆของเรียลลิซึมก็คือต่อต้านความเพ้อฝันของโรแมนติกซิซึมนะครับและก็ความงามแบบอุดมคติของนีโอคลาสสิกและก็นี่คือภาพในแบบของโรแมนติกนะครับภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานแบบนีโอคลาสสิกแต่เรลิติกจะเน้นให้ความสำคัญกับชีวิตประจำวันของคนธรรมดาโดยเฉพาะชนชั้นแรงงานเกษตรกรแล้วก็ผู้ได้โอกาสนะครับศิลปินในลัทธินี้ใช้ศิลปะเป็นเรื่องเป็นเครื่องมือนะครับเพื่อสะท้อนความเหลื่อมล้ำความยากลำบากแล้วก็ความจริงที่ไม่ได้ปรุงแต่งศิลปินคนสำคัญในยุคนี้ก็ได้แก่กุสตาฟกูแบร์นะครับถือเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิเรียลลิซึมโดยตรงเลยผลงาน The Stone Breaker นะครับแล้วก็ภาพBurial at Onan นะครับแสดงถึงชีวิตของแรงงานและก็ชาวชนบทอย่างตรงไปตรงมาศิลปินอีกคนหนึ่งก็คือจองพรองซัวมิเลนะครับเน้นชีวิตเกษตรกรอย่างจริงใจเช่น The Cleaner นะครับภาพนี้แสดงให้เห็นถึงผู้หญิงเก็บเศษข้าวในทุ่งนาปุ้งบอกถึงความยากจนแต่เปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีนะครับ

ศิลปินคนต่อมาก็คืออออนเร่โดมิเย่นะครับสร้างภาพพิมพ์ล้อเลียนและก็เสียดสีการเมืองเช่นภาพรูจานโนแนงนะครับซึ่งแสดงถึงความโหดร้ายของรัฐต่อประชาชนคนต่อมาก็คือเอ็ดูการ์ดมาเน่นะครับเขาเริ่มต้นวาดภาพเหมือนจริงและก็พัฒนาสู่แนวทางที่นำไปสู่อิมเพรสชันนิสต์ในเวลาต่อมาศิลปะในยุคนี้นี่ไม่ใช่เพียงภาพที่ดูเหมือนนะครับแต่เป็นการเปิดโปงความจริงในสังคมอย่างกล้าหาญแล้วก็ตรงไปตรงมาที่สุดเลยมาถึงช่วงที่3การเปลี่ยนผ่านและก็อิทธิพลต่อยุคต่อมานะครับหลังจากยุคของเรียลลิซึมศิลปะได้เริ่มเปลี่ยนทิศทางไปในทางใหม่ที่แม้จะยังอิงอยู่กับโลกความจริงแต่แสดงอารมณ์และมุมมองของศิลปินมากขึ้นนะครับก็ได้แก่พวกอิมเพรสชันนิสต์เช่นคลอสโมเน่เอสกาเดอร์การ์ดนะครับที่เน้นการรับรู้ทางตาการจับแสงเงาในช่วงเวลาเฉพาะโดยละทิ้งรายละเอียดต่างๆและก็ยังคงพื้นฐานของความจริงให้มองเห็นได้อยู่นะครับและก็นี่คือผลงานของโมเน่ส่วนภาพนี้ก็เป็นผลงานของเดอการ์ดนะครับ

post impressionism ก็มีศิลปินคนสำคัญก็คือวินเซนต์แวนโกะพอลเซซานนะครับซึ่งเพิ่มมิติทางอารมณ์จิตวิญญาณและก็ความเป็นปัจเจกนะครับนี่คือตัวอย่างภาพของวินเซนต์หวังว่าคุ้นตากันเป็นอย่างดีส่วนภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างงานของ

สั่นครับผมขออธิบายคำว่าปัจเจกที่ผมพูดเมื่อกี้สักหน่อยนะครับหมายถึงความเป็นตัวของตัวเองในแบบเฉพาะบุคคลหรือลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากผู้อื่นทั้งในด้านความคิดความรู้สึกและการแสดงออกนะครับถ้าอธิบายให้เห็นภาพก็ในศิลปะปัจเจกก็หมายถึงศิลปินใช้มุมมองความรู้สึกและก็ประสบการณ์ส่วนตัวมาถ่ายทอดผลงานโดยไม่พยายามทำให้คนอื่นหรือให้เหมือนคนอื่นนะครับหรือเป็นไปตามมาตรฐานที่เดียวกันก็คือมีความแตกต่างในรายละเอียดในทุกๆอย่างในชีวิตทั่วไปปัจเจกก็คือการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองนะครับเช่นวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครสไตล์การแต่งตัวหรือแนวทางการใช้ชีวิตที่เป็นของตัวเองนะครับเขาเรียกว่าเอกลักษณ์เฉพาะดังนั้นในกรณีของ post impressionism เช่นแวนโก้หรือเซซานคำว่าความเป็นปัจเจกก็คือการที่ผลงานของพวกเขาเนี่ยสะท้อนโลกในแบบที่พวกเขาเห็นและรู้สึกจริงๆไม่ใช่พยายามเรียนแบบธรรมชาติหรือทำตามกฎศิลปะแบบเดิมนะครับผมขอยกตัวอย่างความเป็นปัจเจกของแวนโก้และก็เซซานให้เห็นชัดขึ้นนะครับวินเซนต์แวนโก้นี่อารมณ์จะนำก่อนความสมจริงนะครับภาพของเขามักจะสีสดจัดและก็มีการปาดผู้กันแบบแรงๆหนาๆเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกในขณะนั้นเช่น The Starry Night ที่ท้องฟ้าหมุนวนเหมือนกำลังเคลื่อนไหวในมุมมองส่วนตัวนี่เขาไม่สนใจว่าท้องฟ้าจะเป็นสีฟ้าอ่อนหรือไม่แต่ใช่สีน้ำเงินเข้มและเหลืองสดเพราะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นของเขานะครับความเป็นปัจเจกของแวนโก้ก็อยู่ที่การทำให้ภาพเป็นเหมือนบันทึกอารมณ์ส่วนตัวมากกว่าการบันทึกความสมจริงนั่นเองส่วนพ่อเซซานก็แสดงโครงสร้างและการมองรูปทรงในแบบของตัวเองของมักวาดภาพภูเขาบ้านหรือผลไม้ด้วยการมองเห็นเป็นรูปทรงพื้นฐานเช่นทรงกระบอกทรงกลมทรงกลวยนะครับมุมมองเฉพาะตัวของเซซานไม่พยายามให้เป็นภาพที่มีมิติสมจริงแบบภาพถ่ายแต่จัดวางมุมมองและสีให้เกิดความสมดุลในแบบที่เขาเห็นความเป็นปัจเจกของเซซานก็คืออาการตีความของธรรมชาติผ่านตรรกะและก็การวิเคราะห์รูปทรงของตัวเองนั่นเองนะครับต่อมาก็มาสู่ยุคที่เรียกว่าโฟโตลิสซึมนะครับซึ่งถือกำเนิดในศตวรรษที่20นะครับที่กลับไปเน้นความเหมือนจริงระดับสูงยิ่งกว่าเดิมโดยใช้กล้องถ่ายภาพเป็นต้นแบบแล้วนำมาวาดให้เหมือนจริงกว่าภาพถ่ายและก็นี่คือผลงานของพวกเขานะครับอิทธิพลของเรียลลิสต์ที่ส่งมาถึงในโลกปัจจุบันนี่เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับไม่ว่าศิลปะร่วมสมัยจะมีความหลากหลายแต่แนวทางเรียลลิสต์ยังคงปรากฏชัดเจนในหลายบริบทเลยนะครับเป็นศิลปะที่สะท้อนสังคมใช้ศิลปะวิพากษ์ความเหลื่อมล้ำความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับพวกไฮเปอร์เรียลลิซึมและก็ดิจิทัลเรียลลิซึมก็เป็นงานศิลปะที่ใช้เทคโนโลยีสร้างงานที่เหมือนจริงนะครับถึงขั้นเสมือนหลุดออกจากโลกจริงเช่นงานแบบ 3D หรือดิจิทัลเพนติ้งนั่นเองนะครับในวงการศิลปะในวงการศึกษาศิลปะในมหาวิทยาลัยก็ยังมีการเรียกว่าเรียนการสอนกันแบบเหมือนจริงเป็นพื้นฐานนะครับแต่ว่าในมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ระดับปชระดับพื้นฐานหรือเวลาเราจะเริ่มเรียนวาดรูปนี่เราก็จะต้องใช้ศิลปะแบบเหมือนจริงนะครับมาเป็นพื้นฐานในการสอนในศิลปะในสถาบันศิลปะต่างๆก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับต้นยังสอนกันอยู่แบบเดิมนะครับมาเป็นร้อยเป็นหลายร้อยแล้วเนื่องจากเป็นการฝึกทั้งทางทักษะทางฝีมือการมองและก็การสังเกตไปในรายละเอียดนะครับเพราะศิลปะที่เหมือนจริงคนจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงการวาดรูปเราจะดูที่การวาดแล้วเหมือนกันเป็นหลักนะครับโดยทั่วไปนะครับแต่ศิลปะนี่มันเปิดกว้างมากกว่านั้นไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยมาว่ากันลักษณะและก็ความสำคัญของศิลปะแบบเหมือนจริงเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับอันดับแรกก็คือความสมจริงของรูปทรงนั่นเองนะครับศิลปะแบบเหมือนจริงนี่ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดรูปทรงของวัตถุหรือบุคคลอย่างแม่นยำโดยอาศัยหลักการของกายวิภาคสัดส่วนและก็มุมมองโดยสเปกทีฟนั่นเองนะครับซึ่งเรียกว่าเข้มข้นอย่างเข้มงวดกันเลยทีเดียวการวาด
รูปร่างของมนุษย์จะยึดตามหลักกายภาพเช่นแขนขายาวดวงตำแหน่งดวงตาจมูกปากอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าเราวางผิดตำแหน่งหรือสัดส่วนที่ไม่ดีมันก็จะทำให้พิการไปหรือไม่เหมือนอะไรประมาณนี้นะครับวัตถุหรือฉากหลังเนี่ยจะต้องถูกวาดให้สมส่วนสมจริงไม่บิดเบี้ยวหรือผิดเพี้ยนการใช้เทคนิคFacial Turning นะครับช่วยให้ภาพดูลึกและก็มีมิติเหมือนมองจากมุมจริงๆผลลัพธ์ก็คือภาพที่ดูมีความสมดุลเหมือนกำลังมองผ่านสายตาของมนุษย์จริงๆนั่นเองนะครับสำคัญต่อมาก็คือค่าน้ำหนักและก็แสงเงานะครับเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของศิลปะแบบเหมือนจริงการใช้แสงเงาเพื่อสร้างความลึกความนูนและมิติให้กับวัตถุนั่นเองนะครับศิลปินต้องเข้าใจทิศทางของแสงอย่างละเอียดและถ่ายทอดเงาตกกระทบอย่างถูกต้องด้วยนะครับเงาของวัตถุเนี่ยจะและก็แสงสะท้อนที่อยู่ในตัววัตถุก็ต้องถ่ายทอดมาให้สมจริงมีแสงในเงาที่เกิดการรีเฟล็กหรือสะท้อนเข้าสู่วัตถุเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจตรงนั้นมากให้มากๆนะครับการจัดค่าน้ำหนักตั้งแต่ดำสุดไปจนถึงขาวสุดอย่างต่อเนื่องมีความกลมกลืนทำให้วัสดุวัตถุมีความนูนหรือแบนตามจริงนะครับการใช้แสงยังช่วยกำหนดอารมณ์ของภาพเช่นแสงอ่อนๆให้ความรู้สึกถึงความสงบในขณะที่แสงแรงเงาคมชัดอาจจะสื่อถึงความตึงเครียดหรือความรุนแรงได้ประการต่อมาก็คือในเรื่องของพื้นผิวและก็รายละเอียดนะครับศิลปินในแนวทางเหมือนจริงเนี่ยจะให้ความสำคัญกับพื้นผิวอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวนะครับเพราะพื้นผิวช่วยบ่งบอกลักษณะเฉพาะของวัตถุเช่นความหยาบความลื่นมันวาวหรือขรุขระนะครับการวาดผิวหนังของมนุษย์เนี่ยต้องแสดงความแตกต่างระหว่างอายุกับสุขภาพด้วยเช่นผิวคนชรากับเด็กจะไม่มีวันเหมือนกันผิวผู้หญิงผิวผู้ชายผ้าไหมหนังสัตว์โลหะหรือไม้จะมีลักษณะเงาและพื้นผิวเฉพาะตัวที่ต้องถ่ายทอดออกมาอย่างถูกต้องนะครับรายละเอียดต่างเช่นเส้นผมรูขุมขนเส้นใยของเสื้อผ้าหรือรอยแตกของผนังล้วนเป็นสิ่งที่ศิลปินจะต้องใส่ใจสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ชมสัมผัสถึงภาพสัมผัสภาพได้ผ่านสายตาเรากับรู้สึกว่ากำลังสัมผัสวัตถุนั้นอยู่จริงๆเลยนะครับสิ่งสำคัญในลำดับต่อมาก็คือการจัดองค์ประกอบภาพนะครับที่เราได้ยินกันทั่วไปว่าcompositionนั่นเองนะครับองค์ประกอบภาพในศิลปะเหมือนจริงไม่ใช่การวางวัตถุแบบสุ่มแต่เป็นการจัดวางอย่างมีหลักการเพื่อให้ภาพสมดุลและสอดคล้องกับการมองเห็นในชีวิตจริงเลยนะครับใช้หลักการสมดุลใช้หลักการเรียกว่าสมดุลบาลานซ์นั่นเองนะครับมีแบบสมมาตรแล้วก็อสมมาตรเพื่อเอียงหรือหนักข้างใดข้างหนึ่งนะครับการใช้จุดนำสายตาก็สำคัญเลยนะครับทำให้ผู้ชมรู้ว่าควรมองอะไรเป็นอันดับแรกก็คือจุดเด่นนั่นเองนะครับการวางวัตถุในแนวตั้งแนวนอนยังมีผลต่อความรู้สึกของภาพเช่นเส้นทะแยงมุมให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับองค์ประกอบภาพเนี่ยยังส่งผลต่ออารมณ์และก็เรื่องราวที่ศิลปินต้องการสื่อเช่นการวางวัตถุแน่นหนาเพื่อแสดงถึงความอึดอัดหรือเว้นว่างไว้เพื่อสื่อถึงความเงียบเหงานะครับในส่วนที่5สำคัญเลยนะครับข้อนี้คือเนื้อหาและก็การสื่อสารศิลปะแบบเหมือนจริงมีพลังในการสื่อสารอย่างชัดเจนเนื่องจากความเหมือนจริงของภาพช่วยให้ผู้ชมเข้าใจบริบทของอารมณ์ได้อย่างง่ายเลยนะครับศิลปินมักใช้ภาพเพื่อเล่าเรื่องราวเช่นการทำงานหนักของแรงงานหรือความยากจนหรือวิถีชีวิตพื้นบ้านภาพสามารถตั้งคำถามต่อสังคมเช่นความไม่เท่าเทียมความแร้นแค้นหรือสงครามการเสื่อมอารมณ์อย่างเช่นเศร้าเหงาหรือสุขผ่านสีหน้าท่าทางหรือสภาพแวดล้อมจุดเด่นของศิลปะเหมือนจริงคือทำให้เรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องที่น่าคิดผ่านการนำเสนออย่างลึกซึ้งนะครับมาดูกระบวนการสร้างสรรค์และทักษะที่ใช้ในศิลปะแบบเหมือนจริงกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างการสร้างงานศิลปะแบบเหมือนจริงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนต้องอาศัยทักษะที่หลากหลายผสานระหว่างศาสตร์ความรู้และเทคนิคนั่นเองนะครับรวมทั้งศิลป์ด้วยนะครับการตีความและก็การสื่อสารโดยกระบวนการสามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนเลยนะครับพร้อมทักษะสำคัญที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้นะครับ1
ทักษะการแสดง

ไม่ใช่แสดงนะครับเป็นทักษะการสังเกตที่เรียกว่าสังเกตอย่างแม่นยำการมองเห็นของศิลปินเรียลลิสต์นี่ไม่ใช่แค่เห็นธรรมดาแต่คือการวิเคราะห์และก็ตีความวัตถุในเชิงลึกเลยนะครับฝึกมองหาความแตกต่างของแสงเงาในธรรมชาติมองรูปทรงในเชิงโครงสร้างเช่นวงกลมกล่องทรงกระบอกเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่จะก่อนที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพแยกแยะค่าแสงและสีที่เปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละส่วนของวัตถุสังเกตรายละเอียดเล็กๆที่ผู้ชมทั่วไปมักมองข้ามเช่นการหักเหของแสงบนผิวแก้วเส้นผมที่พลิ้วหรือรอยยับของผ้าสองการร่างภาพแล้วก็การหาความรู้ทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะหากเป็นการวาดภาพมนุษย์หรือสัตว์จำเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างภายในอย่างลึกซึ้งฝึกวาดภาพจากแบบจำลองและก็เรียกว่าโครงกระดูกนั่นเองนะครับจำลองโครงกระดูกแล้วก็วาดเข้าใจจุดหมุนข้อต่อกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวของร่างกายฝึกการร่างเบื้องต้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานเช่นเส้นนำสายตารูปทรงเรขาคณิตต่างๆนะครับสัดส่วนต้องแม่นยำทั้งในภาพนิ่งและก็ภาพเคลื่อนไหวเช่นการจับท่วงท่าของคนเดินหรือคนกำลังทำงาน 3. เข้าใจและการใช้วัสดุอย่างเชี่ยวชาญนะครับศิลปินเรียลลิสติกนี่จะต้องเข้าใจธรรมชาติของวัสดุแต่ละประเภทอย่างลึกซึ้งเพื่อเลือกให้เหมาะสมกับผลลัพธ์ที่ต้องการนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างอย่างดินสอนี่ก็ใช้ควบคุมน้ำหนักได้ดีนะครับเหมาะกับการเขียนภาพที่ใส่รายละเอียดสีไม้สีพาสเทลให้เฉดสีที่หลากหลายและเหมาะสมสำหรับผิวคนพื้นผิวธรรมชาติสีน้ำเนี่ยก็เหมาะกับการคนที่ต้องการให้มันโปร่งบางและก็แสดงอารมณ์ของแสงสีคลิกเป็นสีแท่งเร็วใช้ในการซ้อนชั้นสีเพื่อสร้างมิติได้อย่างง่ายแล้วก็สีน้ำมันให้เฉดสีที่ลึกและก็ละเอียดเหมาะกับการเก็บพื้นผิวและก็แสงเงาอย่างสมครับส่วนเครื่องมืออื่นเช่นผู้กันหลายขนาดผ้าเช็ดเกรียนปาสีมีดแกะมีดคัตเตอร์ล้วนมีผลต่อเทคนิคทั้งสิ้นนะครับข้อที่4ความเข้าใจลักษณะเฉพาะของวัตถุข้อนี้สำคัญเลยนะครับพื้นผิวของวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยเช่นโลหะผ้าไม้หรือแก้วมีคุณสมบัติด้านแสงเงาและพื้นผิวที่แตกต่างกันการวาดภาพให้ดูเบาและก็พลิ้วแตกต่างจากการวาดภาพหนังสัตว์ที่ต้องให้รู้สึกหนักและก็หยาบการเข้าใจพื้นฐานและจะทำให้ศิลปินเนี่ยสามารถถ่ายทอดความรู้สึกผ่านสายตาผู้ชมได้อย่างทรงพลังนะครับข้อที่5ก็คือความอดทนและก็ความละเอียดอ่อนศิลปะเหมือนจริงเนี่ยต้องใช้เวลาในการทำนะครับต้องใส่ใจต้องมีสมาธิสูงมากซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับขนาดและก็รายละเอียดนะครับบางคนเขียนก็เป็นปีก็มีต้องฝึกเรียกว่าควบคุมมือให้นิ่งสุขภาพต้องแข็งแรงนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดเล็กๆเช่นริ้วรอยหรือเส้นผมหรือลายเนื้อไม้แม้แต่ใหญ่ของผ้าความอดทนยังรวมไปถึงความสามารถในการปรับปรุงแก้ไขหรือเริ่มต้นใหม่หากไม่พอใจในผลงานเห็นไปแล้วไม่พอใจหรือนะครับนี่คือความอดทนข้อที่6ก็คือทักษะในการวิเคราะห์และสื่อสารนั่นเองนะครับแม้ศิลปะแบบเหมือนจริงจะเน้นความใกล้เคียงกับความจริงแต่การเลือกที่จะถ่ายทอดยังขึ้นอยู่กับมุมมองของศิลปินด้วยนะครับจะเล่าเรื่องอะไรจะให้ผู้ชมรู้สึกอย่างไรการเลือกมุมกล้องแสงสีและวัตถุในภาพล้วนเป็นการพูดผ่านภาพทั้งสิ้นทักษะนี้ทำให้งานเหมือนจริงนี่ไม่ใช่แค่ภาพที่ดูเหมือนจริงธรรมดาแต่เป็นภาพเหมือนจริงที่มีความหมายลึกซึ้งนั่นเองนะครับข้อที่7กระบวนการฝึกฝนสำคัญนะครับต้องมีชั่วโมงบินเยอะๆในการฝึกศิลปินเรียลลิสติกเนี่ยในระดับมืออาชีพมักฝึกวาดภาพทุกวันจากสิ่งรอบตัวตั้งแต่ของใช้เล็กๆจนถึงความเป็นภาพเหมือนบุคคลนะครับการศึกษางานศิลปินรุ่นก่อนเช่นของเลโอนาร์โดดาวินซีหลายๆคนนะครับของศิลปินทุกคนที่อยู่ในอดีตนะครับในยุคในซองในยุคต่างๆเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจนะครับการเข้าเรียนหรือการได้ฟังคำแนะนำจากบุคคลที่รู้ก็จะช่วยให้เรานี่มีความเข้าใจมากขึ้นรูปแบบของงานศิลปะเหมือนจริงในศิลปะแขนงต่างๆอันดับแรกก็คือจิตรกรรมเหมือนจริงทั้งภาพเหมือนบุคคลภาพทิวทัศน์

2 งานประติมากรรมเช่นรูปปั้นเหมือนจริงในพิพิธภัณฑ์หรืองานอนุสรณ์ต่างๆ 3. ภาพถ่ายแม้จะถ่ายจากความเป็นจริงแต่ยังต้องอาศัยองค์ประกอบในการสื่อสารเรียกว่าสื่อสารอย่างมีศิลป์อย่างมีศิลปะนั่นเองครับดิจิตอลอาร์ตปัจจุบันนี้มีการสร้างภาพเหมือนจริงโดยใช้โปรแกรมต่างๆเช่น Photoshop หรือว่าบางคนก็ใช้ AI ในการสร้างงานนะครับมาดูศิลปะเหมือนจริงในประเทศไทยกันนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีศิลปินที่ถ่ายทอดผลงานในแนวเหมือนจริงจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะสาขาจิตรกรรมขอยกตัวอย่างศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์จักรพันธ์โดยสัญญากรีนะครับที่เน้นความเหมือนและก็ฉากไทยนักศึกษาศิลปะในสายศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พอช่างศิลปกรก็ยังคงฝึกฝนเทคนิคแนวเหมือนจริงเป็นหลักอยู่นะครับซึ่งพื้นฐานนะครับในการเรียนมาดูศิลปะเหมือนจริงในโลกปัจจุบันและก็เรียกว่าศตวรรษที่21กันนะครับในปัจจุบันนี้แม้จะมีการเติบโตของศิลปินแนวร่วมสมัยหรือ contemporary artและก็งานแนวคิดเชิงนามธรรม abstract art เนี่ยแต่งานศิลปะแบบวิจิตรก็ยังคงได้รับความนิยมและได้รับความเคารพจากผู้ชมในฐานะผลงานที่แสดงฝีมือสูงและเป็นเครื่องมือที่สื่อสารสัจธรรมของชีวิตนะครับโดยเฉพาะแนวศิลปะที่เรียกว่า hyperrealism เนี่ยและก็ photorealism ที่ขยายขอบเขตของศิลปะ realist ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจนบางครั้งเนี่ยภาพวาดดูเหมือนภาพถ่ายไปเลยนะครับบทบาททางสังคมของศิลปะแบบเหมือนจริงก็คือเป็นเครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์เช่นภาพเหมือนกษัตริย์นักรบหรือบุคคลสำคัญต่างๆการวิพากษ์สังคมถ่ายทอดชีวิตผู้คนชนชั้นแรงงานความยากจนความเหลื่อมล้ำเป็นเครื่องมือบำบัดเพราะการวาดภาพต้องใช้สมาธิอย่างมากนะครับก็ช่วยให้มีสมาธิที่ดีขึ้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมถ่ายทอดขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับศิลปะแบบเหมือนจริงไม่ใช่แค่การวาดภาพไม่เหมือนแต่คือการเข้าใจและก็ถ่ายทอดความจริงของชีวิตอย่างมีความหมายเป็นการฝึกฝนทั้งทางกายจิตใจและก็สติปัญญานะครับผลงานที่สร้างขึ้นจึงเปรียบเสมือนการบันทึกอันทรงคุณค่าทางศิลปะและก็มนุษยศาสตร์และยังคงมีความสำคัญอย่างต่อเนื่องมาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับ

ทีนี้เราก็มาดูศิลปะแบบนำมาทำกันบ้างนะครับหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า abstract art การแสดงออกทางจินตนาการที่เหนือกว่าความเป็นจริงนะครับมาดูความหมายและรากฐานของศิลปะนำมาทำกันนะครับเป็นรูปแบบศิลปะที่ไม่ยึดติดกับความเหมือนจริงของวัตถุในธรรมชาติแต่มุ่งเน้นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกหรือแนวคิดผ่านองค์ประกอบศิลป์เรียกว่าทัศนคติต่างๆนะครับเช่นเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวจังหวะและก็พื้นที่ว่างต่างๆเพื่อสื่อสารกับผู้ชมในระดับลึกที่ไม่จำกัดด้วยภาษาหรือรูปทรงที่เป็นที่รู้จักกันนั่นเองนะครับการเกิดขึ้นของศิลปะนำมาทำนี่มีจุดเริ่มต้นช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับช่วงต้นศตวรรษที่20นี่หมายถึงช่วงต้นของคริสตศตวรรษที่20ซึ่งนับตั้งแต่คริสตศักราช1900ถึง1930นะครับโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะหมายถึงราว1900ถึง1914เพราะถ้าหมายถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่1นะครับแต่ถ้าแปลงมาเป็นพุทธศักราชหรือพ.ศ.เนี่ยก็จะตรงกับคริสตศักราช1900นี่ก็จะตรงกับพ.ศ. 2443แล้วก็คริสตศักราช1930นี่ก็จะตรงกับพ.ศ. 2473นั่นเองนะครับดังนั้นช่วงต้นศตวรรษที่20ก็คือประมาณสักพุทธศักราช2443ถึง2473นะครับ

ศิลปะแบบแอบสแตรกต์นี่ได้รับอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองวิทยาศาสตร์และก็จิตวิทยานะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงมุมมองจากการมองศิลปะจากเป็นเพียงการเรียนแบบธรรมชาติไปสู่การมองว่าศิลปะคือการแสดงออกจากภายในนั่นเองนะครับมาดูการพัฒนาการของศิลปะนามธรรมในบริบทประวัติศาสตร์กันนะครับต้นกำเนิดในยุโรปเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเลยนะครับที่นำศิลปะเข้าสู่ระดับนามธรรมบริสุทธิ์คันดินสกี้เชื่อว่าศิลปะควรสื่อสารกับจิตวิญญาณโดยไม่ต้องพึ่งรูปร่างวัตถุที่เป็นรูปธรรมนะครับ 2.1 การแผ่ขยายในช่วงทศวรรษที่1940ถึง1950ศิลปะนามธรรมได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะกระแส Abstract Expressชั้นนิซึมเนี่ยที่เน้นการเคลื่อนไหวแบบอิสระในผลงานอย่างเช่นผลงานของเจสันพอลล็อกที่ใช้เทคนิคการสาดสีริบเพนติ้งนะครับเพื่อถ่ายทอดพลังภายในจิตใจออกมา 2.2 การตีความเชิงแนวคิดในยุคหลังศิลปะนำมาทำถูกนำมาเชื่อมโยงกับปรัชญาและก็แนวคิดเชิงลึกนะครับเช่นมินิมอลลิซึมที่ลดรูปทรงเหลือเพียงสิ่งที่จำเป็นคอนเซปชวลอาร์ตที่เน้นแนวความคิดเหนือความงามเชิงรูปธรรมนะครับ 3. ทัศนคติและการสร้างสรรค์ในงานศิลปะนามธรรมศิลปินนามธรรมเนี่ยใช้ภาษาแห่งทัศนคติเป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะครับได้แก่เส้นบ่งบอกถึงจังหวะความเคลื่อนไหวความตึงเครียดสีแสดงถึงอารมณ์ความร้อนแรงความเยือกเย็นความสุขความเศร้ารูปทรงสร้างความรู้สึกรูปทรงที่มีพลังความมั่นคงหรือความระเบียบพื้นผิวเพิ่มมิติความรู้สึกทางกายภาพองค์ประกอบภาพโดยรวมเนี่ยก็ให้เกิดความสมดุลหรือความสมดุลนะครับหรือจงใจสร้างความขัดแย้งเพื่อกระตุ้นอารมณ์มาดูข้อที่4ปรัชญาและความหมายของการดูงานนามธรรมงานนามธรรมนี่ไม่ต้องการคำตอบเดียวหรือความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเพราะแก่นแท้ของศิลปะนามธรรมก็คือพื้นที่ที่ให้ผู้ชมได้ค้นหาตัวตนและก็อารมณ์ของตนเองในการเผชิญหน้ากับผลงานนะครับการดูศิลปะนามธรรมจึงไม่ใช่การแปลความหมายเหมือนการแปลภาษาหนังสือแต่เป็นการสัมผัสและก็ตีความด้วยตัวของผู้ดูเองบางครั้งผู้ชมเนี่ยอาจจะรู้สึกบางอย่างก่อนจะเข้าใจว่างานชิ้นนั้นกำลังพูดอะไรกับเรานะครับข้อที่5ทำไมศิลปะนามธรรมจึงดูไม่รู้เรื่องนะครับหลายคนไปดูงานแล้วไม่รู้เรื่องนะครับเหตุผลที่หลายคนมองว่าศิลปะงานนามธรรมดูไม่รู้เรื่องมีหลายประเด็นเลยนะครับอย่างเช่นขาดพื้นฐานการเรียนรู้ทัศนศิลป์ก็คือไม่มีความรู้มุมมองศิลปะที่ถูกจำกัดอยู่ในกรอบของความเป็นจริงไม่ได้เปิดใจอาจจะคิดว่าเหมือนจริงในที่สุดแล้วก็ชอบแบบเดิมมีความคาดหวังที่จะเข้าใจมากกว่าความรู้สึกนะครับเพราะว่างานริสติกนี่เห็นและเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับเขาก็คาดหวังในเรื่องนี้มากกว่าที่จะมารู้และมาดูงานแอปเด็กเราต้องรู้สึกนะครับบางคนก็อาจจะขาดทักษะในการวิเคราะห์ภาพเชิงอารมณ์และสุนทรียภาพนะครับศิลปะนามธรรมจึงท้าทายผู้ชมให้เปิดใจแทนการใช้เหตุผลเพียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการตีความให้เพื่อความเข้าใจนะครับอย่างภาพท้องฟ้าในมุมมองของนามธรรมนะครับสมมติว่าศิลปินวาดภาพท้องฟ้าด้วยเส้นโค้งสีน้ำเงินเข้มมีจุดสีขาวกระจายเหมือนเมฆนะครับบางคนก็ตีความว่าเป็นท้องฟ้าหลังพายุบางคนอาจจะรู้สึกถึงความเงียบเหงาความกดดันแต่บางคนอาจจะมองเห็นถึงความหวังและก็แสงสีขาวนั้นก็คือความหวังทุกความรู้สึกนี้ไม่มีผิดหรือถูกนะครับเพราะทุกคนต่างมีอารมณ์นำที่ต่างกันในแต่ละช่วงเวลานั่นเองนะครับข้อที่7ศิลปะนำมาทำในบริบทไทยนะครับศิลปินไทยหลายคนได้พัฒนางานนำมาทำแบบของตนเองเช่นถวัลย์ดัชนีที่นำสัญลักษณ์ทางศาสนาและธรรมชาติมาสร้างสรรค์งานแบบนำมาทำนะครับเทพขชบัวที่ใช้ทฤษฎีจิตกรรมจิตวิเคราะห์ในงานจิตกรรมแบบนามธรรมท่านก็คือดร.กมลทัศนานชาลีก็เป็นการทำงานเชิงนามธรรมซึ่งอาจจะดูแล้วอาจจะบางคนอาจจะเข้าใจยากต้องใช้ความรู้สึกในการดูนะครับ

ลปะนามธรรมในไทยจึงไม่ใช่การลอกเลียนแบบจากตะวันตกนะครับแต่เป็นการพัฒนาการเฉพาะถิ่นตามภูมิหลังและก็บริบทของวัฒนธรรมไทยเราใช้คำว่าอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกเข้ามามีส่วนร่วมก็ได้นะครับศิลปะนามธรรมนี่ไม่ใช่ศิลปะที่ไม่มีความหมายนะครับแต่เป็นศิลปะที่มีความหมายแบบไม่ตรงตัวนั่นเองการดูงานนามธรรมจึงต้องใช้ใจมากกว่าสมองคือให้ความรู้สึกนำการตีความนั่นเองนะครับการเข้าใจศิลปะนามธรรมจึงต้องอาศัยประสบการณ์ความอดทนและก็การเปิดใจให้กว้างขึ้นผลงานนามธรรมไม่ได้ต้องการตีความที่ตรงกับศิลปินเสมอไปนะครับแต่ต้องการตีความที่เชื่อมโยงกับผู้ชมโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงงานศิลปะแบบนามธรรม Abstract Art เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สืบเนื่องก็คือต้องมีการตีความใช่ไหมครับแน่นอนครับการตีความนี่ไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องเป็นงานศิลปะแบบนามธรรมศิลปะแบบเหมือนจริงก็ต้องมีการตีความนะครับเพราะบางทีศิลปินนี่อาจจะถ่ายทอดศิลปะแบบเหมือนจริงแต่มีความเป็นนามธรรมซ่อนอยู่นะครับหมายถึงมีความหมายที่ซ่อนอยู่ในภาพมันก็เกิดการตีความนะครับมีคนถามว่าทำไมศิลปะจึงไม่สื่อออกมาตรงๆนะครับทำไมต้องตีความผมจึงตอบไปว่าศิลปะไม่ใช่แค่สิ่งที่มองเห็นนะครับแต่คือความแต่คือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยคิดและรู้สึกต่างไปทุกครั้งที่มองมันใหม่นั่นเองนะครับศิลปะเป็นหนึ่งในภาษาที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์แต่มันก็เป็นภาษาที่คลุมเครือที่สุดเช่นเดียวกันความงามของศิลปะจึงมักจะอยู่ที่ความไม่ชัดเจนไม่ใช่เพราะศิลปินไม่กล้าพูดหรือพูดไม่เป็นนะครับแต่เพราะการสื่อสารความหมายอย่างแฝงเร้นเนี่ยช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมนี่ได้ใช้ความคิดและก็อารมณ์ร่วมในการแปลความอย่างเสรีสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับจะพาทุกท่านไปสู่ความเข้าใจนะครับว่าทำไมศิลปะมักจะไม่พูดตรงๆโดยพิจารณาจากมุมมองทางสนธยะปรัชญาและก็สังคมนะครับแล้วก็ผมจะยกตัวอย่างงานของศิลปะทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ศิลปะให้มีความลึกซึ้งขึ้นนะครับข้อแรกก็คือศิลปะในฐานะแห่งภาษาสัญญะศิลปะไม่ใช่ภาษาแบบเดียวกับภาษาพูดหรือภาษาที่มีไวยากรณ์ตายตัวแต่มันคือภาษาสัญญะนะครับที่อาศัยแสงสีรูปร่างรูปทรงสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อสื่อสารสิ่งที่ยากที่จะแปลออกมาเป็นคำพูดได้ตรงๆนั่นเองนะครับทฤษฎีสัญญาของโรลองบาร์ธนะครับที่เห็นว่าศิลปะคือระบบที่เต็มไปด้วยตัวแทนความหมายหรือสัญญานั่นเองโดยประกอบด้วย2องค์ประกอบหลักๆก็คือในส่วนของเรียกว่าตัวแทนเช่นรูปคนหมานกพระพุทธรูปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของความหมายเช่นความรักความศรัทธาหรือการต่อสู้นะครับความหมายของศิลปะไม่ใช่สิ่งที่ศิลปินใส่ลงไปแล้วจบนะครับขึ้นจากกระบวนการอ่านและก็ตีความของผู้ชมด้วยผู้ชมแต่ละคนย่อมตีความไม่เหมือนกันเพราะประสบการณ์ทัศนคติความรู้และอารมณ์ที่แตกต่างกันจึงไม่น่าแปลกใจที่ศิลปะชิ้นหนึ่งจะมีความหมายได้หลากหลายเลยนะครับอย่างเช่นผลงานของเรเน่มากริตนะครับชิ้นนี้นี่ซึ่งเป็นภาพวาดภาพไปพร้อมกับคำว่า this is not a ไปนะครับก็ทำให้ผู้ชมจะต้องฉกคิดแล้วนะครับว่าภาพหนึ่งภาพไม่ได้เท่ากับวัตถุจริงๆแล้วก็คำพูดกับภาพก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแบบตายตัวนะครับความหมายของศิลปะจึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยผู้ชมและบริบทการไม่พูดตรงๆคือการเปิดพื้นที่ให้ความหมายเติบโตที่ไม่ใช่การปิดบังนะครับสองความคุมเครือในฐานะกลไกทางสนธยะมนุษย์เรานี่ไม่ได้เพียงแค่คิดแต่ยังรู้สึกและรู้สึกในระดับที่ซับซ้อนเกินจะพูดได้ตรงๆอารมณ์บางอย่างก็ไม่สามารถพูดมาตรงๆได้เช่นความว่างเปล่าความเศร้าความกลัวความตื่นเต้นหรือความเรื่องใสมักไม่สามารถบรรยายให้ชัดเจนด้วยถ้อยคําศิลปะจึงเข้ามาแทนที่ในจุดนั้นนั่นเองนะครับศิลปินจึงใช้ความคุมเครือหรือความกำกวมในเชิงเจตนาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมนี่สัมผัสงานอย่างลึกซึ้งโดยไม่ต้องเข้าใจแบบในเรียกว่าแบ

ที่แบบต้องใช้เหตุผลในการเข้าใจความคลุมเครือกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความรู้สึกของศิลปินกับความรู้สึกของผู้ชมโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยสักคำนะครับผลงานของศิลปินอย่างมาร์คอารัตโคนะครับที่เต็มไปด้วยกรงสีขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเรียบง่ายแต่นำเสนอความรู้สึกลึกซึ้งและก็จิตวิญญาณที่ไม่สามารถถ่ายทอดเป็นคำพูดได้เขาเคยกล่าวไว้ว่าฉันสนใจเพียงแค่การแสดงออกทางอารมณ์พื้นฐานเช่นโศกเศร้าความปิติและก็โศกนาฏกรรมโดยไม่อธิบายว่าแต่ละภาพหมายถึงอะไรให้ผู้ชมค้นหาเอาเองทั้งหมด 3. เสรีภาพในการตีความและพลังของผู้ชมโรลองบาสยังเสนอแนวคิดเรื่อง The Death of the Author หรือการตายของผู้ประพันธ์ซึ่งชี้ว่าเมื่อศิลปินสร้างงานเสร็จเขาก็ไม่ใช่เจ้าของความหมายอีกต่อไปงานศิลปะจริงไม่ใช่ควรถูกตีความแค่ตามเจตนาของศิลปินนะครับแต่ควรเปิดให้ผู้ชมมีสิทธิ์ตีความได้อย่างเสรีเมื่อศิลปินไม่พูดตรงๆเขาไม่ได้ปิดบังแต่กำลังเชิญชวนให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับงานด้วยความรู้สึกความคิดและก็ความเชื่อของตนเองครับศิลปะจริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องเข้าใจแต่คือสิ่งที่ต้องมีประสบการณ์ร่วมนะครับนั่นทำให้ศิลปะมีชีวิตไม่ตายตัวและไม่ปิดโอกาสของผู้ชมที่มีความคิดหลากหลายข้อที่4ศิลปะในฐานะพื้นที่ปลอดภัยในบางยุคบางสมัยในการพูดตรงๆเป็นอันตรายนะครับเฉพาะศิลปินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอำนาจรัฐนี่ตัวอย่างในไทยเช่นงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่ใช้ภาพสัตว์แสงสีหรือองค์ประกอบทางพุทธศิลป์แทนการวิพากษ์การเมืองและอำนาจนิยมอย่างชาญฉลาดความคุ้มเคยจึงกลายเป็นกลไกปกป้องศิลปินในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ชมต้องอ่านระหว่างบรรทัดหมายถึงว่าสิ่งที่เปิดให้คิดเองกลายเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมลึกซึ้งกว่าเพียงแค่การดูงานสวยๆนะครับมาดูตัวอย่างศิลปินไทยร่วมสมัยนะครับผมขอยกตัวอย่างศิลปินไทยสัก2ท่านนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆขอยกตัวอย่างเจ้าเดิมก็คืออาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะครับท่านเป็นศิลปินชาตินะครับท่านล่วงลับไปแล้วท่านจะใช้สัญลักษณ์ของสัตว์ต่างนะครับแฝงแนวคิดเรื่องพลังแห่งจิตวิญญาณและก็ธรรมชาติงานของอาจารย์เนี่ยมักไม่ได้อธิบายตรงๆนะครับแต่ชวนให้รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในเหตุผลคนที่2ก็คืออาจารย์ประสงค์ลืมเมืองจะใช้ภาพธรรมชาติภูเขาป่าและก็น้ำเพื่อแฝงปรัชญาพุทธเรื่องอนิจจังความสงบภายในหรือการหลุดพ้นโดยไม่มีคำบอกกล่าวใดๆนะครับซึ่งเป็นร่วมสมัยไทยจำนวนมากที่ใช้งานศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการเมืองอย่างแฝงเร้นเช่นศิลปะการจัดวางที่ใช้วัตถุในชีวิตประจำวันมาตั้งคำถามกับโครงสร้างสังคมการใช้วิดีโออาร์ตในการจำลองความรู้สึกของผู้ถูกกดขี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ 6. ศิลปะกับการรู้สึกที่ไม่อาจพูดได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือมนุษย์มีพื้นฐานในหัวใจที่ภาษาพูดเข้าไม่ถึงนะครับอารมณ์บางอย่างซับซ้อนเกินกว่าถ้อยคำหรือมันเปราะบางเกินกว่าจะพูดออกมาตรงๆได้ศิลปะจึงมาทำหน้าที่ตรงนั้นแทนเช่นเดียวกับบทกวีหรือดนตรีนะครับการที่ศิลปะไม่พูดตรงๆจึงไม่ใช่การหลบเลี่ยงแต่คือการสื่อสารในระดับที่ลึกกว่าเหมือนสายตาที่พูดได้มากกว่าคำพูดหรือความเงียบที่ดังกว่าเสียงใดๆนั่นเองนะครับศิลปะไม่จำเป็นต้องใช้ต้องให้คำตอบเพราะหน้าที่ของศิลปะก็คือการตั้งคำถามบางครั้งการพูดน้อยแต่เปิดพื้นที่ให้มีจินตนาการมักส่งพลังยิ่งกว่าการพูดทุกอย่างออกมาตรงๆนะครับความไม่ชัดเจนจึงไม่ใช่จุดอ่อนแต่คือจุดเริ่มต้นของการค้นพบความหมายของศิลปะไม่ใช่สิ่งที่ศิลปินยัดเยียดให้ผู้ชมนะครับแต่เป็นสิ่งที่ผู้ชมค้นพบผ่านประสบการณ์โดยตรงของตนเองเมื่อเรายอมรับว่าศิลปะคือพื้นที่ที่ไม่มีคำตอบเดียวเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าทำไมมันจึงยังคงมีความหมายไม่ว่าเราจะมองมันกี่ครั้งก็ตามนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นี่ผมก็หวังว่าทุกท่านก็คงเห็นแล้วนะครับว่าศิลปะแบบเหมือนจริงไม่ใช่การวาดภาพให้เหมือนอย่างเดียวแต่มันคือการใช้สายตาและหัวใจมองโลกอย่างลึกซึ้งและชื่อตรงซึ่ง
สะท้อนชีวิตความรู้สึกและเรื่องราวของผู้คนนะครับแต่ในขณะที่ศิลปะนามธรรมคือการหลุดพ้นจากรูปทรงและมุ่งเข้าสู่แก่นแท้ของความรู้สึกซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจด้วยเหตุผลแต่อาศัยการรู้สึกด้วยใจทั้งสองแนวทางต่างมีพลังในแบบของตนเองนะครับ1คือกระจกเงาแห่งความจริงส่วนอีกหนึ่งก็คือหน้าต่างสู่โลกภายในครับผมหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะไม่เพียงให้ความรู้แต่จะจุดประกายให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นศิลปะอย่างมีชีวิตและก็เริ่มตั้งคำถามว่าเรามองโลกแบบเหมือนจริงหรือแบบนำมาทำมากกว่ากันไว้มาเจอกันต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับขอให้นักศึกษาและก็ผู้สนใจทุกคนทบทวนเนื้อหาแล้วก็ลองมองงานศิลปะรอบตัวในชีวิตประจำวันด้วยสายตาที่เปิดกว้างขึ้นนะครับขอขอบคุณจากกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชนครินทร์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์

0: เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Create คนซีซั่น1ในวันนี้เราเจอกันเป็นตอนที่7ก่อนจะถึงตอนไฟนอลหรือตอนสุดท้ายในครั้งต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะรายการนี้จัดขึ้นก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบกันอยู่ทุกตอนอยู่แล้วผมมีแนวทางในการสร้างสรรค์คนมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้ลองนำไปปรับใช้กันดูค่ะซึ่งแนวทางในการสร้างสรรค์คนหรือ create คนนี้ก็จะมี9คีย์เวิร์ดประจำแต่ละตอนให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวอย่างว่าได้ลองนำไปใช้แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรมาฝากกันซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมย้อนหลังกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ LTV คุณผู้ชมไปติดตามตรงนั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปกันที่คีย์เวิร์ดแรกของตอนที่7กันเลยค่ะคีย์เวิร์ดนี้ค่ะเปรียบเทียบผู้ชมแนวคิดเปรียบเทียบเราเคยได้ยินมาว่าอาจจะไม่ค่อยดีแต่เปรียบเทียบนั้นสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้โดยที่การเปรียบเทียบเราอาจจะต้องไม่ทำเองในฐานะที่เป็นผู้สอนหรือผู้พัฒนาแต่เรากระตุ้นให้ผู้ที่ถูกพัฒนาหรือผู้สร้างที่เราเห็นว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้เนี่ยกระตุ้นให้เขาเปรียบเทียบค่ะอันนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบเขากับคนอื่นหรือไปชี้แนะให้เขารู้สึกว่าเขาถูกเปรียบเทียบไม่ดีต่อเขาอย่างแน่นอนการเปรียบเทียบให้เขาเปรียบเทียบอย่างไรบางทีเราอาจจะกลัวว่าการเปรียบเทียบนั้นจะหลุดออกจากกรอบที่จะให้เปรียบเทียบหรือเปล่าเราก็เลยไปกรอบเขาซะแน่นเชียว

0: ้ก็เป็นเรื่องผิดพลาดเช่นเดียวกันผู้ชมจะต้องไม่ทำเช่นนั้นเพราะการทำเช่นนั้นจะมีผลเสียมากกว่าผลดีมีความเสี่ยงเหมือนกันในการที่อุ๋มชวนนักศึกษามาเป็นจิตอาสาในการทำเป็นครูตู้ไกลกังวลความเสี่ยงนั้นคือความเสี่ยงที่นักศึกษาจะทิ้งไว้กลางทางไม่สามารถเดินต่อได้เรียกเป็นภาษาศัพท์วัยรุ่นก็คือเขาเทเราแต่เราจะทำอย่างไรแต่อันนั้นไม่สำคัญเลยสำหรับอุ๋มเนาะสิ่งสำคัญมันคือการที่พวกเขาเองจะต้องเดินต่อไปข้างหน้าโดยใช้แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ไปใช้ประโยชน์ต่อซึ่งการเปรียบเทียบที่ว่าอย่างที่บอกผู้ชมจะต้องกระตุ้นให้เขาทำด้วยตัวเองเมื่อมนุษย์ได้ทำอะไรด้วยตัวเองแล้วมักจะไม่ล้มเลิกกลางคันแต่การที่เราเห็นเขาล้มเลิกนั้นแปลว่าเขาถูกกระตุ้นโดยแรงจูงใจภายนอกค่ะดังนั้นพยายามให้เกิดแรงจูงใจภายในเยอะๆจะได้กลายเป็นแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์ซึ่งแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์นั้นจะช่วยทำให้บุคคลสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองค่ะ
1: ทางน้ำเสียง
2: ก็เพราะว่าอยากถ่ายทอดนิทานเนี้ยให้คุณผู้ชมได้รู้สึกว่าแบบมันเป็นอย่างที่เราอยากให้เขารู้สึกจริงๆ
1: จริงๆนิทานมันก็เหมือนกับคลังของจินตนาการเนาะที่แบบเป็นคลังที่ยิ่งใหญ่มากคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดเวลาที่เราเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่นิทานนะเราเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้มนุษย์ด้วยกันฟังเนี่ยนะครับเราจงคิดไว้เถอะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็มีคลังจินตนาการของเขาอยู่ที่มันก็จินตนาการไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นวิธีการที่เราจะทำให้เขาได้ในสิ่งที่เราอยากให้ได้เนี่ยเราก็ต้องโฟกัสที่ความต้องการของเราว่าเราต้องการให้มันเป็นไปในทิศทางไหนแล้วเราจะได้ควบคุมมันได้ถูกแต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือเราต้องรู้ว่าผู้ชมหรือว่ากลุ่มที่เราจะคุยกับเขาอ่ะเขาต้องการอะไรด้วยนะคะท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆเชิญพี่วัยกันเลยค่ะ
2: ก็นิทานเรื่องนี้ที่ผมเล่าไปในวันนี้ก็อยากให้ทุกคนพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก็คือไม่โลภมากหรือว่าสิ่งที่เรามองเห็นว่ามันดีแล้วเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ดีก็ได้แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับใช้ชีวิตในทุกๆวันให้มีความสุขครับขอบคุณครับ
1: ค่ะพี่รันค่ะ
3: อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมนะครับการกลับตัวกลับใจเป็นคนดีไม่ใช่เรื่องยากครับขอให้เราตั้งใจทำครับ
1: ขอบคุณพี่รันค่ะพี่พลอยจ้ะ
4: อย่างที่ทานที่หนูเล่านะคะก็ไม่ด้อยคุณค่าของสิ่งนั้นเพราะเพียงเพราะว่าเราทำมันไม่สำเร็จค่ะ
1: ขอบคุณค่ะพี่ลาตี้ค่ะฝากอะไร
5: หมั่นทำความดีไว้นะคะยังไงเราก็ชนะใจคนชั่วอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะมาพี่แป้งส่งท้าย
6: ก็เชื่อฟังพ่อแม่นะคะอย่าทะเลทลายทั้งนั้นแบบอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ดีได
1: ้โอเคค่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะนิทานแต่ละเรื่องที่ได้นำมาให้คุณผู้ชมแล้วก็น้องๆได้รับชมเนี่ยถึงแม้ว่าในช่องนี้นะคะจะเป็นช่องของบุคคลทั่วไปก็ตามนะคะแต่ตัวนิทานเองซึ่งก็เป็นสื่อหนึ่งที่สามารถทำให้มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยนะคะได้เห็นคุณค่าของชีวิตและเมื่อเห็นคุณค่าของชีวิตเราก็จะสามารถที่จะปรับชีวิตของเราให้ไปในทิศทางต่างๆได้นะคะทีมงานก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่อยากจะปรับชีวิตทุกๆคนเลยค่ะเรามาปรับชีวิตโดยใช้ศิลปะและเรามาปรับชีวิตโดยการใช้วิธีในการพัฒนาบุคลิกภาพเชื่อมั่นว่าหลายๆคนก็คงจะมีสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตให้ได้ทดลองแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนและนำไปใช้ผลที่ได้ผู้อุ่มว่าน่าจะดีขึ้นเยอะเลยนะคะหรือแม้แต่บางท่านเนี่ยกำลังท้อใจหรืออาจจะกำลังอยู่ในช่วงดิ่งดาวอะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นช่วงพุ่งช่วงขาขึ้นบางคนขาลงหรืออะไรไม่รู้แหละนะคะชีวิตมันก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะ ในที่สุดแล้วเนี่ยต่อให้เรามีชีวิตอยู่ในยุคสมัยใดก็แล้วแต่สุดท้ายจริงๆเราก็ต้องปรับบุคลิกภาพอยู่ดี
0: มาถึงคำนี้ค่ะคีย์เวิร์ดในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อการสร้างสรรค์คนคือคติผู้ชมอย่างเวลาที่เราเห็นนิทานหรือเรื่อง

0: พัฒนาศักยภาพของมนุษย์นั้นเป็นคติที่เราชวนให้คนที่เราอยากที่จะพัฒนาเขาเนี่ยได้ลองที่จะคิดคตินั้นด้วยตนเองบางทีเวลาที่พอเราบอกว่าเราให้โจทย์เขาไปเนี่ยและเราให้เขาประเมินค่าว่าสิ่งที่เขาทำอยู่หรือว่าสิ่งที่เขาเห็นผ่านสื่อนี้เนี่ยมันสอนให้รู้ว่าอะไรด้วยตัวเขาเองบางทีสิ่งนั้นอาจจะเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ของเขาก็เป็นไปได้นะคะอุ๋มพยายามจะให้นักศึกษาที่มาเรียนกับอุ๋มเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งนี้ในฐานะผู้สร้างจริงๆพวกเขาสามารถสร้างคติได้ด้วยตนเองต่อให้พวกเขาจะไม่ได้ถ่ายทอดคตินั้นให้ใครรับรู้ก็เถอะแต่คนที่รับรู้อยู่แน่ๆเลยคือพวกเขาเองคือตัวเองดังนั้นการที่เขาให้ที่ให้เขาถ่ายทอดคติของเขาในแบบรับรู้จากสื่อนั่นเป็นเรื่องที่เหมาะสมและควรต้องทำพยายามอย่าไปใส่ความรู้ให้พวกเขาด้วยตัวของคนเป็นครูหรือคนที่อยากจะพัฒนานะคะเหมือนกันกับเวลาที่เราจะพัฒนาตัวเราเองด้วยคติก็ง่ายๆเลยเวลาเห็นอะไรหรือกำลังทำอะไรก็แล้วแต่คติกับสติเนี่ยมันจะใกล้กันถ้าเรามีสติเราจะยั้งคิดและรู้ว่าเรากำลังทำอะไรถูกไหมคะพอเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรให้เราถามตัวเองหนึ่งในคำถามนั้นคือเรื่องนี้มีคติอะไรหรือสิ่งที่ทำอยู่นี้มีคติอะไรหรอลองคิดเป็นคำคมๆแบบนี้เราจะเห็นมิติของการเรียนรู้ของตนเองและนั่นคือหนึ่งคีย์เวิร์ดในการสร้างสรรค์คนค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่นิทานประสบการณ์ชีวิตค่ะวันนี้เราเจอกันนะครับเหมือนเช่นเคยค่ะครูอุ๋มก็มีเรื่องของนิทานบวกกับประสบการณ์ชีวิตนะคะของนักศึกษาของครูอุ๋มเองนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะก็ต้อนรับกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะได้นำแนวคิดจากประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาหลายๆคนลองไปปรับใช้กันดูนะคะรายการนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อที่จะมอบแนวคิดดีๆที่จะสามารถที่จะสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับทุกคนได้ค่ะและในวันนี้เช่นเคยนะคะนักศึกษาของครูอุ๋มก็อยากที่จะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆที่ดูอยู่กันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันที่คนแรกกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่ต้นโอ๊กนะครับชื่อนายเจริญกระจับเงินอายุ22ปีครับ
1: ค่ะพี่ต้นโอ๊กค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่ชื่อมิ้นท์นางสาวสุภาวดีแก้วเกตอายุ21ปีค่ะ
1: ค่ะพี่มิ้นท์ค่ะ
4: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่แม็กนะครับชื่อจริงอภิสิทธิ์แก้วแหวนอายุ24เอ้ยอายุ21ครับ
1: ค่ะพี่แม็กนะคะ
5: สวัสดีครับชื่อภูรินเมืองนายภูรินเมืองแสนนะครับชื่อเล่นชื่อภูมิครับอายุ18ครับ
1: ค่ะพี่ภูมิค่ะ
6: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่บิ๊กนะครับชื่อจริงชื่อสถิตสัจจานนท์ครับอายุ24ครับ
1: พี่บิ๊กค่ะ
7: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่ฟุกนะครับนายสุภชัยคำนาโฮมครับอายุ23ครับ
1: พี่ฟุกค่ะ
8: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่กี้นะครับนายคณนาถธรรมพลนะครับอายุ21ครับ
1: ค่ะพี่กี้ค่ะ
9: สวัสดีครับพี่ชื่อพี่อั้นครับนายพิสิทธิ์อมรลบอายุ20ปีครับ
1: เอาละค่ะพี่ๆทุกคนในวันนี้นะคะใส่พร็อพกัน
0: คุณผู้ชมคะอุ๋มชวนนักศึกษาคุยกันเรื่องนี้บ่อยๆเลยเกี่ยวกับเรื่องพรจากสวรรค์แล้วก็พรจากการแสวงเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าการแสวงเป็นพรแสวงเนี่ยมันจะยั่งยืนกว่าแล้วมันจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้มากกว่าแต่ผมจะบอกว่าวิธีการในการใช้พรสวรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อสร้างสรรค์คนสามารถที่จะดึงดูดใจคนได้มากกว่าอีกค่ะแต่อุ้มใช้ยังไงล่ะ

0: จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเผื่อจะเป็นแนวทางนะคะการใช้พรสวรรค์ในการครีเอทคนทำไม่ยากก่อนอื่นคุณผู้ชมอาจจะต้องมีแบบสังเกตก่อนเราต้องสังเกตรายบุคคลเพื่อให้ว่าแต่ละคนนั้นมีจุดเด่นอะไรจากนั้นก็บอกกับเขาว่ารู้สึกไหมว่าตัวเองมีพรสวรรค์ด้านนี้จุดเด่นจุดนั้นเขาอาจจะไม่เคยรู้แต่นิยามของจุดเด่นของอุ๋มก็อีกแหละก็จะบอกคุณผู้ชมว่าจุดเด่นที่ว่านี้ไม่ใช่การที่เราเห็นปุ๊บแล้วเราเหมือนร้องเพลงแบบเนี้ยโอ้เสียงแบบอลังการงานสร้างมากเสียงไม่หมดเลยจุดเด่นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเกณฑ์มันจะลดลงมาเพราะไม่งั้นมันจะนิยามคำว่าพรสวรรค์ในแบบที่แตะต้องได้ยากเลยค่ะจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นคือสิ่งที่เห็นเขาทำบ่อยๆค่ะอย่างเช่นบางคนนักศึกษาบางคนพูดไปแล้วก็ใช้สายตามองนู่นมองนี่ไปทั้งที่จริงๆแล้วนั่นอาจจะเป็นอาการกลัวก็ได้แต่ผมก็จะบอกกับเขาว่าจุดเด่นของเขาคือเขาใช้สายตาได้ดีคำว่าใช้สายตาได้ดีเกณฑ์มันจะลดลงจากที่ควรจะต้องเป็นคำว่าดีผู้ชมน่าจะพอนึกภาพออกแล้วเช่นเดียวกันกับสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นอื่นๆแต่การใช้พรสวรรค์ในการบอกต่อกับคนที่เราต้องการพัฒนาให้เป็นผู้สร้างเนี่ยเราจะต้องบอกเขาด้วยความจริงใจนะคะอย่าบอกแบบขอไปทีอย่าบอกแบบแสดงอย่าบอกแบบผ่านผ่านให้โฟกัสให้เน้นย้ำพอเขาไม่ได้แสดงสายตาในคาบนี้อีกคาบนึงเราบอกเลยว่าลืมพรสวรรค์ของตัวเองไปแล้วเหรอแบบนี้ค่ะจากที่เขาใช้สายตาเลิกลักด้วยความกลัวแต่ใช้บ่อยประเด็นคือพรสวรรค์คือสิ่งที่เขาใช้บ่อยต่อให้มันไม่เหมาะสมก็เถอะนะคะถ้าเขารู้สึกว่านั่นคือพรสวรรค์เขาจะเริ่มควบคุมสิ่งนั้นได้ด้วยตนเองดังนั้นคำว่าพรสวรรค์ที่เราควรจะต้องใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์คือเมื่อเห็นเขาทำสิ่งนั้นบ่อยสิ่งนั้นอาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ตามเราจะถือว่ามันเป็นจุดเด่นและเป็นสิ่งที่ควรจะต้องพัฒนาแต่ถ้าเราอยากที่จะให้เขาพัฒนาเราจะบอกว่ามันเป็นจุดด้อยหรือเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาไม่ได้แต่ให้เราบอกว่ามันคือพรสวรรค์ของเขาค
1: ่
0: ะ
1: เต็มที่เลยนะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้นิทานที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะเข้มข้นมากๆเดี๋ยวต้องให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยคอยจับตาดูพี่ๆกันให้ดีๆคือพี่ๆก็จริงๆแล้วก็เหมือนเดิมนะคะคือเตรียมตัวเตรียมนิทานกันมาหลายต่อหลายครั้งที่พี่ๆก็จะต้องไปฝึกทั้งต่อหน้าครูเองนะคะแล้วก็ต่อหน้ากระจกหรือแม้แต่ต่อหน้าตัวเองนะคะเพื่อที่จะทำให้งานเนี้ยเรียกภาษาวัยรุ่นก็คือให้เป๊ะที่สุดเลยนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวที่สนุกสนุกจากนิทานค่ะพอพูดถึงนิทานหลายคนก็คงจะรู้นะคะว่าเจ้านิทานเนี้ยมันเป็นสื่อหนึ่งที่มีเสน่ห์มากเลยเพราะว่ามันจะทำให้มนุษย์ทุกคนนะคะได้มองเห็นภาพที่เราไม่เคยเห็นครูอุ๋มเองนะคะก็มีนิทานอยู่ในใจหลายต่อหลายเรื่องก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะมีนิทานอยู่ในใจหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันนะคะลองดูสิคะว่าจะตรงกับนิทานที่พี่ๆขนมาเล่ากันในวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่พี่อะไรดีคะเริ่มต้นกันที่ใครดีคะพี่ใบอั้นก่อนเลยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะพี่ใบอั้นวันนี้เอานิทานเรื่องอะไรมาฝากน้องๆคะ
2: เรื่องหมีกับลิงครับ
1: หมีกับลิงครั้งที่แล้วพี่ใบอั้นเล่าเรื่องอะไร
2: ปังพรกับชาวบ้านครับ
1: โอเคค่ะ

0: เรื่องมีอยู่ว่ามีกับลิง
1: ป่าแห่งหนึ่ง
0: ป่าค่ะป่าค่ะป่านะคะ
1: มีเจ้าหมีแสนน่ารัก
2: คุณผู้ชมคะมาดูคำนี้บ้างอุปสรรคผู้ชมพอรู้สึกไหมว่าเวลาที่เราเจออุปสรรคใดๆเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากพัฒนาศักยภาพมนุษย์แล้วอันนี้เรื่องจริงงานที่อุ๋มให้นักศึกษาที่ให้มาเป็นครูตู้ไกลกังวลหลายคนปฏิเสธกลางทางแต่สุดท้ายก็ร่วมหัวจมท้ายกันไปจนได้เห็นกันครบทุกคนนี้นะคะแต่การปฏิเสธกลางทางนี้เกิดจากการยอมแพ้ในอุปสรรคดังนั้นเมื่ออุ๋มเรียนรู้ตรงนี้อุ๋มเลยนำทริคนี้มาปรับใช้เราสร้างเป็นเวทีแห่งการเสวนาพูดคุยกันเรื่องอุปสรรคแล้วก็นำอุปสรรคนั้นมาเป็นแรงผลักดันในการทำให้มนุษย์คนนั้นพัฒนาตนเองแต่เขาจะพัฒนาอุปสรรคได้ด้วยวิธีไหนล่ะเราใช้เกมนี้เข้ามาช่วยก็ได้เกมที่เพื่อนเป็นตัวเองจับคู่กับเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนช่วยในการข้ามอุปสรรคนั้นบางทีการทำอะไรเดี่ยวๆลำพังในช่วงแรกอาจจะทำให้มนุษย์ผู้นั้นเกิดอาการไม่พึงประสงค์และไม่พึงพอใจในตัวเองและเกิดด้อยค่าตนเองก็เป็นไปได้ค่ะทำยังไงล่ะเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยกันข้ามอุปสรรคที่ผู้ชมเห็นในรายการนิทานประสบการณ์ชีวิตพวกเขามีคู่กันหมดเลยเขาช่วยกันบางคนก็มีคู่ที่แบบซ้ำกับคนอื่นก็มีหรือบางคนเป็นคู่แบบว่าทริปเปิล3คนก็มีหรือช่วยกันทั้งหมดแต่ท้ายที่สุดแล้วจะข้ามอุปสรรคกันไปด้วยกันช่วยเหลือกันค่ะ
1: มันชอบกินน้ำผึ้งนะครับน้อง
0: ๆไหนทำท่าหมีแสนน่ารักสิคะทำไงคะทุกคนไม่โหหมีแสนน่ารักอ่ะชอบกินน้ำผึ้งนะคือก็เป็นน่าจะอยู่ในสารคดีหลายๆสารคดีที่น้องๆได้เคยดูหรือแม้แต่บางคนก็เคยดูพวกแบบมีภูพี่กาเลโต้อะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยเขาก็จะกินน้ำผึ้งแล้วไงต่อคะ
1: เจ้าหมีกำลังปีนต้นไม้ไปเก็บน้ำผึ้ง
0: ค่ะปีนต้นไม้
1: ปีนต้นไม้แล้วก็มีเจ้าลิงโหนต้นไม้ผ่านมา
0: ลิงโหนต้นไม้ผ่านมานะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจ้าลิงก็เลยพูดกับเจ้าหมีว่าถ้าข้าปีนต้นไม้คงปีนได้ดีกว่าเจ้า
0: คือลิงก็คือแบบว่าโชว์เหนือเลยข้อนี
2: ้คำนี้ค่ะวิภาคให้ใช้การเป็นหลักแทนที่การวิจารณ์เวลาวิพากษ์ถ้าจะชวนให้คนที่เราจะพัฒนาเขาวิพากษ์ไปกับเราเขาต้องยอมรับในตนเองทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเมื่อเขายอมรับแล้วกระบวนการวิพากษ์จึงเกิดขึ้นอุ้มให้กระบวนการวิพากษ์กับนักศึกษาทุกครั้งที่เข้าเรียนเลยเชื่อไหมคุณผู้ชมการวิพากษ์สามารถที่จะพัฒนาคนได้จริงๆพวกเขาให้ความเห็นหลังจากที่ได้เข้าสู่กระบวนการวิพากษ์ในแต่ละคาบว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาได้ทบทวนตัวเขาเองและได้เห็นมุมมองของเพื่อนได้รู้ว่าอารมณ์ที่เขาใช้อยู่มันอาจจะไม่เพียงพอต่อข้อวิพากษ์ก็ได้เวลาที่เราได้วิพากษ์มันเหมือนเราได้อยู่บนเวทีเสวนาตลอดซึ่งการเสวนาคือการพูดคุยเพื่อให้เกิดความรู้และแน่นอนว่าการวิพากษ์ก็ทำให้เกิดความรู้และทำให้เห็นช่องว่างของความรู้ด้วยค่ะ
1: แล้วก็เจ้าหมีก็เลยพูดท้าทายเจ้าลิงว่าไหนเจ้าลองปีนให้ข้าดูสิ
0: ค่ะ
1: แล้วเจ้าลิงก็เลยปีนตาม

0: เจ้าหมีบอกแล้วก็เจ้าลิงเขาปีนขึ้นไป
1: ต้นไม้ค่ะต้นไม้ค่ะ
0: เจ้าลิงปีนต้นไม้ขึ้นไปนะครับน้องๆแล้วก็เจ้าลิงโหนแล้วกิ่งไม้ก็หักทำให้เจ้าลิงตกลงมา
1: ค่ะบาดเจ็บเลย
0: ครับเจ้าหมีก็เลยสมน้ำหน้าเจ้าลิงเพราะเจ้าลิงอวดกิ่งเจ้าหมี
1: ค่ะ
0: ครับเรื่องมีอะไรครับ
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
0: อย่าอวดเก่งครับ
1: จริงๆแล้วมันเป็นคำสั้นๆเนาะที่หลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินนะคะแต่จริงๆคำนี้พอถ้า หากว่าเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้เนี่ยน่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้นในหลายๆครั้งแน่นอนเดี๋ยวให้ไบรอันช่วยพูดถึงหน่อยเนาะว่าที่ผ่านมาในชีวิตเราไปได้ยินนิทานอันนี้ช่วงชีวิตไหนแล้วมันทำให้ชีวิตไบอันเปลี่ยน
2: ความยากหรือความท้าทายเป็นเรื่องสำคัญความท้าทายมันทำให้เกิดความแปรปรวนในมนุษย์คนหนึ่งนะคะผู้ชมเคยผ่านสิ่งนี้มาแหละผมเองก็เคยผ่านแต่ในฐานะที่เราจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อสร้างสรรค์คนหรือครีเอทคนเราจะใช้ความท้าทายในการพัฒนาค่ะมนุษย์เมื่อเจอความท้าทายธรรมชาติของมนุษย์จะต้องการพื้นที่ปลอดภัยปกป้องตนเองคอยระมัดระวังระแวดระวังระแวงนี่คือธรรมชาติของมนุษย์เพราะมนุษย์ถูกวิวัฒน์มาแบบนี้เมื่อเราเข้าใจว่ามนุษย์วิวัฒน์มาแบบนี้เราใช้ความท้าทายเป็นเครื่องมือเลยในเมื่อเรารู้ว่ายิ่งท้าทายยิ่งยากมากพวกเขาก็จะยิ่งแสวงหาหนทางที่ทำให้พวกเขาปลอดภัยผมมีโจทย์ตั้งไว้เลยว่ามีกติกาว่าห้ามเลิกต้องทำให้ได้เขาก็จะไปหากระบวนวิธีในการทำให้ได้ต่อให้มันจะต้องเปลี่ยนโจทย์ให้เหมาะกับตัวเองแค่ไหนเขาก็จะทำเพื่อให้เข้ากับตัวเขาเองเพื่อให้เข้ากับแนวทางในการไปสู่ความสำเร็จในแบบของเขาซึ่งตรงนี้อุ้มดีใจอุ้มมองว่าเขาเติบโตมันเป็นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างหนึ่งที่พวกเขาได้พัฒนาโดยไม่รู้ตัวค่ะ
1: อันนี้ช่วงชีวิตไหนแล้วมันทำให้ชีวิตไบอันเปลี่ยนยังไง
0: ช่วงประถมครับ
1: ค่ะยังไงคะ
0: มีเพื่อนชอบอวดเก่งครับทำตัวโอ้อวดว่าตัวเองเก่ง
1: เขาอวดยังไงอ่ะเวลาเขาอวด
0: เรื่องเกเรทั่วไปครับท่านไม่ได้
1: ดูแบบว่าภาษานักเรียนก็โหกลางมากเลยใช่ไหม
0: คร
1: ับ แล้วเราเห็นอย่างนั้นแล้วเราเตือนเขาบ้างไหมไม่กล้า
0: ไม่เตือน
1: ไม่เตือนแต่มาแอบฟังนิทานแล้วก็รู้เอง
0: ใช่ครับ
1: ทำไมไบอันถึงรู้ว่ามันมีข้อเสียถ้าเวลาที่เราอวดเก่ง
0: มันมีคนที่เก่งกว่าเราครับ
1: อืม
0: ครับ
1: คำนี้ดีนะคะผู้ชมน้องๆจริงแล้วถ้าเคยได้ยินประโยคนี้เหนือฟ้ามันก็ยังมีฟ้าถูกไหม
0: คร
1: ับ พอมันมีคนที่เก่งกว่าเรานั่นแปลว่าการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแล้วเรามาอวดเก่งแบบเนี้ยต่อไปมันอาจจะทำให้เราใช้ชีวิตได้ยากลำบากก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณพี่ไบอันมากเลยค่ะ
2: ผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อเขาได้อยู่ร่วมกันและต้องทำรายการเป็นครูตู้ไกลกังวลในครั้งนี้รวมถึงได้เป็นผู้เล่านิทานเนี่ยส่วนหนึ่งของสื่อนิทานที่ช่วยพัฒนามนุษย์ได้เพราะว่านิทานสอนให้มนุษย์รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรู้จักเห็นอกเห็นใจสิ่งมีชีวิตอื่นมันเป็นเรื่องที่ถูกถ่ายโอนมาจากสื่อและเราเป็นผู้รับสื่อเราก็จะสัมผัสกับสิ่งนั้นเมื่อเราสัมผัสกับสิ่งนั้นและเราต้องมาทำงานเป็นทีมร่วมกันพวกเขาจะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันค่ะนิทานทำให้มนุษย์อ่อนโยนขึ้นนะคะ ความอ่อนโยนจะทำให้มนุษย์มีความสุขได้ง่ายขึ้นเพราะความอ่อนโยนคือรากฐานของความเห็นอกเห็นใจมนุษย์จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันเสมอแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันพอเราใช้ความเห็นอกเห็นใจเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันนั่นเองจะทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองซึ่งข้อนี้ถ้าบุคคลคนนั้นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเห็นอกเห็นใจตนเองได้เห็นอกเห็นใจสิ่งมีชีวิตอื่นได้และเราทำให้เขาเข้าสู่กระบวนการนี้ได้บ่อยๆมันจะทำให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์คนสร้างสรรค์ตนเองได้ด้วยตัวเองค่ะผมใช้กระบวนการนี้บ่อยๆหนึ่งในนั้นคือการเล่าเรื่องเศร้าให้กันและกันฟังหลายคนใช้เวทีตรงนั้นในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นค่ะ
1: ละพี่กี้ครั้งที่แล้วพี่กี้คุยเรื่องอะไรไป
3: เรื่องแมวเจ้าเล่ห์กับหนูครับ
1: แมวเจ้าเล่ห์กับหนู
3: ใช่ครับ
1: ครั้งนี้เป็นเรื่องอะไรคะ
3: ครั้งนี้เป็นเรื่องหัวขโมยกับสุนัขเฝ้าบ้านครับ
1: หัวขโมยกับสุนัขเฝ้าบ้าน
3: คร
1: ับ แล้ววันนี้แต่งเป็นอะไรมาคะ
3: เป็นโจร
1: เป็นโจรได้งั้นพี่กี้พร้อมเลยไหมคะ
3: พร้อมครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ณป่าแห่งหนึ่ง
1: ป่าอีกแล้วค่ะ
3: มีหมู่บ้านอยู่ในป่านะครับได้มีขโมยกำลังปีนขึ้นบ้านไปขโมยของมีค่าอยู่นะครับขโมยได้ปีนขึ้นบ้านไปทีละหลังแล้วหลังเล่านะครับจนถึงหลังสุดท้ายได้มีหมาเฝ้าบ้านอยู่ตัวหนึ่งครับ
1: หมาทำท่าไงคะ
3: หัวขโมยเลยคิดครับว่าจะทำยังไงให้หมาตัวนี้ไม่มากัดตนเองครับก็เลยได้โยนชิ้นเนื้อไปให้หมาครับ
1: โยนชิ้นเนื้อ
3: แต่พอโยนชิ้นเนื้อไปหมากับไม่สนใจครับแล้วทีนี้เจ้าหมาครับก็ได้พูดขึ้นมานะครับ
2: คีย์เวิร์ดนี้บ้างค่ะการเดินทางการเดินทางทำให้มนุษย์ได้พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้นะคะเหมือนที่อุ๋มพานักศึกษาของอุ๋มเดินทางแต่มันอาจจะไม่ใช่เป็นการเดินทางไกลออกไปนอกห้องเรียนแต่เป็นการเดินทางท่องเข้าไปในศักยภาพของตนเองไปค้นให้ลึกว่าเรามีศักยภาพอะไรอยู่บ้างนี่ก็ถือเป็นการเดินทางว่ากันว่าการเดินทางหรือการท่องเที่ยวจะทำให้มนุษย์เก็บเกี่ยวประสบการณ์จะทำให้มนุษย์เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นและจะทำให้มนุษย์ได้มีโอกาสอยากที่จะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างอยากที่จะช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตอื่นอยากที่จะช่วยเหลือโลกใบนี้เพราะการเดินทางเป็นการเปิดประสบการณ์ทำให้เราได้เห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่การเดินทางเข้าไปในใจตนเองเข้าไปในศักยภาพของตนเองนั้นลึกยิ่งกว่าคุณผู้ชมน้อยนักที่เราจะเลี้ยวรถย้อนกลับมาที่ตัวเราเองแล้วค้นให้ลึกเดินทางให้เจอว่าศักยภาพของเรานั้นมันไปได้ถึงจุดไหนบ้างบางทีการที่เราไม่กล้าที่จะเดินทางเข้าไปในใจตนเองมันอาจจะเป็นสิ่งอุดตันก็ได้นะคะคุณผู้ชมสิ่งอุดตันอุดกั้นที่ทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะคอนเนคหรือสื่อสารกับตนเองได้เลยอุ้มชวนนักศึกษาของอุ๋มให้เดินทางเข้าไปในใจของตนเองบ่อยๆค่ะจะด้วยแนวคิดใดก็แล้วแต่เขาอาจจะทั้งรู้และไม่รู้ตัวแต่ท้ายที่สุดแล้วมันคือการเดินทางไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการใช้เรื่องเศร้ากิจกรรมการบูรณาการธรรมะเข้ามาในการช่วยเรื่องของการวางศิลปะในการดำเนินชีวิตหรือจะเป็นกิจกรรมการดูซีรีส์หรือการทำงานร่วมกันหรือการออกมานำเสนอหน้าห้องทั้งหมดแล้วเป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้กระบวนการในการเดินทางหรือการวางแผนการเดินทาง

0: เดินทางเสร็จทำยังไงหลังเดินทางสะท้อนออกมาด้วยว่าเป็นยังไงนี่คือการเดินทางเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสามารถสร้างสรรค์คนได้ค่ะ
1: ชิ้นเนื้อชิ้นนี้ไม่สามารถทำอะไรข้าได้หรอกเจ้าอย่าคิดจะมาขโมยของเจ้านายข้าเลยพอหัวขโมยได้ยินก็ได้หนีออกไปเลยครับครับ
0: จบแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ค่ะสั้นมาก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าน
1: ิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณครับ
0: เขาพูดถึงความกตัญญูสำคัญมากมาก
1: ครับ
0: พี่กี้มองความกตัญญูเป็นยังไง
1: ก็เราควรตอบแทนสิ่งที่
0: ก็คือเป็นคำว่าตอบแทนนะ
1: ใช่ครับ
0: งั้นแปลว่าถ้าเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่หรือเวลาเราดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆ
0: มนุษย์มันต้องมีการตอบแทนอยู่เรื่อยๆถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: นั่นถือว่าเป็นความกตัญญู
1: ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับ
0: แล้วความกตัญญูทำให้ชีวิตของพิกกี้เป็นยังไง
1: ก็ทำให้เรารู้จักดูแลผู้อื่นเหมือนที่เขาดูแลเราครับ
0: ดีมากเลยผู้ชมคะมันยากเหมือนกันเนาะในยุคปัจจุบันเนี้ยที่เป็นยุคเขาเรียกว่าเป็นยุค AI เนาะหรือว่ายุคปัญญาประดิษฐ์การที่เราจะดูแลผู้อื่นเหมือนที่เราดูแลตัวเราเองยากมากๆเลยนะคะแต่เราก็สามารถที่จะทำมันได้เดี๋ยวฟังประสบการณ์ของพี่กี้กันหน่อยดีกว่าเนาะว่านิทานเรื่องนี้ไปเปลี่ยนชีวิตพี่กี้ตอนไหนยังไง
1: ครับก็ตอนช่วงมัธยมครับ
0: ค่ะ
1: ครับเราก็ไม่ค่อยดูแลคนในบ้านอย่างเงี้ยครับพอทีนี้เรามา
0: เกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ดูแล
1: สปะเลยครับไม่สนใจคนในบ้านเลยแล้วพอทีนี้พอมาฟังที่นิทานเราก็คิดได้ว่าเราก็ควรตอบแทนคนที่บ้านบ้างที่เขาดูแลเราแล้วก็ดูแลเขาคืนครับ
0: วิธีการในการตอบแทนคนที่บ้านพี่กี้ทำไง
1: อย่างเช่นตอนเด็กๆเขาทำกับข้าวทำอาหารทำนู่นนี่นั่นให้เราเราก็ตอบแทนคือเราก็ทำคืนเขาบ้าง
0: ทำให้เขา
1: ใช่ครับ
0: ดีมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ก็ง่ายๆวิธีการตอบแทนคือบางทีเราอาจจะเอ๊ะทำอะไรหรอทำไมเราจะต้องตอบแทนตอบแทนด้วยวิธีไหนดีง่ายๆแบบที่กี้บอกเลยก็คือเขาทำอะไรให้เราเราก็แค่ทำสิ่งนั้นน่ะเนาะให้กับเขาคืนไปแค่นั้นเองง่ายๆเราจะได้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขขอบคุณพี่กี้มากเลยค่ะมาถึงพี่ฟลุ๊กบ้างคิดคนคือคีย์เวิร์ดสุดท้ายของ EP นี้ค่ะเราต้องชวนให้คนที่เราจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้ลองคิดค้นคำว่าคิดค้นในมุมมองของอุ๋มคือการชวนให้เขาคิดและค้นเข้าไปจากสิ่งที่เราให้โจทย์ไปเมื่อคิดค้นแล้วต้องถ่ายทอดได้ด้วยเมื่อถ่ายทอดได้ต้องประเมินค่าได้ด้วยจะเห็นว่ากระบวนการในการคิดค้นที่นักศึกษาอุ๋มใช้ในการสร้างสรรค์นิทานประสบการณ์ชีวิตอย่างแรกเลยคือรูปแบบการเล่าอย่างที่สองคือองค์ประกอบที่ใช้ในการเล่าอย่างที่สามน้ำเสียงอันนี้สำคัญและอุ๋มว่าสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้การค้นให้เจอน้ำเสียงตัวอุ๋มเองส่วนตัวยังใช้เวลาหลายปีแต่การฝึกให้นักศึกษาค้นเจอน้ำเสียงในไม่กี่ครั้งที่เราเจอกันเจอกัน4 เดือนนี้ก็ไม่ใช่ทุกวันจะทำยังไงให้เขาคิดและค้นเจอน้ำเสียงทีกระบวนการนี้อาจจะต้องชวนให้เขาได้ลองตั้งเสียงตนเองแล้วลองพูดออกมาบ่อยๆถึงมีเทคนิคให้พวกเขาได้ลองใช้และยิ่งเป็นนิทานยิ่งใช้ง่ายคือการดัดเป็นเสียงต่าง

0: พราะว่าจะมีหลายตัวละครที่อยู่ในนิทานเมื่อดัดเป็นเสียงต่างๆตัวเขาเองจะเจอกับเสียงตัวเองได้ง่ายขึ้นเพราะสุดท้ายต้องกลับมาเสียงตัวเองการไปที่เสียงอื่นแล้วกลับมาเสียงตัวเองไปที่เสียงอื่นแล้วกลับมาเสียงตัวเองบ่อยๆไปกลับไปกลับอย่างนี้เราจะเจอเสียงของเราในที่สุดค่ะแล้วเสียงที่เราจะเจอนี่มันเป็นเสียงแบบไหนนะเป็นเสียงที่เราใช้ควบคุมคนที่เป็นมวลชนที่ฟังเราอยู่ไงคะเสียงนั้นจะต้องฟังดูแล้วรู้สึกว่าเชื่อและอยากทำตามค่ะแล้วคุณผู้ชมเจอแล้วหรือยังถ้ายังไม่เจอลองใช้หลักการนี้คิดค้นคิดค้นไปเรื่อยๆไม่ว่าเราอยากจะเจอศักยภาพใดในตัวเองก็แล้วแต่เราต้องใช้วิธีคิดค้นคิดค้นและลงมือทำกลับไปกลับมาเรื่อยๆแบบนี้จะเจอในที่สุดค่ะและนักศึกษาอุ๋มน่าจะเจอกันแล้วนะคะ
1: ครั้งที่แล้วพี่ฟุกเล่าเรื่องอะไร
2: เล่าเรื่องลูกแกะโง่ครับ
1: ลูกแกะ
2: โ
1: ง่โ
2: ง่ลูกแกะโง่
1: อ่ะอ่ะแต่ครั้งนี้เป็นเรื่อง
2: เรื่องแม่ไก่สองตัวครับ
1: แม่ไก่อะไรนะ
2: 2ตัวครับ
1: แม่ไก่2ตัว
2: ใช่
1: โอเคแล้วพร้อมแล้วไปฟังจากพี่ฟุกกันเลยค่ะ
2: ก
1: ็ในป่ามั้ยในป่ามั้ย
2: ค่ะก็นะว่า1ครับมีแม่ไก่2ตัวอยู่ในบ้านหลังนึงนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็แม่ไก่ตัวแรกเนี่ยเป็นแม่ไก่ตาบอดครับบอดสนิทเลยครับส่วนแม่ไก่ตัวนึงเนี่ยตาดีปกติเลยครับแล้วตัวแม่ไก่ตาบอดเนี่ยก็ออกไปหาอาหารหาผลไม้ทุกวันทุกวันเพื่อจะเอามาเก็บไว้กินแต่แม่ไก่ตาดีไม่เคยไปไหนเลยครับไม่เคยออกไปหาอาหารกินเองเลยกลัวเท้าตัวเองจะหยาบก้าน
1: ขี้เกียจแม่ไก่หยาบก้านโอเคค
2: ่
1: ะ
2: ก็จิกอาหารของแม่ไก่ตาบอดกินทุกวันทุกวันทุกวัน
1: อ๋อก็แย่งอาหารของตัวที่ออกไปทำมาหากินทุกวันใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยทุกวันทุกวันตลอดเลยคร
1: ับ
2: แล้วก็แม่ไก่ตาดีเนี่ยก็ไม่มีค่าในตัวเองเพราะว่าไม่เคยออกไปหาอาหารหรือว่าไปทำอะไรเองเลยสักอย่าง
1: จบแบบนี้เลยสรุปแล้วคือแม่ไก่ตัวที่ไม่ออกก็ไม่ออกอยู่อย่างนั้น
2: ใช่คร
1: ับ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรครับพี่ฟู
2: สอนให้รู้ว่าคนที่พิการก็มีค่าได้มากกว่าคนที่ปกติแต่ไม่เคยออกไปทำมาหากินเลย
1: เห็นไหมคะแหมคมมากเลยแล้วเรื่องนี้ไปสอนพี่ฟุกช่วงชีวิตช่วงไหนยังไง
2: ช่วงเด็กๆครับ
1: เด็ก
2: ๆเคยเห็นครับ
1: พี่ฟุกเป็นยังไงตอนเด็กๆอยากเห็น
2: ดื้อครับขี้เกียจครับ
1: จริงไหมตอนนี้ล่ะคะ
2: ถ้ามีบ้างครับ
1: ตอนนี้หายแล้วใช่ไหมหลังจากที่ฟังเรื่องนั้นเลยสิเรารู้สึกว่าโทษของความขี้เกียจมันเป็นยังไง
2: ก็ไม่ดีครับไม่ได้อะไรเลยครับ
1: เป็นบทสรุปที่ดีนะคะคือโทษของความขี้เกียจก็คือเราก็จะไม่ได้อะไรเลยแต่ที่จริงๆแล้วควรจะต้องได้
2: ใช่ครับ
1: แต่กลับไม่มีอะไรอยู่ในมือเลย
2: ใช
1: ่ขอบคุณมากค่ะ
2: ครับ
1: มาถึงพี่บิ๊กบ้างค่ะพอเวลาที่ถึงตาใครนี่ก็จะบอกว่าตื่นเต้นนะคะคือพี่เนี่ยอยากที่จะเล่านิทานให้กับคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆได้ฟังแต่ว่าด้วยความตื่นเต้นใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับตื่นเต้นแล้วก็ต่อให้ได้ออกกล้องครั้งที่แล้วนะคะก็ยังตื่นเต้นอยู่นะ
2: ครับ
1: ต้องใช้ให้มาออกบ่อยๆ อ่ะพี่บิ๊กค่ะ
3: ครับ
1: พี่บิ๊กเล่าเรื่องอะไรคะครั้งที่แล้ว
3: ครั้งที่แล้วเล่าเรื่องเสือกับจระเข้ครับ
1: เสือกับจระเข้ครั้งนี้ล่ะคะ
3: กบกับบ่อน้ำครับ
1: กบกับบ่อน้ำเชิญเลยค่ะ
3: มีอยู่วันหนึ่งกบสองตัวกบสองตัวได้อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำแห่งหนึ่ง
1: ก็น่าจะอยู่ในป่าค่ะป่าทำงานหน่อยนะคะ
3: เมื่อถึงฤดูร้อน พวกมันต้องหาแหล่งน้ำแหล่งใหม
1: ่ที่ต้องหาแหล่งน้ำแหล่งใหม่เพราะว่าฤดูร้อนเนี่ยมันจะทำให้แหล่งน้ำทุกแหล่งเนี่ยมันจะเหือดแห้งถูกไหมคะ
3: จนกระทั่งพบบ่อน้ำลึกแห่งหนึ่ง
1: พอพบบ่อน้ำลึกแล้วเป็นไงคะ
3: ก บตัวหนึ่งได้มองลงไปแล้วพูดกับเพื่อนว่าบ่อน้ำบ่อนี้น่าเป็นบ้านหลังใหม่ของพวกเรานะ
1: หาบ้านอยู่นั่นเอง
3: ใช่ครับแล้วก็กบอีกตัวหนึ่งได้พูดกับเพื่อนว่าบ่อน้ำนี้มีน้ำอยู่ก็จริงแต่ถ้าวันหนึ่งน้ำมันแห้งขึ้นมาล่ะพวกเราจะออกจากบ่อนี้อย่างไร
1: เออก็จริงนะ
3: จบแล้วครับ
1: จบแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
3: ควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนจะกระทำสิ่งใด
1: เพราะว่าหนูมองว่าเจ้ากบตัวไหนคะที่ดูไตร่ตรองแล้วรอบคอบ
3: ตัวที่บอกเพื่อนว่าถ้าน้ำแห้งครับ
1: ในชีวิตคนเราพอเวลาที่เราเจอกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์หลายครั้งที่เราลืมที่จะไตร่ตรอง
0: หมดเวลาของตอนที่7แล้วผู้ชมคะ9คีย์เวิร์ดนี้นำไปใช้กันดูนะคะได้ความยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างก็ดีค่ะผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังกันได้ทางเว็บไซต์ www.dltv ใครที่สนใจsearch Google กันได้เลยนะคะส่วนในวันนี้ผู้ชมได้ไป9คีย์เวิร์ดและตอนนี้เป็นตอนที่7 7คูณ9ก็ได้97 63แล้วค่ะ63คีย์เวิร์ดเดี๋ยวมาเจอกันในตอนที่8เป็นตอนสุดท้ายมี9คีย์เวิร์ดเหมือนกันผู้ชมติดตามกันให้ได้นะคะผู้ชมจะได้รับหลายๆคีย์เวิร์ดไปปรับใช้ในการครีเอทคนสำหรับซีซั่น1นี้ค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

างไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาที่ติดตามรายการนี้ของเรานะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในรายการคาร์บอนเครดิตทำนาข้าวลดโลกร้อนนะคะและสำหรับรายการของเราในวันนี้ก็ดำเนินมาถึงตอนที่7นะคะเหลืออีกแค่2ตอนสุดท้ายแล้วเท่านั้นนะคะชื่อตอนในวันนี้นะคะก็เป็นชื่อตอนกรณีศึกษาเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตในนาข้าวเรามาดูกรณีศึกษาที่สำคัญมากๆก็คือวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กจะพาน้องๆนะคะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนเครดิตในนาข้าวรวมถึงพบกับเกษตรกรเลยนะคะเป็นผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็รายการในวันนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาและข้อมูลที่สำคัญสำหรับเกษตรกรที่จะได้ดูเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานจริงๆหากสนใจเกี่ยวกับการทำนาข้าวเปียกสลับแห้งค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรแล้วก็ผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กขออนุญาตทบทวนตอนที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่5นะคะด้วยวิดีโอนี้ค่ะวิดีโอนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะน้องๆและเกษตรกรทางบ้านเนี่ยสามารถสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการทำนาข้าวเปียกสลับแห้งและก็เพื่อการขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยหลับมันมีกระบวนการและวิธีการอย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอกันก่อนเลยนะคะ
1: ช่วงที่2ของ360องศาโกกรีนนะครับเราจะมาพูดคุยกับการปลูกข้าวซึ่งเมื่อกี้ผมโปรยไปแล้วนะครับว่าการปลูกข้าวสมัยก่อนต้องใช้น้ําแต่ว่าพอใช้น้ําไปอยู่กับต้นข้าวนานๆนะครับก็จะทําให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งไม่น้อยนะครับกับการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสัดส่วนที่มากเลยนะครับในภาคเกษตรกรรมแต่ว่าวิธีใหม่ที่กรมการข้าวกําลังให้พี่น้องชาวนานะครับแฟนๆของททบ5เนี่ยได้มารู้กันก็คือว่าการปลูกข้าวแบบใหม่ซึ่งมันจะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนขึ้นไปบนฟ้าและแถมคาร์บอนที่มันลดลงนะครับปริมาณที่มันลดลงเนี่ยเรายังสามารถเอาไปเคลมเป็นผลตอบแทนคืนมาได้หรือเปล่าแต่กรมการข้าวเพิ่งจะเริ่มการทำแบบนี้นะครับเราจะมาคุยกับท่านรองอธิบดีกรมการข้าวนะครับดร.ชินอุชาบุตรดาบุญนะครับท่านรองสวัสดีครั้งนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านรองครับเห็นบอกว่าเป็นเรื่องของการเพิ่งจะเริ่มกรมการข้าวเริ่มที่จะทำอะไรบ้างครับกับสิ่งที่เราพูดไป
2: ในส่วนที่เพิ่งจะเริ่มเนี่ยก็มีครับแต่ว่า

0: ในส่วนที่ทำมานานแล้วก็คือเรื่องของการดูต้นเหตุหรือสาเหตุที่เขาบอกว่าระบบการผลิตข้าวโดยเฉพาะประเทศไทยที่ส่งออกข้าวเนี่ยมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกถามว่ามันจริงไหมอันนี้เนี่ยทางกรมการข้าวเองในส่วนของงานวิจัยนี้ได้ทำมานานมากกว่า30ปีแล้วที่จะดูเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นก็ทำให้ทราบว่าเรื่องการผลิตข้าวระบบการผลิตข้าวของบ้านเราเนี่ยมีส่วนในการที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซมีเทนในสภาพที่การปลูกข้าวมีน้ำขังอันนี้ขอเน้นนะครับในสภาพปลูกข้าวมีน้ำขังเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสถ้าเราปรับระบบการปลูกข้าวให้ขังบ้างไม่ขังบ้างที่ออกมาเป็นเปียกสลับแห้งอย่างที่เราพูดกันอันนี้แหละคือประเด็นที่เราสามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ซึ่งในขณะเดียวกัน มันก็จะไม่กระทบต่อผลผลิตข้าวแล้วก็ทำให้ระบบนิเวศในแปลงนาข้าวเนี่ยดียิ่งขึ้นทำให้สุขภาพข้าวต้นข้าวแข็งแรงผลผลิตดี
1: ท่านลองขยายความอีกสักนิดได้ไหมครับเวลาเปียกสลับแห้งแห้งสลับเปียกเนี่ยชาวนาบางท่านอาจจะทำได้ด้วยเหรอมันทำยังไงลองขยายความตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับ
0: เปียกสลับแห้งเนี่ยเป็นระบบที่ทำยังไงเราบริหารจัดการน้ำในนาข้าวให้มีช่วงที่มีน้ำขังบ้างน้ำไม่ขังบ้างนะครับแต่ว่าในขณะที่น้ำไม่ขังเนี่ยต้องมีความชื้นพอที่ข้าวจะเจริญเติบโตแล้วก็ไม่กระทบต่อผลผลิตนะครับอันนี้คือประเด็นสิ่งที่กรมการข้าวแล้วก็ภาควิชาการอันนี้ทั่วโลกแล้วครับช่วยกันดูว่าทำยังไงถึงจะบริหารจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งนี้ได้ก็คือก็ต้องมีเครื่องมือไปวัดว่าถ้าเราขังน้ำในนาแล้วประมาณระดับหนึ่งแล้วก็ปล่อยไปให้มันแห้งลงใต้ผิวดินคือวัดจากหน้าดินลงไปแต่ละดินนี้อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่น้ำลดลงไปจากหน้าดินประมาณ15เซนติเมตร
1: อัน
0: นี้นี่จะไม่มีผลใช่ครับจะไม่มีผลกับผลผลิตหรือการเจริญเติบโตของข้าวแล้วก็จะเป็นผลดีต่อเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเรื่องของการลดโรคลดแมลงทำให้ต้นข้าวแข็งแรงรากมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: นี่ท่านรองอธิบดีมีภาพให้ดูด้วยนะฮะ
0: อย่างภาพเนี่ยครับอย่างภาพที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าเรามีท่อเห็นไหมฮะมีท่อและมีน้ำขังอันนี้เป็นสภาพที่ปล่อยน้ำเข้าไปแล้วก็ให้น้ำท่วมผิวดินขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยไปสักระยะหนึ่งจนน้ำมันแห้งจากผิวดินแล้วก็ลดลงจากผิวดินนี้ลงไปประมาณ15เซนนั่นคือโดยประมาณเพื่อที่จะบริหารจัดการเรื่องของน้ำเปียกสลับแห้งนะครับ
1: การเอาน้ำออกก็คือการปล่อยน้ำออกจากนานั่นเอง
0: ปกติเราไม่ให้ปล่อยออกครับเพราะว่ามันจะยังไงก็การบริหารจัดการเราให้มันขังแล้วก็แห้งเองโดยธรรมชาติ
1: อาศัยแสงแดดนี่นะ
0: ต้นข้าวก็ดูดไปใช้หรือแสงแดดหรือดูดซึมหรืออะไรประมาณอย่างนั้นเพราะว่าหลักๆก็คือต้นข้าวก็ต้องใช้
1: อ
0: ี
1: กไหมฮะเปียกแล้วมาแห้งแห้งแล้วต้องไปเปียกอีกไหมฮะ
0: ใช่ครับคือในช่วงระยะการเจริญเติบโตนี่มันก็จะมีจำนวนช่วงวันของมันอยู่ถ้ามันแห้งแล้วต้นข้าวยังต้องเจริญเติบโตต่ออยู่ในช่วงแตกกอหรือต้องออกรวงอะไรประมาณอย่างนี้ก็ต้องใส่น้ำเข้าไปอีกครับมันขึ้นอยู่กับว่าดินนั้นเนี่ยน้ำจะแห้งเร็วแห้งช้าอากาศนั้นจะเป็นยังไงก็ต้องดูนะครับเพราะว่าอาจจะ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง
1: โอเค
0: ต่อฤดูก็แล้วแต่
1: เรื่องพื้นที่แล้วแต่สภาพอากาศ
0: ใช่ครับ
1: แต่โดยหลักการก็คือว่าเราพยายามที่จะทำให้ต้นข้าวเขาเนี่ยชุ่มชื้น
0: ใช่
1: นะเหมือนผิวสุภาพสตรีนะ
0: ใช่คร
1: ับต้องชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา
0: ใช่อ๋อ
1: นี่คือหลักการนะฮะ
0: นี่คือหลักการครับ
1: ถ้าสมมติว่าเกษตรกรฟังอยู่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนี่ติดต่อกรมการข้าวได
0: ้
1: ในเร
0: ื่อง
1: นี้เลยนะฮะ
0: ได้เลยครับ
1: โอเคอันนี้เรื่องนึงนะวิธีการปลูกข้าวนะท่านผู้ชมคราวนี้มาในเรื่องของการลดคาร์บอนบ้างนะครับคาร์บอนเครดิตซึ่งมันจะมาผูกกับกรมการข้าวยังไงฮะ
0: คืออย่างนี้ครับในเรื่องของก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันมีที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตข้าวสำคัญอยู่3ตัวมีคาร์บอนไดออกไซด์
1: ครับ
0: มีมีเทนแล้วก็มีไนตรัสออกไซด์อีกตัวนึงแต่ว่าในตรงนี้นี่เราจะพูดถึงคาร์บอนไดออกไซด์กับมีเทนครับเราพูดถึงคาร์บอนเครดิตถามว่าคาร์บอนเครดิตนี่เกี่ยวข้องอะไรกับระบบการปลูกข้าวเมื่อกี้แสดงให้เห็นแล้วว่าการปลูกข้าวแบบปกติที่มีน้ำท่วมตลอดเนี่ยมันก็จะมีการปล่อยก๊าซมีเทนออกมาตลอดตั้งแต่ขังน้ำขังจนเมื่อไหร่น้ำจะแห้งมันก็จะยาวตลอดเราก็จะแนะนำให้เปียกสลับแห้งซึ่งก็น้ำขังบ้างน้ำแห้งบ้างใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ชี้เห็นว่า

0: ให้มาเป็นคาร์บอนด้วยการคำนวณนะ
1: ด้วยการคำนวณด้วยการคำนวณเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรสามารถมีวิธีการที่จะลดได้เปียกสลับแห้งบ้างการใช้ข้าวอายุสั้นลงบ้างเรื่องของการใช้ปุ๋ยน้อยลงเรื่องของการบริหารจัดการฟางซึ่งมันมีหลายวิธีแต่ว่าหลักๆที่เขาใช้คำนวณชัดเจนที่สุดคือเปียกสลับแห้งนับจำนวนวัน
0: ครับพอลดมีเทนได้แล้วเขาไปคำนวณเป็นคาร์บอนได้ปุ๊บหลังจากนั้นยังไงฮะชาวนาบอก
1: โดยหลักการนะครับโดยหลักการเนี่ยการซื้อขายคาร์บอนเนี่ยมันจะมีประเทศที่ต้องซื้อโดยภาคบังคับซึ่งถ้าเขามีธุรกิจหรือมีกิจกรรมอะไรที่เขาไม่สามารถลดได้แต่ว่าเขาต้องลดเขาก็ต้องหาที่จะไปเสริมตรงนี้ว่าเขาต้องลดเท่าไหร่เพราะนั้นส่วนนี้ก็จะมาซื้อคาร์บอนจากส่วนที่เขาซื้อได้อันนี้เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเขามีการซื้อขายคาร์บอนนะครับเพราะนั้นประเทศเหล่านี้นี่ที่จะเป็นต้องลดเขาก็จะถ้าลดไม่ได้เขาก็จะหาซื้ออย่างประเทศไทยเนี่ยอยู่อีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่สมัครใจหรือไม่ได้ถูกบังคับนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ถ้าเราสามารถลดได้เราก็ลดถ้าเราลดแล้วเนี่ยเรามีที่ขายแล้วก็ขายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็นี่ก็จะเห็นว่าเรื่องของการซื้อขายในตอนนี้เริ่มเข้ามานะครับแล้วก็จริงๆในประเทศไทยมีส่วนที่ดูแลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์การบริหารการเสื่อมกระจกอันนี้หลักๆเลยที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู
0: ่ครับ
1: เพราะนั้นก็จะมีผู้ตรวจรับรองว่าทำได้จริงไหมลดได้จริงไหมเท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็หรือบางทีถ้ามีบริษัทที่เขาต้องการที่จะได้แบบด่วนเขาก็อาจจะคอนแทคมาตรงแล้วก็มีวิธีการตรวจสอบของเขาเปียกสลับแห้งว่าพื้นที่ตรงนี
0: ้
1: มันเปียกเมื่อไหร่แห้งเมื่อไหร่อะไรประมาณน
0: ั้นเป็นขั้นตอนที่พี่น้องชาวนาอาจจะต้องไปหาข้อมูลสักนิดนึงว่าโอเคตอนนี้กรมการข้าวมีวิธีละวิธีการปลูกเพื่อลดมีเทนแล้วมันก็แน่นอนมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของคาร์บอนได้แต่ว่าอาจจะต้องเป็นการบ้านอีกนิดนึงว่าเอ๊ะและที่เราลดไปเนี่ยเราทำแล้วเนี่ยเราจะเอาเป็นเครดิตกลับมาได้ยังไงบ้างอันนี้อาจจะต้องไปทำการบ้านอีกนิดนึงนะคร
1: ับ
0: สั้นๆนะเราเหลืออีก30วินาทีฮะท่านรองฮะฝากอะไรถึงพี่น้องชาวนาสักหน่อยครับ
1: เอาเป็นว่าเราพี่น้องชาวนาเนี่ยมีความสำคัญมากๆเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมครับเรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมจริงๆเนี่ยชาวนาได้ทั้งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีใครมาซื้อมาขายคาร์บอนเครดิตเราก็สามารถที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการแล้วก็ผ่านหลักเกณฑ์นั้นเราก็สามารถที่จะขายได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกษตรกรสามารถที่จะได้ประโยชน์ของตัวเองเลยเบื้องต้นนั่นก็คือลดการใช้น้ำลดการใช้ปุ๋ยการบริหารจัดการฟางที่มีประสิทธิภาพไม่เผาอันนี้เนี่ยเกษตรกรได้โดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้โดยตรงทั้งได้โดยอ้อมโดยขายคาร์บอนเครดิตเพิ่มเติม
0: ครับเดี๋ยว360องศาโกกรีนจะไปทำกันบ้านนะให้พี่น้องชาวนาอีกนิดนึงนะว่าหลังจากลดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเอาขั้นตอนง่ายๆว่าจะต้องทำยังไงต่อนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับดร.ชิตนุชาบุตรดาบุญนะครับรองอธิบดีกรมการข้าวมากๆนะครับโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะครับท่านรองครับขอบคุณครับเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านก็ได้รับชมบทสรุปตอนที่1ถึง5ผ่านวิดีโอเกี่ยวกับการทำคาร์บอนเครดิตในนาข้าวนะคะซึ่งเราก็ได้มีโอกาสนะคะรับฟังข้อมูลจากท่านรองอธิบดีกรมการข้าวโดยตรงเลยค่ะทีนี้นะคะเราก็มาต่อด้วยการพบกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้อาจารย์กิ๊กนะคะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนะคะเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชนแจ้งขำนะคะท่านเป็นอาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะและนอกจากนั้นแล้วเราก็มีผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการซึ่งจะมาช่วยอาจารย์กิ๊กสัมภาษณ์วิทยากรในวันนี้นะคะมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเรานั่นก็คือท่านอาจารย์พีรณัฐยาทิพย์นะคะท่านสังกัดคณะบริหารธุรกิจนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญกันค่ะขอให้น้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถรับฟังการสัมภาษณ์ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีผู้เรียนทุกท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการคาร์บอนเครดิตทำนาข้าวลดโลกร้อนนะครับและในวันนี้ครับเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับกรณีศึกษา

0: คาร์บอนเครดิตในนาข้าวนะครับวันนี้นะครับเราได้เกียรติจากวิทยากรนะครับที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับท่านเป็นคนพื้นที่3จังหวัดเลยครับที่เกี่ยวข้องกับนาข้าวไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านก่อนนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชนแจ้งขำนะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนะครับสังกัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีนะครับวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้นะครับแก่ผู้เรียนทุกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับอาจารย์ครับตอนนี้นะครับนาข้าวที่อาจารย์รับผิดชอบดูแลอยู่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็เท่าที่เฝ้าสังเกตการดูก็คือดีค่ะเพราะว่าเรามันใช้วิธีธรรมชาตินะคะมันก็ทำให้ผลประกอบผลผลิตแล้วกันเนาะผลผลิตข้าวออกมาดีค่ะ
0: เยี่ยมไปเลยครับทีนี้นะครับจะขออนุญาตสอบถามอาจารย์นะครับเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เรียนนะครับว่าทำไมการทำนาข้าวถึงเกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิตครับ
1: ค่ะการทำนาข้าวเนี่ยถ้าเราปล่อยให้น้ำเนี่ยขังอยู่ในพื้นดินนะคะมันจะเกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหรือก๊าซมีเทนหรือเรารู้จักในนามของก๊าซเรือนกระจกนะคะออกมาก็คือทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่เราร้อนกันอยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นสาเหตุหนึ่ง
0: ตอนนี้ก็ร้อนตลอดทั้งปีเลยครับประเทศไทยของเรานะครับทีนี้ครับวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกอะครับที่เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซมีเทนเนี่ยครับในนาข้าวสามารถที่จะทำได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: คาร์บอนเครดิตในนาข้าวนะคะเราสามารถใช้วิธีการปลูกแบบแกล้งพื้นดินนะคะโดยการใช้วิธีการเปียกสลับแห้งค่ะก็คือหลอกดินว่าเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแห้งให้เขางงๆนะคะให้เขางงๆแล้วเขาก็ลดการปล่อยก๊าซออกมามันก็จะช่วยลดภาวะโลกร้อนตรงนี้ค่ะ
0: ก็คือทำให้เขารับรู้ว่าเขายังมีน้ำอยู่แล้วสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้
1: ใช่ค่ะก็คือเขาจะใช้วิธีการที่อย่างที่บอกไปเรียกว่าเปียกสลับแห้งนะคะหรือเรียกตัวย่อว่า AWD นะคะก็คือเราจะใช้การฝังท่อเนี่ยนะคะลงไปใน
0: พื้นดิน
1: นะคะลงไปในพื้นดินโดยท่อเนี่ยฝังไปประมาณ20เมตร
0: 20เมตร
1: ขออภัยค่ะ20เซนติเมตรนะคะแล้วก็พอเราฝังไปเนี่ยเราจะเอาดินในท่อเนี่ยออกทั้งหมดนะคะเพื่อเราจะดูระดับน้ำนะคะโดยวิธีการเนี่ยจะทำตั้งแต่เราเริ่มหว่านข้าวไปหลังสัก1เดือนเนี่ยเราจะไปฝังท่อและนะคะฝั่งท่อเพื่อดูระดับน้ำพอเราเอาดินออกปั๊บนะคะเราก็ปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ45วันก็คือถ้าเราเห็นดินแห้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องเติมน้ำเข้าไปเลยเราสามารถไปดูระดับน้ำในท่อ
0: มันยังมีอยู่หรือเปล่า
1: ใช่ถ้าต่ำกว่า10เซนติเมตรเราถึงเติมน้ำเข้าไปก็คือประมาณ45วันค่ะ
0: วิธีการก็ดูไม่ยุ่งยากเลยนะคะอาจารย์แต่ว่าต้องใส่ใจเนาะหมายถึงว่าเกษตรกรก็ต้องที่ทำไมครับตรวจสอบ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องของปริมาณน้ำตลอดเวลา
1: ก็คือเราสามารถให้จริงๆเกษตรกรเขามีความรู้ในการทำนาอยู่แล้วเราแค่เสริมวิธีการเนี่ยเข้าไปและเป็นวิธีการที่ไม่ได้ยากนะคะก็ช่วยให้ผลผลิตของชาวนาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
0: สุดยอดไปเลยครับทีนี้ครับอาจารย์ครับโครงการในนาข้าวเนี่ยสามารถลดคาร์บอนเนี่ยได้ปริมาณเท่าไหร่ครับ
1: จริงๆการลดคาร์บอนในนาข้าวนะคะมันจะลดได้ประมาณเดิมทีเนี่ยถ้าไม่มีการใช้วิธีการเปียกสลับแห้งเนี่ยมันจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาถึง 1.5 ตันต่อไร่นะคะแต่ถ้าพื้นที่ที่มีการทำการทำเกษตรหรือการทำนาในรูปแบบของวิธีการเปียกสลับแห้งเนี่ยมันสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงลดลงนะคะเหลือเพียงแค่ 0.75 ตันต่อไร่นะคะต่อรอบการทำนา
0: ต่อรอบการทำนาซึ่งปีนึงเราทำสองรอบ
1: ใช่
0: ครับก็ตัวคาร์บอนไดออกไซด์นี่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็คือที่ร้อนๆกันอยู่อย่างที่เราพูดไปเมื่อต้นรายการนะคะว่าโอ้โหทำไมอากาศมันร้อนขึ้นมันร้อนขึ้นนี่คือหนึ่งสาเหตุสำคัญเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยทำนาเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเป็นอาชีพหลัก
0: ครับทีนี้ใครจำเป็นที่จะเป็นของคาร์บอนเครดิตในนาข้าวบ้างครับ
1: ชาวนาค่ะชาวนาทุกคนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของคาร์บอนเครดิตในนาข้าวได้แล้วเขาสามารถขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยให้กับองค์กรใหญ่ที่มีการปล่อยก๊าซเยอะๆนะคะเขาถึงเรียกว่าเครดิตคาร์บอนเครดิตค่ะ
0: องค์การนี้ก็น่าจะเป็นองค์การที่เกี่ยวข้องก็คือองค์การก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือจะมีองค์กรใหญ่ๆพวกบริษัทใหญ่ๆที่มีการทำอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกออกมาเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมาใช้ตัวคาร์บอนเครดิตตัวนี้ค่ะ
0: อืมครับทีนี้ครับคำถามประเด็นถัดไปครับคือทำไมเกษตรกรถึงควรจะต้องสนใจเรื่องนี้ด้วยครับเพราะว่าปกติเขาก็ทำนาตามวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วครับ
1: แน่นอนปัญหาที่เราพูดคุยกันในเรื่องของการทำนาปัจจุบันเนี้ยเราจะได้ยินมากเลยมากันเยอะว่าเฮ้ยการทำนาแล้วทำไมชาวนาไม่รวยขึ้นการทำนาแล้วทำไมหนี้สินครัวเรือนเยอะขึ้นนะคะนั่นมาจากผลของต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนของการปลูกข้าวที่มันสูงขึ้นค่ะตัวนี้ความสำคัญย้อนมาที่ความสำคัญของการทำนารูปแบบนี้ก็คือแน่นอนช่วยลดต้นทุนในการผลิตข้าวค่ะ
0: โอ้แสดงว่านอกจากจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรให้กับชาวนาแล้วเนี่ยยังช่วยลดต้นทุนในการทำนาอีก
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยครับทีนี้ครับอาจารย์พอจะมีตัวอย่างโครงการคาร์บอนเครดิตที่ถูกใช้จริงในนาข้าวของประเทศไทยบ้างไหมครับ
1: ค่ะกรณีตัวอย่างโครงการคาร์บอนเครดิตนาข้าวเนี่ยพื้นที่นำร่องของเราจะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอยุธยาค่ะก็คือใช้เทคนิคอย่างที่บอกก็คือปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งค่ะก็คือผลลัพธ์เนี่ยเขาสามารถลดการมีเทนได้ถึง 3-50%
0: ได้ครับทีนี้ถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยจะให้อาจารย์ช่วยพาไปสัญจรแล้วก็ดูนะครับผลสำเร็จเนาะของการทำโครงการนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
1: ยินดีเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่นำร่องเราเนี่ยมีถึงประมาณ400-600ไร่เลย
0: โอ้แต่ดูทั้งหมดไม่ไหวนะครับอาจารย
1: ์ ต้องใช้เวลาไปที่พระนครศรีอยุธยาหลายวันหน่อยนะคะ
0: ได้ครับได้ครับยินดีเลยครับทีนี้ครับอาจารย์ครับต้องผ่านกระบวนการอะไรถึงจะได้คาร์บอนเครดิตในนาข้าวครับอาจารย์พอจะเล่ากระบวนการแบบง่ายๆได้ไหมครับ
1: ก็คือพอเกษตรกรนะคะเขาทำนาในรูปแบบเปียกสลับแห้งแล้วนะคะพอลดก๊าซมีเทนได้นะคะก็สามารถไปทำเรื่องตัวคาร์บอนเครดิตตัวนี้นะคะคาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นใบรับรองที่แสดงถึงการลดการปล่อยก๊าซแล้วเราก็ขายอย่างที่บอกว่าก็ขายองค์กรใหญ่ๆก็จะมาซื้อนะคะเพื่อให้มันเป็น net zero ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะ
0: เป็น certificate ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับทีนี้ในเรื่องราวนะครับของโครงการนี้ครับในปี2025นี้นะครับมีความท้าทายเกี่ยวข้องกับโครงการคาร์บอนเครดิตในนาข้าวไหมครับอาจารย์
1: ความท้าทายก็คืออย่างเกษตรกรเนี่ยมีความรู้การทำนาอยู่แล้วแต่วิธีการที่จะช่วยลดตรงเนี้ยค่ะลดต้นทุนอาจจะยังมีความรู้ความเข้าใจยังไม่แน่นพอนะคะก็คือเราก็เสริมการอบรมเข้าไปอาจจะต้องขอความสนับสนุนจากภาครัฐนะคะให้การสนับสนุนเพราะว่าการซื้อท่อเนาะก็คือต้นทุนถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: การวัดระดับน้ำต่างก็เป็นต้นทุนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าภาครัฐเข้ามาสนับสนุนตรงนี้มันอาจจะดีขึ้น
0: ครับแสดงว่าอาจารย์พร้อมที่จะเป็นเทรนเนอร์เพียงแต่ให้ภาครัฐเข้ามาซัพพอร์ตเรื่องงบประมาณ
1: ยินดีมากมากเลย
0: โครงการนี้ก็จะขับเคลื่อนได
1: ้
0: อย่างดีนะครับทีนี้ครับอาจารย์ครับองค์กรนะครับหรือหน่วยเอกชนนะครับก็จะมีบทบาทในโครงการนี้ได้ไหมครับอาจารย
1: ์มีบทบาทสำคัญเลยค่ะเพราะว่าอย่างกรณีโครงการความร่วมมือคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศเนี่ยของเราก็มีนะคะก็คือเป็นโครงการJCM นะคะระหว่างไทยกับญี่ปุ่นค่ะสนับสนุนผ่านองค์กร MOEJ หรือเรารู้จักกันในนามของกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นค่ะสนับสนุนเกษตรกรไทยเนี่ยให้เข้าสู่ตลาดคาร์บอนโลกเลยนะคะก็คือเกษตรกรเนี่ยสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้เนี่ยโดยเฉลี่ย 3-500 บาทต่อตันเลยนะคะ
0: แสดงว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เห็นอะไรบางอย่างของประเทศไทยของเรา
1: เห็นค่ะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยผลผลิตหลักอย่างที่บอกว่าก็คือข้าวนะคะเพราะถ้าเราลดต้นทุนลดปัญหาสิ่งแวดล้อมผลผลิตเราเพิ่มขึ้นก็มีแต่ประโยชน์กับประโยชน์ถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับก็ทั้งข้าวไทยทั้งข้าวญี่ปุ่นก็ไปด้วยกันเลย
1: ใช่ค่ะหรือว่าเราจะต้องมิกซ์พันธุ์ข้าวดีไหมคะ
0: ดีครับอาจารย์จะได้เป็นพันธุ์ข้าวชนิดใหม่อาจจะอร่อยกว่าเดิม
1: ใช่เป็นนุ่มๆเหมือนข้าวญี่ปุ่นแต่ก็ยังคงเม็ดเล็กเหมือนข้าวไทยที่มันร่วนๆถูกไหม
0: พูดแล้วอยากลองเลยครับอาจารย
1: ์เอาไว้เป็นโครงการต่อไปต่อจากคาร์บอนเครดิตนะ
0: ครับได้ครับทีนี้อยากจะให้อาจารย์มองไปข้างหน้านะครับสัก5ปีนะครับว่าในอนาคตเนี่ยโครงการคาร์บอนเครดิตในนาข้าวสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันจะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับ
1: โดยส่วนตัวนี่มองว่าเกษตรกรจะมีความรู้มากขึ้นเริ่มจากพื้นที่ภาคกลาง อาจจะขยายต่อไปยังภาคอื่นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนชาวนาหรือเกษตรกรร่วมมือกันที่ใช้วิธีการแบบนี้นะคะใช้วิธีการเปียกสลับแห้งเนี่ยมันแน่นอนว่าสิ่งแรกที่เราได้รับคือการเรือนกระจกลดลงถูกไหม
0: ลดลงสิ่งแวดล้อมเป็นมิตร
1: ดีขึ้นพอสิ่งแวดล้อมดีทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วย
0: นี่สโลแกนนะครับสิ่งแวดล้อมดีทุกอย่างก็จะดีตามไปด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็อยากจะให้อาจารย์พาผู้เรียนของเรานะครับไปดูงานผ่านระบบออนไลน์ได้ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ยินดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเจอกับเกษตรกรตัวจริงที่เขาทำเปียกสลับแห้งสำเร็จแล้วนะคะว่ามันตรงกับผลลัพธ์ที่เรามาเล่าให้ทุกคนฟังไหมว่าฟังจากตัวจริงซิว่ามันตรงกับที่เราได้ยินมาหรือเปล่านะคะ
0: อยากจะไปชมแล้วครับอาจารย์ครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะพาผู้เรียนไปชมนะครับพร้อมๆกันเลยครับเชิญครับ
1: ค่ะ
2: เมื่อวันอังคารที่11มีนาคม2568เวลา10นาฬิกาสถานที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการประสานจากบริษัทวิ่งคอมพานีจากประเทศญี่ปุ่นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและผู้แทนบริษัทซิมเมอร์มานจำกัดเพื่อขอเข้ามาชี้แจงทำความเข้าใจการเปิดตัวโครงการนาข้าว 1.5 ล้านเฮกตาร์

ั้ง3องค์กรได้ชี้แจงทำความเข้าใจและสร้างความมั่นใจในการเข้าร่วมโครงการโดยให้สภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมการดำเนินโครงการดังกล่าวในการขับเคลื่อนแนวทางเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรไทยและเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะโมเดลของประเทศโดยกลไกเครดิตร่วม Joint Crediting Mechanism JCM เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำจากญี่ปุ่นและลงพื้นที่นาข้าวอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อศึกษาบริบทพื้นที่เบื้องต้นในวันพฤหัสบดีที่20มีนาคม2568เวลา 10:00 นสมาชิกสภาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่เบื้องต้นศึกษาการเข้าร่วมโครงการซื้อขายคาร์บอนเครดิตด้านนาข้าวลดก๊าซมีเทนเป็นศูนย์ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครบริเวณตำบลทับน้ำอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อนำไปกำหนดโมเดลสำหรับการนำร่องคาร์บอนเครดิต

0: ครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับบรรยากาศนะครับที่ชาวนานั้นเนี่ยได้สร้างขึ้นมานะครับเป็นโครงการนำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอาจารย
1: ์เป็นไงบ้างคะไปพบกับเกษตรกรตัวจริงแล้ว
0: อยากจะไปพบตัวจริงจริงๆเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวถ้าเราไปฟังท่านเกษตรกรพูดจริงๆแล้วบางทีเราอยากอาจจะอยากทำนาเองแล้วก็ได้นะคะ
0: ครับเดี๋ยวจะมีโอกาสจะแบ่งเวลานะครับไปศึกษาดูงานครับเพื่อตอนเกษียณเนี่ยก็จะได้มีโอกาสทำสิ่งดีๆแบบนี้ครับ
1: ไปได้ตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าทำนา2รอบแล้วก็พื้นที่กว่า600ไร่ยินดีต้อนรับอาจารย์เสมอค่ะ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้นะครับสิ่งดีๆนะครับองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีศึกษาในการทำนาข้าวนะครับจากท่านอาจารย์ครับขอบคุณท่านผู้เรียนทุกท่านที่ตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวเราไปพบกันต่อใน EP 8ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: หลังจากน้องๆและผู้ชมทางบ้านได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะทีนี้เราย้ายกลับมาฟังความคิดเห็นของเกษตรกรกันบ้างนะคะวันนี้

0: นี้อาจารย์กิ๊กได้รับเกียรติจากพี่ขาวนะคะค่อนข้างสนิทกันชื่อจริงๆของท่านก็คือคุณอิทธิพันธ์ขาวละไมนะคะนอกจากพี่ขาวนะคะจะเป็นผู้จัดการวังช้างอยุธยาแลพเนียดแล้วท่านก็ดำรงตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรในเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องเป็นอันดับแรกนะคะคำถามแรกที่จันกิกถามพี่ขาวไปก็คือชาวนาไทยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับราคาข้าวในปัจจุบันค่ะ
1: ครับวันนี้ผมในฐานะเป็นตัวแทนเกษตรกรเนี่ยมีคำถามมาว่าเรื่องการทำนาเปียกสลับแห้งคือผมมองวันนี้เกษตรกรไทยทั่วประเทศเนี่ยเขาทำกันอยู่แล้วแต่ปัจจัยที่บริบทพื้นที่แต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันก็คือต้นทุนของมันคือน้ำต้องเรียงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราเรียกว่าเปล่าปลายน้ำต้นน้ำก็คือชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองงั้นการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเกษตรกรไม่สามารถไปบริหารจัดการได้ถึงเขาจะรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำแต่โจทย์มันก็มีอีกว่าเกษตรกรมืออาชีพกับเกษตรกรรายย่อยมืออาชีพคืออะไรครับคือนาแปลงใหญ่นาแปลงใหญ่เขาก็จะมีความสามารถในการผลิตข้าวอยู่แล้วแต่โจทย์ก็คือการผลิตเพรสเชอร์น้ำฝนฟ้าระบบการจัดการน้ำแต่ที่จริงทุกอย่างเนี่ยนะครับในการทำนาของเฉพาะลุ่มน้ำอยุธยาเนี่ยเพรสเชอร์มันไม่ได้อยู่ที่เกษตรกรเพรสเชอร์มันอยู่ที่ต้นทุนการผลิตของแต่ละคนและที่สำคัญตัวแปรหนักก็คือนาอยุธยาส่วนใหญ่นะครับผมเทียบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ก็คือวันนี้มีเกษตรกรมืออาชีพที่มาจากต่างจังหวัดเขามาเช่าทำแล้วในการเช่าแต่ละขอบนั้นเขาจ่ายค่าตอบแทนกันเป็นทีละขอบพอจ่ายแล้วเนี่ยปัญหาคือเขาก็ต้องการสร้างยอดในการทำนาเช่นพื้นที่ส่วนต่ำที่สุดนะครับบางบานเสนาผักไห่เนี่ยมันกลายเป็นทุ่งรับน้ำซึ่งปีหนึ่งเนี่ยเขาควรจะทำนาได้ถึง3ครั้งรัฐบาลก็พยายามให้เขาทำได้2ครั้งแล้วก็เป็นโครงการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งแต่ส่วนหนึ่งนาดอนนะครับนาดอนหมายถึงทางทิศเหนือเนี่ยอำเภอภาชีวังน้อยอุทัยบางพื้นที่ที่มีเกษตรกรมืออาชีพปัญหาน้ำไปไม่ถึงคำว่าน้ำในที่นี้ก็เป็นน้ำทั้งน้ำธรรมชาติจากแม่น้ำกับน้ำการบริหารจัดการจากหน่วยงานราชการโจทย์ก็คือบางปีเนี่ยต้นทุนน้ำเหนือเขื่อนเขามีเยอะเขาก็ปล่อยมาแต่บางปีน้ำไม่มาเขาก็พบปัญหาไม่สามารถผลิตได้ตามเป้านะครับแล้วก็เพชเชอร์ตามมาก็คำว่าเปียกสลับแห้งเนี่ยวันนี้เกษตรกรทั้งประเทศเขารู้จักแต่บริบททางภาคกลางภาคอีสานไม่แตกต่างกันนะเขาทำอยู่แล้วแต่เรียนท่านผู้ชมให้เข้าใจว่าเกษตรกรไม่สามารถควบคุมการผลิตได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธุ์ข้าวบางทีก็อยากจะซื้อพันธุ์ถูกมันก็มีข้าวปนมาต่อไปเรื่องปุ๋ยอยากจะเร่งก็เจอเพรสเชอร์ปุ๋ยปรับราคาขึ้นสูงต่อไปแมลงมันหนีข้ามจังหวัดนะครับแมลงไม่ได้เป็นจังหวัดขอบการทำนามันอาจจะไม่พร้อมกันเหลื่อมล้ำกัน10วันแมลงก็บินหนีมาปัจจัยต่างๆเนี่ยครับผมมองว่าวันนี้ท่านอาจจะดูในสื่อก็ได้เกษตรกรเป็นผู้มีประสบการณ์ในการผลิตข้าวในการนองนาเปียกสลับแห้งหรือการทำนาในปัจจุบันที่จะเข้าสู่ยุคคาร์บอนเครดิตเนี่ยผมว่าวันนี้เกษตรกรเข้าใจเข้าถึงแต่พัฒนาต่อไม่ได้เนื่องจากมันมีรอยต่อในเรื่องของนโยบายรัฐการจัดการภาครัฐการจัดการที่เราเข้าไปไม่ได้ก็คือต้นทุนการผลิตก็คือการจัดการน้ำ
0: ทีนี้เราก็มาต่อด้วยคำถามที่2นะคะเรารู้แล้วว่าราคาข้าวในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างตกต่ำเมื่อเทียบกับในอดีตนะคะทีนี้การทำนาข้าวเปียกสลับแห้งเพื่อขายคาร์บอนเครดิตหรือลดปริมาณน้ำลดปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนั้นเกษตรกรมีความคิดเห็นอย่างไรคะ
1: มีคำถามมาว่าเกษตรกรกับราคาผลผลิตคือราคาข้าวผมแยกออกเป็น2ส่วนนะผู้ค้าก็คือรายใหญ่ export import กับ2เกษตรกรซึ่งเป็นรายใหญ่มืออาชีพที่ทำเป็น 5,000 ไร่ 10,000 ไร่เกษตรกรแปลงใหญ่กับเกษตรกรรายย่อย อย่างที่ผมเคยกล่าวไปแล้วอยุธยาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเกษตรกรรายย่อย

หนึ่งแปลงใหญ่แต่ส่วนหนึ่งเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่มาเช่าทำฉะนั้นพอมาเช่าทำเนี่ยโจทย์ของเขาคือเขาอยากผลิตข้าวให้ได้มากต่อตันจะต้องการผลผลิตให้ได้มากก็ต้องอัดสารเคมีเข้าไปอัดปุ๋ยเข้าไปและอัดน้ำเข้าไปแต่ตะกี้กำลังจะมีเรื่องเปียกสลับแห้งเขาบอกเขาทำอยู่แต่โจทย์ก็คือว่าวันนี้ข้าวราคาตกต่ำใครช่วยเขาได้ก็ในเมื่อเราปลูกข้าวอันนี้คุยกันแบบชาวบ้านเนาะก็ปลูกพันธุ์ที่มันไม่ได้กินปลูกพันธุ์ที่ไม่ใช่บริโภคปลูกข้าวไปทำอะไรวันนี้มันก็เลยต้องกลับมาคิดว่าเราต้องเกษตรกรนะฮะกลับมาคิดตัวเองว่าเราเปลี่ยนพันธุ์ข้าวปรับปรุงการผลิตแล้วก็ตลาดต้องการอะไรดีไหมเพราะวันนี้เรียนว่าการผลิตข้าวของเกษตรกรเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเลือกเขาไม่ได้เป็นคนลิขิตคนที่ลิขิตชีวิตพวกเขาก็คือเฒ่าแก่โรงสีผู้ที่บอกผู้ที่ให้ต้นทุนผู้ที่ให้ทุนมาทั้งพันธุ์ข้าวทั้งปุ๋ยแต่อย่างที่บอกนะครับเกษตรกรเลือกไม่ได้แต่เขาเป็นเกษตรกรที่พร้อมจะเดินหน้าเข้าสู่เป็นศูนย์กลางอาหารโลกพร้อมที่จะช่วยรัฐบาลแต่เพรสเชอร์มันมีเยอะครับท่านผู้มีเกียรติก็คือแม้กระทั่งเกี่ยวข้าวแล้วไม่ให้เผาฟางโจทย์มันก็คือบริบทโดยเฉพาะคนในอยุธยามันมีหลายโซนโซนหนึ่งเป็นข้าวนาปีโซนหนึ่งก็เป็นข้าวอย่างที่บอกสองถ้าไม่เผาเรื่องโรคต่างๆก็กลับไปที่เกษตรกรอีกบางทีก็กลับไปที่ต้นทุนการผลิตทำไมไม่ซื้อพันธุ์ข้าวที่มีโน้ตฮาวไปซื้อจาก1 2 3 4พอเสร็จแล้วปุ๋ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนลงทุนเองบางคนก็มีต้นทุนให้เขาดังนั้นวันนี้ผมว่ากลับมาคุยกันว่าเกษตรกรท่านใดจะปรับตัวปรับใจแล้วเดินหน้าเคียงข้างนโยบายรัฐบาลและนโยบายโลกก็ต้องใช้ว่าต้องเจาะหาเกษตรกรมืออาชีพที่พร้อมจะเดินหน้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกเพราะว่าคำว่าศูนย์กลางอาหารโลกเนี่ยมันกำลังมีตัวแปรอยู่ที่ชาวนาทำไม่ได้เพื่อกินทำเพื่อขายคนขายก็ไม่ได้คำนึงถึงเอาไปบริโภคอ่ะต้องเรียนว่าข้าวทั้งประเทศเนี่ยไม่ใช่คนไทยกินอย่างเดียวมันล้นประเทศอยู่นะแต่เราส่งออกงั้นการส่งออกมันก็จะไปเจอข้อกำหนดมาตรฐานสากลก็เรียนว่าวันนี้เกษตรกรอยุธยากำลังปรับตัวกำลังปรับใจเสร็จแล้วก็คงเลิกจากอาชีพทำนาไม่ได้เขาบอกว่าจะทำอะไรรถไถซื้อมาแล้วเครื่องเกี่ยวซื้อมาแล้วแล้วก็ไปเปลี่ยนอาชีพไม่ได้อะเพราะว่าบล็อกเขามีอยู่แล้วเนี่ยสมมติเจ้าที่ผมรู้จักมี 3,000 ไร่ย้ายจากตรงนั้นตรงนี้ก็ผมมองว่าต้องน้อมนำพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวนะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแล้วก็รัฐอยู่เคียงข้างรัฐก็คือรัฐบาลข้าราชการปรับจิตปรับใจมาจูนกันผมว่าเกษตรกรวันนี้เข้าใจเขาพร้อมที่จะผลิตข้าวเพื่อชาวไทยและชาวโลกแต่เรามาค่อยๆ คลายปมเนาะบางทีนาไม่ใช่ของตัวเองเมื่อเช่ามาแล้วก็อยากทำให้ได้มากนี่เมื่อทำไปแล้วเกิดเพรสเชอร์ไปยืมเงินเขามาก็เกิดหนี้ภาระหนี้สินซึ่งเขาก็แก้กันทุกรัฐบาลนะแต่ว่ามันขาดความต่อเนื่องขาดความสัมพันธ์เปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายนโยบายไม่ต่อเนื่องแต่เกษตรกรคงต้องอยู่ต่อไปก็ฝากสะท้อนไปครับเพราะว่าวันนี้ผมมองว่าเกษตรกรทั่วประเทศไทยที่ผลิตข้าวเขาเข้าใจแต่เขายังไม่เข้าถึงว่าเขาจะหลุดพ้นได้อย่างไรมีนักวิจัยหลายคนมาบอกว่าเปลี่ยนพันธุ์ข้าวแต่ผู้ซื้อเขาจะซื้อแค่นี้ต่อไปเรื่องปุ๋ยต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะอย่างนั้นอย่างนี้มันก็กลับไปถามเขาว่าอะไรมันง่ายอะไรมันไปได้ผมว่าตอนนี้เรามาโฟกัสกันที่ปราชญ์เกษตรคนที่ทำดีรัฐควรไปส่งเสริมมันต้องเป็น example exampling นะครับโซนนี้ทำได้ทำได้ทำได้แล้วก็พัฒนาต่อไปมันเป็นหนทางเดียวเช่นสมมตินะครับมีเกษตรกรรายหนึ่งผมบอกผลผลิตข้าวพันนี้ผมได้12,000เพราะต้นทุนผมสูงแต่ผมก็ยังได้กำไรเพราะอะไรครับเขาซื้อข้าวพันดี

0: ขาไม่เผาต่อสั่งเขาปฏิบัติตามหน้าที่เขาสามารถผลิตแล้วก็ปุ๋ยต่างๆผมว่ามันมีช่องทางอยู่ครับอยู่ที่พฤติกรรมของเกษตรกรด้วย
1: ค่ะทีนี้เราก็มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะเป็นคำถามข้อสำคัญจริงๆเลยค่ะว่าเกษตรกรเนี่ยคิดว่าการทำนาข้าวเปียกสลับแห้งหรือ AWD นั้นมีความท้าทายอย่างไรบ้างเพื่อที่ภาครัฐหรือผู้กำหนดนโยบายเนี่ยจะได้เตรียมการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะ
0: มีคำถามมาว่าความท้าทายในเรื่องการทำนาเปียกสลับแห้งในบริบทพื้นที่อยุธยาผมเล่าท่านผู้ชมฟังแล้วเนี่ยอยุธยามันเป็นพื้นที่สโลปไม่ได้เอียงสูงนะคือด้านทิศตะวันออกเนี่ยหรือด้านทิศเหนือเนี่ยมันจะสูงกว่าแต่ถ้าต่ำสุดก็คืออยู่ที่อำเภอมหาราชเพราะว่าระบบการจัดการพื้นที่นาเนี่ยเขาใช้ระบบสร้างถนนเพื่อบล็อกน้ำนะครับงั้นลุ่มน้ำของอยุธยาเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโจทย์ก็คือว่าน้ำถ้าเข้าสู่ระบบการทำนาเนี่ยมันมีแหล่งน้ำธรรมชาติกับน้ำระบบของกรมชลประทานผมเรียนว่าแต่ละปีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เพราะว่าต้นทุนของน้ำคำว่าต้นทุนของน้ำเนี่ยหลายท่านก็พอเข้าใจแต่ละจังหวัดก็เหนือน้ำกับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาพอไล่ลงมาเนี่ยครับการกระจายน้ำการแบ่งน้ำเนี่ยในภาพรวมของภาคราชการเนี่ยเขาก็พยายามกระจายน้ำนี่ปัญหาก็คือว่าน้ำที่จะมาถึงอยุธยาเราเรียกว่าเราปลายน้ำแต่ไม่ใช่หมายความว่าแบ่งเป็นโซนอำเภออะไรต่างๆนะครับต้องเรียนว่าบางพื้นที่เขาติดแม่น้ำต้นทุนเขาก็ผลิตได้ส่วนบางที่เนี่ยอย่างเช่นอำเภออุทัยอำเภอเสนาที่ติดกับราชบุรีเนี่ยน้ำเนี่ยมันดันไปไม่ถึงแล้วก็อีกอย่างนึงก็ต้องกลับมาที่เกษตรกรบางทีเกษตรกรก็ไม่เป็นไปตามข้อตกลงของเกี่ยวกับรัฐเช่นเรานัดกันว่าจะปลูกข้าววันนี้แอบทำก่อน5วัน10วันใครอยู่ริมต้นทุนน้ำก็ดึงไปก่อนปลายคลองไปไม่ถึงอันนี้ก็เป็นเรื่องพฤติกรรมของเกษตรกรแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเรียนว่าเกษตรกรมืออาชีพของคนอยุธยาเนี่ยเขาทำอยู่แล้วแล้วก็จะทำต่อไปแต่โจทย์เรื่องการบริหารจัดการน้ำต้นทุนการผลิตเรื่องปุ๋ยต้นทุนการผลิตการจัดการเรื่องแมลงต่างๆเนี่ยผมเรียนว่ามันต้องได้รับการจับมือกันเนาะก็คือรัฐกับเกษตรกรแล้วก็กลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มเกษตรกรนั้นต้องไปในทิศทางเดียวกัน
1: ค่ะน้องๆและเกษตรกรทางบ้านนะคะก็ได้รับฟังข้อมูลในตอนที่7ของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีศึกษาเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตในนาข้าวเราก็จะเห็นได้ว่าเรื่องการทำนาข้าวเปียกสลับแห้งเพื่อการขายคาร์บอนเครดิตนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะคะอีกทั้งยังกระจายไปอยู่ในหลายจังหวัดนะคะไม่ใช่แค่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้นแต่เชื่อมั่นว่าในอนาคตเนี่ยจะทำให้เกษตรกรนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่จากการที่ขายข้าวคุณภาพดีหรือที่เรียกว่าข้าวลดโลกร้อนนะคะแต่ก็จะลดต้นทุนในการผลิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปุ๋ยน้ำยาฆ่าแมลงและที่สำคัญสามารถก่อให้เกิดรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตได้อีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคาร์บอนเครดิตทำนาข้าวลดโลกร้อนของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้อาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีลมนะครับแล้วเราเริ่มจากการคุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำย้บ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้บย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีนะ ในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการกูรูชุมชนเป็นฐานค่ะวันนี้อยู่กับอุ๋มนะคะและอุ๋มก็ได้พาคุณผู้ชมออกนอกสถานที่กันเราไม่ได้อยู่ในสตูดิโอเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ตอนนี้อุ๋มกำลังจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเหล่ากูรูค่ะที่เขาบอกตัวเองและบอกกับคุณผู้ชมว่าเขาเนี่ยกลายเป็นกูรูชุมชนเป็นฐานแล้วนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่คณะศิลปศาสตร์ค่ะก็จะมีลานจอดรถนะคะให้กับนักศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะคณาจารย์ทุกคนนะคะได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการรังสรรค์ให้เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่คณะแห่งนี้นะคะตึกนี้นะคะมีเลขประจำอยู่นะคะก็คือเลข22นั่นเองค่ะและด้านข้างของอุ่มนี้นะคะก็จะเป็นโรงแรมของคณะศิลปศาสตร์นะคะที่ก็จะมีหลายชั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะได้ไปเยี่ยมชมกันในตอนต่อๆไปด้วยละค่ะสำหรับวันนี้นะคะประสบการณ์ที่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับนักศึกษานะคะก็จะเป็นนักศึกษาของสาขาภาษาไทยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและอาชีพค่ะมีกันทั้งหมดนะคะ15กูรูด้วยกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะไปรับชมบรรยากาศนะคะของคณะศิลปศาสตร์แห่งนี้แล้วก็ไปรับฟังประสบการณ์ของกูรูทั้ง15คนกันค่ะไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นนักศึกษาของสาขาภาษาไทยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและอาชีพค่ะทักทายกล้องเลยลูก
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ผมนะนายวิศรุตช้างเผือกจากสาขาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการศึกษาและอาชีพครับ
0: ค่ะ
2: ดิฉันนางสาวกมลทรชิมไวจากสาขาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการศึกษาและอาชีพค่ะ
0: นี่ก็เป็น2กูรูแรกนะคะคุณผู้ชมที่เขาจะได้มาเล่าประสบการณ์ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีของแถมให้เราด้วยใช่ไหมคือจะพาเราทัวร์คณะในชั้นที่1นะคะก็ต้องบอกว่าพวกเราสาขาภาษาไทยเรียกสั้นๆอย่างนี้ได้ไหมลูก
1: ได้ครับ
0: ได้เนาะสาขาภาษาไทยนะคะครูอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าพวกเราเรียนอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ก็สาขาของเรานะครับจะเรียนเกี่ยวกับภาษาไทยเป็นหลักครับแล้วก็จะมีการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยครับให้เกี่ยวให้มันเข้ากับยุคสมัยนี้ครับ
0: ค่ะตองล่ะตองคาดหวังว่าพอตองมาเรียนที่นี่แล้วตองเรียนจบตองจะไปประกอบอาชีพด้านไหนได้บ้างลูก
2: ก็ที่คิดไว้นะคะอยากประกอบอาชีพพิสูจน์อักษรค่ะ
0: ทำไมถึงชอบพิสูจน์อักษรล่ะ
2: เพราะว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดแล้วก็รอบคอบแล้วก็ใส่ใจมากๆค่ะ
0: เราค้นเจอช่วงไหนว่าเราชอบทางด้านพิสูจน์อักษรและอยากที่จะมาเรียนต่อปริญญาตรีที่นี
2: ่ตั้งแต่จบปวช.ค่ะ
0: โอ้แบบนั้นเลยนะใครเป็นตัวกระตุ้นหนูอ่ะหรืออะไรที่แบบเอื้อให้แบบเราคนตัวเองเจอเร็ว
2: ส่วนตัวชอบภาษาไทยอยู่แล้วค่ะ
0: ชอบตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหม
2: ใช
0: ่ค่ะแล้วฟอร์ดล่ะลูกฟอร์ดหวังว่าฟอร์ดจะไปประกอบอาชีพอะไรนอกจากนักแสดงไม่ใช่หล่อมากเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะว่าไงลูก
1: ผมก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นพิธีกรครับ
0: แบบนั้นเลยพิธีกรยังไงต้องใช้ภาษาไทยอยู่แล้ว
1: ใช่คร
0: ับ เราก็เลยมาเรียนที่นี่แล้วก็ได้มาเจอกันที่นี่นะคะคณะศิลปศาสตร์ในสาขานี้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ผู้ชมได้รับฟังประสบการณ์ของทั้งสองคนก่อนที่เราจะเข้าไปดูบรรยากาศในคณะศิลปศาสตร์นะคะเริ่มจากฟอร์ดก่อนก็ได้นะคะตัวฟอร์ดเองในส่วนของการทำโครงการนี้มีชื่อว่าR Us The Musical นะคะก็ต้องบอกว่านะคะเป็นโครงการที่ประชากรในโครงการที่ทำเนี่ยเยอะมาก80กว่าคนใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: ที่แรกฟอร์ดมองว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ในความรู้สึกเราตอนแรกเลยนะเอาตรง
1: ๆตอนแรกครับผมก็มีความกังวลเกี่ยวกับโครงการนี้นะเพราะว
0: ่
1: ามันเป็นเรียกว่าเป็นโครงการใหญ่สำหรับผมนะแล้วก็เป็นโครงการแรก
0: ด้วยไหม
1: ใช่ครับเป็นโครงการแรกด้วยก็คิดว่าประมาณ 50% ได้
0: 50% เพราะเรายังไม่เห็นภาพใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ในเรื่องอย่างที่บอกนะคะว่าเราเนี่ยได้ให้นักศึกษานะคะได้นำละครไปเล่นกับน้องเป็นลักษณะของละครเวทีซึ่งละครเรื่องนี้เราก็จำลองมาจากซีรีส์ที่มีชื่อว่าน้ำตาก
1: าม
0: เทพทำไมถึงเลือกน้ำตากามเทพใครเป็นคนเลือกทีมเขียนบทใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะอะไรคะ
1: ผ ราะว่าเรื่องหน้าตากรรมเทพมีความสนุกครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันน่าจะเข้ากับเด็กๆด้วยครับ
0: เราคาดหวังไว้แบบนั้น
1: ครับ
0: แล้วสุดท้ายก็ได้ผล
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้คือเป็นหน้าที่ทั้งภาคด้วยแล้วก็เขียนบทด้วยจุดเริ่มต้นเราเขียนบทก่อนถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะของการทำงานตอนนั้นเราทำงานอย่างไรได้ข่าวมาหลังไมค์ว่าทีมเขียนบทเนี่ยสองคนนี้นะคะเป็นทีมเขียนบททำงานไวมากเดี๋ยวให้ตองเล่าบ้างมีลักษณะของการแบ่งหน้าที่กันยังไง
2: ก็เริ่มต้นด้วยการแบ่งว่าใครจะทำฉากไหนค่ะแบ่งเป็นฉากฉากก่อน
0: แล้วเราคิดไว้ว่าจะต้องมีกี่ฉากลูก
2: 4ฉากค่ะ
0: 4ฉาก4ฉากนี้เรารู้แล้วว่าเวลาในการแสดงกับน้องเนี่ยก็คือจะประมาณ3ชั่วโมง
2: ใช่ค่ะ
0: ประมาณ2แหละเนาะ2ชั่วโมงที่เหลือเป็นกิจกรรม2ชั่วโมงทีมเขียนบทก็เลยคุยกัน
1: ใช่คร
0: ับ เหลือ4ฉากนะ4ฉากมีฉากอะไรบ้างลูก
2: มีฉากรัก
0: ค่ะ
2: ฉากเศร้าฉากตลกและฉากบู๊ค่ะ
0: แล้วต้องรับฉากอะไรไปคะ
2: รับฉากเศร้า
0: ฉากเศร้าแล้วลูกล่ะ
3: เป็นฉากบู๊ครับ
0: ฉากบู๊โอเคพอเราได้ทำนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเอ่ยหรือว่าเขียนบทเอ่ยทั้งสองคนค้นพบศักยภาพใดในตัวเองบ้างตองก็รู
2: ้ของหนูคิดว่าตอนแรกคือไม่มั่นใจเลยว่าจะเขียนออกมาได้ดีไห
0: ม
2: แต่พอน้องๆได้ไปน้องๆได้ร่วมแสดงด้วยอะค
0: ่ะ
2: รู้สึกประทับใจค่ะ
0: ประทับใจเลยใช่ไหมคือตอนเขียนบทเรายังมองไม่เห็นภาพเลยถึงบทออกมาสำเร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมใช่ไหมก็ยังไม่เห็นภาพอยู่ก็ยังไม่มั่นใจโอ้แต่พอน้องแบบมาร่วมกับเราสนุกเลยเขาเรียกว่าเป็นละครเพลงเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฟอร์ลาลูก
1: ก็ผมเพราะว่าผมมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับท
0: ั
1: ้งด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนด้วยคร
0: ับ สิ่งที่ฟอร์ดไม่เคยทำมีอะไรบ้าง
1: ก็มีภาคเนี่ยแหละครับเพราะยังไม่เคยภาคอะไรแบบนี้มาก่อน
0: ทำไมตอนนั้นเราถึงขอเป็นนักภาคด้วย
1: อยากลองสิ่งทำสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำครับ
0: เดี๋ยวลองภาคให้คุณผู้ชมฟังสิคะเป็นเสียงชาวีค่ะลองเซิร์ฟให้คุณผู้ชมฟังหน่อย
4: สวัสดีครับนี่ชาวีเองนะครับ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยจำชาวีได้ไหมคะก็แสดงโดยคุณซันนี
1: ่
0: นะคะแล้วก็จะบอกว่าเก๊กแอคตลอดเวลาใช่ไหมภาคเป็นตัวเดียวเลยใช่ไหมคะเป
1: ็
0: นพระเอกเอาละค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์แล้วทำไมทั้งสองคนถึงบอกว่าตัวเองเป็นกูรูชุมชนเป็นฐานล่ะ
1: เพราะว่าได้ไปเจอกับชุมชนของเด็กๆนะครับแล้วก็เห็นความตั้งใจของเด็กๆนะ
0: การที่เราได้ลงพื้นที่ทำให้ตองเปลี่ยนไปไหม
2: เปลี่ยนค่ะ
0: ย
2: ัง
0: ไง
2: เปลี่ยนความคิดค่ะหนูตอนแรกคิดว่าโอ้ไม่ไหวแน่ๆเลย
0: ไม่ไหวใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แต่สุดท้ายเราไหวเพราะอะไร
2: ไหวเพราะเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่ให้กำลังใจค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์สองกูรูแรกสองกูรูคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปทัวร์คณะเราหน่อยดีไหมแล้วเดี๋ยวก็จะได้เจอกับอีกหลายกูรูเลยค่ะเชิญเลยค่ะเข้ามาถึงในห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าแอร์เย็นสบายมากเลยใช่ไหมคะนี่คือห้องอะไรลูก
1: นี่ก็จะเป็นห้องโถงของคณะศิลปศาสตร์นะครับเป
0: ็
1: นโซน

0: ักผ่อนครับ
1: พักผ่อนเนี่ยนะคะก็ลองให้กล้องนะคะได้แผ่นดูนะคะเนี่ยแหละค่ะนักศึกษาเขาก็จะพักผ่อนนะคะแล้วก็หลังจากที่เครียดเหนื่อยมาจากการเรียนนะคะก็จะมีการแบบว่าเป็นเหมือนศูนย์รวมคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนของนักศึกษาเลยก็ว่าได้นะคะ

0: คณบดีคณะศิลปศาสตร์ครับ
1: ค่ะ
0: เป็นห้องที่คณบดีทำงานอยู่ครับ
1: อ๋อพ่อใหญ่คณบดีของเรานี่เองค่ะแล้วมาถึงจุดนี้บ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้อง
0: อันนี้ก็จะเป็นห้องของวิชาการนะครับ
1: ถ้าเวลาที่นักศึกษานะคะจะมาติดต่อด้านงานวิจัยหรือว่าวิชาการต้องเข้าห้องนี้ค่ะก็จะมีพี่ๆนะคะคอยให้บริการอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมคะลูก
0: ใช่คร
1: ับ และจุดนู้นนะคะด้านนั้นก็จะเป็นกิจการนักศึกษา
0: ใช่ครับ
1: แล้วค่ะส่วนนี่นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นคณบดีคนปัจจุบันของเรานะคะก็คือท่านอาจารย์ดร.สัมพันธ์สุขใสนะคะที่ก็ดูแลพวกเรามาโดยตลอดขอบคุณทั้งสองกูรูมากเลยนะลูกนะ
0: ค
1: ่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะไปฟังเสียงกูรูสองอีก2คนแล้วอ่ะนะคะก็เขาบอกว่าเขาอยู่แถวนี้แหละนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะเชิญค่ะพวกหนูกำลังยืนอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
2: อ๋อตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของพี่ปอโทค่ะ
1: อ๋อปริญญาโท
2: ใช่
1: ของคณะศิลปศาสตร์มีปริญญาโทด้วยนะคะผู้ชมค่ะซึ่งก็เป็นสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐนะคะและในตอนนี้เราก็อยู่กับกูรูทั้งสองคนนี้แนะนำตัวให้คุณผู้ชมเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูก็นายทศพลภูหัวไล่สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและนวัตกรรมในการชีพค่ะคณะศิลปศาสตร์ค่ะ
1: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิชโนกล่างใหญ่จากสาขาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ
1: ค่ะทั้งสองคนนี้นะคะได้ไปลงพื้นที่และทำโครงการใหญ่โครงการนี้แต่ละคนรับหน้าที่อะไรคะลูก
2: ก็จะเป็นนักพากย์แล้วก็เขียนบทค่ะ
1: ค่ะนักพากย์แล้วก็เขียนบทด้วยทำสองอย่างเหมือนฟอร์ดเลย
3: ส่วนนายนะคะทำงานเกี่ยวกับด้านอุปกรณ์ค่ะ
1: ค่ะอุปกรณ์ก็คือหมายถึงเป็นอุปกรณ์การแสดงทั้งหมดใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะไมค์กับมิวสิกทำงานต่างกันดังนั้นแต่ละคนจะต้องมีประสบการณ์ที่ต่างกันอย่างแน่นอนเอามิวสิกก่อนเลยลูกประสบการณ์ของหนูเป็นยังไงคะ
2: ก็ประสบการณ์ของหนูนะคะตอนแรกแบบที่หนูแบบได้ลองทำแบบใหม่ๆนักพากย์นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่แบบจะได้ลองทำเพราะแบบปกติหนูไม่เคยเป็นนักพากย์เลยค่ะแล้วก็แบบเขียนบทก็แบบไม่ใช่แนวของหนูด้วยตอนแรกๆแต่แบบพอตอนทำก็รู้สึกว่าสนุกมากค่ะ
1: ลูกเขียนบทในคือเห็นบอกว่าแบ่งออกเป็น4ฉากด้วยกันลูกรับหน้าที่ฉากอะไรคะ
2: ของหนูจะรับหน้าที่เป็นฉากโกรธค่ะ
1: โอ้ฉากโกรธนะคะซึ่งพออ่านแล้วนะคะครูอุ๋มอ่านมันมากนะฉากโกรธนะคะซึ่งก็เป็นเหมือนกับว่าตรงกับศักยภาพที่นักศึกษาสาขาภาษาไทยนะคะเขาอยากที่จะทำพอดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดอ่านเขียนนะคะแล้วก็ทำอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายไม่ใช้ศักยภาพด้านใดในการมาดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหลายได้ข่าวว่าเยอะมากคือมีทั้งหมด4ฉากนะคะแล้วไมค์และทีมเนี่ยรับไปทั้งหมดเลย
3: ใช่
1: นะคะแล้วก็ได้ผลิตอุปกรณ์ออกมานะคะก็จะเห็นเป็นแบบภาพตัดสลับกันไปนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าน้องๆเนี่ยสนุกกันมากเลยกับการใช้อุปกรณ์ของไมค์นะคะไมค์ทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างลูก
3: ได้ทำแบบเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วก็เรือค่ะแล้วก็มีพวกกระจก
1: ค่ะ
3: แล้วก็พวกผ้าคลุมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำไมเราถึงคิดว่าอุปกรณ์เป็นสิ่งที่มันจะต้องใช้ในการทำโครงการนี้จริงๆไม่ต้องมีก็ได้ถูกไหมคะแต่เหตุที่ต้องมีเพราะอะไร
3: ที่ต้องมีเพราะว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์เลยมันจะดูโล่งๆแล้วก็ทุกคนก็จะไม่ให้ความสนใจค่ะ
1: หมายบอกว่าทุกคนจะต้องให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้นะคะแล้วน้องๆให้ความสนใจเป็นอย่างดีเลยไหมคะ
3: ใช่ค่ะน้องให้ความสนใจแล้วก็ให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
1: ค่ะ
2: หนูก็รู้สึกว่าหนูได้เข้าใจตัวเองในแบบของใหม่ๆนะคะก็รู้สึกว่าแบบตัวเองก็สามารถทำในส่วนที่เราคิดว่าแบบทำไม่ได้มาก่อนเลยนะคะแล้วแบบรู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้ก้าวผ่านสิ่งใหม่ๆได้ลองสิ่งใหม่ๆขึ้นอีกค่ะแล้วทำให้หนูพัฒนาตัวขึ้นค่ะ
1: แล้วการที่เราได้ไปสัมผัสชุมชนล่ะมิวสิครู้สึกยังไง
2: ก็รู้สึกว่าชุมชนให้ความร่วมมือมากตอนที่ไปทำโครงการนะคะก็น้องๆก็ดูเอนจอยแบบตอนแรกหนูนึกว่าน้องจะไม่เอนจอยกับบทของหนูที่หนูลองทำดูแต่ก็รู้สึกว่าน้องเอนจอยมากสนุกเล่นไปกับเราอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ไหมคือเราทั้งเขียนบทแล้วก็ทั้งผ้าคือว่าความสุขต้องคูณสองแน่ๆ
2: ใช
1: ่อุปกรณ์บ้างค่ะคนเจออะไรในตัวเองบ้าง
3: ได้กล้าที่จะร่วมงานกับคนอื่นมากขึ้นค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะคุยกับคนนอกคณะค่ะ
1: ได้คือไมค์จะเขินใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วครั้งนี้ไมค์ต้องพูดคุยหรือประสานงานกับคนนอกคณะเนี่ย

0: ใครบ้างแล้วประสานเรื่องอะไร
1: ต้องแบ่งกันทำค่ะ
0: เขาอยู่สาขาอะไรคะ
1: ท่องเที่ยวค่ะ
0: ท่องเที่ยวอยู่ในคณะเรานี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ไม่เคยคุยกันเลย
1: ไม่เคยค่ะ
0: ถ้าไม่ได้ทำโครงการนี้ก็คงไม่ได้คุยกันอย่างแน่นอน
1: ไม่ได้คุยแน่นอนค่ะ
0: ประสานคอสตูมเยอะที่สุด
1: ใช่
0: แล้วมีประสานใครอีกคะ
1: แล้วก็ฝ่ายภาคด้วยค่ะ
0: ฝ่ายภาค
1: เขาจะออกฉากไหนบ้างค่ะ
0: อ๋อต้องแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องประสานสองแผนก
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนแรกกลัวไหม
1: มากๆเลยค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะ
0: แล้วมายผ่านความกลัวนั้นได้ยังไง
1: ก็มีเพื่อนๆในทีมช่วยกันค่ะช่วยให้กำลังใจกันแล้วก็พากันไปให้กล้าออกมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะขอบคุณกูรูทั้งสองคนนี้มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะนี่มายืนด้านหน้าปริญญาโทเดี๋ยวไว้จะเรียนต่อด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่อ
0: ยากเรียนต่อในสาขานี้เน
2: า
0: ะอ
2: ยากมากค่ะอยากไปเป็นครูต่อ
0: โอเคเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็คงจะได้มาเจอกันในสาขานี้ของปริญญาโทนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูอาจจะต้องขึ้นไปข้างบนแล้วข้างบนยังมีกูรูอีกใช่ไหมลูก
2: มีอีกค่ะ
0: มีอีกเยอะเลยนะ
2: ใช
0: ่งั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปกันเลยค่ะขอบคุณมาก
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขึ้นมาที่ชั้น2ของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแล้วค่ะแล้วก็จะได้เจอกับกูรูสองคนตามมาเลยค่ะทักทายคุณผู้ชมเลยลูก
4: ผมชื่อก๊อตครับ
0: ก๊อตค่ะ
3: ผมชื่อบิวครับ
0: บิวก๊อตกับบิวนะคะให้ทั้งสองคนนะคะเล่าทีละคนเลยว่าแต่ละคนทำหน้าที่เป็นอะไรบ้างค่ะ
3: กับผมได้รับบทบาทเป็นนักพากย์ครับ
0: ค่ะอย่างเดียวพากย์เป็นตัวอะไรคะ
3: บทพิสารครับ
0: บทพิสารนะคะก็เป็นตัวเอกอีกตัวหนึ่งก๊อตละลูกก็ทำหน้าที่อะไรคะ
4: ผมทำหน้าที่กำกับเวทีครับ
0: กำกับเวทีเราจะต้องประสานงานกับใครบ้างสาขาไหนบ้าง
4: ก็มีพวกคณะวิทย์ครับ
0: ค่ะ
4: แล้วก็ทั้งผมก็จะต้องไปช่วยทีมเขียนบทครับผ
0: ม
4: ช่วยพวกทีมเขียนบททีมกำกับครับ
0: ค่ะมาร์กจุดใช่ไหม
4: ใช่ครับมาร์กจุดพวกน้องๆว่าจะออกมาตอนไหน
0: โอ้ยากเลยต้องประสานงานกับน้องซึ่งน้องนะคะมีเยอะมากบิวมีเกือบร้อยคนเลยพวกเราก็เกือบร้อยคนเหมือนกันอัดเข้าไปในหอประชุมเดียวกันนะคะทั้งสองคนหลังจากที่ได้ไปลงโครงการนี้แล้วเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ได้ไปสัมผัสชุมชนของพระนครศรีอยุธยา
3: เป็นครั้งแรกเลยครับ
0: ครั้งแรกเลย
4: ครั้งแรก
0: ครั้งแรกเหมือนกันความเป็นครั้งแรกนี้เราได้ค้นเจอศักยภาพของตัวเองที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอะไรฮะ
3: รู้สึกว่าได้เปิดเผยตัวตนตัวเองครับ
0: ค่ะ
3: ใช่ครับ
0: เปิดเผยตัวตนเลยนะเป็นแบบไหน
3: ความรู้สึกคือดีมากครับแบบว่าทําให้คนอื่นๆได้รู้จักว่าเราสามารถรับบทรับภาคออกมาได้ดีคร
0: ับ วันนั้นเรารู้สึกว่าเราทําได้ดีเลยใช่มั้ยลูกก๊อตล่ะลูกก๊อตค้นเจออะไรในตัวเองใหม่
4: ๆก็ผมรู้สึกว่าผมได้ค้นพบตัวเองว่าผมก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่เวลาที่ผมได้รับมอบหมายหน้าที่ผมจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับแต่พอผมได้ลองประเมินตัวเองใหม่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆดูก็ผมคิดว่าผมทำได้ดีพอสมควรครับ
0: คนเจอด้วยตัวเองเลยนะคะหลังจากที่ลงชุมชนเอาละค่ะเป็นของแถมนิดหน่อยให้คุณผู้ชมนะคะไหนๆก็มาที่คณะศิลปศาสตร์แล้วพาทัวร์ชั้นนี้หน่อยได้ไหมคะว่ามียังไงบ้างนะคะอ่ะชั้นนี้นะคะเป็นของสาขาใดคะ
4: สาขาทางภาษาครับก
0: ็
4: จะม
0: ี
4: ภาษาอังกฤษครับ
0: ค่ะภาษาต่างประเทศหมดเลยจะมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: อ่าล่ะค่ะมีหลายห้องเลยใช่ไหมคะอันนี้ห้องอะไรคะลูก
5: ห้องปฏิบัติการทางภาษา
0: ปฏิบัติการทางภาษานะคะพวกเราเคยใช้ไหมคะหันหน้าเข้ากล้อง
3: หรือผมทั้งสองคนเคยใช้ครับมาทำโปรแกรมเมตาเวิร์ดจากอาจารย์วิเชษชัยกมลสัจจ์หรืออาจารย์มี่ครับ
0: อ๋อค่ะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นห้องที่นักศึกษาของที่นี่ถ้าเข้ามาในคณะศิลปศาสตร์ได้ใช้แน่นอนทั้งสองชั้นนี้เดี๋ยวเราไปดูชั้น3กันยังมีกูรูอีกนะคะอีกกี่คนคะชั้น3เนี่ยเยอะไหมคะ
3: ประมาณ3คนครับ
0: 3คนไปชั้น3กันเลยค่ะขอบคุณกูรูทั้งสองท่านมากเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะอุ๋มก็ได้มาอยู่กับกูรูอีก4คนแล้วนะคะให้เขาแนะนำตัวเลยดีกว่าเชิญคนแรกเลยลูก
6: สวัสดีครับผมนายธราธรสัพประกอบชื่อเล่นชื่อไอซ์ครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชสอนตะเพียนทองสาขาภาษาและนวัตกรรมสื่อสารและอาชีพชื่อเล่นชื่อพัชค่ะ
0: ค่ะพัชค่ะ
8: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐกามีคิดสมชื่อเล่นชื่ออีฟค่ะอยู่สาขาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพค่ะ
9: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุดารัตน์รุ่งเรืองชื่อเล่นชื่อเฟรนค่ะสาขาภาษาไทย

0: เพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพค่ะ
1: ค่ะทั้ง4คนนี้ไปลงชุมชนมาแล้วแต่ละคนรับหน้าที่อะไรบ้างเริ่มจากแฟนก่อนลูก
0: หนูรับหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ค่ะ
1: จัดเตรียมอุปกรณ
0: ์อุปกรณ์เหมือนกัน
1: อุปกรณ์เหมือนกันค่ะพัดล่ะคะ
2: อุปกรณ์เหมือนกันค่ะ
1: อุปกรณ์ค่ะลูกไอ้ลูก
3: จะทําอุปกรณ์เหมือนกันครับ
1: จะทําอุปกรณ์เหมือนกันดูสิคะนี่เรากําลังอยู่ในแผนกอุปกรณ์เลยนะคะผู้ชมงั้นถามว่าหลังจากที่เราได้ลงไปทำแล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าตัวเราเองนะคะเรามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบุคลิกภาพอย่างไรบ้างเริ่มจากไอ้ก่อนเลย
3: ก็ตอนแรกก็ไม่มั่นใจในตัวเองครับว่าจะทำได้ดีไหมแต่พอได้ทำก็พอได้ช่วยกันทำก็ประสบความสำเร็จครับ
1: ค่ะพัดละลูก
2: ส่วนหนูนะคะก็ตอนแรกมีความกังวลค่ะแต่พอได้คุยกับอาจารย์ปรึกษาอาจารย์ก็มีความเชื่อว่างานสามารถผ่านไปด้วยดีค่ะ
1: ผ่านไปด้วยดีอีฟล่ะคะ
4: สำหรับตัวหนูนะคะก็กลัวว่าที่ทําออกมาจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะแต่สุดท้ายก็ออกมาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
1: ออกมาด
4: ี
1: เลยเฟลล่ะลูก
0: ส่วนหนูก็มีความกลัวค่ะเพราะว่าไม่เคยทําโครงการที่ใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วก็พอหลังจากเสร็จโครงการก็ทําให้รู้ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามเป้าหมายค่ะ
1: สำหรับแผนกอุปกรณ์ไหนๆก็อยู่ด้วยกันทั้งหมดแล้วเราเจอปัญหาอะไรแล้วแก้ปัญหานั้นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ค่ะก็เหมือนว่าต้องทำพอบที่เป็นเรือค่ะและทีนี้เหมือนตอนแรกก็คิดไว้ว่าจะใช้เป็นกระดาษลังแต่พอเอาสเปรย์พ่นสีอย่างเงี้ยค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้น
0: สีมันไม่ติดค่ะ
1: โอ้มันกลืนลงไปเลย
0: ใช่ค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เป็นก็เลยต้องทำใหม่หมดเลยค่ะ
1: โอ้ทำใหม่หมดเลย
0: ใช
1: ่บางอย่างเราอาจจะต้องลองทำแล้วพอมันพลาดแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่และเริ่มไปด้วยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: มีปัญหาอื่นอีกไหมคะที่เรารู้สึกว่าโหว่าอีกแล้วอ่ะเจอปัญหาอีกแล้ว
4: เหมือนเวลาหาซื้ออุปกรณ์อย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเข้าไปในตัวเมืองเลยแถวนี้ก็จะหาซื้อยาก
1: ใช่ไหมแล้วเราทำยังไงล่ะ
4: ก็ขับรถเข้าไปซื้อในเมือง
1: ไกลกว่าเดิมคือตรงนี้จะเป็นหันตราค่ะคุณผู้ชมก็ถ้าจะเข้าเมืองก็อาจจะต้องบอกว่ารถติดนะคะเด็กๆที่นี่ก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะเข้าแต่เข้าไปก็เพื่อน้องๆนะคะที่จะได้ทำกิจกรรมกับพวกเราเนี่ยแหละนะคะพวกเราก็เลยเสียสละไปพัดละลูกมีปัญหาอะไรไหมคะ
2: ไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีไอ้ละคะ
3: ก็อย่างที่เฟนบอกครับเรื่องลังกระดาษที่จะมาพ่นสีแล้วมันไม่ติดครับ
1: เป็นผู้ชายคนเดียวในทีมไหมหรือว่ามีอีกคะ
3: เป็นผู้ชายคนเดียวใน
1: คนเดียวด้วย
3: ครับ
1: เรารับหนักไหม
3: ก็ช่วยกันทำแบ่งกันทำ
1: ช่วยกันทำนะคะคือความที่เราช่วยกันมันเลยทำให้เราสามารถที่จะทำงานนี้ได้ประสบความสำเร็จแต่ละคนค้นเจอศักยภาพใหม่ของตัวเองยังไงบ้างคะไอ้ก่อน
3: ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครับได้ทำอะไรใหม่ๆที่ไม่มั่นใจแล้วก็มาทำให้มันประสบความสำเร็จก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับ
1: ค่ะพัดละลูก
2: ก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
4: รู้จักการทำงานเป็นทีมมากขึ้นค่ะมีความสามัคคีกับเพื่อนๆในทีมมากขึ้นค่ะ
1: เฟลล่ะคะ
0: มีการทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็เหมือนได้คิดวางแผนอะไรใหม่ๆด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานที่พวกเราเองคิดว่าพวกเราก็จะสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในอนาคตได้ด้วยสุดท้ายเราคิดว่าชุมชนนี้ให้อะไรกับเราบ้าง
0: ค่ะก็เหมือนกับว่าให้ประสบการณ์ใหม่ๆ
1: ใหม่ๆ
0: ใช่
1: อีฟแล้วลูก
4: ก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้รู้จักการทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็ทำให้สำเร็จ
1: ค่ะพัดละคะ
2: ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะแล้วก็ได้ร่วมงานกันในทีมค่ะ
1: ค่ะให้ลูก
3: ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้รู้การวางแผนได้ทำจัดทำเวลาในการจัดเตรียมแบ่งเวลาในการทำงานครับ
1: ค่ะก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักศึกษาชั้นปี1แบบนี้นะคะเอาละค่ะขอบคุณกูรูทั้ง4ท่านมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อขอบคุณมากลูกเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ชั้นที่พวกเราไปบ่อยที่สุดแล้วก็เวลาหิวก็ต้องไปตรงนั้นนั่นคือบริเวณร้านอะไรคะร้านอะไรนะเขาขายอะไรลูก
3: ล
1: ู
3: กช
1: ิ้
3: น
1: ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะก็ตรงนั้นก็น่าจะมีกูรูฝังตัวอยู่ตรงนั้นค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะไปกันเลยนะคะผู้ชมตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่ร้านอเนก

0: ส่งแล้วค่ะคุณผู้ชมที่ตรงนี้นะคะจะเป็นที่ที่นักศึกษาได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะและที่สําคัญบริเวณตรงนี้นะคะนอกจากจะมีนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์แล้วนะคะก็ยังมีนักศึกษาของคณะอื่นนะคะที่แวะเวียนกันมาชิมลูกชิ้นแสนอร่อยที่นี่ด้วยนะคะนี่ก็เป็นร้านค้านะคะเอาล่ะค่ะเนี่ยเด็กๆก็กําลังแป๊บนึงทำเป็นไปยืนซื้อแหมมันยืนอะไรทำเป็นอย่างนั้นแหละลูกเจาะเจาะเข้านะคะ
1: แล้วมันยืนจุกเดียวเลยนะงงม
0: ากและเด็กๆนะคะก็จะมารอเข้าคิวกันซื้ออาหารเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูซิว่ากูรูของเราอยู่ตรงไหนบ้างมาเลยค่ะโฉมหน้ากูรูทั้ง3คนนะคะที่ได้ไปทำโครงการ Arts The Musicalนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละคนเลยเชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอธริวรรณสินตัวทองนะคะมาจาก TAC 4641N ค่ะ
0: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่ออิสรามงคลยุทธมาจากสาขาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการศึกษาและอาชีพค่ะ
0: ค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อนายผู้เบปัวศรีครับมาจาก TAC 4641N เหมือนกันครับ
0: ค่ะทั้ง3คนนี้นะคะเรียกกันสั้นๆนะคะมีเนยมีมอสแล้วก็มีนายนะคะ3คนนี้ทําหน้าที่อะไรในโครงการนี้บ้างลูก
4: ผมเป็นมือเขียนบทครับ
0: มือเขียนบทแล้วก็เป็นหัวหน้าด้วยค่ะ
3: หนูเป็นฝ่ายทำอุปกรณ
0: ์ทำอุปกรณ์ค่ะลูก
2: เป็นฝ่ายทำอุปกรณ์เหมือนกันค่ะ
0: แต่ละคนทั้ง3คนนี้นะคะหลังจากที่ได้ลงชุมชนครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยไหม
2: ใช่ค่ะ
0: จริงว่าแล้วนอกจากจะทำงานร่วมกับคนในสาขาแล้วยังต้องทำงานร่วมกับคนนอกสาขานอกคณะด้วยรู้สึกอย่างไร
2: ก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยค่ะที่ได้มีความสามัคคีกับคนรอบข้างมากขึ้นค่ะและได้รู้จักกันมากขึ้นด้วย
0: ค่ะมอสละลูก
3: รู้สึกว่าดีใจมากเลยที่แบบว่าไม่เคยทํางานกลุ่มแบบกลุ่มใหญ่ขนาดนี้แล้วทําออกมาได้ดีค่ะ
0: ค่ะนายคะ
4: ก็ดีใจเช่นกันครับเพราะว่าได้เจอเพื่อนๆใหม่แล้วก็ได้คุยกับคนใหม
0: ่ๆโดยสรุปนะคะอย่างสําหรับการเขียนบทตอนเริ่มต้นยากง่ายยังไงเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
4: ตอนแรกก็ค่อนข้างยากครับเพราะว่ากดดันตัวเองเพราะว่าไม่เคยเขียนมาก่อน
0: ไม่เคยเลย
4: ใช่ไม่เคยเลยครับ
0: แล้วแถมต้องมาเป็นหัวหน้าด้วยคุณผู้ชม
4: แต่ตอนแรกก็ค่อนข้างยากครับแต่ก็ถามอาจารย์แล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อย
0: ปรับปรุงไปเรื่อย
4: สุดท้ายมันออกมาดีที่สุด
0: ค่ะตัวนายเองนายรับผิดชอบฉากไหนของบทคะ
4: มันจะเป็นฉากรักครับ
0: ฉากรักเลยนะ
4: ใช่ครับ
0: ใช้ประสบการณ์ตรงแล้วเป็นไงเราทําได้ดีเลยประเมินตัวเองแล้ว
4: ค่อนข้างดีครับ
0: ค่อนข้างดีเรารู้ได้ยังไงเราไปรู้ช่วงไหนว่าเราทําได้ดี
4: ช่วงตอนที่จัดทำโครงการครับแล้วเห็น
0: ได้ไปลง
4: ใช่ครับ
0: ไปเจอ
4: เห็น
0: ชุมชน
4: ใช่ครับเห็นทุกคนมีความสุขกับฉากที่ตามที่เราคาดหวังไว้ก็ค่อนข้างดีใจครับ
0: ค่ะฝ่ายอุปกรณ์ของเราบ้างทําอะไรยังไงบ้าง
3: ตอนแรกก็หาอุปกรณ์ว่าอุปกรณ์ไหนที่จะทําแล้วแข็งแรงแบบว่าทําแสดงได้ดีแล้วก็หาแบบหาจนเจอแบบว่าอุปกรณ์นี้ทําดีแล้วก็ทําออกมาจนสําเร็จค่ะ
0: สําเร็จเลยเลยล่ะลูกความยากอยู่ตรงไหน
2: ความยากนะคะก็อาจจะอยู่ตรงที่ว่าการคิดแบบกันนะคะว่าจะทําออกมาในรูปแบบไหนจนสุดท้ายก็ผ่านไปด้วยได้ดีค่ะ
0: และเห็นบอกว่านะคะแผนกที่เรากําลังรับผิดชอบอยู่เนี่ยก็ต้องใช้เงินเหมือนกันเพราะเรานําเงินที่ใช้มาจากไหนคะ
2: ก็จากการเรียรัยค่ะจากเพื่อนๆที่ไปเรียรัยให้
0: เราก็ได้รับมาส่วนหนึ่ง
2: แล้วก็บริจาค
0: บริจาคโอเคค่ะ3คนนี้พอได้ลงในชุมชนแล้วเราบอกกับคุณผู้ชมว่าเราเป็นกูรูแล้วอ่ะคำว่ากูรูคือเรารู้ใช่ไหมว่าเรารู้อะไรบ้างจากประสบการณ์การทําโครงการในครั้งนี้ค่ะ
2: ก็การลองคิดถูกคิดผิดค่ะคือไม่มีคําว่าผิดเสมอไปทุกอย่างก็คือประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะมอสละลูก
3: รู้สึกว่าได้มีความคิดสร้างสรรค์ว่าเราจะทําออกมาแบบไหนได้ดีมากขึ้น
0: ค่ะนายคะ
4: ได้ประสบการณ์ครับตอนแรกอาจจะไม่มีประสบการณ์แต่ว่าพอได้ทําแล้วได้ลองทําอะไรใหม่ก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นครับ
0: งั้นบอกกับคุณผู้ชมทีถ้าให้ทําอีกแต่อาจจะไม่ใช่รายวิชานี้ทํามั้ยคะ
4: ทําอีกครับ
0: ทําอีกนะเรามีประสบการณ์แล้วไม่กลัวแล้ว
4: ใช
0: ่แล้วอยากทําคนเดียวหรืออยากทํากับเพื่อนๆคะ
4: ทํากับเพื่อนๆคร
0: ับเพื่อนๆนะมีใครในที่นี้กลัวงานกลุ่มบ้างมั้ย
4: ไม่กลัวแล้วครับ
0: ไม่กลัวแล้วเอาละค่ะนี่ก็เป็นกูรู3คนน่าจะเป็น3คนสุดท้ายนะคะของสาขานี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากเลยที่พามาดื่มด่ำกับบรรยากาศโอ้โหหิวมากเลยค่ะ พวกหนูกำลังต่อคิวซื้อของกันอยู่ใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราปล่อยกูรูไปทานอาหารก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะจ้าขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะแล้วจะขอปิดเทปนี้นะคะด้วยบรรยากาศสบายๆนะคะของการจับจ่ายซื้อของนะคะหาของรับประทานกันของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและนักศึกษาของคณะอื่นด้วยนะคะที่เขาก็จะมารวมตัวกันเป็นชุมชนหรือเป็นคอมมูนิตี้กันที่นี่ด้วยนะคะหลายๆส่วนของรายการในวันนี้อุ๋มเชื่อว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นให้รูปแบบการศึกษาไทยนั้นได้ลองคิดพิจารณาแล้วนำการศึกษาในรูปแบบของชุมชนเป็นฐานหรือการใช้ปัญหาเป็นฐานไปปรับใช้ในห้องเรียนกันดูค่ะอย่าพยายามให้นักเรียนหรือว่าผู้เรียนของเราได้เรียนผ่าน PowerPoint หรือการบรรยายเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าผู้เรียนอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้อุ้มว่าน่าจะไม่ได้เท่านี้ด้วยซ้ำนะคะคือการที่นักศึกษาได้ลงชุมชนได้ไปถามชุมชนจริงๆว่าชุมชนนั้นต้องการอะไรและดูสิคะพวกเขาสนุกกันมากเลยหลายๆฉากที่คุณผู้ชมเห็นในวันนี้นะคะก็จะเป็นการตัดสลับกับภาพที่มาจากเพจของ Aas The Musical นะคะก็เป็นเพจที่นักศึกษาเขาก็ได้ร่วมคิดค้นและร่วมทำกันแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองค่ะแต่เมื่อมีหน้าที่ของตัวเองแล้วเขาก็จะค้นเจอศักยภาพในตัวเองและนี่คือทั้งหมดของรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานหรือเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณผู้ชมก็จะได้เห็นความสำคัญของบุคลิกภาพเช่นเดียวกับนักศึกษาทุกๆคนที่มาออกรายการในวันนี้เพราะว่าบุคลิกภาพนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเองของมนุษย์ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกับอุ๋มและทีมงานกันได้ใหม่ในครั้งหน้าครั้งหน้าอุ๋มจะพาคุณผู้ชมไปหากูรูชุมชนเป็นฐานอีกค่ะพวกเขาเป็นใครนะคะแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ตรงไหนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิติดตามกันครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การจะไปงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่การเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

ขึ้นมาเลยเปิดประตูประตูเปิดคือประมาณสักสิบที่ว่าการแต่ละงานเพื่อนไม่ใช่ว่าคนไทยจริงๆอ่ะคือคนฝรั่ง

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มด้วยสีได้ไหมได้ค่ะไม่ได้ขาดที่ขาดขาดขาดขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่งขาดที่หนึ่ง
2: มันบินคนเยอะคนเยอะในตัวครับแขกในตัวทีมบอสตั้งปากครับจะมีในตัวทีมบอสจะมีว่าเหล็กหนาจะเท่าไหร่ก็เพื่อให้ร้อยต่อ

0: ว่าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นแบบตรงนั้นแต่พอเราไปดูเยอะเที่ยวแล้วก็ยังมาต่างประเทศแต่ตอนนี้ส่วนเป็นจุดทำให้
1: ถ้าใช้เงินรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้ผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติ

0: กึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับรวดเชื่อมหัวจับรวดเชื่อมใช้จับรวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่รวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของยางเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็

0: ก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวนึงเป็นตัวจับอีกตัวนึงเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชันวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะทุกท่านครับวันนี้มาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่15แล้วนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอในหัวข้อทักษะภาษากับการพัฒนาอาชีพค่ะท่านผู้ฟังคะภาษาคือกุญแจสู่ประตูแห่งโอกาสภาษานะคะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่เราจะไขไปสู่ประตูสู่โลกกว้างวลีที่ว่าภาษานั้นเป็นกุญแจสู่ประตูสร้างโอกาสนะคะนั่นก็เป็นความจริงนะคะที่สะท้อนถึงอำนาจของภาษาอย่างแท้จริงภาษานะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการสื่อสารเท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญที่เราสามารถไขเข้าไปสู่ประตูแห่งโอกาสอันหลากหลายในชีวิตของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในด้านการเรียนรู้ด้านการทำงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่การเปิดโลกทัศน์นะคะการทำความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างภาษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตและความสำเร็จในทุกมิติของชีวิตค่ะประตูแห่งโอกาสบานแรกก็คือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองภาษานะคะเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ทุกแขนงลองจินตนาการนะคะถึงโลกที่ปราศจากภาษาเราจะไม่สามารถอ่านหนังสือฟังบรรยายหรือแม้แต่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะภาษาจึงเป็นประตูบานแรกนะคะที่เปิดไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้เมื่อเรามีทักษะทางภาษาที่ดีไม่ว่าจะเป็นภาษาแม่หรือภาษาต่างประเทศนะคะก็คือภาษาของเราเองนะคะเราสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้มากมายและมหาศาลไม่ว่าเราจะเป็นในเรื่องของตำราเรียนหนังสือบทความวิจัยหรือสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆนะคะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะคะก็ยังช่วยให้เราสามารถศึกษาต่อในต่างประเทศได้ด้วยหรือเข้าถึงองค์กรความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะในยุคศตวรรษที่21การเผยแพร่ภาษาได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะคะการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆยังช่วยพัฒนาทักษะความคิดความจำและก็ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาคนนะคะในระยะยาวเรามาดูประตูแห่งโอกาสบานที่2กันเลยนะคะโลกแห่งการทำงานแล้วก็ทักษะอาชีพนั้นในยุคปัจจุบันนะคะโลกเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดนทักษะทางภาษาถือเป็นทักษะที่นายจ้างต้องการเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับนานาชาตินะคะหรือองค์กรระดับชาติของเราเองนะคะก็มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานผู้ที่มีทักษะทางภาษาที่ดีนะคะโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศจะมีโอกาสในการทำงานที่หลากหลายและก้าวหน้าพวกเขาสามารถทำงานในตำแหน่งที่ต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติทำงานในบริษัทข้ามชาติหรือแม้แต่ทำงานในต่างประเทศได้ยิ่งไปกว่านั้นในงานบางสายงานนะคะเช่นการแปลภาษาการสอนภาษาหรือการท่องเที่ยวนะคะภาษาถือเป็นทักษะหลักที่ขาดไม่ได้การมีทักษะทางภาษาที่ดีจึงเปิดประตูไปสู่โอกาสทางอาชีพที่กว้างขวางและมั่นคงค่ะประตูแห่งโอกาสบานที่3ความสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมภาษานะคะเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงผู้คนนะคะเข้าหากันนะคะการมีทักษะทางภาษาที่ดีจะช่วยให้เราสามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจเมื่อเราสามารถพูดคุยและเข้าใจผู้อื่นได้เราก็สามารถสร้างมิตรภาพสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในยุคปัจจุบันที่การทำงานเป็นทีมการสร้างเครือข่ายมีความสำคัญมากขึ้นการมีทักษะทางภาษาที่ดีนะคะจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโอกาสและก็ความสำเร็จในด้านนี้ด้วยเรามาดูประตูบานที่4นะคะวัฒนธรรมและความเข้าใจโลกภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้เป็นเพียงแค่การเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศนั้นๆด้วยเมื่อเราเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างเราก็สามารถเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้นเข้าใจความหลากหลายของมนุษย์
และลดอคติและความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายยังช่วยให้เราเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติและสร้างสรรค์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรากฐานของความสำเร็จก็เป็นหัวใจของการทำงานไม่ว่าการจะเป็นการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องหรือการสื่อสารภายนอกองค์กรกับลูกค้าคู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆทักษะทางภาษาที่แข็งแกร่งจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นชัดเจนและมีประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยวาจาการพูดในที่ประชุมการนำเสนอผลงานการเจรจาต่อรองการโน้มน้าวใจล้วนต้องอาศัยทักษะการพูดที่ดีการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับผู้ฟังการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบและการถ่ายทอดด้วยน้ำเสียงที่น่าเชื่อถือการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นการเขียนอีเมลรายงานข้อเสนอโครงการจดหมายธุรกิจหรือแม้แต่การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ล้วนต้องการความถูกต้องชัดเจนและกระชับการใช้ภาษาที่สระสลวยและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและแสดงถึงความเป็นมืออาชีพประโยชน์ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อความสำเร็จและการพัฒนาอาชีพการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนำมาซึ่งประโยชน์มากมายต่อความสำเร็จในอาชีพและชีวิตส่วนตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารที่ดีจะช่วยสร้างความไว้วางใจความเคารพความเข้าใจอันดีกับเพื่อนหัวหน้าลูกค้าคู่ค้าทำให้เกิดความร่วมมือและก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการสื่อสารที่ชัดเจนลดความเข้าใจผิดลดข้อผิดพลาดและการทำให้การทำงานราบรื่นและรวดเร็วนำไปสู่ผลผลิตและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำผู้นำที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์สร้างแรงบันดาลใจและมอบหมายงานได้อย่างชัดเจนการสื่อสารที่ดีเป็นหัวใจสำคัญของความเป็นผู้นำพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถโน้มน้าวใจเกลี้ยกล่อมและหาทางออกที่ยุติธรรมในการเจรจาต่างๆนำไปสู่ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายสร้างความก้าวหน้าในอาชีพผู้ที่มีทักษะทางการสื่อสารที่ดีมักได้รับความยอมรับและไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้ามีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่สำคัญและก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดีความเป็นมืออาชีพแล้วก็มีประสิทธิภาพในการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กรสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้คนเคล็ดลับในการพัฒนาการสื่อสารการพัฒนาทักษะการสื่อสารเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นแล้วก็ฝึกฝนการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอหาโอกาสในการฝึกการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆเช่นการนำเสนอการประชุมการสนทนาการเขียนอีเมลหรือการพูดฉับพลันต่างๆข้อคำแนะนำและข้อเสนอแนะสอบถามความคิดเห็นจากผู้อื่นเกี่ยวกับสไตล์การสื่อสารของตนเองและเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงสังเกตการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญวิธีการสังเกตการสื่อสารของผู้ที่มีทักษะสูงและเรียนรู้เทคนิคต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้อ่านและศึกษาหาความรู้อ่านหนังสือบทความหรือเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคต่างๆทบทวนปรับปรุงตนเองหลังจากสื่อสารในแต่ละครั้งให้ทบทวนประเมินตนเองว่ามีส่วนใดที่ทำได้ดีและส่วนใดที่ต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทักษะการฟังกุญแจสู่ความเข้าใจและการสร้างความสัมพันธ์กับการพัฒนาอาชีพทักษะการฟังไม่ได้เป็นเพียงแค่การได้ยินเสียงแต่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและสำคัญอย่างยิ่งมันคือการตั้งใจรับฟังอย่างลึกซึ้ง

ความสำคัญนะคะของทักษะการฟังเราสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆได้ดังนี้ค่ะ 1. ด้านความเข้าใจลดความเข้าใจผิดเมื่อเราฟังอย่างตั้งใจช่วยให้เราเข้าใจสารที่ผู้พูดต้องการสื่อสารอย่างถูกต้องลดโอกาสในการตีความผิดพลาดหรือเข้าใจไม่ตรงกันซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความขัดแย้งและการสื่อสารที่ล้มเหลวจับประเด็นสำคัญผู้ฟังที่ดีจะสามารถแยกแยะเนื้อหาหลักและเนื้อหารองได้ทำให้สามารถโฟกัสไปที่ใจความสำคัญและไม่พลาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าใจมุมมองที่หลากหลายการรับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้อื่นจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับเราทำให้เราเข้าใจโลกและสถานการณ์ต่างๆได้กว้างขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรียนรู้และพัฒนาตนเองการฟังผู้อื่นถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์หรือคำแนะนำเป็นช่องทางสำคัญในการเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ2. ด้านความสัมพันธ์แสดงความเคารพและให้เกียรติตั้งใจฟังผู้อื่นเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและให้เกียรติผู้พูดทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับสร้างความไว้วางใจเมื่อผู้คนรู้สึกว่าตนเองได้รับความรับฟังอย่างแท้จริงพวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะไว้วางใจและเปิดใจกับเรามากขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นสร้างความเห็นอกเห็นใจการฟังด้วยความเข้าใจและใส่ใจในความรู้สึกของผู้พูดช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์และความต้องการของพวกเขานำไปสู่ความเห็นอกเห็นใจและตอบสนองที่เหมาะสมลดความขัดแย้งสร้างความร่วมมือการฟังอย่างเปิดใจและพยายามทำความเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายช่วยลดความขัดแย้งและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหรือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 3. ด้านการพัฒนาอาชีพเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในที่ทำงานทักษะการฟังที่ดีจะช่วยให้เราเข้าใจคำสั่งข้อเสนอแนะและข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าการฟังอย่างตั้งใจจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟังผู้ร่วมงานและเพื่อนหัวหน้าและลูกค้าทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่เป็นเชิงบวกและส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำผู้นำที่เก่งกาจมักจะเป็นผู้ฟังที่ดีพวกเขาจะเข้าใจความต้องการของทีมงานรับฟังความคิดเห็นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าในวิชาชีพทักษะการฟังเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการในทุกสายอาชีพผู้ที่มีทักษะการฟังที่ดีมักได้รับการประเมินว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีมีความเข้าใจผู้อื่นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการก้าวหน้าในวิชาชีพการงานเพื่อพัฒนาทักษะการฟังให้ดียิ่งขึ้นควรฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอโดยมีแนวทางปฏิบัติง่ายๆดังนี้ตั้งใจฟังอย่างจดจ่อและทิ้งสิ่งรบกวนรอบข้างและโฟกัสไปที่ผู้พูดอย่างเต็มที่ใช้ภาษากายที่เหมาะสมสบตาผู้พูดพยักหน้าหรือแสดงท่าทางที่แสดงว่ากำลังตั้งใจฟังถามคำถามเพื่อความเข้าใจถามคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและแสดงความสนใจในสิ่งที่ผู้พูดกำลังสื่อสารหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะปล่อยให้ผู้พูดพูดจนจบก่อนค่อยแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามสรุปความเข้าใจสรุปใจความสำคัญของสิ่งที่ได้ยินเพื่อตรวจสอบความเข้าใจที่ตรงกันทักษะการฟังนะคะเป็นทักษะที่ทรงพลังและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านความเข้าใจความสัมพันธ์หรือการพัฒนาอาชีพการฝึกฝนการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราสามารถประสบความสำเร็จและมีความสุขมากยิ่งขึ้นทุกๆด้านทักษะภาษาต่างประเทศโอกาสไร้พรมแดนกับการพัฒนาอาชีพในยุคปัจจุบันที่โลกเชื่อมโยงกันนะคะเชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิดภาษาต่างประเทศไม่ได้เป็นเพียงแค่ทักษะเสริมอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถเปิดประตูโอกาสอันไร้ขีดจำกัดทั้งในด้านการทำงานในการพัฒนาตนเองอย่างก้าวกระโดดความสามารถทางภาษาต่างประเทศเปรียบเสมือนภูมิวิเศษที่จะพาคุณเดินทางข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมและโอกาสต่างๆที่ซ่อนอยู่ทั่วโลกโอกาสไร้พรมแดนโลกทั้งใบรอคุณอยู่ประตูสู่ตลาดงานระดับโลกในโลกธุรกิจที่ไร้พรมแดนบริษัทข้ามชาติและ

0: องค์กรต่างประเทศต่างมองหาบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของโลกหรือภาษาอื่นๆที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีสเปนฝรั่งเศสการมีความสามารถทางภาษาเหล่านี้จะช่วยให้คุณโดดเด่นและเป็นที่ต้องการในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโอกาสในการทำงานในต่างประเทศหรือร่วมกันกับทีมงานนานาชาติก็จะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นธุรกิจการค้าระหว่างประเทศภาษาต่างประเทศเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจระหว่างประเทศการสื่อสารกับคู่ค้าลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่มาจากหลายประเทศได้อย่างราบรื่นและช่วยความน่าเชื่อถือลดความเข้าใจผิดและนำไปสู่ความสำเร็จในการเจรจาต่อรองและการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆความเข้าใจในวัฒนธรรมภาษาของคู่ค้ายังแสดงถึงความใส่ใจและความเป็นมืออาชีพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืนการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแหล่งข้อมูลความรู้ที่ทรงคุณค่าจำนวนมากถูกเผยแพร่ในภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยบทความทางวิชาการเทคโนโลยีวัฒนธรรมหรือข่าวสารจากทั่วโลกการมีความสามารถทางภาษาต่างประเทศจะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยตรงไม่ต้องรอการแปลหรือตีความจากผู้อื่นทำให้คุณสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
1: ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพา mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้บทความจากคุณวินิต้าชื่อว่า10 practice to master the art of active listening นะครับมีอะไรบ้างนะฮะเราอาจจะเคยได้ยินประโยคทํานองนี้นะครับเช่นอาจจะเป็นกับแฟนเราหรือกับเพื่อนเราว่าแบบเฮ้ยเธอไม่ฟังที่ฉันพูดเลยหรือว่าขอให้ฉันพูดจบก่อนได้ไหมหรือไม่ใช่สิ่งฉันหมายถึงแบบนั้นนะครับบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมการฟังมันยากเพราะทันทีที่ใครสักคนเริ่มพูดนะครับแทนที่จะตั้งใจฟังคำพูดของพวกเขาเนี่ยบางครั้งสมองของเราเนี่ยกลับเริ่มทำงานและสร้างคำตอบขึ้นมาแล้วนะครับคุณเริ่มคิดว่าฉันเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมนะอะไรที่ฉันไม่ชอบฉันจะพูดอะไรตอบดีโดยเฉพาะอันสุดท้ายนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องพูดอะไรบางอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าคุณฉลาดมีความรู้มีประสบการณ์และคู่ควรกับเวลาและความเคารพของคนอื่นคุณอาจแบ่งปันความคิดเห็นเล่าเรื่องราวของคุณไลฟ์คำแนะนำคุณอาจพยายามดึงดูดความสนใจด้วยการพูดดังๆพูดซ้ำๆในสิ่งที่คุณต้องการให้คนอื่นนั้นได้ยินหรือพูดในลักษณะที่มีแนวโน้มจะดึงดูดความสนใจของพวกเขาด้วยการประชดประชันหรือว่าแสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงนะครับการพูดแทนที่จะฟังเนี่ยนะครับทำให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่กล้าเปิดใจแบ่งปันหรือว่าพูดในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะพูดมันทำให้พวกเขารู้สึกถูกละเลยและไม่เข้าใจนะครับการจับผิดหรือว่ารีบด่วนแสดงความคิดเห็นก็สามารถทำให้พวกเขานั้นน่ะปิดตัวเองแล้วป้องกันไม่ให้พวกเขาเนี่ยแบ่งปันอย่างจริงใจได้นะครับลองคิดดูก็ได้ว่าถ้าเป็นตัวคุณเองเนี่ยคุณรู้สึกยังไงเมื่อไม่มีคนฟังคุณรู้สึกหงุดหงิดรำคาญและโกรธคนคนนั้นใช่ไหมนะครับคุณรู้สึกเหมือนว่าพวกเขาไม่รู้จักคุณจริงๆหรือพวกเขาไม่ต้องการจะเข้าใจคุณเลยด้วยซ้ำการฟังที่ดีเนี่ยต้องทำให้เราเนี่ยนะครับเข้าใจแล้วก็สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นเลยนะยิ่งกว่าเข้าใจคือสร้างความไว้วางใจแล้วก็ความผูกพันกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับเวลาเราไม่ฟังเนี่ยนะหรือว่าไม่ตั้งใจฟังเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะต้นทุนที่ต้องจ่ายมีอะไรบ้างความเครียดในที่ทำงานเพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์ที่แย่มีข้อผิดพลาดมีความเข้าใจผิดมีโอกาสที่หลุดลอยไปบางทีมันเป็นเรื่องการโต้เถียงอาจจะทำให้งานหยุดชะงักนะครับแล้วก็เวลาที่สูญเปล่าวิธีที่คุณฟังและตอบสนองต่อผู้อื่นมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือครอบครัวเคยมีคนกล่าวไว้ว่าไม่มีอะไรที่ทำลายจิตใจได้มากไปกว่าความรู้สึกที่ว่าคนที่เราใส่ใจนั้นไม่ได้ฟังเราจริงๆเราไม่เคยโตเกินกว่าความต้องการที่จะให้ความรู้สึกของเราเป็นที่รับรู้นะครับทีนี้วันนี้จะมาคุยกันว่า10วิธีที่จะพัฒนาศิลปะของ active listening นั้นมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งนะฮะเขาใช้คำว่า bring goals into focus ก็คือเป้าหมายนะฮะทิศทางนะครับเอามาก่อนว่าเรื่องนี้นะฮะเป้าหมายของเรื่องที่คนพูดเนี่ยเขาจะเอาอะไรเราโฟกัสตรงนี้ก่อนการคิดสั้นๆเกี่ยวกับเป้าหมายของการสนทนาทำให้กรอบความคิดนั้นถูกต้องและสร้างการตอบสนองที่เรียกว่ามีตรรกะมากขึ้นอันที่สองเขาใช้คำว่า clear the clutter

หรือว่าการจัดการกับความวุ่นวายในใจเรามักจะติดอยู่กับไอเดียความกังวลในหัวของเราอยู่ตลอดทำให้เราไม่มีสมาธิระหว่างการสนทนาทำให้เราไม่สามารถใส่ใจคนที่อยู่ตรงหน้าได้สมองของเราจะมีแนวโน้มที่จะคิดถึงปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไขแผนในอนาคตทำให้เราเหม่อลอยและยากที่จะโฟกัสกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นคุณต้องเคลียร์เรื่องพวกนี้ออกให้หมดก่อนพูดง่ายๆคือทำสมองให้มันโล่งๆเองอันที่3คือถอดรหัสสัญญาณในสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาเรารู้อยู่แล้วว่าภาษากายน้ำเสียงพวกนี้สำคัญมากนะครับเวลาเราตั้งใจฟังใครจริงๆเนี่ยเราจะถอดรหัสสิ่งที่เขาไม่ได้พูดด้วยสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้พูดเนี่ยใหญ่กว่าสิ่งที่พูดนะครับดังนั้นถ้าเราตั้งใจฟังเราจะเห็นนะฮะและคิดตามไปด้วยว่าเอ๊ะเขาอยากบอกอะไรเราแต่เขาไม่พูดอันที่4คือการแสดงการมีอยู่ของคุณในที่นั้นแปลว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า presence ก็คือเราอยู่ตรงนั้นจริงคือเราอยู่แหละแต่ว่าบางทีเราใจเราลอยนะฮะแต่การอยู่ตรงนั้นจริงก็คืออยู่กับปัจจุบันขณะน่ะอีกฝั่งนึงเขารู้ได้ไงว่าตอนนี้เรากำลังโฟกัสมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันขณะนะครับเขาบอกว่าอีกฝั่งนึงจะรู้เมื่อคุณสื่อสารภาษากายที่ถูกต้องตอนเราฟังอยู่เราไม่ได้พูดอะไรแต่ถ้าเราใจลอยไปเนี่ยมันก็จะเป็นภาษากายแบบนึงเรามีอยู่กับปัจจุบันมีสมาธิกับบทสนทนานั้นเราก็จะเป็นอีกแบบนึงภาษากายสำคัญมากมันสามารถสื่อสารอารมณ์ความตั้งใจทัศนคติต่างๆได้อย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่เนี่ยถามว่าคุณอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอีกฝั่งรู้ไหมคำตอบคือรู้ออโต้เลยเพราะว่าเขาตีความภาษากายของเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอันที่5เขาบอกว่า empty the bucket ก็คือไม่ต้องคิดถึงอะไรคือยังไม่ต้องตัดสินนะครับเรามีแนวโน้มจะขัดจังหวะผู้อื่นนะฮะเมื่อเรารู้สึกว่าเราอยากแสดงความคิดเห็นละอย่าพึ่งนะครับฟังก่อนยังไม่ต้องตอบอะไรทั้งสิ้นนะครับข้อต่อมาครับเขาบอกว่าให้ความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยนำทางสมองของเราเนี่ยนะฮะชอบตีความบางอย่างจากประสบการณ์ของเราเองความคาดหวังและความเชื่อทำให้ด่วนสรุปเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่ดีก็คือปล่อยให้ความอยากรู้อยากเห็นของเราดูซิมันจะไปได้ถึงไหนเนี่ยให้มันนำทางไปโดยยังไม่ต้องสรุปอะไรทั้งนั้นนะครับข้อที่7คือมุ่งที่จะเข้าใจคือ seek to understandข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่เรามักทำในการสนทนาคือพยายามทำให้ตัวเองเป็นที่เข้าใจโดยไม่เข้าใจคนอื่นก่อนนะครับการสนทนาจะเริ่มยุ่งเหยิงเมื่อเราไม่พยายามจะเข้าใจมุมมองของผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายอันหนึ่งการสนทนาคือเราต้องการจะเข้าใจคนอื่นนะฮะไม่ใช่อยากให้คนอื่นเข้าใจเรา8ครับเขาบอกว่าใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์การหยุดพักระหว่างสนทนาเนี่ยนะครับทำได้นะฮะแล้วความเงียบเนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะที่จะทำให้เราบางทีต้องคิดก่อนเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องพูดตลอดเวลาให้มีความเงียบพอมาบ้างได้นะครับข้อต่อมาเขาบอกว่าให้ยอมรับหรือว่าน้อมรับ sponge mentality sponge คือฟองน้ำนะครับเรามีแนวโน้มอย่างมากที่จะพยายามแก้ไขคนอื่นนะครับเรามักจะให้คำแนะนำเรามีทางออกเสมอที่เห็นข้อบกพร่องนะครับตัวบางครั้งเนี่ยอาจจะลดทอนหรือว่าปฏิเสธอารมณ์ของคู่สนทนาของเราเราแนะนำว่าพวกเขาไม่ควรรู้สึกแบบนั้นด้วยซ้ำนะฮะความจริงก็คือส่วนใหญ่แล้วคนอื่นเนี่ยไม่ได้มองหาทางแก้เมื่อเขาพยายามจะบอกอะไรคุณนะครับเขาต้องการมีคนรับฟังนะครับเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนใหม่เป็นคนฟังดูบ้างแล้วก็ถามคำถามที่ทำให้เขาเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาสุดท้ายคือ put them in the spotlight put the spotlight on them ก็ได้ในการสนทนาแทนที่จะให้ความสนใจกับอีกฝ่ายแบบที่เราควรจะทำเนี่ยเรามักจะมีแนวโน้มที่จะสนใจและโฟกัสอยู่กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเอาใหม่ให้สปอตไลท์อยู่กับอีกคนหนึ่งจะดีมากนะครับจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยนะครับมักตอบสนองผู้อื่น2แบบอันแรกเรียกว่า shift response ตอบสนองแบบเบี่ยงเบนอีกอันนึงเรียกว่า support response หรือการตอบสนองแบบสนับสนุน shift response คือการดึงความสนใจจากคนที่กำลังพูดมาที่ตัวคนโดยแบ่งปันประสบการณ์หรือความคิดเห็นของคุณเช่นสิ่งที่เธอพูดทำให้ฉันนึกถึงเรื่องนี้ฉันเคยเจอแบบนั้นเหมือนกันหรืออีกอันคือรู้ไหมครั้งหนึ่งฉันก็เคยจุดส่วน support response คือการส่งเสริมให้เขาเล่าต่อเพื่อเข้าใจความกังวลปัญหาและความต้องการและประสบการณ์ของพวกเขาได้ดีขึ้นโดยรักษาความสนใจไว้ที่พวกเขาซึ่งอันนี้ดีกว่านะครับเช่นเอ้ยเรื่องนี้ดีมากเลยอ่ะแล้วคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงนะครับแล้วคุณวางแผนจะเปลี่ยนเรื่องนี้เมื่อไหร่หรือโอ้จริงเหรอแล้วคุณจะทำยังไงต่อดีนะครับนี่คือการตอบแล้วก็บทสนทนาต่อเนื่องไปแล้วยังอยู่ที่ตัวคนที่คุณสนทนาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสรุปกันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะมีอะไรบ้าง 1. การฟังที่ดีทำให้เราจัดเรียงเป้าหมายร่วมกันสำรวจความเป็นไปได้ต่างๆและตัดสินใจอย่างไม่มีอคติหรือมีน้อยที่สุด 2. การสนทนาที่มีเป้าหมายชัดเจนนะฮะ

0: ให้ความรู้สึกถึงจุดประสงค์และโครงสร้างจะเป็นการสนทนาที่ได้มรรคผลใช่คำนี้3บ่อยครั้งเนี่ยที่เราอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่อยู่นะฮะคือเราไม่ได้โฟกัสซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งรู้4คำพูดสื่อสารได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเราต้องอ่านสิ่งที่เขาไม่ได้พูดด้วย5ภาษากายของเราดังกว่าคำพูดเสมอ6การขัดจังหวะคนอื่นเป็นสิ่งที่แย่มากนะฮะเราต้องพยายามรอให้เขาพูดให้จบก่อน7เราชอบสร้างเรื่องราวในใจเนี่ยเรื่องราวในใจของเราเนี่ยซึ่งมันตีความมาจากความเชื่อทัศนคติและประสบการณ์ของเราก่อนที่เราจะรับรู้หรือว่าฟังอีกฝั่งหนึ่งจบด้วยซ้ำ8เมื่อเราเข้าสู่การสนทนาด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ตัวเองเป็นที่เข้าใจอย่างเดียวเราจะสูญเสียโอกาสในการเข้าใจผู้อื่นข้อ9นะครับความเงียบอาจจะรู้สึกอึดอัดแต่มันจำเป็นต่อการคิดและการตอบสนองอย่างมีความหมายและข้อ10การให้คำแนะนำหรือแก้ปัญหาบางทีอาจจะไม่ใช่จุดประสงค์ของการสนทนาเลยด้วยซ้ำบางครั้งคนที่มาพูดกับเราซึ่งผมคนพบว่าส่วนใหญ่ด้วยนะเขาต้องการที่จะเล่าให้เราฟังเท่านั้นเองขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ
1: Mission to the Moon continue with your mission
2: 5 minutes podcast presented by
3: การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระดับนานาชาติภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันการสื่อสารกับผู้คนจากต่างประเทศจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับผู้คนจากทั่วโลกเครือข่ายเหล่านี้อาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆในด้านการทำงานการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งมิตรภาพที่ยั่งยืนการพัฒนาอาชีพก้าวหน้าอย่างมั่นคงด้วยทักษะทางภาษาเพิ่มโอกาสในการได้งานและก้าวหน้าในอาชีพในปัจจุบันทักษะทางภาษาต่างประเทศเป็นคุณสมบัติที่นายจ้างให้ความสำคัญอย่างยิ่งผู้ที่มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศมักจะได้โอกาสในการสัมภาษณ์งานมากกว่าและมีโอกาสในการทำงานในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงการเติบโตในสายอาชีพที่รวดเร็วกว่าหลายตำแหน่งงานในบริษัทชั้นนำและองค์กรระดับประเทศกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีทักษะภาษาต่างประเทศเป็นคุณสมบัติพื้นฐานศักยภาพในการหารายได้ที่สูงขึ้นตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะภาษาต่างประเทศมักจะมีค่าตอบแทนที่สูงกว่าทำงานทั่วไปเนื่องจากเป็นทักษะที่เป็นความต้องการและมีคุณค่าต่อองค์กรการลงทุนพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการหารายได้และความมั่นคงทางการเงินทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์แต่ยังเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งการฟังพูดอ่านเขียนและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมทักษะเหล่านี้จะช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดูเป็นมืออาชีพมีความมั่นใจและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายสถานการณ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่นและความก้าวหน้าในสายอาชีพโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นการเปิดโอกาสสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ความคิดและมุมมองที่แตกต่างซึ่งจะช่วยพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลบุคลากรที่เปิดกว้างยืดหยุ่นและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทักษะภาษาต่างประเทศยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ทักษะอื่นๆเพิ่มเติมในอนาคตเนื่องจากแหล่งความรู้และหลักสูตรการเรียนรู้จำนวนมากมีอยู่ในภาษาต่างประเทศเพิ่มความน่าสนใจและความโดดเด่นในสายอาชีพในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงการมีทักษะภาษาต่างประเทศจะช่วยให้คุณโดดเด่นและแตกต่างจากผู้สมัครคนอื่นๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายอาชีพใดก็ตามทักษะทางภาษาต่างประเทศจะช่วยเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับคุณทำให้คุณเป็นที่ต้องการขององค์กรและมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างรวดเร็วตัวอย่างอาชีพที่ต้องการทักษะภาษาต่างประเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงงานโรงแรมไกด์นำเที่ยวพนักงานโรงแรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินผู้จัดการร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้นธุรกิจนำเข้าและส่งออกผู้จัดการขายต่างประเทศ นักการตลาดระหว่างประเทศผู้ประสานงานด้านโลจิสติกระหว่างประเทศการศึกษาและการสอนภาษา

0: ครูสอนภาษาอาจารย์มหาวิทยาลัยนักแปลล่ามเทคโนโลยีและไอทีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในบริษัทข้ามชาติผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดดิจิทัลผู้จัดการโครงการระดับโลกองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐนักการทูตเจ้าหน้าที่องค์กรสหประชาชาติเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นต้นนะคะมีอีกหลากหลายอาชีพเลยทีเดียวภาษาต่างประเทศนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ทักษะเพิ่มเติมแต่เป็นทักษะหลักที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกยุคปัจจุบันการลงทุนพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศจึงเป็นแหล่งลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาสไร้พรมแดนและช่วยให้คุณก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างมั่นคงเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในวันนี้นะคะเพื่อปลดล็อกศักยภาพของคุณและสร้างอนาคตที่สดใสไร้ขีดจำกัดความหลากหลายทางวัฒนธรรมรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันและการเติบโตในยุคปัจจุบันที่เชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ทางสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สามารถขับเคลื่อนความก้าวหน้าในหลากหลายมิติทั้งในระดับองค์กรและสังคมโดยรวมการทำความเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมจึงเป็นทักษะสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการทำงานและการพัฒนาอาชีพความหมายและความสำคัญความหลากหลายของวัฒนธรรมความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมหมายถึงความแตกต่างและความหลากหลายที่มีอยู่ระหว่างกลุ่มมนุษย์ซึ่งครอบคลุมถึงเชื้อชาติและชาติพันธุ์ความแตกต่างทางด้านการกำเนิดภาษาประเพณีและวิถีชีวิตของกลุ่มคนศาสนาและความเชื่อความแตกต่างในระบบความเชื่อหลักปฏิฆาทางจิตวิทยาภาษาความแตกต่างในภาษาพูดภาษาเขียนรูปแบบการสื่อสารค่านิยมบรรทัดฐานทางสังคมความแตกต่างและสิ่งที่สังคมให้คุณค่าและสิ่งที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมเพศอัตลักษณ์ทางเพศความหลากหลายทางเพศสภาพและอัตลักษณ์ทางเพศอายุและวัยความแตกต่างในประสบการณ์ชีวิตและมุมมองของคนในแต่ละช่วงวัยความสามารถทางร่างกายและจิตใจความหลากหลายในศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละบุคคลภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมความแตกต่างในสถานการณ์สังคมการศึกษาและโอกาสทำไมความเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญส่งเสริมความร่วมมือการทำงานกันเป็นทีมเมื่อเราเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของวัฒนธรรมเราจะสามารถสื่อสารและก็ทำงานร่วมกับผู้คนจากภูมิหลังที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งนำไปสู่การสร้างทีมที่แข็งแกร่งและสามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมนำมาซึ่งมุมมองและแนวคิดที่แตกต่างเมื่อเราเปิดใจรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คนที่มีพื้นเพทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเราก็สามารถปลดล็อกศักยภาพในการสร้างสิ่งใหม่และพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่แปลกใหม่และครอบคลุมมากยิ่งขึ้นขยายตลาดและโอกาสทางธุรกิจในโลกที่เชื่อมโยงกันธุรกิจที่เข้าใจและเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็สามารถขยายฐานลูกค้าและเจาะตลาดใหม่ได้ง่ายขึ้นการมีบุคลากรที่เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมการยอมรับและเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานของการสร้างสังคมที่เปิดกว้างและไม่แบ่งแยกเมื่อเราให้โอกาสและโอกาสที่เท่าเทียมแก่ทุกคนไม่ว่าจะมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมใดสังคมจะมีความสงบสุขและเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาทักษะสื่อสารข้ามวัฒนธรรมซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันเราสามารถปรับรูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างลดความเข้าใจผิดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
1: ใครที่กำลังมีปัญหาในการสัมภาษณ์งานรู้สึกประหม่ารู้สึกกลัวรู้สึกเหงื่อออกนะครับรู้สึกไม่มีความมั่นใจเลยไม่กล้ามองตาผู้สัมภาษณ์งานหรือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรให้เราได้งานนั่นเองนะครับเรามาฟัง6ทิปเพิ่มความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานนะครับเมื่อฟังเสร็จแล้วลองทำตามดูนะครับแค่นี้ก็จะเพิ่มความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานและมีโอกาสได้งานมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

สวัสดีครับพี่เบนจากช่อง Hunter Bee นะครับใครที่กำลังจะสัมภาษณ์งานนะครับมีโอกาสสัมภาษณ์งานแล้วสับปิดเรซูเม่เรียบร้อยแล้วเขาโทรมาเรียกสัมภาษณ์งานแล้วแล้วรู้สึกประมาทกังวลไม่มั่นใจนะครับในการสัมภาษณ์งานเลยหรือหลายๆครั้งไปสัมภาษณ์งานก็ไม่ได้งานอย่างที่เราคาดหวังนั่นเองนะครับวันนี้พี่เบนจะมาเพิ่ม6ทิปเทคนิคดีๆนะครับในการเพิ่มความมั่นใจสัมภาษณ์งานให้เรามีความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานทำการมาร์ค6ทิปนี้ดีๆนะครับจะได้ทำให้เรามีโอกาสได้งานอย่างที่เราคาดหวังนั่นเองครับ6ทิปในการเพิ่มความมั่นใจสัมภาษณ์งานนะครับทิปที่1นะครับคือการเตรียมแพทเทิร์นในการตอบคำถามสัมภาษณ์งานแบบชี้นำเลยนะครับแปลว่าอะไรครับจริงๆคำถามสัมภาษณ์งานทุกๆคำถามนะครับที่เราเจอเนี่ยมันจะมีคำถามสัมภาษณ์งานที่เราเจออยู่แล้วนั่นเองนะครับน้องๆไม่ว่าจะเป็นช่วยแนะนำตัวเองให้ฟังหน่อยสิครับสิคะcould you please introduce yourself อย่างเงี้ยอันนี้เจอแน่นอนใช่ไหมครับจุดแข็งของจุออนของเราคืออะไรนะครับทำไมเราถึงทำงานที่นี่นะครับหรือเรามองตัวเองอย่างไรในอีก5ปีข้างหน้าคำถามเหล่านี้นะครับคือคำถามที่จะต้องเจอแน่นอนนะครับเราสามารถเตรียมคำตอบแพทเทิร์นต่างๆนะครับในการตอบคำถามสัมภาษณ์งานนี้ได้เลยนะครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยมันก็จะมีคำถามสัมภาษณ์งานเชิงลึกต่างๆนะครับเมื่อเราสัมภาษณ์ถามไปตอบมานะครับผู้สัมภาษณ์ก็จะเอาคำตอบที่เราตอบไปแหละถามลึกลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เขาอยากรู้ว่า achievement ที่เราทำนะครับในประวัติการทำงานที่เราผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราจะต้องมีการเล่าเรื่องออกมาใช่ไหมครับและการเล่าเรื่องออกมานี่แหละจะเป็นทิปแรกนี่แหละที่จะบอกว่าเราควรเตรียมแพทเทิร์นในการตอบคำถามให้ดีนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราไม่เตรียมแพทเทิร์นในการตอบหรือไม่มี mindset นะครับหรือวิธีการในการตอบคำถามสัมภาษณ์งานเนี่ยตอบจะเปะสะปะตอบแบบเล่าเรื่องเลยหรือว่าตอบเป็นคำตอบตายตัวไปเลยนะครับไม่ได้มีอิโมชันหรือว่าไม่ได้มีฟีลลิ่งในการตอบว่าทำให้เขารู้สึกเชื่อเนี่ยอันนี้จะทำให้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยไม่เชื่อนะครับว่าสิ่งที่เราเล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงนั่นเองดังนั้นทิปแรกนะครับคือการเตรียมแพทเทิร์นในการตอบคำถามสัมภาษณ์งานให้ดีนะครับมีแพทเทิร์นชี้นำให้ดีเริ่มจากกลุ่มแรกนะกลุ่มแรกก็คือคำถามตายตัวเลยนะครับคำถามตายตัวไม่ว่าจะการแนะนำตัวเองอย่างไรนะครับจุดแข็งจุดอ่อนเป็นอย่างไรเหล่านี้นะครับทำไมถึงสัมภาษณ์งานที่นี่ทำไมถึงอยากทำงานที่นี่เช่นการแนะนำตัวเองเนี่ยแนะนำจากอะไรเราอาจจะลิงก์จาก job description นะครับประสบการณ์เล่าลิงก์เลยว่า job description ของเราเนี่ยที่เราอ่านที่เราสมัครงานมาทำอะไรได้บ้าง นะครับลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ www.thehunterbee.com นะครับหรือดู YouTube ใน checklist ของการสัมภาษณ์งานนะครับพี่เป็นเตรียมคำตอบให้แล้วลองคลิกตรงนี้ดูนะครับพี่เป็นมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับในการตอบคำถามสัมภาษณ์งานเชิงที่ไม่ได้เป็นคำถามตายตัวนะครับเป็นคำถามถามมาตอบไปนะครับอาจจะลองใช้เทคนิค PAR นั่นเองนะครับเทคนิคพานะครับเทคนิคพาคือ problem action แล้วก็ resolve นั่นเองนะครับเรามายกตัวอย่างคำถามดีไหมเช่นเราโดนคำถามนี้นะครับคุณเบนครับลองเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิว่าคุณเบนมีวิธีจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำงานได้อย่างไรนั่นเองสมมติเราถามตอบสัมภาษณ์งานไประดับหนึ่งแล้วแล้วเราเล่าตัวอย่างให้ฟังว่าเราทำงานที่ไหนบ้างนะครับแล้วเราเจอคำถามเนี้ยเฮ้ยถ้าคุณเบนเจอปัญหาที่ทำงานเนี่ยคุณเบนมีวิธีจัดการอย่างไรคำถามนี้นะครับถ้าเราไม่มีการเตรียมหรือแพทเทิร์นนะครับลองใช้เทคนิคพาดูนะครับ problem คือปัญหาที่ทำงานนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตที่พี่เบนเคยทำนะครับ action เมื่อเจอปัญหาแล้วพี่เบนมีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับแล้วก็ resolve นะครับว่าแก้เสร็จแล้วเนี่ยผลลัพธ์เป็นอย่างไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่เบนลองตอบให้ดูครับคำถามนี้นะครับผมชอบมากเลยครับคือปัญหาในที่ทำงานเนี่ยผมเจอตลอดอยู่แล้วดังนั้นผมขอยกตอนผมเป็นเซลล์ดีเรคเตอร์นะครับตอนที่ผมทำงานในบริษัทเอนจิเนียร์แล้วกันตอนที่ผมทำงานบริษัทเอนจิเนียร์นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นใหญ่ๆเรื่องแรกเลยนะครับคือการ create order ลูกค้านะครับ create ขึ้นมาแล้วไม่มีสินค้าที่จะส่งนั่นเองดังนั้นสินค้าที่ส่งไม่มีนะครับเราขายไปแล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็น problem ละดังนั้นสิ่งที่ผมแก้นะครับก็คือการที่ผมคุยกับทีมงานของพวกเราทั้งหมดเลยทีมงานฝ่ายขายทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากออเดอร์ลูกค้าเนี่ยที่มาแต่เราผลิตให้ไม่ทันเนี่ยผมเลยเอาจำนวนออเดอร์ที่คาดว่าจะขายได้ในไตรมาสอีกไตรมาสหนึ่งนะครับอีก3เดือนข้างหน้าเลยเนี่ยมาคุยกับฝ่ายผลิตเลยนะครับว่าฝ่ายผลิตสามารถทำให้เกิดการผลิตในออเดอร์นี้ได้ไหมนี่คือออเดอร์ที่พวกเราคาดหวังและอยากจะทำให้ achievement ขึ้นมาเมื่อเรารู้จำนวนที่เราจะทำผลิตนะครับจากยอดขายที่เกิดขึ้นก็คือการทำงานระหว่าง2แผนกเนี่ยมันก็ทำให้ฝ่ายผลิตนะครับมีการวางแผนที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับในการจัดเตรียมวัตถุดิบในการจัดเตรียมกำลังคนนะครับแล้วก็ในการจัดเตรียมสิ่งต่างๆนะครับในการผลิตออกมาให้ได้ตามจำนวนที่เราขายนั่นเองแต่สิ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องมีการเทียบ time to time นะว่าในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละเดือนนะครับเป็นไปตามยอดที่ forecast หรือเปล่าแล้วผลลัพธ์ที่ได้มานะครับในปีนั้นก็จะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้น

0: เนี่ยสิ่งที่ทำผมดีใจมากก็คือสิ่งที่เราผลิตออกมานะครับตรงตามยอดออเดอร์นะครับมากกว่า 95% นั่นเองฉะนั้นห่างไปแค่ 5% นั่นเองออกแคสนั่นเองนะครับฉะนั้นประสบการณ์ตรงนี้ที่ผมเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันทำให้ผมเรียนรู้ว่าเฮ้ยการทำงานร่วมกับแผนกข้างๆนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ว่าทางเราเนี่ยดูแค่ฝ่ายขายเราขายเสร็จปุ๊บแต่เราไม่มีออเดอร์ลูกค้าส่งนะครับฉะนั้นสิ่งที่มองมากไปกว่านั้นเนี่ยคือการทำงานร่วมกันแล้วก็การทำฟอร์แคสต์การทำแพลนด้วยกันนะครับมันจะทำให้ลูกค้าแฮปปี้กับบริการของเราแล้วฝ่ายขายก็ทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยและฝ่ายผลิตก็ทำงานได้อย่างตรงประสิทธิภาพนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างนึงที่ทางผมอยากจะเล่าให้ฟังครับเห็นไหมครับอันนี้คือตัวอย่างตัว PAR นั่นเองนะครับดังนั้นเทคนิค PAR สามารถใช้ตอบคำถามได้ทุกๆคำถามเลยนะครับอย่าลืมนะครับไปทำกันบ้านเยอะๆนะครับในการเตรียมคำถามสัมภาษณ์งานนั่นเองครับทิปที่2นะครับคือการเสนอ value ของเรานั่นเองนะครับจำคุณค่ามูลค่าของเราให้ได้นะครับว่าเรามี value อะไรนะถ้าเราจำตรงนี้ได้นะครับเราจะเพิ่มความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานนั่นเองนะครับลองคิดดูดีๆนะครับถ้าเราไม่มีศักยภาพในการทำงานนะครับเขาไม่เรียกเราสัมภาษณ์งานหรอกนะครับแสดงว่าเรซูเม่เราดีประสบการณ์ทำงานเราดีเขาเลยเรียกเราสัมภาษณ์งานนั่นเองครับและ value คุณค่าของเราคืออะไรนะครับ value นะครับมาด้วยคำต่างๆละกันพี่เบนใช้คำนี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็น qualification นะครับคุณสมบัติในการทำงานของเรานั่นเองนะครับ qualification คือเบสิกเบื้องต้นนะไม่ว่าจะจบคณะอะไรมาปริญญาตรีอะไรปริญญาโทอะไรนะครับรวมไปถึง technical skill ต่างๆนะครับที่เราทำงานแล้วเราได้ออกมานะครับ skill ในการทำงานในตำแหน่งงานเรานะครับไม่ว่าจะสายบัญชีสายโรงงานนะครับสายขายฝ่ายการผลิตฝ่ายการตลาดต่างๆนะครับมันจะมีเทคนิคข้อสกิลนั้นๆนะครับการใช้โปรแกรมต่างๆพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เราติดตัวมานะครับรวมไปถึงซอฟต์สกิลนั่นเองนะครับซอฟต์สกิลต่างๆในการทำงานร่วมกับลูกค้าร่วมกับเพื่อนร่วมงานร่วมกับผู้บริหารนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับรวมไปถึงประสบการณ์ทำงานในประสบการณ์งานในสายงานนั้นๆของตัวเรานั่นเองนะครับอินดัสทรีนั่นเองหรือบิสเนสนั่นเองเรามาจากอุตสาหกรรมรถยนต์เรามาจากอุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์เรามาจากอุตสาหกรรม FMCG เหล่านี้นะครับจะช่วยส่งเสริมให้ประสบการณ์งานเราแข็งขึ้นนั่นเองนั่นคือ my value ของเราครับและเมื่อเรารู้ my value ของเราแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องจำ my value ของเราให้ได้นะครับจำให้ฝังใจเลยว่าโอเคนี่คือจุดแข็ง my value ของเราเราทำอะไรได้บ้างเรามีประสบการณ์อะไรบ้างเรามี technical skill soft skill อะไรบ้างนะครับมาจาก industry อะไรนั้นคำถามทุกๆคำถามสัมภาษณ์งานที่มาครับเราจะมั่นใจโดยอัตโนมัติแหละว่าอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้นะเราก็เชื่อมโยง my value ของเรานะครับลงใน job description ในตำแหน่งงานที่สมัครดังนั้นผู้สัมภาษณ์งานถามอะไรมาเราเอา my value ใส่เราเข้าไปเลยนะครับว่าเฮ้ยเราทำตรงนี้ได้นะเรามีประสบการณ์ด้านนี้นะเรามี skill ด้านนี้นะเรายกตัวอย่างให้ฟังแค่นี้นะครับเราก็จะมีความมั่นใจมากเพราะเรารู้ my value ของตัวเองนั่นเองครับทิปที่3นะครับคือการโน้มน้าวให้เป็นนะครับหรือ persuasion นั่นเองนะครับก็คือการโน้มน้าวให้เขาเชื่อว่าผู้สัมภาษณ์เชื่อว่าเรานี่แหละมาทำงานกับเขาได้เรานี่แหละเป็นคนที่เขาควรที่จะจ้างเราในการทำงานนั่นเองเทคนิคการโน้มน้าวใจนะครับก็คือการเล่าเรื่องให้ผู้ฟังหรือผู้สัมภาษณ์เชื่อในสิ่งที่เราพูดนั่นเองนะครับการโน้มน้าวใจที่เราเล่าออกไปไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทำงานไม่ว่าจะเป็น achievement ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น challenging ต่างๆที่เราเจอนะครับเราพูดแล้วเขาเชื่อมันคือการโน้มน้าวใจนั่นเองหลายๆคนนะครับมาคุยกับพี่เบนแล้วบอกว่าโน้มน้าวใจไม่เก่งเลยรู้สึกว่าทำยังไงผู้สัมภาษณ์ก็ไม่เชื่อเพราะประหม่าตาเราอาจจะไม่ได้มองผู้สัมภาษณ์หรือเรารู้สึกจับเหงื่อออกการสัมภาษณ์เหงื่อออกตื่นเต้นเราก็รู้สึกประหม่าผู้สัมภาษณ์ก็ไม่เชื่อครับดังนั้นสิ่งที่เบนอยากจะบอกเลยนะครับก็คือทุกคนมีเทคนิคในการโน้มน้าวใจในตัวอยู่แล้วนะครับอยากให้ย้อนกลับไปนะครับว่าการที่เราได้งานแรกนะครับหรือว่าการที่เราเรียนนะครับเราได้เป็นทำกิจกรรมประธานภาคได้โปรโมทหรือว่าได้ขึ้นเงินเดือนนะครับทุกๆประสบการณ์พวกนี้ครับเรามีการโน้มน้าวใจในอัตโนมัติในสายเลือดของเราอยู่แล้วการโปรโมทงานการได้เงินเดือนขึ้นพวกนี้ครับมันคือการโน้มน้าวใจอัตโนมัติอยู่แล้วฉะนั้นเราโน้มน้าวใจไม่ได้เพราะว่าเราไม่มั่นใจในสิ่งที่เราพูดต่างหากฉะนั้นนะครับพี่เบนอยากจะบอกว่าการโน้มน้าวใจก็คือการเล่าเรื่องให้รู้สึกว่าเราเชื่อมั่นจริงๆว่าเรื่องที่เราเล่าเนี่ยมันมีอิโมชันมันมีฟีลลิ่งคนฟังเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่นะหรือเติมหลักฐานต่างๆนะครับในการเล่าเรื่องเช่นสิ่งที่เราประสบความสำเร็จเพราะอะไรนะครับมีตัวเลขยืนยันยอดขายสิ่งที่เราประสบความสำเร็จเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าโปรเซสในการทำงานนะครับมันสั้นลงมันเร็วขึ้นมันใช้เวลาน้อยลงนะครับแล้วมันผลลัพธ์ออกมามันได้เร็วขึ้นมันดีขึ้นเนี่ยครับคือสิ่งที่เราต้องพูดโน้มน้าวใจให้ผู้สัมภาษณ์รู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เราทำได้นั่นเองนะครับลองฝึกพูดโน้มน้าวใจให้คล่องนะครับแค่นี้ก็จะมีความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานมากขึ้นแล้วครับทิปที่4นะครับคือการเตรียมเรื่องเล่าและประสบการณ์ต่างๆสตอรี่ต่างๆนะครับ เตรียมตุนไว้เยอะๆเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในการสัมภาษณ์งานนะครับมันจะมีคำถามถามมาตอบไปหลายเรื่องมากนะครับแล้วมาคัดถามเยอะๆครับเราหมดเรื่องที่จะเล่าแล้วมันเลยทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกไม่สนใจที่อยากจะสัมภาษณ์งานกับผมกับคุณเบนต่อละเพราะคุณเบนไม่มีเรื่องเล่ามากกว่านี้แล้วนะครับดังนั้นการเตรียมเรื่องเล่านะครับคือการเตรียมสตอรี่นะครับที่เราเคยทำงานมาหรือประสบการณ์งานที่เรามีมานะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การทำงานที่นี่ประสบความสำเร็จอย่างไร challenging อย่างไรนะครับลองลิสต์ออกมาดูนะครับว่าในการทำงานที่นี่นะครับในปีนี้หรือฝึกงานก็ได้นะครับน้องจบใหม่นะครับเราทำโปรเจกต์อะไรบ้างนะครับลิสต์ออกมาในกระดาษนะครับเขียนเอาท์พุตออกมานะครับสัก 4-5 เรื่องนะครับแต่ละที่เขียนออกมาได้สัก 4-5 เรื่องนะครับว่าเราทำอะไรมาแล้วเมื่อเราเขียนออกมาย่อยออกมานะครับมันจะจำเข้ามาได้ในหัวนะครับว่าอ๋อนี่คือเรื่องที่เราทำนะนี่คือสิ่งที่เราเจอปัญหาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสกิลที่ได้ออกมาจากงานนี้นะครับแก้ปัญหาอย่างไรและเราทำให้เราจำได้แล้วล่ะว่าโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำออกมาและเราทำตรงนี้ไม่พลาดอีกแน่นอนหรือว่าทำตรงนี้ออกมาดีอีกแน่นอนนี่คือสตอรี่ต่างๆนะครับที่อยากให้ทุกคนเตรียมไว้นะครับเตรียมกักตุนไว้ให้เยอะๆเวลาสัมภาษณ์งานนะครับจะได้มีเรื่องเล่านั่นเองครับและอย่าลืมนะครับตอนเล่าเรื่องนะครับอย่าลืมใส่คาแรคเตอร์เราลงไปนะครับในสถานการณ์ต่างๆในสตอรี่ต่างๆนะครับให้เขาเห็นว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ยเวลาเราแก้ปัญหาเวลาเราทำงานออกมานะครับเราแสดงถึงภาวะความเป็นผู้นำหรือแสดงถึงสกิลอะไรออกมานะครับสตอรี่ตรงนี้แหละครับจะทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้แหละว่าเราเป็นคนคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับน่าร่วมงานขนาดไหนและเขาก็จะเชื่อในสิ่งที่เราเล่าจากสตอรี่ต่างๆนี้นั่นเองนะครับทิปที่5นะครับทิปนี้นะครับน่าสนใจมากๆนะครับคือการลองจินตนาการดูนะครับว่าเราสัมภาษณ์งานได้สุดยอดมากๆเลยในวันที่เราไปสัมภาษณ์งานนั่นเองนะครับคือการจินตนาการฟิวเจอร์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะอะไรครับสิ่งที่พี่เบนอยากให้ลองฝึกนะครับก็คือการหลับตาหรือการลองจินตนาการดูนะครับว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปสัมภาษณ์งานแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคือเราเจอหัวหน้างานชื่อนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับเจอเอชอาร์คือใครเขาจะต้องถามคำถามสัมภาษณ์งานประมาณนี้แน่เลยสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมในการสัมภาษณ์งานนะครับอาจจะเป็น panel interview นั่งกัน3คนหรือสัมภาษณ์คนเดียวนะครับจะมีการพยักหน้าเกิดขึ้นนะครับแสดงว่าเขาเห็นโดยกับสิ่งที่เราพูดนะครับจะมีการยิ้มจะมีการพูดมาถามไปนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะดีออกมามากๆเลยแค่นี้ครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีพลังในการที่เราพร้อมที่จะไปสัมภาษณ์งานเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นเหมือนอะไรครับเหมือนนักกีฬานะครับหรือว่านักร้องหรือว่านักแสดงนะครับที่เขาใช้เทคนิคนี้แหละในการฝึกนะครับจินตนาการออกมานะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นออกมามันจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรถ้าเราลองคิดบวกให้เยอะๆนะครับมั่นใจตัวเองให้เยอะแล้วลองจินตนาการว่าผลลัพธ์มันออกมาดีนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นมากๆในการสัมภาษณ์งานครับทิปที่6นะครับคือการฝึกฝนสัมภาษณ์งานให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้เลยนะครับทำยังไงล่ะครับพี่เบนง่ายมากเลยครับก็นี่เลยครับลองฝึกฝนสัมภาษณ์งานดูนะครับคำถามสัมภาษณ์งานต่างๆที่ดูช่องพี่เบนอยู่นี่แหละครับเจอคำถามอะไรบ้างนะครับลองฝึกตอบดูเลยนะครับมีแพทเทิร์นในการตอบอย่างทิปข้อต่างๆนะครับฝึกฝนจนคล่องพูดจนคล่องพูดจนเป็นธรรมชาตินะครับทำให้เรารู้สึกว่าโอเคผู้ฟังต้องเชื่อเราแน่นอนหรือลองฝึกฝนกับทางด้าน HR expert ก็ได้นะครับหรือหัวหน้างานที่มีประสบการณ์งานทางด้านบริหารนะครับแค่นี้นะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่ประหม่าเพิ่มความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานมากขึ้นนะครับหรืออาจจะลองฝึกกับพี่เบนก็ได้นะครับในช่อง YouTube ต่างๆนะครับลองหาความรู้มากมายในนี้ดูได้เลยนะครับแค่นี้นะครับฝึกฝนให้เยอะเราคล่องปุ๊บเหมือนร้องเพลงนะเราร้องเพลงหลายๆครั้งนะครับเราก็จะรู้ว่าตัวไหนแค่นี้เราก็จะร้องเพลงได้ไพเราะมากขึ้นนั่นเองก็เหมือนสัมภาษณ์งานนะครับสัมภาษณ์งานทุกครั้งมีความมั่นใจรู้ว่าจะต้องตอบอย่างไรในการดึงศักยภาพตัวเองออกมานะครับทำให้เขามั่นใจว่าเขาจะจ้างเราแค่นี้ครับเราต้องฝึกฝนบ่อยๆนะครับและนี่ก็คือ6ทิปในการสัมภาษณ์งานนะครับในการเพิ่มความมั่นใจของเรานะครับแบบบูสต์ออกมาเลยนะว่าทำยังไงให้มั่นใจในการสัมภาษณ์งานครั้งนี้และเราได้งานแน่นอนนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าก่อนที่เราจะเพิ่มความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานในการเตรียมเรซูเม่และการจับ job description นะครับในการทำการบ้านไม่ว่าจะเป็นประวัติผู้สัมภาษณ์งานบริษัทมาจากไหนนะครับบริษัทมีโกอะไรวิชั่นอย่างไร value อย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ before interview ระหว่าง interview after interview นะครับทำอะไรบ้างสัมภาษณ์งานเสร็จต่อรองเงินเดือนอย่างไรเซ็นสัญญางานอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบเหล่านี้ก็ต้องทำกันบ้านด้วยนะครับไม่ใช่แค่สัมภาษณ์งานเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลองไปดูที่นี่เลยครับ www.hunterbee.com นะครับข้อมูลทุกอย่างมีมากมายนะครับรวมไปถึงฟรีคอร์สเรียนลองไปเรียนดูได้เลยนะครับและพี่เบนก็อยากให้ทุกคนกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามมาเจอกันครั้งแรก follow นะครับลองกด follow เลย subscribe เลยนะครับแล้วก็มาติดตามเนื้อหาดีๆจากช่อง The Hunter Bee กับพี่เบนนะครับใครที่ทำงานอยู่แล้วนะครับกำลังหางานใหม่หรือทำงานที่ปัจจุบันอยู่นะครับก็จะมีความรู้ดีๆในการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของเราด้วยนะครับให้ทำงานอย่างไรให้มีความสุขด้วยนั่นเองนะครับขอทุกคนทำงานอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับกับพี่เบนนะครับช่อง The Hunter Bee นะครับวันนี้ขอทุกคนทำงานมีความสุขครับสวัสดีครับ
1: การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงานทำความเข้าใจธุรกิจของบริษัทผลิตภัณฑ์บริการวัฒนธรรมองค์กรข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานคุณสมบัติที่ต้องการจากเว็บไซต์บริษัทข่าวสารบทความและเตรียมคำตอบสำหรับคำถามสัมภาษณ์ทั่วไปฝึกตอบคำถามสัมภาษณ์ที่มักพบบ่อยเช่นแนะนำตัวเองจุดแข็งจุดอ่อนทำไมจึงสนใจตำแหน่งนี้ทำไมถึงอยากทำงานที่บริษัทนี้เงินเดือนที่คาดหวังเป้าหมายในอนาคตใช้เทคนิค Star Method Situation Research ในการตอบคำถามเชิงพฤติกรรมเพื่อให้คำตอบชัดเจนและเป็นรูปธรรมแล้วแสดงให้เห็นถึงทักษะและประสบการณ์ของคุณเตรียมคำถามเพื่อถามผู้สัมภาษณ์เตรียมคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับตำแหน่งงานทีมงานวัฒนธรรมองค์กรโอกาสในการเติบโตเพื่อแสดงถึงความกระตือรือร้นและความสนใจในองค์กรอย่างแท้จริงเตรียมเอกสารที่จำเป็นเตรียมสำเนาเรซูเม่แฟ้มสะสมผลงานเอกสารอ้างอิงบัตรประชาชนใส่ในแฟ้มให้เรียบร้อยการแต่งกายที่เหมาะสมเลือกชุดทำงานที่สุภาพเป็นทางการเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรสูทเสื้อเชิ้ตเน็กไทสำหรับผู้ชายสูทกระโปรงกางเกงเสื้อเชิ้ตเสื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นกางเกงสแลกกระโปรงสุภาพรองเท้าหนังคัชชูดูแลความสะอาดเรียบร้อยเสื้อผ้าสะอาดริดเรียบผมเผาจัดทรงให้เรียบร้อยตัดเล็บให้สะอาดดูแลสุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลกลิ่นตัวกลิ่นปากบุคลิกภาพและภาษากายที่มั่นใจตรงต่อเวลาไปถึงสถานที่สัมภาษณ์ก่อนเวลานัดหมายเล็กน้อยเพื่อแสดงความเคารพและมีเวลาเตรียมตัวรอยยิ้มและการสบตายิ้มแย้มทักทายผู้สัมภาษณ์ด้วยความเป็นมิตรสบตาผู้สัมภาษณ์อย่างเหมาะสมเพื่อแสดงถึงความมั่นใจและการตั้งใจฟังการจับมือจับมือผู้สัมภาษณ์อย่างกระชับมั่นคงท่านั่งและท่าทางนั่งตัวตรงหลักตรงหลีกเลี่ยงนั่งไขว่ห้างหรือนั่งเอียงหลังมากเกินไปควบคุมท่าทางให้ดูสง่างามมั่นใจใช้มือประกอบการพูดอย่างเป็นธรรมชาติแต่หลีกเลี่ยงการใช้ท่าทางที่มากเกินไปการฟังอย่างตั้งใจฟังคำถามอย่างละเอียดแสดงความเข้าใจโดยการพยักหน้าหรือแสดงสีหน้าที่เหมาะสมคิดก่อนตอบเพื่อให้ได้คำตอบตรงประเด็นและชัดเจนทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพใช้ภาษาที่สุภาพเป็นทางการแต่ธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาพูดหรือภาษาที่ไม่เป็นทางการไม่พูดคำหยาบหรือคำแสลงพูดจาฉะฉานชัดเจนใช้ระดับเสียงที่พอเหมาะไม่พูดเร็วเกินไปหรือพูดเสียงเบาเกินไปตอบคำถามตรงประเด็นกระชับหลีกเลี่ยงการพูดนอกเรื่องหรือตอบคำถามบุคคลแสดงความกระตือรือร้นและความสนใจในตำแหน่งงานและองค์กรใช้คำพูดที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจถามคำถามที่เตรียมไว้อย่างเหมาะสมในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์เพื่อแสดงความสนใจและความกระตือรือร้นการแสดงความขอบคุณหลังการสัมภาษณ์กล่าวขอบคุณผู้สัมภาษณ์เมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์แสดงความขอบคุณสำหรับเวลาและโอกาสที่ได้รับส่งอีเมลขอบคุณภายใน24ชั่วโมงหลังการสัมภาษณ์กล่าวขอบคุณอีกครั้งสำหรับเวลาและโอกาสในการสัมภาษณ์กล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจในการสัมภาษณ์เพื่อแสดงว่าคุณตั้งใจฟังและใส่ใจในการสนทนาย้ำความสนใจในตำแหน่งงานความมั่นใจว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ขอบคุณและลงชื่อพร้อมชื่อนามสกุลของคุณการสร้างความประทับใจแรกในการสมัครงานและความสัมภาษณ์เป็นกระบวนการที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่เอกสารสมัครงานโปรไฟล์ออนไลน์การแต่งกายบุคลิกภาพภาษากายทักษะการสื่อสารไปจนถึงการแสดงออกและความขอบคุณหลังการสัมภาษณ์หากคุณสามารถเตรียมตัวและปฏิบัติได้ตามคำแนะนำเหล่านี้คุณจะสามารถสร้างความประทับใจที่ดีและเพิ่มโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอน การสร้างเครือข่ายและสัมพันธ์ทางวิชาชีพการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อนร่วมงานลูกค้าและผู้คนในแวดวงวิชาชีพเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาอาชีพการเข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมการใช้ภาษาในการแนะนำการสร้างบทสนทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใช้โซเชียลมีเดียการใช้ภาษาในการสร้างโปรไฟล์ที่น่าสนใจและการสื่อสารกับผู้คนในแวดวงวิชาชีพการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว

วการใช้ภาษาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในระยะยาวการนำเสนอและพูดในที่สาธารณะทักษะการนำเสนอและพูดในที่สาธารณะเป็นสิ่งจำเป็นในการสื่อสารความคิดและผลงานให้กับผู้ฟังจำนวนมากการเตรียมตัวการวางโครงเรื่องการจัดทำสไลด์และฝึกซ้อมการนำเสนอการใช้ภาษาที่ชัดเจนกระชับน่าสนใจควบคุมน้ำเสียงและภาษากายการตอบคำถามการรับฟังคำถามอย่างตั้งใจและการตอบคำถามอย่างชัดเจนตรงประเด็นการเจรจาต่อรองโน้มน้าวใจทักษะการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจเป็นสิ่งจำเป็นในการบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายการเตรียมตัวมีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการเจรจาการเจรจาในการใช้ภาษาการนำเสนอข้อมูลรับฟังข้อมูลจากอีกฝ่ายและการหาจุดร่วมการโน้มน้าวใจการใช้ภาษาในการสร้างความน่าเชื่อถือและโน้มน้าวให้อีกฝ่ายเห็นด้วยกับข้อเสนอบทสรุปลงทุนในภาษาลงทุนเพื่ออนาคตทักษะภาษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอาชีพในยุคปัจจุบันเนื่องจากโลกเชื่อมต่อกันมากขึ้นความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาต่างๆช่วยให้การทำงานกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสในการทำงานระดับนานาชาติและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันภาษานั้นช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งในวัฒนธรรมอื่นส่งเสริมความร่วมมือลดความขัดแย้งในการทำงานเป็นทีมนอกจากนี้ทักษะทางภาษาที่แข็งแกร่งยังช่วยเปิดประตูสู่ตลาดแรงงานที่กว้างขึ้นได้รับโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพและเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆไม่เพียงแต่เพิ่มพูนทักษะทางภาษาแต่ยังพัฒนาทักษะด้านคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาความยืดหยุ่นในการปรับตัวซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นายจ้างมองหาในยุคโลกาภิวัตน์องค์กรต่างๆต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมการมีทักษะภาษาจึงเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานระยะยาวการลงทุนพัฒนาทักษะอาชีพจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่ออนาคตในเส้นทางอาชีพของคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ในเรื่องของชั่วโมงที่15นะคะเรื่องทักษะภาษากับการพัฒนาทักษะอาชีพนะคะในรายการของเรานะคะรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21ค่ะในชั่วโมงที่15เรานะคะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะก็คือชั่วโมงที่16นะคะจะได้รับความรู้นะคะในเรื่องยุคดิจิทัลกับอาชีพในยุคการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ฝากติดตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่นะคะทุกวันพฤหัสนะคะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีท่านผู้ชมรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะตามเวลาที่นัดหมายไว้คือเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ติดตามชมมาก็คงต้องมานั่งฟังการสาธิตและบรรยายการทำงานของงานประดิษฐ์นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนศิลป์นำเสนองานชิ้นสรรสร้างงานประดิษฐ์นี้ด้วยการทำเศษดอกไม้จากผ้านะคะซึ่งเรามีอยู่นะคะหรือจากการใช้ตัดเสื้อเนี่ยนะคะมันเราก็นำมาทำเป็นดอกไม้ได้เพราะว่าผ้าลักษณะนี้มันเป็นผ้าที่บางเบานะคะแต่ยังใช้เลยไม่ได้นะคะท่านผู้ชมจะต้องมีการปูผ้ากาวผ้ากาวนี่มันมีอย่างหนาอย่างบางเหมือนกันอันนี้อย่างหนาหน่อยนึงแล้วแต่พอดีมันมีที่มีจากการใช้งานนะคะตัดเสื้อผ้าอยู่นะคะก็เลยได้ใช้งานเราต้องมีการรีดนะคะ1วางผ้าไปนะคะวางนี่ก่อนนะคะท่านผู้ชมวางผ้ากาวลงไปก่อนไม่ต้องพรมน้ํานะคะไม่ต้องฉีดน้ําหรือพรมน้ําเลยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็วางทาบลงไปบางท่านบอกทําเป็นแล้วง่ายนิดเดียวไม่เป็นไรแต่นี้แนะนําบางคนเนี่ยไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยเราก็ได้ทราบนะคะไอ้ที่ส่วนยับนี่ยังไม่ต้องไปรีดอันนี้ก็เช่นกันแต่อันนี้รีดได้นะคะมันมีรอยยับยุยี่อะไรเงี้ยนะคะขยําหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องทำให้เรียบก่อนนะคะท่านผู้ชมชิ้นที่เป็นตัวที่เราจะทำดอกไม้เป็นชิ้นนอกนะคะเนี่ยเราก็ต้องนำมารีดให้ติดกับผ้ากาวนะคะรีดไปเลยนะคะใช้ไฟอย่าแรงมากนะคะแรงมากโอกาสที่จะไหม้ได้อีกเหมือนกันนะคะเป็นผ้าการรีดนั้นใช้ผ้าใช้เตารีดที่มันเป็นไอ้น้ำด้วยนะคะรีดลงไปเราอย่ารีดตามขวางนะคะรีดตามยาวของเนื้อผ้าเนี่ยนะคะรีดตามเส้นได้ยืนนะคะรีดไปตามอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะไม่อย่างนี้มันจะยืดนะคะตรงนี้จะไม่ยืดนะคะรีดไปนะคะรีดไปอย่างนี้นะคะตามเส้นได้ยืนนะคะแต่ตัวนี้ชิ้นล่างนี่ไม่เกี่ยวกับเส้นได้ยืนไม่เกี่ยวกันเลยนะคะแต่เส้นได้ยืนนี่คือผ้าที่เราจะต้องโชว์ส่วนนอกนะคะจากนั้นพอรีดได้ติดกาวเรียบร้อยแล้วด้านติดดีแล้วจะก็หันกลับมานะคะทับด้านนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะดูว่าเรียบไหมเสร็จแล้วการเก็บนั้นนะคะการเก็บนั้นจะต้องม้วนให้ดีนะคะนี่ก่อนใช้งานเราไม่ใช้พับนะคะเราใช้ม้วนนะคะเราจะทําอะไรเราทําไว้แล้วทีนี้ยังไม่ใช้ไม่ต้องไปพับค่ะพับแล้วมันจะเกิดรอยเป็นรอยหักได้นะคะเนี่ยม้วนนะคะม้วนก็ม้วนตามเส้นได้ยืนอีกเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยนะคะนี่นะคะม้วนเก็บนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีแผ่นที่สำหรับแรปได้ก็แรปไปเลยนะคะเนี่ยนะคะมันจะได้อยู่นะคะตัวอะไรมันก็จะไม่ไว้ห่อในลังหรือใส่ในตู้ทึบให้ดีก็ห่อผ้าห่อกระดาษสีน้ำตาลถ้าเกิดเรานานๆทำทีเนี่ยนะคะเราทำเก็บไปได้นะคะการอย่างเสื้อผ้าที่ปูด้วยกาวเนี่ยเราก็จะต้องรีดวิธีเดียวกันนี้แต่ถ้าเผื่อไม่ทำเองก็ไปให้ตามร้านที่เขารับรีดผ้าก็ทำได้นะคะท่านผู้ชมราคาก็ย่อมเยาไม่สูงเกินไปนะคะก็อาจจะทำได้นะคะแต่นี้ส่วนนี้คือมันเป็นเศษของเศษผ้าที่เรามาทำจากตัดเสื้อผ้าแล้วเราเหลือนะคะเราก็ถึงมาทำแบบที่ตัวอย่างที่อาจารย์หมออนแนะนำนี้นะคะเก็บไว้ได้เลยนะคะ
วันนี้เรื่องของดอกไม้จะมีกรรไกรนะคะต่างชนิดกรรไกรใหญ่กรรไกรเล็กปักคีบนะคะ

สำคัญคือผ้านะคะผ้านี่นะคะที่เราต้องทากาวนะคะรีดด้วยกาวพอรีดแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ด้านที่เราจะใช้นะคะจากนั้นก็มีเกสรดอกไม้จะคิดว่าเป็นดอกบัวหรือดอกอะไรก็ตามแต่เราเรียกว่าดอกไม้ประดิษฐ์นะคะดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้านะคะเราไปทำลักษณะดอกบัวก็ดูคล้ายด้วยว่าดอกบัวจะดอกอะไรที่มันมีดอกไม้เกสรคือเกสรแบบนี้จะมีหลายอย่างนะคะที่ดอกไม้ประดิษฐ์จะใช้นะคะมันสามารถประกอบได้ง่ายนะคะถ้าเผื่อทำเองก็ได้แต่ไม่นิยมซื้อเอาดีกว่านะคะซื้อแหล่งมีจำหน่ายราคาย่อมเยานะคะท่านผู้ชมอันนี้เรื่องของเกสรไม้อันนี้นะคะไม้อันนี้ก็มีนะคะต้องใช้นะคะจากนั้นเครื่องตกแต่งนะคะอาจจะเป็นเนี่ยนะคะกาวไม้แหลมกาวลาเท็กปืนกาวอันนี้นะคะปืนกาวจะต้องมีนะคะช่วงเวลาประมาณ40นาที45นาทีนะคะเขาให้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะก็สามารถจะทำดอกไม้ได้ประกอบสำเร็จได้นะคะอาจจะได้2ดอก3ดอกนะคะท่านผู้ชมนะคะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นพับทบนะคะเข็มก็ได้นะคะสนได้เป็นได้คู่นะคะเข็มหมุดกลัดไว้นิดนึงนะคะไม่ให้เคลื่อนนะคะนะคะถ้าเผื่อจุดนิดนึงนะคะจะต้องจุดไว้นิดนึงนะคะจุดตรงนี้เพื่อที่จะเป็นสำหรับให้เป็นอะไรเป็นมุมนะคะถ้าเผื่อมีปากกานะคะได้ปากกาที่ลบได้มีนะคะหาซื้อได้ไม่ยากนะคะพอโดนน้ำหรืออะไรมันก็จะหายไปเลยได้นะคะเนี่ยนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะได้เนาไปเรื่อยๆนะคะเนานะคะสนได้คู่นะคะท่านผู้ชมนะคะด้นเนาขึ้นลงนะคะขึ้นด้านบนลงล่างนะคะจากนั้นจุดนี้เว้นไว้นะคะหยุดไว้นะคะจากนั้นต่อไปเราก็ด้นจากจุดนี้ไปอีกนะคะ

นี่นะคะจากนั้นลูดนะคะลูดนะคะเห็นไหมคะก็จะได้เป็นกลีบดอกไม้ดอกไม้ประดิษฐ์นะคะท่านผู้ชมนะคะจากนั้นเราก็จะลูดให้แน่นได้ลูดก็ควรจะเป็นเบอร์60หรือใหญ่กว่านี้แต่ต้องใช้เข็มที่ชนิดที่ก้นของเข็มเนี่ยมันมีปลายแหลมกับตรงส่วนก้นเข็มนะคะมันจะต้องใหญ่ด้วยถ้าเผื่อใช้เกี่ยวกับได้ขนาดของเส้นได้นะคะสอดเข็มสอดไปด้านหนึ่งจากด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ลูดอีกรอบหนึ่งดึงให้มัดให้แน่นด้วยเพื่อเป็นกลีบนะคะเพื่อที่จะนำไปประกอบนะคะจับอย่างแบบนี้นะคะนี่นะคะจับรวบแล้วก็มัดนะคะ

ขมวดปมได้นะคะถ้าเปิดทำแบบนี้ก็ได้นะคะขมวดปมนะคะตั้งเข็มอย่างนี้นะคะม้วนไปก็ได้ปมเหมือนกันนะคะเนี่ยจะได้ปมแล้วนะคะแต่ปมเล็กนะคะ

ได้แล้วนะคะสองรอบอันนี้เป็นกลีบใหญ่นะคะกลีบใหญ่3 4 5ตรงนี้นะคะพับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมกัดหมุดไว้นะคะจากนั้นนะคะจุดเริ่มจากมุมด้านจากสามเหลี่ยมมาด้านวางให้ตรงนะคะจากนั้นนิ้วโป้งนิ้วชี้จับปลายเข็มนะคะค่อยๆเดินจากเข็มสอดด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะสอดเข็มไปจากกดเข็มลงไปด้านล่างขึ้นมาด้านบนสอดไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้จุดไว้จากนั้นนะคะ

จากนั้นลูดนะคะลูดเราต้องจับดูให้ดีก่อนนะคะนะคะจะได้สอดเข็มตามไปอีกรอบหนึ่งนะคะแนวเดิมนะคะสอดเข็มไปแนวเดิมอีกนะคะจากนั้นพันให้รอบนะคะจับมุมนะคะจับมุมง่ายๆนะคะท่านผู้ชมจากเศษผ้าที่มีอยู่ก็สามารถมาทำได้นะคะเดี๋ยวนี้ผ้าพวกชีฟองอะไรพวกนี้ราคาย่อมเยามากนะคะส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยจะใช้ผ้าชีฟองสมัยก่อนนี้นิยมใช้ผ้าชีฟองกันมากผ้าที่เป็นเนื้อบางๆตอนนี้เขาก็มาทำเป็นเสื้อผ้าที่อัดพลีทอะไรพวกนี้กันมากจึงผ้าอัดพลีทก็มาทำเสร็จผ้าอัดพลีทก็มาทำดอกไม้ได้นะคะดอกไม้ประดิษฐ์ได้

สองเดี๋ยวอีกสักสองชิ้นนะคะแต่จะทำให้ชมทำในรายการนี้สามดอกนะคะก็ต้องทำให้จนครบประมาณ10ถึง15กลีบแต่ท่านจะเบื่อนะคะหรือว่ายังไม่เข้าดอกสักทีนึงอะไรเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ

ไม่ได้ใช้ที่สนเข็มมาคือเข็มมันถ้าเผื่อใหญ่มากมันก็จะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เวลาจีบของเขาที่จะเป็นจีบมันจะกว้างมากไปเพราะเราเวลาเราสอดเข็มเนี่ยเราจะต้องสอดเข็มให้มันมันไม่ค่อยจะไปนะคะพอสอดเข็มแล้วมันไม่ค่อยจะติดผ้านะคะมันไม่ลงนะคะจับผ้าอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะจากมุมล่างสอดเข็มไปจนถึงสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมที่เข็มหมุดปักไว้นะคะได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะจากนั้นมุมต่อไปก็สอดเข็มไปเรื่อยๆนะคะตามแนวขนานกับเข็มนะคะนี่นะคะรูดไปแล้วนะคะจากนั้นนะคะสอดเข็มตามกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะจากด้านล่างด้านขวามือไปทางด้านซ้ายมือนะคะจากนั้นมัดให้แน่นจับมุมให้ดีนะคะก็จะได้เป็นกลีบที่ต้องการนะคะ

เข็มถ้าปลายได้เนี่ยนะคะมันเป็นแฉกแล้วมันจะเข้าปลายก้นเข็มไม่ได้นะคะเข้าในช่องที่สอดเข็มไม่ได้นะคะปลายได้มันแตกอะค่ะมันจะเข้าสอดเข็มไม่ได้นะคะเวลาพันได้นะคะใช้พันอย่างนี้ไม่ต้องใช้มือก็ได้เพราะว่าบางทีมือแล้วเนี่ยมันแห้งเกินไปเราก็ต้องมาแตะน้ำครีมเนี่ยนะคะพันไปเลยอย่างนี้นะคะปมใหญ่ปมเล็กนะคะเสร็จแล้วก็ลูดไปนะคะลูดไปจนสุดจากนั้นสอดเข้ามาก็จะเป็นปมได้โดยที่ไม่ต้องม้วนพันนะคะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวจะตัดที่ท่าอีกจนกระทั่งครบ5กลีบเข็มหมุดปักไว้

ลูดนะคะจับลูดให้สวยนะคะอันนี้จะใหญ่ไปนิดนึงไม่เป็นไรกลีบใหญ่กลีบเล็กนะคะเราประกอบส่วนล่างนะคะส่วนล่างของดอกไม้ประดิษฐ์นะคะ

4นะคะขมวดปมได้นะคะ

ส้นนะคะได้สองดอกแล้วนะคะได้ดอกหนึ่งกับที่ทำไว้หนึ่งดอกหนึ่งบางทีใช้ประมาณ5กลีบบางดอกก็3กลีบแล้วแต่ดอกใหญ่ดอกเล็กนะคะแล้วแต่ช่วงจังหวะต้องย้อนไปอีกนิดนึงนะคะนี่นะคะย้อนไปนะคะ

ดอกมันมีแอกก้านมันมีความหนานิดเราก็ต้องใช้กาวช่วยนะคะเพราะไม่งั้นจะอย่างเดียวมันจะไม่ติดนะคะเนี่ยนะคะมันมีความหนาแสดงว่ากาวมันเสื่อมละไอ้ผ้ากาวนะคะผ้าไอ้โพลาเทปนะคะ

ต้องพันสำลีไว้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้ต้องมีการพันสำลีไว้นะคะตามตัวนี้นะคะมันจะได้อยู่

ดอกไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรนะคะมันอยู่ข้างในแล้วเราก็ซ่อนเอานะคะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะ

เวลาใกล้หมดก็ตัวแต่งใบไม้นิดนึงนะคะเอาใบอย่างเดียวใบพอแล้วปะล่ะเวลาช่างรวดเร็วเหลือเกินเนาะหมุนไปตามเวลานะคะ

วัยแล้วก็แต่งวัยอะไรก็ได้ที่มันรูปร่างที่มันแน่นะคะเราก็จะแต่งประกอบนะคะ

นี่นะคะดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้านะคะก็เสร็จลงเวลาอันพอสมควรนะคะประโยชน์นะคะใช้จัดมุมใดของบ้านหรือส่วนไหนที่เราต้องการให้สวยงามนะคะเนี่ยนะคะจะเป็นผ้าที่เรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะก็จะได้ดอกไม้ที่ก็สวยงามนะคะประโยชน์ก็จะใช้ในการจัดบ้านใช่ไหมท่านผู้ชมจากวัสดุที่มีอยู่นะคะแล้วก็ใบไม้นี่แล้วถ้าเผื่อเราตากแห้งจากของสดมาตากแห้งก็ได้บางอย่างเนี่ยมันจะไม่ร่วงก็มีนะคะแล้วก็อันนี้พอดีเป็นใบไม้พลาสติกนะคะก็ทุกอย่างก็เสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้ของมหาวิทยาลัยนะคะต้องประมาณ 45-50 นาทีนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความ 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่บุเล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับนำเสนอรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับให้กับท่านผู้ชมนักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับโดยที่ภาคการศึกษาที่2/2567นี้นะครับได้นำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับเนื้อหาของรายการวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับนำเสนอความรู้นะครับเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงข้อมูลพื้นฐานนะครับข้อควรระมัดระวังต่างๆนะครับสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่เป้าหมายหลักของเรานะครับก็คือคนที่จะไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลายาวนานนะครับอย่างเช่นนักศึกษานะครับคนที่จะเดินทางไปเรียนต่อนะครับหรือว่าคนที่จะเดินทางไปประกอบอาชีพทำงานต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่จะเดินทางไปแบบระยะสั้นนะครับคือเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับไปฝึกอบรมระยะสั้นนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็น่าจะข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์ที่จะสามารถเอาไปใช้นะครับในการอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคำภาษาญี่ปุ่นนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับหมวดการจราจรและขนส่งมวลชนนะครับการจราจรและก็การขนส่งมวลชนของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนับว่าเป็นอะไรที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีความตรงต่อเวลานะครับการจราจรการขนส่งมวลชนของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยครับเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับว่าเป็นระบบนะครับการขนส่งมวลชนการเดินทางที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆนะครับรวมไปถึงบริการนะครับที่น่าประทับใจนะครับอันที่เป็นที่พูดกันถึงบ่อยๆก็คือเรื่องของการตรงต่อเวลาของรถไฟนะครับรวมไปถึงรถเมล์นะครับรถบัสที่วิ่งในเมืองต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่ารถไฟนะครับก็มีหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟนะครับขบวนธรรมดานะครับที่เราเรียกว่าฟูซูเดนชะนะครับมีรถเร็วนะครับคิวโคหรือว่ารถด่วนนะครับอย่างเช่นภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าทกคิวนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็มีความเร็วนะครับในการเดินทางก็แตกต่างกันไปหลายคนคงรู้จักชินคันเซ็นใช่ไหมครับรถด่วนพิเศษครับหัวกระสุนนะครับที่สวยงามนะครับมีหลากหลายรุ่นเลยนะครับแล้วก็บริการที่อยู่ในชินคันเซ็นนั้นเนี่ยก็ทันสมัยแล้วก็น่าประทับใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในรถไฟชินคันเซ็นเองหรือว่าอะไรต่างๆครับอีกอันนึงที่น่าประทับใจมากๆไม่แพ้กับรถไฟนะครับที่วิ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็คือรถเมล์นะครับรถบัสเนี่ยนะครับตรงเวลานะครับตรงเวลามากนะครับถ้าเราดูที่ป้ายที่เขียนไว้ที่ตรงป้ายรถเมล์นะครับตารางเวลาที่เขียนไว้ที่ตรงป้ายรถเมล์นะครับว่ารถเมล์สายนี้นะครับสมมุติว่าสาย15เนี่ยนะครับจะต้องผ่านที่ป้ายรถเมล์เนี่ยนะครับเขาก็จะกำหนดไว้เลยว่าจะผ่านเวลากี่โมงกี่นาทีนะครับถ้าเขาเขียนไว้11:05เนี่ยนะครับรถเมล์ก็จะมาตรงเวลานะครับ11:05อาจจะมีช้าหรือเร็วบ้างนะครับแต่ว่าไม่เกิน5นาทีแน่นะครับบวกลบไม่เกิน5นาทีแน่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เคยเห็นคนที่ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์เป็นระยะเวลายาวนานเลยนะครับเนื่องจากว่าเขารู้ว่ารถเมล์จะมาสายไหนนะครับที่เขาจะนั่งเนี่ยมันจะมาถึงเวลากี่โมงบ้างนะครับโดยทั่วไปแล้วคนญี่ปุ่นก็จะเดินนะครับมารอรถเมล์นะครับมารอขึ้นรถเมล์นะครับก่อนที่รถเมล์จะมาไม่กี่นาทีนะครับเนื่องจากว่ารถเมล์ตรงเวลามากเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเวลานะครับในการที่จะเดินทางมาขึ้นรถเมล์หรือว่าในการจะสัญจรที่จะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างสามารถที่จะล็อกเวลาได้นะครับกำหนดเวลาอย่างชัดเจนได้นะครับด้วยขนส่งมวลชนของประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยความตรงต่อเวลานะครับรวมไปถึงความทันสมัยต่างๆเนี่ยมันก็แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงนะครับค่ารถเมล์หรือว่าค่ารถไฟในประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับค่าพาหนะค่าเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากทีเดียวนะครับ
ยังไม่ต้องพูดถึงแท็กซี่นะครับแท็กซี่นี่แพงอยู่แล้วนะครับค่ารถไฟค่ารถเมล์เนี่ยนะครับราคาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วค่อนข้างจะสูงมากนะครับค่อนข้างจะสูงมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นการคมนาคมการคมนาคมขนส่งนะครับที่ทันสมัยแล้วก็มีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงนะครับคำภาษาญี่ปุ่นหมวดการจราจรและขนส่งมวลชนนั้นเนี่ยนะครับคำว่าจรนะครับแล้วก็ขนส่งมวลชนนั้นเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอะไรบ้างนะครับเราลองมาดูด้วยกันนะครับมีคำที่มีความหมายคล้ายๆกันอยู่นะครับสองสามคำนะครับที่อยากจะนำเสนอในสไลด์แผ่นแรกนี้นะครับคำแรกก็คือคำว่าโคซูรูรุนะครับโคซูรูรุโคซูรูรุนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราจะแปลตรงตัวเนี่ยนะครับมันจะมีความหมายว่ากฎนะครับระเบียบนะครับในการขนส่งมวลชนหรือว่าในการจราจรนะครับคำว่าโคซูนั้นเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าการเดินทางครับการขนส่งการจราจรต่างๆเนี่ยนะครับและคำว่าลู่ลู่ครับก็จะแปลว่ากฎหรือว่าระเบียบกฎหมายก็ได้นะครับหรือข้อต้องปฏิบัติต่างๆก็ได้นะครับเอาคำสองคำมาผสมกันนะครับคำว่าโคซูที่แปลว่าการเดินทางการจราจรนะครับมาผสมกับคำว่าลู่ลู่ที่แปลว่ากฎหรือว่าระเบียบหรือกฎหมายนะครับโคซูรุรุก็เลยมีความหมายว่าระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนหรือว่าระเบียบปฏิบัติกฎครับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรครับอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่าโคซูคีคันครับโคซูคีคันครับโคซูก็คือโคซูเดียวกับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่แปลว่าการเดินทางการคมนาคมการจราจรการขนส่งอะไรต่างๆคำว่าคีคันนะครับแปลว่าองค์กรครับหรือหน่วยงานครับโคซูคิคันนะครับพอมารวมกันก็เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งการจราจรครับก็ได้แก่บริษัทครับเอกชนหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟนะครับเกี่ยวกับรถเมล์เกี่ยวกับรถแท็กซี่หรือว่าเรือหรือว่าเครื่องบินต่างๆนะครับที่ใช้ครับในการเดินทางคมนาคมในประเทศญี่ปุ่นทั้งหลายนะครับโคซูรุรุครับกับคำว่าโคซูคิคันครับอันนี้เป็น2คำแรกนะครับที่อยากจะนำเสนอครับถ้าเราจะพูดครับถึงกฎระเบียบการจราจรนะครับในภาษาญี่ปุ่นเราจะใช้คำนี้นะครับโคซูรุรุครับแต่ถ้าเราจะพูดถึงระบบครับการคมนาคมนะครับเราก็จะใช้ในภาษาญี่ปุ่นเราก็จะใช้คำว่าโคซูคิคันครับโคซูคิคันทีนี้เกี่ยวกับกฎจราจรของญี่ปุ่นนะครับเกี่ยวกับโคซูรุรุของญี่ปุ่นนะครับก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นกฎจราจรหรือว่ากฎบนท้องถนนของประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่นรถจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับคนจะอยู่ทางด้านขวาอะไรเงี้ยนะครับการเดินข้ามถนนนะครับต้องเดินข้ามถนนในบริเวณที่กำหนดนะครับอย่างเช่นทางม้าลายนะครับหรือว่าในสะพานลอยนะครับการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับสัญลักษณ์นะครับแล้วก็สัญญาณนะครับจราจรต่างๆนะครับเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนนะครับคือใครก็ตามนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่ขับรถเท่านั้นนะครับที่ประเทศไทยเราจะให้ความเราจะให้ความรู้นะครับแล้วก็เคร่งครัดเข้มงวดนะครับกับเกี่ยวกับเรื่องของกฎจราจรเนี่ยนะครับกับบุคคลที่ต้องการจะใช้รถใช้ถนนใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดว่าเราจะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเราจะขับรถยนต์อะไรเงี้ยนะครับเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎจราจรแล้วก็ต้องสอบใบขับขี่ซะก่อนนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าคนที่จะขับรถครับประชาชนนะครับตั้งแต่เป็นเยาวชนเลยนะครับทุกคนจะถูกปลูกฝังครับให้เข้าใจให้รับรู้เกี่ยวกับโคซูรุเกี่ยวกับกฎจราจรทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ท้องถนนเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นที่สำหรับคนที่ขับรถหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะครับคนที่เดินถนนเดินเท้าเนี่ยนะครับก็มีโอกาสจะต้องขนก็มีโอกาสที่จะต้องปั่นจักรยานหรือก็มีโอกาสที่ต้องเดินบนฟุตบาทนะครับจึงจำเป็นจะต้องรู้กฎจราจรด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับจึงปลูกฝังนะครับความรู้นะครับแล้วก็วิธีปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับกับบุคคลทุกกับบุคคลทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะแก่คนที่จะสอบใบขับขี่เท่านั้นนะครับ
มาดูคำศัพท์พื้นฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจราจรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรไปด้วยนะครับก็คือเริ่มจากคำแรกนะครับตะกี้เจอไปแล้วนะครับโคซูครับโคซูครับถ้าว่าถ้าดูตัวอักษรคันจิแล้วอาจจะถ้ายังอ่านตัวอักษรคันจิไม่ได้ก็ลองดูตัวอักษรโรมันจิที่เขียนกำกับไว้ที่อยู่ในวงเล็บนะครับคำนี้ออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆนะครับก็จะออกเสียงโคอุซึอุครับตรงโคอุเนี่ยนะครับเขาจะออกเสียงยาวไปเลยนะครับเป็นโคครับโคอุโคอุโคอุโคอุออกเสียงเร็วๆนะครับโคอุโคอุโคอุออกเสียงโคแล้วตรงซึอุซึอุซึอุเนี่ยก็ออกเสียงเร็วเหมือนกันครับก็กลายเป็นเสียงยาวซึซึซึ

ครับเพราะฉะนั้นคำนี้นะครับถ้าออกเสียงช้าๆโคอุซูครับโคอุซูครับแต่ว่าไม่ต้องออกเสียงชัดขนาดนั้นก็ได้นะครับเวลาเราพูดภาษาญี่ปุ่นเราก็พูดเร็วๆใช่ไหมครับโคซูโคซูครับคำนี้นะครับจะมีความหมายว่า

โดโลครับโดอูนะครับตรงโดอูตัวเนี้ยออกเสียงเร็วครับออกเสียงว่าโดครับออกเสียงยาวไปเลยนะครับโดอูโดอูโดอูโดครับแล้วตัวโลนั้นออกเสียงสั้นนะครับโดโลโดโลครับแปลว่าถนนนะครับหลายคนที่เคยเรียนชมรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานนะครับไปด้วยกันเนี่ยนะครับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมที่เคยดูวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานนะครับอาจจะเคยคุ้นเคยกับคำว่าถนนคำอื่นนะครับคือคำว่ามิจิครับมิจิมิจินั้นก็แปลว่าถนนทางเช่นเดียวกันครับวันนี้นำเสนออีกคำหนึ่งนะครับโดโรครับก็เป็นถนนนะครับเราใช้กับถนนเส้นใหญ่ๆนะครับที่มีการคมนาคมด้วยพาหนะหลากหลายแบบนะครับภาษาญี่ปุ่นคำว่าถนนเส้นใหญ่ๆหรือว่าถนนที่มีการคมนาคมโดยพาหนะหลายๆแบบเนี่ยนะครับก็มักจะใช้คำว่าโดโรครับโดโรเวลาเราเดินบนท้องถนนนะครับเราก็จะเจอสัญญาณไฟจราจรครับจะเป็นสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนขับรถนะครับให้หยุดให้เดินรถหรือว่าเป็นสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนที่เดินเท้านะครับให้หยุดให้ข้ามถนนอะไรต่างๆนะครับสัญญาณไฟจราจรเหล่านี้นะครับในภาษาญี่ปุ่นก็จะออกเสียงว่าชินโกครับออกเสียงช้าๆเป็นชิโกอุครับแต่ตรงชิเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงเร็วนะครับออกเสียงยาวไปเลยชินครับและตัวโกกับอุเนี่ยถ้าออกเสียงช้าๆออกเสียงโกอุเนี่ยนะครับแต่ว่าออกเสียงยาวออกเสียงเร็วออกเสียงยาวไปเลยโกอุโกครับชินโกครับอันนี้ก็จะแปลว่าสัญญาณไฟจราจรครับตัวโกอุที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับถ้าเราออกเสียงช้าๆมันจะออกเสียงโกอุนะครับแต่ว่าพอเราออกเสียงคำว่าชินข้างหน้าไปแล้วเนี่ยนะครับตัวโกข้างหลังบางทีมันทำให้การออกเสียงมันเนี่ยมันแผ่วลงบางครั้งเราจะได้ยินคนญี่ปุ่นออกเสียงเร็วๆนะครับออกเสียงเป็นชิงโกครับไม่ได้เป็นเสียงตัวโกคล้ายๆกอไก่ในภาษาไทยเราแต่จะได้ยินเป็นเสียงตัวโงครับเป็นเสียงคล้ายๆงองงูในภาษาไทยเราไปนะครับถ้าออกเสียงช้าๆชัดๆแน่นอนออกเสียงเป็นเสียงกอไก่ได้ชิงโกครับแต่ถ้าออกเสียงเร็วส่วนมากจะเสียงมันจะแผ่วไปมันจะออกเสียงกลายเป็นชิงโกครับชิงโกครับที่แปลว่าสัญญาณไฟจราจรนะครับมีคำว่าเทชิครับเทชิที่แปลว่าหยุดครับอย่างเช่นถ้ามันเป็นชิงโกเทชิครับก็เป็นสัญญาณไฟจราจรให้หยุดอะไรเงี้ยนะครับเทชิแปลว่าหยุดครับถ้าไปรวมกับคำว่าชิงโกข้างบนครับก็เป็นสัญญาณไฟจราจรที่ให้หยุดจะเป็นรถหยุดครับหรือเป็นคนหยุดก็แล้วแต่ครับคำนี้ก็น่าสนใจนะครับคำนี้ก็จริงๆแล้วถ้าจะว่าไปก็ควรจะต้องจำไว้เนื่องจากว่าเป็นคำสำคัญอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเทชิครับเพราะว่าบางครั้งนะครับเราก็อาจจะเดินโดยที่เหม่อลอยหรือว่าไม่มีสตินะครับแล้วไฟแดงนะครับที่เราควรจะต้องหยุดครับแล้วก็รอจนกว่ารถจะหยุดแล้วเราค่อยข้ามถนนนั้นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะลืมนะครับเหม่อลอยก็เลยอาจจะเดินไปโดยที่ไม่ได้หยุดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีใครที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับเขาตะโกนเตือนเรานะครับเทชินะครับก็ขอให้เข้าใจว่าแปลว่าหยุดนะครับเราก็จะต้องหยุดนะครับดูซ้ายดูขวาแล้วก็รีบกลับมาในตำแหน่งที่ปลอดภัยนะครับต่อไปนะครับมีคำว่าเซนชินครับเซนชินนะครับโรมันจิสะกดด้วยตัว Z นะครับออกเสียงว่าเซนนะครับเซนแล้วก็มีตัวชินนะครับคำว่าเซนชินนั้นนะครับก็จะมีความหมายว่าไปข้างหน้าครับเดินไปข้างหน้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับหรือว่าขับเคลื่อนไปข้างหน้าก็ได้นะครับพอสัญญาณไฟเป็นไฟแดงนะครับเราก็ต้องเทชิครับเทชิพอสัญญาณไฟเป็นไฟเขียวนะครับเราก็เซนชินครับเราก็ค่อย move ไปข้างหน้าเคลื่อนไปข้างหน้าต่อครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือรถก็ตามครับก็อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่มันเป็นสากลนะครับทุกประเทศก็เหมือนกันนะครับ

แดงหยุดครับเทชิเขียวไปข้างหน้านะครับเซนจินครับมีคำที่น่าสนใจอีก2คำนะครับในสไลด์แผ่นนี้ซาเซสึครับซาเซสึซาเซสึครับก็จะมีความหมายว่าเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายถ้าเราจะทำให้คำนี้เป็นคำกริยานะครับซาเซสึเนี่ยคำที่อยู่บนสไลด์เนี่ยเป็นคำนามครับการเลี้ยวซ้ายครับแต่ถ้าเกิดเราจะทำให้เป็นคำกริยานะครับเราทำง่ายๆก็คือเติมชิมัสเข้าไปข้างหลังซาเซสึชิมัสครับก็แปลว่าเลี้ยวซ้ายถ้าจะทำให้เป็นคำกริยาเชิงขอร้องนะครับอย่างเช่นเราจะบอกรถแท็กซี่นะครับกรุณาเลี้ยวทางซ้ายอย่างเงี้ยครับหรือจะบอกเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเราที่ขับรถให้เราเนี่ยนะครับว่าให้เขาเลี้ยวทางซ้ายเราก็ใส่สำนวนนะครับหรือรูปประโยคชิเตกุดาไซเข้าไปข้างหลังซาเซซึชิเตกุดาไซครับซาเซซึชิเตกุดาไซก็จะแปลว่ากรุณาเลี้ยวไปทางซ้ายครับถ้าจะบอกว่าให้กรุณาเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับตรงสัญญาณไฟจราจรก็ใช้คำว่าสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ด้านบนนะครับที่ตะกี้เราออกเสียงไปชิงโกครับชิงโกโอซาเซสึชิเตกุดาไซครับชิงโกโอซาเซสึชิเตกุดาไซโกแปลว่าสัญญาณไฟจราจรครับใส่คำช่วยโอครับคำช่วยแสดงสถานที่นะครับที่เกิดกริยาเคลื่อนที่ผ่านนะครับชิงโกโอแล้วก็ซาเซสึตามด้วยชิเตกุดาไซนะครับเป็นการขอร้องกรุณาเลี้ยวไปทางซ้ายตรงสัญญาณไฟจราจรครับหรือถ้ากรุณาเลี้ยวไปทางขวาตรงสัญญาณไฟจราจรก็ชิงโกโออุเซสึชิเตกุดาไซนะครับอุเซสึเป็นคำนามแปลว่าเลี้ยวขวานะครับทำให้เป็นกริยาโดยการเติมคำว่าชิมัสเข้าไปนะครับซาเซสอุเซสึชิมัสครับเลี้ยวขวาอุเซสึชิเตกุดาไซก็กรุณาเลี้ยวไปทางขวาครับอันนี้ก็เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างๆนะครับแบบคร่าวๆง่ายๆนะครับคำนี้น่าสนใจที่สุดสำคัญที่สุดนะครับที่ควรจะต้องรู้เป็นลำดับแรกนะครับก็คือคำว่าโคซูก่อนครับการจราจรครับในวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นหลักเนื่องจากว่าก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเราไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นหรือเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเราคงต้องเดินทางแน่นอนใช่ไหมครับจากที่พักของเราไปจุดหมายปลายทางต่างๆไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าไปที่โรงเรียนที่มหาลัยหรือที่ทำงานของเราอะไรเงี้ยนะครับยังไงเราก็ต้องเดินทางครับเพราะฉะนั้นมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจราจรแน่นอน 100% อยู่แล้วนะครับคำว่าการจราจรคือโคซูนะครับส่วนถ้าถามว่าคำไหนที่เพื่อความปลอดภัยนะครับคำว่าเทชิครับที่แปลว่าหยุดเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นคำที่ควรจะรู้ควรจะจำได้นะครับเป็นลำดับแรกๆนะครับลองไปดูคำอื่นๆดูนะครับมีคำว่าโชคุชินครับโชคุชินครับโชคชินนะครับถ้าออกเสียงช้าๆโชคุชินครับแต่ออกเสียงเร็วๆนะครับบางทีเสียงพยัญชนะคุเนี่ยนะครับพอออกเสียงเร็วๆแล้วเสียงหายไปนะครับเสียงหายไปครึ่งหนึ่งครับเหลือเสียงครึ่งหนึ่งอยู่ในลำคอชกครับชกชกชินครับก็เลยได้ยินเสียงคู่ไม่ค่อยชัดนักครับชกชินแต่จริงๆถ้าออกเสียงชัดๆก็ชกคู่ชินครับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมลองออกเสียงเร็วๆดูสิครับพยัญชนะเสียงคุเนี่ยนะครับเวลาออกเสียงเร็วเสียงมันจะหายไปครับเสียงมันจะเบาลงเหลือเสียงคุอยู่แค่ในลำคอครับโชคุชินครับโชคุชินแปลว่าไปตรงครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าจะทำให้เป็นรูปประโยคขอร้องนะครับรูปประโยคเชิงขอร้องก็เติมคำว่าชิเตกุดาไซเข้าไปข้างหลังโชคุชินชิเตกุดาไซครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าเลี้ยวซ้ายครับซาเซสึชิเตกุดาไซครับซาเซสึชิเตกุดาไซถ้าเลี้ยวขวาอุเซสึชิเตกุดาไซครับอุเซสึชิเตกุดาไซถ้าให้ไปตรงนะครับก็โชคุชินชิเตกุดาไซครับโชคุชินชิเตกุดาไซเติมคำว่าเติมรูปประโยคชิเตกุดาไซเข้าไปข้างหลังครับก็จะเป็นรูปประโยคขอร้องไปนะครับคำต่อไปนะครับถัดลงมามีคำว่าจูชะครับจูชะจูชะแปลว่าจอดรถครับจอดรถตอนที่เราเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นด้วยกันนะครับเราเคยเรียนคำว่าจูชาโจครับจูชาโจจูชาโจแปลว่าที่จอดรถครับพื้นที่สำหรับจอดรถครับ
จูชะเฉยๆนะครับแปลว่าการจอดรถครับเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเราต้องจะทำให้เป็นประโยคขอร้องครับช่วยจอดรถหน่อยกรุณาจอดรถหน่อยครับเราก็เติมสำนวนรูปประโยคชิเตกุดาไซเข้าไปข้างหลังครับจูชะชิเตกุดาไซจูชะชิเตกุดาไซครับก็จะแปลว่ากรุณาจอดรถครับจูชะชิเตกุดาไซครับต่อไปนะครับมีคำว่าโซคุโดโซคุโดครับโซคุโดนั้นแปลว่าความเร็วหรือสปีดครับความเร็วหรือสปีดครับคันจิตัวโซคุนะครับเราเคยเรียนตอนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นด้วยกันนะครับมาจากคันจิฮายายนะครับคำที่เราใช้เป็นคันจิที่เราใช้เขียนคำศัพท์คำว่าฮายายที่แปลว่าเร็วนะครับส่วนคำว่าโดนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีความหมายว่าระดับนะครับเลเวลนะครับเพราะฉะนั้นโซคุโดก็แปลว่าระดับของความเร็วนะครับหรือสปีดนั่นเองครับเซเกนโซคุโดถัดลงมาข้างล่างนะครับเพิ่มคำว่าเซเกนเข้าไปข้างหน้านะครับโซคุโดคำเดียวกับที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแปลว่าความเร็วระดับความเร็วนะครับเพิ่มคำว่าเซเกนเข้าไปข้างหน้านะครับคำว่าเซเกนนั้นนะครับก็จะแปลว่าที่กำหนดที่จำกัดครับเพราะฉะนั้นเซเกนโซคุโดนะครับก็เลยแปลว่าความเร็วจำกัดครับความเร็วจำกัดครับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นความเร็วจำกัด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะใช้คำว่าจิโซคุยงจูกิโลเมตรครับเติมคำว่าจิโซคุเข้าไปข้างหน้าครับจิที่เป็นตัวโมงนะครับตัวนาฬิกาจิและโซคุก็คือตัวโซคุโนโซคุโดตัวเนี้ยโซคุโดโนโซคุตัวเนี้ยนะครับตัวเร็วเนี่ยนะครับจิโซคุแปลว่าความเร็วต่อ1ชั่วโมงครับจิโซคุแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับยงจูกิโลเมตรต่อรูอย่างเช่น40กิโลเมตร60กิโลเมตรก็โลคุจูกิโลเมตรต่อรูอะไรเงี้ยนะครับเป็นแบบนั้นคำที่น่าสนใจต่อไปคินชิครับคินชิแปลว่าห้ามครับแปลว่าห้ามคำนี้นะครับถ้าไปผสมกับคำไหนก็ตามนะครับก็จะแปลว่าห้ามทำแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นย้อนกลับไปดูคำแรกนะครับของสไลด์แผ่นนี้นะครับโชคุชินโชคชินครับออกเสียงช้าๆโชคุชินออกเสียงเร็วๆโชคชินที่แปลว่าไปตรงครับแล้วเราเอาคำว่าคินชิที่แปลว่าห้ามเนี่ยครับไปบวกไว้ข้างหลังไปผสมวางไว้ด้านหลังโชคชินคินชิครับโชคชินคินชิก็จะแปลว่าห้ามไปตรงครับห้ามไปตรงเป็นต้นนะครับคำว่าคินชินะครับทั้งคันจิทั้งเสียงนะครับคำนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่ควรจะต้องทราบนะครับควรจะต้องรู้นะครับแปลว่าห้ามครับห้ามอะไรก็ขึ้นอยู่กับคันจิหรือคำที่อยู่ข้างหน้ามันคืออะไรเอาใหม่อีกคำหนึ่งนะครับอย่างเช่นคำว่าคินชิที่แปลว่าห้ามคำนี้ลองเอาไปผสมรวมกับคำว่าจูชะที่แปลว่าจอดรถคำที่สองของสไลด์นะครับรวมกันผสมกันกลายเป็นจูชะคินชิจูชะที่แปลว่าจอดรถคินชิที่แปลว่าห้ามครับผสมรวมกันแล้วจะแปลว่าห้ามจอดรถครับห้ามจอดรถเนี่ยเป็นต้นนะครับย้อนกลับไปที่สไลด์แผ่นเดิมเมื่อสักครู่นี้นะครับเลี้ยวซ้ายสะเซสึครับสะเซสึถ้าห้ามเลี้ยวซ้ายก็เอาสะเซสึมาแล้วก็รวมกับตัวนี้บวกกับตัวนี้นะครับสะเซสึคินชิสะเซสึคินชิครับห้ามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอุเซสึครับห้ามเลี้ยวขวาอุเซสึคินชิอุเซสึคินครับนี่เป็นต้นครับนี่คือคำว่าห้ามในภาษาญี่ปุ่นแล้วก็วิธีใช้มันครับเอาไปผสมกับคำไหนเอาไปวางไว้ข้างหลังด้านหลังคำไหนก็จะแปลว่าห้ามทำสิ่งนั้นๆนะครับห้ามทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับคำที่อยู่ข้างหน้ามันคืออะไรถ้าคำที่อยู่ข้างหน้ามันคือไปตรงก็แปลว่าห้ามไปตรงฉกชินคินชิถ้าคำข้างหน้ามันแปลว่าจอดรถก็แปลว่าห้ามจอดรถจูชาคินชิเป็นต้นครับอีกคำหนึ่งถัดมานะครับเมื่อกี้เราก็เจอนะครับจูย
จูอิครับออกเสียงช้าช้าช้าช้าจูอิครับออกเสียงเร็วจูอิจูอิแปลว่าระมัดระวังครับระวังครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปข้อควรระมัดระวังในการช้อปปิ้งในการซื้อของนะครับก็มีคำนี้นะครับช้อปปิ้งกูโนจูอิครับระวังครับหรือข้อควรระมัดระวังในการอะไรสักอย่างหนึ่งครับคำว่าจูอิแปลว่าระวังหรือข้อควรระมัดระวังก็ได้นะครับต่อไปเคซาซึเคซาซึครับเคซาซึแปลว่าตำรวจครับตำรวจครับออกเสียงช้าๆนะครับจะออกเสียงว่าเคอิซาซึครับแต่ตรงเคอิเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงยาวเร็วไปเลยนะครับเคอิเคอิเคอิเคครับเคเคเคซาซึเคซาซึครับแปลว่าตำรวจครับก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจจราจรนะครับจริงๆเคซาซึเป็นตำรวจทุกแบบนะครับแต่ว่าหมายรวมถึงตำรวจจราจรด้วยนะครับแล้วก็เป็นตำรวจลาดตระเวนนะครับเป็นแพทโรโพลิสต่างๆนะครับที่เราก็จะมีโอกาสได้เห็นครับทั่วๆไปครับอันนี้ก็เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโคซูนะครับการจราจรนะครับโคซูรูรุนะครับกฎจราจรนะครับไปดูต่ออีกสักหน่อยนึงนะครับลองดูคำที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณจราจรสักหน่อยนะครับสัญญาณจราจรนะครับตะกี้ย้อนกลับไปนะครับสัญญาณไฟจราจรนะครับสัญญาณไฟจราจรเราใช้คำว่าชิงโกชิงโกครับแต่ถ้าเกิดเราจะชี้เฉพาะลงไปนะครับว่าเป็นสัญญาณสัญญาณไฟจราจรที่เป็นสีไฟสีแดงนะครับเราก็จะเพิ่มคำว่าสีแดงเข้าไปข้างหน้าคำว่าชิงโกนะครับคำว่าสีแดงก็คือคำว่าอาคาอาคาชิงโกครับไฟแดงครับอาคาชิงโกครับแบบนี้ต้องหยุดใช่ไหมครับเทชิสุรุเทชิชิมัสเทชิสเตกุดาไซครับเนาะถ้าเป็นสัญญาณไฟสีแดงเนี้ยนะครับต้องหยุดครับฉกชินคินชินะครับห้ามมูฟไปข้างหน้าห้ามเคลื่อนไปข้างหน้าเด็ดขาดครับถ้าเป็นอาคาชิงโกครับถ้าเป็นไฟสีเขียวครับภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้อาโอชิงโกครับอาโอนี่เป็นสีน้ำเงินสีฟ้าหรือสีเขียวก็ได้นะครับกรณีผู้สัญญาณไฟจราจรครับไฟสีเขียวเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าอาโอชิงโกครับอาโอชิงโกอันนี้คือฉกชินไปข้างหน้าได้ครับฉกชินก็คือเคลื่อนไปข้างหน้าได้ครับไฟเหลืองบ้างครับไฟเหลืองบ้างคีโรชิงโกคีโรชิงโกครับชิงโกแปลว่าสัญญาณไฟจราจรคำว่าคีโรแปลว่าสีเหลืองนะครับออกเสียงช้าช้าชัดชัดจะออกเสียงว่าคิอิโรครับคิอิโรแต่ตรงคิอิเนี่ยคนญี่ปุ่นออกเสียงยาวครับออกเสียงเร็วคิอิคิอิคิคิคีโรครับแปลว่าสีเหลืองคีโรชิงโกไฟจราจรที่เป็นไฟสีเหลืองครับไฟสีเหลืองคือไฟที่ให้เตรียมเหยียบเบรกหยุดครับให้เตรียมที่จะเหยียบเบรกเห็นไฟสีเหลืองปุ๊บต้องเตรียมหยุดนะครับเตรียมเหยียบเบรกแล้วหยุดครับคำต่อไปนะครับโฮโคชะโฮโคชะครับตัวโฮครับและตัวโคอุครับโคอุโคอุโคออกเสียงเร็วนะครับออกเสียงยาวโคครับโคโคโคโคครับโคโฮโคชะโฮโคชะครับแปลว่าคนเดินเท้าครับคนเดินริมถนนนะครับคนที่เดินบนฟุตบาทคนที่เดินทางข้ามทางม้าลายนะครับเดินข้ามสะพานลอยต่างๆเนี่ยนะครับเป็นโฮโคชะครับเป็นคนเดินทางเดินเท้าต่อให้ไม่ได้เนี่ยครับไม่ได้ขับขี่พาหนะอะไรก็ตามแต่ว่าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้ถนนนะครับเพราะฉะนั้น
ก็จำเป็นจะต้องรู้กฎระเบียบนะครับถ้าดูเด็กที่อยู่ในรูปภาพในอิลัสโตที่อยู่ในสไลด์นะครับก็เนี่ยรู้ต้องเรียนมาว่าไฟเขียวถึงจะเดินได้นะครับไฟเขียวตรงทางม้าลายเนี่ยนะครับเป็นไฟที่อนุญาตให้คนเดินข้ามถนนได้นะครับไฟแดงข้ามไม่ได้ไฟแดงต้องยืนหยุดแล้วก็เวลาข้ามถนนต้องมีสติครับต้องระมัดระวังตัวครับต้องให้สัญญาณให้คนขับถนนให้คนขับรถเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนครับเขาก็จะชูมือครับข้างขวาเขาเนี่ยสูงขึ้นครับเดินข้ามถนนไปครับแล้วก็พอข้ามไปเสร็จหลายๆคนคงเคยเห็นในคลิปในอะไรต่างๆครับเกี่ยวกับการคมนาคมการจราจรของคนญี่ปุ่นนะครับพอข้ามถนนไปแล้วถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยเขาก็จะถูกสอนมาว่าให้หันไปโค้งขอบคุณครับให้กับคนที่จอดหยุดให้กับเราข้ามถนนด้วยเนี่ยครับเขาอยู่กันด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแบบนี้นะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันคนขับรถก็ให้เกียรติครับกับคนที่เดินถนนนะครับส่วนคนที่เดินถนนก็ให้เกียรติคนที่ขับรถครับเราไม่ได้เห็นว่าขับรถแล้วรวยครับขับรถคันใหญ่ๆสวยๆแล้วเป็นคนรวยมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่มีเงินซื้อรถครับคนไม่มีเงินซื้อรถเดินเท้าต้องระวังตัวเองครับคนที่ขับรถรวยมีสิทธิ์ขับรถได้ตามใจชอบอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นครับที่ญี่ปุ่นนั้นทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันแล้วก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอีกพาหนะหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือจิเตนชะนะครับจิเตนชะจักรยานครับออกเสียงช้าช้าชัดชัดจะออกเสียงว่าจิเตนชะครับตรงบริเวณคำว่าเตนเนี่ยนะครับออกเสียงเร็วนะครับก็ออกเสียงว่าเตนเตนจิเตนชะครับจิเตนชะแปลว่ารถจักรยานครับอันนี้ก็เป็นอีกพาหนะหนึ่งนะครับที่คนญี่ปุ่นใช้กันเยอะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วชาวต่างชาติที่ไปเรียนหนังสือหรือว่าไปทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ใช้กันเยอะด้วยเหมือนกันนะครับบางทีที่พักอาศัยของเราอยู่ไกลจากสถานีรถไฟหรือว่าป้ายรถเมล์นะครับเราก็ปั่นจักรยานนะครับคนญี่ปุ่นเองเขาก็ปั่นนะครับคนต่างชาติเองก็ปั่นจักรยานแล้วก็เอามาจอดไว้ที่ตรงใกล้ๆกับตรงลานจอดรถจักรยานที่สถานีรถไฟนะครับแล้วก็นั่งรถไฟต่อไปทำงานไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ปั่นจักรยานมาจอดไว้ที่ใกล้ๆกับที่จอดรถจักรยานใกล้ๆกับป้ายรถเมย์ครับแล้วก็นั่งรถเมย์ไปเรียนหนังสือไปทำงานต่อพอเรียนเสร็จทำงานเสร็จก็กลับมานั่งรถเมย์กลับมาแล้วก็เอาจักรยานกลับบ้านไปอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นวิธีปฏิบัติของเขาเพราะว่าค่าเดินทางบางทีรถเมย์รถไฟเขาก็มีทั่วประเทศก็จริงแต่ว่ามันก็อาจจะไกลจากที่พักใช่ไหมครับแล้วก็เดินก็อาจจะใช้เวลาปั่นจักรยานเร็วกว่าอะไรเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นก็ชอบที่จะปั่นจักรยานกันมากนะครับคนต่างชาติที่ไปอยู่ที่นู้นก็ใช้จักรยานจิเตนชะเนี่ยกันค่อนข้างมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกธรรมเนียมปฏิบัติหนึ่งที่น่าสนใจนะครับประเทศไทยเราคนปั่นจักรยานก็ค่อนข้างจะน้อยใช่ไหมครับเนื่องจากว่าถนนหนทางเราก็อาจจะไม่เรียบร้อยเหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นนักเป็นหลุมเป็นบ่อขึ้นลงใช่ไหมครับก็อาจจะลำบากนิดนึงแล้วก็เรื่องของการเคารพกฎจราจรที่ประเทศไทยเราก็อาจจะยังไม่ค่อยเคร่งครัดมากนักสักเท่าไหร่ครับบางทีเราก็จะเจอรถสวนเลนมาหรืออะไรมาอย่างนี้ครับจักรยานนี่ก็อันตรายมากจะหลบซ้ายหลบขวาก็หลบลำบากใช่ไหมครับบางทีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นปั่นจักรยานก็อันตรายพอสมควรในประเทศไทยเราแต่ถ้าเกิดว่าท้องถนนเราหรือว่าคนไทยเราเคารพกฎจราจรมากขึ้นแล้วก็คนหันมาปั่นจักรยานมากขึ้นบางทีอาจจะดีต่อสุขภาพรวมไปถึงอาจจะลดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงลงไปได้มากทีเดียวนะครับก็หวังว่าในประเทศไทยเราอาจจะสามารถที่จะเป็นประเทศที่มีการคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัยได้ในสักวันหนึ่งนะครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของจักรยานเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับก็คือจักรยานก็เป็นการเดินทางที่ดีอันหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็น้อยด้วยนะครับบางทีถ้ามันไม่ไกลเหลือบากกว่าแรงนักเนี่ยนะครับชาวต่างชาติที่เดินทางไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานที่ญี่ปุ่นก็ถ้าปั่นจักรยานพอได้เนี่ยก็เลือกที่จะปั่นจักรยานมากกว่าที่จะนั่งรถเมล์นะครับหรือว่านั่งรถ
ไฟนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นว่ารถเมล์

ไฟก็ทันสมัยนะครับสะดวกสบายแต่ราคาก็สูงมากนะครับโดยเฉพาะเมืองบางเมืองที่เป็นเมืองที่ขึ้นภูเขามีเนินสูงๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นโอยตะนะครับเมืองเบปูที่จังหวัดโอยตะเนี่ยครับก็มีเนินเขาภูเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมหาลัยบางมหาลัยก็ตั้งอยู่บนภูเขาเนี่ยนะครับเท่าที่สังเกตดูเนี่ยก็เห็นว่าค่ารถเมล์ก็แพงมากเลยนะครับทำไมถึงแพงเคยคุยกับผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับรถเมล์ในเมืองโอยตะในเมืองเบปุจังหวัดโอยตะเนี่ยนะครับมีโอกาสได้คุยเนื่องจากว่าเขามาขอข้อมูลนักศึกษาชาวต่างชาติที่ใช้บริการรถเมย์ว่ารถเมย์ควรจะปรับปรุงอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับเสียงสะท้อนมาบอกว่ารถเมย์แพงมากเลยทำไมค่ารถเมย์แพงผู้ประกอบการบอกว่าอ๋อที่แพงเป็นเพราะว่ารถเมย์ต้องขึ้นภูเขาครับพอขึ้นเนินขึ้นภูเขาเนี่ยใช้พลังงานเชื้อเพลิงมากราคาก็เลยแพงครับแบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับเทียบไม่ได้เลยกับบ้านเราบ้านเราเนี่ยอาจจะลำบากไปสักหน่อยนึงในเรื่องของความทันสมัยหรือความใหม่ของรถเนี่ยนะครับแต่ว่าค่ารถเมล์บ้านเราก็ค่อนข้างจะถูกครับค่อนข้างจะถูกกว่าเมื่อเทียบกับที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับของเราถูกแต่ว่าเราก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ครับแต่ว่าของที่ประเทศญี่ปุ่นสะดวกสบายมากแต่ราคาก็ค่อนข้างแพงครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต่างชาติหรือว่าคนทำงานส่วนมากก็จะเลือกที่จะไม่ใช้บริการของการคมนาคมของญี่ปุ่นนะครับถึงแม้ว่าจะสะดวกสบายก็ตามแต่มันแพงอ่ะก็ปั่นจักรยานนะครับทีนี้ปั่นจักรยานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังครับต้องปฏิบัติตามกฎเหมือนกันนะครับอย่างเช่นต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกก็ไม่ควรปั่นนะครับตามกฎจริงๆแล้วเนี่ยควรต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับในการปั่นจักรยานนะครับไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะครับจักรยานก็ต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยแล้วก็ยังมีรายละเอียดปีกย่อยอะไรต่างๆที่จะต้องรู้ด้วยในการปั่นจักรยานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือถ้าเป็นจักรยานบ้านเราฟรีสไตล์มากใช่ไหมครับไม่ค่อยมีกฎมีระเบียบอะไรมากมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าโดยทางในทางปฏิบัติแล้วเราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญสักเท่าไหร่หนึ่งนะครับในการขี่จักรยานนะครับประโยคตัวอย่างที่น่าสนใจต่อไปนะครับมีคำว่าโทมาเลครับตะกี้เราเจอคำว่าเทชิที่แปลว่าหยุดนะครับอีกคำหนึ่งที่แปลว่าหยุดเหมือนกันนะครับและดูจะเป็นภาษาพูดมากกว่าครับก็คือโทมาเลคำนี้เป็นคำรูปคำสั่งเลยนะครับหยุดเดี๋ยวนี้นะจงหยุดอะไรเงี้ยนะครับเป็นคำที่ใช้พูดก็ได้นะครับแล้วก็เป็นคำที่ใช้เขียนเป็นข้อความนะครับสั่งให้หยุดนะครับถ้าเราเห็นป้ายนะครับที่มีข้อความนะครับที่เขียนโทมาเลแบบนี้นะครับแปลว่าต้องหยุดครับต้องหยุดหยุดเพื่ออะไรหยุดเพื่อที่จะมองซ้ายมองขวามองซ้ายนะครับระมัดระวังครับก่อนแล้วค่อยฉกชินต่อไปค่อยเคลื่อนขับเคลื่อนไปข้างหน้าต่อไปครับอย่างไรก็ต้องหยุดก่อนตรงบริเวณไหนบ้านที่มักจะเห็นป้ายแบบนี้บริเวณทางแยกครับบริเวณทางข้ามรางรถไฟครับบริเวณเหล่านี้จะเห็นป้ายแบบนี้นะครับโทมาเลเตือนไม่ว่าจะเป็นเขียนแปะเขียนเป็นรอยพิมพ์ตรงพื้นถนนนะครับหรือเป็นป้ายที่เด่นชัดนะครับอยู่ที่อยู่ข้างถนนข้างทางเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ป้ายตรงนี้ป้ายแบบนี้นะครับถ้าไม่หยุดครับก็เสียค่าปรับเลยครับก็เสียค่าปรับเลยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นแพทโรลเยอะมากนะครับตำรวจจราจรที่คอยเข้มงวดนะครับเยอะมากเลยนะครับคือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราเนาะมนุษย์เราก็พร้อมที่เราจะเอาความสะดวกเข้าว่าอะไรเงี้ยนะครับประเทศคนญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนกันครับเขาก็มีคนที่คอยที่อยากจะลักไก่อยู่เหมือนกันก็คือถึงจุดที่ต้องหยุดไม่หยุดอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากเนี้ยเขารู้ธรรมชาติของมนุษย์ลักษณะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบเนี่ยก็เลยต้องเข่งคัดเข้มงวดครับพอตำรวจเข้มงวดประชาชนก็กลัวนะครับก็ไม่กล้ามีใครที่จะฝ่าฝืนกฎระเบียบซะเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดว่าตำรวจไม่เข้มงวดแน่นอนครับคนที่อยากจะลักไก่เขาก็จะรู้ว่าตำรวจไม่เข้มงวดเขาก็จะลักไก่ไปแต่ที่ญี่ปุ่นจะไม่มีลักษณะแบบนั้นแน่ครับที่ญี่ปุ่นนั้นตำรวจครับปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองจริงๆครับบางทีอยู่ตรงลืมไหนไม่รู้

เลยนะครับหลบอยู่เนี่ยนะครับพ ปฏิบัติผิดการจราจรนิดนึงนะครับผิดกฎจราจรนิดนึงเนี่ยตำรวจเปิดไซเรนนะมาเลยนะครับทางท่านเมื่อกี้มองไม่เห็นเลยไปหลบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่เฉพาะแค่คนขับรถหรือพาหนะต่างๆเท่านั้นนะครับคนข้ามถนนเนี่ยนะครับชาวต่างชาติเนี่ยเจอบ่อยมากแล้วชินกับการข้ามตรงไหนก็ได้อะนะครับเราไม่เห็นเราเห็นว่าไม่มีรถเนี่ยครับเราข้ามเลยอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องไปถึงทางม้าลายหรือว่าไม่ไปถึงที่สะพานลอยอันนี้โดนมากับตัวเลยนะครับกับกลุ่มนักศึกษาชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเห็นไม่มีใครเลยงั้นข้ามเถอะข้ามพอข้ามปุ๊บเสียงโทรโข่งดังมาแต่ไกลเลยนะครับโดนดุเลยนะครับข้ามถนนตรงไม่ใช่ทางข้ามอันตรายมากนะอะไรเงี้ยนะครับโดนตำหนิเลยนะครับดีไม่โดนจับขึ้นโรงพักไปด้วยนะเพราะฉะนั้นที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยตำรวจทำงานอย่างเคร่งครัดเข้มงวดมากๆแล้วก็ตำรวจมีค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะครับอันเนื่องมาจากว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับธรรมชาติของมนุษย์อะพร้อมที่จะแหกกฎอะนะครับดังนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษากฎระเบียบเนี่ยต้องทำงานอย่างเคร่งครัดนะครับสังคมญี่ปุ่นเลยเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยเนื่องจากว่าผู้ปฏิบัติผู้รักษากฎเจ้าหน้าที่รักษากฎของเขาค่อนข้างจะเคร่งครัดครับประชาชนก็เลยกลัวนะครับอโนซาเซสึคินฉิเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับคำว่าคินฉิแปลว่าห้ามถ้าไปผสมกับคำไหนก็ตามนะครับมันจะแปลว่าห้ามทำสิ่งนั้นๆอย่างเช่นไปคำว่าคินฉิที่แปลว่าห้ามไปประสบกับคำว่าสัตเซสึที่แปลว่าเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะแปลว่าห้ามเลี้ยวซ้ายนะครับโสคุโดเซเกนยงกิโลเมตรุนะครับโสคุโดเซเกนยงจูกิโลเมตรุโสคุโดเซเกนแปลว่าจำกัดความเร็วนะครับจำกัดความเร็วเท่าไหร่นะครับก็เป็นตัวเลขครับแล้วก็เป็นหน่วยนะครับระยะทางกิโลเมตรุใส่ลงไปนะครับอย่างเช่นจำกัดความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรครับก็พูดว่าโสคุโดเซเกนยงจูกิโลเมตรต่อรูหรือโสคุโดเซเกนยงจูกิโลนี้ก็ได้นะครับแบบนี้โคโนซากิคาบุการิครับคำว่าโคโนซากิแปลว่าข้างหน้าคาบุแปลว่าทางโค้งครับอาริแปลว่ามีคาบุการิแปลว่ามีโค้งครับถ้าเห็นป้ายนะครับลักษณะแบบนี้ครับหรือข้อความลักษณะแบบนี้ป้ายจะเป็นป้ายแบบไหนป้ายจะเป็นป้ายแบบที่อยู่ทางด้านล่างของหน้าจอนะครับด้านล่างซ้ายมือครับเป็นตัวอักษรโค้งอย่างเงี้ยนะครับลูกศรโค้งไปอย่างเงี้ยแปลว่าโคโนซากิคาบุระคาบุอาริครับโคโนซากิคาบุอาริข้างหน้าจะมีโค้งนะให้ชะลอความเร็วหน่อยแล้วก็ระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าห้ามเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นป้ายที่อยู่ทางด้านบนสไลด์นะครับด้านบนด้านขวาเนี่ยครับซาเซสึคินฉิบางทีไม่มีตัวอักษรครับก็เป็นป้ายเฉยๆนะครับพูดถึงเรื่องมากคือเรื่องของฮิโอชิคิสัญลักษณ์พวกนี้นะครับก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับจะว่าไปแล้วนะครับบางครั้งสัญลักษณ์พวกนี้นะครับก็ทำมาเพื่อให้เราตระหนักครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็เพื่อร่วมทางครับของเราประโยคอีกประโยคนึงข้างล่างสุดนะครับโคโควะจูชาคินชิเดสโคโควะจูชาคินชิเดสเจอคินชิอีกแล้วคินชิที่แปลว่าห้ามนะครับจูชาแปลว่าจอดรถที่นี่ห้ามจอดรถครับโคโควะจูชาคินชิเดสครับถ้ามีภาษาอังกฤษ no parking เนี่ยนะครับก็เข้าใจง่ายนะครับแต่บางทีไม่มีนะครับมีแต่ภาษาญี่ปุ่นครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นเป็นสัญลักษณ์รถยนต์มอเตอร์ไซค์รถจักรยานอะไรต่างๆแล้วเป็นรูปขีดอย่างนี้ไว้นะครับขีดค่าขีดทะแยงแบบนี้นะครับก็คือห้ามจอดรถห้ามจอดมอเตอร์ไซค์ห้ามจอดรถจักรยานในบริเวณนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังครับอันนี้เป็นมาร์คูต่างๆนะครับเยอะแยะเลยนะครับน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับโคโคนิโทเมไนเดะนะครับหรืออย่างเช่นอโนชินนิวคินชิครับห้ามเข้าไปข้างในห้ามเดินรถเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงป้ายเขตชุมชนครับที่มีคนเดินถนนอยู่เนี่ยต้องระมัดระวังอะไรเงี้ยนะครับมีเยอะมากเลยนะครับที่น่าสนใจถ้ามีเวลาในโอกาสต่อไปนะครับก็จะหยิบมาแล้วก็ลองมาดูกันทีละอันว่าเป็นอะไรนะครับภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไรนะครับมีเยอะมากเลยจริงๆแต่ว่าอันที่น่าสนใจ
ันหนึ่งนะครับ

ก็คือสัญลักษณ์ที่เห็นอยู่ด้านบนสไลด์แผ่นเนี่ยนะครับที่เป็นรูปคนเดินเนี่ยนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าบริเวณใกล้ๆเนี่ยนะครับบริเวณเนี้ยนะครับบริเวณที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ปรากฏอยู่เป็นเขตชุมชนที่มีคนข้ามถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมีคนข้ามถนนเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นป้ายลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยต้องลดความเร็วลงนะครับประมาณไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่มันมีโอกาสที่มันจะมีคนข้ามถนนแบบที่ไม่ระมัดระวังด้วยนะครับการที่เราขับเร็วเกินไปแล้วก็เวลาที่ยกตัวอย่างเด็กเนี่ยนะครับบางทีเขาก็เล่นกันแล้วเขาก็หลุดออกมาจากฟุตบาทเนี่ยครับลงมาตรงถนนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขับเร็วเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยโอกาสที่จะเบรกมันก็น้อยใช่ไหมครับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็สูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราขับด้วยความเร็วที่มันน้อยเนี่ยโอกาสเกิดอุบัติเหตุที่มันรุนแรงมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ที่เห็นอยู่ในรูปภาพด้านบนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ต้องระมัดระวังจริงถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยชะลอไว้ก่อนเลยนะครับอย่าลืมว่าในญี่ปุ่นนั้นมีเด็กนะครับแล้วที่สำคัญตอนนี้มีคนแก่นะครับเยอะด้วยนะครับซึ่งคนแก่เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยบางทีท่านก็เมื่อยๆลอยๆอ่ะนะครับบางทีท่านก็เดินหลุดออกมาจากฟุตบาทลงมาตรงถนนเนี่ยนะครับก็อาจจะถ้าเราขับเร็วเกินไปก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับมีคำหนึ่งนะครับที่อยากจะให้เรียนรู้นะครับก็คือคำว่าโคซูจิโคนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับเป็นคำว่าโคซูนะครับแล้วบวกกับคำว่าจิโคที่แปลว่าอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับมีประโยคนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นทัสเคเตที่แปลว่าช่วยด้วยนะครับมีเคซาซูโอยอนเดกุดาไซนะครับช่วยเรียกตำรวจให้หน่อยนะครับคิวคิวชาโอยอนเดกุดาไซช่วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อยนะครับหรือว่าการตะโกนขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุนะครับอย่างเช่นจิโคเดสครับเกิดอุบัติเหตุครับช่วยด้วยนะครับประโยคเหล่านี้นะครับเป็นประโยคที่น่าจะต้องจดจำไว้นะครับเนื่องจากว่าเราก็ไม่อยากจะเจออุบัติเหตุหรอกนะครับแต่ว่าเผื่อมีอุบัติเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่เราอาจจะเป็นคนอื่นนะครับแล้วเราเป็นคนที่มีสตินะครับต้องขอความช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็จะได้สามารถขอความช่วยเหลือได้นะครับคุรุมากะโควาริมาชิตะนะครับรถเสียครับครับฮิโตกะเคกาโอชิติมาสมีคนได้รับบาดเจ็บครับครับหรือไม่ก็มิจิกะฟูซากาเรติมาสึถนนตัดครับถนนขาดครับถนนถูกกีดขวางครับโคโคเดสที่นี่ครับสุโคชิมัตเตกุดาไซรอสักครู่นะครับนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคที่น่าจะจดจำไว้นะครับโดซูเรบะอีเดสกะครับผมควรทำอย่างไรดีครับเคซาซึโชวะโดโคเดสกะสถานีตำรวจอยู่ที่ไหนครับบิโออินวะโดโคเดสกะโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนครับหรือโคโนมิจิวะโทเรมาสกะถนนเส้นนี้ผ่านได้ไหมครับเป็นต้นนะครับอันนี้ล้วนแต่เป็นประโยคที่ครับมีความจำเป็นนะครับอาจจะมีโอกาสได้ใช้นะครับในการขอความช่วยเหลือนะครับในกรณีที่อุบัติเหตุนะครับมีคำสองคำนะครับที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ในวันนี้นะครับก็คือคำที่หนึ่งโคเรชาจิโคนะครับอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยผู้สูงอายุอย่างที่เราทราบนะครับปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนเยอะมากท่านเหล่านั้นเนี่ยได้รับใบขับขี่ตลอดชีพนะครับแต่ศักยภาพของท่านเนี่ยไม่เหมาะจะขับรถแล้วแต่ท่านก็ยังไม่ค่อยทราบนะครับคือคนอายุเยอะท่านก็ไม่รู้ว่าสมรรถนะทางการขับรถท่านลดลงแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ยังฝืนขับรถอยู่ครับบางครั้งก็เลยเกิดอุบัติเหตุที่น่าตกใจบนท้องถนนครับเป็นข่าวให้เห็นได้เห็นบ่อยๆมากเลยนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็พยายามที่จะเชิญชวนให้ผู้สูงอายุเนี่ยเอาใบขับขี่ตลอดชีพเนี่ยมาคืนนะครับแต่ว่าหลายคนที่บ้านอยู่ไกลจากสถานีรถไฟหรือว่าป้ายรถเมล์เนี่ยเขาก็ไม่สะดวกนะครับเขาก็ยังต้องขับรถอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับดูซ้ายดูขวานิดนึงถ้าเกิดเจอคนสูงอายุขับรถเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องหลบให้ไกลนะครับมีอีกคำหนึ่งนะครับไกด์โคคุจินเคนชูเซจิโคครับอุบัติเหตุถนนโดยที่เกิดจากผู้ฝึกงานชาวต่างชาติเป็นคนทำครับมีเยอะมากเลยนะครับคนต่างชาติที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็

ปั่นจักรยานโดยฟังเพลงไปด้วยนะครับก้มดูโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะครับเกิดอุบัติเหตุกับทั้งตัวเองนะครับกับทั้งคนอื่นนะครับรวมไปถึงคนที่นิสัยไม่ดีนะครับดื่มเหล้าแล้วขับรถเนี่ยนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายเนี่ยก็มีข่าวให้เห็นบ่อยๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ไขได้มันเป็นเรื่องร้ายแรงเนี่ยนะครับก็จะทำให้เสียโอกาสเสียอนาคตได้นะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านที่นักเรียนนักศึกษานะครับรวมถึงท่านผู้ชมนะครับที่จะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเราต้องใช้การคมนาคมขนส่งอยู่แล้วเราต้องรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ให้มากทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาที่นำมาฝากให้เรียนในวันนี้นะครับครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับรวมถึงความรู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรนะครับเป็นเรื่องเยอะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวนะครับถ้าในโอกาสหน้านะครับมีโอกาสจะนำข้อมูลนะครับในส่วนต่างๆนะครับมาสรุปแล้วก็นำเสนอให้กับนักเรียนนักศึกษาท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำ

ัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: ค่ะพอลวินสนิทบุญค่ะ
0: วันนี้จะทำรายการนะครับทำปิดพันทำความสะอาดร่างกายและปิดพันทำความสะอาดที่เพื่อใช้ในครัวเรือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับวันนี้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมวันนี้เราจะมาทำปิดพันอะไรอาจารย
1: ์ผลิตภัณฑ์ซักผ้าค่ะ
0: ซักผ้าที่เป็นแนว
1: อันนี้จะเป็นเนื้อลิควิดนะคะหรือว่าเป็นของเหลวเราจะเห็นว่าในท้องตลาดนะคะตอนนี้เราจะเห็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าเนี่ย
0: มี
1: หลากหลายให้เราเลือกนะคะแต่ว่าจะเป็น2กลุ่มใหญ่
0: ๆกลุ่มแรกก็คือเป็น
1: ผง
0: เป็นผงก็คือ
1: สมัยก่อนนี้เราจะเห็นว่าเป็นผง
0: ครับ
1: นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เป็นก้อนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เป็นก้อนสบู่ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเขาเรียกสบู่กรดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือใช้ซักผ้านะคะแต่ว่าด้วยการใช้ที่มันค่อนข้างไม่ถนัดเขาก็พัฒนามาไง
0: แต่มีก่อนจากนั้นอีกนะ
1: แบบนั้นใช้วันไหนคะอาจารย
0: ์ก่อนจากนั้นก็จะเป็นรู้สึกจะน้ำขี้เถ้าเหมือนกัน
1: น้ำขี้เถ้าแสดงว่าอาจารย์นะคะอยู่หลายยุคหลายสมัยแล้ว
0: ใช่ไหมไม่ใช่ปัจจุบันก็มีคนเอามาใช้อยู่นะน้ำขี้เถ้าอ่ะ
1: ค่ะ
0: รู้ไหมทำยังไง
1: ทำยังไงคะ
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ปรับปรุงก็ทันสมัยขึ้นน้ำขี้เถ้าอ่ะรู้ไหมว่าน้ำขี้เถ้านะมันเป็นน้ำเป็นด่างใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเป็นด่างก็เลือกขี้เถ้าที่ไม่มีส่วนประกอบที่มีแบบเนื้อไขมันที่จากสัตว์นะก็อย่างเช่นขี้เถ้าที่เป็นขี้เถ้าจากพืชโดยตรงไม่ใช่แบบขี้เถ้าที่ไปย่างปลาย่างหมูอะไรไม่ได
1: ้
0: ก็คือเลือกขี้เถ้าที่เป็นขี้เถ้าจากไม้เลยไม้โดยตรงเลยแล้วเลือกขี้เถ้ามาเสร็จก็เอาขี้เถ้านั้นเอามาผสมกับน้ำผสมกับน้ำแล้วเอามากวนแล้วแช่ไว้แล้วก็กวนไปเรื่อยกวนไปเรื่อยๆกวนจนกว่าน้ำขี้เถ้าจับดูปั๊บมันลื่นก็คือน้ำด่างเริ่มออกมาแล้วน้ำด่างตรงนั้นแหละพอเป็นน้ำด่างพอน้ำด่างได้มันก็จะเกิดฟองน้ำด่างมันก็เกิดฟองขึ้นมาทีนี้คนโบราณเนี่ยก็ฉลาดพอมีด่างแล้วก็ต้องมีอะไรเป็นกรดกรดก็คือกรดเปรี้ยวกรดเปรี้ยวก็มาจากอะไรก็น้ำมะกรูดน้ำมะนาวน้ำอะไรที่เป็นมะเฟืองที่เขามีในท้องถิ่นนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็มาหมักหมักกับอะไรหมักกับน้ำตาลก็ทำเป็นเอนไซม์ออกมาก็เป็นกรดเปรี้ยวออกมาก็มาผสมกับน้ำด่าง
1: ค่ะ
0: สมัยนี้ก็มาเพิ่มตัวอื่นมาอีกก็มาเพิ่ม N70 ก็ไป
1: ก็อย่างถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์เล่าใช่ไหมคะอันนั้นก็คือแบบเป็นธรรมชาติ
0: ธรรมชาติเ
1: กิดขึ้นเลยแต่ว่าถ้ายุคปัจจุบันเนี่ยมันคือN70 หร
0: ือ
1: ว่าชื่อเต็มก็คือโซเดียมลอเรลซัลเฟตที
0: ่
1: เราได้ยินอันนี้มันคือการสังเคราะห์ขึ้นมาแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าในกรณีที่ไม่ใช้ตัว N70 ก็คือก็สามารถใช้ได้เหมือนกันซักผ้าได้เหมือนกันก็คือจะไม่มีฟองแต่ถ้าสมัยก่อนก็จะอยากได้มีฟองต้องตีโป่งไหมครับ
1: ไม่รู้ใช่ครับ
0: บางคนก็เอาไอ้ก็เรียกว่าอะไรนะที่มีฟองอ่ะก็มีพวก
1: มะขามดีควาย
0: อาจจะเป็นอะไรก็เรียกเป็นสมุนไพรรสเมาๆหน่อยเขาเรียกอะไรขี้หนอนไอ้รากขี้หนอนนะมาตีมันเกิดฟองแล้วมาใส่ด้วยกันขี้หนอนมันจะเป็นรสเมามันก็มาผสมในน้ำตัวนั้นก็เป็นตัวฆ่าเชื้อไปในตัวก็คือจะได้ฟองนิดหน่อยไม่ได้เยอะแยะมากมายก็สามารถมาซักผ้าได้สมัยก่อนเขาจะเอามาแช่ผ้าเพราะว่าเป็นการทำความสมัยก่อนเขาไม่มีก็แบบก็ต้องมาอะไรนะเอามาผูกไว้ในลำคลอง
1: ค
0: ือเห็นไหมชาวบ้านคนสมัยก่อนก็เอาผ้านะผูกไว้แล้วก็ปล่อยน้ำมันไหลไปแล้วก็มาเอามาแช่พวกกลุ่มพวกนี้แล้วก็มาซักพอได้โอกาสตรงนั้นแล้วก็มาซักมันก็เป็นการฆ่าเชื้อไปด้วยแล้วก็กัดพวกสิ่งสกปรกออกเพราะไม่มีผงซักฟอกสมัยก่อนอันนี้คือเรียนรู้จากคนในสมัยโบราณเขาเล่าให้ฟังแต่ก็ปัจจุบันก็มีคนทำแต่ก็มาเพิ่มกลุ่มที่เป็นสารในฟองอย่างเช่นสารที่เป็นN70เข้าไปก็เลยเป็นตัวที่แบบได้ผลดีนะ
1: ค่ะ
0: ก็มีคนเขาทำแจกด้วยทำขายด้วยนะครับไอ้สูตรที่ผมพูดไปตะกี้เนี่ยลองไปทำดูก็ได้นะครับ
1: แต่จริงอะค่ะอย่างที่อาจารย์ฤทธิ์บอกก็คือสารที่เป็นพวกสารสกัดต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเอามาประยุกต
0: ์ใช่ประยุกต์
1: ในสูตรนี้ได้นะคะ
0: แต่สูตรนี้จะไม่เหมือนสูตรที่ผมพูดตะกี้แค่นั้นเอง
1: ค่ะแต่อาจจะเพิ่มอย่างเช่นตัวฆ่าเชื้ออย่างที่อาจารย์พูดไป
0: ใช่ครับ
1: ตัวนั้นนะคะอาจจะเตรียมสารสกัดแล้วเอามาใส่
0: ใช่ครับ
1: ลงใน
0: เอนไซม์
1: ใช่ค่ะในผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าในวันนี้ก็ได้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้นะคะเราพูดถึงไปในเรื่องของผงแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ต่อไปก็คือเนื้อลิควิด
0: เหลือลิควิดก็คือเป็นน้ำเร็วๆ
1: ใช่เราจะเห็นว่าเวลาเราไปร้านที่เขาขายพวกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะพวกซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเราจะเห็นว่ามีทั้งสองกลุ่มเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นลิควิดซะส่วนใหญ่นะคะ
0: เร็วๆ
1: ใช่ค่ะเพราะหนึ่งใช้งานง่ายสองก็คือไม่เกิดคราบขาวๆเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราทำความสะอาดไอ้ตัวผงซักฟอกไม่ดีค่ะ
0: แล้วอาจารย์เลือกใช้แบบไหนตัวเองครับประสบการณ์ตัวเอง
1: ถ้าเลือกใช้ตอนนี้เป็นลิควิดค่ะ
0: ของผมเลือกใช้สองอย่างผมทูอินวัน
1: อ๋อเอามามิกกันได้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ในกรณีพอดีที่บ้านก็เป็นผ้าปูเตียงเราก็จะเลือกใช้สองอย่างบางครั้งนะถ้าเกิดว่ามันมีกลิ่นอับ
1: ค่ะ
0: เลือกใช้ผสมน้ำยาล้างจานไปหน่อยนึง
1: อ๋อขจัด
0: กลิ่นหายหมดเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: นั่นคือเป็นเคล็ดลับของที่บ้านก็
1: ค่ะอันนี้ก็เคล็ดลับอาจารย์เอาไปใช้ได้นะคะไปใช้ได้นะคะก็จะมีทั้งสองกลุ่มให้เลือกแล้วจะเป็นสูตรแล้วจุดขายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของกลิ่น
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องของกลิ่นเราจะเห็นว่าเขาจะเค็มในเรื่องของว่ากลิ่นติดกี่ชั่วโมงในรูปแบบที่เป็นเนื้อลิควิดนะคะ
0: ครับ
1: จะเห็นว่ากลิ่นติดกี่ชั่วโมงกี่วันกี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้น

0: ก็สามารถที่จะไปเลือกที่จะเพิ่มเติมเข้าไปได้ในสูตรนะคะทีนี้ไอ้กลุ่มที่เป็นผงอะค่ะข้อดีของเขาก็คือมันจะขจัดคราบพวกหนักๆได้ดีนะคะอย่างเช่นคราบน้ำมันคราบดินต่างๆนะคะคราบหนักๆนะคะที่มันมากับเสื้อผ้าติดกับเสื้อผ้าค่ะ
1: คราบเป็นเลือดได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวคุณเองก็ใช้เป็นน้ำไอสักอย่างก็จริงเหม็นๆอะไรหย่อนลงไป
0: ใช่ค่ะก็สามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วอะค่ะเลือกใช้ทั้งสองเอามาอย่างที่อาจารย์บอกได้มาประกบรวมกัน
1: ให้สารตัวนั้นที่มันเป็นสารฟอกขาวใช่ไหมสารที่ทำให้กัดผ้าขาวตัวน
0: ั้
1: นมันเป็นสารฟอกขาวชื่ออะไรนะอาจารย์ผมจำไม่ได้ละ
0: จริงๆมันเป็นกลุ่มสารที่เป็นพวกแอมโมเนียนะคะได้จากแอมโมเนียได้จากพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด
1: ์โอ้ตัวนั้นอันตรายนะครับ
0: ใช่ค่ะอย่างนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีข่าวอยู่ช่วงนึงอะค่ะที่ว่าเอาสารพวกนี้ไปรวมกับผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตได
1: ้โอ้อันตราย
0: รุนแรงนะคะอันนี้ต้องแยกนะคะเพราะว่ามันรวมกันไม่ได้ต้องระมัดระวังเลยนะคะในการใช้พวกผลิตภัณฑ์แล้วจะเห็นว่าเขาจะแยกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นซักผ้าขาวต่างหากนะคะทีนี้วิธีการนะคะในการเลือกใช้เนี่ยมันก็ต้องดูจากเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ด้วย
1: บางทีใช้สารพวกนั้นต้องการให้ผ้าขาวแล้วดูใหม่แต่ว่าสิ่งที่ตามมาบางทีมันตกค้างพอตกค้างแล้วทีนี้ผลที่ได้มาก็คือจะคัน
0: ที
1: ่เราบางทีเราสังเกตดูเราไปนอนตามโรงแรมถ้าโรงแรมไม่ถึง5ดาวบางทีอาจจะมีคันอะไรแบบนี้แต่ต้องยอมรับนะบางครั้งก็เราผิวถ้าเก
0: ิ
1: ด
0: เซนซิทีฟ
1: เซนซิทีฟบางทีก็คันนะครับไม่ผมจะเป็นคนที่จะเวลาไปนอนในโรงแรมเนี่ยผมจะพกผ้าขนหนูไปเองเพราะว่าอย่างน้อยมาเช็ดหน้าเช็ดในซ่อนเร้นอะไรจะไม่คันแต่บางคนนี่แพ้กลับมาหูพื้นหมดทั้งตัวก
0: ็
1: อาจจะมาจากกลุ่มที่เป็นสารฟอกขาว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วให้สังเกตดูถ้าในกลุ่มที่เขาใช้สารฟอกขาวมากๆเนี่ยผ้าจะกระด้างจะรู้สึกแข็งและรู้สึกว่าแบบเวลาเรามาถูตัวหรือว่าสัมผัสกับผิวเราจะรู้สึกถึงความแบบกระด้างและรู้สึกว่าไม่นุ่มนวล นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับนั่นคือการใช้สารฟอกขาวเยอะๆ
0: ใช่ค่ะอันนี้จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุดชั้นใน
1: ครับ
0: เสื้อในต่างๆอะค่ะเราจะเห็นว่าจะมีแยกอีกต่างหากนั่นคือการใส่สารที่มันใช้สารที่มันอ่อนโยน
1: ใช
0: ่มากๆนะคะลงไปนะต้นทุนก็
1: จะสูงขึ้น
0: จะสูงขึ้นด้วยนะคะบางทีไปเลือกใช้บางท่านนะคะเขาแบบเขาเรียกอะไรเซนซิทีฟได้ง่ายอะค่ะบางทีไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเด็กมาทำความสะอาดช
1: ุ
0: ดชั้นในเสื้อชั้นในนะคะเพราะว่าสารชำระล้างก็จะอ่อนโยนแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันข้อดีอาจจะอ่อนโยนก็จริงแต่การชำระล้างไม่ดีหมายถึงทำขจัดคราบพวกที่มันติดกับเสื้อผ้าเราอะค่ะไม่ดีมันเราก็จะจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ตัวที่มันสามารถที่จะขจัดคราบได
1: ้ได้อย่างเสียอย่างแล้วก็
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องดูตรงชุดหรือว่าเสื้อผ้าเราใส่ด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ พอเรารู้แล้วค่ะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าในท้องตลาดตอนนี้ที่มีขายเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นผงเป็นเนื้อลิควิดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ก่อนที่เราจะเลือกมาใส่เราก็ต้องดูเสื้อผ้าเราก่อน
1: ครับ
0: ว่าเสื้อผ้าเราอะค่ะเป็นเสื้อผ้าแบบไหนนะคะเป็นผ้าสีผ้าขาวหลักๆเลยก็คือผ้าสีผ้าขาวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: จะเห็นว่าบางทีผ้าสีตก
1: ตัวว่าสารฟอกขาวหรือเปล่าครับ
0: ก็อาจจะมีด้วยค่ะทั้งสารฟอกขาวทั้งในส่วนของผ้าไม่ได้คุณภาพผ้าแบบสีมันหลุดลอก
1: สีตก
0: ใช่สีตกได้ค่ะก็อาจจะเป็นทั้งสองกลุ่มนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผ้าสีก็ไม่ควรที่จะใช้สารที่มีสารฟอกขาวอยู่ในพวกผลิต
1: ภัณฑ์ผ้าสีก็ต้องแยกเป็นรวมเวลาซักก็ซักผ้าสีผ้าขาวก็แยกผ้าขาวจ
0: ะ
1: ได้สีไม่ตก
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันสีเนี่ยมันไม่ได้ตกซีดทีเดียวทั้งหมดนะคะ
1: ค่อยๆซีด
0: มันจะค่อยๆซีดลงในกรณีที่ใส่สารที่มีซักขาวไปด้วยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะก็ต้องดูชนิดของผ้าให้ด้วยนะคะแม้ละเอียดกว่านั้นก็ยังมีค่ะอาจารย์เวลาเราซักอะค่ะเราจะกลับด้าน
1: อ๋อกลับด้านเพื่อ
0: ไม่ให้มันเสียส
1: ี
0: ใช่ครับเหมือนผ้าด้านนอกอะค่ะมันเสียดสีแล้วมันก็จะเกิดการซีดหรือว่าเส้นใยยืดอะไรเงี้ยนั่นคือรายละเอียดอีกนะคะถ้าบางท่านเนี่ยพูดถึงในเรื่องของการที่แบบว่าทนุถนอมเสื้อผ้าบางคนรักเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าแพงๆ
1: ใช่ค่ะ
0: บางทีก็ต้องทนุถนอมใช่ไหมคะ
1: เสื้อตัวเป็นพันก็ต้องทนุถนอมกัน
0: ใช่ค่ะดังนั้นก็
1: เดี๋ยวคอยืด
0: ก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ชำระล้างอะค่ะให้ถูกด้วยนะคะทีนี้นะคะ

0: เราจะเข้าขั้นตอน
1: เราเริ่มจากมาดูสูตรกันดีกว่าว่าขั้นตอนการทำยาน้ำยาซักผ้าที่เป็นสูตรที่วันนี้เราจะนำมาสอนเนี่ย
0: ใช่ค่ะสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรที
1: ่อ่อนโยน
0: นะคะแล้วก็สารขจัดคราบที่ใช้เนี่ยนะคะก็ถือว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะ
1: เยี่ยมมากเลยครับอาจารย
0: ์ค่ะนะคะทีนี้เราจะแบ่งทั้งหมดนะคะเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะในการทำสูตรน้ำยาซักผ้านะคะ

0: นะคะเราจะเห็นกลุ่มสารตัวนี้อยู่ในทั้งนะคะผลิตภัณฑ์นะคะ
1: สารชะล้างต่างๆ
0: สารชะล้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับผิวกายเรา
1: ครับ
0: นะคะ
1: สบู่เหลว
0: แชมพูสบู่เหลวที่เราเห็นนะคะ
1: ใช้เป็นประจำ
0: ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน
1: ครับ
0: นะคะผลิตภัณฑ์ซักผ้านะคะเบสจะมาจากพวกโซเดียมลอรัลซัลเฟตนะคะ
1: แต่บางคนก็ถ้าเกิดว่าอ่อนโยนกว่านี้อีกก็อาจจะใช้เป็น N8000
0: N8000 ค่ะทีนี้บางท่านนะคะบางสูตรนะคะมีแบบนี้ด้วยนะคะสูตรที่มาจากธรรมชาติเลยสารชำระล้าง
1: เขาเรียกว่าอะไรนะ
0: คือมาจากกลุ่มพวกน้ำมันจากธรรมชาติ
1: ตัวนั้นชื่ออะไรนะ
0: จริงๆมันก็ได้อย่างเช่นตัวชื่อสารก็คือเพนทาแคร์1,200 2,000
1: ตัวนั้นแพง
0: เพราะว่าต้นทุนจะแพงนะคะคือก็ไม่ทำลายผิว
1: ใช่ครับ
0: ของเราด้วยเวลาเราซักผ้าหรืออะไร
1: ส่วนหน้าเพนทาแคร์นี่จะเอาไปนำไปใช้ในพวกแชมพูเกี่ยวกับสุนัขสัตว์ต่างๆ
0: ใช่ค่ะก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะแต่จริง
1: ๆ
0: N70 N8000 นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะไม่ระคายเคืองขนาดนั้นนะคะเราใช้อยู่ที
1: ่7
0: กรัมนะคะสัดส่วนในวันนี้ของเราอะค่ะสูตรหน่วยจะเป็นกรัมนะคะในการชั่งแล้วก็ตัว LAS นะคะ HH True Head นะคะตัวนี้จะเป็นสารกระจัดคราบนะคะ
1: อย่างที่ฝังแน่น
0: ใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์ลิศได้กล่าวว่าสมัยก่อนเราจะใช้ตัวกด
1: กดเปียว
0: กดเปียวใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้ก็สั่งคอขึ้นมา
1: ทำ
0: ข
1: ึ้นมาแทนกดเปียว
0: ใช้แทนกดเปียวคือของเขานะคะจะไปมีลิศเป็นกด
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ก็คือแทนที่เราใช้มากดมากรูดเราหามากรูดไม่ได้เราก็ใช้ตัวนี้แทนได
0: ้ใช่ค่ะตัวนี้จะมีลิศเป็นกดนะคะ pH อยู่ที่ 1.5 เลยค่ะ
1: โอ้ดีมากเลย
0: นะคะพิษทีนี้ pH ถ้าโดนเขาโดยตรงเนี่ยผิวลอกได
1: ้ว้าวแบบนี้ต้องทำละลายกัน
0: ถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ยการใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารขจัดคราบแบบนี้ด้วยความที่เขาเป็นกรดนะคะจะต้องอาศัยด่าง
1: ใช่ครับ
0: นะคะด่างเข้ามาเพื่อให้ pH มันบาลานซ์อยู่ที่ประมาณ 6.5 ถึง 7
1: สูตรนี้อยู่ประมาณ
0: 6.5 ถึง 7ค่ะ
1: โอเคเลย
0: นะคะก็คือบาลานซ์ถ้าเป็นกรดไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเจอสำหรับท่านที่เจอกรดนะคะจะเห็นว่าลอก
1: ผิวจะลอกแล้วก็คันได้
0: ใช่บางทีเราเจอสารขจัดคราบเยอะๆค่ะ
1: ใช่มันแสบ
0: แล้วทำไมบางทีเราลอก
1: แสบผิวด้วย
0: ใช่แสบบางทีมันเป็นเพราะสาร
1: ขจัดคราบบางไม่รู้เรื่องเขาเรียกค่อยๆบางไปเรื่อยๆแล้วทำให้คันคือไขมันที่โดนอยู่บ่อยๆมันจะหายไป
0: ใช่
1: ก็เลยทำให้ผิวเราแห้ง
0: ใช่จะเห็นว่าใช้ผลิตภัณฑ์ชำระล้างบางตัวทำไมมือลอก
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ใช่
0: นั่นคือไอ้พวกกรดที่มันเยอะ
1: กดมากเกินไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่กดมากเกินไปอะค่ะแล้วมาใช้ก็คือเกิดการลอกของมือนะคะ
1: ก็ถึงบอกทำไมต้องมีผงซักฟอกที่เป็นซักมือกับซักถังเครื่องซักผ้า
0: ค่ะ
1: ก็อันไหนที่ซักมือก็อาจจะอ่อนโยนหน
0: ่
1: อย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เอาแบบผงซักฟอกที่ใช้ซักกับเครื่องเอามาซักกับมือก็ลอกสิครับ
0: ใช่ใช่งั้นนี่ก็ต้องดูว่าเขาบางอันก็ได้ทั้งเครื่องได้ทั้งมือบางอันก็จะเป็นระบุไปเลยว่าเฉพาะเครื่อง
1: ใช่
0: นะคะก็เพราะไอ้พวกกลุ่มสารขจัดคราบนี่แหละค่ะที่มันมีผลทำให้ผิวหนังเราลอกได้เวลาเราไปสัมผัสนะคะ
1: มันบ่งบอกแล้วนะครับตรงนั้นบ่งบอกชัดเจน
0: นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้เราสารขจัดคราบอะค่ะเราใช้อยู่ประมาณ8กรัม
1: ครับ
0: ในสูตรนะคะทีนี้ไอ้ตัวที่มันที่พูดถึงว่ามันเป็นกรดมากๆตัวที่มันจะมาบาลานซ์นะคะให้ค่า pH มันอยู่ประมาณ 6-7 ได้ก็คือตัว N70
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าตัว N70 จะมีค่อนไปทางด่างแต่ตัว LAS นะคะมันจะไปทางกดพอมันมาอยู่ตรงรวมกันปุ๊บอะค่ะ
1: ม
0: ันบาลานซ์กันอยู่ช่วงประมาณ 6.5 ถึง 7นะคะแต่ถ้ามันยังไม่ได้นะคะ pH ยังไม่ได้อยู่ช่วงประมาณ 6.5 ถึง 7อย่างเงี้ยเราสามารถใช้ตัวด่าง
1: เอาด่างมาช่วย
0: ด่างมาช่วยได้ค่ะอย่างเช่นไตเอทโทรไมด์หรือว่าชื่อย่อก็คือ TA เป็นด่างนะคะแล้วก็หรือแม้แต่ตัวของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ได้อย
0: ู่ใช่ค่ะอันนั้นก็คือสามารถมาปรับแต่ว่าไม่ใช่เทลงไปเลยนะคะจะต
1: ้
0: องค่อยๆปรับแล้วก็ค่อยวัดค่า pH ไปนะคะเพื่อ
1: ในกรณีที่เกิดปัญหาตรงที่เป็น
0: ใช่เหมือนเราไปขึ้นสูตรเองอะค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วบางทีเราเติมนู่นเติมนี่แล้ว pH มันยังไปของผลิตภัณฑ์เนี่ยยังค่อนไปทางกดเยอะๆอยู่อะค่ะ
1: อันนี้
0: ใช
1: ่
0: สมดุลกันใช่ค่ะก็อยู่ประมาณ 6.5 ถึง 7นะคะเพ
1: ื
0: ่อให้ไม่เวลาเราสัมผัสกับผิวเนี่ยไม่ทำลายผิวเราด้วยนะคะตัวต่อไปก็คือโคคามิโดโพพิลวีเทนนะคะอันนี้

0: ก็เป็นสารชำระล้างเหมือนกันทำความสะอาดเหมือนกัน
1: ค่อนข้างจะตัวนี้จะเป็นตัวที่ปลอดภัยนะเพราะมาจากกลุ่มที่เป็นพืชก็คือน้ำมันมะพร้าว
0: น้ำมันมะพร้าวค่ะทีนี้กลุ่มนี้จะมีทั้งประจุลบประจุบวกก็คือจับทั้งส่วนที่เป็นน้ำมันได
1: ้
0: ส่วนที่เป็นน้ำได้นะคะคือมีทั้งสองประจุคือถ้าพูดถึงสารชำระล้างอะค่ะส่วนใหญ่หลักๆถ้าใส่ในกลุ่มนี้มันจะมีทั้งประจุลบกับประจุบวกนะคะก็คือ
1: ตัวนี้ได้2ประจุเลย
0: ใช่ค่ะตัวนี้ได้2ประจุเลยประจุลบเนี่ยจะจับกับคราบที่เป็นน้ำมันได้ดีนะคะแล้วก็ประจุบวกเนี่ยจะจับกับคราบที่เป็นที่ทำละลายกับน้ำอะค่ะ
1: เราสังเกตดูฟองเขาจะค่อนข้างจะสวยนะครับ
0: ค่ะฟองจะละเอียด
1: ใช่ครับ
0: เราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยแล้วตัวเขานี่อ่อนโยนด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะคะเราจะเห็นว่าโคคามีโดโพพี่บิวเทน
1: จะไม่กัดผิว
0: จะไม่กัดผิวแล้วก็จะอยู่ในพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกสกินแคร์ชำระล้างแบบผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในนั้น
1: น้ำแชมพูสระผม
0: ใช่แชมพูเจลล้างหน้าโฟมล้างหน้านะคะ
1: ค่อนข้างจะอ่อนโยนเนาะ
0: อ่อนโยนเลย
1: อ่อนโยนต่อถนอมมือด้วยเวลาซักผ้า
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วก็ตัวต่อไปโคคามิโดโพพิวบิวเทนนะคะ
1: ครับ
0: ใช้อยู่ที่1
1: 1%
0: นะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็คือตัวโซเดียมคลอไรด์นะคะ
1: เกลือนะครับ
0: เกลือนะคะชื่อหนึ่งก็คือถ้าเป็นชื่อวิทย์ก็ NaCl นะคะยาศาสตร์นะคะถ้าเป็นชื่อการค้าก็เป็นโซเดียมคลอไรด
1: ์ก็คือเกลือก็ทำให้ไอ้ข้นในหนืดขึ้นเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเป็นการปรับตัวผลิตภัณฑ์นะคะให้มีความหนืดขึ้นนะคะ
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เกลือมากเกินไปในสูตรก็เหลวไปอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องปรับอยู่ในสูตร
0: พอต้องไม่เกินจริงๆไม่ควรเกิน5
1: ครับถ้าเกินหน้าก็เหลวเลย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าในสูตรเราใช้อยู่ที่ 2.5
1: ครับ
0: นะคะก็ปรับความหนืดแต่ถ้าความหนืดเรายังไม่ได้อะค่ะเราเพิ่มได้อีกนะแต่ว่าอย่าเกิน5นะคะ
1: ครับถ้าเกิดหน้าแล้วไปเปลวเลย
0: ใช่
1: ไหลเป็นน้ำเลย
0: ใช่
1: ครับผม
0: นะคะต่อไปก็คือ KD ค่ะ
1: KD
0: KD เนี่ยคือโคคามายชื่อเต็มนะคะชื่อวิทย์ก็คือโคคามาย DEA
1: สารปรับความหนืดอีกแล้วตัวนึง
0: ค่ะเป็นตัวปรับความหนืดนะคะแล้วก็เป็นสารชำระล้างไปในตัวด้วย
1: ตัวนี้ก็มีค่อนข้างจะไม่เป็นกรดเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ค่ะตัวนี้จะค่อนไปทางด่างพวกจริงๆพวกสารชำระล้างส่วนใหญ่อะค่ะมันจะต้องเป็นไปทางด่าง
1: ทางด่างส่วนใหญ
0: ่แต่สารขจัดคราบเนี่ย
1: ต้องเป็นกรด
0: ส่วนใหญ่จะไปเป็นกรดนะคะแต่แล้วก็เราก็ต้องเอา2ตัวนี้มารวมกันเพื่อให้มันบาลานซ์กันใช่ค่ะเพราะว่าด่างมากเกินไปก็ระคายเคืองผิวลอกได้นะคะกดมากเกินไปก็ระคายเคืองผิวลอกได้ดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆจะเห็นว่าเขาจะเค็มในเรื่องของความบาลานซ์ของ pH นะคะเพื่อให้เหมาะสมในการใช้แล้วก็ไม่ระคายเคืองผิว
1: เราใช้อยู่แค่ 2% ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะเราใช้ที่ 2% นะคะอันนี้ก็คือส่วนที่1นะคะส่วนที่2นะคะที่เยอะๆนี่เลยค่ะ
1: คือน้ำเปล่านี่เอง
0: นะคะน้ำที่เราใช้นะคะอาจารย์เราจะใช้เริ่มตั้งแต่น้ำดื่มนะคะน้ำกรองน้ำกลั่นน้ำ DI water น้ำ OR
1: ไม่ใช่น้ำประปากับน้ำ
0: บาดาล
1: บาดาล
0: แล้วก็น้ำแร
1: ่ไม่เอาน
0: ะคะอันนี้จะไม่ใช้นะคะ
1: พอใช้แล้วมันจะเกิดอะไรอาจารย
0: ์หนึ่งด้วยความที่พวกนี้ค่ะเขาจะมีพวก
1: แร่ธาตุอยู่
0: นะคะก็อาจจะเกิดการตกตะกอนหรือแยกชั้นได้นะคะเราจะไม่เอาน้ำกลุ่ม3กลุ่มนี้ค่ะบาดาลนะคะน้ำแร่นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็น้ำอะไรอีกนะคะท่าน
1: น้ำบาดาลแล้วก็น้ำอะไร
0: หลักๆก็คือน้ำแร่กับน้ำบาดาลนะคะ
1: ไม่เหมาะ
0: นะคะไม่เหมาะนะคะที่จะเอามาใช้นะคะตรงนี้
1: หรือน้ำประปาก็ไม่แนะนำไปใช้
0: ใช่ค่ะน้ำประปาด้วยอย่างนึงนะคะ
1: แต่น้ำประปาตั้งใจใช้จริงๆควรๆเอามาก
0: รอง
1: ใส่ขวดใส่พยานะแล้วก็ทิ้งให้มันระเหยไปก่อนก็จะได้อาจจะทิ้งไว้สัก15 วัน 20 วันก็เป็นน้ำปกติแล้วใช้ได้เหมือนกัน
0: นะคะก็แต่เอาง่ายๆน้ำดื่มล่ะค่ะหาได้ง่ายที่สุดแล้วนะคะหรือว่าน้ำกรองที่แบบบ้านท่านไหนนะคะที่มีเครื่องกรองอะค่ะก็เลือกเอาน้ำกรองอะค่ะมาใช้ก็ได้เพราะว่าน้ำ DI water หรือน้ำ OR เนี่ยนะคะมันราคามันสูง
1: ไม่เหมาะครับ
0: ไม่เหมาะนะคะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าต้นทุนด้วยอะไรด้วยนะคะไม่เหมาะนะคะก็เป็นแค่น้ำดื่มก็ได้นะคะ
1: ครับ
0: น้ำสะอาดนะคะเราใช้อยู่ที่ 78.9 กรัมนะคะต่อไปก็คือส่วนที่3นะคะ
1: ก็คือสารกันเสีย
0: ใช่ค่ะเราใช้ตัวไกลแดนนะคะเป็นสารกันเสียนะคะแล้วก็จะมีตัวสารกันเสียจริงๆมันก็มีหลายรูปแบบให้เราเลือกนะคะสารกันเสียจากธรรมชาติสมมุติเราอยากไป ทำเป็นผลิตภัณฑ์แนวธรรมชาติมากๆอะค่ะ
1: ครับ
0: หรือว่าแบบสารชำระล้างที่ใช้เนี่ยไม่ได้ใช้กลุ่มสังเคราะห์ละไปใช้กลุ่มที่มันมาจากธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องแบบปรับเปลี่ยนเรื่องสารกันเสียได้นะคะก็เลือกใช้สารกันเสียจากธรรมชาติ 100% เลยก็มีนะคะแต่ทีนี้อย่างตัวไกลแดนเนี่ยมันเขาคุมเชื้อมันเป็นการสังเคราะห์ค่ะแต่ว่าเขาคุมเชื้อได้ดี
1: ก็ถือว่า
0: ได้กว้างนะคะ
1: ได้กว้างแล้วก็อยู่ได้ทำให้สินค้าเราผลิตของเราอยู่ได้ปี
0: ใช่ค่ะแล้วก็เลือกใช้แล้วก็ราคาถูกด้วย
1: ใช่ครับ
0: ไม่แพงนะคะอันนี้เราก็เลือกใช้อยู่ที่ 0.1 นะคะเพราะว่าขั้นต่ำเนี่ยในตัวไกด์ไดเนี่ยเราใส่อยู่ที่ 0.1
1: ครับ
0: นะคะถึง 1% แต่ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ชำระล้างอะค่ะเราใส่แค่ 0.1 ก็พอ
1: แล้ว
0: นะคะ
1: จริงๆมันไม่มีตัวที่ไปทำมีตัวเชื้อเนา
0: ะ
1: ไม่มีตัวเชื้อที่ไปกระตุ้นให้เกิดการเสีย
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำหอมนะคะน้ำหอมเนี่ยนะครับตัวนี้เราจะเป็นตัวขาย
1: น้ำหอมกลิ่นแล้วก็ต้องไปเลือกว่าผู้บริโภคชอบกลิ่นแบบไหน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่ากลิ่นที่แบบไม่โดนผู้บริโภคบางทีก
0: ็ ก็เอายกตัวอย่างเราเลยค่ะสิ่งที่เราเวลาเราไปเลือกค่ะสิ่งแรกเลยต้องดูก็คือความหอมของกลิ่น
1: ชอบกลิ่นอะไรครับอาจารย์
0: ถ้าชอบนะคะมันเป็นมันเดี๋ยวนี้มันจะเป็นดอกกุหลาบ
1: ไม่ชอบอ่ะครับ
0: ไม่ชอบค่ะมันเป็นกลิ่นมิกผสมมาแล้วเขาก็ตั้งชื่อค่ะให้เป็นกลิ่นคือใช่ค่ะก็คือกลิ่นหลายๆกลิ่นนะคะดอกไม้หลายๆกลิ่นอย่างเงี้ย
1: ผสมกลิ่น
0: อ๋อ9กลิ่นนี่ก็จะ
1: เกินไป
0: ก็จะแบบโหยหวนหน่อยมั้ยคะถ้าเป็นกลางคืนก็คือเอาแบบเนี้ยเป็นสูตรกลิ่นขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วให้เรามีช้อยให้เราเลือกค่ะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเลือกกลิ่นที่เราชอบเพราะจริตแต่ละคนไม่เหมือนก
1: ันกลิ่นนี้แหละครับ
0: มีหมดค่ะ
1: มี
0: ให้หมดเลยเดี๋ยวนี้กลิ่นอะไรน้ำหอมเจือกปาลี่อะไรสารพัดสารเพนะคะให้เรา
1: เลือกเองนะ
0: เลือกได้ค่ะอันนั้นก็คือชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะคะมีเป็นสูตรเราจะเห็นว่ายี่ห้อเดียวกันเนี่ยแต่สูตรก็คือกลิ่นไม่เหมือนกัน
1: แตกต่างกันไป
0: ส่วนใหญ่จะแตกต่างกันที่กลิ่นนะคะ
1: แต่จริงๆกลิ่นนี่สำคัญนะครับบางทีผู้บริโภคแบบนำไปใช้ครั้งแรกถ้ากลิ่นไม่โอเคเขาก็จะ
0: คือ
1: กลิ่นมันจะติดเสื้อผ้าอยู่เหมือนกันนะครับมันก็
0: คือหลักๆอะค่ะถ้าจุดประสงค์เลยอะในผลิตภัณฑ์ชำระในผลิตภัณฑ์ซักผ้าค
1: ่
0: ะหลักๆเลยเนี่ยหนึ่งเรื่องการทำความสะอาดของผ้าสองก็คือทำให้ผ้ามีกลิ่นหอม
1: ใช่ครับ
0: นะคะนี่คือสองช้อยที่แบบว่า
1: หลักๆเลย
0: หลักๆเลยที่เป็นจุดที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมาใช้นะคะทีนี้ถ้ากลิ่นไม่หอมไม่มีกลิ่นเลยเนี่ย
1: มันก็ไม่ได้
0: ใช่เพราะบางอย่างเราก็จะต้องการมาดับกลิ่น
1: ดับกลิ่นเสื้อผ้าบางทีกลิ่นเราก็มีในตัวเราก็มีกลิ่นแบบบางทีมีกลิ่นเราต้องการให้มันไปกลบกลิ่นตัวเราด้วยอะไรประมาณนั้น
0: ค่ะทีนี้นอกเหนือจากสารชำระล้างขจัดคราบอะค่ะมันก็จะมีพวกตัวสารฆ่าเชื้อใช่ไหมคะที่เขาเคมทุกวันนี้ที่เวลาเขาโฆษณาในผลิตภัณฑ์ก็คือกลิ่นลดกลิ่นอับตอนกลางคืน
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะอันนั้นก็คือสามารถซักผ้าแล้วตากตอนกลางคืนได้นะคะโดยที่ไม่มีกลิ่นอับอันนั้นน่ะเขาอาจจะใส่สารฆ่าเชื้อเข้าไป
1: ก็ดีนะ
0: เพิ่มเข้าไปเพื่อลดกลิ่นอับเพราะว่าเนื่องด้วยแบบบางทีเราอยู่ในคอนโดนะคะที่พื้นที่เราเนี่ยมันไม่มีลมถ่ายเทสะดวกมากอะค่ะ
1: เราก็ต้องมีสารตัวนี้เข้าไปช่วย
0: ใช่เพราะว่าถ้าไม่มีกลุ่มนี้เข้าไปกลิ่นก็อาจเกิดกลิ่นอับของเสื้อผ้าได้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกสารที่ช่วยฆ่าเชื้อหรือว่าลดกลิ่นอับนะคะล
1: งมาใ
0: ช้เข้ามาอยู่ในสูตรนี้ได้นะคะก็ต้องไปศึกษาอีกทีว่าปริมาณในการใช้เนี่ยใช้ยังไงทำละลายกับอะไรนะคะแล้วค่อยเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์อีกทีนึงนะคะทีนี้นะคะวิธีการผสมนะคะเดี๋ยวอันนี้อาจารย์ฤทธิ์นะคะก็คือจะเป็นคนมาสาธิตการผสม
1: ได้ครับ
0: นะคะเพราะว่าอาจารย์ฤทธิ์เนี่ยนะคะจะซักผ้าบ่อยนะคะ
1: เราเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยครับต้องเอาเริ่มจากเอา
0: ส่วนที่1ใช่ไหมคะ
1: เอ็น70นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตัว LASHS2S เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตัวเกลือคือว่าตัวเกลือนะครับแล้วก็อีกตัวคือเกดี
0: ค่ะ
1: คนให้เข้ากัน
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วก็เริ่มจาก
0: เอา N70 ก่อนเลยค่ะ
1: N70 แล้วละลายกับเกลือก่อนนะครับ
0: การที่เราใส่เกลือลงไปก่อนนี่นะคะใส่ N70 ลงไปแล้วตามด้วยเกลือนะคะ

0: ำให้ส่วนอื่นๆเนี่ยเข้ากันได้ดีขึ้น
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ทำให้ละลายตัวได้ดีครับ
0: โดยเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนที่สองนะคะถ้าไม่มีเกลือนะคะ
1: เกลือเลยครับ
0: อยู่ในส่วนที่หนึ่งเนี่ยแล้วเติมส่วนที่สองลงไปเนี่ยจะทำให้การละลายหรือการกวนเนี่ยยากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเกลือจะต้องทำละลายในส่วนที่หนึ่งนะคะ
1: เกลือก็จะทำละลายได้ดีครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าคนเร็วเกินหรือว่าแรงเกินนะคะก็จะเกิดฟองเยอะนะคะทีนี้พอเกิดฟองเยอะนะคะมันก็มีผลตรงที่ว่าต้องใช้เวลาในการทิ้งให้ฟองเขายุบตัวนะคะ
1: แล้วทีนี้ถ้าในกรณีที่อาจารย์จะทำในจำนวนเยอะล่ะเราก็ต้องใช้เครื่อง
0: อันนี้ในกรณีที่10โล20โลอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใช้จริงๆใช้แรงเราผสมได้ค่ะสำหรับคนที่แข็งแรงนะ
1: เครื่องใช้ควรก็มีนะครับอาจารย์
0: แต่ว่าถ้าแบบใช้แรงแล้วไม่ไหวก็คือใช้เครื่องผสมได้นะคะจะเป็นเครื่องปั่นใบพัดนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะอันนั้นก็จะทุนแรงเราลงมานะคะ
1: ที่เรากวนอยู่ก็คือมีส่วนประกอบของ N70 นะครับแล้วก็โซเดียมคลอไรด์นะครับ
0: ค่ะการกวนหรือว่าผสมนะคะจะต้องทำให้เป็นเนื้อสีขาวแบบนี้นะคะอย่างนี้แสดงว่าเกลือกับ N70 นะคะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะ
1: ครับผมตามด้วย
0: ทีนี้ก็ตามด้วยส่วนอื่นๆเลยค่ะ
1: ก็คือตัวนั่นแหละคือ
0: สารขจัดคราบ
1: สารตัวกำจัดพวกคราบต่างๆนะครับกวนให้ละลายเข้ากันนะครับ
0: ทุกอย่างในส่วนที่หนึ่งนะคะจะต้องคนละลายนะคะให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ
1: พอละลายเข้ากันก็จะขาวขึ้นนะครับ
0: โคคามิโดค่ะ
1: นี่คือเป็นฟองนะครับโคคามิโดนะครับเป็นฟอง
0: แล้วก็ตามด้วยเคดีค่ะ
1: เคดีทำให้เกิดความเหนืดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเหนืดขึ้นเรื่อยๆนะครับ

0: ันนี้ก็คือส่วนที่1ทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ที่เราผสมนะคะ
1: ส่วนที่1ก็มี N70 นะครับแล้วก็ LLASS S2S นะครับแล้วก็กูกามิดูนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วกูกามิดูนะครับแล้วก็โซเดียมคลอไรด์นะครับแล้วก็ KD นะครับคนให้เป็นเนื้อครีมนะครับ
0: เห็นไหมคะว่าจะต้องทำให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ
1: ถ้าเราคนไม่ละเอียดบางทีตัวเกลือหรือว่าโซเดียมคลอไรด์ไม่ละลายบางทีมันก็คันได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์จะจับตัวกันเป็นก้อนในส่วนที่เกลือนะคะเข้าไม่ถึงหรือว่าละลายไม่หมดนะคะ
1: มันมีโอกาสกันได้เหมือนกันครับเริ่มเหนื่อยอาจารย
0: ์นะคะพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะทีน
1: ี้เติมน้ำ
0: ส่วนที่สองก็คือน้ำนะคะการเติมน้ำเนี่ยเราไม่เททั้งหมดทีเดียวนะคะเราจะต้องค่อยๆเติมค่ะอย่างเงี้ยค่ะเติมลงไปแล้วทีนี้ต้องสังเกตว่าจะเห็นว่ายังแยกเป็นส่วนอยู่นะคะจะต้องกวนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่อยเติมลงไปอีกนะคะเห็นไหมคะว่าน้ำกับส่วนที่เป็นส่วนที่หนึ่งนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เติมลงไปอีกแบบนี้นะคะ
1: ถ้าเติมเป็นตีเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเหลวเลย
0: เหลวไม่พอนะคะแล้วก็การละลายก็จะยากด้วยนะคะพอเข้ากันอย่างนี้เราก็เติมลงไปอีก
1: พอเริ่มเหนื่อยก็เติมน้ำเริ่มเหนื่อยก็เติมน้ำได้เลยนะครับเอาเลยครับ
0: สูตรนี้จะใส่ไหมคะอาจารย
1: ์ไม่น่าใส่นะใส่ไหม
0: ใส่ค่ะ
1: ใส่แล้วไม่น่าใส่เนี่ย
0: คือถ้ามองอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเป็นสีขาวนะคะ
1: เดี๋ยวพอเขา
0: ใช่ค่ะไอ้สีขาวๆแบบเนี้ยนะครับมันอาจจะเกิดจากฟองตอนที่เรากลัว

0: แบบนี้ค่ะแล้วทำให้เกิดเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้นะคะแต่พอทิ้งเอาไว้อะค่ะ
1: ทิ้งไปแล้วใสเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทิ้งเอาไว้สักหนึ่งคืนก็ได้ค่ะเนื้อเขาก็จะเริ่มใส
1: ก็ทิ้งไว้ก็ฟองก็จะยุบตัวก็จะใสขึ้น
0: ก็จะมีความใสขึ้น
1: ถ้าทำเป็น50กิโลต้องมีเครื่องช่วยกวน
0: มีเครื่องค่ะมีเคร
1: ื่อง แต่งั้นก็ต้องกวนกันเป็น10คนเลย
0: ต้องสลับกันนะคะ
1: จริงจริงจริงก็มีเครื่องกวนที่เป็นใบพายอะครับ
0: ค่ะ
1: รอบต่ำไม่ต้องใช้รอบสูงนะครับที่บ้านก็ใช้เครื่องกวนครับ
0: อ๋อของอาจารย์มีใช่ไหม
1: ครับถ้ากวนเป็น10กิโลก็เป็นกล้ามเลยอาจารย
0: ์ก็ถือว่าได้ออกกำลังกายนะคะอาจารย
1: ์โอ้เดี๋ยวกระดูกทับเส้นตัดคอเลยถ้ากวนไว้เยอะๆทำที50กิโล100
0: กิโลแล้วก็อย่าแบบหักโหมสิคะ
1: ใช่ครับ
0: กวนแบบแล้วก็เบรกก่อนแล้วค่อยมากวนใหม่อีกรอบนึง
1: เติมเลยอาจารย
0: ์หนืดไหมคะ
1: เริ่มหนืดครับ
0: มันจะมีความหนืดนะคะไม่เนื้อไม่เหลวมากนะคะ
1: ต้องควรไปเริ่มหนืดขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: เติมหมดเลยเติมหมดเลย
0: เติมหมดเริ่มหนืดแล้วนะคะ
1: เติมหมดเลยหมดเลยต้องกวนให้หนืดขึ้นเรื่อยๆนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเห็นไหมคะเนื้อจะมีความข้นความหนืดและคือตอนกวนแรกๆอะค่ะเนื้อก็ยังไม่หนืดมากอะค่ะจะมีความเหลวนะคะทีนี้ก็ต้องกวนไปเรื่อยๆถ้าเราเป็นเราใช้เดือนหนึ่งใช้เยอะจริงๆทุกวันนี้เราสามารถเอามากวนแล้วก็เอาไว้ใช้เองได้นะคะมันก็จะลดรายจ่ายตรงนี้ลงได้เยอะเลยนะคะ
1: ใช่ครับนี่ประมาณสัก1กิโลได้เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะได้ค่ะถ้าสูตรเขาให้มา1กิโลค่ะ
1: ครับ
0: แต่สัดส่วนที่เราให้ไปก็จะเป็น100กรัมนะคะ
1: ตามด้วยคือตัว
0: สังกะสี
1: นะครับสารไก่เสียคือไก่แดนนะครับตามด้วยน้ำหอมนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เริ่มหอมแล้ว
0: น้ำหอมที่เขาใส่เข้าไปแล้วเขาเค็มว่าได้24ชั่วโมงต่างๆนะคะ48ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาใส่ตัวที่มันไปล็อกกลิ่นเอาไว้นะคะทำให้
1: ต้องเพิ่มตัวล็อกกลิ่นไป
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตัวล็อกกลิ่นอาจจะต้องมาละลายกับตัวของน้ำหอมนะคะบางสูตรอะค่ะที่เคยใช้แบบล็อกกลิ่นนานๆที่ขายตามท้องตลาดฟองไม่ค่อยมีนะคะฟองจะน้อย
1: แสดงว่าหอมก็จริงอยู่แต่ฟองน้อย
0: ใช่ค่ะฟองจะน้อยนะคะ
1: ก็ตัวล็อกกลิ่นอาจจะมีผลต่อฟองด้วย
0: ใช่ค่ะไม่มีผลต่อฟองอยู่แล้วนะคะ
1: ต้องได้อย่างเสียอย่างคุณ
0: ใช่แต่ว่าจะได้กลิ่นหอม
1: อยากได้กลิ่นหอมก็ฟองน้อยหน่อย
0: ใช่เพราะบางท่านเนี่ยเห็นว่าคือการขยี้ค่ะบางทีการมีฟองอ่ะมันช่วยในการทำให้แบบรู้สึกว่าขยี้ได้ง่ายขึ้นนะคะ
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ผมไม่เคยขยี้อ่ะใช้เครื่องตลอดเลย
0: ใช้เครื่องใช่ไหมคะอันนี้จะบางทีเราขยี้ซักผ้าต่างๆเนี่ยถ้าฟองมันน้อยมันก็จะ
1: มันฝืด
0: ฝืดนะคะบางท่านอาจจะเลยชอบฟองเยอะ
1: ๆฝืดเดี๋ยวมุกไม่ขำแล้วทีนี้เป็นไงบ้างอาจารย์ลองดูซิอาจารย์ดูซิเป็นยังไงบ้าง
0: ความหนืดได้แล้วค่ะ
1: หนืดไหมหนืดมากไหมครับ
0: หนืดพอดีเลยค่ะแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเห็นว่าเขาก็จะมีสีต่างๆนะคะเป็นเนื้อใสเป็นสีแบบแต่งให้สวยงามดูน่าใช้นะคะอันนั้นก็เพิ่ม
1: สีลงไป
0: บิ๊กเกอร์อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เพิ่มสีลงไปได้นะคะเพิ่มสีลงไปได้
1: ส่วนใหญ่น้ำยาซักผ้านี่ก็จะมีสีอะไรอาจารย
0: ์สีชมพูสีม่วงสีฟ้า
1: ที่เลือกใช้ส่วนมากใช้น้ำยาซักผ้าสีอะไรอ่ะ
0: แล้วแต่เลยค่ะ แล้วแต่ว่าอารมณ์ตอนนั้นชอบกลิ่นอะไรบางทีไม่ได้เลือกสีหรอกค่ะเลือกความชอบที่กลิ่นก่อน
1: ถูกแล้วก็หอมใช่ไหม
0: ใช่ช่วงลดราคาด้วยค่ะตอน
1: ลด 50% อะไรแบบนี
0: ้ช่วงซื้อ1แถม1อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: จริงๆแล้วในการจะบรรจุแพ็คเกจจิ้งเนี่ยควรทิ้งไว้สักประมาณสักคืนนึงนะครับเพื่อให้ฟองยุบตัวก่อนที่จะมาทําบรรจุนะครับ
0: ค่ะคือเราผสมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะค่ะเราทิ้งไว้ก่อนคืนนึงคือให้เนื้อใสก่อนนะคะ
1: ให้เนื้อใสก่อน
0: แล้วค่อยเทลงบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ย การเทลงบรรจุภัณฑ์เลยค่ะด้วยความที่มีฟองอยู่อ่ะมันจะดันให้เนื้อมันดูมากขึ้นแต่ว่าพอฟองมันหายแล้วเนื้อมันจะยุบ
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: ก็แบบนี้คือต้องทิ้งไว้สักคืนนึง
0: ใช่ค่ะวิธีการก็กรอกแบบนี้นะคะเก็บไว
1: ้ประมาณสัก 6-7 ชั่วโมงก็ยุบแล้วถ้าเกิดไม่เยอะมากเกินไป
0: ค่ะแต่เขาจะใสขึ้นนะคะแต่นี่ที่ไม่ใสก็เพราะว่าเราเพิ่ง
1: มีฟองอยู่
0: มีฟองแล้วก็เพิ่งผสมเสร็จด้วยนะคะสีที่ใช้นะคะถ้าจะแต่งสีนะคะก็เป็นสีชนิดที่ละลายในน้ำนะคะเพราะว่าเบสหลักเนี่ยจะเป็นสารที่ละลายกับน้ำนะคะ
1: กลิ่นหอมธรรมชาตินะครับน่าใช
0: ้กลิ่นแล้วแต่ความชอบเลยนะคะแต่กลิ่นแล้วแต่ความชอบแล้วกลิ่นก็เป็นตัวที
1: ่
0: ทำให้เราตัดสินใจในการ
1: กลิ่นฟุ้งดีนะ
0: ใช่ค่ะหอมแล้วรู้สึกอยากใช้อะไรต่างๆนะคะ
1: คือจากที่เราบรรจุเนี่ยรู้สึกกลิ่นจะฟุ้งหอมขึ้นมาเตะจมูกนะครับเวลาซักนะครับรู้สึกถึงว่าเวลาเราซักผ้านะถ้ากลิ่นติดผ้าหอมที่แบบหอมอ่อนๆก็พอละไม่ต้องหอมแบบติดแบบหอมแบบรุนแรงอ่ะผู้ชายไม่ค่อยชอบนะครับ
0: เหรอคะ
1: ครับแต่ถ้าผู้หญิงอาจจะชอบก็ได้ไม่ต้องใช้น้ำหอมเยอะแต่สำหรับผมไม่ชอบกลิ่นแรง
0: แต่ถ้าเป็นผงซักฟอกอ่ะแต่ถ้าใส่เยอะก็มีผลนะคะผลไม่ใช่ว่าเรื่องของกลิ่นอย่างเดียวนะคะเรื่องของสีผ้าที่เราซักด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: บางทีอาจจะซีดเร็วก็ได้ถ้าใส่ในปริมาณที่เยอะดังนั้นเนี่ยในสูตรที่เราใช้อ่ะค่ะก็ต้องดูปริมาณที่เขาแนะนำด้วยนะคะว่าควรจะใช้ปริมาณเท่าไหร่เพราะว่ามากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะคะในการใช้นะคะทีนี้อาจารย์คะถ้าเราจะเพิ่มกลิ่นอย่างอื่นอย่างเช่นกลิ่นส้มเราก็อาจจะใส่ในขั้นตอนในส่วนที่3
1: ได้เลยนะครับ
0: นะคะแม้แต่อย่างที่เป็นตัวฆ่าเชื้อ
1: สารฆ่าเชื้อ
0: จากสมุนไพรก่อนที่อาจารย์พูดถึง
1: ก็น่าจะเพิ่มเติมได้พวกกลุ่มที่เป็นพวกผิวส้มผิวมะนาวอะไรพวกนี้นะคะน่าจะเพิ่มเติมได้นะโยม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพวกนี้มันแต่งเป็นตัวที่ทําให้กลิ่นที่เราชอบกลิ่นที่เราหอมมาคือที่มีน้ํามันหอมระเหยไปเพิ่มเติมอาจจะเป็นตัวดับกลิ่นในกลิ่นที่ไม่เหมาะอย่างที่กลิ่นตัวเราบางทีมีกลิ่นตัวแบบนี้พอได้กลิ่นหอมของพวกสมไอพวกผิวส้มอะไรพวกนี้บางคนชอบแต่บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้กลิ่นผลไม้ต่างๆอะไรพวกนี้ครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นดอกไม้
1: กลิ่นดอกไม้ก็ได
0: ้ที่เราเห็น
1: กลิ่นดอกกุหลาบอะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: รู้สึกอาจารย์จะพูดดอกกุหลาบหลายรอบแสดงว่าอาจารย์ชอบดอกกุหลาบใช่ไหมคะ
1: ชอบกุหลาบ
0: ค่ะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วกลิ่นที่ใช้ในพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่ากลิ่นสังเคราะห
1: ์กลิ่นกลางกลาง
0: กลุ่มสังเคราะห
1: ์
0: ขึ้นมานะคะเพราะว่า essential oil นี้แพงมากนะคะถ้าเป็นกุหลาบ
1: ไม่นิยมมาใช้เท่าไหร่เพราะเป็นการสารชะล้างออกไป
0: เพราะว่าจุดประสงค์อะค่ะเราไม่ได้ต้องการเพื่อจะมาบำรุงผ้าใช่ไหมคะแล้วเนี้ยกลิ่นที่เราใช้อะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่น
1: ที่ปรุงแต่งขึ้นมา
0: สังเคราะห์ขึ้นมานะคะเพราะเขาจะให้กลิ่นที่ติดแน่นแล้วก็ชาร์จเพราะว่าถ้าเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะส่วนใหญ่แล้วมันเน้นในเรื่องของสกินแคร์ซะส่วนใหญ่นะคะก็คือบำรุงผิวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ต้นทุนเนี่ยสูงไม่เหมาะกับการที่จะเอามาทำเป็นกลิ่นน้ำหอมนะคะ
1: แต่พูดถึงก็สูตรต่างๆพวกนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามที่เรา
0: เปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
1: เปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าแต่ละสูตรเนี่ยมันก็สามารถปรับได้
0: ใช่ค่ะ
1: ปรับได้หรือสีอะไรต่างๆเราก็สามารถปรับได้
0: ปรับได้ค่ะ
1: นะครับแต่เราต้องกลิ่นก็สามารถปรับได้ก็ปรับไปในทางเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ครับไปในทางเดียวกันอย่างสมมติว่าคุณจะใช้กลิ่นกุหลาบคุณก็อาจจะต้องใช้สีชมพู
0: ใช่ใช่
1: สีแดงอ่อนๆ
0: เหมือนแบบมีลาเวนเดอร์
1: ยันเวนเดอร์ก็อาจจะเป็นสีม่วงอะไรเนี่ย
0: ใช่ค่ะกิน
1: มะลิก็เป็นสีขาว
0: อะไรเงี้ยค่ะ
1: ดอกบัวเกสรบัวก็อาจจะเป็นเกสรบัวหลวงก็อาจสีแดงอะไรแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นทางเลือกของผู้ที่จะไปผลิตจำหน่ายก็ถือว่าสูตรที่ทำไม่ได้ยากนะทำไม่ง่าย
0: ไม่ยากค่ะแล้วก็
1: ไม่ยุ่งยาก
0: แล้วก็สามารถที่แบบว่า
1: ทำเก็บ
0: ไว้ใช้ได้นะคะลดต้นทุนรายจ่ายตรงนี้ลงไป
1: แล้วเหมาะกับการซักผ้าอย่างเช่นชุดชั้นในก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรที่อ่อนโยนคนที่แพ้กับพวกน้ำยาซักผ้าทั่วไปแล้วก็มันรู้สึกแพ้ง่ายแล้วก็อันนี้เป็นทางเลือกนึงที
0: ่
1: แนะนำให้ลองไปทำใช้ดูสำหรับคนที่แพ้พวกสารน้ำยาซักผ้าต่างๆหรือว่าผงซักฟอกต่างๆที่แบบพอมาซักด้วยมือแล้วมือแบบเป็นอะไรก็เรียกลอกเป็นคราบลองตัวนี้ไปใช้ดูนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะอาจารย์น่าจะเป็นประโยชน์นะท่านผู้ชมที่ท่านได้รับชมรับฟังอาจารย์ทวนสูตรอีกทีได้ไหมอาจารย์อีกนิดนึงนะครับแบบเร่งด่วนเลย
0: น้ำยาซักผ้านะคะสัดส่วนปริมาณนะคะรวมกันทั้งหมดเป็น100กรัมนะคะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1 N70 นะคะ
1: 7 กรัม
0: นะคะ LAS HH2S นะคะ8กรัมนะคะโคคามิโดโพรพิลบีเทนนะคะ1กรัมนะคะโซเดียมคลอไรด์นะคะ 2.5 กรัมนะคะ KD นะคะ2กรัมนะคะส่วนที่2นะคะน้ำสะอาดนะคะ 78.9 นะคะส่วนที่3นะคะไกลแดนนะคะ 0.1 กลิ่นนะคะ 0.5 ทีนี้เพิ่มเติมเรื่องกลิ่นค่ะกลิ่นอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะในกรณีที่เราชอบกลิ่นที่มันหอมมากๆนะคะบางทีในระดับที่ 0.5 นะคะบางกลิ่นอาจจะให้กลิ่นที่หอมน้อยจนเกินไปก็เพิ่มได้นะคะ 1% 2% 3% เพิ่มได้เลยนะคะ
1: หวังว่าคนที่ได้รับชมวันนี้น่าจะนำไปลองทดลองทำดูนะครับหรือว่าลองไปกวนดูแล้วกันลองไปทำดูนะครับทำเล็กๆอาจจะไม่ทำยังไม่ได้ก็ลองดูเทปซ้ำหลายๆรอบน่าจะทำได้นะครับพอทำแล้วถ้าใช้แล้วถูกใจอาจจะเอาไปผลิตจำหน่ายหรือว่าถ้าจะผลิตจำหน่ายก็อาจจะต้องไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
0: ใช่ค่ะต้องไปมีสถานที่ต่างๆนะคะอันนี้อาจจะต้องไปคุยกับอย.อีกทีนึงนะคะ
1: หวังว่าวันนี้เราก็น่าจะให้ความรู้พอสมควรนะครับก
0: ับ
1: ถึงเวลาที่เราก็นะพบกันใหม่นะเทปหน้านะครับอาจารย์กิตนภัทรแล้วก็
0: พลวินสนิทบุญค่ะ
1: ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ครับ
0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะ
ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการดิจิทัลอินดีนเอการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในตอนที่7นะคะก็คือ AI สร้างสื่อดิจิทัลปัจจุบันเทคโนโลยี AI มีความก้าวล้ำขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะจริงๆแล้วตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่มาช่วยให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยได้ข้อมูลนะคะหรือว่ามาแก้ไขปัญหาที่ต้องการนะคะนั่นก็คือความสามารถของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะทีนี้เราจะใช้ AI เนี่ยมาช่วยในการสร้างสื่อดิจิทัลเนี่ยหมายถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการออกแบบนะคะพัฒนาแล้วก็สร้างเนื้อหาหรือสื่อในรูปแบบต่างๆองค์ประกอบของสื่อนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะประกอบไปด้วยรูปภาพข้อความเสียงนะคะวิดีโอหรือการมีปฏิสัมพันธ์นะคะกับผู้ที่ใช้งานโดยมีเป้าหมายเพื่ออะไรการสร้างสื่อดิจิทัลนะคะในโลกออนไลน์เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อใช้สำหรับสื่อสารข้อมูลถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการจะให้ผู้ที่มาเห็นสื่อเนี่ยได้รับความรู้ความเข้าใจนะคะหรือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้มาดูตัวอย่างสื่อดิจิทัลนะคะที่ AI สามารถสร้างนะคะมาเป็นไอเดียให้กับเราได้เช่นประเภทภาพกราฟิกนะคะยกตัวอย่างเช่นสร้างภาพประกอบเนื้อหานะคะเนื้อหาอาจจะเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องการจะสื่อให้ลูกค้าหรือผู้คนทั่วไป

ได้เห็นเป็นรูปภาพนะคะจะเป็นภาพประเภทไหนภาพการ์ตูนหรือว่าภาพอินโฟกราฟิกนะคะยกตัวอย่างตรงนี้ AI ก็สามารถสร้างสรรค์มาให้ได้นะคะตัวอย่างเครื่องมือเช่นนะคะ DALL-E Canva AI นะคะหรือว่า Midjourney แต่วันนี้จริงๆมีมากกว่านี้นะคะนี่เจนกุ้งยกตัวอย่างมาให้เพียงเท่านี้นะคะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้สร้างสื่อประเภทวิดีโอนะคะเช่นวิดีโอการสอนนะคะวิดีโอการพรีเซนต์งานนะคะโมชั่นกราฟิกต่างๆนะคะเราก็สามารถใช้เครื่องมือนะคะ Pictory นะคะ Synthesia Runway นะคะยกตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คือสามารถใช้ได้สร้างสื่อประเภทเสียงนะคะหรือว่าสร้างเสียงจากการบรรยายนะคะจากข้อความนะคะเป็นประเภท Text to Speech นะคะก็จะมีหลายเครื่องมือเลยนะคะเช่น Event Lab นะคะ Math.ai นะคะ Microsoft TTS เป็นต้นเนาะส่วนสร้างสื่อประเภทข้อความนะคะบทความแบบฝึกหัดที่เป็นเทคเป็นตัวหนังสือนะคะเช่นการเขียนสคริปต์การแต่งนะคะการแต่งนิทานการทำบทเรียนการสร้างแบบฝึกหัดนะคะหรือว่าการสร้างบทสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ก็แล้วแต่นะเครื่องมือที่ใช้นะคะเช่น ChatGPT นะวันนี้ก็มี ChatGPT version 5นะคะ GPT 5เนี่ยที่มีความเก่งนะคะความฉลาดล้ำขึ้นไปอีกระดับนึงเนี่ยมาให้ผู้ใช้งานอย่างเราเนี่ยได้ใช้งานกันใน version ฟรีด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ลองนะคะเพียงแค่เข้าใช้งาน ChatGPT ปกติเนี่ยก็จะได้ใช้งานเวอร์ชัน5หรือว่าเวอร์ชัน5แล้วเนาะซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่7สิงหา2568ที่ผ่านมานี้เองนะคะหรือ Notion.ai นะคะตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันสื่อดิจิทัลประเภทสื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบนะคะเช่นการทำแบบทดสอบออนไลน์นะคะการสร้างเกมทางการศึกษาหรือว่านำไปใช้สร้างเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ประกอบการคือได้หมดเลยนะคะอาจจะเป็นเกมเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะคะหรือว่าเกมเชิงสร้างสรรค์นะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยได้เล่นนะคะตรงนี้สามารถทำได้หมดเลยนะคะเช่นQuix นะคะเช่น ClassPoint AI นะคะจริงๆวันนี้มีเยอะจริงๆนะจันกุ้งยกตัวอย่างมาเป็นไอเดียนะคะถ้าอยากได้ตัวอย่างเครื่องมือ AI ที่มากกว่านี้เราสามารถถาม GPT 5ได้เลยนะคะหรือว่า AI ตัวอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะเขาก็จะแนะนำมาแต่ว่าการถามหรือว่าการใช้พร้อมเนี่ยควรจะระบุไปเลยว่าเครื่องมือที่ได้รับความนิยมนะคะเช่น3อันดับแรกนะคะเขาก็จะคัดกรองเครื่องมือที่คนนิยมใช้เยอะๆเนี่ยมาบอกเรานะคะตรงนี้ประโยชน์ของการสร้างสื่อดิจิทัลนะคะด้วย AI ช่วยให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการนะคะหรือว่าในสายอาชีพต่างๆเนี่ยประหยัดเวลานะคะเราก็ไม่ต้องมาออกแบบนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์เนาะก็จะมีคนไกด์ไอเดียให้กับเราในการออกแบบแล้วก็การสร้างเนื้อหาเนาะสามารถปรับแต่งได้ง่ายตามกลุ่มเป้าหมายหรือระดับลูกค้าระดับผู้เรียนนะคะอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าสนใจนะคะความหลากหลายให้กับการเรียนรู้นะคะสร้างความดึงดูดใจเนาะความน่าสนใจนะคะจากสื่อที่สร้างออกมาด้วย AI เนาะสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ง่ายขึ้นนะคะโดยผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าอุปกรณ์ดิจิทัลเนาะได้ทั้งผู้เรียนนะคะแล้วก็ลูกค้าประชาชนทั่วไปนะคะอยู่ที่บริบทที่เรานำไปใช้งานว่าอยู่ในมิติไหนเนาะถ้ามิติของการศึกษาเนี่ยกลุ่มผู้ที่จะเข้าถึงสื่อก็จะเป็นคุณครูนะคะนักเรียนอาจารย์นักศึกษานักการศึกษานะคะก็จะเห็นข้อมูลนะคะเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในมิติของการศึกษาส่วนในมิติของผู้ประกอบการเนี่ยเนื้อหาที่อยู่ในสื่อเนี่ยก็จะไปในทางธุรกิจของตัวเองนะคะเช่นประชาสัมพันธ์นะคะโปรโมชั่นหรือว่าต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารใดๆเนี่ยการทำเป็นสื่อดิจิทัลเนี่ยก็จะดึงดูดความน่าสนใจแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลเนี่ยได้มากกว่าตัวหนังสือธรรมดาทั่วไปเนาะเหมาะกับการเรียนรู้แบบส่วนบุคคลนะคะ personal learning นะคะตรงนี้ถ้าเกิดได้ลองใช้GPT 5นะคะก็จะมีโหมดของ Study and Learn ด้วยนะอันนี้ลองเข้าไปเล่นกันเลยนะทุกคนคือมีประโยชน์มากๆเลยวันนี้กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มาเป็นผู้ช่วยคู่บัดดี้นะคะจะเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์เลยก็ได้นะคะวันนี้มาสนับสนุนทุกคนนะคะแบบเป็นรายบุคคลเลยสำหรับคนที่เข้าไปใช้งานนะคะในเทคโนโลยี AI นะตัวอย่างการนำไปใช้งานจริงนะคะทางด้านการศึกษานะเช่นสร้างวิดีโอประกอบบทเรียนนะคะที่มีเสียง AI บรรยายนะคะก็จะมีเสียงที่หลากหลายแล้วนะคะไม่ได้ฟังแต่เสียงคุณครูอย่างเดียวนะคะก็จะมีเสียงน่ารักเสียงสดใส

เสียงสวยๆนะคะเสียงมีพลังนะคะหรือว่าเสียงที่เป็นแนววิชาการเนี่ย AI ก็ทำได้นะคะรวมถึงออกแบบโปสเตอร์กิจกรรมโรงเรียนด้วย AI นะคะที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม Canva เนาะหรือกระทั่งใช้ ChatGPT ช่วยสร้างแบบฝึกหัดนะคะตามมาตรฐานตัวชี้วัดตรงนี้ก็สามารถทำได้ด้วยความรวดเร็วเลยนะคะสร้าง Pictory นะคะสร้างวิดีโอสรุปเนื้อหาวิชาต่างๆนะคะจากเอกสารนะบทความนะคะหรือว่าลิงก์จากเว็บไซต์ลิงก์จาก YouTube นะคะตรงนี้ก็ทำได้ด้วยเวลาอันรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งได้รีวิวไปนะคะแล้วก็มีสอนในตอนก่อนหน้าไปแล้วนะคะอาจารย์กุ้งพาใช้โน้ตบุ๊ก LM นะคะในการสรุปเนื้อหาบทเรียนเนี่ยที่มีจำนวนหลายสิบหน้าเนี่ยให้สกัดเอาแต่เนื้อหาที่สำคัญนะคะตัวโน้ตบุ๊ก LM ก็สามารถทำได้ด้วยเวลารวดเร็วนะคะแล้วก็อาจารย์กุ้งก็ตรวจสอบเนื้อหาที่ได้นะคะจากที่ AI สรุปจากต้นฉบับที่เราผู้สอนเนี่ยได้รวบรวมนะคะเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนนะคะ AI สามารถทำได้อย่างชาญฉลาดนะคะหลังจากนั้นอาจารย์กุ้งก็แปลงเป็นไฟล์เสียงนะหรือพอดแคสต์นะคะจากที่ AI สรุปเนื้อหามาให้เนี่ยก็จะได้บท1บทนะคะถ้าเป็นเอกสาร PDF เนี่ยก็ประมาณ20ถึง30หน้าได้นะคะแต่ว่า AI เนี่ยสรุปเนื้อหาสำคัญมานะคะแล้วก็แปลงเป็นพอดแคสต์เสียงนะคะเพื่อให้นักศึกษาไปฟังซ้ำนะคะควบคู่กับการดูเอกสารที่ให้ไปเนาะก็ไฟล์เสียงเนื้อหาทั้งบทก็จะเฉลี่ยประมาณ 7-8 นาทีได้ซึ่งมีแต่เนื้อหาสำคัญนะคะในบทนั้นเนี่ยซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับการจัดการเรียนการสอนนะคะนอกจากการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเรื่องของการนำไฟล์เอกสารมาสรุปเป็นไฟล์เสียงนะคะผู้ประกอบการก็สามารถใช้วิธีลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะทำเป็นไฟล์พอดแคสต์นะเล่าความเป็นมาของธุรกิจตัวเองก็ได้นะคะแต่ว่าต้องร่างเนื้อหาไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีข้อมูลนะคะสำหรับให้ AI เนี่ยนำมาทำเป็นไฟล์เสียงนะคะไฟล์วิดีโอก็สามารถทำได้นะคะสำหรับโน้ตบุ๊ก LM นะคะใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนนะคะจากแบบสอบถามตรงนี้ตัวอย่างก็คือการนำ AI ไปใช้งานทางด้านการศึกษานะคะจริงๆมีมากกว่านี้นะคะตรงนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดว่าแล้ว AI กับงานทางด้านการศึกษามีอะไรบ้างนะคะเรามามองในมิติการใช้ AI ในการสร้างสื่อนะคะสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะ1ลดต้นทุนด้านบุคลากรนะคะในอดีตเนี่ยทุกงานนะคะที่ต้องมีในองค์กรเนาะจะต้องมีการว่าจ้างบุคลากรในตำแหน่งนั้นๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเท่าที่เห็นผลงานนะคะของ AI นะคะแล้วก็รีวิวจากผู้ที่ใช้งานนะคะจริงๆผู้ที่ใช้งานเนาะเช่นสร้างสื่อนะคะถ้าในอดีตเนี่ยก็มีความจำเป็นจะต้องเป็นอาชีพในสายเฉพาะใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้จบในสายเฉพาะมาเลยสามารถสร้างสื่อดิจิทัลได้ไหมนะคะวันนี้ตอบเลยนะคะว่าได้เพราะว่ามีเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยเป็นเครื่องมือนะมาช่วยเป็นเครื่องมือให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยใช้เครื่องมือนั้นนะคะสร้างสื่อออกมานะคะได้อย่างในระดับที่เป็นมืออาชีพเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดทำให้การลดต้นทุนด้านบุคลากรนะอาจจะไม่ต้องไปว่าจ้างนะคะในสายที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็ได้นะคะอาจจะให้พนักงานที่มีอยู่เนี่ยได้ทดลองใช้นะคะเทคโนโลยีเพื่อสร้างสื่อดิจิทัลก็ได้เพิ่มความเร็วในการผลิตสื่อนะคะเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดและการบริการนะคะดูเป็นมืออาชีพแม้จะเป็นทีมเล็กนะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กหรือว่า SME นะคะตัวอย่างการนำสื่อ AI ไปใช้ในงานด้านผู้ประกอบการมีอะไรบ้าง1คือการสร้างสื่อโฆษณาการตลาดนะคะให้ AI ช่วยสร้างภาพสินค้าหรือว่าภาพโฆษณาได้แบบเป็นมืออาชีพเลยนะคะเหมือนที่อาจารย์กุ้งเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่จำเป็นจ้างกราฟิกดีไซเนอร์นะคะเพียงเราใช้เครื่องมือยกตัวอย่างเช่น Canva AI นะคะ DALL-E นะคะหรือ Miss Journey เนี่ยในการออกแบบนะคะสำหรับสร้างภาพโฆษณาตัวอย่างผู้ขายสินค้าออกแบบแบนเนอร์โฆษณาใหม่ทุกสัปดาห์นะคะด้วย AI การใช้ AI ช่วยสร้างแบนเนอร์เนี่ยใช้เวลาไม่กี่นาทีเองนะคะหรือจะเขียนข้อความโฆษณานะคะด้วย AI เพื่อให้ได้ข้อความที่ดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของตัวเองก็ได้นะคะเช่น ChatGPT 5นะคะวันนี้เนาะหรือว่าจะเป็น Jasper AI Copy.ai นะคะยกตัวอย่างอีกเช่นเขียนร้านอาหารนะคะเขียนโพสต์แนะนำเมนูใหม่ลง Facebook นะคะได้รวดเร็วแล้วก็น่าสนใจนะคะหรือว่าเรียกว่าการสร้างคอนเทนต์ดีกว่าการสร้างคอนเทนต์พร้อมนำภาพที่สร้างขึ้น

เนี่ยเอาไปประชาสัมพันธ์นะคะลงแฟนเพจ Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยก็สามารถทำได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะ2คือการสร้างวิดีโอพรีเซนต์สินค้าหรือแบรนด์นะคะสร้างวิดีโอพรีเซนเทชันสินค้าหรือแนะนำบริษัทโดยใช้เทคโนโลยี AI เนี่ย

เป็นมืออาชีพนะคะโดยไม่ต้องจ้างทีมถ่ายทําหรือตัดต่อนะคะการนําไปใช้งาน3การออกแบบผลิตภัณฑ์และแบรนด์นะคะอันนี้เช่นแพ็คเกจจิ้งโลโก้นะคะให้ AI ช่วยออกแบบโลโก้นะคะแพ็คเกจจิ้งนะคะหรือตัวต้นแบบม็อกอัพก็สามารถทําได้นะคะโดยใช้เครื่องมือนะคะ Luca นะคะโลโก้ AI หรือว่าม็อกอัพ AI เช่นผู้ประกอบการรายใหม่ใช้ AI ออกแบบแบรนด์สินค้าในราคาที่ต่ําแต่ได้ภาพลักษณ์แบบเป็นมืออาชีพเลยนะคะการนำ AI ไปใช้งานนะคะสำหรับผู้ประกอบการข้อที่4คือใช้ในการให้บริการลูกค้าก็คือใช้ AI นะคะตอบคำถามลูกค้าอัตโนมัติ24ชั่วโมงโดยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่บ่นเลยนะคะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะที่มีไว้เพื่อสนับสนุนผู้ที่ใช้งานในทุกมิติเลยคือจะใช้ฉันทำอะไรก็ขอให้บอกฉันมานะตัวอย่างเช่นร้านค้าออนไลน์นะคะใช้ AI ตอบคำถามทั่วไปนะคะเช่นค่าจัดส่งวิธีการจัดส่งสถานะพัสดุนะคะหรืออื่นๆอีกมากมายเลยที่ผู้ประกอบการคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นคำถามที่เกิดจากการถามจากลูกค้าอยู่บ่อยๆนะคะเราก็ให้ ChatGPT ช่วยตอบแทนได้เลยนะคะตรงนี้ข้อ5วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้านะคะข้อมูลตลาดก็คือใช้ AI วิเคราะห์รีวิวลูกค้าเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการนะคะเช่น Monkey Learn นะคะ Google Sheet หรือว่า AI Plug In หรือว่าChatGPT 5ก็ได้นะคะตัวที่เปิดตัวมาเมื่อ2วันที่แล้วนะคะตัวอย่างร้านกาแฟนำความคิดเห็นจากลูกค้าใน Google Map นะคะมาวิเคราะห์เทรนด์และความพึงพอใจมีใน Google Map แล้วก็จะมีการแสดงความคิดเห็นของลูกค้านะคะในช่องทางออนไลน์เนี่ยที่เราไปสร้างนะคะจุดที่ให้ลูกค้ามาเช็คอินรีวิวแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะรีวิวต่างๆทางร้านเนี่ยสามารถทำได้หลายส่วนนะคะข้อ6นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะคะเช่นสร้างเช็คลิสต์นะรายการวางแผนการตลาดแผนธุรกิจด้วย AI นะคะยกตัวอย่างเครื่องมือเช่น Notion AI ChatGPT 5นะคะผู้ประกอบการรายย่อยใช้ AI ในการช่วยสร้างกลยุทธ์การเปิดตัวสินค้าใหม่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายนะตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะมาในมิติของผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามนะยกตัวอย่างนะคะเช่นธุรกิจร้านอาหารนะคะจุดประสงค์ของการสร้างสื่อดิจิทัลนะคะก็คือเพื่อดึงดูดลูกค้าเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านนะคะแล้วก็สื่อสารแบรนด์นะเครื่องมือที่ใช้นะก็จะคุ้นๆกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมนะคะอย่างเช่นเราต้องการจะสร้างโปสเตอร์เมนูนะคะหรือว่าจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ก็แล้วแต่นะคะจะมีความใกล้เคียงกันถ้าเป็นโปสเตอร์เมนูนะคะควรจะออกแบบเมนูให้มีภาพที่ภาพอาหารเนาะที่สวยสะดุดตานะเพราะถ้าภาพอาหารนี่ว้าวมีความสวยงามสะดุดตานะคะผู้ที่ผ่านไปผ่านมาก็จะหันมามองแล้วก็เกิดความเลี้ยวเข้ามาในร้านก็ได้นะคะนอกจากภาพสวยแล้วราคาก็ต้องเป็นมิตรด้วยนะคะออกแบบสวยสะดุดตานะเครื่องมือนะคะที่มีเทมเพลตเมนูไว้หล่อเลยเยอะแยะมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนรูปภาพในเครื่องมือเลยนะคือ Canva นะคะ Canva แล้วก็จะมี Microsoft Designer นะคะสร้างภาพอาหารจำลองนะคะก็คือใช้ AI สร้างภาพเมนูอาหารในบรรยากาศหรูให้มีความน่าทานนะคะอาจจะใช้เครื่องมือนะคะ DALL-E หรือว่า Midjourney นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าในมุมที่อาจารย์กุ้งเป็นลูกค้าเนาะภาพอาหารสวยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะตรงปกใช่ไหมคะภาพอาหารสวยทุกอย่างดีนะคะผู้ประกอบการก็ต้องทำให้อาหารที่ทำออกมาให้ลูกค้าทานน่ะมีความสอดคล้องนะกับภาพที่ AI สร้างนะคะก็คืออยากให้มีความแตกต่างกันมากเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเขาจะหาว่าของไม่ตรงปกนะคะตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผู้ที่ใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยต้องคำนึงถึงด้วยนะคะคำนึงถึงผู้บริโภคด้วยนะคะว่าต้องให้มีความใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนะคะสร้างสื่อสำหรับโพสโซเชียลมีเดียนะคะเขียนแคปชั่นนะคะเช่นเมนูใหม่วันนี้หอมอร่อยฟินอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเป็นคำที่กระตุ้นนะคะความสนใจผู้บริโภคเป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ ChatGPT ก็ได้หรือว่า Copy.AI ก็ได้นะคะจริงๆเป็น Generative AI ที่ไม่ต้องใช้แต่ ChatGPT ก็ได้คือทุกค่ายนะผู้ให้บริการนะคะการใช้งานก็จะคล้ายๆกันนะทั้ง Gemini นะคะPerplexity Cross นะคะ DeepSeek หรือว่าค่ายอื่นๆนะคะที่ทุกท่านใช้งานกันอยู่แล้วนะ
หรือว่าสร้างวิดีโอนะคะโปรโมชั่นก็คือทำเป็นช็อตวิดีโอสั้นสำหรับแนะนำเมนู

ที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านก็ได้นะพร้อมกับใส่เสียง AI บรรยายนะคะยกตัวอย่างเครื่องมือเช่น Pictory นะคะหรือ Synthesiaตัวอย่างที่2นะคะผู้ประกอบการร้านเสื้อผ้านะจะสร้างสื่อดิจิทัลวัตถุประสงค์เพื่อโปรโมทสินค้าสร้างแบรนด์เพิ่มความน่าสนใจนะคะให้กับเสื้อผ้าของตัวเองนะสื่อประเภทที่ต้องการสร้างนะก็จะมีม็อกอัพสินค้าตัวอย่างที่ AI ช่วยสร้างนะคะเช่นเสื้อยืดกระเป๋าใส่ลวดลายที่สร้างจาก AI นะคะเครื่องมือเช่น Midjourney หรือว่า Mockup.ai หรือว่าต้องการจะสร้างแบรนเนอร์โปรโมชั่นเนาะเช่นออกแบบป้ายลด 50% พร้อมภาพนางแบบจำลองนะก็สามารถใช้ Canva.ai นะคะหรือว่า DALL-E ก็ได้นะคะต้องการสร้างคำบรรยายสินค้านะคะคือให้ AI เขียนคำโปรยสินค้านะคะเช่นเดรสใส่สบายเรียบหรูดูดีทุกโอกาสเครื่องมือจะเป็น ChatGPT-5 นะคะหรือว่าผู้ให้บริการค่ายอื่นๆได้เหมือนกันเลยนะคะต้องการสร้างสื่อประเภทlookbook ออนไลน์นะก็คือรวมเล่มรวมภาพสินค้า AI generate นะคะสร้างแคปชั่นอัตโนมัตินะคะเช่นนะคะ Flip Snack หรือว่า ChatGPT ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเนี่ยค่ะข้อจำกัดนะคะจากประสบการณ์ที่อาจารย์กุ้งเคยทำงานมาเนาะเช่นนะคะค่าตัวนายแบบนางแบบนะคะตรงนี้ถ้านายแบบนางแบบเป็นระดับมืออาชีพอะค่ะมีชื่อเสียงค่าตัวก็จะค่อนข้างสูงมากเลยนะคะแล้วเขาก็จะนิยมไปว่าจ้างยกตัวอย่างนะอาจจะเป็นคนทำงานที่หน้าตาดีหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่หน้าตาบุคลิกดีอะค่ะมาเป็นนายแบบนางแบบสำหรับพรีเซนต์ค้าให้นะนั่นคือในอดีตเป็นแบบนั้นและปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยได้เข้ามามีบทบาทนะคะรันในทุกวงการเลยนะคะก็ยกตัวอย่างนะเช่นร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์เริ่มต้นธุรกิจจากการที่ไม่มีเงินทุนเนี่ยไปว่าจ้างนายแบบนะคะอาจจะใช้มิสเจอร์นี่ในการสร้างภาพนายแบบหรือว่านางแบบเนี่ยใส่สินค้านะคะแต่ว่าสินค้าต้องเป็นสินค้าของเราเองเนาะแล้วก็ให้ AI เนี่ยช่วยเขียนแคปชั่นนะคะแล้วก็ไปโพสต์ใน IG นะตรงนี้ก็จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าแล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายให้โตขึ้นได้ตัวอย่างต่อไปธุรกิจบริการออนไลน์นะคะเช่นสอนพิเศษโค้ชนะรับปรึกษานะคะแล้วก็ฟรีแลนซ์นะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสื่อสารคุณค่าเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็ขยายกลุ่มเป้าหมายนะคะตัวอย่างสื่อเช่นวิดีโอบริการสินค้าวิดีโอแนะนำบริการของสินค้านะสามารถใช้ AI ในการสร้างอวตารนะผู้แนะนำตัวแทนผู้บริหารก็ได้นะคะอาจจะใช้ซินดิเซียหรือเฮเจนก็ได้นะคะสื่อที่สร้างเพื่อโพสต์ความรู้บทความนะคะสามารถใช้ AI สร้างเนื้อหาเชิงความรู้เช่นเทคนิคสำหรับติวสอบเข้าม.1ยกตัวอย่างนะคะจะเป็น5เทคนิคติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะ5เทคนิคเคล็ดลับการเรียนจบนะคะอย่างรวดเร็วหรือว่าเทคนิคการดูแลเครื่องเงินนะคะวิธีการล้างรถนะคะแบบถนอมสีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเราก็ใช้ตระกูล GPT ก็ได้หรือว่า Nation AI ก็ได้นะคะจริงๆตะกี้อาจารย์กุ้งพูดไปแล้วนะเดี๋ยวทุกคนบอกว่าอาจารย์กุ้งเป็น KFC ของ ChatGPT หรอไม่คือใครไหนก็ได้นะคะที่เป็น Tech to Tech ได้นะทุกผู้ให้บริการนะคะ e-book หรือว่า infographic นะคะสำหรับใช้แจก PDF คู่มือที่ AI นะคะช่วยเรียบเรียงเนื้อหาแล้วก็ออกแบบนะคะมีหลายเครื่องมือเลยนะคะก็เช่น Wismi หรือว่า Canva เนาะหรือว่าสื่อประเภทรีวิวการจำลองนะคะสร้างข้อความรีวิวลูกค้านะคะพร้อมภาพโปรไฟล์จำลองนะยกตัวอย่างเช่นครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษใช้ ChatGPT ช่วยออกแบบบทเรียนและใช้ Synthesia นะคะสร้างวิดีโออธิบายแกรมมาในรูปแบบ AI นะคะหรือว่าอวตาร AI อวตารเนาะนำไปขายคอร์สออนไลน์ในราคาที่ไม่แพงแต่ว่าคุณภาพสูงนะคะอาจารย์กุ้งเห็นในสื่อ TikTok เยอะมากๆเลยนะคะที่สร้างเป็นมาสอนเนาะสอนใช้เครื่องมือนะคะเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่าสอนภาษาอังกฤษนะโดยที่ใช้ตัว AI อวตารนะคะก็จะเป็นการ์ตูนหรือว่าใช้อวตารแทนผู้สอนนะคะมีเยอะมากๆเลยนะใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลองเข้าไปดูใน TikTok นะคะซึ่งวันนี้มีผู้ที่มาให้ความรู้เนี่ย
หลากหลายทีเดียวนะคะให้ความรู้แบบฟรีด้วยนะคะในแพลตฟอร์ม TikTok นะในจริงๆใน YouTube เนี่ยมีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอนะคะทั้งวิดีโอยาววิดีโอสั้นนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้ที่เป็นเนื้อหาสั้นๆเนี่ยเราก็ต้องไปเยี่ยมที่ TikTok นะก็จะไปเจอนะทั้งสอนภาษาอังกฤษนะคะสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะหลายอย่างเลยนะคะที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ประกอบการนะคะที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมสรุป AI สนับสนุนผู้ประกอบการเรื่องอะไรบ้างหนึ่งคือลดต้นทุนนะคะไม่ต้องไปจ้างกราฟิกหรือว่าทีมตัดต่อนะคะมีความเร็วสร้างเนื้อหาได้ภายในไม่กี่นาทีนะคะง่ายไม่ต้องอาศัยพื้นฐานเทคนิคก็สามารถทำได้นะคะมีความยืดหยุ่นปรับแต่งตามกลุ่มเป้าหมายแล้วก็แพลตฟอร์มที่ใช้งาน

เวิร์กช็อปการสร้างสื่อดิจิทัลนะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะพาไปสร้างเมนูดีกว่าเนาะเมนูใน Canva นะคะซึ่งมีเทมเพลตเยอะมากเลยจริงๆนะคะตรงนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะจะไม่มีไปว่าจ้างนะกราฟิกดีไซเนอร์นะคะในการทำสื่อมาให้นะเพียงใช้งาน Canva เป็นนะคะก็สามารถสร้างสื่อแบบมืออาชีพได้เนาะก่อนอื่นเราไปเปิด Canva กันเลยนะคะหลายๆคนน่าจะเคยใช้งาน Canva กันอยู่แล้วนะคะก็เข้าที่ Canva นะคะพอดีจันกุ้งล็อกอินค้างเอาไว้นะคะวันนี้ Canva หน้าตาก็พัฒนานะคะก็แตกต่างจากเดิมนะเข้า canva.com นะคะตรงนี้นะแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมล Gmail นะคะหรืออีเมลไหนก็ได้ที่เราใช้งานนะงานเราก็จะอยู่ภายใต้อีเมลที่เราใช้ล็อกอินใช่มั้ยคะพอเข้ามาแล้วนะคะก็เลือกภาษานะจันกุ้งจะบอกเสมอนะคะตั้งค่าภาษาวันนี้หน้าตาก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูหน้าตาแคนวาที่เปลี่ยนไปเนาะฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเมนูนะคะ3ขีดตรงนี้นะคะหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์เมนูเนาะคลิกก็จะพับซ่อนเข้าไปนะคะต้องการจะเปิดออกมาก็คลิกครั้งหนึ่งก็จะมีงานนะคะที่เราทำไปล่าสุดใช่ไหมคะถ้าเราไม่ต้องการให้แสดงเราก็พับไปนะคะตรงกลางนะคะเขาถามว่าวันนี้ควรจะดีไซน์อะไรมีดีไซน์ของคุณนะคะเทมเพลตหรือว่า AI Canva เนาะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าวันนี้เทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์นะรันทุกวงการนะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะเราก็จะเห็น AI เนี่ยปรากฏตัวปรากฏคำนี้ขึ้นมานะก็ไม่ต้องตกใจหรืออะไรไปนะคะคือเขาก็ช่วยเราทำงานนะคะให้รวดเร็วมากขึ้นแต่การช่วยของเขาก็จะมีเงื่อนไขเนาะเช่นเขาอาจจะให้เครดิตมานะคะว่าใช้ฟรีเนี่ยได้จำนวนเท่าไหร่นะคะต่อวันหรือว่าให้เครดิตมาครั้งเดียวทั้งหมดแล้วอาจจะเสียเงินนะคะก็จะมี2แบบด้วยกันนะคะเครดิตต่อวันนะคะ24ชั่วโมงนะกับเครดิตครั้งเดียวหมดแล้วก็เสียเงินถ้าเครดิตต่อวันวันนี้เราใช้เครดิตหมดแล้วนะคะตามจำนวนครั้งที่ได้ในรูปแบบฟรีนะคะเราก็รออีก24ชั่วโมงแล้วก็ใช้ใหม่นะคะมี2รูปแบบนะคะก็ลองดูว่าที่เราใช้งานเนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะคะจะมี3ประเภทนะคะถ้าดีไซน์ของคุณเนี่ยก็จะเป็นงานที่เราเคยใช้นะคะเคยสร้างเอาไว้นะคะก็จะอยู่ในหมวดหมู่นี้ส่วนเทมเพลตก็จะเป็นเทมเพลตนะคะของ Canva นะคะซึ่งไม่ได้แยกประเภทนะคะเทมเพลตนี้จะรวมหมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะทำให้อาจจะใช้เวลาในการเลือกหาเนี่ยนานนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเรา1เราต้องรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรก่อนนะคะเพื่อที่จะไปเสิร์ชเทมเพลตตามลักษณะงานวันนี้ถ้าสมมติว่าอาจารย์กุ้งบอกว่าสร้างโลโก้เราก็ต้องมาที่เทมเพลตแล้วก็เซิร์ชโลโก้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างก่อนนะเซิร์ชโลโก้แล้วกด Enter เนี่ยก็จะได้โลโก้ที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ด้วยนะคะโลโก้รวมหมดเลยนะที่แคนวามีให้เรานะคะทั้งฟรีแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ใช้เวลาในการหาเนี่ยนานเทคนิคก็คือเราอยากเห็นตัวอย่างโลโก้นะคะที่มีไว้ให้เราเลือกใช้ตามประเภทที่เราต้องการเนี่ยเราก็มาเลือกที่หมวดหมู่กับสไตล์นะคะสไตล์ของโลโก้เนาะมีอะไรบ้างมีทันสมัยนะคะนอกจากโลโก้แล้วเทมเพลตทุกประเภทน่าจะมีสไตล์ให้เลือกนะคะอันนี้เรามาตั้งต้นด้วยโลโก้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปเมนูกันนะคะมีโลโก้มีทันสมัยนะคะอันนี้ก็คือโลโก้เนาะจันกุ้งเปลี่ยนเป็นลองดูทันสมัยหน่อยตรงนี้ก็จะมีความแบบทันสมัยนะจะไม่ค่อยมีภาพประกอบจะมีเป็นฟอนต์นะคะเป็นตัวหนังสือกับเล่นลูกเล่นคือเล่นตัวหนังสือนะมินิมอลลิสต์นะคะตัวอย่างนะคะมีเยอะนะคะต้องลองเลื่อนดูเรียบง่ายหมวดหมู่เนี่ยประโยชน์หมวดหมู่ที่มีให้เลือกก็คือช่วยให้เราได้ข้อมูลนะคะในลักษณะที่เราต้องการสำหรับผู้ที่ใช้งานนะก็จะทำให้ดูขึ้นนะคะเร็วสง่างาม

เราอาจจะไม่ได้ใช้เทมเพลตหรือเราอาจจะสร้างเองแต่คือเข้ามาดูไอเดียก็ได้นะคะว่าเออไอเดียตันคิดไม่ออกอ่ะขอเข้ามาดูตัวอย่างเป็นแนวทางหน่อยอันนี้ก็ได้นะคะอันนี้หัวข้อแบบมืออาชีพนะคะมีอะไรเยอะมากเลยนะคะบริษัทตัวหนามินิมอลภาพวาดความคิดสร้างเยอะมากๆเลยนะคะมวลหมู่เยอะมากเลยเนาะทีนี้ถ้าจะให้แคบลงล่ะสมมุติว่าจะทําเปิดร้านอะไรร้านคาเฟ่ใช่ไหมเนี่ยถ้าเห็นตัวอย่างเนาะเขาก็จะมีเป็นประเภทโลโก้เป็นไอเดียขึ้นมานะคะจริงๆเราเซิร์ชต่อจากคําว่าโลโก้ได้เลยนะคะสมมติเช่นจันกุ้งเปิดคาเฟ่เนาะจันกุ้งก็มาคลิกที่โลโก้คาเฟ่นะคะแต่เราดูแล้วว่าไม่ชอบแบบนี้เราก็เปลี่ยนประเภทเปลี่ยนอาสไตล์นะคะแต่จันกุ้งเห็นโลโก้ร้านกาแฟอ่ะสวยเจาะไปคอฟฟี่เลยอ่ะเออมีความนี่อ๋อเขาปนมาหมดนะเขาไม่ได้แยกจากโลโก้แต่จันกุ้งเซิร์ชโลโก้นะตรงนี้คือเป็นวิธีการใช้เทมเพลตนะคะที่แตกต่างไปจากเดิมเนาะแคนว่าก่อนอัปเดตไปล่าสุดเนี่ยก็จะมีการเซิร์ชนะคะอีกแบบหนึ่งนะวันนี้เขาก็อัปเดตมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะไปดูแคนว่า AI นะคะแคนว่า AI สร้างรูปภาพนะคะสร้างเอกสารนะเขียนโค้ดได้นะคะโดยที่เราก็เลือกเป็นประเภทนะคะแคนว่า AI เขามีการโน้ตนะคะหมายเหตุว่าอาจทำงานผิดพลาดได้นะคะอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะตรงนี้ถูกต้องแล้วนะคะที่มีข้อความเตือนเพราะว่า AI คือเทคโนโลยีนะคะยังก็ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องจากมนุษย์อยู่ดีนะมีอะไรให้เลือกบ้างเขาบอกว่าคุณใช้ AI ทำอะไรได้บ้างนะคะนี่เป็นประเภทนะเขียนนะคะก็คือข้อความบทความหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่แต่ Chat GPT ใช่ไหมคะที่อาจารย์กุ้งพูดไปแล้วว่ามีผู้ให้บริการในลักษณะที่เป็น Tech to Tech อ่ะเยอะมากนะคะจะไปใช้ Gemini DeepSeek Perplexity Claude เนี่ยใน Canva ก็ยังมีเลยนะคะอันเนี้ยก็คือใช้พิมพ์พร้อมไปนะคะก็จะได้เป็นข้อความกลับมานะคะโค้ดรูปภาพแบนเนอร์นะคะตรงนี้อยู่แยกเป็นประเภทให้เลยนะคะตรงนี้สร้างเมนูร้านอาหารแบบ Interactive นะคะตรงนี้แยกเป็นหมวดหมู่ให้นะคะลองเข้ามาอัปทูเดตนะคะวันนี้คือจะใช้คำว่าอัปเดต day by day ได้ไหมคะวันต่อวันเลยได้ไหมคะเพราะว่าพอเทคโนโลยียิ่งวันที่7สิงหาที่ผ่านมาเนี่ย GPT อัปเดตเป็นเวอร์ชัน5แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะก็จะมีการอัปเดตศักยภาพของ AI เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะจะขณะจันกุ้งใช้บ่อยแล้วเนาะยังอัปเดตแบบโอ้มาใหม่อีกแล้วนะคะถ้าเกิดใครได้เข้ามาใช้งานก็ลองเข้ามาเซอร์เวย์ในส่วนที่มีอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะตรงนี้คือพื้นที่ของการทำงานนะคะพื้นที่ของการทำงาน3ขีดนะคะซ่อนได้นะคะแล้วก็สร้างก็คือสร้างงานใหม่รูปโฮมคือหน้าหลักหน้าหลักก็จะคลิกหน้าหลักปุ๊บนะคะแต่ก่อนจะเป็นโลโก้แคนวาสตรงนี้คลิกน้องแล้วกลับมาหน้าหลักตอนนี้คือเป็นเมนูอยู่ฝั่งซ้ายแล้วนะคะก็คลิกที่สัญลักษณ์รูปบ้านน้อยนะคะหน้าหลักก็จะมีเทมเพลตไว้รอแยกเป็นหมวดหมู่เลยนะคะมีแนวตั้งการศึกษาชีตนะคะเอกสารไว้บอร์ดพรีเซนเทชันโซเชียลมีเดียนะคะเกี่ยวกับภาพถ่ายเกี่ยวกับงานวิดีโอนะคะงานพิมพ์จะแตกต่างกับงานสื่อดิจิทัลนะคะเพราะว่างานพิมพ์เนี่ยต้องการค่าความคมชัดเนี่ยสูงนะคะแล้วก็ต้องตั้งค่าเป็น CMYK เพื่อรองรับเครื่องปริ้นนะคะสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะต้องปริ้นเอาออกมาเนาะแต่ถ้าเป็นงานที่เป็นออนไลน์ทั้งหมดนะคะที่ไม่ได้ปริ้นออกมาเนี่ยก็คือใช้ค่าความคมชัดประเภทหมวดหมู่เป็น RGB ได้นะคะก็คือให้ตรงกับประเภทการใช้งานกำหนดค่าเองได้นะคะรวมกันทั้งอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปนะคะตรงนี้คือกดสร้างดีไซน์ก็คือกด3จุดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้คือหน้าหลักนะคะแล้วก็โปรเจกต์นะคะโปรเจกต์คืองานที่เราทำร่วมกันกับทีมกับองค์กรนะคะเทมเพลตนะคะเทมเพลตถามว่าเราควร1เราควรเลือกสร้างพื้นที่ก่อนหรือว่ามาเลือกเทมเพลตก่อน1สร้างก่อน2เลือกเทมเพลตก่อนทุกคนคิดว่าเราควรจะทำอะไรก่อนตรงนี้แบรนด์นะคะแบรนด์มีเสียงเงินนะคะเพราะมีมงกุฎแล้วก็แอปนะคะเดี๋ยวจันกุ้งเฉลยนะคะแอปก็คือรวมแอปพลิเคชันวันนี้เยอะมากเลยนะคะเยอะมากๆเลยแล้วก็งานในห้องเรียนนะคะแคนวาสนับสนุนทางด้านการเรียนรู้นะคะก็จะมี Canva for Education นะคะส่วนแอปเนี่ยพอเข้ามาใช่ไหมคะก็จะมีค้นหาแอปนะคะถ้ากรณีเราเคยใช้และจำชื่อแอปได้แต่ถ้าจำไม่ได้หรือว่าเพิ่งเข้ามาเซอร์เวย์ใช่ไหมคะเขาก็จะแบ่งหมวดหมู่เป็นเช่นกราฟิกดีไซน์นะคะกราฟิกดีไซน์เนี่ยฟลิปบุ๊กเนี่ยทำเป็นอีบุ๊กเมนูอะไรก็ได้นะคะตรงนี้เกี่ยวกับมีให้เลือก3 6 9 10 11

นี้นะคะในคันว่ามียังมีรายการอื่นอีกนะคะมีเยอะมากๆเลยจริงๆเขาก็บอกว่าทำดีไซน์ให้โดดเด่นนะคะเข้ามาหรือว่าสร้าง QR and barcode นะคะตรงนี้โอ้โหขนาดนี้เลยนะหมดนี่เลยนะคะหมดนี่เลยนะคะทุกคนสร้าง QR code นะคะจริงๆก็จะมีเว็บที่สร้างโดยเฉพาะอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่า Canva เขาก็จะมีให้เลือกนะคะเป็นแอปให้เลือกแสดงรูปภาพเป็นกราฟนะคะนี่ทั้งหมดงานเกี่ยวกับงานพิมพ์นะคะดูหัวข้อที่เขาแบ่งหมวดหมู่ไว้ให้ตามประเภทการใช้งานนะคะสร้างม็อกอัพตรงนี้ม็อกอัพที่วันนี้ก็จะได้ยินคำว่าม็อกอัพบ่อยอยู่นะคะรายการเชิงโต้ตอบนะคะอินเตอร์แอคทีฟก็คือคนที่เข้ามาใช้งานน่ะสามารถโต้ตอบผ่านการคลิกเมาส์นะคะกดคีย์บอร์ดก็ได้หรือว่าพิมพ์ตอบนะคะหรือถ้าเป็นเกมก็คือคลิกเลือกคำตอบก็คือสรุปว่าโต้ตอบหรือปฏิสัมพันธ์ผ่านเมาส์ผ่านคีย์บอร์ดนะคะผ่านโทรศัพท์ก็คือกดนะทัชสกรีนนะคะจิ้มจิ้มจิ้มแท็บแท็บอะไรประมาณนี้นะคะก็โต้ตอบได้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเกี่ยวกับรูปทรงนะคะเกี่ยวกับแพทเทิร์นนะคะเกี่ยวกับรูปวาดนะคะเยอะมากมากเลยนะคะเกี่ยวกับภาพเกี่ยวกับโลโก้นะคะนอกจากเทมเพลตที่แคนวามีแล้วเราเลือกโลโก้ได้แล้วเนี่ยยังมีเป็น AI โลโก้เมเกอร์นะคะโลโก้เมเกอร์โลโก้มาสเตอร์เยอะแยะเลยนะคะลองเข้ามาเลือกดูนะคะเกี่ยวกับวิดีโอนะคะหลายคนอาจจะคิดว่ามี YouTube แพลตฟอร์มเดียวไม่ใช่นะคะมีจริงๆมีแต่ว่าส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงสุดนะคะก็เป็น YouTube ที่มีได้รับความนิยมเนาะเกี่ยวกับสีนะคะเกี่ยวกับสีเกี่ยวกับเอกสารนะคะด็อกิวเมนต์เกี่ยวกับไอคอนภาพประกอบนะคะตรงนี้เยอะมากๆเลยนะคะตรงนี้อยู่ในแอปนะคะถ้าจำชื่อได้ก็เซิร์ชเลยนะคะถ้าจำไม่ได้ก็กดเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ด้วยข้างบนนี้ก็มีนะคะส่วนงานในห้องเรียนตรงนี้เป็นเกี่ยวข้องกับบริบทของการศึกษานะคะซึ่งแคนวาให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษานะตรงนี้ก็คุณครูนักเรียนนักการศึกษาก็เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะทีนี้เราจะไปไหนเราจะไปเมนูกว่าจะไปเมนูจันกุ้งพาแวะเทอมนี้จันกุ้งไม่ค่อยได้พาแวะแคนวาเนาะก็แวะทีนึงก็จะเล่าหน่อยเพราะกว่าจะแวะทีนึงถือว่าห่างกัน1เทอมใช่ไหมคะคิดว่าอัปเดตแล้วมันจะไม่เหมือนเทอมก่อนที่เราเคยแวะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาแวะปุ๊บก็เอาพามาดูหน้าตาหน่อยตรงนี้กดโลโก้จะกลับมาหน้าแรกเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์กุ้งหาเมนูตั้งค่าอ้อตั้งค่าอยู่ตรงนี้แล้วนะทุกคนฟันเฟืองตรงเนี้ยถ้าเกิดใครเป็นภาษาอื่นๆนะก็กดaccount นะคะบัญชี account ดูรูปฟันเฟืองนะคะ setting แล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่า language แล้วก็เลือกภาษาไทยนะถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆตามที่ถนัดนะคะตะกี้อาจารย์กุ้งถามว่าเราควรเลือกเทมเพลตก่อนหรือว่าสร้างพื้นที่ทำงานก่อนนะคะหลักการออกแบบนะคะถ้าไม่อยากแก้งานแบบอินฟินิตี้ไม่รู้จบนะคะสร้างพื้นที่ให้ได้ขณะที่จะใช้งานก่อนนะคะคำตอบคือ1สร้างก่อนนะคะการสร้างพื้นที่แปลว่าไปเลือกพื้นที่นะคะตอนนี้เราจะทำเมนูใช่ไหมคะถ้าเมนูเขาก็จะมีเทมเพลตให้อยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็ไปดูว่าเทมเพลตที่เราเลือกมาเนี่ยถ้าเป็นสื่อดิจิทัลเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเอาไปทำเมนูปริ้นเอาท์ออกมาจริงๆเป็นเมนูใช้ที่ร้านจับต้องสัมผัสได้อะค่ะดูขนาดก่อนนะคะว่าเราจะทำเมนูขนาดอะไร A4 A5 หรือว่า B ขนาด B4 ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ดูขนาดเมนูมาตรฐานดูนี่คือไปดูจากร้านที่เราจะทำด้วยนะถ้าสมมติทำที่โรงพิมพ์อะค่ะก็ถามก่อนนะว่าขนาดประมาณเท่าไหร่ก็คือจะได้ทำเซตขนาดตามที่จะใช้งานจริงแล้วค่อยมาเลือกเทมเพลตแล้วก็ดีไซน์แต่ว่าถ้าเป็นออนไลน์นะคะก็ไปเลือกตามเทมเพลตที่เขามีนะคะจังกุ้งลองเซิร์ชภาษาไทยนะคะเซิร์ชภาษาไทยขออภัยตอนเราต้องเลือกเทมเพลตก่อนนะคะเซิร์ชเมนูสังเกตเซิร์ชภาษาไทยนะคะก็ได้เมนูตรงนี้ทุกคนบอกหน้าตาเมนูดูคุ้นเคยนะคะเมนูหน้าตาดูคุ้นเคยถ้าเห็นรูปหมวกตรงนี้ก็คือเสียงเงินนะคะแต่พอดีอย่างที่เล่าไปว่าแคนว่าเขาสนับสนุนทางด้านการศึกษาใช่ไหมคะบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยก็จะไปอัปเดตแคนว่าเป็นเวอร์ชัน for education เนี่ยก็สามารถใช้งานจากที่เสียเงินอะแบบฟรีได้นะคะก็คือถ้าเสียเงินปกติจะเป็นรูปมงกุฎใช่ไหมคะแต่ว่าถ้า for education จากมงกุฎเนี่ยเป็นมาเป็นรูปหมวกนะคะตรงเนี้ยถ้าใครเห็นสัญลักษณ์ก็จะรู้เลยว่าอ้อคนที่ใช้งานถ้าไม่เป็นทีเชอร์ก็ต้องเป็น student อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องผ่านการยื่นคำร้องเข้าไปเนาะก็คือเป็นขั้นตอนกว่าจะได้อนุมัติมานะคะก็คือต้องแสดงตัวว่าเป็นคุณครูนะคะหรือไม่ก็เป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยมีหลักฐานอันนี้คืออาจารย์กุ้งพยายาม

เลื่อนให้เห็นว่ามีเมนูเยอะแต่ทีนี้ในบริบทที่จะเอาเทมเพลตนะคะที่ Canva เขาดีไซน์ไว้ให้ใช่ไหมคะดีไซน์เป็นต้นแบบใช้คำว่าดีไซน์เป็นต้นแบบเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในธุรกิจเราอะค่ะเราอยากใช้ของฟรีคือฝึกให้ชำนาญได้แต่ถ้าจะเอาไปทำให้เราเกิดรายได้อะค่ะให้เราไปอัปเกรด Canva เป็น Canva Pro เนาะเดือนนึงไม่กี่บาทเองนะคะเราก็จะได้ใช้ Canva สร้างเมนูให้ร้านเราแล้วเอาไปใช้ได้แบบสบายใจนะคะ Canva Pro คือเสียเงินนะก็เลือกเอาว่ารายเดือนหรือยังไงนะคะตามสิทธิ์ที่เขามีให้เลือกแต่ถ้าเสียเงินแล้วอะไรสวยๆแบบเนี้ยเราก็จะเข้าไปใช้เข้าไปแก้ไขได้หมดเลยนะคะตรงนี้ก็คือลดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการได้เยอะมากๆอันนี้ฟรีนะคะเพราะไม่มีมงกุฎนะคะอันนี้ก็ฟรีนะคะตรงนี้สวยงามมาจังกุ้งกดเข้ามาฟรีนะคะพอกดเข้ามาคลิกเข้ามาเขาก็จะบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยที่ดูอยู่เนี่ยขนาดเท่ากับ A3 มี3ขนาดให้เลือกต้องการเท่าไหร่ A3 A2 A1 ไซส์นี้คือไซส์โปสเตอร์นะคะเออเราดู A3 A2 A1 นะคะผู้ประกอบการบอกว่าโหสบายเลยไม่ต้องไปทำเองที่ใช้เวลานานแล้วก็อาจจะไม่สวยเท่ากับเทมเพลตที่เขามีนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างนะอันนี้คือโปสเตอร์แนวนอนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอยากได้เมนูนี่ฉันก็คลิกเข้ามาตรงนี้คือเมนูนะคะฟู้ดเมนูที่เราจะเห็นเยอะเลยนะคะตามห้างสรรพสินค้านะคะตามฟู้ดคอร์ปนะคะก็จะมีดีไซน์ใกล้เคียงกันเขาก็จะมี2ขนาดให้เลือก A4 กับ A5 นะคะ A4 คือขนาดเท่ากับกระดาษ A4 เนาะแล้วก็จะมีกระดาษธรรมดากระดาษพรีเมียมนะคะมีให้เลือกเนี่ยผิวมันผิวด้านเนี่ยทุกคนบอกว่าทำไมเหมือนกับไปทำที่ร้านอัดรูปเลยนะคะลักษณะคล้ายๆกันนะคะตรงเนี้ยถ้ามีตอบคำถามแบบตรงนี้ได้แสดงว่าจะเอาไปพิมพ์เอาออกมาเพื่อใช้งานนะคะแต่ว่าถ้าทำเป็นดิจิทัลนะคะก็ออนไลน์ใช่ไหมก็จะมีไซส์เลือกไซส์เฉยๆค่ะแล้วก็เลือกปรับแต่งอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งของ A4 เนาะแล้วถ้า A4 ล่ะก็จะขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะอาจารย์กุ้งเลือกตัวอย่างเป็น A4 นะคะตรงนี้เป็นเมนูแนวนอนแล้วก็เราไม่ได้เอาไปพิมพ์ใช่ไหมคะเราจะใช้เปลี่ยนใจอันนี้สวยถ้าชอบอันไหนติดดาวไว้นะเผื่อหาไม่เจออีกนะคะติดดาวไว้นี่ยกตัวอย่างติดดาวคือก็จะทำให้เราหาง่ายขึ้นนะคะอ่ะกดเข้าไปเลือกเป็น A4 นะคะเลือกปรับแต่งเทมเพลตอาจารย์กุ้งเลือกเวอร์ชันฟรีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะแบบอาจารย์กุ้งเลือกเวอร์ชันเสียเงินมาเลยสวยไม่เลือกเวอร์ชันฟรีนะคะเพื่อที่จะทำให้ดูแล้วคนที่ฝึกนะคะก็จะได้เลือกเวอร์ชันใช้งานเวอร์ชันฟรีได้เหมือนกันใช่ไหมคะพอเลือกเสร็จแล้วตรงนี้คือเมนูใช่ไหมคะดูกลุ่มลูกค้าของเรานะคะแล้วก็ดูลักษณะร้านของเราถ้าเป็นร้านอาหารตามสั่งทั่วไปนะคะก็โอเคเทมเพลตนี้ก็เข้าแมทกับร้านใช่ไหมคะแมทกับร้านเราต้องดูธุรกิจของเราเป็นหลักนะถ้าธุรกิจเราบอกว่าอยู่ที่ห้างยกตัวอย่างนะอยู่ที่ห้างแต่เราจะทำใส่ในสื่อดิจิทัลนะคะในแพลตฟอร์มออนไลน์เราก็เลือกให้มันแมทกับลักษณะของร้านเราอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเลือกแล้วยังไงต่อเทมเพลตที่เขาให้มาคือโครงนะคะโครงตำแหน่งเนี่ยร้านเราอาหารไม่ใช่หน้าตาแบบนี้เราก็ต้องไม่ใช่ก็ต้องนะเราต้องเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นรูปภาพอาหารของร้านเรานะคะก็คลิกแล้วก็ลบเนี่ยเขาวางตำแหน่งไว้ให้หมดแล้วเห็นไหมถ้าเห็นวงกลมๆตรงเนี้ยวงกลมมีท้องฟ้าก้อนเมฆทุ่งหญ้าตรงเนี้ยก็คือเป็นกรอบที่มีลักษณะเป็นวงกลมเราก็ไปถ่ายรูปอาหารให้ดีๆหรือไปถ่ายรูปสินค้าให้ดีๆนะถ่ายให้ดีๆถ่ายให้ชัดๆแล้วก็ไปปรับสีปรับอะไรให้สวยนะคะจริงๆใน Canva Pro เนี่ยปรับสีปรับอะไรได้หมดเลยนะคะอย่างที่เล่าเนาะถ้าเป็นผู้ประกอบการไปอัปเกรดเป็นโปรนะคะจะได้ทำเสร็จแล้วเอาไปใช้ได้แบบสบายใจนะไม่ได้ไปละเมิดลิขสิทธิ์ Canva นะคะแอบเอามาใช้ฟรีอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเราก็ใช้ให้ถูกนะให้ถูกนะคะทีนี้เอารูปต้นแบบนะคะที่เขาใส่โครงมาให้เนี่ยออกไปวิธีการเอารูปสินค้าเข้ามาคือ1เราต้องเตรียมถ่ายให้เรียบร้อยก่อนถ่ายเรียบร้อยเราก็กดอัปโหลดใช่ไหมคะแล้วก็อัปโหลดไฟล์เข้ามานะคะแต่พอดีรูปอาหารอาจารย์กุ้งไม่น่าจะมีนะอาจารย์กุ้งขออนุญาตนะอาจารย์กุ้งเสิร์ชในองค์ประกอบใน Canva นะคะ
องค์ประกอบในแคนวาเนี่ยก็จะมีเป็นภาพอาจารย์กุ้งเซิร์ชก๋วยเตี๋ยวเนาะเซิร์ชก๋วยเตี๋ยวแต่คือร้านอะไรไม่รู้นะอันนี้เซิร์ชเป็นตัวอย่างนะคะมาที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็เซิร์ชใส่คีย์เวิร์ดไปพอใส่คีย์เวิร์ดไปก็จะมีทั้งหมดคือรวมหมดเลยนะหายากให้เรามาดูที่เป็นหมวดหมู่นะคะเช่นภาพกราฟิกนะก็จะเป็นภาพที่สร้างขึ้นมานะคะแบบเวกเตอร์คือขยายแล้วก็ไม่แตกนะคะ

ถ่ายอ่ะตอนนี้ตัวอย่างภาพถ่ายเสียเงินหมดเลยนะคะเห็นป่ะเออถ้าเราทำธุรกิจจริงอ่ะเราถ่ายใช้ภาพของเรานะเดี๋ยวแบบภาพไม่ตรงปกไม่ได้นะคะหรือกระทั่งเราไปสร้างไปจ้างกราฟิกดีไซเนอร์ออกแบบให้ก็ตามเราก็ต้องถ่ายภาพส่งไปให้เขานะคะหรือถ้าเราถ่ายไม่เป็นเราก็ต้องจ้างช่างกล้องมาถ่ายนะคะซึ่งชีวิตจริงจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่นี้อันนี้ยกตัวอย่างเอาโหหน้าตาดีมากนะคะจันกุ้งก็เลือกภาพที่เลือกเป็นภาพถ่ายนะคะประเภทภาพถ่ายฟรีด้วยนะคะแล้วก็กดเมาส์ค้างลากเข้าไปแล้วก็ปล่อยเออภาพถ่ายสมมติว่าเป็นภาพที่จันกุ้งมีแล้วก็เตรียมไว้นะสมมตินะสมมตินะเออผู้ประกอบการต้องมีอยู่แล้วนะคะท่านทำธุรกิจเนาะถ่ายก็ให้มันเป็นลักษณะเดียวกันนะดูตัวอย่างที่เขาวางโครงเอาไว้ให้ว่าเขาถ่ายมุมไหนนะคะตัดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำให้คล้ายๆตัวอย่างที่เขาทำเป็นตัวอย่างเอาไว้ให้นะคะโอ้โหเห็นแล้วหิวเลยนะคะอันนี้ใช่เป็นตัวอย่างนะคะกดเมาส์ค้างลากไปหาวงกลมนะคะสังเกตจะมีเส้นสีขึ้นมาตรงเนี้ยที่อาจารย์กุ้งเอามาวนนะคะจะมีเส้นสีขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเมาส์แปลว่ารูปเข้าไปแล้วนะคะจะไม่เลือกอันที่เสียเงินนะคะจะได้เห็นตัวอย่างนะคะแบบนี้ขยับได้หมดนะดับเบิ้ลคลิกแล้วก็ขยับก็คลิกที่ว่างเดี๋ยวทุกคนดูเสร็จทุกคนบอกเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะอันนี้อาจารย์กุ้งใส่เป็นตัวอย่างนะคะเออเปลี่ยนรูปอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะจ๊ะเมนูของคุณคืออะไรคุณก็ดับเบิ้ลคลิกไปเช่นอันนี้เช่นนะก๋วยเตี๋ยวทะเลเดือดตั้งชื่อให้แบบเจนซีนี่แบบคืออะไรอะเจ๊เจ๊อะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างนะคะดับเบิ้ลคลิกพิมพ์นะคะดับเบิ้ลคลิกพิมพ์คือการแก้รูปเปลี่ยนรูปเปลี่ยนชื่อเมนูพอไหมไม่พอราคาด้วยขายกี่บาทเออทะเลก็แพงหน่อยนะเอา69นี่แหละใกล้ๆ70นะคะหลักจิตวิทยาการตั้งราคานะคะอย่าลงท้ายด้วยเลข0เนาะสมมุติว่า70อ่ะหรือก๋วยเตี๋ยวทะเลอ่ะ80ก็จะรู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวตั้ง80แต่คือทะเลไงมีกุ้งมีหมึกอย่างเงี้ยเราก็เปิดร้านใหม่ทำยังไงดีให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกนะคะหลักการตั้งราคาตามหลักจิตวิทยาเนาะคืออย่าลงท้ายด้วยเลข0เนาะจะเป็น3579ก็แล้วแต่นะคะแต่จนกุ้งแบบชอบเลข9ก็เกิดวันที่9ก็ขอลงท้ายด้วยเลข9ได้มั้ยจริงๆหลักจิตวิทยามันห่างกันบาทเดียวอะแต่ลูกค้ายังรู้สึกว่ามันถูกนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งราคานะคะให้ลูกค้าโน้มน้าวลูกค้าง่ายๆอย่างเงี้ยยังไม่รู้สึกว่าแพงนะจริงใกล้80แล้วก็แพงอยู่นะคะแต่ว่าเป็นทะเลก็สมเหตุสมผลนะคะเปลี่ยนรูปนะคะเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนราคานะคะเออถ้าโลโก้มีโลโก้ร้านใส่ไปนะคะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเบอร์โทรใส่ข้อมูลไปนะคะตรงนี้คือการใช้งานเทมเพลตแคนวานะคะคำแนะนำคือถ้าเราเลือกเทมเพลตมาแล้วเราชอบอ่ะคุยกับสมาชิกในธุรกิจในร้านแล้วโอเคแบบนี้ให้ยึดนะคะให้หลักมันง่ายมากเลยยึดฟอนต์เนี่ยยึดเช่นฟอนต์เราเข้าไปดูฟอนต์ชื่ออะไรเนี่ยฟอนต์สวยฟอนต์ชื่อพร้อมใช่ไหมคะเราก็โอเคทุกสื่อของเราฟอนต์ควรจะยึดฟอนต์ชื่อนี้นะคะอย่าแบบอันนี้พร้อมอันนี้เลือกอันอื่นอย่าทำแบบนั้นนะคะงานเราจะดูไม่เป็นมืออาชีพนะไอ้เทมเพลตที่มีในแคนวาเนี่ยถูกหลักการออกแบบหมดเลยนะคะทั้งเลย์เอาท์เนี่ยเลย์เอาท์คือการจัดเรียงนะคะจัดเรียงช่องไฟบนล่างซ้ายขวาฟอนต์สีถูกหลักการออกแบบหมดนะคะถ้าเราไปแก้เนี่ยเขาก็วางเป็นตัวอย่างให้เราแล้วเนาะว่าฟอนต์นี้เขาก็เลือกให้แล้วนะเลือกแบบมืออาชีพหมดเลยนะคะกระทั่งสีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราแค่ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแก้เป็นชื่อตามที่เราต้องการนะคะแต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนฟอนต์สีเขาเลือกมาให้แล้วนะคะก็ถ้าเลือกเองนะคะก็ถ้าต้องการเปลี่ยนใช่ไหมคะจริงมันก็เปลี่ยนได้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าทำไปแล้วแบบอยากเปลี่ยน copy ลงไปก่อน copy จะได้มีต้นฉบับที่ทำแล้วเนี่ยสวยๆนะเก็บไว้ก่อนแล้วเราก็ copy ลงมานะคะ duplicate ลงมาแล้วเราก็นี่ตรงนี้อาจารย์กุ้งมาที่ดีไซน์นะคะดีไซน์อาจารย์กุ้งอยู่ปกติเราอยู่เทมเพลตใช่ไหมคะเทมเพลตเนี่ยเปลี่ยนได้แต่สมมุติว่าชอบเลย์เอาท์นี้ชอบเลย์เอาท์นี้แต่อยากเปลี่ยนสีอื่นมาที่สไตล์นะคะเลื่อนลงมาจะมีสีเนี่ยแบบนี้เลยกดดูทั้งหมดสีและฟอนต์เหมือนตัวอย่างที่เห็นนะอันนี้ฟอนต์ก็จะได้แบบนี้นะคะ FC Minimal เนี่ยสีเขียวเนี่ยอาจารย์กุ้งเปลี่ยนนะเห็นตัวอย่างไหมเปลี่ยนหมดเลยสีก็เขียวฟอนต์แบบนี้เลยนะคะวิธีนี้คือเร็วนะคะเปลี่ยนเร็วเราดูฟอนต์ดีๆนะคะถ้าเราแบบกดเล่นไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวก็จะกลับมาครั้งแรกอะลำบากแต่ว่าเทคนิคอาจารย์กุ้งบอกให้ copy ลงมานะ duplicate ลงมาต้นฉบับยังอยู่ข้างบนนะคะข้างล่างนี่คือตัวที่เราอยากจะลองเปลี่ยนดูนะคะเพื่อที่จะยังเก็บต้นฉบับไว้ถ้าอยากได้ฟอนต์แบบนี้ยกตัวอย่างนะคะ FC Magic ตัวนี้นะ
ตรงนี้อ่ะก็จะได้แบบนี้ตรงนี้เป็นเทคนิคนะคะที่ทำให้การใช้ Canva ของเรานะของเราในมุมที่เป็นผู้ใช้ผู้ประกอบการที่เราไม่ได้มีเวลากับการสร้างสื่อมากนักแต่เราต้องการที่จะได้สื่อที่เป็นมืออาชีพเลยนะคะเครื่องมือถูกสร้างมาเพื่อช่วยเรานะคะ Canva เนี่ยถูกสร้างมาถูกงานเนี่ยถูกออกแบบมาในระดับที่เป็นมืออาชีพมากๆเลยนะคะเอาไว้ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยไม่ต้องไปใช้เวลากับการออกแบบให้มากนักนะคะเราก็แก้ไขในจุดที่เราควรจะแก้ไขนะคะตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะตรงนี้นะคะแก้แล้วก็เอารูปใส่เข้าไปนะคะตรงนี้ทุกชิ้นนะคะปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA by อาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนที่8จริยธรรมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์นะคะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสมยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์เจเด็ดลื่อดมนะครับ
2: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผล
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้เรามาในรายการทำผิดพันทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายนะครับผิดพันทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายในตอนนี้ก็คือตอน
1: ที่7
0: ตอนที่7
1: ตอนที่7
0: ทำอะไรสบู่อะไรสบู่มะละกอคือตอนที่5เป็นสบู่เจลใ
1: ช่มั้ย6 7
0: 5เราทำวันนี้เราทำเจลอาบน้ำไปแล้ว
1: ตอนที่3แล้ว
0: เจลอาบน้ำไปแล้วใช่มั้ยครับ
1: สบู่เหลวสบู่เหลว
0: สบู่ธนาคาร
1: ธนาคาร
0: ก็มีคนเรียกร้องมาคือสบู่ธนาคารกับสบู่มะละกอจริงๆเนี่ยสบู่2ตัวเนี้ยตามทางเครื่องสำอางที่เขาคุยกันนะก็ผิวขาวแหละธนาคารก็ผิวขาว
1: ขาวลดริ้วรอย
0: คือมันมีสตอรี่อาจารย์ก็คือตัวธนาคารมันก็มีเรื่องของพม่าใช้แป้งธนาคารผิวขาวคราวนี้
1: ใช่ครับ
0: ตัวมะละกอมันก็มีงานวิจัยแบบเชิงว่ามันมีสารตัวปาเปนที่ใช้กับหน้าก็คือลดริ้วรอยทำให้ผิวขาวก็เป็นแต่ส่วนใหญ่จะต้องใช้เป็นสารสกัดมะละกอถึงจะดีคือถ้าเป็นมะละกอเนี่ยเราคงไม่ได้อยากใช้เป็นผงเราจะใช้เป็นสารสกัดมะละกอนะครับก็คือจะเป็นมะละกอคราวนี้เราก็จะมาในสูตรของสบู่อาบน้ำที่เป็นสบู่น้ำมันเหมือนเดิม
1: ใช่
0: ฮะ
1: เป็นสบู่น้ำมันเหมือนเดิม
0: เราก็จะมีก็คุยให้ฟังเรื่องสบู่น้ำมันอย่างที่บอกว่าสบู่มีกี่ประเภทบางคนแบบทำไมแบบคือถ้าทำสบู่เนี่ยอาจารย์อาบน้ำเนี่ยชอบอาบน้ำด้วยสบู่กิสลีนหรือสบู่น้ำมัน
1: สบู่น้ำมันอยู่นะครับ
0: นะ
1: สบู่
0: ถ้าใช้สบู่กิสลีนมันเป็นยังไง
1: ฟองมันน้อย
0: สบู่กิสลีนถ้าเราเคยสอนเคยเห็นแล้วก็คือเป็นก้อนเบสใสนะฮะถ้าเทลงพิมพ์อาจจะรูปการ์ตูนหรือว่าเป็นใสๆเนี่ยส่วนใหญ่กิสลีนเนี่ยมันจะเหมาะกับสบู่ที่ใช้กับผิวหน้าผู้หญิงจะมาใช้ในการล้างหน้า
1: พื้นที่น้อยๆ
0: ล้างเครื่องสำอางหรือว่าคนต้องการแบบอ่อนโยน
1: ใช่ครับ
0: เพราะกิสลีนเนี่ยเขาจะมีความเป็นด่างน้อยกว่าสบู่ธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าสบู่ธรรมชาติเนี่ยจะมีความเป็นด่างอยู่ที่ประมาณ 8-10 ในขณะที่สบู่กิสลีนอาจจะอยู่ที่7กว่าๆก็ได้7กว่าๆก็ได้แล้วอาจจะทำให้เป็นกรดได้ด้วยอาจจะทำเป็นสบู่หน้าใสโดยอาจจะใส่พวก AHA ลงไปได
1: ้ครับ
0: ในขณะที่สบู่น้ำมันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะก็คือประเภทสบู่ก้อนเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เป็นสบู่อาบน้ำเนี่ยก็เป็นสบู่น้ำมันก็จะให้เรื่องของ

0: ฟองที่นุ่มๆ
1: ใช่
0: ชำระไขมันที่ผิวออกได้ดีนะครับครับ
1: สบู่มันจะค่อนข้างเยอะนะครับ
0: อย่างอาจารย์ทำสบู่มานานเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรในการทำสบู่น้ำมัน
1: เคล็ดลับเหรอเคล็ดลับก็บอกไปหมดแล้วเราสอนทุกเทปเลยเราก็บอกไปหมดแล้ว
0: ลองเน้นว่ามีอะไร
1: นะครับก็คือน้ำมันที่เราใช้
0: น้ำมันที่เราใช้คือคุณสมบัติของสบู่ก็คือคุณสมบัติของน้ำมันนะเคล็ดลับนะในการทำสบู่น้ำมันนะบางคนมาถามผมเนี่ยอาจารย์ทำสบู่น้ำมันเนี่ยทำสบู่จากน้ำมันมะพร้าวจากน้ำมันปาล์มน้ำมันลำข้าวอะไรเงี้ยทำเสร็จแล้วฟองมันมาจากไหนอ้าวมีนะ
1: ใช
0: ่คือในขณะที่เราทำสบู่เหลวเนี่ยเราต้องใส่สารฟองใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ทำสบู่ก้อนเนี่ยฟองมันต้องบอกว่าฟองก็มาจากสบู่เพราะว่าฟองเป็นคุณสมบัติของสบู
1: ่ใช่
0: เมื่อตัวน้ำมันนะฮะน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์มเนี่ยทำปฏิกิริยากับตัวโซดาไฟหรือด่างที่เข้มข้นแล้วนะฮะแล้วใช้แล้วก็น้ำมี3อย่างนะสัดส่วนมีก็คือมีโซดาไฟน้ำนะฮะ
1: แล้วก
0: ็ไขมันนะฮะทำปฏิกิริยาในสัดส่วนที่เหมาะสม
1: ใช่ครับ
0: ทิ้งไว้6เข้ากลายเป็นสบู่ก็จะมีคุณสมบัติก็คือเป็นก้อนแข็งนะฮะเป็นไข่อะเป็นไข่ชนิดนึงนะฮะซึ่งให้ฟองก็ให้ฟองอยู่แล้วคือเมื่อเป็นสบู่ก็ต้องมีฟองเพียงแต่ว่าฟองจะมากฟองจะน้อยฟองจะเป็นลูกโป่งฟองจะเป็นบับเบิ้ลนะฮะ
1: เป็นครีมก็มี
0: ขึ้นอยู่กับน้ำมันที่เราเอามาใช้นะครับอย่างเช่นว่าถ้าสบู่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยฟองก็จะเป็นลูกโป่งมะพร้าวน้ำมันเมล็ดในปาล์มเนี่ยเป็นลูกโป่งแต่ถ้าสบู่ทำมาจากน้ำมันปาล์มเนี่ยฟองจะเป็นครีมส่วนถ้าเป็นน้ำมันชนิดอื่นๆเนี่ยฟองจะไม่เยอะเท่าไหร
1: ่
0: ประมาณนั้น
1: หลักๆเลยก็คือน้ำมันเมล็ดในปาล์มกับน้ำมันปาล์ม
0: จะเป็นน้ำมันหลัก
1: และน้ำมันหลักเลย
0: ถ้าเราทำสบู่ก้อนเนี่ยก็ต้องมีน้ำมันปาล์มกับเมล็ดในปาล์มเป็นหลัก
1: นะครับแต่
0: ส่วนจะมีสัดส่วนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเรา
1: น้ำมันเบนซินถ้ามันดีเซลไม่ใช่
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้นะ
0: น้ำมันเบนซินพวกนั้นอ่ะมันเป็นปิโตรเคมีมันเป็นก๊าซที่อยู่ในรูปของเหลวไม่ใช่น้ำมัน
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็มีคนยังเข้าใจอยู่ว่าน้ำมันพวกนี้เป็นน้ำมันนะต้องมี
0: เป็นปิโตรเลียมมันเป็นเขาเรียกว่าแก๊สโซลีนเป็นพวกก
1: ๊
0: าซธรรมชาตินะครับซึ่งมันอยู่ในรูปของของเหลวก็กลายเป็น
1: แต่ผมว่าต้องมีคนคิดว่าน้ำมันพวกนี้คือน้ำมัน
0: ไม่ใช่
1: เขาเรียกน้ำมันจนติดปาก
0: มันเป็นก๊าซธรรมชาตินะครับ
1: คือ
0: เราไม่สามารถเอามาทำสบู่ได้
1: ใช่
0: เราเบนซินมาทำสบู่ไม่ได้นะครับมาทำไม่ได้นะครับ
1: นะครับ
0: ก็คือสบู่มาจากน้ำมันพืชนะครับ
1: ใช่น้ำมันที่เราใช้ปรุงอาหารนี่แหละทั่วไปเลย
0: ใช่ใช
1: ่
0: แต่อย่าไปเอาน้ำมันที่ใช้แล้วมานะไม่ได้นะครับน้ำมันที่ใช้แล้วเนี่ยมันผ่านความร้อนแล้วนะฮะก็คือประสิทธิภาพต่างๆก็ไม่ดีแล้วก็อาจจะมีกลิ่นหืนกลิ่นอะไร
1: มันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นที่เราเอาไปทอดอ่ะ
0: ธรร
1: มดามันจะทำให้การผสมของเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดนะครับเราต้องใช้เป็นน้ำมันที่ใหม่เท่านั้น
0: น้ำมันก็คือน้ำมันในเกรดที่เราทำอาหารแต่ถ้าเราไปทำโรงงานใหญ่ๆก็อาจจะต้องไปติดต่อโรงงานที่เขาทำเกรดน้ำมันทำสบู่นะครับนะก็ต้องไปดูกรดไขมันข้างในว่ามีเท่าไหร่ทีนึง
1: ครับแต่เอาจริงๆทำตามที่เราสอนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้สบู่ที่ค่อนข้างดีนะคะอาจารย์ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับทำตามให้เก่งดูเราแล้วก็ทำตามเราให้มันเก่งนะครับก็ได้สบู่ดีๆไปเหมือนกัน
0: ครับในการทำสบู่เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าสบู่ก้อนนี่ก็จะเป็นสบู่ที่ตลาดก็คือมีความต้องการแล้วก็ราคาต้นทุนก็จะหลักๆก็จะอยู่ที่น้ำมันนะถ้าน้ำมันแพงสบู่ก็แพงนะฮะในการทำสบู่ธรรมชาตินะนอกจากเขาไปใช้ไข่สำเร็จรูปนะไข่สำเร็จรูปก็อาจจะเป็นไข่ที่เขาเหมือนกับเอามาจากน้ำมันปาล์มอีกทีนึง
1: พวกนั้นก็ไข่มาจากนู่นนี่นั่น
0: ก็อาจจะมีความกระด้างซึ่งประโยชน์จากการบำรุงผิวจะน้อยลงนะฮะพวกสบู่ที่เป็นซินเด็กนะครับ
1: ก็เอาถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือคนละราคากันเลย
0: คนละราคา
1: ในมาร์เก็ตสบู่ที่มาจากไข่อย่างนั้นก็ละ10กว่าบาทใช่มั้ยครับที่มาจากน้ำมันพวกนี้มันก็จะ40 50ไป
0: ขึ้นมานิดนึงนะก็จะมีความน่าใช้มากกว่านะครับในตลาดก็จะชอบสบู่น้ำมันกันในการอาบน้ำนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ก็ต้องเอ่ยกันทุกครั้งว่าการทำสบู่เนี่ยสบู่เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในเครื่องสำอางประเภทใช้แล้วล้างออกอย่างเครื่องสำอางเนี่ยบอกว่ามีอะไรประเภทใช้แล้วก็ทาทิ้งไว้กับใช้แล้วล้างออกแชมพูสบู่ยาสระผมใช้แล้วล้างออกเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าสารสำคัญที่ใส่เข้าไปเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะชู้สู้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทาทิ้งไว้ไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: อย่างอาจารย์อภิชาติเนี่ยเกิดไปเจอสารที่ทำให้ผมขึ้นมาเนี่ยอาจารย์อภิชาติจะใส่ไปในเซรั่มผมหรือ

0: ็จะใส่ในแชมพูสระผม
1: ใส่ในเซรั่ม
0: ค่ะท่อใส่เซรั่มก็คือสารตัวนั้นก็ยังอยู่ที่ผมเราได้นานแต่เราสระผมเนี่ย15นาทีเราก็ต้องล้างออกเพราะฉะนั้นสารที่ทำให้ผมขึ้นเนี่ยก็จะประสิทธิภาพมันก็น้อยเพราะมันอยู่แค่15นาทีแล้วคุณเป็นละลายน้ำอีกนะฮะแล้วก็ล้างออกนะครับเพราะเข้าใจว่าสบู่เป็นผิดพันธุ์ใช้แล้วล้างออกนะฮะเพราะฉะนั้นสารสำคัญที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะได้ประสิทธิภาพไม่เหมือนกับพวกทาครีมหรือว่าสารที่ใช้อะไรที่ใช้ทาแล้วบวกสมมติว่าคุณทาครีมหน้าขาวเนี่ยเขาสามารถใส่สารที่ทำให้หน้าขาวเนี่ยใช่ไหมถ้าเป็นสารสกัดมะละกอเนี่ยคุณทาทำเป็นครีมเนี่ยสารนั้นก็จะอยู่ที่ผิวหน้าคุณเน
1: ี่
0: ยนะ7-8ชั่วโมงนะฮะแต่ขณะที่คุณเอาสารนั้นมาใส่สบู่เนี่ยเขาอยู่แค่15นาทีคุณก็ล้างออกแล้วใช่ไหมฮะ
1: โอ้นานเหมือนกันนะถ้าคนถูสบู่15นาที
0: จริงๆก็ถู5นาทีอันนี้ก็พูดถึงว่าถูนานที่สุดไง
1: นาน
0: พอกไปเลย
1: ผมว่าเต็มที่ไม่เกิน5นาท
0: ีผมเคยเจออย่างนี้ด้วยนะครับอาจารย์ก็คือเจอแบบทำสบู่พอกหน้าสบู
1: ่มีขาย
0: สบู่พอกหน้าคือให้แบบสบู่หน้าขาวเนี่ยพอกหน้าไว้ทั้งคืนอะแล้วก็นอนถ้าเป็นผิดพันธุ์แบบพอกหน้าอย่างนั้นไม่ควรจะเรียกสบู่แล้ว
1: ใช่
0: คุณไปเรียกผิดพันธุ์พอกหน้าเหอะถ้าคุณเอาสบู่ไปพอกหน้าแล้วคุณไม่ล้างออกเนี่ย
1: มัน
0: กัดหน้า
1: ใช่ครับมันจะระคายเคือง
0: สารชำระล้างมันกัดหน้าคุณ
1: ใช่ครับ
0: เบิกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สบู่เราไม่ควรจะเอามาพอกหน้าทิ้งไว้ทั้งคืนนะฮะใช้แล้วก็ล้างออกนะครับ
1: ใช่เพราะว่า
0: เข้าตาก็แสบแล้ว
1: ใช่หลักๆเขาก็คือผลิตภัณฑ์ชำระล้างใช้แล้วล้างออก
0: ใช่
1: นะครับถ้าจะเอาไปทำอย่างอื่นอ่ะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่
0: ก็คือสบู่อยู่ในผิดพันธุ์เครื่องสำอางนะฮะประเภทใช้แล้วล้างออกนะครับเพราะฉะนั้นตอนผลิตจำหน่ายแจกก็อย่างที่เราบอกทุกครั้งก็คือต้องจดอย.ให้เรียบร้อยนะครับในการผลิตก็อาจจะต้องใส่ถุงมือใส่แมสก์นู่นนี่นั่นแต่วันนี้เรามาสอนนะฮะก็อาจจะต้องขอความสะดวกนิดนึงถ้าใส่แมสก์พูดก็จะเหนื่อยนะครับ
1: หายใจไม่ทัน
0: หายใจไม่ทัน
1: นะครับ
0: เ
1: ราก็จะมาอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการจดแจ้งก่อนไหม
0: การจดแจ้งก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราเรียนรู้การผลิตสบู่จนชำนาญแล้วนะฮะ
1: ค
0: ือการจดแจ้งเนี่ยคือผู้จดแจ้งก็ต้องไปขอสถานที่ผลิตก่อน
1: ใช่ครับ
0: การขอสถานที่ผลิตของเครื่องสำอางในระบบPIF ก็คือเป็นระบบขอเครื่องสำอางในบ้านเราเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาจะให้มีห้องผลิตนะฮะมี2ห้องก็คืออย่างน้อยมีห้องในการเก็บวัตถุดิบนะฮะกับห้องผลิตนะฮะไปขอแบบที่อย.หรือว่าเซิร์ชเอาก็ได้ห้องผลิตเครื่องสำอางเล็กๆนะที่ทำมาเยอะเนี่ยก็คือมี2ห้องแต่ห้องนั้นเนี่ยก็ต้องไม่เกี่ยวยุ่งเกี่ยวกับกินอยู่หลับนอนหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับที่ทำอะไรอะ
1: ทำกิจกรรมต่างๆในบ้าน
0: หรือว่ามีห้องสุขาในนั้นไม่ต้องไม่มีนะฮะแต่อยู่ในรั้วบ้านเดียวกันได้นะฮะประมาณนั้น
1: คนละชั้นอย่างเงี้ยได้
0: นะครับ
1: คือว่ามันต้องแยกกันโดยชัดเจน
0: แยกกันไม่มีการเดินผ่านนะครับก็เขียนแบบแปลนให้เรียบร้อยตามแบบแล้วก็ไปยื่นขอต่ออย.อย.ส่วนเครื่องสำอางนะฮะประจำจังหวัดนะครับ
1: นะครับ
0: เขาจะมาตรวจ
1: ใช่แล้วพื้นที่เนี่ยไม่จำเป็นต้องกว้างก็ได้ไม่จำเป็นต้องใหญ่
0: ให้เหมาะสมกับการที่คุณทำถ้าคุณทำน้อยพื้นที่ก็มันเยอะทำเยอะพื้นที่ก็ต้องเยอะหน่อยตามสัดส่วนที่เราจะต้อง
1: ไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหบ้านทั้งหลังแล้วเอาไปขออย่างนั้น
0: ขึ้น
1: ห้องหนึ่งห้องเล็กๆห้องหนึ่งก็ได้
0: ขึ้นอยู่กับเราทำมากทำน้อยนะครับถ้าเราทำเหมาะสมแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือวางเหมาะสมไม่อันตรายก็ได้ตามนั้นนะครับ
1: ขอแค่มันเป็นสัดส่วนเฉยๆ
0: เป็นส่วนนะครับแล้วก็สะอาดนะครับ
1: ครับอันนี้ก็คือสำคัญเหมือนกันในการทำ
0: ครับ
1: นะครับเช่นเราทำเก่งเราดูอาจารย์สองคนเนี่ยจนผลิตเก่งทำเก่ง
0: อยากทำขายจะขายรอบน่าจะทำใช้ได้จน
1: ทำไปจนแบบทำแจกไปแล้วด้วยทำแจกไปแล้วโอ้โหคนตอบรับดี
0: คนชอบเพื่อนชอบ
1: เอ้ยขายที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต้องไปศึกษากฎหมายตรงนี
0: ้
1: ให้ดีๆนะครับเพราะว่าผิดกฎหมายนะใช่ไหมครับสำหรับการจำหน่ายโดยที่ไม่มีสถานที่ต่าง
0: ๆ
1: นะครับแล้วก็ตอนนี้กฎหมายก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่
0: จะแรงก็คือนะถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผู้ใช้เขาสามารถร้องเรียนได
1: ้
0: นะถ้าคุณทำผิดเนี่ยหรือถ้าทำสบู่แล้วอย่างที่บอกอาจารย์จะบอกที่ว่าการทำเครื่องสำอางเนี่ยต้องระวังนิดนึงเรื่องโฆษณาเกินจริงนะคำว่าโฆษณาเกินจริงเช่นว่าเราไปโฆษณาว่า
1: สบู
0: ่รักษาสิวสบู่ทำให้ผิวขาวเนี่ยไม่ได้นะฮะหลายจะใช้คำว่า whitening soap ทับสับไปได้อย่างเงี้ยได้แต่เราไปบอกว่าสบู่ทำให้ผิวขาวใน7วัน15วันเนี่ยไม่ได้นะครับนะแต่บอกว่าสบู่ช่วย
1: ลด
0: แบคทีเรียสบู่ช่วยลดการ
1: ลดริ้วรอยอะไรประมาณเนี้ย

0: ได
1: ้ทำให้ลดการเกิดสิวเนี่ยอาจจะได้บ้างนะครับช่วยทำความสะอาดผิวเพื่อลดการเกิดสิวเนี่ยได้แต่อย่าไปโฆษณาว่ารักษาสิวอย่างเงี้ยไม่ได้
0: ในคำว่ารักษาเนี่ยไม่ได้
1: ไม่ได้เลยนะ
0: รักษาโน่นนี่นั่นไม่ได
1: ้สบู่ไม่ใช่ยานะฮะไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาวิเศษนะฮะหรือไม่สามารถทำให้คนผิวขาวได้ภายใน15นาทีอะไรเงี้ยเป็นโฆษณาจริงอ
0: ย่าไปหลงเชื่อใช่อย่าไปหลงเชื่อโฆษณาที่บอกว่าฟอกแล้ว2ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง
1: ทิ้งไว้แล้วก็ขาวจั๊วเลย
0: น่ะอย่าไปเชื่อ
1: นะถ้าดีขนาดนั้นเนี่ยเครื่องสำอางแพงๆเขาขายไม่ได้หรอกครับ
0: ใช่ครับอย่าไปเชื่อมันเอามันจะค่อนข้างอันตรายกับผิวเราด้วยนะครับบางทีมันใช้แล้วมันดี

0: ขนาดนั้นนะพวกไปฉีดยาหมอกินยากินวิตามินก็คงขายไม่ได้นะครับถ้าสบู่ก้อนเดียวขาวขนาดนั้นอันนี้เราพูดตามหลักความจริงนะฮะเราไม่ได้ไปเบรมใครว่าดีไม่ดีเราพูดตามว่าแต่ว่าเราก็สอนตามหลักว่าถ้าคุณใส่สารเนี่ยมันก็ช่วยได้ประมาณนี้นะครับแต่หลักๆเนี่ยสบู่เนี่ยสบู่ที่เราสอนเนี่ยคือสบู่ทุกๆสบู่เนี่ยเขามีหน้าที่ในการชำระล้างความสะอาดหรือลดกลิ่นตัวไปได้บ้างนะประมาณนั้นนะครับโอเค
1: อ่ะเรามาดูอุปกรณ์
0: อุปกรณ
1: ์นะครับเรามาดูอุปกรณ์
0: ก่อนถ้าจะทำสบู่แบบง่ายๆสักก้อนนึง
1: นะครับ
0: เราก็จะเลือกอุปกรณ์ที
2: ่อุปกรณ์หาซื้อได้ทั่วไปเลย
0: ทั่วไป
1: นะครับแต่ต้องแยกกันระหว่างอุปกรณ์ทำสบู่กับอุปกรณ์ที่เอาไว้ทานเนี่ยแยกกันโดยสิ้นเชิงห้ามใช้ร่วมกัน
0: คือเราที่เราแนะนำมาเนี่ยคือเป็นดูอุปกรณ์ที่เหมือนกับใช้ในครัวเรือนได
1: ้
0: แต่ถ้าท่านทำจำหน่ายหรือทำใช้เองเนี่ยให้แยกอุปกรณ์เป็นต่างหากนะฮะไม่ควรเอามารวมกัน
1: ห้ามเอามารวมกันเด็ดขาดนะครับฉันล้างดีแล้วไงล้างดีแล้วเอาไปใช้รวมก
0: ัน ไม่ได้ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับขอให้แยกเลยนะครับ
1: นะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันก็จะมีสารตกค้างติดอยู่ใช่ไหมอาจารย์แล้วเอาไปทานต่อยังมันก็ไม่ค่อยดีกับร่างกายนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือหม้อสแตนเลส
0: หม้อสแตนเลสนะคือถ้าทำสบู่เนี่ยอยากจะแนะนำเป็นหม้อสแตนเลสเลยนะครับแต่จริงๆอาจจะมีหม้อพลาสติกที่ทนกดทนด่างก็ได้แต่หม้อสแตนเลสตรงสูงเนี่ยถ้าทำประมาณสักโลหนึ่งสองโลเนี่ยก็จะเหมาะค่อนข้างจะเหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้นานนะครับ
1: นะครับราคาสูงนิดนึงแต่ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับถ้าไปซื้อแบบถูกๆใบละ50 60อย่างเงี้ยครับมันใช้สักประมาณแป๊บหนึ่งมันก็ร่อนมันก็ลอกมันก็รั่วแล้วนะครับแล้วพวกนั้นน่ะมันเป็นสารที่เขาเคลือบมา อย่างเป็นอลูมิเนียมเขาก็เคลือบอลูมิเนียมมาอย่างเงี้ยครับเมื่อมันเจอผลิตภัณฑ์ที่เป็นด่างไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับบางทีมันลอกมันร่อนออกมาม
0: ันก็เกิดการกัดก่อน
1: ใช่ครับมันก็จะทำให้ใช้ไม่ได้เลยนะครับซื้อแพงๆแต่ทีเดียว
0: ใช้ทีเดียวใช้ได้นานนะคร
1: ับใช่อันนี้คือถ้าเป็นสแตนเลสที่แบบว่า 100% เนี่ยใช้ค่อนข้างนานมากนะครับ
0: ไม่กัดไม่ก่อนแล้วก็ไม่บุกไม่อะไรด้วยนะครับ
1: ทนมากไม่รั่วด้วย
0: ครับ
1: นะครับอ่ะตัวต่อไปก็คือไม้ไผ่ซิลิโคน
0: ไม้ไผ่ครับ
1: นะครับไม้ไผ่ซิลิโคนนี่ก็อย่าไปใช้เกรดที่มันต่ำๆ
0: คือไม้ไผ่ซิลิโคนเนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่ทนกดทนด่างนะฮะแล้วก็ทนอุณหภูมิที่สูงนะสีไม่ตกไม่ลอก
1: คนละเกรดกับที่เราเอามาทำขนมเลยนะ
0: นอกจากว่าเราทำสบู่แบบใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เป็นสแตนเลส
1: ใช่
0: ไหมที่มันจะเป็นไม้ไผ่ใหญ่ๆหน่อยเพราะซิลิโคนใหญ่มันอาจจะไม่แข็งแรงแต่ว่าเราทำแบบเล็กๆเนี่ยทำจำนวนน้อยเนี่ยเราใช้ซิลิโคนลักษณะแบบนี้ซึ่งทนกดทนด่างนะครับคือต้องบอกนิดนึงบางคนอาจจะเคยเจอไม้ไผ่ที่เป็นไม้อะอาจารย์เคยเห็นไหมเป็นไม้เนี่ยคือเอามาใช้เนี่ยก็จะถูกกดถูกด่างกัดแล้วบางทีก็ขึ้นลานะแล้วก็อาจจะมีเศษไม้เศษอะไรตกลงไปเนี่ย คือไม่นิยม
1: ไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำให้เอามาใช้นะครับ
1: ใช่ครับอะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของไม้ไม่ค่อยแนะนำนะครับผม
0: ซิลิโคนตัวนี้ก็เป็นเกรดอาหารนะฮะเกรดอาหาร
1: แต่แค่เขาจะราคาสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาทนกดทนด่างแล้วก็ทนความร้อนสูง
0: ใช่ครับ
1: นะครับคนละเกรดกันกับที่เราเอาไปทำขนมนะ
0: คนละเกรดกัน
1: คนละเกรดกันเลยไอ้ที่เอาไปทำขนมนะห้ามเอามาใช้กับเครื่องสำอางนะครับเพราะว่าเราใช้แป๊บเดียวอย่างเงี้ยครับการก็งอก็หักอะไรมันพวกนั้นแล้ว
0: บินได้ใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับแล้วก็ช้อนสแตนเลส
0: ช้อนก็เป็นสแตนเลสฮะหนาหน่อยนะครับ
1: ใช่ครับเป็นช้อนสแตนเลสนะครับผมแล้วก็โมซิลิโคน
0: โมซิลิโคน
1: นะครับโมซิลิโคนในที่นี้นะครับอันนี้เราก็จะเน้นทุกเทปเลยนะครับบางทีดูเราไปหลายๆเทปแล้วบางเทปเราก็ใช้โมซิลิโคนที่มันเป็นหลุมอย่างนี
0: ้
1: บางเทปเราก็ใช้โมซิลิโคนที่เป็นรูปต่าง
0: ๆคือโมซิลิโคนที่เป็นรูปตุ๊กตาตุ๊กตาหรือเป็นหลุมเนี่ยมันเหมาะสำหรับทำสบู่ที่เรียกว่าสบู่กีซาลีนหรือว่าสบู่ที่เอาไปหลอมแล้วก็เทลงพิมพ์นะฮะแต่จะไม่เหมาะกับสบู่ที่ควรเป็นแบบทีละกิโลนะฮะเพราะว่าสบู่การทำสบู่น้ำมันเนี่ยเรากวนครั้งนึงระหว่างเรากวนเนี่ยสบู่เนี่ยเขาจะมีความเซตตัวก
1: ็
0: เริ่มเซตตัวหนึ่งขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณไม่สามารถเทลงพิมพ์ได้ทันเนี่ยปุ๊บสบู่จะแข็งเลยพอแข็งปุ๊บสบู่นั้นเนี่ยคุณไม่สามารถเอามา
1: ทำใบต่อได้
0: แล้วปั้นเป็นก้อน
1: อ่
0: ะก็ไม่สามารถขึ้นรูปได้สวยงามเอามันดีกว่านะฮะแต่ว่าถ้าลงโมปุ๊บก็คือเป็นแบบเป็นโมคุณสามารถตัดหรือว่าถ้าจะขึ้นรูปคุณก็สามารถเอาไปขึ้นรูปโดยการปั๊มได้อีกทีนึง
1: ใช่นะครับก็คือสบู่กีซาลีนก็ห้ามเอามาใส่โมแบบนี
0: ้ครับ
1: นะครับแล้วก็สบู่น้ำมันก็ห้ามเอาไปใส่

0: โอ้กีซาลีนห้ามเอาสลับกันใช้
1: คือถ้าสบู่กีซาลีนน่ะอยากจะขึ้นรูปเป็นสี่เหลี่ยมก็ไปใส่โมสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยนะครับคุณไม่ต้องเอาสบู่กีซาลีนมาใส่โมที่เป็นโมหลอบแล้วมาตัดเพราะการตัดสบู่กีซาลีนเนี่ยเนื้อกีซาลีนเขาจะมีความเหนียวตัดยากนะครับตัดยากนะ
0: มันไม่เหมาะนะครับอ่ะแล้วตัวสุดท้ายก็คือเครื่องช่วยผสม
1: เครื่องช่วยผสมนะหรือเครื่องปั่นผสม
0: ม
1: ัน
0: ก็คือเครื่องตีไข่ใน
1: ค
0: นเร
1: ือ
0: นนี่แหละใช่ไหมครับอาจารย์แต่แค่เราเอามาพัฒนาเอามาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะให้การผสมของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เอาไปรวมกับครัวเรือนผมนะอันนี้คือผมเอามาทำสบู่ผมก็แยกมาทำสบู่เลยนะครับไม่เอาไปทำเกี่ยวกับอาหารนะครับห้ามเอาไปรวมกันเด็ดขาดนะครับก็คือเครื่องพวกเนี้ยนะครับหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะครับราคาไม่สูงใช้หลักร้อยอย
1: ่
0: างเงี้ยก็สามารถทำสบู่ธรรมชาติได้
1: คือตัวนี้เราไม่ต้องซื้อตัววัดสูงที่ตีแรงๆนะเราเอาเป็นตัวที่วัดต่ำๆแล้วตีนิ่งๆจะดีกว่าตีได้เรื่อยๆนิ่งๆเร
0: ื่
1: อยๆจะดีกว่านะครับ
0: ตัวละ 3-400 ก็ใช้ได้
1: ม
0: ัน
1: จะตีได้มั่นคงกว่านะครับ
0: นะครับแต่ถ้าในกรณียังไม่อยากลงทุนจริงๆอยากแค่ลองทำดูก่อนไม้ไผ่ซิลิโคนเนี่ยก็ใช้ได้
1: คือต้องบอกนิดนึงว่าสมมติเราทำเองที่บ้านเราใช้ไม้ไผ่กวนเนี่ยเราจะกวนให้อยู่ก่อนใช้ไม้ไผ่กวนนะคือมันจะใช้เวลานานนะฮะแล้วถ้ายังไม่เก่งเนี่ยบางทีมันจะเซตตัวยากนิดนึง
0: ค
1: ือไม่รู้พอกวนไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ากวนไปถึงเมื่อไหร่แล้วมันจะเซตตัวเนาะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เป็นนมข้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่ากวนมือเป็นไงก่อนที่เราจะปั่นแต่พอเราปั่นเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับครับ
0: นะครับอ่ะอุปกรณ์เราก็มีแค่นี้แล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดทุกคร
1: ั้
0: ง
1: แล้วก็ง่ายๆเลยถ้าเรามีอาจจะมีต้องมีเครื่องตัด
0: ถ้าเราทำตอนท้าย
1: แต่ว่าถ้ามีสาธิตให้ดูหรือว่าถ้าอยากจะต้องมีกระดาษวัดค่าพีเนาะเพราะถ้าเราทำใช้เองเนี่ยเรายังมือใหม่เนี่ยเราไม่รู้ว่าสบู่เราเป็นยังไงเนี่ยเราก็อยากจะให
0: ้
1: สำคัญว่าวัดค่าดูก่อนว่าปลอดภัยไหมสบู่ที่ดีผมยังเน้นอยู่เสมอนะสบู่น้ำมันที่ดีจะมีค่าพีเอชอยู่ประมาณ8ไม่เกิน10นะแล้วสบู่น้ำมันเนี่ยเขาจะต้องเป็นด่างนะมีความเป็นด่าง
0: จะต้องเป็นด่างเท่านั้น
1: อ่อนๆนะฮะคือถ้าไม่เป็นด่างไม่ใช่สบู่ธรรมชาติง่ายๆเลยนะครับเพราะสบู่ความว่าโซฟเนี่ยสบู่ต้องเป็นด่างนะฮะ
0: สบู่น้ำมันจะต้องเป็นด่างเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: นะครับในกรณีไปใส่อะไรก็ตามที่มันเป็นกรด
1: ใช่ครับ
0: จะโดนหักล้างหมดนะครับเขาจะไม่ค่ากรดจะไม่อยู่ในสบู่ก้อนนั้น
1: ยกตัวอย่างเช่นว่าเราทำสบู่เนี่ย
0: ใส่สารสกัดมะขามอาจารย
1: ์ใส่สารสกัดมะขามถ้าเราใส่มากไปปุ๊บสบู่จะเปาะเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเหมือนว่าตัวด่างเนี่ยเขาไปทำปฏิกิริยากับ
0: กรด
1: ของ
0: ในมะขาม
1: ทำให้ค่าด่างเนี่ยผิดเพี้ยนไป
0: ใช่ครับ
1: เกิดความสบู่เนี่ยไม่คงตัวเกิดการเปาะขึ้นมานะครับ
0: ในการทำสบู่เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ในการใส่
1: ใช่
0: นะครับเข้าใจอยู่ว่าท่านผู้ชมอ่ะอยากจะให้สบู่อ่ะมันดี
1: ๆเป็นคือบางทีไม่ได้คำนึงถึงอ่ะคือมีอะไรก็จะใส่ไปแต่ต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริง
0: ใช่
1: สบู่นี่เขามีความเป็นด่างแต่คุณเรากดเข้าไปปุ๊บมันใส่เข้าไปมันจะหักล้างกันความเป็นกรดเป็นด่างแล้วมันจะไม่เหลือถ้าสมมติอยู่สบู่กลายเป็นกรดมันก็จะไม่กลายเป็นสบู่แล้วเพราะมันจะเปาะหรือว่าขึ้นรูปไม่ได
0: ้
1: กลายเป็นผงหรือว่ากลายเป็นผงที่เป็นอะไร
0: มันจะแข็ง
1: มันจะแยกตัว
0: ไปเลย
1: แตกไปเลย
0: แตกไปเลยอย่างเงี้ยครับ
1: นะครับเพราะเราทำมาเราจนรู้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่เหมาะสมหรือว่าคุณสามารถใส่มะขามลงไปได้ก็อาจจะอยู่ได้แต่ไม่เหลือความเป็น ASA อยู่ในก้อนสบู่นั้นแล้วประมาณนั้น
0: ใช่นะครับอยากให้สบู่น้ำมันมีค่า pH อยู่ที่ประมาณ7ประมาณ8เนี่ยค่อนข้างยาก
1: ไม่ได้ด้วย
0: นะครับน้ำมันจะต้องมีค่า pH 8ถึง10เท่านั้น
1: คุณสมบัติความเป็นด่างเนี่ยคือคุณสมบัติของสบู่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับแต่ถ้าใส่เพื่อเป็นการตลาดเพื่อเป็นการโฆษณาเนี่ยก็ใส่ในปริมาณที่มันไม่ต้องเยอะใช่ครับอาจารย์เพราะว่าในกรณีที่เราชอบมะขามอ่ะมันจะไปใส่เยอะๆไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อก้อนเลยนะครับหรือว่าถ้าอยากใส่เยอะจริงๆก็ต้องเปลี่ยนเป็นผงสมุนไพร
1: เป็นผงสมุนไพรคืออันนี้ที่เราใส่เนี่ยตอนนี้เราใส่เป็นสารแต่งมะละกอเนี่ยใส่เป็นสารสกัด
0: เดี๋ยวเทปต่อไปเราเป็นสบู่มะขามนี่
1: ใช่แล้วเราจะทำให้ดูว่าทำสบู่มะขามยังไง
0: นะเทปต่อไปเป็นมะขามนะครับ
1: โอเค
0: อ่ะเราก็มาดูส่วนผสม
1: ครับ
0: นะครับส่วนผสมของเราเลยนะครับก็คือมีน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
1: ครับตัวแรกเลยคือน้ำมันหลักของเราในนี้เราใส่น้ำมันเมล็ดในปาล์ม
0: ใช่คร
1: ับสูตรที่เราจะทำนี่ก็คือสูตร1กิโลแต่สูตรที่เราจะบอกเนี่ยเป็นสูตรที่100กรัมนะอ่ะ1กิโลเนี่ยเราใส่น้ำมันเมล็ดในปาล์มเนี่ย400กรัม
0: ใช่ครับ
1: น้ำมัน 40% ของสูตร
0: ใช่
1: น้ำมันเมล็ดในปาล์มเนี่ยคือน้ำมันที่เป็นน้ำมันหลักนะฮะเมื่อเอามาท

0: ทำสบู่แล้วเนี่ยจะให้ก้อนสบู่ที่แข็งมากนะครับก้อนสบู่ที่แข็งมากแล้วก็ให้ฟองเป็นลูกโป่งนะก้อนมีลักษณะขาวนวลขาวนวลนะครับคือน้ำมันนี่คือคุณสมบัติของน้ำมันคือบางคนเข้าใจว่าน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันเมล็ดในปาล์มเนี่ยคือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ำมันหลักในสบู่ใช่ไหมบางคนจะเข้าใจแบบนี้ว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยบำรุงผิวถ้าเป็นน้ำมันแบบนี้น้ำมันมะพร้าวเอามาทาผิวน้ำบำรุงผิวแต่น้ำมันมะพร้าวเมื่อเป็นน้ำมันหลักในสบู่แล้วเนี่ยตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยบำรุงผิว
1: เอาง่ายๆคือเมื่อน้ำมันมะพร้าวเปลี่ยนโครงสร้างกลายเป็นสบู่แล้วเนี่ย
0: เขามีหน้าที่ในการชำระล้าง
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาชำระล้างรุนแรงด้วยเพราะว่าถ้าคุณใช้น้ำมันมะพร้าวตัวเดียวเลยนะจะชำระล้างรุนแรงเลยเพราะในกรดไขมันของเขาเนี่ยมาทำปฏิกิริยากับด่างแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวที่กำจัดไขมันหรือชำระล้างรุนแรง
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าสบู่ที่ทำจากน้ำมะพร้าวเป็นสบู่บำรุงผิวไม่ใช่นะฮะไม่ใช่
1: อย่าตัดกลับกัน
0: น้ำมันมะพร้าวบำรุงผิวแต่สบู่ที่ทำจากน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวที่ทำปฏิกิริยาแล้วกลายเป็นสบู่แล้วเนี่ย
1: ชำระล้าง
0: จะชำระล้างจะไม่ได้ช่วยเรื่องการบำรุงผิว
1: ใช่
0: แต่ในสูตรเนี่ยเราจะใส่น้ำมันอื่นไปในช่วยการช่วยบำรุงผิวนะครับ
1: เราก็เปลี่ยนจากน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันเมล็ดในปาล์มนะครับหาซื้อได้ทั่วไปเลย
0: อย่าเพิ่งงงนะครับ
1: นะครับเขาจะเขียนไว้ที่ถุงเลยว่าน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
0: เมล็ดในปาล์มซึ่งเมล็ดในปาล์มเนี่ยมีคุณสมบัติใกล้เคียงมะพร้าวเราเลือกเมล็ดในปาล์มแทนมะพร้าวนะตอนนี้นะเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวค่อนข้างจะราคาแพงถ้าท่านจะต้องทำสบู่ขายจำหน่ายแจกเนี่ยต้นทุน
1: ต้นมะพร้าวต้นทุนจะต่ำลง
0: คือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันเมล็ดในปาล์มเนี่ยอาจจะลิตรละประมาณ70 บาท
1: ครับ
0: ในขณะที่น้ำมันมะพร้าวเนี่ย
1: 500
0: 500ต่ำสุดก็200ที่มะพร้าวที่สกัดร้อนนะ
1: ครับแต่อย่างงอย่าเอาไปสลับสับเปลี่ยนกันนะครับเอาน้ำมันเมล็ดในปาล์มไปบำรุงผิว
0: ไม่ได้ไม
1: ่ได้ ไม่ได้นะครับน้ำมันเนี่ยเมื่ออยู่ในรูปแบบของน้ำมันเนี่ยน้ำมันมะพร้าวมันดีกว่าอยู่แล้ว
0: น้ำมันมะพร้าวที่บำรุงผิวเนี่ยต้องเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวที่เป็นสกัดร้อนนี่ก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยบำรุงผิวนะครับ
1: นะครับอ่ะตัวต่อไปคือน้ำมันปาล์ม
0: น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มก็เป็นน้ำมันหลักในการทำสบู่อีกตัวนึงน้ำมันปาล์มเนี่ยก็คือจะให้คุณสมบัติเป็นก้อนแข็งนะครับเป็นก้อนแข็ง
1: ฟองเป็นครีม
0: ฟองเป็นครีมฟองเขาจะไม่เป็นลูกโป่งนะครับแล้วก็ออกจะออกเหลืองนวลๆในการทำสบู่ถ้าเราใช้น้ำมันปาล์มตัวเดียวนะฮะแต่ต้องเข้าใจนะน้ำมันปาล์มกับเมล็ดในปาล์มไม่เหมือนกันนะ
1: ไม่เหมือน
0: เมล็ดในปาล์มเนี่ยไปใกล้เคียงมะพร้าวมากกว่าปาล์มนะครับ
1: แค่สีก็ไม่เหมือนกันแล้ว
0: ใช่ไม่เหมือนกัน
1: เมล็ดในปาล์มนี่ก็คือจากเม็ดมัน
0: ใช่จากเป็นการสีออกใสๆ
1: ก็คือจากเนื้อมัน
0: ครับ
1: นะครับตัวต่อไปคือน้ำมันเมล็ดทานตะวัน
0: น้ำมันเมล็ดทานตะวันเนาะน้ำมันเมล็ดทานตะวันก็เป็นน้ำมันที่บำรุงผิวนะมีตัวแอนตี้ออกซิแดนต์หลายตัวมีวิตามินอีเหมือนกันนะครับประมาณนั้นครับ
1: นะครับตัวต่อไปน้ำมันมะกอก
0: น้ำมันมะกอกในสูตรที่เรามีน้ำมัน4ตัวเนาะจะมีน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกก็เป็นน้ำมันที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิว
1: ค่อนข้างเยอะเลย
0: ค่อนข้างเยอะเลยในการทำเครื่องสำอางเนี่ยน้ำมันมะกอกเพราะน้ำมันมะกอกจะเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันที่แบบที่ดีมากๆเนี่ยอยู่เป็นสายกลางที่แบ
1: บ
0: เป็นตัวช่วยการบำรุงผิวเนี่ยดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใส่มากอาจจะมีกลิ่นนิดนึง
1: ใช่ครับแล้วก็ในกรณีของน้ำมันมะกอกเนี่ยถ้าสมมุติในการใส่ลงไปแล้วจะทำให้สบู่มันนิ่มเนี่ย อาจจะมีเปอร์เซ็นต
0: ์คือควรจะใส่ไม่เกิน 10%
1: ใช่ครับ
0: คือ
1: ไม่ควรใส่เยอะ
0: น้ำมันเมล็ดทานตะวันน้ำมันมะกอกน้ำมันที่เป็นน้ำมันรองเนี่ยควรจะมีในสูตรไม่เกิน 10% พอแล้วนะฮะบางคนทำสบู่เนี่ยโดยไปคำนวณแล้วอยากจะทำโดยไม่รู้เนี่ยเอาน้ำมันรองเยอะๆอยากจะบำรุงเยอะๆสบู่ที่คุณทำมาเนี่ยมันจะไม่แข็ง
1: ใช่มันจะนิ่มเลย
0: สัดส่วนที่คุณจะมีเนี่ยคุณจะมีน้ำมันหลักเนี่ยเยอะนิดนึงอย่างน้อย 40-50% ของสูตรเลยนะใน 100% เนี่ยเป็นน้ำมันหลักนะครับ
1: นะครับอย่าไปอยากให้ความชุ่มชื้นมากจนเกินไปม
0: ัน
1: จะทำให้สบู่เซตตัวลำบาก
0: ใช่สบู่จะนิ่มนะครับ
1: ใช่ครับตัวต่อไปก็คือด่างโซดาไฟบวกน้ำ
0: โซดาไฟบวกน้ำนะฮะโซดาไฟก็เป็นสารธรรมชาติตัวนึงนะที่เกิดได้ตามธรรมชาติแต่ตอนนี้เราก็ซื้อมาในเกรดทำเครื่องสำอาง
1: ใช่
0: คือต้องในการซื้อโซดาไฟเนี่ยต้องบอกนิดหน่อยอย่าไปซื้อแบบโซดาไฟที่ทำงานก่อสร้าง
1: ใช่
0: ซึ่งบางทีแบบไปเจอของสกปรกที่มีความชื้นสูงเนี่ยเอามาใช้เนี่ยมันจะไม่ได้ค่าโซดาไฟที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: อาจจะต้องซื้อเกรดเครื่องสำอางนะฮะ
1: ตามร้านเคมีพัน
0: ตามร้านเคมีเครื่องสำอางนะฮะก็คือจะมีความสะอาดมีความชื้นต่ำนะฮะคือโซดาไฟนี่ก็คือต้องบริสุทธิ์นิดนึงนะฮะต้องความสะอาดนะครับ
1: ตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างไม่แนะนำเพราะว่าหนึ่งเลยไม่สะอาด
0: ก็แล้วก็ตัวต่อมาก็คือน้ำเปล่าน้ำเปล่าก็คือน้ำในการทำเครื่องสำอางเนี่ยก็ต้องเป็นน้ำในเกรดที่สามารถเป็นน้ำดื่มที่ผ่านการตรวจเชื้อ

0: นะครับมีความปลอดภัยต่อการนำมาใช้นะครับ
1: คร
0: ับไม่ในการเนี่ยเราจะไม่เอาน้ำบาดาล นะไม่เอาน้ำบาดาลไม่เอาน้ำก่อยทำสบู่ไม่ได้เลยเราเคยเจอปัญหาที่มีลูกศิษย์เนี่ยเรียนทำสบู่แล้วอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีน้ำดื่มที่ขายเป็นขวดตามจังหวัดเขาเนี่ยมันกร่อยก็มีนะมันไม่แน่ปุ๊บเขาเอามาทำสบู่เนี่ยมันทำให้สบู่ไม่ซิดตัว
1: ใช
0: ่แล้วทางผู้ทำเนี่ยเขาไม่รู้คือถ้าเราเจอน้ำที่ไม่เป็นน้ำอ่อนเนี่ยไม่เป็นน้ำสะอาดพอเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องทิ้งน้ำเอาน้ำมาแล้วต้องทิ้งไว้7วันเนี่ยให้น้ำมัน
1: ตกแล้วค่อยเอามาใช้
0: ใช
1: ่
0: ใช่เพราะบางจังหวัดเนี่ยน้ำประปาและน้ำประดานไม่ได้มาตรฐานตาม
1: ใช่คร
0: ับ นะพอมาทำน้ำดื่มก็ไม่มีความสะอาดพอก็มีนะครับในบ้านเรา
1: ได้ครับ
0: ครับคราวนี้อันนี้เราผสมเป็นตัวนี้ก็คือตัว
1: โซดาไฟน้ำ
0: 120กรัมกับน้ำ240กรัมแต่ถ้าอาจารย์พิชาติอธิบายการผสมโซดาไฟกับน้ำเนาะอันนี้เราเอาโซดาไฟกับน้ำคือต้องบอกว่าในการที่เราผสมโซดาไฟกับน้ำเนี่ยเราต้องผสมไว้ล่วงหน้าก่อนนำมาใช
1: ้
0: นะครับเพราะว่าถ้าเราผสมเดี๋ยวนั้นเลยกว่าเขาจะเซตตัวคือตอนเราผสมเสร็จใหม่ๆเนี่ยเขาจะร้อนถึง100องศา90ถึง100องศานะ80ถึง100องศาเนี่ยกว่าจะเย็นตัวเนี่ยใช้เวลาถึง5ชั่วโมง2 3 4ชั่วโมงประมาณขึ้นไปกว่าจะเย็นนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับ
1: ทำทิ้งไว้ก่อน1ว
0: ัน วิธีการผสมอยากจะตรงนี้เราต้องเน้นทุกครั้งนะวิธีการผสมตัวดาไฟทำยังไงนะครับ
1: นะครับในการผสมโซดาไฟนะครับข้อควรระวังเลยนะครับห้ามผสมในห้องที่ห้องทึบนะครับห้ามผสมในห้องทึบหรือว่าห้องปรับอากาศ
0: ครับ
1: นะครับต้องผสมในที่โล่งแจ้งเท่านั้น
0: ในที่โล่งแจ้งครับ
1: อันนี้บริเวณในการผสม
0: เพราะว่าตอนผสมเนี่ยมันจะมีไอระเหยของโซดาไฟขึ้นมาน
1: ะครับแล้วภาชนะที่เราใช้ในการผสมโซดาไฟห้ามเป็นพลาสติกเกรดต่ำเด็ดขาด
0: ถ้าเป็นพลาสติกต้องเป็นพลาสติกที่สามารถทนความร้อนมีเกรดที่ทนความร้อนและทนสารเคมีได้อย่างจริงจังนะฮะ
1: ใช่ครับซึ่งในการไปซื้อพลาสติกมาละลายโซดาไฟนะครับต้องกำชับทางร้านเลยว่าเอาทนกดทนด่างทนความร้อนสูงห้ามใช้พลาสติกเกรดต่ำเด็ดขาดนะครับมันจะเป็นอันตรายต่อผู้ละลายนะครับหรือว่าถ้าหาพลาสติกแบบเกรดสูงๆไม่ได้เลยจริงๆก็เป็นหม้อสแตนเลส
0: เป็นหม้อสแตนเลสนะครับ
1: นะครับเป็นหม้อสแตนเลสได้นะครับหรือว่าไม่มีหม้อสแตนเลสแต่มีโหลแก้ว
0: โหลแก้วก็ต้องทนความร้อนนะ
1: ใช่
0: โหลแก้วบางชนิดโดนความร้อนแล้วแตกนะต้องเป็นโหลแก้วทนความร้อนขึ้นอยู่ว่าทำมากทำน้อย
1: ครับ
0: ถ้าทำน้อยทำมากแต่เป็นถังที่ทนความร้อนก็จะดีนะครับ
1: แต่ทุกวันเนี้ยถังที่ทนกดทนด่างทนความร้อนสูงเนี้ย
0: ม
1: ันก็หาได้ไม่ยากแล้ว
0: ไม่ยากมีเกรด
1: นะครับแต่แค่จะต้องบอกทางร้านเขาด้วยว่าทนกดทนด่างทนความร้อนสูงไม่งั้นเดี๋ยวเขาหยิบถังพลาสติกธรรมดามาให
0: ้ครับ
1: นะครับเพราะว่าในกรณีเราละลายโซดาไฟเนี่ยอุณหภูมิ80ถึง100เนี่ยถ้าเป็นพลาสติกธรรมดาเนี่ยยังไงก็ละลายนะครับเราจะต้องใช้ถังที่เกรดค่อนข้างสูงนะครับเราจะต้องมีถังทั้งหมด2ใบ
0: 2ใบ
1: อย่างผมมีหม้อเนี่ยผมก็ต้องมีหม้อ2
0: ใบมีภาชนะ2ใบ
1: ใช่ใบนึงชั่งน้ำใบนึงชั่งโซดาไฟ
0: ชั่งโซดาไฟนะคือข้อ1ก็คือทำในที่โล่ง
1: ทำในที่โล่งแจ้ง
0: ที่โล่งแจ
1: ้
0: ง
1: ใช่
0: นะฮะข้อ2ก็คือ
1: ห้ามใช้พลาสติกที่เกรดต่ำ
0: ต้องใช้ภาชนะที่ทนความร้อนจะเป็นพลาสติกหรือเป็นสแตนเลสแล้วก็ถ้าเป็นโลหะต้องไม่ใช่อลูมิเนียมที่หรือว่าเหล็กที่กัดกร่อนได้นะต้องเป็นสแตนเลสนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็อีกการนึงก็คือผู้ทำเนี่ยถ้าได้เนี่ยควรจะใส่แว่นตาป้องกันแมสป้องกันถุงมือป้องกันนะคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้มือใหม่นะถ้าเป็นมือใหม่ต้องป้องกัน
0: ต้องป้องกันนะ
1: ครับเพราะว่าโซดาไฟเป็นค่าPHที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับถ้ามันโดนหรือว่าสัมผัสผิวเนี่ยมันจะค่อนข้างอันตราย
0: สามารถพอง
1: มันระคายเคือง
0: ใช่
1: นะครับผมเราจะต้องค่อยๆนำโซดาไฟตักลงน้ำ
0: คือในภาชนะตัวแรกเนี่ยเราจะใส่น้ำไว้นะภาชนะสองใส่โซดาไฟไว้ค่อยๆตักโซดาไฟ เทลงในน้ำ
1: ใช่
0: ค่อยๆตักนะฮะไม่ให้เอาโซดาไฟทั้งหมดยกเทลงไปเลยไม่ให้นะฮะเพราะว่าถ้าคุณเทลงไปเนี่ยมันจะฟุ้ง
1: ใช่
0: อาจจะเข้าตาหรือเข้าจมูกได้นะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆตักไปทีละช้อนหรือว่าถ้าเป็นอาจจะเป็นทัพพีถ้าจำนวนมากอาจจะเป็นทัพพีค่อยๆตักพอตักไป1ช้อนหรือ1ทัพพีเนี่ยตักแล้วให้คนให้โซดาไฟนั้นละลายก่อนที่จะตักใหม่นะครับไม่ใช่ว่าตักไปจนหมดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ถ้าคนทิ้งเอาไว้เนี่ยโซดาไฟเขาจะตกผลึกแข็งอยู่ข้างล่างซึ่งไม่สามารถละลายได้นะครับ
1: จะละลายยาก
0: ค่อยๆตักช่วงที่คุณตักโซดาไฟลงในน้ำทีละช้อนและทีละทัพพีเนี่ยปุ๊บระหว่างคนเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขุ่นขาว
1: ค
0: ุณควรกวนสักพักนึงเขาจะใสนะแต่คุณต้องเข้าใจว่าระหว่างที่คุณตักโซดาไฟลงในหม้อเนี่ยตัวภาชนะของคุณเนี่ยมันจะร้อนนะครับ อย่าเอามือถ้าไม่ใส่ถุงมือเนี่ยอย่าเอามือไปแตะอย่ามือไปจุ่มห้ามเด็ดขาดเลยนะฮะคือระหว่างนี้เขาจะร้อนนะฮะกวนจนเขาใสแล้วก็ทิ้งเอาไว้คือใสเนี่ยหมายความว่าโซดาไฟของคุณเนี่ยละลายหมดแล้ว
1: ใช่ครับแล้วเป็นอุณหภูมิปกติ
0: แล้วก็คุณทิ้งไว้อย่างน้อยเนี่ย6ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: 4ชั่วโมงในอุณหภูมิจนเขาเย็นลงถึงจะเอามาใช้แต่ถึงว่าถึงเย็นลงแล้วเนี่ยคุณก็ยังไม่สามารถเอามือจุ่มแล้วตอนยก
1: ห้ามโดน
0: ใช่แล้วตอนถ้ามีจำนวนมากเนี่ยถ้ายกลงอ่ะห้ามเอาไปเทใส่คือให้มีความระมัดระวังอย่างสูงในการเอามาใช้
1: ใช่
0: หรือว่าถ้าผสมเก็บไว้เนี่ยควรจะมีป้ายบ่งชี้นะฮะว่าเป็นวัตถุอันตรายนะครับ
1: ใช่ครับมีป้ายติดให้ชัดเจนเลยว่าเป็นโซดาไฟนะครับเอาไว้สำหรับทำสบู่นะครับห
0: ้
1: ามรับประทาน
0: ห้ามร
1: ับ
0: ประทาน
1: นะครับเพราะว่าพอเวลามันเซตตัวแล้วเนี่ยมันจะใสเหมือนน้ำเปล่าเลย
0: ใสเหมือนน้ำเปล่าเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นน้ำเปล่าเนี่ยถ้าอยู่เนี่ยไปใส่แก้วคนอาจจะเป็นนั่นที่ว่าเป็นน้ำเปล่าได้
1: ใช่ครับต้องมีป้ายชี้บอกติด
0: ค่า pH ค่อนข้างจะรุนแรงนะเป็นด่างที่รุนแรงตัวหนึ่งนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ตัวต่อไปครับ
0: ก็เป็นสารสกัดมะละกอเนาะอันนี้ก็คือเป็นสารสกัดมะละกอที่เราสกัดมาทันทะคือจะเป็นสีใสนะครับ
1: ใช่ครับ
0: คือเราไม่ได้ใช้ตัวผงมะละกอเหมือนในสูตรที่เราทำตัวธนาคารนะเพราะว่าตัวมะละกอเนี่ยมันไม่เหมาะในการเอามาทำเป็นสครับ
1: ใช่ครับถ้าสมมติในสูตรมะละกอเนี่ยเราจะใช้สารสกัดที่มันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าเทปที่แล้วเป็นธนาคารเราใช้เป็นผงสมุนไพร
0: สมุนไพรนะครับ
1: นะครับ
0: ตัวสุดท้ายก็เป็นฟากันนะฮะคือน้ำหอมในการทำเครื่องสำอางในการสำสูตรเนี่ยจะมี2แบบนะอย่างที่อธิบายไปแล้วนะน้ำหอมเนี่ยจะมีที่เรียกว่า EO กับ FO
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างนึงก็คือน้ำหอมที่เรียกว่าเพอร์ฟูม
1: ค่ะ
0: เพอร์ฟูมเนี่ยคือน้ำหอมที่ฉีดตัวน้ำหอมที่ฉีดตัวเนี่ยเขาจะเอาแอลกอฮอล์ผสมกับผัวน้ำหอมนะแล้วก็มีตัวที่เรียกว่ามักในการผสมที่ทำให้ติดผิวนะ
1: ตึงตัวตึงกิน
0: ก็คือเป็นหัวน้ำหอมที่ผสมแอลกอฮอล์เราหัวน้ำหอมแบบฉีดตัวเนี่ยมาทำเครื่องสำอางหรือทำสบู่ไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่เขานิยมกันส่วนใหญ่ก็จะเป็น FO หรือ EO EO ก็คือเป็น Essential Oil ก็คือเป็นน้ำหอมที่สกัดจากพืชหรือดอกไม้นั้นตรงๆเลยเช่น EO ของดอกกุหลาบ EO Essential Oil ของดอกมะลิ Essential Oil ของดอกกระดังงา Essential Oil ของตัวตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือก็จะเป็น essential oil ซึ่ง essential oil เนี่ยถ้าเป็นดอกไม้ที่ราคาแพงหรือว่าเป็นที่นำเข้ามามันก็จะราคาแพงมากบางทีกิโลเป็นแสนนะฮะอาจจะไม่เหมาะในการนำมาทำสบู่นะฮะเพราะราคาสูงนะฮะถ้าถูกก็จะเป็นประเภทที่สามารถทำฟาแกนเนี่ยคือเป็นเหมือนกับเคมีของน้ำหอมคือเขาจะไปดูว่าในพืชตัวนั้นมันจะมีเคมีอะไรที่เป็นสารหอมอยู่บ้างเขาก็สังเคราะห์ตัวนั้นมาแล้วก็มาสกัดเป็นสารหอมเพื่อในการสกัดทางเคมีเนี่ยมันก็อาจจะได้สารหอมที่ราคาถูกกว่าที่เป็น essential oil นะครับ
1: เหมือนแต่เหมือนไม่ 100%
0: ส่วนใหญ่ FO เนี่ยเขาจะใช้ในเชิงของอโรมามากกว่า ในการรักษาบำบัดแล้วแต่ชนิดของกลิ่นแต่ว่าถ้าเป็น FO เนี่ยเราเอามาทำผลิตเครื่องสำอางเนี่ยมันก็จะได้มากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้หวังในเรื่องของการบำบัดรักษาเอางี้ดีกว่านะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนักเราก็จะแนะนำตรงนี้มากกว่านะครับ
1: ใช่นะครับเอาง่ายๆก็คือแนะนำให้ใช้ฟากันโอยในการ
0: แต่บางคนไปซื้อเนี่ยก็จะเห็นบางทีแบบ FOEO ใช่รู้ว่าเป็นอะไร
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: นะครับอ่ะเรื่องกลิ่นก็มีอยู
0: ่2
1: ชนิดนะครับก็แนะให้แนะทางเราก็แนะนำให้ใช้เป็น FO ฟากันโอย
0: ครับ
1: นะครับ อ่ะต่อไปก็จะมาดูวิธีการผสม
0: ครับอาจารย์จะทำความสะอาดเรียงทำแล้วนะ
1: นะครับ
0: ทำความสะอาดก่อน
1: ลืมครับอาจารย์เดี๋ยวทำ
0: เราต้องทำทุกครั้งนะฮะในการสอนอันนี้บางขั้นบอกดูเอ๊ะสอนตรงนี้สอนแล้วคือเราต้องทำให้เป็นเหมือนกับว่ากิจวัตรที่ท่านทำผิดพันพวกนี้เราต้องดูเรื่องของความสะอาดนะครับ
1: นะครับเพราะว่าในการผสมเนี่ยอาจจะต้องอาจจะมีแนะนำเพิ่ม
0: เราก็จะเช็ดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์นะฮะ
1: นะครับเราใช้เป็นแอลกอฮอล์ 70%
0: 75% นะเราไม่ใช่เมทิลนะฮะเมทิลทำไปนี่อันตรายนะครับ
1: ครับนะครับวิธีการผสม
0: วิธีการผสมเลยนะครับ
1: นะครับ
0: ขั้นตอนที่1เราก็จะเอาน้ำมันทุกตัวเทลงในภาชนะกวนนะเอาน้ำมันทุกตัวเริ่มจากน้ำมันเมล็ดในปาล์มนะครับตัวที่2คือน้ำมันปาล์มนะฮะน้ำมันเมล็ดในปาล์มเนี่ย400กรัมนะฮะน้ำมันปาล์ม200กรัมน้ำมันเมล็ดทานตะวัน160กรัมน้ำมันมะกอก40กรัม
1: นะครับใส่น้ำมันทุกตัวลงไปในภาชนะนะครับแล้วก็ใช้หัวตีเนี่ยและใช้เครื่องผสมเนี่ยในการผสม
0: คืออันนี้เราจะผสมให้น้ำมันทุกตัวเข้ากันนะฮะ
1: ใช่ครับเครื่องเนี่ยมันเป็นเครื่องช่วยผสมอยู่แล้วอาจารย์ไม่จำเป็นต้องกวนแรงนะครับ
0: เราปั่นเขาก็จะทำหน้าที่ดูดแล้วก็ผสมกันนะ
1: ใช่ครับเราก็กวนเรื่อยๆเนี่ยครับกวนไป
0: แต่หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องผสมคือเมื่อตอนเราใช้เนี่ยเราจะไม่ยกหัวขึ้นหัวลงเพราะว่าแต่ละครั้งที่เรายกหัวตีขึ้นหัวตีลงเนี่ยปุ๊บมันจะเกิดฟองอากาศลงไปผสมในก้อนเนื้อของน้ำมันเนี่ยพอเราทำปุ๊บมันทำให้สบู่เนี่ยเกิดฟองอากาศอยู่ในก้อนสบู่ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ในการกวนแล้วเราตามนี้คือเราก็ไล่ฟองอากาศขึ้นมา
1: ใช่
0: ไล่ฟองอากาศไม่มีอยู่ใน
1: นะครับเราก็กวนสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใส่ตัว
0: สารสกัด
1: แล้วก็กลิ่นนะครับแต่สารสกัดของเราเนี่ยมันสีค่อนข้างใสนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมีเสริมสีให
0: ้คือนักศึกษากับผู้ชมเนี่ยเคยเห็นสบู่ละกอก็ต้องมีสีส้มๆอย่างเดียวส้มๆใช่ไหมฮะปกติแล้วเนี่ยในการทำสบู่สมุนไพรเนี่ยตัวสมุนไพรเองเราใส่สมุนไพรหรือใส่มะละกอลงไปจริงๆเนี่ยสีมันก็ไม่ส้มที่คุณเห็นเป็นสบู่ส้มสบู่มะละกอสบู่แตงกวานู่นนี่นั่นสีเนี่ยเขาต้องใส่สีนะครับ
1: เขาจะมีสีที่อยู่ในรูปแบบของเครื่องทำอางนะครับหรือว่าสีคอสเมติกที่ละลายในน้ำมัน
0: เดี๋ยวจะให้อาจารย์ไอพิชาติอธิบายการเตรียมสีที่หลังนะแต่เราจะใส่ก่อนนะอันนี้เราจะทำสีส้มเราก็จะใช้สีเหลืองกับสีแดงนะครับคราวนี้ต้องบอกว่าในการทำสบู่น้ำมันเนี่ยในการทำสบู่น้ำมันเนี่ยสีที่เราเอามาใช้เนี่ยสีที่ใช้เนี่ยมันจะมีสีอยู่2แบบสีคอสเมติกเนี่ยมีสีที่ละลายในน้ำกับสีที่ละลายในน้ำมัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราทำสบู่น้ำมันเนี่ยสีที่เราใช้เนี่ยก็ต้องเป็นสีที่ละลายในน้ำมัน
1: ใช่
0: มั้ยครับต้องเข้าใจอย่าง
1: นี้เราไปหาซื้อตามร้านเคมี
0: ใช
1: ่นะครับก็คือเขาจะมาแบบเป็นผงให้
0: เป็นผงให้
1: เดี๋ยวครับอันเนี้ยเราต้องเอามาละลายให้มัน
0: อธิบายก่อนมั้ยฮะว่า
1: ใช่ครับเดี๋ยวจะขออธิบายประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับถ้าสมมติในกรณีเราไปซื้อตามร้านเคมีภัณฑ์หรือว่าตามร้านเครื่องสำอางเนี่ยเขาจะมาเป็นรูปแบบผงให้เรา
0: คือถ้ามีที่ไหนเนี่ยขายสีน้ำมันที่เป็นน้ำเนี่ยคือหมายความว่าเขาเอาสีผงมาผสมขายคุณแล้วโดยที่เขาไม่ได้บอกสัดส่วนด้วยว่าเขาผสมเท่าไหร่นะคุณจะใช้ถ้าคุณเอาไปใช้แล้วคุณต้องใช้ของเขาตลอดไป
1: ใช่
0: เพราะคุณไม่รู้แต่ว่าถ้าคุณผสมเองเป็นเนี่ยคุณเพราะตัวแม่สีหรือว่าตัวเนื้อสีเนี่ยมันจะมาเป็นผง
1: ใช่
0: นะฮะเป็นผงสีนะครับ
1: นะครับเราก็แค่ช่างน้ำมันเมล็ดในปาล์มนั่นแหละน้ำมันเมล็ดในปาล์ม200กรัมต่อผงสี1กรัม
0: คือเราจะใช้น้ำมันหลักที่ทำสบู่เนี่ยคือน้ำมันหลักของเราเนี่ยคือน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราจะเอาน้ำมัน200กรัมต่อสีเท่าไหร่นะครับ
1: 1กรัม
0: 1กรัมนะครับต่อสี1กรัม
1: เอามาผสมกัน
0: มาผสมกัน
1: เนี่ยครับแล้วไปก็จะได้สีแบบนี
0: ้
1: นะครับแล้วเราก็แยกเอาไว
0: ้คือตอนที่เราเอาตัวผงสีเนี่ยผสมกับน้ำมันเนี่ยเรากวนให้ละลายเราควรจะทิ้งเอาไว้
1: ใช่ครับ
0: ควรจะทิ้งไว้เป็นวันแล้วก็กรองเอาตะกอนออกด้วยเพราะที่เราเคยเจอแบบบางที เราผสมเดี๋ยวนั้นเลยแล้วเอามาใช้ผงสีเนี่ยมันละลายไม่หมด
1: ใช่ครับ
0: พอละลายไม่หมดเราเอามาใช้ปุ๊บตัวสบู่คุณหรือผิดพันธุ์ที่คุณมาใช้เนี่ยมันจะกลายเป็นจุดๆของสีคือจะมีสีเข้ม
1: อาจ
0: จะ
1: เป็นสีติด
0: ต้องให้เข้าใจว่าในการเตรียมสีเนี่ยควรจะเตรียมล่วงหน้าเอาไว้นะแล้วก็ผสมสีเสร็จควรจะกรองเศษสีที่ติดไว้ออกนะครับ
1: ใช่ครับนะครับก็คือน้ำมันเมล็ดในปาล์ม200กรัมต่อผงสี1กรัม
0: ต่อผงสี1กรัม
1: นะครับผสมเนี่ยครับใช้เครื่องเนี่ยในการผสมนะครับผสมจนเข้ากันดีแล้วเทกองด้วยกระดาษ
0: กองด้วยกระดาษกองชาน
1: ะฮะแค่นั้นเองแล้วก็ใส่แพ็คเกจจิ้ง
0: ไว้ใส่แพ็คเกจเก็บไว้นะครับ
1: เพื่อที่จะเอามาแต่งสีนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมจะแต่งสีส้ม
0: สีส้ม
1: นะครับซึ่งเราไม่มีสีส้มใช่ไหมจันเราก็ต้องสีเหลืองผสมแดง
0: คือแม่ส
1: ี
0: เนี่ยเขาอาจจะไม่มีสีส้มเพราะว่าเขาจะมีแต่แม่สีนะฮะ
1: ใช่
0: เราก็จะมีสีส้มเนี่ยเกิดจากสีเหลืองผสมกับสีแดง
1: ใช่ครับแล้วก็หยดสีแดงลงไป
0: สีแดงลงไปคือสีส้มเนี่ยเกิดจากสีแดงกับสีเหลืองผสมกันในปริมาณครึ่งครึ่งสีแดง50สีส้ม50นะครับอันนี้เราจะทำสีมะละกอก็อาจจะขึ้นถึงว่าจะให้เฉดแดงไปทางส้มมากกว่าหรือว่าเฉดไปทางส้มมากกว่า
1: เนี่ยครับมันก็จะออกส้ม
0: ครับ
1: นะครับเนี่ยครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวตอนที่สีมันอาจจะดูเข
0: ้
1: มนะครับเดี๋ยวเราเทโซดาไฟลงไปสีมันก็จะอ่อนลง
0: นวลขึ้นนะครับ
1: ใช่ครับ
0: พอทำปฏิกิริยากับโซดาไฟสีจะอ่อนลงมานิดนึงนะครับ
1: อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายในการทำสบู่ธรรมชาติคือเทโซดาไฟ
0: ลงไป
1: นะครับโซดาไฟที่ใช้จะต้องเป็นอุณหภูมิปกติเท่านั้นนะครับ
0: คืออุณหภูมิปกติแล้วอุณหภูมิของน้ำมันกับอุณหภูมิของโซดาไฟต้องเท่ากันที่อุณหภูมิปกตินะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เอาโซดาไฟร้อนๆหรือว่าอันนี้เราทำในลักษณะของคูลโปรเซสนะครับ
1: ใช่ครับเนี่ยครับเราก็ผสมต่อได้เลยเห็นไหมครับสีมันจะอ่อนลง
0: สีก็จะเริ่มขึ้นมานวลขึ้นนวลขึ้น
1: เห็นไหมครับสีมันจะนวลขึ้น
0: ครับ
1: นี่ครับอันนี้คือแต่งเพื่อให้มันสอดคล้องกับสบู่มะละกอเรา
0: เพราะว่าเราใส่สารสกัดมะละกอเนี่ยมันไม่ช่วยเรื่องของการให้เกิดสี
1: ใช่ครับ
0: แม้แต่เราใส่ผงมะละกอหรือใส่เนื้อมะละกอคือการทำสบู่มะละกอไม่ใช่ว่าเราจะใส่เอาเนื้อมะละกอแล้วไปปั่นให้มันเละๆลงไปเนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยเราอาจต้องใส่สารกันเสียที่คอนเทนต์ต้องเยอะเพราะว่าตัวเนื้อมะละกอที่อยู่ในสบู่อาจจะทำให้สบู่เนี่ยเสียได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นลักษณะของการเอามาใส่เนี่ยเราจะใส่เป็นสารสกัดนะฮะซึ่งได้ประโยชน์
1: สารสกัดแล้วก็แต่
0: งส
1: ีนะ
0: ครับ
1: เพื่อให้มันดูสอดคล้องกันนะครับแต่ถ้าจะไปเอาสีจากสารสกัดเลยอย่างเงี้ยไม่ได
0: ้
1: นะครับยังไงสีมันก็ไม่ออกส้มนะครับเพราะว่าสารสกัดส่วนใหญ่มันก็จะออกสีใส
0: ใสสีใสคือส่วนใหญ่ก็ไม่มีสี
1: ใช่ครับ
0: หรืออาจจะมีสีเหลืองอ่อนๆขึ้นอยู่กับสารสกัดมีน้ำมันไหมนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับคราวนี้ในการกวนเนี่ยอาจารย์พิจารณากวนไปเรื่อยๆเนี่ยให้สังเกตที่เราบอกไปแล้วคือสังเกตว่าเขาเนี่ยเริ่มหนืดประมาณสักเป็นนมข้นหรือยัง
1: ใช่ครับ
0: ง่ายเลยเป็นนมข้นหรือยัง
1: เนี่ยครับเราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าเนื้อของสบู่เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนแล้วก็เงานะครับแล้วก็คล้ายๆนมข้น
0: เป็นนมข้นละ
1: เนี่ยครับเราก็สามารถเทลงพิมพ์ได้เลย
0: เทลงพิมพ์ได้
1: นะครับอันนี้ในกรณีใช้เครื่องนะการผสมเนี่ยจะค่อนข้าง
0: เราจะตีไม่ถึง5นาท
1: ีใช่การผสมเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วเพราะว่าเรามีเครื่องในการช่วยผสมแต่ถ้าเป็นไม้พายซิลิโคนเนี่ยจะค่อนข้างนาน
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลาเลยนะครับแล้วก็เนื้อของก้อนสบู่เนี่ยจะไม่เนียนจะไม่เนียนเท่าเราใช้เครื่องนะครับ
0: คือถ้าเราใช้มือตีเนี่ยใช้ไม้พายตีเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง30ถึง45นาทีซึ่งนานมากแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเกิดการเทสตัวหรือว่าเริ่มจะเป็นเหมือนกับเนื้อของนมข้นเมื่อไหร่นะฮะตอนนี้เรามองดูอาจจะมองเป็นสีน้ำตาลนะแต่ว่าเดี๋ยวรอเขาถ้าเกิดเขาเซตตัวก็สีจะอาจจะสว่างขึ้น
1: นะครับเนี่ยถ้าเขาเซตตัวสีเขาจะลักษณะประมาณนี
0: ้ครับเราก็จะได้เป็นสบู่มะละกอ
1: เนี่ยครับสีเขาจะลักษณะประมาณนี
0: ้ครับ
1: นี่ครับนะครับขั้นตอนเนี่ย เราผสมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเทลงพิมพ์ใช่ไหมครับอาจารย์เราห้ามไปจิ้มดู
0: ห้ามไปจิ้มดู
1: ห้ามสัมผัสเอาง่ายๆห้าม
0: ห้ามเอามือลงไปแตะหรือห้ามใครไปจิ้มทั้งนั้นต้องทิ้งไว้นิดนึงเพราะเราทิ้งไว้4-6ชั่วโมงเนี่ยเขาจะร้อนขึ้นเรื่อยๆเขาจะมีความร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเป็นภายใน6ชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นถ้าเราทำแค่กิโลเดียวนะก็4-6ชั่วโมงก็จะเริ่มมีค่า pH ลดลงจนถึง8-10นะครับ
1: ตอนนี้มันแค่กระบวนการโซฟเพิ่งเริ่ม
0: ต้นนะครับ
1: เราอย่าเพิ่งเอามือไปสัมผัส
0: นะครับ
1: นะครับหรือว่าสงสัยจัดเลยเอามือ

0: ไปทึบแล้วเอามาลองใช้ดูไม่ได้นะครับค่อนข้างที่จะระคายเคืองอยู
1: ่
0: นะครับเพราะว่าสบู่ที่เสร็จแล้วเนี่ยสบู่ตัวเนี้ยเสร็จแล้วนะครับกับสบู่ที่เราเพิ่งผสมเสร็จนะครับ
1: ตอนนี้ยังไม่ครบโปรแกรมไปคือยังไม่ร้อนเลยทำเสร็จเขาจะร้อนแต่เกิดปฏิกิริยาเคมี
0: นะครับซึ่งเราจะวัดค่า pH ให้ดูนะครับอาจารย์นะครับผมจะวัดให้ดูทั้งเพิ่งเสร็จ
1: ทำเสร็จแล้วกับยังไม่เสร็จนะครับ
0: ใช่ครับนะครับซึ่ง
1: สบู่ที่ยังทำเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเอาที่ทำเสร็จใหม่ๆก่อน
0: อันนี้เพิ่งผสมเสร็จ
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือในการวัดค่า pH ของสบู่เนี่ยบางคนน่ะมีคนเรียนไปนะฮะบางท่านน่ะไม่รู้ว่าจะวัดยังไงบางคนเข้าใจว่ามีกระดาษวัดค่า pH เล่ากระดาษไปแตกกับสบู่เลยไม่ใช่นะฮะคือในการวัดค่า pH ด้วยกระดาษวัดค่า pH เนี่ยต้องเอา
0: ตัวแบ่งก้อนที่มันเสร็จแล้วนะครับ
1: บางคนเอาไปแตกอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเอาสบู่ละลายน้ํานะฮะอันนี้เรา
0: เนี่ยครับเอามาละลายน้ํา
1: ตัวที่เพิ่งทํานะอันนี้ยังไม่เป็นสบู่นะฮะเราผสมแล้วก็จิ้มลงไปนะฮะ
0: นะครับนี่นะครับเราก
1: ็จะได้สีประมาณนี้เห็นไหมฮะอันนี้เป็นสบู่ที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้คือค่า pH ก็จะอ่อนกว่านะฮะให้ดูตามตาราง
0: ใช่ดูตามแถบสีของกล่อง
1: ตามแถบสีของกล่อง
0: นะครับมันจะขึ้นแถบสีเลยแล้วเราก็ไปดูว่ามันตรงกับตัวเลขอะไร
1: ให้ดูนะฮะอันนี้แถบสีเนี่ยตัวนี้ก็เท่ากับ8เห็นไหมฮะ
0: อันเนี้ยคือ8
1: เท่ากับ8ถ้าเราดู
0: นะครับใช่
1: เท่ากับ8เพราะอย่างที่บอกว่า
0: ถึง9
1: สบู่ที่ดีเนี่ยมีค่า pH ประมาณ8ถึง10ถูกไหมฮะตัวนี้ก็จะออกมา
0: เพราะว่าเพิ่งเสร็จค่า pH โดดไป
1: 12 14 12 14ใช่ไหมฮะคือถ้าเอามือไปถูกเป็นไงฮะ
0: ระคายเคือง
1: ระคายเคืองอาจจะโอ้ยถ้าโดนเล็บเนี่ยเล็บหลุดได้เลยนะครับถ้าแช่นานๆเนี่ยนะครับ
0: เนี่ยครับนะครับถ้าสมมุติเรามือใหม่นะครับอาจารย์เราเพิ่งทำสบู่อ
1: ่
0: ะเราเพิ่งทำสบู่อ่ะทางที่ดีเราก็ตัดก่อน
1: ถ้าคุณไม่มีเครื่องปั่นแล้วทอทำเสร็จแล้วเนื้อคุณไม่ออกมาเนียนเนี่ยคุณจะวัดดูเพราะอาจจะมีโซดาไฟตกค้างแต
0: ่
1: ว่าถ้าคุณทำจนกี่ครั้งก็เนื้อเนียนเนี่ยคุณจะมีความชำนาญว่าสบู่คุณเซ็ตตัวเรียบร้อยใช้แล้วไม่เกิดการระคายเคืองม
0: ี
1: ความปลอดภัยต่อผิวนะครับ
0: อันเนี้ยถ้าสมมติค่า pH มันโดดไปที่11 12เนี่ยระคายเคืองแน่ๆ
1: ระคายเคืองฮะก็คือจะรู้สึกว่าอาจจะคันผิว
0: ใช่มันจะยิบตามผิว
1: ยิ่งคนผิวแห้งก็จะยิ่งคันมากขึ้นได้อาจจะผิวลอกได้
0: บางคนผิวแพ้ง่ายนี่อันตรายเลยนะครับทุกครั้งที่ทำเสร็จนะครับเราก็จะต้องวัดค่า pH ของนิดนึง
1: แต่คนทำตามสูตรเราที่เราสอนเนี่ยบอกได้เลยว่าคือถ้าทำเสร็จแล้วนะทำจนทิ้งไว้6-8หรือว่าทิ้งไว้ข้ามคืนดีกว่าง่ายๆทิ้งไว้ข้ามคืนพอรุ่งขึ้นเนี่ยใช้ได้ขอให้ทำตามนี้นะครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: บางท่านก็คงเก่งแล้วแหละดูเรามาไม่รู้ตอนนี้เราสอนไปกี่สูตรแล้ว
1: เราก็จะบอกเคล็ดลับไปต่างๆให้เรื่อยๆนะครับก็ของหลักสูตรของตัวสบู่ก้อนมะละกอนะวันนี้ก็ตอนที่3ของเทอมนี้นะครับเดี๋ยวจะเจอเราอีกตอนนึงนะครับในเทอมนี้นะครับก็วันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ

0: LTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้ากรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชันวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิต

0: ้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
1: ้
0: น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการเดินทางของลูกชิ้นนะคะโดยอาจารย์ดวงกมลตั้งสถิตพรค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะโดยในวันนี้นะคะก็จะมาถึงตอนที่15แล้วนะคะซึ่งจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์ช่องทางการจำหน่ายลูกชิ้นในท้องตลาดนะก่อนหน้านี้เราได้เรียนไปแล้วว่าทั้งในเรื่องของการเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะกระบวนการทำการผลิตนะคะแล้วก็ถึงการใช้สารต่างๆหรือวัตถุเจือปนต่างๆแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของการผลิตนะคะทั้งในระดับครัวเรือนแล้วก็ระดับโรงงานอุตสาหกรรมนะคะนั้นวันนี้เราจะดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้อะค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์หรือโดยเฉพาะลูกชิ้นนะคะมีช่องทางการจำหน่ายอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะทำให้การขายของเราเนี่ยนะคะมีหลายๆช่องทางนะคะไม่เกิดการเขาเรียกว่าเกิดการตันเกิดขึ้นนะคะเมื่อทำออกมาแล้วขายไม่ได้นะคะคราวนี้เรามาร่วมเปิดโลกการขายลูกชิ้นผ่านช่องทางเทดิชันเทรดอย่างมืออาชีพกันนะคะว่ามีช่องทางไหนบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะร่วมเดินทางไปด้วยกันค่ะกับตอนที่15ค่ะกลยุทธ์ช่องทางการจำหน่ายลูกชิ้นในท้องตลาดนะคะซึ่งในบทเรียนนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนะคะก็จะมีในเรื่องของอันแรกเลยก็คือผ่านร้านค้าปลีกนะคะแล้วก็ร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็ผ่านช่องทางการออนไลน์นะคะ3ช่องทางนี้ก็น่าจะรู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะคราวนี้ถ้าเราเป็นผู้ผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับเล็กหรือระดับกลางหรือระดับใหญ่นะคะจะต้องทำการเขาเรียกว่ากลยุทธ์การค้าอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเข้าสู่ผู้บริโภคได้ถูกกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็เกิดการขยายผลไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรการขายของเรากว้างขึ้นนะคะพอการขายของเรากว้างขึ้นนะคะกำไรของเราก็จะตามมานะคะคราวนี้เรามาดู3ช่องทางกันนะคะโดยในช่องทางแรกนะคะเป็นช่องทางที่ใกล้เราที่สุดเลยใกล้ตัวเราที่สุดก็คือตามผ่านร้านค้าปลีกต่างๆนะคะซึ่งช่องทางนี้จะเป็นช่องทางแบบดั้งเดิมนะคะมีมานานและตั้งแต่สมัยโบราณนะคะแล้วก็จนถึงปัจจุบันเป็นช่องทางที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วสำหรับทุกๆบ้านทุกๆครัวเรือนนะคะจะไม่ผ่านระบบค้าปลีกแบบออนไลน์สมัยใหม่อะไรแบบนี้นะคะนิยมก็คือจะเป็นการจับจ่ายซื้อแบบใช้เงินสดนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีการพัฒนาแล้วค่ะไม่ใช้เงินสดอย่างเดียวแล้วเป็นทางเงินออนไลน์แล้วนะคะสแกนได้หลายแอปหลายรูปแบบนะคะก็มีการพัฒนาขึ้นแต่ถามว่ายังมีบางร้านที่ยังรับแต่เงินสดอย่างเดียวก็มีนะคะ